ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลทุกท่านครับพี่น้องกำลังรับฟังสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราเคยฟังมาแล้วนะครับเคยผ่านหูมาแล้วแต่ว่าคำถามสำคัญที่เราต้องตอบให้กับตัวเองว่าสิ่งที่เราผ่านหูความรู้สึกของเรามาแล้วนั้นเราได้ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมหรือยังตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดรู้อย่างเดียวแล้วเก็บไว้เนี่ยมันไม่ได้รับผลบุญจากการที่เราเก็บไว้แต่เราก็ได้รับผลบุญจากการที่เราต้องปฏิบัติถ้าเก็บไว้สอนอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเก็บเอาไว้แล้วมาปฏิบัติด้วยเราก็ได้รับผลบุญในการตอบแทนเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะเสียโอกาสทั้งที่โอกาสเหล่านี้เรามีโอกาสที่จะให้สลามจะเจอกับใครเสมออันนี้ด้วยลักษณะทางสังคมของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นสังคมที่มีเจตนาดีต่อกันและเป็นสังคมที่มีการเกื้อกูลต่อกันมันจึงมีข้อสรุปว่าเวลาให้สลามเนี่ยมันก็ให้สั้นให้ยาวอยู่นะครับแต่ว่าการให้ประโยคสั้นๆกับการให้ประโยคแบบครบเต็มสมบูรณ์แบบเนี่ยมันต่างกันตรงไหนครับอาจารย์ครับ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดให้เป็นรอซูลคนสุดท้ายแล้วก็อัลลอฮ์ก็สั่งว่าให้เราเนี่ยถ้ารักอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามนบีปฏิบัติตามนบีคือสิ่งที่นบีสอนพี่น้องครับทุกเรื่องนะครับให้เจริญรอยตามเอาซุนนะห์ของท่านนบีมาใช้ชีวิตมาใช้ในชีวิตประจําวันพี่น้องแล้วก็นบีก็มาจะสอนเรื่องยากๆสอนเรื่องง่ายๆพี่น้องครับวันนี้เราจะนําเอาเรื่องการให้สลามเนี่ยของท่านนบีเนี่ยมาสอนนะครับสอนตัวผมเองและพี่น้องก็ได้ประโยชน์นะครับนบีบอกว่าให้เราสอนลูกๆของเราให้แม่เนี่ยสอนแล้วก็ให้พ่อสอนเวลาจะทักกับคนนี่นะอย่าทักด้วยว่าสวัสดีครับอย่าทักแบบนั้นพี่น้องครับให้เอามารยาทของอิสลามเนี่ยมาทักนะครับถ้าหากเราไปพบคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็อย่าไปให้สลามก็ให้ทักแบบประเพณีปฏิบัติยืนเคารพก็ยืนไปจะยกมือไหว้ก็ไหว้ไป
0: แต่เขาให้สลามเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มีพวกฝั่งกันูนชอบให้สลามมุสลิม
1: พวกฝั่งกันูนให้สลามกับเราเนี่ยพี่น้องเขาก็ไปเรียนกันมาตั้งหลายเดือนน่ะก่อนที่จะสมัครสสในพวกสสเนี่ยเดินตามบ้านอัสสลามุอะลัยกุมโอ้ก็ฟังภาษาก็รู้อันนี้ไม่ใช่พวกฝั่งกันูนถ้าท่านพี่น้องได้ยินคนฝั่งกันูนให้สลามมาแบบนี้เนี่ยให้รับว่าอย่างนี้ว่าอะไรกุ้ม
0: พอ
1: ว่าอะไรกุ้มยากไหมพี่น้องว่าอะไรกุ้มแค่นี้แหละ
0: บางมุสลิมบางคนตื่นเต้นโอ้ยให้สลามได้รับซะเต็มที่เลย ผิดแบบนบี
1: ครับผมครับนบีสอนนะครับให้ฝึกให้ลูกให้สลามไม่ให้อย่างนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนี่ต้องให้แบบนี้ครับพี่น้องทั้งหลายให้ใช้คำเนี่ยคำแบบนี้แหละอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมาดูคำแปลพี่น้องคำแปลแปลว่าไงขอความสันติอัสสลามเนี่ยขอความสันติเนี่ยสันติอัสสลามเนี่ยชื่ออัลลอฮ์ด้วยนะชื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เป็นคำขอพรด้วยขอความสันติอะลัยกุมจงประสบแด่ท่าน
0: ถ้าคนเดียวล่ะอาจารย์
1: คนเดียวเนี่ยคนเดียวเราก็ให้ภาษานี่แหละภาษานี่พระพุทธที่แหละพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุม
0: ไม่ต้องอะไรก้านะ
1: ไม่ต้องอะไรก้าแหละพี่น้องนี่เป็นมารยาทนะครับที่มาจากอัลลอฮ์มาจากนบีสอนแล้วก็ทําตามนบีอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติแล้วชื่ออัลลอฮ์ด้วยนะเพราะชื่ออัลลอฮ์มีคําว่าอัสสลามนะครับขอความสันติจงประสบแด่ท่านทั้งหลายวะเราะห์มะตุลลอฮ์และขอความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านวะบะเราะกาตุและขอความจำเริญจากอัลลอฮ์ประสบแด่ท่านพี่น้องครับประโยคนี้ ป็นการขอถึง3รายการขอความสันติขอความเมตตา3ขอความจำเริญจงประสบแด่ท่านอัลลอฮ์พี่น้องครับดีกว่า good morning ดีกว่าสวัสดีครับพี่น้องดูคำแปลสิขอความสันติขอความเมตตาขอความ
0: จำเริญ
1: สิริมงคลจงประสบแด่ท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ดีครับ
0: ในนี้อุลามะก็อธิบายว่าวะลาวกานัลมุซัลลิมุอะลัยฮิวาฮิดันไม่ได้ว่าคนให้สลามจะเป็นคนเดียวก็ตามนะครับมุซัลลิมให้สลามคนเดียวมุซัลลัมคนเดียวก็อัสลามุอะลัยกุมเหมือนกันนี่คือข้อปฏิบัตินะครับถ้าดูไปทางวิชานะฮูนี่ก็ถือว่าอะไรกุ้มเนี่ยแม้จะเป็นคนเดียวก็คือลิตะซีมเป็นการให้เกียรติแต่ว่ามันเป็นคำที่ชายเซียกตินจัมอีพ่อนบีปฏิบัติแบบนี้เราก็ปฏิบัติแบบนี้จากการที่เราให้สลามตรงเนี้ยนะครับให้สลามตรงเนี้ยมันมีเรื่องที่ต่อเนื่องอีกอาจารย์ครับว่าบุญได้ไม่เท่ากันถ้าสั้นหน่อยก็ได้น้อยหน่อยยาวก็ได้ครบมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
1: พี่น้องครับเวลารับก็ต้องรับอย่างนี้แหละวะอะลัยกุมุสสลาม
0: ได้10
1: วะเราะห์มะตุลลอฮ์20วะบะเราะกาตุอีก10มัน3วรรคนะพี่น้องอะลัยกุมุสสลามอันนี้10วะเราะห์มะตุลลอฮ์ถ้าคิดเป็นคะแนนเนี่ยมัน30คะแนนพี่น้องมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาบอกมากล่าวสลามว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะครับนบีฟะรัดดะอะลัยฮินบีก็ตอบนักตอบซุมมะญะละซะแล้วก็นั่งอีกฟะกอลันนบีอัชเราะคนที่กล่าวอย่างนี้อัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยได้ผลบุญ10เท่าและอีกคนหนึ่งมาพี่น้องอีกคนหนึ่งมาอีกมาถึงก็มาว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นบีก็ตอบนบีก็ตอบว่าอะลัยกุมุสสลามใช่ไหมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นบีบอกว่าอิชรูนคนเนี้ยได้ความดี20เท่าเดี๋ยวคนที่3มาอีกพี่น้องฟะกอละคนที่3มาก็มาให้สลามกับท่านนบีว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนบีก็รับสลามแล้วนบีก็นั่งนบีก็บอกว่าซะลาซูนคนที่ให้สลามอย่างนี้เนี่ยได้ผลบุญ30เท่าอธิบายยังไงพี่น้องอธิบายอย่างนี้อัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติจงประสบแด่ท่านอันนี้ได้10คะแนนวะเราะห์มะตุลลอฮ์กล่าวประโยคที่2ด้วยได้อีก10คะแนนเป็น20และประโยคที่3วะบะเราะกาตุขอความจำเริญจงประสบแด่ท่านนบีให้อีก10คะแนนกลายเป็น30คะแนนพี่น้องตรงนี้เราได้รับความรู้ว่าเวลาให้เนี่ยพี่น้องครับให้มันเต็มๆหน่อยดีกว่าให้น้อยๆแต่คนรับเนี่ยพี่น้องต้องให้มากกว่าคนที่ให้อย่างคนที่ให้เนี่ยเขาให้บอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมแต่เวลาเรารับเนี่ยต้องให้รับให้ยาวกว่าวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ถ้าหากคนให้ว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราคนรับเนี่ยต้องรับให้มากกว่าก็คือวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุถ้าคนให้เต็มเลยตอบอาจารย์ยัสครับ
0: ให้เต็มเลยก็ตอบเต็มถ้าจะได้30ก็ตอบเต็มนะครับก็จะได้ตามนั้นนะครับมันมีอย่างนี้อาจารย์ครับว่านบีเนี่ยไอซาได้รายงานว่ายิบรีลคือให้สลามกับไอซาฝากสลามถึงหรือให้สลามตรงนี้
1: พี่น้องครับการฝากสลามเนี่ยมีในอิสลามนะพี่น้องฝากสลามอย่างบางทีเราลูกของเพื่อนเนี่ยมาเยี่ยมเราก็นั่งคุยกับลูกของเพื่อนพอจะกลับบ้านจะลากลับระบวสลามถึงคุณพ่อโดยนะคำว่าการฝากสลามไปถึงคุณพ่อเนี่ยมีในซุนนะห์นบีไห
0: ม
1: พี่น้องคำตอบก็คือมีครับถ้าหญิงไอชานะครับได้รายงานบันทึกท่านอิหม่ามบุคฮารีและมุสลิมบอกว่าท่านหญิงไอชารายงานบอกว่ากอลัตนางพูดว่ากอลาลีรอซูลุลลอวันหนึ่งท่านรอซูลุลลอเนี่ยพูดกับฉันพูดว่างี้ฮาดาจิบรีล ยักรออูอาไลกิสสลามญิบรีลมหาฉันเมื่อกี้เนี่ยมาคุยกับฉันจบแล้วก็ญิบรีลก็ฝากสลามมาถึงเธอด้วยอาอิชะห์จ้าอัลลอฮุอักบัร
0: มาเลกัตให้สลามเลยนะ
1: มาเลกัตฝากสลามพี่น้องตรงนี้แหละเป็นความรู้สำหรับพวกเราว่าถ้าเราคิดถึงใครแล้วฝากสลามกับคนไปถึงอีกคนหนึ่งนั้นไม่ผิดซุนนะเพราะท่านญิบรีลเคยฝากสลามกับท่านนบีมหาภรรยาท่านนบี
0: กรณีคนไปมักกะ
1: ห์แล้วรับยังไง
0: รับยังไง
1: คำรับกรณีนางก็รับครับเนี่ยวะอะลัยฮิสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวะอะลัยฮิสสลามเห็นไหมเนี่ยพี่น้องต้องจำตรงนี้ไว้ให้ดีนะเวลาคนเขาฝากสลามมาถึงเราเนี่ยเราก็ต้องรับวะอะลัยฮิสสลามหรือว่าอย่างอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลาม ขอให้
0: คนที่พาสลามมาด้วย
1: พาสลามท่านด้วยคนที่พาสลามมาก
0: ับคนที่ฝาก
1: กับคนที่ฝากมาคนที่ฝากมาก็ว่าอะลัยฮิสสลามอะลัยฮิอัสสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุต้องรับสลามให้เป็นนะพี่น้องไม่ใช่รับแบบคนที่ให้ต่อหน้าเราคนเขาฝากมาต้องรับคำว่าอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลาม
0: ท่านก็ได้คนที่ฝากก็ได
1: ้ก็ได้ครับ
0: กรณีนี้อาจารย์ครับว่าเวลาไปมักกะห์กันเขาจะฝากสลามถึงนบีนั้นคำตอบก็คือคงจะเป็นคำตอบแบบนี้ใช่ไหม
1: ครับผมไม่ทราบ
0: ก็ตรงนี้ก็จะต้องหาคำตอบนะครับตอนนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาให้สลามกันแล้วเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติที่เป็นมารยาทของการให้สลามนะมีบางทีคนเดินคนนั่งคนน้อยคนมากคนเด็กคนผู้ใหญ่เนี่ยมันมีหลายโอกาสเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบไหนคนหนึ่งขี่ยานพาหนะมาอีกคนหนึ่งคนเดินมาขับรถมาเห็นเพื่อนเดินบนถนนอีกคนเดินมาแต่ว่าไปเจอคนนั่งไอ้คนมา2คนแต่คนหมู่มากนั่งอยู่เยอะแยะบางทีเด็กเดินมามีผู้ใหญ่นั่งผู้ใหญ่มาเด็กการลำดับการให้สลามจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
1: พี่น้องครับก็หลักฐานนะต้องมีหลักฐานถ้าไอ้ตอบแบบไม่มีหลักฐานเนี่ยมันก็ไม่ถูกท่านบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีสอนว่าอย่างงี้ยุซัลลิมุรรอกิบุอะลัลมาชีคนที่ขี่ยานพาหนะเนี่ยเดินผ่านคนเดินให้สลามไม่ใช่ให้คนเดินให้สลามคนขี่ยานพาหนะเนี่ยไม่ใช่ให้คนที่ขี่ยานพาหนะจะเป็นขี่จักรยานมาขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือขี่รถเก๋งมาเจอคนที่เขาเดินอยู่ริมถนนคนที่อยู่บนรถเนี่ยอยู่บนยานพาหนะต้องให้สลามกับคน ที่เดินแล้วก็ต่อไปก็อาจารย์ยัดครับ
0: ครับวันมาชีอัลกออิดคนที่นั่งอยู่เนี่ยคนเดินเนี่ยให้สลามกับคนนั่งเราเดินมาเขานั่งอยู่เราให้สลามวันกะลีลุอัลกะซีดคนกลุ่มน้อยให้สลามกับคนกลุ่มใหญ่กลุ่มมากแล้วก็เด็กก็ให้สลามกับผู้ใหญ่นะครับสิ่งที่ผมคิดแล้วก็เป็นความประทับใจก็คือว่าเวลาอยู่บนยานพาหนะเนี่ยให้สลามกับคนเดินนี่มันจะเป็นการลดตะกับบทด้วยนะว่าโอกาสเขาเหนือกว่าเนี่ยโอกาสดีกว่าคนเดินก็เดินกว่าจะถึงปลายทางมันก็เหนื่อยแต่คนขับรถก็ชะลอรถชะลอยานพาหนะก็ให้สลามเนี่ยมันก็เป็นไมตรีที่หยิบยื่นให้บนท้องถนนเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ผูกใจได้ดีที่สุดคนเดินให้กับคนนั่งนะครับคนหมู่คนน้อยให้กับคนมากแล้วก็เด็กก็ให้สลามกับผู้ใหญ่นี่คือโอกาสของการนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็ไม่ตะกับบทนะครับในส่วนหนึ่งที่นบีห้ามก็คือว่าห้ามให้สลามที่เป็นการเรียนแบบคนอื่นเนี่ยเรียนแบบยังไงครับที่เป็นการเรียนแบบ
1: พี่น้องครับมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเห็นหน้ากันเนี่ยอย่าเอาประเพณีวิธีปฏิบัติของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเอามาใช้ในสังคมมุสลิมเช่นอย่างสวัสดีเนี่ยพี่น้องสวัสดีครับยกมือไหว้กันพี่น้องไม่ใช่ของอิสลามอย่าเอามาแล้วของยะฮูดีก็มีพี่น้องของพวกนอซอรอก็มีพี่น้องอย่าเอามาใช่เช่นยกตะเบะขึ้นมาพี่น้องอย่างเงี้ยอย่านำเอามาใช้ ในอินเดียฮินดูก็เหมือนกันพี่น้องเขายกมือกันนมัสเตกันพี่น้องอย่าเอามาใช้นบีสั่งอย่างนี้นะครับไลซามินนาคนคนนั้นไม่ใช่พวกของเรามันตะชับบาฮาบิรอยรีนาคนที่เรียนแบบประเพณีวัฒนธรรมของคนอื่นท่านที่ของเราของอิสลามมีครบพี่น้องมีสมบูรณ์เลยพี่น้องอัลลอฮ์พอใจด้วยนบีพอใจด้วยแต่ไม่นำเอามาใช้เอาวัฒนธรรมของคนอื่นเนี่ยมาใช้
0: ทั้งที่ของเราก็มี
1: ของเราก็มีอยู่พี่น้องอย่าเอามาใช้พี่น้องครับเพราะนบีตำหนิว่าไลซามินนาคนนั้นไม่ใช่พวกของเราคนที่เอาของคนอื่นมาเรียนแบบมาใช้ในชีวิตประจำวันวะลาตัชับบะฮูบิลยะฮูดอย่าเรียนแบบคนยะฮูดีคนยะฮูดีเขาจัดงานวันเกิดเราก็อย่าไปจัดคนยะฮูดีเขาจัดนู่นจัดนี่อย่าไปทำตามเขาวะลาบินนัสรอแล้วก็อย่าไปทำตามคนนัสรอที่เขาจัดอะไรวันคริสต์มาสแล้วก็จัดกับเขาด้วย
0: มันเป็นเรื่องของเขาม
1: ันเรื่องของเขา
0: ทำไมเขาต้องไปยุ่ง
1: ฟาอินนัตัสลีมัลยะฮูดการให้สลามของคนยะฮูดีเนี่ยอัลอิชารอบิลอซอบิยะเขาใช้
0: จ
1: งมือแบบนี้ให้มาพี่น้องเรา
0: ก็จะส่วนมากเราก็จะมีเหมือนกันแบบนี้
1: ทีนี้มีอุลามะแนะนำนะยกอย่างนี้ให้ทำงี้อย่าไปทำแบบนี้
0: ไม่ให้เหมือนน
1: ะให้เหมือนก็ให้ทำเนี่ยทำนอนๆอย่างนี้พี่น้องแล้วกล่าวอัสลามอะไรกุ้มไปด้วยถ้าทำยกมืออย่างเดียวเรียนแบบเขาแต่หากว่ายกมืออย่าให้ยกแบบนี้ให้ยกแบบนี้แล้วก็กล่าวว่าอัสลามอะไรกุ้มพี่น้องนั่นแหละเราไม่เรียนแบบของใครวะตัสลีมุนนะซอรออัลอิชารอบิลอะไรเนี่ย
0: อกุฟ
1: อับิลกุฟด้วยฝ่ามืออย่าไปทำตาม
0: เอ๊ะมันก็แบบยังไง
1: ทีนี้ไอเราก็ให้สลานวงเดียบอใช้เสียงอัสลามุอะลัยกุมถ้าหากมันอยู่ห่างกันยกมือขึ้นไอสูงๆว่าเราให้สลามนะอย่างนี้เป็นต้นแต่พอมีเสียงอัสลามพังพยกมือเนี่ยไม่เรียนแบบเขาถ้ายกมืออย่างเดียวเนี่ยไม่มีสลามอันนี้เป็นการเรียนแบบฉะนั้นอย่าทำอะไรเหมือนคนตะวันตกนะครับคนยะฮูดีนัสรอนีวันนี้คนยะฮูดีเขายืนฉี่พี่น้องเราก็ต้องไม่ยืนฉี่นะพี่น้องเขาตบภรรยาเราก็ไม่ตบภรรยาเขาเตะภรรยาเราไม่เตะภรรยาเราจะหอมภรรยานะครับแล้วก็พูดจาดีๆแปรงฟันสะอาดสะอาดแต่งตัวสวยๆซึ่งกันและกันนะครับ
0: ครับแล้วก็คนที่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลลูกนี่เราก็จะต้องอะไรครับเราก็ต้องรู้จักเริ่มต้นการให้สลามกับลูกๆก่อนเป็นการฝึกเหมือนกับเป็นการละหมาดแต่เราก็ฝึกให้ลูกหลานได้ละหมาดแล้วก็เด็กเหล่านั้นมันก็จะเรียนแบบเพราะเด็กคนทุกคนมีนิสัยของการเรียนแบบอย่างน้อยๆเด็กๆก็ได้เรียนแบบการปฏิบัติแม้ว่าจะอ่านอะไรไม่ได้ก็ตามแต่แบบนี้มันก็จะฝังอยู่ในตัวเด็กแล้วท้ายสุดการอ่านก็มาเริ่มต้นทีหลังอย่างที่นักเรียนเราทำที่มัสยิดหลังจากที่เราละหมาดแล้วเราก็อ่านวีริดหลังละหมาดเนี่ยพร้อมกันจะเป็นการอิสติกฟาร์จะเป็นการขอดุอาเป็นการตัสบีหหรือการซิกเก็ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ทำพร้อมกันเพราะนั้นโดยการที่เราปฏิบัติซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยเป็นการตอกย้ำให้เด็กได้มีความจดจำนี่คือการที่เราฝึกกันอยู่ที่มัสยิดของเราที่เราละหมาดจะมาอาเพราะนั้นถึงบอกกับพี่น้องผู้ชมให้ได้รับรู้ว่าเวลาเด็กๆของท่านนะครับได้มาเรียนโรงเรียนของเราหรือโรงเรียนอื่นที่เป็นมุสลิมเนี่ยโรงเรียนนั้นมีโอกาสได้ละหมาดจะมาอาร่วมกันเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราปฏิบัติที่เราได้ละหมาดหรือหลังจากการละหมาดแล้วเนี่ยเราก็ได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดอย่างครบถ้วนจะอ่านตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างที่เราอ่านกันนี่แหละที่ท่านนบีปฏิบัติหลังจากการละหมาดก็จะมีนัสีฮะห์ที่เป็นการอบรมนะครับที่ท่านนบีสอนเราด้วยเด็กเหล่านี้ก็จะได้ซึมซับและก็ตอกย้ำอยู่ทุกวันก็จะเก็บนำความรู้เหล่านี้ไว้ในตัวเขานี่คือโอกาสสำคัญที่สุดที่ทำไมต้องเลือกโรงเรียนที่มีอิสลามศึกษาที่นะครับราชการเปิดโอกาสให้เราเปิดโรงเรียนในลักษณะเช่นนี้ได้ก็เป็นโอกาสสำคัญสำหรับเราแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้สนใจก็เอาลูกไปโรงเรียนที่ไม่มีการสอนอิสลามเด็กก็ไปเรียน 5-6 ปีก็ไม่ได้รับรู้เรื่องอิสลามมาเลยเนี่ยเสียเวลากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยเขาไม่รู้จักอิสลามก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับถ้าจะคิดนะครับถ้ามีคิดก็แล้วแต่พี่น้องจะให้อะไรแก่ลูกจะให้อะไรแก่ลูกแล้วอะไรลูกจะซึมซับสิ่งใดมาก็เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ จากการที่เราบอกในตอนแล้วว่าอาลุนกิตามให้สลามแล้วก็บอกว่าอะไรว่าอะไรกุ้มนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้สลามคนฝั่งกันนู้นให้สลามเนี่ยไม่ใช่ว่าปิติยินดีไปด้วยเพราะอัสลามุอะลัยกุมโอ้โหดีจังเลยก็ให้สลามด้วยแล้วก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับครบสมบูรณ์ถือว่าผิดสุนนะของท่านนบีพูดได้แค่เพียงว่าวะอะลัยกุมแค่นั้นเองนะครับแม้จะปรารถนาดีอย่างไรก็ตามก็ได้แค่นั้นเองนะครับจากรายละเอียดตรงนี้อาจารย์ครับมีอะไรที่จะให้คำแนะนำกับพี่น้องผู้ชมในส่วนนี้อีกครับ
1: พี่น้องครับสิ่งที่ เราอยากจะให้กำลังใจก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยต้องทำเป็นแบบนะพี่น้องอ่ะพี่น้องอย่าให้ลูกไปให้ลูกไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนที่มีสอนสามัญคู่ศาสนาแล้วยังไม่พอพี่น้องครูก็สอนนะครับให้ความรู้อิสลามให้แต่ถ้าพ่อแม่กลับมาถึงบ้านแล้วก็ย้ำนะพี่น้องครับย้ำเข้าบ้านอย่าลืมว่าลูกให้สลามนะลูกต้องไปล้างมือก่อนนะอ่านบิสมิลลาห์ก่อนนะพ่อแม่มาย้ำอีกทีหนึ่งพี่น้องจะทำให้ลูกของเรานั่นฝังอิสลามไว้ในชีวิตจิตใจพี่น้องแต่ต้องหมั่นขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์อีกนอกจากฝังแล้วก็ต้องหมั่นขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ผมขอฝากดุอาอ์ครับดุอาอ์ต้นนี้ที่พ่อแม่ทุกครอบครัวนะครับร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรอตะอะยุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาร็อบบานาฮับลานาโออัลลอฮ์โปรดประทานให้แก่เรามินอัซวาจินาภรรยาของเราบางคนวะซุรริยาตินาและลูกๆหลานๆของเราทุกคนกุรอตะอะยุนเป็นที่ชื่นใจเป็นที่เย็นตาคือปฏิบัติอะไรเนี่ยอัลลอฮ์พอใจเราเองก็พอใจวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามะแล้วก็โปรดทำให้ลูกๆของเราทุกคนและหลานของเราทุกคนนั้นอะไรนะเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับ ให้ตัวอิหม่ามขอคนเดียวไม่พอหรอกครับจะด้านลูกใครลูกมันขอกันเองแล้วขอตอนไหนครับขอในนมาดก็ได้ขอตอนสุญูดก็ได้ขอตอนให้สลามเสร็จก็ได้ขออยู่บนรถก็ได้ตอนขับรถก็ได้ขอตอนเดินมามัสยิดก็ได้เดินออกจากมัสยิดก็ได้พี่น้องขอได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องขอในนมาดอย่างเดียวในนมาดยิ่งขอยิ่งดีใหญ่นอกนมาดก็ขอได้ขอฝากนะครับร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรอตะอะยุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาครับ
0: นะครับนี่เป็นดุอาที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานที่เป็นการขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับว่าฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรอตะอะยุนให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจนะครับแก่เราแล้วก็วะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาแล้วขอให้เรานั้นเป็นอะไรครับเป็นต้นแบบที่ดีที่คนอื่นจะได้เรียนแบบเราเป็นผู้สืบทอดเราเพราะนั้นจากการที่เราเป็นผู้ปกครองทำหน้าที่สอนลูกของเราในส่วนเนี้ยสิ่งที่ต้องบอกลูกหลานของเราก็คือว่าโอกาสต่างๆที่มันไม่เหมาะสมที่จะให้สลามก็บอกด้วยว่าเราไม่ต้องให้เช่นคนกำลังอาบน้ำละหมาดคนที่อยู่ในห้องน้ำคนที่กำลังทานอาหารอยู่คนที่กำลังอ่านอัลกุรอานนะครับคนที่ซิกเก็ตอยู่คนที่กำลังตั้นบียะในการทำฮัจญ์คอเตบที่อยู่อ่านกุตุบะห์อยู่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้โอกาสเหล่านี้ของคนที่ปฏิบัติในภาวะเช่นนี้ไม่สมควรที่จะให้สลามแก่เขานะครับไม่สมควรที่จะให้สลามแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่าคนใดก็ตามที่ให้สลามในโอกาสที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยก็ไม่ต้องตอบสลามนะก็ไม่ต้องตอบสลามนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้สอนแล้วก็เป็นการตอกย้ำแล้วก็เป็นการทบทวนความจำที่เราปฏิบัติกันอยู่เสมอแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยบางครั้งบางตอนบางช่วงบางเวลาเนี่ยเราไม่เข้าใจแต่เราก็เป็นการตอกย้ำเพื่อให้เราได้รู้ละเอียดในสิ่งนี้มากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้รับประโยชน์จากการที่เราใช้เราปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลบุญตอบแทนเพราะเราปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คงจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวะซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณดิดาวันชมชื่นคุณดิดาวันชมชื่นอายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชอ่อชมชื่นเป็นมารดาของคุณฮุสนาชมชื่นจะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดบิดายะตุนฮิดายะของ14ล่างหนองจอกสอบถามโทร0637542980 0637542980บุตรสาวทีมงานคนสวนหลวงแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจีมารุดดีนตงสาลีฮัจีมารุดดีนตงสาลีหรือจูโตอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจยาฮุสนาตงสาลีเป็นบุตรเขยของผู้ใหญ่มูฮัมหมัดฮัจยาฮับซอฮาเซบ้านอยู่สามแยกคลองหลอแหลจะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอหลอแหลสะพานสูงสอบถามโทร0869943033 0869943033บิลันธนากรกองแก้วผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายสมพงษ์สมอยินายสมพงษ์สมอยิหรือคุณยะโกบได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดบ้านเกาะคลอง13
1: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: อัมมะยะตะซาอะลูนอานินนะบะอิลอะซีมิลละซ
4: ีธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
5: เวลา8นาฬิกา

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: วิถีมุสลิมวิถีแห่งความยั่งยืนรับฟังสาระความรู้ข่าวสารและบริการสาธารณะได้ทางคลื่น AM 837 kHz และทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
3: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251 kHz และ AM 837 kHz ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح

والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

0: คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าด้วยสิ
1: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
0: คุณแล้วเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
1: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
0: เฮ้ยคุณ
1: เดี๋ยว
0: คุณ
2: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
3: พี่น้องมุสลิมทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเป็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั้งเด็กสตรีและคนชราจำนวนมากต้องการอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลอิสลามสอนให้มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตาและมีความจำเริญตลอดไป
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم

ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้พี่น้องบนความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาประทานให้เราในฐานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาอย่าลืมกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์คำนี้พี่น้องถ้ามองเฉยไม่น่าจะสำคัญอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ได้มีความฟังแล้วไม่มีเอื้อนอะไรไม่มีทำนองอะไรอัลฮัมดุลิลละห์เฉยนะครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องเวลากลับไปดูในหะดีษของนบีไปดูสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเนี่ยพี่น้องคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นประโยคแรกที่คนเป็นคำพูดแรกที่บ่าวที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องกล่าวในชีวิตของเขาญะซากัลลอฮ์ครับเพราะนบีสอนเวลาตื่นนอนขึ้นมานะครับตื่นนอนขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยประโยคแรกนะครับที่คนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะต้องกล่าวก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรประโยคนี้เป็นประโยคแรกนะครับก่อนอื่นเลยแต่ปรากฏว่าลองนึกดูไอ้ที่เราตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านะอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนหรือเปล่าฮะบางคนตื่นขึ้นมาพี่น้องก็คำหาโทรศัพท์ก่อนแล้วนะครับคำอยู่ไหนเฮ้ยๆนะครับหาโทรศัพท์ก่อนบางคนตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำก็คือปิดนาฬิกาปลุกก่อนแล้วก็นอนต่อแล้วจะตั้งไปทำไมบางคนตั้งนาฬิกาปลุก3 จังหวะก็คือตี4ครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็กดปิดไปตีสี่ครึ่งดังใหม่กดอีกปิดอีกแล้วก็ตีห้ากดใหม่ปิดอีกสรุปแล้วมันตื่น8 โมงแล้วจะตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อที่จะให้มันดังเสียฐานทำไมเพราะหลายคนก็บอกอาจารย์นี่ง่าก็เพราะว่าฉันเนี่ยตื่นขึ้นละหมาดซุบฮ์ตอน8 โมงได้ไหมฉันนอนตื่นปานนั้นนะอาจารย์ถ้าว่าโดยตำราฟิกนะครับตื่นป่าไหนซุบฮ์ป่านั้นได้ยินแบบนี้สบายใจอัลเลาะห์8 โมงมันสาจะนอนไป9แล้วกันทั้งนั้นแต่ถ้าพี่น้องตื่นขึ้นมาแล้วเอามือไปกดโทรศัพท์หรือกดนาฬิกาปลุกตอนที่มันดังตอนตี4นะครับมันดังตอนซุบฮ์แล้วพี่น้องกดนาฬิกาปิดไอเวลาหลังจากนั้นจนกระทั่ง 8:00 น 9:00 นนั่นเป็นเวลาฝ่าฝืนแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าเราตื่นขึ้นมา9 โมงแล้วละหมาดได้ไม่ใช่นะครับที่ว่าหมายถึงนอนยาวแบบไม่รู้สาเลยแล้วก็ไปตื่นขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยโอเคนั่นน่ะคือเวลาของมันนะครับตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาฟังที่นี่เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์มีแอร์เย็นๆนะไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกนะเพราะอย่านอนพี่น้องฟังตลอดนะครับแย่กันไหมเนี่ยถามจริงๆฮะนั่งกันมา3 ชั่วโมงแล้วเนี่ยฮะหนาวสุเราเตรียมหาผ้าห่มด้วยไอตอนไม่มีแอร์ก็บอกร้อนเวลามีแอร์หนาวเอาไม่รู้จะเอายังไงล่ะกรรมการนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ให้เรามีโอกาสได้เรียนศาสนานี่ก็ดีแล้วพี่น้องแล้วมีโอกาสได้นั่งสบายๆด้วยนะครับเพราะเมื่อครั้งก่อนนะครับผมได้เล่ากับพี่น้องว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีการเรียนการสอนสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาจะประทานให้ก็คือคำว่าเราะห์มะฮ์นะครับในหัวข้อวันนี้ที่จะได้คุยกับพี่น้องนะครับว่าด้วยเรื่องนับซูกับความอดทนนะครับวันนี้เราได้ยินคำแปลกๆคำหนึ่งคือคำว่านับซูนับซูแปลว่าอะไรนับซูแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกความต้องการนะครับที่เราอยาก

0: ให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นไปตามนั้นเรียกนับซูจากอายะห์อัลกุรอานนะครับมีนับซูอยู่3อันนับซุลลาวามะนับซุลอัมมาระนับซุลมุตมาอินนะนะครับ3นับซูทีนี้เรื่องที่ผมอยากจะได้คุยกับพี่น้องนั่นก็คือคนเราทำตามอารมณ์ได้ไหมฮะได้ทำตามอารมณ์ได้ก็ไอ้ทุกวันที่เราทำก็เพราะตามอารมณ์นั่นแหละนะครับไอ้ส่วนไอ้ตามหลักการจริงๆไม่ค่อยได้ทำไอ้ที่ทำจริงๆทำตามอะไรทำตามอารมณ์ปรากฏว่าไปดูอุลามะอธิบายให้คำตอบตรงนี้ง่ายแล้วก็ชัดเจนใครก็ตามทำตามอารมณ์แล้วอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่นำไปสู่สิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และรอซูลนั่นคือคนโง่อารมณ์นะครับที่จะนำเราไปสู่ความหายนะนบีบอกอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะอะมิละบิมาบะดัลเมาตคนที่มองการไกลในทัศนะของอิสลามหมายความว่าเวลาเขาตายไปแล้วสิ่งที่ทำอยู่บนดุนยาต้องยังประโยชน์ในอาคิเราะห์ด้วยต้องยังประโยชน์ไปถึงอาคิเราะห์ด้วยดังนั้นพี่น้องครับต่อไปนี้ต้องใช้อารมณ์เนี่ยสั่งร่างกายความรู้สึกสติปัญญาของเราให้ปฏิบัติในสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์ในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์นี่ถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าถึงจะเรียกว่าอะไรคุ้มค่าหลายคนก็บอกโหอาจารย์ฉันก็อยากทำความดีแต่อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินน่ะอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินอ้าวพี่น้องผมจะให้พี่น้องดูตัวอย่างนะครับแล้วพี่น้องตอบผมหลังจากที่ผมพูดเนี่ยนะว่าตกลงเรามีปัญหาตรงไหนอุลามะอธิบายว่าฟะอิลากอลัลกอนีฉันน่ะมีปัญหาที่ไม่สามารถจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อันเนื่องมาจากความรวยความรวยมีไม่ความรวยทำให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ได้มีนะครับนี่อุลามะอธิบายบอกว่ามีคนรวยกล่าวว่าเพราะความรวยของฉันเป็นเหตุทำให้ฉันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อัลกอนีชะฆอลนีอันอิบาดะติกทำให้ฉันไม่สามารถที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้ยะฮตัจูอิไลฮิบิสุไลมานบินดาวูดอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไปดูนบีสุไลมานถ้าใครบอกว่ารวยแล้วมีปัญหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไปดูนบีสุไลมานเพราะถ้าสมมุติว่าคุยกันถึงปัจจุบันไม่น่าจะมีใครที่รวยกว่านบีสุไลมานไม่น่าจะมีใครแล้วที่จะรวยกว่านบีสุไลมานเพราะกองทัพนะครับเอาว่าเป็นเศรษฐีมีขุมทรัพย์นะก็ถือว่ารวยแล้วแต่นบีสุไลมานคุมกองทัพเลยดังนั้นถามว่าคนรวยในบ้านเราเนี่ยมีใครที่คุมกองทัพมั่งไม่มีหรอกแต่ถ้ารวยขนาดนบีสุไลมานถึงขั้นคุมกองทัพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คุมยินคุมมดคุมสารพัดคุมได้นี่รวยขนาดนี้เขายังอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺแต่พวกเราอาจารย์ฉันมีธุรกิจบ่อปลายังไม่ให้อาหารเลยอาจารย์ตลาดฉันยังไม่ได้เก็บร้านเลยจะละหมาดยังไงแม่ค้าหลายคนนะครับออกไปขายของตั้งแต่ก่อนซุบฮีแล้วก็ขายดีสุดๆก็คือตอนที่เขาอาซานละหมาดซุบฮ์นะแล้วก็ลูกค้าจะไปซาอีกทีตอนดวงอาทิตย์ขึ้นก็เลยตั้งคำถามว่าอาจารย์ฉันละหมาดซุบฮ์เนี่ยตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะใช้ได้ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะธุรกิจมันทำให้ฉันยุ่งเพราะทำให้ฉันไม่มีเวลาอุลามะจึงอธิบายให้พวกเราดูว่าดูนบีมูซาอันนบีสุไลมานขนาดคุมกองทัพมีทรัพย์สมบัติที่ขนาดว่าเท่ากับคลังเลยเอาเก็บเข้าไว้ในคลังต้องใช้กุญแจเปิดขุมทรัพย์ไอ้พวกเราเนี่ยมีหนวดกุ้งอยู่เส้นหนึ่งโอ้โหยุ่งกับมันเหลือเกินนั่งขัดกันอยู่นั่นแหละนบีมูซามีเป็นกองคลังเลยดูสินบีมูซาอีกแล้วนบีสุไลมานมีเป็นกองคลังเลยมีเป็นขุมทรัพย์มีเป็นภูเขาเลยแต่นบีสุไลมานก็ยังอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ต่อไปดูคนต่อมาบอกว่าเมื่อตะกี้คนรวยพูดคนที่สองบอกอาลาลาบีดฉันเนี่ยเป็นคนรับใช้ของคนอื่น ฉันเนี่ยด้วยความจนของฉันฉันจะต้องทำงานรับใช้คนอื่นก็ด้วยเหตุนี้นะครับอุลามะถึงอธิบายว่าบิยูซุฟอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามฟะยะกูลุลอับดุกุนตุอับดันวะริกุมมะนาอานีอันอิบาดะติเพราะฉันเป็นบ่าวฉันเป็นคนที่อ่อนแอจึงไม่สามารถที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อุลามะจึงบอกว่ากลับไปดูชีวิตของนบียูซุฟนบียูซุฟนะครับถูกใครถูกพี่เอาไปทิ้งเสร็จเรียบร้อยต้องไปทำงานรับใช้ก่อนจะได้เป็นเจ้าเมืองเนี่ยนะครับต้องทำงานรับใช้แต่ปรากฏระยะเวลาที่นบียูซุฟอยู่ภายใต้กันเป็นคนรับใช้ของคนอื่นนบียูซุฟก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้นะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราใช้เป็นข้ออ้าง2รายการรวยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ไหวจนอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ก็ไม่ไหวไปดูต่อว่าอัลฟุกอรออิบีอีซาอะลัยฮิสศอลาตุวัสสลามส่วนคนจนก็จะพูดว่าไอ้ฉันมันจนเลยต้องสละเวลาเพื่อไปประกอบสัมมาอาชีพไม่มีเวลาจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อุลามะจึงบอกไปดูชีวิตของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับคนจนๆเนี่ยนะครับจะพูดว่าอินนัลฮาจะตีมานาอานีอันอิบาดะติกเพราะความจนของฉันไงที่อัลลอฮ์ให้ฉันจนเนี่ยฉันจึงไม่สามารถอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะความจนจึงมาอยู่ตรงเนี้ยมาฟังศาสนาไม่ได้ไม่มีเวลาแต่ปรากฏพี่น้องไอ้เวลาฟังศาสนาผ่านวิทยุฟังไม่ได้แต่ทำไมขณะที่ทำงานฟังหวยได้ฟังหวยได้ขณีมาแล้วมาแล้ว2 2 7ฮะไม่ได้ให้อะไรนะแต่ถ้ามันตรงก็เอามาแบ่งกันด้วยปรากฏพี่น้องเพราะความจนเราจึงใช้เป็นข้ออ้างว่าไม่สามารถอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ฟังศาสนาไม่ได้เรียนรู้ศาสนาไม่ได้แต่ทำไมเวลาจะทำเรื่องที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันถึงง่ายสุดท้ายเราจึงโยนความผิดไปไหนไปหาชัยฏอนโอ้อาจารย์นบีบอกชัยฏอนยัจรีมัจรดดัมมันวิ่งอยู่ในกระแสเลือดฉันน่ะจะทำดีแล้วแต่ชัยฏอนมันกระซิบอย่าเลยอย่าเลยจริงๆชัยฏอนทำหน้าที่กระซิบเฉยๆพี่น้องแต่คนตัดสินใจทำคือใครคือตัวเราคืออารมณ์ความรู้สึกนับสู่ของเราที่จะต้องสู้กับมันที่จะต้องอดทนทั้งที่เรารู้เนี่ยพี่น้องสิ่งที่ชัยฏอนบอกมีไม่ใครไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของชั่วชัยฏอนมันสอนเนี่ยนะครับมันยุเราเนี่ยมันบอกกับเราเนี่ยเรื่องที่เรารู้ว่าเป็นของชั่วทั้งนั้นแหละหันยะเอ้ยนินทาเสียหันยะอย่าปล่อยไปไอ้นี่อย่าปล่อยให้มันผ่านไปเอ้าถามว่าไม่รู้หรือว่านี่เป็นของชั่วรู้แต่ทำไมอ่ะโอ้ฉันต้องนินทาเพราะชัยฏอนมันยุเนี่ยพวกเราไปโยนความผิดให้ชัยฏอนไปถึงวันกิยามะห์ชัยฏอนบอกเปล่าฉันไม่เกี่ยวอัลลอฮ์ไอ้นี่มันเอาเองฉันแค่บอกเฉยๆอ้าวผมยกตัวอย่างพี่น้องมีบ่อไฟอยู่บ่อนึงผมเดินไปอิหม่ามโดดบ่อไฟโดดสิอิหม่ามสนุกโดดลงไปเลยอิหม่ามโดดไม่โดดบางทีถีบยังไม่ลงเลยขออภัยนะอิหม่ามนะทีมยังไม่ลงเพราะอะไรเพราะกลัวไฟแต่ปรากฏชัยฏอนก็ทำหน้าที่อัลลซียูวัสวิซูฟีซูดูรินนัสมันแค่กระซิบเฉยๆอย่าปล่อยไปเอาหน่อยเดี๋ยวจะตกข่าวเฮ้ยจริงวะเอากูเอาหน่อยก็ได้วะก็เหมือนกันนะทำไมเราถึงทำอ่ะทำไมเราถึงกระซิบกระซาบทำไมเราถึงนินทาทั้งที่รู้ว่าเมื่อนินทาท่านจะต้องโดนลงบ่อไฟสุดท้ายไปถึงวันกิยามะห์เหตุที่เรารู้อยู่แล้วนี่แหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าเมื่อเรานินทาในดุนยาเรายังไม่โดนลงบ่อไฟเท่านั้นเองมันรออีกเรื่องเดียวก็คือวันอาคิเราะห์มาถึงคือวันที่เราจะต้องทำให้เสร็จหน้าที่ก็คือโดดลงบ่อไฟก็ถามตัวเราว่าทุกวันนี้ไอ้คำอ้างที่เราบอกอัลลอฮ์อาจารย์ฉันนะละหมาดนะไม่เคยขาดเลยแต่เจอชัยฏอนไม่ได้เจอเมื่อไรฉันเอากับมันตลอดอย่างเงี้ยมันคือข้ออ้างโอ้โหเจอมันทีไรนะฉันพยายามแล้วแล้วเนี่ยไอ้แก๊งเนี่ยอาจารย์ ฉันพยายามจะเดินไม่อะไรนะไม่สนใจมันฉันรู้ไอ้วงเนี่ยวงนินทาแต่เวลาเดินผ่านขามันไม่กล้าอาจารย์มันจะเลี้ยวถามว่าเพราะใครเนี่ยอารมณ์นับสู่ของเรานี่แหละที่มันพาเราไปแล้วสุดท้ายพี่น้องครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันจะเป็นพยานต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องหน้าที่ของเราบังคับก่อนจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาทำไมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนบ้าพี่น้องก็เพราะสิ่งที่เขาไม่ได้มาก็คือสติปัญญาแยกแยะเมื่อถึงวันอาชิเราะห์อัลลอฮ์จะไม่เอาคนพวกนี้แต่พวกเราอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาแยกแยะจริงๆรู้หมดแต่อดไม่ได้เท่านั้นเองรู้นะรู้หมดนินทาบาปไหมบาปลักขโมยบาปไหมบาปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นบาปไหมบาปไม่ละหมาดบาปไหมบาปกินเหล้าบาปไหมซื้อหวยบาปไหมรู้หมดแต่ถามว่าซื้อไหมคนแขกโอ้โหอาจารย์อาจารย์อย่าเรียกซื้อหวยสิเรียกว่าช่วยเหลือรัฐบาลไปแบบเนี้ยถ้าถูกอัลลอฮ์ให้ถ้าถูกหวยเนี่ยอัลลอฮ์ให้แล้วถ้าไม่ถูกก็ถือว่าช่วยเหลือรัฐบาลไปมีคนตั้งพี่ชายพี่น้องจำได้มีมุสลิมคนหนึ่งที่ถูกหวยเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วปรากฏดังมากเลยแกบอกแกจะเอาสตางค์ที่แกได้จากการถูกหวยไปบริจาคเชื่อไม่มีคนโทรหาผมฮัลโหลอาจารย์ดิฉันจะโทรไปหานิที่ถูกหวยขอซะดะกอห์เขาได้ไหมเนี่ยตกลงไอเราซื้อเองนะไม่เอาเพราะรู้ว่าบาปแต่เวลาเขาถูกหวยเราจะไปร่วมกับเขาด้วยแล้วก็หลายอย่างพี่น้องรู้ว่าให้ทำเองไม่ทำบาปทำไม่ได้แต่เวลาเขาทำฉันไปร่วมด้วยเพราะอะไรอ่ะไอ้คนทำมันโดนหนักไอ้ฉันเนี่ยขอโดนแบบเบาๆถ้ามันผิดฉันโดนเบาๆพอเพราะนี่นับสู่ของเราอารมณ์ของเราประการต่อมาหลังจากยูนบีอะไรนะอีซาอ้าวไปดูต่อคนที่อุลามะอธิบายให้ไปดูต่อว่าอัลมารดอบิอายูบิอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามคนต่อไปเขาจะพูดว่าเพราะความป่วยเพราะความป่วยจึงทำให้ฉันไม่สามารถจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อุลามะจึงบอกว่าไปดูใครไปดูอัยยูบอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามนบีอัยยูบบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเนี่ยน่าจะไม่เจอใครแล้วนะครับฟะลายะกูนุลิอะฮาดินอินดัลลอฮ์อัชดุอัมมารัดอัยยูบอะลัยฮิศอลาตุวะสลามน่าจะไม่เจอใครที่ป่วยหนักกว่านบีอัยยูบแล้วนะครับคนที่1ถ้าจะดูคนรวยแล้วมีปัญหาไปดูใครไปดูนบีสุไลมานถ้าจะดูคนที่โจรคนที่เป็นทาสคนที่เป็นลูกน้องคนอื่นไปดูใครนบียูซุฟถ้าจะไปดูคนจนไปดูใครนบีอีซาถ้าจะไปดูคนป่วยไปดูใครนบีอัยยูบนี่4นบีนะครับแล้วก็4ปัญหาที่เราเจออยู่นี่แหละปรากฏนบีอัยยูบเนี่ยนะครับเป็นโรคเนี่ยพี่น้องขึ้นเม็ดผุพองเนี่ยเน่านะครับพวกเราเนี่ยเน่าเต็มที่ก็แค่เป็นจุดๆหรือเป็นที่ตัดแขนตัดขาแต่นบีอัยยูบเน่าตั้งแต่หัวจนเท้าข้างในร่างกายยังเน่าเลยความป่วยของนบีอัยยูบและไม่ใช่เน่า 2-3 เดือนนะครับเน่าเป็นปีๆเน่าอยู่แบบนั้นจนกระทั่งภรรยานบีอัยยูบบอกนี่เป็นนบีทำไมถึงโดนหนักขนาดนี้เนี่ยคนดูแลนะครับถึงขั้นเอ่ยว่าเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นนบีของอัลลอฮ์ทำไมถึงโดนลงโทษหนักขนาดนี้ทำไมถูกทดสอบหนักขนาดนี้แต่ทั้งหมดในร่างกายของนบีอัยยูบที่เน่ามีแค่2อย่างที่ไม่เน่าก็คือลิ้นกับหัวใจเพราะอะไรเพราะลิ้นมันเป็นลิ้นของการซิกรุลลอฮ์มันจึงไม่เน่าหัวใจมันเป็นหัวใจที่แม้แต่โรคยังกินไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่พวกเรามันเน่าตั้งแต่หัวใจออกมาเลยแต่ที่ไม่เน่าอย่างเดียวคืออะไรคือหน้าอัดเขาเรียกอะไรนะรองพื้นกันจนกระทั่งหน้านี่ไม่รู้เลยว่าเป็นใคร อะไรจะเน่าก็ช่างแต่หน้าจะเน่าไม่ได้เด็ดขาดน่าต้องเด้งผมเคยเล่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปดึงหน้าเนี่ยนะครับจนกระทั่งวันที่หมอบอกว่าถ้าคุณจังดึงหน้าอีกหน้าขาดเลยสุดท้ายเลยต้องยอมถอดไหมได้ทองเนี่ยนะครับที่ม้วนออกนี่หน้ายืดลงมาทางนี้เนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะเวลามันเหี่ยวก็ต้องม้วนพับเข้าไปพับเสร็จก็ต้องเย็บเวลาตึย้อนอีกก็ไปพับเย็บจนกระทั่งเวลาคลายออกมาเนี่ยมันไม่เด้งกลับไปแล้วมันหมดยางไปแล้วเอาไหมอ่ะแบบนี้นะดังนั้นเวลาไปดูคนป่วยอย่าให้มีปัญหาพี่น้องหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์ฉันป่วยเนี่ยฉันไม่มีโอกาสจะทำศาสนาเลยสตังก็ไม่มีรักษาตัวหมดไปแล้วที่นบีอายุบทำให้ดูเนี่ยพี่น้องลิ้นนี่ไงที่ยังมีกระดิกสำหรับคนที่ป่วยก็คือกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมพี่น้องไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยแต่คนที่ลงทุนกล่าวประโยค2ประโยคนี้นบีบอกเป็นคำพูดที่ง่ายๆหนักตาช่างเบาลิ้นอัลลอฮ์รักประโยค2ประโยคนี้ได้ค่าตอบแทน3อย่างพูดง่ายเบาลิ้นหนักตาช่างเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องเรารู้แล้ววันกิยามะห์เราต้องไปขึ้นตาช่างเอาความดีไปขึ้นตาช่างสมมุติเวลาเราไปขายของเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่าเนี่ยเอาของเนี่ยขึ้นตาช่างสิน้ำหนักมันจะเยอะจะได้ค่าตอบแทนเยอะๆเราก็อยากจะเอาของที่เรามีที่มีน้ำหนักเยอะๆไปขึ้นอะไรไปขึ้นตาช่างบางคนยอมที่จะให้มันหนักฉีดน้ำเข้าไปอีกเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้มันหนักตาช่างอาจารย์นิยัตเล่าเรื่องเงาะผมชอบเลยแกบอกเวลาไปซื้อเงาะอย่าซื้อเงาะที่มันลูกตึงๆเพราะเวลามาบีบน้ำออกนะ2ขีดให้ซื้อเหี่ยวเหี่ยวดำดำนั่นแหละเพราะเวลาหนังมันเหี่ยวแต่เนื้อข้างในมันไม่อะไรมันไม่เหี่ยวผมนะครับผมเล่าเลยพี่น้องเอาไปใช้เถอะเวลาซื้อเงาะให้ซื้อเงาะดำดำนี่ของจริงเพราะผมเคยไปสวนของเพื่อนผมไปเด็ดเงาะเนี่ยนะครับจากต้นเลยเอามาเนี่ยนะครับไอ้ขนมันเนี่ยยังเขียวอยู่เลยผมเอาจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพเอามาตั้งนะครับวันหนึ่งแล้วก็เช้าอีกวันหนึ่งเงาะที่ผมเอามาดำปีเลยดำปีเลยแล้วไอ้เงาะที่เราซื้อกันมาอยู่เป็นเดือนยังแดงอยู่นั่นน่ะมันทำยังไงฉีดยาลงน้ำยาดังนั้นนะครับเวลาจะซื้อเงาะให้ไปซื้อเงาะที่อะไรดำดำนั่นแหละเงาะนั่นน่ะดีแต่ถ้าไปเจอไม่ดีอย่ามาคว้างผมนะโอ้อาจารย์ไปเลยพี่น้องแล้วพี่น้องดูนะเวลาแกะออกมาไอ้เงาะที่เปลือกตึงๆกับไอ้เงาะที่เปลือกดำดำมันนะข้างในเหมือนกันแหละที่มันดำเพราะเขาไม่ได้ฉีดยาเขาไม่ได้ทำอะไรเปลือกมันจึงเปลี่ยนสีไปตามกาลเวลาจริงๆมันเป็นแบบนั้นนะครับส่วนที่ใสๆตึงๆเนี่ยไม่ใช่หรอกแต่พวกเราซื้อหรือไม่ซื้อไม่ซื้อเราก็ซื้อเงาะสวยๆกันอยู่นั่นแหละเพราะฮะเลือกเพราะนับสูเราเนี่ยแหละมันอยากได้ของอะไรของสวยไม่เป็นไรอาจารย์เป็นโรคก็ไม่เป็นไรขอกินของสวยก่อนเอ้าไปดูต่อถ้าจะดูคนป่วยถ้าป่วยหนักนะครับไอ้พวกเราเนี่ยป่วยอย่างพวกเราเนี่ยยังเรียกว่าป่วยจิบๆนะครับแต่ก็ขอดุอาด้วยอย่าให้ป่วยนะอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกามินัลกัสลิวะซูอิลกิบารีนะครับไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์ถ้าอย่างนั้นฉันป่วยได้ไม่ใช่นะต้องขอดุอาด้วยนะครับอย่าให้เราเป็นคนป่วยوكان صالحون رحمه الله تعالى يفرحون بالمرض والشدة لأجل أن فيه كفارة للذنوب ดังนั้นใครก็ตามถ้าเขาเป็นคนดีเป็นคนซอแล้วขณะที่เขาเจอกับการทดสอบของอัลลอฮ์พบกับความป่วยพบกับความยากลำบากให้นึกให้ได้ในหัวใจว่านี่คือกัฟฟารอตุลลิซุนูบคือการปลดบาปออกจากตัวนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะรณรงค์ให้ทำความเข้าใจว่าคนเราเวลาป่วยนะครับอย่าไปนึกว่าอัลลอฮ์ลงโทษ ถ้าอยู่ดุนยานี้ขณะที่เราป่วยนบีพูดเองว่าคนคนหนึ่งขณะที่เขาถูกหนามตำเนี่ยให้รู้เลยว่าไอ้ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์เอาความผิดออกจากเขาเอาความผิดออกจากเขาลองถามพี่น้องว่าถ้าวันนี้จะถูกหนามตำลึกเข้าไปในเท้าหนึ่งครั้งในดุนยากลับไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ไปถูกหนามตำเข้าไปในเท้าหนึ่งครั้งในอาคิเราะห์เอาอันไหนเอาดุนยาเถอะแต่ไม่ใช่ได้โอ้โหได้สูตรเลยอาจารย์ออกจากสุราเดินเท้าเปล่าให้หนามตำเลยไอ้แต่อย่างนี้ไม่ได้ถามว่าทำทำไมฮัจญะโอ้ฉันจะเอาบาปออกจากตัวไอ้ถ้าอย่างนี้บ้านะไม่ใช่ถ้ามันเกิดเป็นกอดดะรอลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดให้เราต้องโดนตามพยายามแล้วอิลาอะซัมตะฟะตะวะกันอัลลอฮ์ทำสุดความสามารถซื้อรองเท้าแบบดีแล้วอะไรแบบดีแล้วสุดท้ายยังเกิดอีกนี่เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์แล้วแต่ไม่ใช่อาจารย์ฉันจะเอาบาปออกจากตัวฉันเดินเหยียบหนามเลยได้ไหมเห็นหนามตะปูตั้งอยู่เดินเหยียบพับเข้าไปให้ตายนะบาดทะยักกินน่ะอาจารย์เนี่ยรถวิ่งมาแรงๆฉันจะเอาบาปออกจากตัวสักหน่อยได้ไหมเปี้ยงละคนวิ่งมาจะช่วยอย่าบาปกำลังออกบาปกำลังออกมีบ้าแล้วบ้าแล้วอย่างนี้นะครับแล้วอย่าบอกเด็ดขาดหัดมะทำไมมะวิ่งให้รถชนโอ้โหกูไปฟังอาจารย์สมิธมาอันนี้หนักเลยอย่าเกี่ยวกับผมเด็ดขาดนะผมบอกไว้ก่อนผมแปลมาถูกทางแล้วนะครับส่วนถ้าพี่น้องเข้าใจผิดแล้วเอาไปทำอย่าโทษผมนะเดี๋ยวกลับไปข้าปลาไม่กินนั่งมึนหัวมะเป็นอะไรล่ะอย่ายุ่งกับกูเอาบาปออกข้าปลาไม่กินนั่งมึนอย่างนี้ไม่ได้นะครับทำให้สุดอาดาของมนุษย์ที่เขาใช้ชีวิตปกติส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการทดสอบของอัลลอฮ์นึกให้ได้ว่านี่คือกอดดะรอลลอฮ์เตือนหัวใจของเราว่านี่คือการทดสอบจากอัลลอฮ์และพี่น้องจำไว้นะครับอายะห์กุรอานพูดชัดเจนว่าวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวัลญุอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตใครก็ตามที่แน่ๆเจ๋วๆทั้งหลายน่ะอัลลอฮ์จะส่งการทดสอบมาถึงเขาใครที่บอกแน่ๆดูตัวอย่าง4คนที่ผมว่า4นบีนะครับนี่เป็นระดับรอซูลของอัลลอฮ์เลยคนที่เจ๋วๆคนที่อัลลอฮ์คัดเลือกโดนทดสอบหนักขนาดนี้ดังนั้นพี่น้องอยู่ดุนยาหน้าที่เราทำแต่ไม่ใช่หน้าที่เราประกาศโอ้ยฉันกับอัลลอฮ์นี่นะนี่เลยอาจารย์ฉันกับอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีปัญหามาเถอะอะไรทดสอบฉันเนี่ยไม่สะเทือนพี่น้องจำไว้นะครับคนที่ยิ่งพูดเยอะๆอัลลอฮ์จะส่งการทดสอบมาเยอะแล้วก็แรงกว่าคนอื่นต้องนอบน้อมเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้พ้นการทดสอบของอัลลอฮ์ไม่ใช่ขอให้เจอเพราะการทดสอบของอัลลอฮ์หรือการลงโทษของอัลลอฮ์จริงๆถ้ามาเรารับไม่ไหวหรอกรับไม่ไหวพี่น้องอัลลอฮ์ผมพูดน่าถ้าจำไม่ผิดผมพูดเรื่องที่แล้วเนี่ยปัญหาของผู้หญิงเลยถ้าสามีบอกเดะๆบังจะแต่งงานคนที่สองแค่ข้อนี้รับไม่ไหวแล้วยังไม่อะไรเลยนะเอามาจากกุรอานด้วยซ้ำยังไม่เดินเหยียบหนามเลยแต่บางคนว่าอาจารย์เหยียบหนามดีกว่านะดังนั้นเนี่ยอย่าท้าการทดสอบเด็ดขาดเพราะเราไม่มั่นใจหรอกว่าเราจะผ่านการทดสอบของอัลลอฮ์ไปได้แล้วพี่น้องจำให้ขึ้นใจว่าทุกอย่างที่เรากำลังบริหารจัดการอยู่ในทุกวันนี้มันจะตั้งรับการทดสอบของอัลลอฮ์ลำบากเพราะคนสองคนตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความรักเลยตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความรักความเข้าใจกันอย่างดีแต่วันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสามีป่วยความรักระหว่างสามีภรรยาที่ป่วยก็คือต้องการที่จะให้สามีหายป่วยบวกกับตัวเองรู้ศาสนาเวลาที่จะให้หายป่วยก็ทำยังไงรักษาแต่มันแปลกตอนที่เวลาป่วยเนี่ยพี่น้องสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เป็นก็คือไปเข้าเครื่องสแกนยังหาไม่เจอว่าป่วยเป็นอะไร จับตรงไหนก็ไม่รู้หมอหาจนกระทั่งหมอบอกพากลับบ้านเถอะหมอหมดปัญญาแล้วอยู่ก็เสียสตางค์เปล่าแต่อาการป่วยมันไม่หายก็มีคนมาเยี่ยมบอกว่าเอาอย่างนี้สิลองไปอาบน้ำมนต์สิถามว่าสิ่งที่ผมพูดพี่น้องอาจจะบอกหุ่ยอาจารย์ไม่มีใครจะไปอาบน้ำมนต์คนแขกอย่างเราฟังต่อเวลาให้ใบเบอร์โทรหมอไปแล้วภรรยาสามีไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครเอาเลยเพราะอะไรอัลลอฮ์องค์เดียวรู้ว่านี่คือการกำหนดของอัลลอฮ์แต่อาการป่วยพี่น้องมันไม่ไปไหนมันก็อยู่ติดอยู่อย่างนั้นเวลาได้เวลาละหมาดมักริบอาซานอัลลอฮุอักบัรไอ้นี่ก็โอ้ยมาเลยเป็นแบบนี้ทุกวันภรรยาก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันสามีก็ป่วยแบบนี้ทุกวันจนกระทั่งด้วยความรักที่มีต่อสามีจึงบอกกับสามีว่าบังๆไปหาหมอน้ำมนต์ไหมลองดูก่อนเพราะเราก็ไปหาหมอมาทั่วแล้วไม่หายเผื่ออัลลอฮ์จะให้หายกับน้ำมนต์นี้อาว่ายังไงมาถึงตอนนี้ฮะมาถึงตอนนี้เนี่ยจะไปหรือเปล่าไอ้นั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปร้องอิหม่ามร้องสิเฮ้ยกูเป็นอะไรวะเข่าพลิกไม่ได้โอ้ยหมอแม่น่ะมันแจ๋วเว้ยใครพาไปหน่อยสิภรรยาก็จะไปแต่สามีไม่อะไรไม่ไปเริ่มสตาร์ทนะไม่ไปทั้งคู่นะครับแต่ตอนนี้ภรรยาถามสามีแล้วอยู่ไปอยู่ไปอีก 5-6 วันปรากฏสามีทนไม่ไหวภรรยาบอกบางจะป่วยอย่างนี้จะเจ็บอย่างนี้ทุกวันไม่ไหวนะไปมั้ยเนี่ยจากที่เสียงแข็งว่าไม่ไปนะครับไม่ตอบแล้วภรรยาก็เลยไปบอกคนให้มาช่วยยกไปหาหมอเริ่มสตาร์ทจากคนที่ไม่คิดจะไปอาบน้ำมนต์หัวใจมันยังมั่นคงต่ออัลลอฮ์แต่เวลาถูกทดสอบระยะเวลามันนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นชัยฏอนทีแรกมันอาจจะมาตัวเดียวตอนนี้มาเป็นหมู่เกมแล้วช่วยกันเป่าสุดท้ายไปหาหมอไปหาหมอก็หวังอัลลอฮ์จ๋าขอให้หายด้วยเธอแต่วิธีการมันผิดพี่น้องบอกว่าเนี่ยฉันไปเนี่ยฉันหวังจากอัลลอฮ์เลยจะให้หายแต่ไอ้ที่กำลังรักษาอยู่มันผิดวิธีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตมันใช้วิธีที่มีน้ำมนต์ใช้วิธีที่มีธูปเทียนในการรักษาผมให้วิธีง่ายๆหลายคนบอกอาจารย์ตกลงไปหาหมอแบบเนี้ยรักษาเนี่ยยังไงใช้ได้ยังไงใช้ได้ผมให้วิธีง่ายที่สุดในการตรวจสอบเลยนะเวลาไปถึงหน้าหมอแล้วปั๊บบอกกับหมอเลยว่าไอ้ที่หมอกำลังอ่านรักษาฉันนะอ่านแบบดังๆได้ไหมอ่านให้ออกเสียงดังๆได้ไหมถ้าเขาอ่านได้นะครับอันนี้คือมาตรฐานตรวจสอบข้อที่หนึ่งตีง่ายแล้วก็สั้นที่สุดถ้าเขาสามารถอ่านดังๆแล้วเราฟังมันเป็นอายะห์กุรอานอย่างเนี้ยนะครับเป็นมาตรฐานที่หนึ่งว่าใช้ในการรักษาได้ถ้าใช้นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าหมอรักษาแบบนี้มันจะอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเราบอกหมออ่านดังๆได้ไหมเนี่ยมีแบบเนี้ยพี่น้องรู้ไว้เลยถ้าใช้แบบนี้นะครับเนี่ยคือมาตรฐานจะนำไปสู่ชิริกแล้วเพราะวิธีที่นบีสอนไม่มีอะไรปิดบังเลยไม่มีอะไรต้องปิดบังเลยนบีสอนหมดดังนั้นเวลาเราจะรักษาใครเราก็สามารถใช้ประโยคที่นบีเคยพูดได้แล้วก็บอกคนอื่นได้ถ้ามันเป็นวิธีการรักษาที่ถูกต้องจริงๆนะครับแต่ถ้ามาแบบมุกมิบแล้วให้อ่านแล้วก็ถ้ามีขั้นต่อไปมีการยกขันยกอะไรด้วยถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เสร็จเรียบร้อยผลที่ตามมาก็คือสองสามีภรรยาหลังจากอาบน้ำมนต์พี่น้องหายป่วยเอาอย่างไรกันนะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหมู่เกมบ้านผมปลาไหลเผือกไปเอาน้ำปลาไหลเผือกเนี่ยคนเป็นอัมพาตยกมาตั้งเอากอบน้ำปลาไหลเผือกลู่ไปเนี่ยนะครับลุกขึ้นเดินได้เลยถามว่าเห็นกับตาแบบเนี้ยถ้าเราเดินดีๆอยู่ดีๆเราไม่สาอะไรแต่ถ้าเราป่วยขึ้นมาปั๊บเราจะเอาไหมวิธีแบบนี้เห็นกับตาอย่างเงี้ย อาจารย์หวยเนี่ยนะเล่นไม่ได้บาปแต่ถึงวันจริงๆที่มันเดือดร้อนจริงๆหวยซื้อไม่ซื้อเฮ้ยเอาหน้าสักงวดนึงเผื่อถูกนี่แหละต้องระวังนับสู่เราตรงนี้แหละเราอย่าบอกว่าเราแจ๋วไม่มีหรอกอะไรจะทำอะไรฉันได้นี่สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยพี่น้องจนกระทั่งหลังจากหายป่วยดีสามีเดินได้ไม่เจ็บไม่ปวดพี่น้อง3วันหรือ1อาทิตย์หลังจากนั้นสามีเสียชีวิตนอนแล้วก็หลับไปเลยไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยวันที่ผมไปละหมาดญะนาซะห์มะยัดนี่ผมไปละหมาดญะนาซะห์ด้วยนะครับตามไปส่งถึงกุโบเลยปรากฏว่าขณะที่กำลังหย่อนมะยัดลงเนี่ยนะครับเวลาเอามะยัดลงเนี่ยนะนี่ขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยเขาจะหย่อนมะยัดลงแบบนี้ใช่ไหมที่นี่เขาหย่อนแบบนี้ป่ะหย่อนแบบนี้นะเอาเชือกเนี่ยทำเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีคนสองปากแล้วก็ค่อยๆหย่อนปรากฏมะยัดที่ผมไปมาเนี่ยนะครับเวลาเขาหย่อนลงมาเนี่ยนะครับมะยัดพลิกแบบนี้เลยปุ๊บทิ่มลงไปเลยเวลามะยัดลงปุ๊บและเริ่มเลยครับสมาคมวิเคราะห์ก็เกิดขึ้นเฮ้ยมึงนะเข้าใจนะแล้วพวกเราดีแจ๋วด้วยนะถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยพี่น้องเรื่องอะไรที่จะเป็นเรื่องชัยตอนเนี่ยนะแค่คลิปตากันขยักหน้ารู้แล้วแต่เวลาบอกพี่น้องเอ้ยคืนดีกันนะใครทะเลาะกันจะคืนดียังไงอาจารย์ละใครต้องคืนดีก่อนแต่เวลาเรื่องนินทาเนี่ยนะเอาแล้วนิดเดียวรู้เลยแต่เวลาเรื่องที่ไม่ดีไอ้เรื่องที่ดีๆเข้าใจไม่ค่อยได้หรอกเนี่ยพี่น้องนะช่วยออกสากาดกันด้วยนะพี่น้องเนี่ยเขากำลังจะสร้างสุราสร้างทำไมอีกล่ะอาจารย์เนี่ยเขาจะติดแอร์นะช่วยกันบริจาคติดทำไมล่ะอาจารย์เวลาได้ยินคำว่าบริจาคปัญหามาเลยนะเนี่ยพวกเรามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะนับสู่ของเราเนี่ยค่าแอร์เนี่ยพี่น้องเขาเปิดเนี่ยนะถ้าเดินไปเนี่ยก็ย้อนหน่อยฉันไม่ได้จะเอาสักหน่อยนึงอุ้ยนั่งร้อนๆนะฉันชอบเหงื่อไหลๆเนี่ยโหลแจ๋วเลยฉันชอบเนี่ยพวกเรามันแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยผมสมัยนั้นผมยังเรียนอยู่ที่อัซฮัดที่ไคโรอยู่เวลาผมกลับไปไคโรไอ้ผมก็ไม่คิดอะไรเพื่อนผมเอาเลยเฮ้ยมึงไปละหมาดญะนาซะห์ที่ไหลลงเอาวะนั่นแหละผมเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยหลังจากกลับไปที่นู่นเพื่อนผมไปเล่าให้ผมฟังอีกทีนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่คนเนี้ยจะเสียชีวิตมาจากอะไรมาจากพื้นฐานของความรักเลยเพราะไม่อาจจะทนเห็นสามีของตัวเองป่วยแล้วก็เจ็บปวดได้ดังนั้นพี่น้องเราอย่าบอกอาจารย์ความจนเท่านั้นแหละที่จะเป็นปัญหานี่พี่น้องความรักความรวยยังเป็นปัญหาต่อการที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายในการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์นะครับให้พยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็รอคอยเมื่อไรการทดสอบของอัลลอฮ์จะมาถึงเราแต่ไม่ใช่ท้าไม่ใช่บอกว่าเราแน่นะครับไม่ใช่แบบนั้นทำหน้าที่ของเราให้ดีนะครับใช้ลิ้นในการซิกรุลลอฮ์ใช้มือในการทำอิบาดะห์เอาร่างกายในพี่น้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เยอะๆหน่อยเพราะวันกิยามะห์มันจะได้ไปเป็นพยานนะครับมันจะได้ไปเป็นพยานว่าเท้าเนี่ยเคยไปไหนมือเคยไปไหนและความคิดสติปัญญาของเราเนี่ยเคยทำอะไรบ้างนะครับอ้าวไปดูและใครก็ตามนะครับที่เขาอันนันนาสูยากรอฮูนันฟุกอรอวะอานาอูฮิบูอบูดารดะนะครับได้บอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะเกลียดความจนแต่ฉันชอบเกลียดความจนแต่ฉันชอบถามว่าชอบไหมความจนฮะชอบไม่ชอบไม่ชอบผมก็ไม่ชอบเหมือนกันผมก็ชอบความรวยนะครับวะอานาอูฮิบูอบูดารดะบอกฉันก็ชอบไอ้ความจนเนี่ยวันนาสุยากรอฮูนันเมาต์มนุษย์เนี่ยไม่ค่อยชอบความตายกลัวที่จะเจอความตายวะอานาอูฮิบูท่านบอกว่าแต่ว่าฉันชอบความตายแล้วก็ฉันอยากจะพร้อมนะครับหรือแปลเป็นภาษายังไงล่ะบ้านๆเนี่ย รอคอยที่จะถึงวันที่จะเสียชีวิตเพราะคนเวลานึกถึงความตายจะไม่ค่อยทำชั่วเท่าไหร่หรอกแต่คนที่เวลาไม่นึกถึงความตายเนี่ยพี่น้องโอ้โหมันทำได้นะครับวยักรอฮูนัสักมวาอานาอูฮิบูบางคนกลัวนะครับแล้วก็เกลียดความเจ็บปวดความอ่อนแอการป่วยไข้กลัวนะครับแต่ฉันชอบวะอูฮิบเพราะสาเหตุทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นความกลัวอัตอูฮิบุลฟักอูฮิบุลฟุกระฟักระตะวาดูอัลลิรับบีเพราะว่าความจนจะทำให้เรานอบน้อมต่อผู้สร้างความจนจะทำให้เรานั้นนอบน้อมต่อผู้สร้างวะอะฮุบุลเมาตะอิสติยากอนอิลารับบีและความตายเท่านั้นที่จะทำให้เราผูกพันกับผู้สร้างคนเราถ้าไม่นึกถึงตายนะครับจะไม่นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถึงบอกกับพี่น้องว่าคนเราเนี่ยนะครับให้พยายามขอดุอาให้มีโอกาสได้แก่ไหนใครแก่แล้วยกมือขึ้นอัลลอฮ์มีหลายคนเหมือนกันนะใครที่แก่แล้วพี่น้องนะครับต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเพราะท่านคือคนที่ได้สิทธิที่คนอื่นไม่ได้ใครที่มียังงกงอกเนี่ยนะแล้วก็ผมงอกงอกเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเพราะเวลาหวีผมเนี่ยนะคุยเราเนี่ยมันใกล้แล้วนี่ว่าได้ตัวพิเศษที่จะเตือนตัวเองครั้งสุดท้ายแต่ทีนี้เวลาผมงอกปั๊บยอมยังได้อีกหน่อยนึงตีไก่ยังได้เรายังไหวเวลาอะไรหน้าย่นปั๊บดึงโอ้ยังเต่งยังขึ้นมอเตอร์ไซค์ไหวเนี่ยยิ่งเวลาแก่ยิ่งเวลาผมงอพี่น้องด้วยอารมณ์มันจะทำให้เราหมดกำลังใจแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์โอกาสหรือสิทธิที่ท่านได้เป็นการเตือนใจว่าเราใกล้จะจากดุนยานี้แล้วทั้งหมดที่เราทำในดุนยานี้เอาไปขึ้นตาช่างของอัลลอฮ์จะพอให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของเราอารมณ์ความรู้สึกและสุดท้ายเลยถ้าเราสามารถผ่านการทดสอบของอัลลอฮ์อยู่ดุนยานี้บนสถานะใดก็ทั้งแล้วจากดุนยานี้ในสภาพของคนที่ซอบิรีนได้เป็นคนที่อดทนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฟะบัชชิริซอบิรีนอัลลอฮ์จะแจ้งข่าวดีกับคนคนนี้ได้การด้วยการได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องในวันนี้นะครับครับเดือนซอฟัตนะครับถ้าดูในเว็บถ้าดูใน Facebook เนี่ยนะที่เขาทำกันก็คือทำน้ำซอฟัตนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าน้ำในเดือนซอฟัตเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโรคต่างๆลงมานะครับแล้วก็วิธีที่จะแก้โรคระบาด ที่เกิดขึ้นก็คือทำน้ำซอฟัตขึ้นนะครับทีนี้มีคนเนี่ยนะครับสรุปไว้ดีมากเลยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าน้ำซอฟัตมันสามารถรักษาโรคได้จริงมันสามารถแก้ปัญหาไอ้ที่ว่าได้จริงอย่าไปทำในอ่างไปขออนุญาตกรมประปาเขาเลยข้าพเจ้าขอทำน้ำซอฟัตเขียนเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยในบ่อประปาเลยแล้วก็กระจายไปทุกบ้านเลยนะใจกว้างนิดนึงนะเพราะดูที่พี่น้องไปดูเนี่ยในอ่างนะโอ้โหเอาช็อกไปเขียนแล้วก็กินแต่แปลกเวลาน้ำมาจากปลาต้องกรองแต่เวลากินน้ำซอฟัตใช้ช็อกเขียนได้นะแล้วอย่าไปว่าแบบนั้นเดี๋ยวเขาว่าไม่มีอีกเอาผมให้คิดแบบนี้แหละนะครับเวลาออกมาจากท่อปลาเนี่ยโอ้โหออกมาจากกรองแล้วเนี่ยนะแล้วก็ต้องมีอะไรนะไอ้ที่จิ้มอีกไปดูคุณภาพน้ำว่ากินได้หรือเปล่าแต่เวลาไปทำน้ำซอฟัตกินได้เลยไม่เป็นไรใช้ช็อกเขียนก็กินได้แล้วที่สำคัญไอ้คนเขียนน่ะลงไปอยู่ในอ่างด้วยนะนะจริงๆไม่มีนะครับไม่มีชะฮรุลฮารอมเนี่ยที่มีในอัลกุรอานก็คือห้ามทำสงครามนะครับที่ศาสนาว่าจริงๆแต่เรื่องของซอฟัตเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ไปดึงมาจากศาสนาอื่นนะครับคือถ้าทําแบบนี้เนี่ยถ้าเข้าใจและประดิษฐ์สิ่งอื่นเพิ่มในศาสนาถือเป็นบิดอะห์แต่ถ้าเชื่อว่าน้ำซอฟัตสามารถช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ขจัดอะไรได้เป็นชิริกเลยใช่ใช่เป็นอาคาแต่ผมอ่านแล้วมันเป็นผมอ่านแล้วนะมันเป็นภาษาอาหรับแต่ว่าไอ้มันจะเป็นชิริกที่ตัวเลขนั่นแหละใช่มาจากประเทศไหนอันนี้ไม่รู้ถ้าทำชิริกตามไม่ได้ถ้าทำชิริกนะรู้ชัดเจนว่าคนๆที่ทำชิริกตามไม่ได้นะครับก็ละหมาดที่บ้านเราหลายคนบอกอาจารย์ต้องแยกสุราไม่ต้องแยกเราก็ละหมาดที่บ้านเราทัศนะผมนะแต่ถ้ามีสตังก็แล้วแต่ท่านมีอีกไหมจ๊ะครับนับซุนมีอยู่3อย่างมีลาวามะอัมมารอมุตมาอินนะอันที่1ก็คือเริ่มจากนับซูแรกเลยคือนับซูที่ไม่เห็นความดีอะไรเลยคือถ้าใครอยู่บนนับซูนี้ปุ๊บมันจะทำแต่ความชั่วอย่างเดียวเห็นความชั่วเป็นของดีเวลาบอกหมูกินไม่ได้ทำไมล่ะกินไม่ได้ส่วนนับซูที่2ก็คือพอจะแยกแยะชั่วดีได้แต่จะเอ็นไปทางชั่วมากกว่าหัวใจอยากจะทำความชั่วทั้งที่รู้ว่านั่นคือความชั่วอัลลอฮ์ไม่เปิดสมองให้คนพวกนี้เนี่ยได้อยากจะคิดจะทำความดีนะครับทั้งที่โอกาสเอื้ออำนวยในการที่จะทำความดีและนับซุนสุดท้ายก็คือนับซุนที่แยกแยะได้ระหว่างความชั่วกับความดีแล้วก็ยืนอยู่บนฝั่งของความดีดังนั้นคนที่จะอยู่ในฝั่งของนับซุนสุดท้ายคือนับซุนมุตมาอินนะเนี่ยอิรจีอิลารอบบิกิรอดียะตัมมารดียะที่กลับของเขาคือที่ที่อัลลอฮ์พอใจจะให้ไปนะครับดังนั้นพี่น้องถ้าใจเราไม่เคยคิดจะทำเรื่องดีเลยไอ้พวกนี้หนักสุดนะครับส่วนไอ้พวกกลางก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้คือดีมั่งชั่วมั่งดีมั่งชั่วมั่งเอาไปลบหักกันเนี่ยพวกนี้ไม่สมควรต้องอยู่ในนับซุนมุตมาอินนะซะมิอ์นาวะอะตอนาได้ยินแล้วทำได้ยินแล้วทำนะครับไม่ใช่ทำก่อนจะได้ยินคำสั่งศาสนานะซะมิอ์นาวะอะตอนาได้ยินก่อนถึงจะปฏิบัตินะครับมีอีกไหมจ๊ะนะน่าจะไม่ลืมนะคำถามที่ผมบอกไปคือคำถามเราเท่าไหร่นะ500ใช่ไหม นะครับก็ขอดุอานะครับให้เราสามารถควบคุมหัวใจของเราให้มั่นคงในศาสนาไม่ใช่เพียงแค่วันนี้แต่ต้องถึงวันที่จากดุนยายามุกอลลิบันกุลูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิกซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนคุณดิดาวันชมชื่นคุณดิดาวันชมชื่นอายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชอ่อชมชื่นเป็นมารดาของคุณฮุสนาชมชื่นจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดบิดายะตุนฮิดายะของ14ล่างหนองจอกสอบถามโทร0637542980 0637542980บุตรสาวทีมงานคนส่วนหลวงแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีมารุดดีนตรงสาลีฮัจญีมารุดดีนตรงสาลีหรือจูโตอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะฮุสนาตรงสาลีเป็นบุตรเขยของผู้ใหญ่มูฮัมหมัดฮัจญะฮับซอฮาเซบ้านอยู่3แยกคลองหลอแหลจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอหลอแหลสะพานสูงสอบถามโทร0869943033 0869943033บิลันธนากรกองแก้วผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสมพงษ์สมอยินายสมพงษ์สมอยิหรือคุณยะโกบได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดบ้านเกาะคลอง13ประกาศจากสำนักงานกสทช.แนวปฏิบัติในการออกอากาศกิจการสถานีวิทยุเมื่อมีงานราชพิธีให้ทุกสถานีถ่ายทอดสดทันที
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อ ทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 13:00 น.ณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอีชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมาลิซ้อนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความผิดที่ถูกลงโทษในดุนยาโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามโทร0866602427 0866602427อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถ้าชื่อเราไม่ถูกบันทึกในสวรรค์โดยอาจารย์บุคอรีอันการิมีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนูดีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา9นาฬิกา30นาทีจนถึง12นาฬิกาณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: النار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้ประสบกับพี่น้องที่เรียนศาสนาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พอจะรวมๆอายุให้ผมได้ไหมเนี่ยฮะพอจะรวมๆอายุให้ผมได้ไหมน่าจะเท่าไหร่ฮะใครสาวที่สุดคนนี้แถวนี้นะแถวหน้าสาวที่สุดใช่ไหมกินข้าวหมดไปกี่หม้อแล้วฮะไม่ได้นับถ้ามีข้าวอยู่1ไร่เราปลูกข้าว1ไร่เนี่ยตั้งแต่วันที่เราเกิดจนกระทั่งนั่งวันเนี้ยพี่น้องก็เกี่ยวกันไปกี่รอบแล้วนะตีไปหนึ่งสมัยก่อนเราทำนาไร่ได้กี่เกียนผมเกิดไม่ทันผมเกิดทันแต่ทันไปปลายแล้วยังมีวัวย่ำข้าวมีควายย่ำข้าวอยู่แต่ก็เป็นยุคสุดท้ายของผมพอดีนะประมาณกี่ถังครับ30ถังนะ30ถังอันนี้1รอบปีใช่ไหม30ถังนับอายุเราตอนนี้เท่าไหร่กันนะถ้า80คูณไปสิเท่าไหร่หมดไปกี่ถังฮะผมยังน้อยอยู่เลยเพิ่ง50กว่า50กว่าบางคน

ฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเอาที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราก่อนฮะผมชื่ออะไรอ้าวตายแล้วลืมเรียกดันชื่อไตซ้อนอยู่เป็นศพกันครับริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยมีมาตั้งแต่ที่ไหนพี่น้องทราบไหมว่าริสกีของเราเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมมาไว้ให้กับเราตั้งแต่ตอนไหนนะรู้ไหมครับเราตอนที่เราจะเกิดใช่ไหมตอนที่เราจะเกิดริสกีของเราจะถูกยิบรีนส่งมาหรืออัลลอฮ์จะให้ยิบรีนเนี่ยนำริสกีเรามาให้มาลายกานำริสกีเรามาในฮะดีษบอกว่าอะไร40วันแรกที่เราอยู่ในท้องของมะเรามีใครเกิดมาท้องป้ามั้งไม่มีใช่ไหมทุกทีก็คือเกิดมาจากผู้หญิงฉะนั้นวันนี้ใครจะวิ่งหาว่าอยากจะมีลูกอยากจะมีลูกถามก่อนมีภรรยาหรือยังถ้ายังไม่มีลูกไม่มาใช่ไหมเพราะเราเกิดจากท้องของมารดาเราของมะเราอัลลอฮ์หลังจากที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยใช่ไหมไปอยู่ในท้องของมะเราอยู่ในท้องของมารดาเราเนี่ย40วันแรกอัรบะอีนะยะอ์มันทำอะไรกับเราก็นะหลังจากที่ปฏิสนธิระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับใช่ไหมอัลลอฮ์ก็กำหนดว่าคนนี้จะต้องมีลูกแหละดังนั้นเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งบัญชาให้การเกิดขึ้นมานะสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าอสุจิก็ทำปฏิสนธิกับรังไข่ของผู้หญิงในหะดีษบอกว่าปฏิสนธิเนี้ย40วันอัรบะอีนะยะอ์มาริซกีมายังยังไม่ได้กำหนดริซกีพอ40วันปุ๊บกลายเป็นอะไรฮะเป็นอะไรก่อนในหะดีษบอกว่าเราเป็นก้อนเลือดก่อนเป็นเลือดนะเป็นเลือดแล้วเป็นยังไงพี่น้องลองดูว่าตอนเราซื้อไข่มาเนี่ยใช่ไหมไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยเวลาเราตอกจะทำไข่เจียวทำไข่ดาวเนี่ยมันจะมีเลือดอยู่บางฟองนิดหนึ่งนั่นแปลว่าไข่ตัวนั้นกำลังจะมีแล้วถ้าเลี้ยงต่อไปถ้ามันมีเชื้อแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นนิดหนึ่งจุดหนึ่งในมดลูกของมะเราพอหลังจากนั้นกลายเป็นอะไรเป็นก้อนเนื้อมุตุกอนะก็เห็นเนื้อหัวใจไหมเวลาเราซื้อตับซื้อวัวซื้อควายเนี่ยมันจะมีมุตุกออยู่ใช่ไหมมันก็จับตัวจากก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อเท่าไรในฮะดีษบอก40วันนะวัฒนาการก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นอีกอัรบะอีนะยะอ์มันตามมาอีก40วันนะนั่นแหละริสกีเราเพิ่งถูกกำหนดมานะริสกีเราเพิ่งถูกกำหนดมาฉะนั้นริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องคิดว่าริสกีของอัลลอฮฺคืออะไรบ้างบางคนคิดว่าก็คือเงินในกระเป๋าเราเป็นริสกีถูกไหมใช่ไหมเราได้เงินเดือน10,000 20,000 30,000นะจะได้จากทางไหนก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นริสกีคำพูดริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องใช้บนดุนยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องใช้บนดุนยาเรียกว่าริสกีริสกีแปลว่าอะไรปัจจัยยังชีพทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เรียกริสกีบางคนไม่เคยถือตังค์เลยในกระเป๋านี่ไม่เคยถือตังค์เลย

0: นะแต่ถึงเวลามีคนเอาข้าวมาให้เรานะไปตลาดมีคนเอารถมารับเรานะหรืออะไรก็ตามอะไรก็ตามที่มันทำให้เราสามารถยืนอยู่ได้บนดุนยาเนี่ยจนกระทั่งไปถูกลงไปสู่หลุมฝังศพเราเรียกว่าเป็นริซกีริซกีมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นริซกีที่อัลเลาะห์ตั้งใจให้กับประเภทที่2อัลเลาะห์ให้เหมือนกันแต่ให้ด้วยความหมั่นไส้ให้แบบไหนให้ด้วยความหมั่นไส้นะเคยไหมเวลาเราโมโหลูกเราเรียนก็ไม่เรียนใช่ไหมใช้ทำงานก็ไม่ใช้แต่พอเวลาแบมือขอเงินเนี่ยควักไหมควักแบบไหนอยากจะควักหรือไม่อยากจะควักไม่อยากจะควักก็เรียกให้ดีกว่าเหมือนใส่เอาไปจะได้ออกจากบ้านไปดิสกีของอัลลอฮ์ก็เหมือนกันให้คนบางประเภทให้แบบเต็มใจเหมือนลูกเราเวลาสอบได้ที่หนึ่งเวลามีงานมีการทำอยากจะได้อะไรมาขอเราอยากจะให้ไหมอยากเอาไปเลยหยิบไปเลยเท่าไรหยิบไปอันนี้ให้ด้วยความเต็มใจแต่ประเภทที่สองให้ด้วยความหมั่นไส้อยากจะเอามันไกลๆเรานะเอาไปหยิบไปที่ได้ไม่ต้องมาอ้อนเรานะไม่งั้นนั่งเคาะประตูนั่นแหละงั้นก็โทรศัพท์อยู่นั่นแหละบางทีโอนไปด้วยความไม่อยากจะให้ก็ริซกีแบบไม่เต็มใจคนอยู่บนดุนยาของอัลลอฮ์ก็มีสองประเภทเหมือนกันประเภทแรกก็คืออัลลอฮ์เต็มใจให้ขอมาให้กับประเภทที่สองไม่อยากจะให้แต่ด้วยกับการเป็นอะไรเป็นร็อบพอล็อตสร้างเรามาฉะนั้นอัลลอฮ์มีหน้าที่ก็คือต้องดูแลมนุษย์อัลลอฮ์สร้างสัตว์มาอัลลอฮ์ก็ต้องดูแลสัตว์ใช่ไหมสร้างเรามาก็ต้องดูแลให้เพราะเป็นหน้าที่เหมือนกับเราที่ให้เงินลูกเราบางทีเป็นหน้าที่ที่ต้องให้เพราะฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่แต่ให้แบบไหนให้แบบไม่อยากเจอหน้าใช่ไหมบางทีตั้งเอาบนโต๊ะหยิบไปกับประเภทลูกที่แบบดีๆเนี่ยโอ้โหควักให้มันนี่มาวิ่งมารับเลยใช่ไหมบางทีต้องบึงรถไปให้เองนะเขาเรียกให้ด้วยความดีใจอัลลอฮ์ก็เหมือนกันเวลาให้ริซกีกับมนุษย์ให้อยู่สองประเภทประเภทแรกให้ด้วยความดีใจคนที่อัลลอฮ์ให้ด้วยความดีใจริซกีจะมีบารอกัตที่เรียกว่าบารอกัตมีความจำเริญแต่ให้ด้วยกับความไม่เต็มใจริซกีนั้นจะไม่มีความจำเริญให้แล้วก็เดี๋ยวก็หมดใช่ไหมพอซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เดี๋ยวสักวันมันต้องซื้ออะไรให้อีกซื้อเสื้อให้ซื้อหมวกกันน็อกให้อีกใช่ไหมแต่ถ้าให้ด้วยความเป็นบรอกัตเนี่ยเขาจะไปต่อยอดได้ริซกีของอัลลอฮ์ที่ให้กับบรอกัตเนี่ยคนจะสามารถต่อยอดกับริซกีของอัลลอฮ์ได้ก็เรียกว่าริซกีที่มีบรอกัตฉะนั้นริซกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับใครบ้างในอายะห์กุรอานสอนกับพวกเราบอกว่าวะกะไอยิมมินดาบะตินอัลลอฮ์บอกว่าให้เราดูที่สัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมาช่วงนี้สังเกตไหมว่าที่บ้านเราอะไรเยอะที่สุดนะอะไรเยอะที่สุดนะเยอะที่สุดเนี่ยสังเกตดูตอนเนี้ยมดเยอะที่สุดถูกไหมคนโบราณเนี่ยเขาเลยบอกว่าอะไรถ้าวันไหนมดเยอะๆเนี่ยเตรียมได้ยกของได้นะหนักแน่ถ้ามาแบบน้อยนี่ไม่เท่าไหร่ถ้าไหนมากันแบบเป็นแถวชักแถวมาเนี่ยเตรียมตัวได้ทั่วเราจึงสังเกตคนส่วนคนสมัยก่อนสังเกตในเวลาจะดูว่าปีนี้ฝนจะชุกหรือไม่ชุกเขาให้ดูอะไรเขาบอกให้ดูรังมดแดงมดแดงเนี่ยเวลาสร้างรังเนี่ยมันจะสร้างอยู่สองที่ตามต้นมะม่วงเนี่ยถ้ามันสร้างรังต่ำแสดงว่าปีนี้น้ำน้อยแต่ถ้าวันไหนปีไหนมันไปสร้างยอดเขาบอกว่าปีนั้นน่ะน้ำจะเยอะนั่นคือสัญชาตญาณของมดที่อัลลอฮ์สร้างมา อัลลอฮ์บอกว่าอะไรว่ากะไอยิมินดาบะตินสัตว์ทุกตัวที่อัลลอฮ์สร้างมาบนดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นแมวเป็นสัตว์ใหญ่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรหน้าที่ของพระองค์ก็คือว่าอัลลอฮิริสกูฮาสร้างมาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าฉันประกันเรื่องริสกีของพวกเขานะฉันประกันเรื่องริสกีของพวกเขาหมายถึงริสกีของสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมาทุกสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีอะไรกินมีกินหมดเนี่ยจะเป็นนกเป็นแมวเป็นอะไรก็แล้วแต่มีริสกีที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับมันแล้วนับภาษาอะไรกับมนุษย์อัลลอฮ์ให้ดูว่าสัตว์เนี่ยอัลลอฮ์ยังดูแลขนาดนี้แล้วมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ตั้งใจสร้างเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ดูแลเราหรอกเราเคยเห็นไหมครับว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยบางคนคนเนี้ยตอนที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยจนและพอเวลาเราตายไปหรือผู้ใหญ่ตายไปพ่อตายไปไปดูลูกบางทีรวยกว่าเราอีกทั้งที่เขาอยู่ในฐานะเด็กกำพร้าถูกไหมเราเห็นแต่เด็กกำพร้าเนี่ยบางทีเราห่วงลูกเราเขาจะกินอะไรเขาจะอะไรแต่เราลืมไปว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์การันตีเรื่องริสกีว่าอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวคุณจะเป็นเด็กกำพร้าหรือไม่เด็กกำพร้าคุณจะมีฐานะหรือไม่มีฐานะอัลลอฮ์ประกันริสกีให้แล้วแต่ริสกีของอัลลอฮ์มาตามลมไหมเปิดหน้าต่างมาแล้วริสกีเข้าบ้านเราไม่ใช่อัลลอฮ์ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ถ้าอยากจะได้ริสกีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าจะได้มากได้น้อยอัลลอฮ์ตั้งเงื่อนไขเอาไว้คืออะไรต้องวิ่งหาริสกีด้วยต้องวิ่งหาริสกีด้วยถ้าเราไม่วิ่งหาริสกีไม่เข้ามาหาเราเพราะริสกีมันมีอยู่2ประเภท1เราต้องไปหามันกับอันที่2มันมาหาเราเองแบบไหนที่มันมาหาเราเองเราไปหามันเรารู้แหละต้องออกไปทำงานใช่ไหมออกไปรับจ้างออกไปอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราวิ่งหามันประเภทไหนมันวิ่งมาหาเราจำได้ไหมโควิด 2-3 ปีที่แล้วใช่ไหมบางทีไม่มีอะไรกินเดินไปหน้าบ้านมีคนมาแขวนใช่ไหมอ้าวถุงนึงบ้านนี้ถุงนึงบ้านนั้นถุงนึงเนี่ยที่สกีแบบไหนวิ่งหาเราตอนเราเป็นเด็กถามว่าเราวิ่งหาริสกีหรือว่าริสกีวิ่งหาเราตอนเด็กใช้เสียงอย่างเดียวเวลาหิวนมร้องอย่างเดียวริสกีมาหาเราเองใช่ไหมมาต้องมาใส่เต้าแล้วร้องต้องชงนมแล้วฉะนั้นริสกีบางประเภทเนี่ยเราวิ่งต้องวิ่งไปหามันบางประเภทอัลลอฮ์ให้มันวิ่งมาหาเรานะฉะนั้นเราต้องดูว่าริสกีนะวันนี้เราถึงเวลาไหนเราต้องวิ่งหามันหรือมันต้องวิ่งหาริสกีเราต้องไปหามันบางทีริสกีของเราต้องแหวกเข้าใจคำว่าแหวกไหมฮะต้องแหวกหายังไงริสกีต้องแหวกหาเนี่ยยุคเราเนี่ยยุคแหวกหาริสกีนะยังไงยุคที่ฟันไม่ค่อยดีนะไก่ก็ไม่กินเนื้อก็ไม่กินเหนียวนะแหวกหาผักแหวกหาข้าวบางริสกีต้องแหวกความที่มีเยอะต้องแหวกให้เหมาะกับตัวเรานะทั้งที่เป็นริสกีที่อัลเลาะห์ให้มาแต่บางทีรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะสภาพร่างกายเราไม่ได้บางทีต้องเคลียร์เขาจึงบอกว่าจะรู้ว่าเราแก่ไม่แก่มีอยู่2เรื่องลองดูว่าแก่หรือยังถ้าเลือกกินผักมากกว่ากินเนื้อแก่เพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าผักมาเกลี่ยทิ้งตอน15 20 30เกลี่ยผักทิ้งเนื้อมาก่อนเลยไม่กินแล้วผักไม่เอาแต่พอเวลาอายุเยอะๆทำไมไปตลาดแกงอะไรเมื่อก่อนอะไรเขียวหวานผัดเผ็ดเดี๋ยวนี้อะไรน้ำพริกปลาทูเอาผักไว้ก่อนให้รู้ว่าเราแก่แล้วเห็นไหม บางทีที่สกีต้องแหวกไงแหวกตอนนี้ไปไม่เอาอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งกินของเราแต่ทั้งหมดอยู่ในที่สกีของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์การันตีบอกว่าอะไรนะครับอัลลอฮ์บอกว่ายาซูกูฮาไม่ต้องกลัวว่าบนดุนยานี้เราจะไปจากดุนยาแล้วที่สกีเราเหลืออยู่ไม่เหลือบางทีที่สกีเนี่ยถ้านึกดีๆเนี่ยบางทีมันอยู่ที่อายุคนเหมือนกันสมมุติถ้าอัลลอฮ์ให้ที่สกีมาว่าเราสามารถกินหรือสามารถอยู่บนดุนยาได้เช่นถ้าเทียบเป็นอาหารเนี่ยสมมุติอัลลอฮ์ให้เราข้าว100กิโลที่สกีเราคือข้าว100กิโลดิสกีหมดเมื่อไรเราตายสมมุติใช่ไหมถ้าวันนี้เรากินข้าวไปสัก10กิโลเหลือเท่าไหร่90แต่คนคนเดียวกันนั่งอยู่กับเราบอกเขากินแค่ครึ่งกิโลจากเรากินน่ะ1กิโลเขากินครึ่งกิโลสมมุตินะเขาเหลืออีกเท่าไหร่ 9.5 หรือ95ปกนะ 99 กว่าๆถูกไหมแสดงว่าถ้าเรายิ่งกินมากบางทีดิสกีเราหมดเร็วพอเราหมดดิสกีของเราแล้วโควต้าเราหมดแล้วใช่ไหมแต่บางคนเขาอยู่ได้เป็นร้อยปีเพราะอะไรเขากินน้อยฉันก็เก็บดิสกีไปเรื่อยเรื่อยช้ากว่าเราใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นดิสกีของเรามันมาคู่กับอะไรคู่กับอาจารย์ของเรามันมาคู่กับอาจารย์ของเราฉะนั้นเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตะอาลาให้ดิสกีกับพวกเราสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คืออัรซากของอัลลอฮ์ทำไมครับในภาษาอาหรับบอกว่ามักตูบะแปลว่ามันถูกกำหนดมาให้กับเราแล้วถูกกำหนดมาให้กับเราแล้วฟังแล้วสบายใจหรือไม่สบายใจถามก่อนฟังแล้วสบายใจหรือไม่สบายใจเอาให้แน่ฟังแล้วสบายใจหรือไม่สบายใจถ้าเราบอกว่าริสกีเราถูกกำหนดมาแล้วเราจะไม่อิจฉาคนอื่นถูกไหมเราเปิดร้านคู่ๆกันเนี่ยทำเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันฝีมือเหมือนกันแต่เขาขายได้เราขายไม่ได้เข้าใจว่ายังไงเราล็อกกำหนดมาแล้วถูกไหมเราก็ทำเต็มที่เหมือนกับเขาแล้วแสดงว่าริสกีเราวันนี้อัลลอฮ์ให้แค่นี้เขาได้มากกว่าเราเราจะไม่อิจฉาใครเพราะริสกีอัลลอฮ์ไม่ให้มาพร้อมกันแต่อัลลอฮ์ให้มาเป็นบางช่วงบางช่วงคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีพอบางช่วงคนนี้ไม่ดีแต่คนนี้กลับดีเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถอยู่สังคมกันได้ถ้าริสกีเท่ากันเราจะไม่ง้อใครถูกไหมถ้าเรามีบ้านเหมือนกันรถยี่ห้อเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเราจะไม่ง้อใครเพราะเราก็มีเหมือนกับเขาเขาก็มีเหมือนกับเราแต่เวลาเรามีมากกว่าเขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาด้อยกว่าเราเราจะแบ่งปันที่สกีเราไปให้กับเขาเราแย่กว่าเขาดีกว่าเขาก็จะมองเหมือนกับเราเราก็จะมีการแบ่งปันฉะนั้นดิสกีของอัลลอฮ์ที่มักตูบมาถูกกำหนดมาให้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งให้เราสบายใจว่าเราอย่าคิดอะไรมากเราอย่าคิดอะไรมากเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาให้กับเราเพียงแต่เราคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้ได้ริสกีพอแต่อัลลอฮ์จะตอบแทนมาให้แค่ไหนเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์กำหนดมาให้และอัลลอฮ์ให้ริสกีเราอัลลอฮ์รู้จังหวะในการให้เรียกว่าอัลเลาะห์รู้ลิมิตเราถ้าได้เยอะไปเดี๋ยวตะกับบทถ้าได้น้อยไปเดี๋ยวทิ้งอามันนะบางคนเนี่ยได้น้อยไม่ละหมาดเลยนะเอายกตัวอย่างง่ายๆตกเบ็ดตกปลาหมอสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมเหยื่อเดียวกันคันเบ็ดมาจากกอเดียวกันเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆกันอีกนิดตกได้ไปครึ่งกระป๋องแล้วเราเพิ่งได้2ตัวนะหรือขับวินเนี่ยใช่ไหมแท็กรถเราเนี่ยขับไปอีกคนมาเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกคนนี้ขับแท็กซี่ไม่ได้เรียกเลยได้แค่รอบเดียวเพราะอะไร หนึ่งอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ดูคนประการแรกอัลลอฮ์ดูคนถ้ายิ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ริสกีโดยที่เราจะไม่เหลิงในริสกีนั้นก็จะไม่เหลิงเพราะอัลลอฮ์กลัวว่าบ่าวของอัลลอฮ์คนนี้กำลังทำอิบาดะห์ดีเลยถ้าให้เยอะอัลลอฮ์รู้ว่าเดี๋ยวต้องทิ้งอิบาดะห์เมื่อก่อนได้แค่นี้ละหมาดครบ5เวลาเมื่อก่อนได้แค่นี้ไม่ทะเลาะกับใครเมื่อก่อนได้แค่นี้ไม่มีศัตรูแต่พอเวลาได้เยอะอัลลอฮ์รู้ว่าเดี๋ยวต้องไปคอมเมนต์เขาละเดี๋ยวต้องทิ้งละหมาดละอัลลอฮ์บอกเอาแค่นี้พอเพื่อรักษาอิบาดะห์ของบ่าวเอาไว้แสดงว่าอัลเลาะห์รักเราอัลเลาะห์ห่วงเราแต่ถ้าอัลเลาะห์ไม่ห่วงเราอัลเลาะห์บอกเอาไปเลยอยากได้เท่าไหร่เอาไปเอาไปใช่มั้ยฉะนั้นเราเองเมื่อได้ริซกีของอัลเลาะห์มาให้รู้ว่ามันมักตูบมาแล้วถูกกําหนดมาแล้วพออัลฮัมดุลิลละห์เราจะพอใจจากริซกีเราปัญหาก็คือจะใช้ริซกียังไงเท่านั้นเองนะจะใช้ริซกียังไงถ้าใช้ถูกริซกีมันก็จะมีบารอกัตขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นริซกีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่ามักตูบมาแล้ว1ถูกกำหนดมาให้กับเราแล้วฟังแล้วสบายใจเราจะไม่ไปอิจฉาใครแต่ถ้าเราไม่มีอะกีดะห์ข้อนี้ไม่มีความเชื่อข้อนี้เราจะอิจฉาคนตลอดนะเปิดประตูบ้านไม่ได้เดี๋ยวตาเราจะร้อนนะจะปิดจัวบ้านแต่ถ้าเราอยู่แบบนี้ปุ๊บเราจะสบายใจทำดุลแล้วเขาได้ก็เป็นริซกีเขาเราได้ก็ริซกีเราเราจะไม่ได้ยี่ราอะไรกับเรื่องเหล่านี้ต่อมาก็คือมะซูบะริซกีถูกกำหนดมาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อัลลอฮ์คิดบัญชีกับริซกีที่อัลลอฮ์ให้อันนี้น่ากลัวนะอันนี้น่ากลัวอัลลอฮ์ให้เนี่ยทำดุลินแล้วแต่อัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ได้ให้ฟรีๆนะฉันตามคิดบัญชีด้วยที่ให้ไปเนี่ยเอาไปทำอะไรลูก7คนที่ให้มาทำอะไรนะรถที่ให้มาทำอะไรนะเงินที่ให้มาทำอะไรทรัพย์ที่ให้มาทำอะไรอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เตรียมคิดบัญชีเอาไว้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะบอกว่าอย่าได้เยอะเลยถูกไหมพอคิดเยอะแค่เรามีเงินในธนาคารอย่างเดียวเราเองยังคิดปวดหัวเลยบางทีนับตังค์เนี่ยแล้วนี่อัลลอฮ์บอกว่าคิดบัญชีตั้งแต่วันที่เราอาเกนบาเลจจนกระทั่งตายเนี่ยกี่ปีนะครับกี่ปีฉะนั้นเวลาเราพูดถึงริซกีเนี่ยอย่าคิดรอบเดียวว่าได้เท่าไหร่แต่คิดว่ามันจะถูกคิดอะไรไปในริซกีที่เราได้แล้วเราก็จะบอกว่าอัลเลาะห์ขอให้น้อยเถอะขอให้น้อยเถอะอย่าขอให้มากเพราะถ้ามากแล้วโดนเยอะใช่มั้ยเพราะว่าจะต้องถูกสอบสวนเยอะนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เคยบอกกับพวกเราที่อย่างที่ผมพูดตะกี้ว่าในหะดีษท่านนบีว่าอะไรอินนะอะฮะดะกุมยุจมะฟีบัตนิอุมมิฮิ40ยาวมาเราจะต้องไปพำนักอยู่ในท้องของมะเราตอนที่เราเกิดใหม่เนี่ย40วัน40วันตอนนี้วิญญาณมายังไม่มาเป็นแค่ก้อนเลือดเฉยๆซุมมายะกูนุอะลากะตันนะตอนนั้นก็จะกลายเป็นก้อนเลือดอยู่แขวนอยู่กับมดลูกของมะเรานะซุมมายะกูนุมุตุกะหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นก้อนเลือดวิวัฒนาการในท้องของทารกนะครับของทารกหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะส่งมลาอิกะห์มานักวิชาการก็เลยบอกว่าอนุญาตให้ทำแท้งได้ถ้าเกิดมีเหตุนะเกิดมีเหตุเช่นอะไรไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ก็คืออย่าให้เกิน120วันเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ยังไม่ส่งมาลาอิกะห์เป่าวิญญาณไปในเด็กที่จะเกิดมาแต่ถ้าหากว่าเกินแล้ววิญญาณมาหรือยังเด็กคนนั้น มาแล้วนักวิชาการเลยบอกว่าไม่อนุญาตให้ทำแท้งถ้าไม่มีเหตุรุนแรงจริงๆนะเพราะอะไรเพราะมันถูกเป่าวิญญาณมาแล้วนะก็จากฮะดีษบทนี้แหละอันนี้คือเรื่องของฟิกนะครับเรื่องของนิติศาสตร์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์มาทำอะไรกับเด็กที่อยู่ในท้องเรานะหรือตัวเรา1ยุมารูบิอัรบะอีกาลิมาตินอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์มากับทุกเด็กที่เกิดใหม่ทำอยู่4ข้อด้วยกันนะทำอยู่4รายการด้วยกันรายการแรกก็คือมาเพื่อที่จะบันทึกริซกีมาแล้วเพราะเรารู้ว่าเราโตมาจะเป็นยังไงจะขยันจะไม่ขยันเรารู้ไหมรู้ใช่ไหมเราก็เลยกำหนดว่าริซกีของคนนี้เท่านี้อันที่สองว่าอาญาลูฮูกำหนดวันตายให้กับเราแล้วผมจึงบอกว่าสังเกตไหมว่าเวลาเราซื้อของเนี่ยมันจะมีสองอย่างที่เราดูบนฉลากหนึ่งวันผลิต2วันหมดอายุมีแต่มนุษย์นี่แหละมีแค่วันผลิตแต่วันตายลงได้ไหมบางทีน่าคนนี้น่าจะกินไม่ได้แล้วบูดแล้วเนี่ยบางทีร้อยกว่าปียังอยู่ได้เลยแต่บางคนน่าสามารถเพิ่งผลิตเมื่อวานเอง2อาทิตย์ไปแล้วเพราะอะไรไม่ถูกกำหนดให้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถูกกำหนดณที่ไหนณคัมภีร์หรือซิดยินของอัลลอฮ์แหละในสมุดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาก็คือวัชกียุนวันไหนจะต้องเสียน้ำตาบ้างวันไหนจะต้องเสียน้ำตาบ้างหมายถึงมีเรื่องเครียดบ้างใครหัวเราะตลอดเขาเรียกคนอะไรบ้าอยู่บนดุนยาเนี่ยถ้าไม่มีมีแต่รอยยิ้มไม่มีน้ำตาเลยก็เรียกว่าไม่ใช่คนฉะนั้นอัลลอฮ์กำหนดเรื่องของชากียุนมาแล้วว่าจะต้องเจออะไรบ้างเรื่องลำบากนะพี่คนโตจะต้องเจออะไรบ้างอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วน้องคนเล็กจะต้องเจออะไรอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะ1ชากียุน2อะไรซาอีดุนวันไหนต้องยิ้มบ้างวันไหนต้องร้องไห้บ้างมันถูกกำหนดมาแล้วนะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าจะยิ้มตลอดรอวันไหนครับยิ้มตลอดเนี่ยวันที่อัลลอฮ์ตัดสินเราเนี่ยจะมีคนอยู่สองกลุ่มที่ยิ้มตลอดกับร้องไห้ตลอดไม่มีคำว่าแอบมายิ้มไม่มีแอบมาร้องไห้ไม่มีก็คือชาวสวรรค์เขาจะยิ้มตลอดตั้งแต่วันที่เข้าสวรรค์จนกระทั่งไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าเสียน้ำตาแล้วคนอยู่ในนรกจะไม่มีโอกาสมายิ้มกับใครแม้แต่เพียงวินาทีเดียวเพราะโดน24ชั่วโมงไม่มีเวลาพักมลาอิกะห์ไม่เหนื่อยเหมือนเราใช่ไหมนรกไม่เหนื่อยเหมือนเรานรกตอนเนี้ยนะมันรอเราอยู่นะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนรกไปฟ้องกับอัลลอฮ์มีนรกอยู่ขุมหนึ่งที่ความร้อนของมันเนี่ยร้อนมากร้อนขนาดไหนรู้ไหมขนาดไฟของมันเนี่ยต้องกินกันเองจะเห็นไหมไฟแยกกันเองกินกันเองก็หมายถึงมันเนี่ยมีความร้อนจนกระทั่งว่าอยากจะร้อนเพิ่มต้องไปกินไฟข้างๆนะเรียกว่ากินกันเองเหมือนกับเราเวลาเห็นไหมเวลาพวกงูพวกอะไรนะบางทีมันกัดหางตัวเองนะด้วยความที่อะไรความที่มันร้อนอัลลอฮ์จึงแบ่งไฟนรกสองส่วนขุมเนี่ยเลยแบ่งไว้สองส่วนส่วนหนึ่งบอกว่าแยกซีกไปอยู่ฝั่งที่ร้อนจัดอีกซีกหนึ่งฝั่งที่หนาวจัดเพื่อไม่ให้มันเจอกันเพราะถ้าเจอกันมันทะเลาะกันเองเพราะมันรอคนไงใช่ไหมตอนนี้มันรอมนุษย์อยู่ฉะนั้นพอเวลามนุษย์ไม่มีมันก็ต้องทำอะไรเหมือนกับพวกเราเนี่ยใช่ไหมเวลาหมดคนนินทาก็มานินทาอะไรกันเองใช่ไหมเวลาหมดคนนินทาแล้ว นั่งทุกข์ใครนินทาพี่ก็ได้วะใช่ไหมนินทาน้องก็ได้พอหมดคนนินทานรกก็เหมือนกันมันรอสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงแต่พอเชื้อเพลิงไม่มามันก็ต้องกินกันเองอัลลอฮ์จึงแบ่งนรกบอกว่าเธอแกสองเนี่ยแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือให้ไปอยู่ช่วงของฝั่งที่เย็นจัดอันที่สองร้อนจัดเราจึงอยู่บนดุนยาเนี่ยมันจึงมีทั้งร้อนแล้วก็หนาวเย็นใช่ไหมประเทศนี้ประเทศร้อนเลยไม่มีคำว่าหนาวจัดไม่มีอีกประเทศนึงหนาวจัดเลยนั่นคือส่วนหนึ่งจากไฟนรกที่ถูกส่งมานะครับนั่นคือส่วนหนึ่งจากไฟนรกที่ถูกส่งมาฉะนั้นเราจึงบอกเหมือนกันว่าไม่มีแล้วคนจะยิ้มได้ต้องอยู่ในสวรรค์คนที่จะร้องไห้ตลอดต้องอยู่ในนรกแต่ดุนยาต้องพึ่งกันนะต้องพึ่งกันถ้าไม่ร้องเลยเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรน้ำตาเทียมนะเพราะมันไม่ได้ขับอะไรออกมาเลยเนี่ยน้ำตามันแห้งต้องใช้น้ำตาเทียมนะคนเก็บคนที่มีอายุคนที่ตาไม่ค่อยดีเวลาแห้งก็ใช้น้ำตาเทียมเพราะอะไรมันไม่ได้ขับเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ฉะนั้นเวลาเป็นธรรมชาติของมนุษย์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาถ้าเราไม่ดีใจสุดเราก็จะไม่เสียใจสุดเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่เสียใจเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเราไม่เคยดีใจเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่ดีใจเป็นยังไงเช่นเวลาเราได้ของแจกถ้าเราเป็นคนไม่มีแล้วของแจกปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกหัวใจพองโตนะหรืออะไรก็ตามเราก็จะดูว่าคนจนๆเวลาเขาได้ของแจกมันรู้สึกยังไงอัลลอฮ์ให้เราช่วยกันสร้างความรู้สึกฉะนั้นอัลลอฮ์จึงกำหนดชากียุนกับซาอีดุนมาให้กับมนุษย์ทุกคนไม่สำคัญว่าเราจะร้องไห้หรือเราจะหัวเราะสำคัญตรงที่ว่าวันร้องไห้เนี่ยเราทำอะไรนะวันที่เราหัวเราะเราทำอะไรบางคนหัวเราะจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดถูกไหมดีใจใหญ่เลยวันนี้ได้ลูกเขยได้ลูกสะใภ้ใช่ไหมล้างจานอย่างเดียวเลยเพราะภาพเพื่อภาพละหดก็ไม่ได้เวลาจะคลอดคนแรกไปเฝ้าโรงพยาบาลเฝ้าไปเฝ้ามาไม่ได้สักเวลาเอาไหมแบบนี้ไม่เอาหรือวันที่เราเสียใจก็เสียใจปิดห้องนอนคนจะมาบอกละหมาดไม่ละหมาดนะทำอะไรข้าวก็ไม่กินละมงละหมาดทิ้งหมดเลยอันนี้ก็คือคนที่ชากียุนแบบจริงๆเขาเรียกว่าทุกสองเท่าสองเท่าตัวฉะนั้นที่สกีของอัลลอฮฺสุบานูวาตาอาลาที่อัลลอฮฺบอกกับพวกเราเนี่ยปัญหาไม่ใช่ได้เท่าไหร่หรือได้มาจำนวนเท่าไหร่แต่ใช้ไปยังไงนั่นคือปัญหาของพวกเราอย่างน้อยที่สุดอายุเราเนี่ยเป็นที่สกีไหมเป็นที่สกีใช้มาเท่าไหร่ตอนนี้ถามก่อนหมดเวลาใช้หรือหมดเวลาที่จะต้องคิดแล้วฮะเวลาใช้เนี่ยผมว่าหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมจะไปเซเว่นทีบางทีปากหลานซื้อแล้วนะไปตลาดไปไม่ไหวหมดเวลาใช้แล้วฉะนั้นต้องมาคิดเวลาที่เหลืออยู่ว่าจะต้องทำอะไรนะทำอะไรดีนะนั่งเลี้ยงหลานทำยังไงกับการเลี้ยงหลานให้มันได้ใช้ในหนทางของอัลลอฮ์สอนหลานนะไม่ใช่อ้าวเด็กเปิดเพลงให้ลูกฟังเราก็นอนด้วยเขาก็นอนด้วยไม่ใช่ก็ต้องคุยบ้างเรื่องศาสนาใช่ไหมครับฉะนั้นเราอยู่ช่วงเวลาที่เราใช้กันเยอะแล้วตอนนี้ถึงเวลาต้องคิดว่าเราจะเอาตรงไหนที่ไปให้อัลลอฮ์คิดว่าเป็นความดีเอาตรงไหนคิดว่าเป็นความดีเพราะถ้าเราคิดเรื่องการใช้ผมบอกเวลาพวกเราไม่ได้ใช้ตอนนี้ใครใช้เวลาอยู่จริงๆเราหรือลูกเราลูกเรานะเขาจึงบอกบ้านใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่พอลาลูกแต่งงานไปเหลือใครนั่งกับสองคนตากับยายโต๊ะกับแชร์นะให้บ้านใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครแล้ว ป็นไหมทุกรุ่นเป็นทุกรุ่นแล้วครับรุ่นเราเป็นเดี๋ยวรุ่นเราก็เป็นแบบเรานี่แหละพอเวลาเขาแต่งงานหลานแต่งงานแต่งการก็เลยเราสองคนถ้าเราให้อยู่สองคนก็ทำดีแล้วยิ่งให้จากไปสักคนหนึ่งจะทำยังไงอันนี้ฮะภาษาวัยรุ่นเรียกว่าอะไรว้าวุ่นเลยนั่งซ้ายขวาเช้ามาต้องไปบ้านนู้นต้องไปบ้านนี้ใช่ไหมฉะนั้นเราเองตอนเนี้ยถึงเวลาจะต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงกับชีวิตเรานะทำยังไงกับชีวิตเพราะเราอิ่มกับดุนยาหรือยังผมถามว่าอิ่มกับดุนยาหรือยังตอนนี้อิ่มนะผมว่าอิ่มแล้วคนอายุ50ขึ้นเนี่ยผมว่าอิ่มดุนยาแล้วนะยิ่ง60 70อิ่มกับดุนยาฉะนั้นอิ่มกับดุนยาทำยังไงให้ดุนยาที่เราหันหลังให้เนี่ยมันสามารถให้เราไปอยู่อาคีรอได้อย่างสบายนบีจึงขอดุอาบทหนึ่งที่บอกว่าอะไรอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกาซาลีโออัลลอฮ์ขอให้เราได้รอดพ้นจากความขี้เกียจวัลอัจซีสับใกล้ๆกันแต่นักวิชาการบอกกาซั่นคืออะไรคนขี้เกียจคืออะไรคนขี้เกียจก็คือใจได้แต่ตัวไม่ได้เรียกคนขี้เกียจเราจะมียุคหนึ่งที่ตัวได้แต่ใจได้แต่ตัวไม่ได้เช่นอะไรใจอยากจะละหมาดแต่ตัวไม่ละหมาดเขาเรียกคนกระสั่นขี้เกียจอันนี้จะเป็นวัยที่เรามีกำลังถูกไหมหะดีษจึงแบ่งออกเป็นสองช่วงมีนั่งกระสั่นหนึ่งให้พ้นจากความขี้เกียจความขี้เกียจก็คือร่างกายไหวแต่ใจไหวแต่ร่างกายเราเนี่ยไม่อยากกับอันที่สองมีนั่นอาจซีอาจซีแปลว่าอะไรตรงนี้เลยใจก็ไม่ไหวร่างกายก็ไม่ไหวใจก็ไม่เอาแล้วร่างกายก็ไปด้วยเลยใช่ไหมฉะนั้นที่ฮะดีษพูดแบบนี้หมายถึงมันมีสองช่วงในชีวิตเราหนึ่งช่วงขี้เกียจไงพอเยอะลูกพ่อให้ใช้ละหมาดขี้เกียจละหมาดใช้ให้บวชขี้เกียจใช้ให้นุ่งขี้เกียจไอตอนนั้นร่างกายเราพร้อมแต่พอมายุคนี้ล่ะไปสองส่วนแล้วใจก็ห่อเหี่ยวแล้วใช่ไหมร่างกายก็ยิ่งไปอีกไม่ไหวฉะนั้นฮะดีษจึงบอกว่าเราจะอยู่ในยุคไหนก็แล้วแต่สองดุอาต้นเนี้ยให้เราขอทั้งขี้เกียจทั้งร่างกายแล้วขี้เกียจทั้งจิตใจถ้าเราขอเมื่อไหร่นะเราจะเป็นคนที่กระปี้กระเป๋าทั้งชีวิตเรานะฉะนั้นนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราว่าวันนี้ดิสกีของเราทำไมมีกันทุกคนหรือยังมีแล้วดิสกีมีแล้วอันที่สองดิสกีมีสองประเภทประเภทมันมาหาเรากับเราไปหามันตอนนี้เราถึงยุคที่เราจะต้องไปหามันนะและมันไม่มาหาเราดิสกีมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้ช่วงแรกนี่ก็คือมันมาหาเรามันมาหาเราแล้วสักพักหนึ่งเราต้องไปหามันแล้วมันก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือมันมาหาเราอีกรอบหนึ่งยังไงนะเมื่อก่อนถ้าเราเป็นหนุ่มๆอยากจะไปหาลูกไปได้ไหมไปได้ขับรถไปได้แต่ตอนนี้ตาก็ไม่เห็นแรงก็ไม่มีต้องรอริสกีลูกมาหาเราเมื่อไหร่ลูกจะซื้อกระต้มมาฝากสักทีเนี่ยกระต้มมัดเนี่ยนะอยากกินตุ๊ปะเนี่ยมาเมื่อไหร่วันอีดก็ไม่มาวันนู้นก็ไม่มาเขาเรียกว่ารอบางทีนั่งรอหลานมีไหมมีบางคนนะหลานจะมาอาทิตย์หน้าอาทิตย์เนี่ยมาพาวในสวนหมดแล้วขูดได้เรียบร้อยแล้วลูกหลานอยากกินแกงเผ็ดนะบางทีจับปลาหมดบ่อแล้วเขาเรียกรอริสกีมาหาเราเพราะเราบอกว่าริสกีมันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอะไรก็ตามที่ทำให้ชีวิตมีความสุขนั่นคือริสกีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้หัวใจเรามีความสุขคือริสกีเจอเพื่อนดีๆเป็นริสกีนะเจอคนดีๆเป็นริสกีใช่ไหมเวลาบางทีนั่งรถตู้เนี่ยโทรศัพท์หายเนี่ย สักพักมีคนโทรมาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนั่นคือริสกีของเราเพราะริสกีเราไม่มีใครแย่งไปได้ถ้าเราจะให้ถ้ามันเป็นของเรามันก็เป็นของเราใครจะเอาไปไม่ได้สบายใจนะเราก็จะสบายใจตะกี้มีใครฝากคำถามอะไรมั้ยผมจากอาจารย์นายชาตะเกียเรื่องอะไรนะใครในนรกในสวรรค์ตะเกียผมลืมไปแล้วใครผลลงโทษในนรกใช่ไหมในนรกจะมีมาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่ดูแลนรกโดยเฉพาะเลยไม่มีการผัดเวรอยู่อย่างนั้นตลอดนะฉะนั้นพอเวลาประตูนรกเปิดปุ๊บเนี่ยเป็นอัตโนมัติเหมือนกับเครื่องจักรเลยทำหน้าที่อะไรมาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่ลงโทษในอันไหนก็จะทำหน้าที่จนกระทั่งอัลเลาะห์เลิกสั่งไม่มีคำว่าวันศุกร์พักวันเสาร์พักพักเข้าห้องน้ำพักกินข้าวเพราะมาลาอิกะฮ์กินไหมไม่กินไม่ดื่มไม่มีครอบครัวฉะนั้นหน้าที่เขาก็คือทำตามสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ฉะนั้นไม่มีคำว่าหยุดแม้แต่เพียงวินาทีเดียวไม่มีในนรกไม่มีคำว่าเอ้ยมาลาอิกะฮ์เหนื่อยมานั่งคุยกันก่อนปล่อยให้ไม่มีครับไม่เหมือนกับเราทำซับช่างใช่ไหมช่างจะทำสองตัวพักหรือไปจาก่อนพักนู่นก่อนพักนี่ก่อนคนนู้นลาแต่มาลาอิกะฮ์ไม่มีวันลาทำหน้าที่ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งเมื่อร้อนเลิกสั่งนั่นแหละนะครับไม่มีคำว่าพักฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามาลาอิกะฮ์จะอู้งานนะครับไม่มาลาอิกะฮ์ทำหน้าที่ตลอดไปแล้วครับมีคำถามอีกไหมครับเราคงใช้เวลานะครับในการพูดคุยกันของช่วงผมนะครับพ่ออาจารย์อดิฟีนมาแล้วริสกีแรกที่อัลเลาะห์จะตัดเราคือริสกีอะไรทราบไหมครับฮะ1ร่างกายเรานี่แหละเราจะตัดริสกีเราสายตาสายตาเป็นริสกีอันแรกที่เราจะตัดเราตามัวตาฝ้าตาไม่เห็นนะตามในอันที่สองก็คือริสกีใกล้ๆหูนะเมื่อก่อนเนี่ยหูสามสี่บ้านคุยได้ยินวันนี้ตะโกนสามบ้านยังไม่ได้ยินมาก็คือริสกีฟันนะฟันริสกีที่อยู่ในร่างกายเอาล้อให้เราคิดไงพอเรามองที่สกีเราส่องกระจกปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนหูดำหมดเลยผมแต่ตอนนี้เป็นไงหูหาไม่เจอสักเส้นขาวหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละอัลลอฮ์จะบอกว่าวาฟีอัมฟุซีกุมอาฟาลาตุบซีรูนในตัวของเราเนี่ยเป็นข้อคิดที่ดีไม่ต้องไปบอกใครอุ้ยไม่เห็นแกเลยไม่ต้องไปถามเราเองตอนส่องกระจกนี่แหละว่าเราพร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพไหนนะหรือริสกีของเรามันใกล้ถอนไปเยอะขนาดไหนแล้วเราก็จะเป็นคนที่อยู่บนดุนยาระวังตัวเรามากที่สุดนะแล้วก็ระวังสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราออกห่างมากที่สุดนะครับอ้าวใช้เวลาตรงนี้แค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนคุณดิดาวันชมชื่นคุณดิดาวันชมชื่นอายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชอ่อชมชื่นเป็นมารดาของคุณฮุสนาชมชื่นจะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดบิดายะตุนฮิดายะห์ของ14ล่างหนองจอกสอบถามโทร0637542980 0637542980บุตรสาวทีมงานคนสวนหลวงแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจีมารุดดีนตรงสาลีฮัจีมารุดดีนตรงสาลีหรือจูโตอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะฮุสนาตรงสาลีเป็นบุตรเขยของผู้ใหญ่มูฮัมหมัดฮัจญะฮับซอฮาเซบ้านอยู่สามแยกคลองหลอแหลจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา15นาฬิกา ณมัสยิดอันยุสรอหล่อแหลสะพานสูงสอบถามโทร0869943033 0869943033บิลันธนากรกองแก้วผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสมพงษ์สมยินายสมพงษ์สมยิหรือคุณยะโกบได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดบ้านเกาะคลอง13ประกาศจากสำนักงานกสทช.แนวปฏิบัติในการออกอากาศกิจการสถานีวิทยุเมื่อมีงานราชพิธีให้ทุกสถานีถ่ายทอดสดทันที
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลลาฮ์

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราก็ได้กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งหัวข้อวันนี้ที่จะพูดคุยกับพี่น้องและทำความเข้าใจนั่นก็คือทุกคำถามทุกเรื่องราวอิสลามมีคำตอบอิสลามมีทางออกฉะนั้นเราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องครับไม่มีอะไรเลยที่อิสลามบีบเราจนกระทั่งเราไม่มีทางออกหลายๆคนนะครับเวลาไม่ซึมซับไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้นู่นก็ยากไอ้นี่ก็ยากนั่นก็ยากแต่จริงๆแล้วอิสลามนี่เป็นศาสนาที่ให้เรามีทางออกทุกเรื่องพี่น้องตั้งคำถามในใจเลยว่ามีอะไรบ้างที่อิสลามไม่มีทางออกให้กับเราให้เราตันเลยไม่มีทางออกเนี่ยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่สาระวิชาการนะครับก็ได้พูดคุยกับท่านอิหม่ามและก็ครูรอฮีมพี่น้องรู้ไหมโต๊ะอิหม่ามเนี่ยผ่านการผ่าตัด 2-3 รอบมาแล้วถึงความจริงต้องตายแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ตายครูรอฮีมถามว่าใครมันกำหนดตัวเองได้ถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ครูรอฮีมเป็นโรคไตมีเบาหวานมาอีกแต่ถามว่าเรากำหนดตัวเราเองได้ไหมนี่แหละครับจะเป็นข้อให้เราได้คุยกับคนอื่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้กำหนดถ้าตัวเราเองใครอยากตายใครอยากป่วยเราก็รู้ว่าป่วยไม่ดีโรคนั้นไม่ดีโรคนี้ไม่ดีแต่ถามว่าเราคุมมันได้ไหมอัลลอฮ์กำหนดมาน่ะบางคนบอกโอ้โหคนนี้ออกกำลังกายสิออกกำลังกายได้แข็งแรงด็อกเตอร์สุรินออกกำลังกายไหมออกกำลังกายรูปร่างดีไหมดีกินอาหารถูกต้องตามหลักอนามัยไหมถูกตายไหมตายฉะนั้นวันนี้พี่น้องโต๊ะอิหม่ามตายไหมยังแต่ตายแน่ผ่านการผ่าตัดมาไม่กู้กี่อย่างถ้าอัลลอฮ์ไม่เอายังเพราะอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานอิซายาอะไรนะอิซายาอัจลุมลายัสตะคิรูนะซาอะตันวะลายัสตักดิมูนถ้าอายันมาถึงอัลลอฮ์รอก่อนนะขอ2นาทีลูกยังมาไม่ถึงตอนนี้ขึ้นแท็กซี่แล้วจะถึงแล้วอัลลอฮ์รอมั้ยไม่รออัลลอฮ์ไม่รอหรอกหรืออยากจะตายเร็วให้โดตึกตายก็ไม่ยอมตายดูคนบางคนพี่น้องอัลลอฮ์ให้อยู่นานป่วยแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทาเนี่ยอย่างเงี้ยน่าตายไหมน่าตายเพราะจะได้ไม่ลำบากกับใครแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ตายก็ให้อยู่ทรมานคนเป็นอย่างนั้นแหละอัลลอฮ์จะทดสอบอีมานฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้พี่น้องไม่ต้องไปอะไรกับชีวิตหรอกให้รู้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์กำหนดเดินตามไปได้เวลาละหมาดได้เวลาบวชได้เวลาหิวกินไม่หิวไม่ต้องกินอยากกินก๋วยเตี๋ยวกินอยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวกูไว้พรุ่งนี้อย่ารีบไปกินอยากรีบไปก่อนนะครับอยากกินมันทอดกล้วยทอดรีบไปยังเมื่อวานพี่น้องผมอยากกินกล้วยทอดมันทอดฝนตกเนี่ยนะลูกทำหน้าที่แทนพ่ออย่างนึงไม่รู้มันนึกยังไงพี่น้องฝนลงจากๆเลยมันอยากจะกินมันทอดกับกล้วยทอดให้ลูกขับรถไปในเปียกหมดเลยมอเตอร์ไซค์จะทดสอบว่าจะต่ออัดต่อพ่อไหมแค่เราบอกว่าจริงๆรถเราขับไปก็ได้ไม่เปียกฝนหรอกแต่เราจะทดสอบสิว่าพ่ออยากกินกล้วยทอดอยากกินมันทอดเขาจะขับไปพี่น้องก็ขับมอเตอร์ไซค์นะโอ้มานี่ซูมมาเลยเมื่อวานฝนลง ฉะนั้นวันนี้อยู่บนโลกดุนยาไม่ต้องอะไรเยอะได้เวลาละหมาดละหมาดให้ครบถึงรอมฎอนนี่จะถึงแล้วบวชแล้วก็หิวกินไม่หิวไม่ต้องกินง่วงนอนถ้าไม่ง่วงก็ตื่นขึ้นมาละหมาดกูนอนไม่หลับว่ากระสับกระส่ายอยู่นั่นแหละเป็นอะไรไม่รู้ลองลุกขึ้นมาละหมาดสิเดี๋ยวมันจะหลับง่ายผมถ้านอนไม่หลับแล้วพี่น้องเปิดกุรอานไม่เกิน10อายะห์หรอกชัยฏอนเนี่ยมันแผนชัยฏอนมันสอนให้เรามันงุดงิดงุดงิดงุดงิดงุดงิดแต่เวลาเรางุดงิดแล้วเราหาทางออกไม่แบบอิสลามนะชัยฏอนมันเครียดมันจะทำยังไงมันก็ใช่เราเปิดโทรทัศน์ดูหนังดูละครดูข่าวแต่มันไม่บอกหรอกเฮ้ยละหมาดทัดยูซี่ละหมาดเลยเดี๋ยวจะได้หลับมันไม่เอาอย่างนี้หรอกมันใช่เราเปิดโทรทัศน์เราก็เปิดนอนไม่หลับว่าเมื่อคืนต้องเอาโทรทัศน์เป็นเพื่อนนะครับฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับอยู่ดุนยาอยากอะไรก็ทำแต่ขอให้ความอยากเป็นสิ่งที่ฮาลาลเท่านั้นเองอยากนอนนอนอยากกินกินได้เวลาละหมาดละหมาดจะเอาอะไรแหละเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเป็นชัยฏอนชั่วอย่างเดียวเราไม่ได้เกิดมาเป็นมาลาอิกะห์ดีอย่างเดียวเราเกิดมาเป็นมนุษย์อัลลอฮ์ก็ไม่เคยเห็นนบีก็ไม่เคยเห็นแล้วจะไม่ให้ทำชั่วเลยเหรออัลลอฮ์มันก็ต้องทำกันมั่งใช่ไหมเอาอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก่อนนินทาเขานะครับเวลาอยู่ว่างๆไม่รู้ทำอะไรก็เอาเปิดดูละครหน่อยมันจะเป็นแบบนั้นชีวิตของเราแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เอาขี้เกียจละหมาดหน่อยนะครับแต่คนที่เนี่ยผมรู้หรอกไม่มีใครหรอกทิ้งละหมาดเพราะดูหน้าตาแล้วเนี่ยถ้าทิ้งละหมาดไม่มานั่งฟังหรอกใช่ไหมทิ้งละหมาดไหมไม่ทิ้งแต่ไอ้คนที่ทิ้งเนี่ยมันคน

0: ให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์
1: อาจารย์ครับ
0: ครับ
1: วันนี้ไม่มีชีทใช่ไหมครับ
0: ชีทแจกใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อไม่มีมีของตัวเองอย่างเดียว นะครับ
1: ถามเดี๋ยวพี่น้องสงสัยว่าเอ๊ะจะเอาเล่มไหนมากันหน้าหาใหญ่ๆน้องเนี่ย
0: อ๋อครับไอ้นี่มันเป็นหัวข้อนะครับที่เป็นอายะห์กุรอานแล้วก็หะดีษเพื่อมายืนยันให้กับพี่น้องว่าอิสลามมีทางออกทุกเรื่องอ้าวเราไปดูเรื่องแรกเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องศาสนาเราต้องมีหลักฐานยืนยันไปดูข้อที่หนึ่งเรื่องอาบน้ำละหมาดอัลลอฮ์บอกยังไงยาอัยวัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งศรัทธาแล้วทั้งหลายอิซากุมตุมอิลัสซอลาเมื่อต้องการไปละหมาดเมื่อต้องการละหมาดฟักซีลูวูยูฮากุมจงล้างหน้านะครับวะไอดีกุมวะไอดียากุมและก็มือของพวกเจ้าอิลัลมิรฟากอยล้างมือถึงข้อศอกสรุปแล้วการอาบการที่จะละหมาดต้องมีน้ำละหมาดนบีบอกลายักบาลุลลออัลลอฮ์จะไม่รับซอลาตอาดีกุมการละหมาดของคนหนึ่งคนใดของพวกเจ้าอะไรอิซาอะดัสาเมื่อใดเขาเกิดหะดัสเมื่อใดที่เขาเกิดหะดัสหะดัสมี2 อย่างหะดัสเล็กกับหะดัสใหญ่หะดัสเล็กก็คือตดอุจจาระปัสสาวะนี่หะดัสเล็กหะดัสใหญ่ล่ะมีประจำเดือนมีนิฟาสแล้วก็มียูนุบอันนี้เรียกว่าหะดัสใหญ่ต้องทั้งตัวคราวนี้เมื่ออัลลอฮ์บอกว่าคนจะไปละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดฉะนั้นคนละหมาดไม่อาบน้ำละหมาดได้ไหมไม่ได้นั่นคือสูตรเรารู้แล้วแต่คราวนี้ถ้าเราจะไม่อาบน้ำละหมาดศาสนามีทางออกไหมมีอาจารย์ฉันถูกน้ำไม่ได้ฉันถูกน้ำไม่ได้ทำไงอ่ะต้องตะยัมมุมคราวนี้อัลลอฮ์ก็บอกแล้วอ่ะอิงกุนตุมมาร์ดอนี่หากพวกเจ้าป่วยจนกระทั่งถูกน้ำไม่ได้หนาวถ้าถูกแล้วก็โอ้โหอาบน้ำละหมาดไม่เสร็จแน่มันสั่นคนบางคนป่วยนี่ถูกน้ำไม่ได้เลยนะมันสั่นนะครับเอาอาลาซาฟารินหรือเดินทางหาน้ำไม่ได้เลยไม่รู้จะหาน้ำที่ไหนเดินออกไปไม่มีน้ำเลยเอายาอาดุมมิงกุมมินันกออิตินะครับหรือไปอุจจาระเอาลามัสตุมุนนิซาหรือมีเพศสัมพันธ์กับภรรยานอนตื่นมาแล้วน้ำไม่ไหลเลยอ่ะเขาประกาศน้ำไม่ไหล3วันทำไงเอาล้อพาดกูพาดไม่ได้ดูวันแล้วไปนอนกับภรรยานอนเสร็จแล้วเปิดน้ำเฮ้ยน้ำไม่ไหลอ่ะบังไม่รู้ไงว่าเขาประกาศน้ำไม่ไหล3วันน่ะนี่กรณีนอนกับสามีทำไงอ่ะก็ให้ไปตะยัมมุมเขาบอกว่าฟาลัมตะยีดูมาอันเมื่อป่วยแล้วเดินทางแล้วอุจจาระปัสสาวะทุกอย่างนอนกับภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆเนี่ยแล้วก็หาน้ำไม่ได้เลยฟาตะยัมมะมูซออีดันตอยีบาให้ตะยัมมุมด้วยกับฝุ่นดินฉะนั้นอิสลามมีทางออกไหมอันดับแรกละหมาดต้องมีน้ำละหมาดถ้าไม่มีน้ำละหมาดก็ต้องตะยามุมแต่มันปัญหาคนสะเผ่าอาจารย์ฉันตะยามุมบนเตียงได้ไหมอาจารย์ตะยามุมบนเตียงใครสอนน่ะนี่มีคนป่วยตะยามุมบนเตียงแต่ลูกหลานน่ะไปส่งข้าวทุกมื้อเฝ้ากันอยู่ทั้งคืนแต่จะตะยามุมบนเตียงไม่ได้พี่น้องคำว่าต้องออกหาตะยามุต้องหาน้ำก่อนเดินเข้าห้องน้ำได้ไหมได้แต่เวลาตะยามอาจารย์มันลำบากแต่เวลาปวดท้องฉี่ท้องอะไรถือไอ้นะน้ำเกลือเดินเข้าห้องน้ำได้แต่เวลาจะละหมาดอาจารย์ฉันจะตบฝุ่นบนเตียง

0: ที่ไหนเตียงไหนมีฝุ่นเตียงโรงพยาบาลไหนมีฝุ่นมีบางคนอาจารย์เนี่ยนะอยู่บนเครื่องบินนั่งบนเครื่องบินตบฝุ่นที่เบาะที่นั่งเลยได้ไหมไปตามมัดอุมรอตบพระมีฝุ่นเหรอคำว่าฝุ่นที่นี่คือตูรอบันซออีดันฝุ่นดินฝุ่นดินที่ไหนไปเกาะที่เครื่องบินที่เบาะเครื่องบินเนี่ยไอ้นั่นน่ะมันฝุ่นผ้าฉะนั้นวันนี้จะทำตายามุมอันดับแรกให้รู้ก่อนเราอยู่ในสภาพป่วยไหมปกติละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดแต่อาบน้ำละหมาดไม่ได้อยู่ในสภาพป่วยถูกไม่ได้หนาวข้อที่สองนอนกับภรรยานอนแล้วน้ำไม่มีหาจนทั่วแล้วไม่เจอตายามุมเขาบอกตายามุมได้ไงฟะตายามามูซออีดันตอยีบาฝุ่นดินที่ดีต้องมาจากดินดินก็มาจากดินธรรมชาติสองดินอะไรดินสอพองนี่ทำตายามุมได้ฉะนั้นเราต้องเจออยู่แล้วสภาพตายามุมพี่น้องแต่คราวนี้ถ้าวันหนึ่งเราไปอยู่โรงพยาบาลเราจะตายามุมบนเตียงตบแปะมีโต๊ะครูเขาบอกครูไหนมาสอนอย่างนี้อาจารย์ลูกหลานไม่มีเลยพยาบาลไม่มีเลยไม่มีใครหาหน้าให้ฉันเลยฉันนอนอยู่บนเตียงคนเดียวกลางทะเลทรายนี่อยู่โรงพยาบาลลูกไปเยี่ยมทุกวักตูพยาบาลก็เช็ดตัวให้ลูกก็เอาอาหารป้อนแต่เวลาละหมาดทำไงก่อนอัลลอฮุอักบัรเนี่ยมั่วฉะนั้นต้องดูนะครับสูตรของการตายามุมต้องดินอาจารย์ตบฝาผนังแม่บ้านนี่มันคงจะสกปรกน่าดูฝุ่นอะไรอ่ะฝุ่นสีอ่ะสิฝุ่นดินเหรอฉะนั้นวันนี้นะครับเวลาต่อไปวันหนึ่งเราต้องเจอฉะนั้นคนที่จะตามยามุมได้ต้องหาน้ำไม่ได้ไม่มีใครหาให้เราอาจารย์ฉันลุกไม่ได้ลูกมีไหมมีเอาลูกไปเอาน้ำมะหน่อยมะจะตายามุมไอ้มะจะอาบน้ำละหมาดและอาบน้ำละหมาดพี่น้องไม่ใช่อาบแบบเราอาบแบบนี้นะไอ้ยังก๊อกดิพวกเราน้ำมันเยอะอาแบบนบีพี่น้องรู้ไหมน้ำครึ่งแก้วอาบน้ำละหมาดนบีกับลูกเราแหละน้ำครึ่งแก้วพี่น้องนบีอาบมาแล้วเราก็ทำไงล่ะเอามือให้ถูกๆลูบๆให้มันเปียกนั่นอาบน้ำละหมาดถือว่าฉันโอ้โหอาจารย์เคยอาบน้ำละหมาดมามันต้องโอ้โหไปเอากระโถนมาลูกไปเอากระโถนมาล้างมือราดมือหม้อราดมือหม้ออัลลอฮ์พี่น้องเอากันจนกระทั่งน้ำเต็มกระโถนอาบน้ำละหมาดครั้งหนึ่งนี่ไม่ใช่แบบฉะนั้นให้รู้นะครับใครจะตายามุมต้องจะละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดถ้าอาบน้ำละหมาดไม่ได้ต้องบอกสาเหตุทำไมอาบไม่ได้อาจารย์ฉันนอนไม่มีใครเลยได้เวลาละหมาดแล้วลูกก็ไม่อยู่ใครก็ไม่อยู่นอนบ้านคนเดียวลูกก็ไม่ได้แล้วจะตายามุมบอกลูกไหมลูกเอาน้ำมาวางข้างมะเคยบอกยังเปล่าลูกจะออกไปไหนก็แล้วแต่เอามะถูกน้ำไม่ได้นะหมอห้ามเอาลูกไปเอาฝุ่นมาให้มะหน่อยวางข้างมะนี่โอ้โหแอปเปิลอยู่หัวนอนองุ่นอยู่หัวนอนเตรียมพร้อมเลยนะครับนมตาหมีอีกอยู่ในห่อยังไม่แกะเลยนะครับไม่ได้กินเตรียมไอ้พวกเนี้ยเตรียมได้แต่เวลาเตรียมฝุ่นไม่มีเตรียมฉะนั้นโอ้ไม่ฝุ่นอาจารย์ฉันนอนอยู่บ้านไม่มีใครอยู่เลยฉันก็ตบที่ที่นอนฝุ่นดินหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ฝุ่นดินตายามุมไม่สอกนะครับอาจารย์มันมีแป้งเด็กแครแป้งเด็กแครเทเลยได้ไหมป้าบแล้วก็ตายามุมเรียนมาแล้วตายามุมถูกเอาแป้งเด็กแครแป้งเด็กแครทำตายามุมไม่ได้เพราะมันใช่ดินไหมไม่ใช่มันเป็นแป้งอาจารย์ไม่เอาแป้งเด็กแค่ก็ไม่ได้เอ้ามันมีน้ำมันมีน้ำหอมอาจารย์ขอแป้งมันแป้งมันเลยมันไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรทั้งสิ้นแป้งล้วนๆกันมาจากอะไรมันสัมปะหลังเลยเนี่ยทำแป้งมันทำได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นทางออกของอิสลามมีให้เราหมดหนึ่งละหมาดต้องมีน้ำละหมาด ไอ้น้ําละหมาดก็ต้องเรียนต่ออีกว่าอาบน้ําละหมาดที่ถูกน่ะละน้ําน้อยๆเค้าอาบกันยังไงนะครับเอาเราอาบไม่ได้ลูกเช็ดให้มะหน่อยลูกเช็ดให้มะหน่อยเอาเช็ดแขนให้มะด้วยเอาล้างหน้าให้มะด้วยอ้าวมะก็ละหมาดนี่ศาสนาให้ทำถึงขั้นนั้นถ้าหาน้ำไม่ได้น้ำถูกไม่ได้ไปสู่ตะยามุมตะยามุมก็ไม่หาฝุ่นไม่ได้อีกอย่างกรณีอาจารย์ฝุ่นที่อัลลอฮ์บอกฟะตะยัมมะมูซออีดันตอยบะให้หาฝุ่นดินที่ดีฝุ่นก็ไม่มีฉันจนไม่มีใครเลยลูกๆมันไม่ดูแลเลยมันนึกจะออกฉันบอกให้เตรียมดินไว้ฉันหน่อยมันก็ไม่เตรียมไม่มีใครเตรียมเลยทำไงอ่ะพี่น้องคราวนี้แหละตะยามุมกับไอ้นั่นแหละพ่อห่มอ่ะพัวไปเลยมีคนตั้งคำถามอาจารย์เนี่ยผมถูกน้ำไม่ได้ต้องตะยามุมแต่คราวนี้เผอิญที่บ้านน้ำท่วมโอ้โหมันจะเอาให้คล้องจองเลยไปหาหมอบอกว่าอาจารย์เนี่ยได้เวลาซูรีแล้วแล้วก็ทำไมไม่ละหมาดอาบน้ำละหมาดน้ำเต็มหมอบอกถูกน้ำไม่ได้เอาก็ตะยามุมเอาดินที่ไหนล่ะอาจารย์น้ำท่วมหมดเลยตำบลฉันโอ้โหมันได้สุดเลยมันจะไปละหมาดแล้วตกลงอย่างเงี้ยมีข้อผ่อนผันไม่ต้องละหมาดไหมต้องละหมาดพี่น้องต้องละหมาดอาบน้ำละหมาดไม่ได้แล้วก็ตะยามุมก็ไม่ได้ละหมาดต้องละหมาดไหมต้องละหมาดยังต้องละหมาดอยู่นะละหมาดโดยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดโดยไม่ต้องตะยามุมไม่ต้องทั้งสองอย่างเลยแต่ต้องละหมาดเพราะต้องรักษาเวลานั่นก็ให้เรารู้นะครับมันไม่แน่หรอกริยาดิสุนันเนี่ยเกิดมีใครป่วยถูกน้ำก็ไม่ได้ฝุ่นก็ไม่รู้จะหาที่ไหนมันท่วมหมดเลยอะละหมาดยังไงอุ้ยกูไม่ละหมาดแล้วอุ้ยอาสบายแหละอัลลอฮ์ยกเว้นหนึ่งน้ำละหมาดก็ไม่มีดินก็ไม่มีจะเอาอะไรกับกูนักล่ะกูไม่ละหมาดแล้วมะไม่ละหมาดล่ะละหมาดได้ไงลูกมะยังไม่ได้อาบน้ำละหมาดเลยเอามะตะยามุมสิตะยามุมไงอะน้ำมันท่วมมาไม่ละหมาดแล้วเองละหมาดไปเถอะไม่ได้นะครับมีเรื่องละหมาดเรื่องเดียวที่แทนกันไม่ได้มีละหมาดเรื่องเดียวที่แทนกันไม่ได้ฉะนั้นข้อที่หนึ่งเรื่องอาบน้ำละหมาดนะครับละหมาดต้องมีน้ำละหมาดถ้าหาไม่ได้ก็เอาฝุ่นถ้าฝุ่นไม่มีก็ต้องละหมาดโดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็ให้เรารู้อ้าวมาดูข้อที่สองเรื่องละหมาดละหมาดอัลลอฮ์บอกยังไงอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมาวกูตาการละหมาดถูกกำหนดมาแล้วใครบรรลุนิติภาวะไม่ไม่บ้าไม่อะไรต้องละหมาดคราวนี้ละหมาดสูตรอันดับแรกต้องยืนดูนะอิสลามไม่ผ่อนผันนบีบอกยังไงมีชายคนหนึ่งมาหานบีละหมาดยกเลิกไม่ได้แต่คราวนี้มันยืนไม่ได้ล่ะนบีก็ให้สูตรก่อนสูตรข้อที่หนึ่งซอลลีกออีมันเจ้าจงละหมาดในท่าที่ยืนเอ้ายืนไม่ไหวอายุเยอะแล้วมันไม่ไหวหรอกยืนนานๆมันโอ้โหมันสั่นแน่หรือเข่าใส่เหล็กมานบีก็ให้สูตรข้อที่สองอะไร ซอลลี่ยูลูซันเจ้าจงละหมาดในสภาพที่นั่งอ้าวยืนไม่ได้นั่งแบบไหนถ้าจะเอาสูตรนบีต้องนั่งกับพื้นแล้วนั่งท่าตะชาฮุดครั้งแรกหรือนั่งท่าคัสมาดสองท่าอาจารย์คัสมาดก็ไม่ได้ตาชาฮุดก็ไม่ได้เข่าใส่เหล็กนั่งเก้าอี้ได้ไหมเอานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้แต่ยังนั่งกับพื้นได้แต่นั่งเก้าอี้อันนี้สูตรทัศนะจำให้ดีนะครับถ้าสูตรนบีต้องอยู่กับพื้นถ้าสูตรทัศนะนั่งเก้าอี้ต้องแยกก็เพราะว่าพวกเราต้องถามตัวเองก่อนหุยมะละหมาดไม่ไหวมะต้องนั่งวะมะนั่งกับพื้นได้ปะล่ะมะนั่งกับพื้นไม่ได้ถ้านั่งกับพื้นนะโอ้โหลูกเอ้ยมันปวดเอาไปนั่งเก้าอี้ไปนั่งเก้าอี้แต่กับพื้นนั่งได้อยู่บ้านนั่งกับพื้นได้แต่เวลาจะละหมาด ไปนั่งเก้าอี้จะได้สบายอย่างเงี้ยได้ไหมได้สูตรทัศนะเลือกเอาจะเอาสูตรนบีหรือสูตรศาสนาถ้าศาสนามีอาจารย์มีคนเขาถามในฟาตาวาในกับตอบคำถามของอุลามะว่าว่านั่งเก้าอี้ได้ไหมได้อันนั้นสูตรทัศนะแต่ถ้านั่งกับพื้นสูตรนบีนั้นเราต้องถามนะว่าเราต่อไปวันหนึ่งต้องนั่งดูแล้วดูหน้าอันนี้ยังละหมาดยืนหรือละหมาดนั่งแล้วนั่งแล้วใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วนั่งกับพื้นหรือเก้าอี้เก้าอี้นั่งกับพื้นได้ไหมโอ้นี่ถ้าต้องมีเหตุอาจารย์ถ้านั่งกับพื้นละมึงเอ้ยปวดละหมาดอัลลอฮ์ว่าอิหม่ามแม่นเมื่อไรจะเลิกวะอิหม่ามนี่แม่นนานชิบเพ่งกูไม่ตามมาละถ้าปวดถึงขั้นแบบโอ้ละหมาดแล้วไม่คุชั่วน่ะโอ้ยจี๊ดจี๊ดเดี๋ยวจี๊ดเดี๋ยวดุ้งอย่างเงี้ยอันนี้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้อัลลอฮ์จะดูตามขั้นตอนนะครับตกลงรู้แล้วนะถ้านั่งเก้าอี้โดยที่ว่าเราอยู่ว่างๆนั่งกับพื้นได้แต่ละหมาดสวมตะละกงอย่างดีเลยมึงอย่ามายุ่งโต๊ะจะละหมาดอัลลอฮฺอักบาร์แหมคุชัวคุชัวแต่เวลาละหมาดเสร็จแล้วไปนั่งสำรับกินข้าวได้อย่างนี้อัลลอฮฺเอาไหมถามว่านบีเคยละหมาดนั่งไหมเคยนบีนั่งเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นอันเราต้องไปตามสูตรนั้นไม่ได้นั่งเก้าอี้แล้วสบายโอ้โหแล้วนั่งโซฟามันสบายน้อยสบายล่ะผมเคยเป็นเกาโอ้โหพี่น้องใครเคยเป็นเกาบ้างไม่มีเลยด้วยอัลลอฮ์ทำไมมันดีกันขนาดนี้ฮะ เกาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแกไปแกพี่น้องเกามันเกี่ยวกับกฎยูริกนะครับไอเราไปกินอะไรไม่รู้เยอะถ้าวันไหนกินกุ้งหรือว่ากินไอพวกผักยอดยอดไออะไรอะชะอมจิ้มไข่อะเขาเรียกอะไรไม่รู้อัดฮามึงเอ้ยเห็นผลเลยจิตมาแล้วถ้าเผลอแบบไม่กินยานะเวลามันบวมแล้วมึงเอ้ยเป๋เลยคานเข้าห้องน้ำอะคานเลยพี่น้องเวลามันขึ้นตอนนี้ต้องระวังก็นั่งละหมาดบนโซฟาอัลลอฮ์สบายถ้านั่งข้างล่างไม่ได้อ้าวนั่นสูตรที่สองฟาอิลลัมตัสตะเตะถ้าหากว่าเจ้าไม่มีความสามารถนั่งละอาลาจัมเบนให้ละหมาดท่านอนตะแคงนะนี่อิสลามอาจารย์ละหมาดไม่ได้ยืนไม่ไหวยืนไม่ไหวก็นั่งสินั่งก็ไม่ไหวต้องนอนนอนก็ต้องละหมาดนอนท่าไหนต้องท่าตะแคงก่อนนะตะแคงขวาละหมาดท่านอนตะแคงขวาลองนึกเอาลองเนี่ยอาจารย์เราจะยกมือไงอัลลอฮ์โหลำบากเนี่ยแต่กรณีท่านอนตะแคงมันลำบากให้นอนหงายนอนหงายนอนแบบหน้าอกขึ้นฟ้าน่ะรู้จักหน้าอกใช่ไหมนอนหงายแบบนอนธรรมดาเนี่ยห้ามนอนละหมาดคว่ำนะอัลลอฮ์นอนหงายคราวนี้นอนหงายถ้านอนหงายเมื่อไรเปลี่ยนท่าเลยนะครับปกติอ้าวสมมติเนี่ยกิบลัตอยู่ทางนี้เราก็เอาศีรษะอยู่นี่เท้าอยู่นี่เขาเรียกนอนขวางตะวันน่ะบ้านเราหันหน้าไปนี้แต่คราวนี้เกิดนอนตะแคงไม่ได้ต้องนอนหงายแบบนี้ล่ะนอนหงายแบบนี้กลับใหม่ฟืดกลับมาเอาเท้าไปกิบละเอาหัวอยู่ทางทิศตะวันขึ้นและเท้าอยู่ทางทิศตะวันตกนี่กรณีนอนหงายนะครับก็ละหมาดก็ยกหัวนิดนึงในกรณีที่นอนกับพื้นนอนที่นอนเนี่ยเอาก็ใส่หมอนก็อัลลอฮุอักบัรไปนี่ศาสนาผ่อนผันไม่เรื่องละหมาดมีเรื่องละหมาดเนี่ยไม่ผ่อนผันแต่ผ่อนผันท่าเฉยๆไม่มีอาจารย์นอนไม่ได้อีกล่ะมีไม่นอนไม่ได้ละหมาดถ้านอนไม่ได้นี่ไปไหนล่ะกูโบแล้วคนนี่นะถ้านอนละหมาดอาจารย์นอนละหมาดก็ไม่ได้ไอ้คำว่านอนละหมาดไม่ได้นี่หมายความว่านอนแบบมือกะยกไม่ไหวอะไรไม่ไหวอุลามะบอกอะไรอิกมากลิบตาปักปักปักปักแล้วอ่านฟาติฮะยังไงโอ้โหมึงเอ้ยลองนึกดูถ้า ้าอ่านฟาติฮะกะลิบตาไหนฮัดยาลองดิกะลิบตาอ่านฟาติฮะอัลลอฮ์ต้องมีเอาใครทำได้บางทำได้ไหมไหนเพราะยอมไม่ได้นะแล้วก็โอ้โหแล้วกว่าจะจบฟาติฮะโอ้คงจะไปกันใหญ่อะได้ไหมนึกในใจอ่านฟาติฮะเพราะปากพูดไม่ได้ตาก็กะลิบปักกะลิบปักอัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบบิลอาลามีนโอ้โหกว่าจะจบดอลิดตาเสียข้างนึงนะครับอันนี้อิสลามให้จนกระทั่งสุดท้ายเรื่องละหมาดนั้นไม่มียอมแต่อิสลามมีทางออกยืนไม่ได้ไหมนั่งไม่ได้นอนไม่ได้ไปกุโบก็จบแล้วนั่นเรื่องละหมาดแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยพยายามรักษาสูตรให้เหมือนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอ้าวเมื่อเราได้เรื่องละหมาดเราไปดูอีกสูตรของการละหมาดถ้าอยู่บ้านต้องละหมาดเต็มอยู่บ้านย่อได้ไหมอาจารย์วันนี้ไม่สบายป่วยอยากจะละหมาดย่อจำไม่ดีนะครับละหมาดย่อต้องเดินทางอย่างเดียวป่วยไม่ยอมไม่มีอะไรถ้าอยู่บ้านแล้วก็ต้องละหมาดซูรี่4เป็น4อาจารย์ขอ2ได้ไหมไม่ได้เพราะจะขอ2ต้องออกเดินทางแล้วจะทำ2ยังไงล่ะมัดเอ้ยมึงขับรถพามะไปบางแสนหน่อยมะอยากจะละหมาดย่อนี่อิสลามจะทำยังไงม่าเนี่ยเกิดมาเนี่ยเอา70ละม่ายังไม่เคยละหมาดย่อเลยพี่น้องหาโอกาสละหมาดย่อด้วยนะบอกโลกพาม่าไปบางแสนหน่อยม่าจะละหมาดย่อไปบางแสนเลยอย่าเพิ่งกลับนะไปอยู่เย็นๆหน่อยม่าจะได้ละหมาดซูรี่อัลลอฮ์นั่งบนรถเข็นเลยภูมิใจนะโลกเกิดมาใบนี้ใครยังไม่เคยละหมาดย่อเลยอ้าวฮัจญะห์ถ้ายังไม่เคยรีบไปบางแสนรีบไปบางแสนตังไม่มีไปบางแสนทำไงหาทางนะครับเกิดมาครั้งหนึ่งให้ได้ละหมาดย่อให้ลูกพาไปบางแสนเราจะได้ละหมาดย่อนั้นเรื่องของการละหมาดสูตรอิสลามวางซูรี่4ถ้าจะให้2ต้องออกเดินทางคราวนี้เวลาออกเดินทางจาก4เหลือ2นั่นเห็นไหมอิสลามยอมให้อีกนะ2เอ้าถ้าหากว่าอาจารย์ย่อไม่ได้ล่ะอยู่บ้านแต่ป่วยต้องกินยาอยู่บ่อยๆเลยจะทำยังไงดีต้องกินยาแล้วกินยาเนี่ยบางทีมันก็ตอนซูฮุดกินยากินข้าวแล้วกินยามันก็ตื่นตอนอาซัรแหละแต่ตื่นมาเนี่ยบางทีสมองมันยังเบลอๆงงๆพี่น้องเอาละหมาดอัสรีมารวมเลยไม่ต้องละหมาดตามเวลานะคนป่วยที่กินยาเนี่ยจะได้สบายศาสนาให้ทางออกแล้วอ๋อก่อนกินยาใช่ไหมกินยาเสร็จแล้วก่อนกินยาได้เวลาซูรี่เดี๋ยวเมาะละหมาดก่อนอัลลอฮฺอักบัรละหมาดซูรี่ให้ครบ4แล้วเอาอัสรีมาอีก4ตกลงละหมาดในเวลาซูรี่กี่รอกาต8เวลา8เสร็จแล้วกินยาแล้วก็นอนไปตื่นขึ้นมา5โมงเย็นเอ้าอาจารย์อาซัตยังไม่หมดเลยล่ะจะต้องละหมาดอาซัตอีกไหมไม่ต้องเพราะศาสนาอนุญาตสำหรับคนมีอุซูรเช่นต้องกินยาถ้าตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะอะไรเอาละกันศาสนาผ่อนผันฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าอยู่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยหลอเพียเหลือเกินเพียไปทำงานกลับมาละหมาดซูฮุดบ่ายสองแล้วอ่ะกว่าจะกลับจะเสร็จมาละหมาดซูฮุดบ่ายสองแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเราหลับหยับยาวเนี่ยกูว่าถึงมักริบละหมาดซูรี่4แล้วเอาอัสรีมารวมด้วยทำได้ไหมได้นบีเคยทำแบบนี้ซอฮาบะเคยถามนบีอ้าวนบีละหมาดรวมด้วยเหรอนะครับมีหะดีษนบีจะละหมาดรวมฉะนั้นเราก็สามารถรวมได้แต่ย่อได้ไหมไม่ได้ฉะนี้เรากลับไปบ้านรู้แล้ววันนี้มันแย่ปกติเราก็ละหมาดซูรี่ค่ะเวลาก็ตามมันอัสรีแต่วันนี้โอ้โหรู้สึกแย่วัยพีไปหาหมอมามันชักไม่ค่อยดีแล้วเฮ้ยร่างกายเราเนี่ยสงสัยต้องนอนหน่อยก็ละหมาดซูรี่เสร็จเอาอัสรีมารวมเลย สบายตอนอัสรีไม่ต้องละหมาดแล้วแล้วก็จะตื่นมาตอน5โมงเย็น6โมงเย็นเวลาอัสรียังเหลืออยู่ก็ไม่ต้องละหมาดเพราะเราละหมาดไปแล้วนั่นเรื่องของการละหมาดรวมแม้กระทั่งการจะออกเดินทางจากปกติอัลลอฮ์ห้ามละหมาดต้องอะไรสูตรเดิมอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมากูตะการละหมาดถูกกำหนดมาโดยมีเวลาที่แน่นอนต้องละหมาดตามเวลานี่สูตรแรกแต่ถ้ามีอุปสรรคจากสูตรที่อัลลอฮ์วางไว้อัลลอฮ์ก็เลื่อนใหม่อ้าวจากการมีอุซรเหรอเอามีอุซรเอามาร่วมจะเดินทางก็เหมือนกันวันนี้เขานัดไปเจอกันที่สนามบินสามทุ่มเราก็ละหมาดมักริบที่บ้านละหมาดมักริบเสร็จแล้วเอาอิชามารวมเลยแต่ย่อได้ไหมไม่ได้ยังอยู่ที่บ้านเราก็ละหมาดมักริบเสร็จแล้วก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็อิกอมาเสร็จก็ทำอิชาอีก4นบีบอกอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอันนารอซูลลอยซอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานาฟีกอสวะติตะบุกครั้งหนึ่งในตอนทำสงครามตะบุกนะครับอิซาซากอชัมส์กับละอัยยัรตะฮิลาญะมาอะห์บัยนัซซุฮรีวัลอัสรีถ้าหากว่านบีออกเดินทางออกไปแล้วก็ยังไม่เข้าเวลาซูรีพวกเราเนี่ยนะพยายามเรียนแบบนะแต่พวกเราบางทีก็ผมก็งงเอาจนกระทั่งพวกจัดทัวร์เนี่ยปวดหัวนบีให้สูตรยังไงพี่น้องรู้ไหมสมมุติเราออกเดินทางตอนเช้าก่อนละหมาดซุฮรนบีให้เอาละหมาดซุฮรไปรวมกับอัสัดนะแต่พวกเราเดินทางไปเวลาถึงปั๊มโอ้ยเข้าซุฮรแล้วอ่ะโอ้ยละหมาดอัลลอฮ์คือบางครั้งเนี่ยเราต้องคิดด้วยนะครับนบีเนี่ยถ้าออกเดินทางหะดีษนบีบอกว่านบีเวลานบีออกเดินทางก่อนเข้าซุฮรนบีจะเก็บละหมาดซุฮรไปรวมกับอัสรีนะครับวะอียัรตะฮิลาวะอียัรตะฮิลกับละอันตะซีกอชัมอัคฮอรออัซซูรอฮัตตายันซิลาลิลอัสรีแต่อันแรกดวงอาทิตย์คอยนะครับอันแรกนบีบอกอย่างนี้อันแรกเนี่ยสมมุติว่าได้ละหมาดเวลาละหมาดซูรีแล้วนบียังไม่เดินทางนบีก็จะเอาละหมาดอัสรีมารวมกับซูรีเลยพูดกลับกันเอาใหม่สมมุติว่าได้เวลาซูรีนบียังไม่ออกเดินทางเลยเอาเราเข้าละหมาดซูรีเขานัดที่สนามบินเราก็ละหมาดซูรีเวลาละหมาดซูรีเสร็จแล้วเราก็เอาอัสรีมารวมแล้วค่อยออกไปถึงสนามบินนั่งรอเครื่องบินยังไม่ออกเลย4โมงก็ยังไม่ออก5โมงก็ยังไม่ออกเลยนู่นออกหลังอิชาแต่ให้เราไปตั้งแต่ซูฮรเราก็ละหมาดซูรีที่บ้านแล้วละหมาดอัสรีที่บ้านแล้วก็ออกไปเวลาไปอยู่ถึงที่สนามบินแล้วที่ละหมาดก็มีที่อะไรก็มีต้องละหมาดไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องเหมือนกันแหละเราออกไปเที่ยวไหนก็ได้ออกไปเที่ยวถ้าเข้าเวลาซูรีละหมาดซูรีก่อนและอัสรีมาเลยคราวนี้เที่ยวสบายเลยยันมะกริบอันเนี้ยสูตรที่นบีสอนแต่ถ้าออกก่อนซูรีล่ะหรือออกก่อนมะกริบให้เอาละหมาดซูรีไปรวมกับอัสรีโอ้เขานัดไว้8โมงเช้านั่งรถไปกินที่กินบุญที่พนัสสมมุติไปกินอะไรกินงานเขาเชิญกินงานที่พนัสนิคมที่ชลบุรีเราก็ออกตั้งแต่โมงเช้าไปถึงพนัสเที่ยงนั่งกินอีกกว่าจะกลับอีกอะไรอีกทำไงอ่ะเข้าซูรีแล้วเนียดเอาละหมาซูรีรวมกับอัสรีอาจารย์จะกลับถึงบ้านตอน4โมงเย็นน่ะนั่นแหละพี่น้องเอาละหมาดซูรีมารวมกับอัสรีที่บ้านก็ยังได้แต่ให้รู้ว่าถ้าถึงบ้านย่อได้ไหมไม่ได้แล้วแต่ถ้าพี่น้องอยากจะย่อไปกินบุญที่พนัสนิคมเวลาได้เวลาก็ละหมาดซูรีเท่าไหร่ 2อัสรีเท่าไหร่2ก็ให้เราดูเอาก็แล้วกันเนี่ยอิสลามให้ความสำคัญไม่ใช่ว่าโอ้โหลำบากเข้าซูรีแล้วเฮ้ยทำไมมึงยังไม่ละหมาดอีกอ่ะอยู่ทำไรเนี่ยซูฮูดเดี๋ยวก็หมดหรอกเฮ้ยๆสยอเดินทางแล้วเดินทางมาเพื่อทำไรอ่ะอ๋อมากินปูหิวอยากกินปูทะเลไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอยากจะกินปูแล้วปูบางแสนก็ไม่เอามันก้ายไปอยากจะกินปูพัทยานะครับอยากจะกินทุเรียนระยองวันเนี้ยมะอยากจะกินทุเรียนระยองมังคุดจันพามะไปหน่อยได้เวลามะมาซื้อมังคุดซื้อแล้วมะละหมาดย่อได้เหรอจะละหมาดอะไรยกเว้นเดินทางไปตีไก่เดินทางไปตีไก่ละหมาดย่อได้ไหมอุลามะบางกลุ่มบอกไม่ได้นะถ้าเดินทางไปตีไก่เดินทางไปเรื่องพนันเรื่องอะไรอย่างนี้ถ้าเรื่องไม่ดีห้ามเอาเฉพาะเรื่องดีๆอันนี้อุลามะส่วนใหญ่บอกอย่างนั้นนั้นเราสบายใจเราเดินทางไปอะไรไประยองไปซื้อทุเรียนระยองบ่ายสองกลับเรายังไม่ได้ละหมาดซูรีล่ะไม่มีปัญหาเนียดเอาละหมาดซูรีเลยรวมกับอัสรีเฮ้ยกูเดี๋ยวกูเอาละหมาดซูรีไปรวมกับอัสรีแล้วที่บ้านเลยได้ไหมได้กลับมาถึงบ้านบ่ายสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นก็อาบน้ำอาบท่าไปละหมาดอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซูรีกี่รอกาตคราวนี้สี่แต่คราวนี้บางคนถ้าไม่เรียนทำไงอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดกอดอเพราะเขาไม่เคยละหมาดรวมไงมันมีพี่น้องมีคนบางคนนะครับเอาว่าอีกสายหนึ่งก็แล้วกันพวกนี้เขาละหมาดรวมไม่เป็นเขาจะกอดออย่างเดียวไปทำอะไรก็แล้วแต่กลับมาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดกอดอฟัดดูซูรีสี่รองอัลลิลลาฮิตาละอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูอัสรีสี่รองอัลดีไม่ดีนู่นเล่นอิชาทีเดียวเลยกอดอซูฮูดกอดออัสรีกอดอมักริบไปอิชาอันนี้เรียกบาฉะนั้นสบายใจถึงแม้เราจะไม่ละหมาซูรีในเวลาก็ไม่บาเพราะเราเดินทางเดินทางไปเลยพี่น้องไม่ต้องไปกุ้มใจเรื่องละหมาดเพราะเราไม่ทิ้งละหมาดอยู่แล้วเดินทางไปถึงระยองซื้อทุเรียนหนึ่งลูกบ่ายสองเลยแล้วจะละหมาดตรงไหนวะเนี่ยมาหาสุราไม่เจอเออมึงไม่ต้องจอดอะนึกในใจเลยนั่งในรถตั้งใจเอาฟัดดูซูรีรวมกับอัสรีลิลลาฮิตาลาคราวนี้ก็แวะเซวงเซเว่นให้เต็มที่ไม่ใช่เราไม่เห็นใจละหมาดหรือเราไม่ได้ให้คุณค่ากับละหมาดเราให้คุณค่าละหมาดแต่อิสลามให้ทางออกกลับมาถึงบ้าน 4:30 น.อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยเออมึงปอกทุเรียนไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาละหมาดก่อนจะละหมาดอัลลอฮุอักบัรละหมาดซูรี4ละหมาดอัสรี4จบมานั่งกินทุเรียนได้
1: อาจารย์ครับ
0: ครับ
1: รู้สึกจะมีปัญหาและจะต้องถามนิดนึง
0: ครับ
1: ในกรณีที่อาจารย์บอกกลับมาถึงบ้าน 4:30 น.แล้วก็ละหมาด
0: ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: ท่านนี้ไอ้ 4:30 น.นี่มันเวลามันชวนใจแล้วถ้าเราละหมาดซูรีก่อนเนี่ยอาซัดมันจะออกนอกเวลามั้ย
0: ละหมาดซูรียังไงนะ
1: 4:30 น.เนี่ยเวลามันใกล้จะอาซัดแล้ว
0: อ๋อไม่ใช่สิเราให้เข้าอาซัดเลยนั่นหมายความว่าเราไม่ละหมาดซูฮุดในเวลาเลยทิ้งซูฮุดในเวลาไปเลยไปเอาซูฮุดมาละหมาดในเวลาตอน 5:00 น.เลยเราทิ้งซูฮุดไปเลยแต่ว่าเราเอาซูฮุดมาอะไรมาละหมาดในเวลาอัสรีตอน 5:00 น.ได้ไหมได้นั่นแหละนบีทำเพราะอะไรให้สบายกับอุมมะห์นบีฉะนั้นโอกาสที่จะทิ้งละหมาดไม่มีเลยพวกเราเอามีธุระใช่ไหมเอารวมสิเอาเดินทางจาก4รู้บนแยกว่าเอาเหลือ2สิฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่อิสลามไม่มีทางออกจะเอาตรงไหนไปอ้างกันอัลลอฮ์ฉันไม่มีเวลาเนี่ยซูฮุดงานมันติดมือเอาทางานเอาสมมุติอีกอาจารย์อัลลอฮ์เนี่ยทำงานในโรงงานโอ้โหเนี่ยเขาช่วงบ่ายเนี่ยเขาเร่งงานเขาไม่ให้ออกเลยไม่มีปัญหาข้าพเจ้าตั้งใจเอาฟัดดูซูรีรวมกับอัสรีจบฉะนั้นไม่มีเลยที่อิสลามไม่มีทางออกย่อก็ได้ย่อตอนเดินทางถ้าอยู่บ้านเต็มแล้วรวมได้ไหมได้ เดินทางไปไหนๆกลับมาเอ้ายังไม่ได้ละหมาดซุฮรเลยมาละหมาดตอนอัสรีได้ไหมได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเนียดขณะที่อยู่ในเวลาซุฮรนะต้องเนียดในเวลามันด้วยถ้าไม่เนียดในเวลาไม่ได้นะครับนั้นเราสบายใจอยู่บนโลกดุนยาไปเนี่ยไม่ได้อะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งทีเอ็มจัดไปเชียงใหม่ผมก็ให้นาอีมคุมไปผมเนี่ยไปเครื่องบินคุณนาอีมก็คุมไปคราวนี้ลูกทัวร์น่ะก็ความที่ด้วยกับความเคร่งนะไม่ได้เลยได้เวลาละหมาดต้องละหมาดคุณนาอีมก็มาเล่าให้ผมฟังอาจารย์ไม่อยู่นะไม่ไหวปวดหัวคนอะเลมในรถมันเยอะทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเอาล้ออาจารย์ได้เวลาซุฮรมันถามกันทั้งรถเลยจะละหมาดที่ไหนจะละหมาดที่ไหนเขาทำอย่างกับผมน่ะไม่ละหมาดผมน่ะวางโปรแกรมแล้วเออนี่แบบเวลาเข้าซุฮรบ่ายโมงแล้วคนถ้าเคยละหมาดน่ะมันเครียดไงโอ้โหได้เวลาละหมาดอู้ยังไม่ละหมาดอีกไปเที่ยวอะไรวะเที่ยวแล้วไม่ได้ละหมาดอีกกูอยู่ไม่อร่อยก็เกิดความเครียดเกิดขึ้นลูกทัวร์กับคุณนาอิมคุณนาอิมก็มาเล่าผมบอกคุณนาอิมเดี๋ยวผมจะสอนใหม่เรื่องละหมาดเนี่ยทิ้งไม่ได้ถูกต้องแต่ถ้าไปเที่ยวทั้งที่ไปเที่ยวนะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวมะคะโลกดูมะคะโลกของอัลลอฮ์นี่แหละนะครับให้เราทำไงเราก็รอหัวหน้าเขาจะว่ายังไงคุณนาอิมครับเราจะละหมาดกันที่ไหนครับคุณนาอิมเนี่ยต้องจอดก่อนนะได้เวลาละหมาดแล้วไม่ละหมาดได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะออกซุฮรแล้วพี่น้องนั่นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจนบีบอกว่าไม่ต้องห่วงสบายใจถ้าเดินทางก่อนเวลาซุฮรแล้วก็ให้เอาซุฮรไปรวมกับอัสรีนะครับถ้าเดินทางย่อด้วยรวมด้วยแต่ถ้าไม่เดินทางไม่ต้องย่อรวมได้ติดงานติดพันทาสีสุเราได้เวลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์รับงานเขาต้องแล้วอาซานก็แล้วตัวก็มีตะเปะสียังไม่ได้อะไรยังโอ้โหมันเลอะเทอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังไม่ได้อาบน้ำโยคะดัดเลยนอนกับภรรยามาเผอิญรีบมาทาสีให้แล้วยังไม่ได้ยกคะดัดเลยแล้วก็จะทำไงเออคนไม่ได้ยกนะยกคะดัดทาสีสุเหร่าได้ไหมครูสมานโอ้ทีริยาเนี่ยดีนะฟังบรรยายด้วยกินด้วยวันนี้ทำไมคนเยอะจังเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนมีแจกตังค์นะครับนั้นอิสลามมีทางออกพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่มีโอกาสทิ้งละหมาดอยู่บ้านเปล่าๆมีธุระเนี่ยซุฮรรวมกับอัสัดได้เวลาอัสัดเราก็ละหมาดซุฮรด้วยละหมาดแล้วก็ไม่บาปด้วยอันเนี้ยเป็นสูตรจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละพี่น้องเขาให้พักเบรกเดี๋ยวนึงให้พวกเราได้ทานอาหารแล้วก็ครูสมานมีเรื่องอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องด้วยครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราก็มาต่อนะครับก็สรุปเรื่องละหมาดอันดับแรกต้องละหมาดตามเวลาตรงเวลาแต่ถ้ามีอุปสรรคข้อที่1ถ้าเรามีอุปสรรคในการที่จะละหมาดซูรีเราก็เนียดเอาซูรีไปรวมเลยนะครับกับอัสรีไม่บาปอ้าวเราเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็จะกลับถึงบ้านอีกทีนึงก็4โมงเย็นเราก็เนียดละหมาดซูรีรวมกับอัสรีมาทำที่บ้านก็ยังได้นี่คือศาสนาให้ทางออกกับเรานั่นเราสบายใจพี่น้องครับเรื่องของละหมาดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็กลัวว่าอุ้ยได้เวลาซูรีแล้วจะทำยังไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องละหมาดก่อนเอาหลอจะออกเวลาแล้วไม่ต้องกลัวเอาละหมาดซูรีไปรวมกับอัสรีเลยเอามาดูข้อที่2เรื่องการกินการดื่มอัลลอฮ์บอกเบื้องต้นว่ายังไงยาอายูฮันนาสโอมนุษย์เอ๋ยกูลูมิมมาฟิลอาร์ดีฮาลาลันตอยบาจงบริโภคอาหารที่ฮาลาลแล้วก็ดีด้วยไม่ใช่ฮาลาลอย่างเดียวนะต้องดีด้วยน้ำหวานเฮลบูบอยฮาลาลไหม ฮาลาลลำไยฮาลาลไหมฮาลาลทุเรียนฮาลาลแต่เป็นเบาหวานเป็นเบาหวานหมอบอกว่ากินทุเรียนไม่ได้ที่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นของฮารอมแต่ว่ามันไม่ดีกับสุขภาพฉะนั้นอิสลามบอกเบื้องต้นต้องกินของฮาลาลข้อที่หนึ่งแล้วก็ตอยีบันดีกับสุขภาพด้วยนี่แหละครับบางครั้งของฮาลาลกินไม่ได้กับคนบางคนทุเรียนมึงเอ้ยลองกินดิเบาหวานขึ้นปี๊ดนะครับอ้าวลองคูรอฮีมอ่ะคูรอฮีมเป็นไตเขาห้ามอะไรบ้างคูรอฮีมหรือกินได้หมดห้ามหมดเลยห้ามหมดเลยตายดีกว่าฉะนั้นสูตรแรกคนที่จะกินของเข้าไปในตัวต้องเป็นของฮาลาลอาจารย์ฉันไม่ได้กินแล้วฉันดูดปืดปืดปืดบุหรี่ฮาลาลไหมบุหรี่ฮารอมอาจารย์แล้วยังดูดอยู่มันเลิกไม่ได้ยอมบาปก็จบนี่เวลาเราบอกบุหรี่ฮารอมอาจารย์มักกะเราะห์จบไหนอัลลอฮ์ไถนาเองแต่ตอบบุหรี่มักกะเราะห์ขับแท็กซี่บุหรี่มักกะเราะห์ก็คนมันจะดูดพี่น้องจำไม่ดีเวลาโต๊ะครูเขามาบอกว่าบุหรี่ฮารอมฮารอมครับครับเอ้าแล้วมายังดูละบ้างอ๋อจะเลิกไม่ได้ก็แค่นั้นฉันยอมบาปนินทาบาปไหมบาปแล้วเลิกได้ไหมอัลฮัมดุลิลละอันนี้ต้องโอ้โหคนเลิกนินทาได้นะวีรบุรุษหรือวีรสตรีหญิงโมเลยแหละอันดับหนึ่งเลยใครเลิกนินทาได้พี่น้องเอ้ยใครเลิกนินทาได้นะไม่ต้องห่วงสวรรค์เห็นเลยเพราะนบีกลัวเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเอ้าเขาบอกจงบริโภคสิ่งที่อยู่หน้าพื้นแผ่นดินเนี่ยสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ฮาลาลกับร่างกายแล้วเอ้าอัลลอฮ์ไม่ให้กินของไม่ดีอ้าวมาดูอีกอัลลอฮ์ก็บอกอินนามาฮัรรอมาอะลัยกุมอัลลอฮ์ห้ามพวกท่านนะอัลไมตะตาวัดดะมาวะลามัลคินซีรห้ามอะไรซากสัตว์ซากสัตว์กินได้ไหมไม่ได้ซากสัตว์ต้องดูอีกพี่น้องจดไว้ซากสัตว์ที่กินไม่ได้ต้องสัตว์บกสัตว์บกนะแพะตายแกะตายวัวตายเองโดยไม่เชือดกินไม่ได้ต้องสัตว์บกสัตว์น้ำปลาช่อนตายลอยมาหนึ่งตัวกินได้ไหมเอาขึ้นมาทำอะไรปลาปลาเค็มนะครับเพราะเราจับปลามาบางทีได้ปลามาจากตลาดตายยังปลานิลปลานิลตายแล้วเอาไปอยู่น้ำมันว่ายไหมไม่ว่ายแล้วแล้วก็อย่างนี้เรียกซากสัตว์ไหมไม่เรียกเขาเรียกสัตว์น้ำคำว่าซากสัตว์ตรงนี้ก็คือสัตว์บกอย่างเดียวอันนี้ต้องแยกนะปลาตายอาจารย์ไก่ตายกินได้ไหมยังไม่เชื่อไม่ได้ปลาตายกินได้ไก่ตายกินไม่ได้นี่เรารู้ละวันอะไรวัดดามาเลือดเลือดต้องเลือดแบบไหนเลือดที่เชือดปาดออกมาแล้วมันพุ่งออกมาร้องร้องร้องร้องร้องไว้ร้องไว้โรงเชือดเขาจะร้องเวลารองไว้แล้วเนี่ยไม่กินหรอกอาจารย์ฉันไม่กินฉันจะเอาไปแจกใครที่มาซื้อเนื้อฉันจะเอาไปแจกใครที่มาซื้อเนื้อฉันจะแจกอาจารย์ฉันแจกกับคนพุทธนะเอาดูมันเนี่ยพวกเนี่ยพวกใจร้ายพวกที่เอาเลือดแจกคนพุทธเนี่ยพวกใจร้ายเขาจะเป็นคนพุทธเป็นคนฝรั่งเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาของฮารอมไปให้ไม่ได้เรากินไม่ได้เขาก็ต้องกินไม่ได้ในมุมมองอิสลามอาจารย์เอาเหล้าไปให้เขาได้ไหมไม่ได้เอาไก่ตายไก่มันเพิ่งตายเองไก่ไม่ดีดีกว่าวัววัวเพิ่งตายเรียกมาเลยตะแหวนตะแหวนที่บ้านมีวัวตายตัวนึงยกให้ตะแหวนเลยเราบาปด้วย นะครับอันนี้ซากสัตว์เลือดที่พุ่งออกมาเวลาขายเนื้อแถมเลือดไม่ได้เวลามันกินซีรเนื้อหมูหมูนี่รู้อยู่แล้วคนริยาไม่กินกินไหมคนข้างหน้าเนี่ยเนื้อหมูกินอัลฮัมดุลิลละห์เล่นกระทั่งหมูเนื้อหมูไม่มีใครกินหรอกอีกอันหนึ่งวามาอูฮิลลาบิฮิลิกอยวามาอูฮิลลาบิฮิลิกอยริลลาสัตว์ที่ถูกเป่งนามานอกจากอัลลอฮ์ฉะนั้นทำไมถึงไอ้ข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างมันกินไม่ได้รู้ไหมพี่น้องก็เพราะตอนเชื่อนะบิสมิลลาห์แต่ในใจนะนึกถึงใครยินเพราะไอ้ขนมพวกเนี้ยไอ้ไก่พวกเนี้ยไก่เหลืองเนี่ยมันเป็นไก่อันตรายไก่เดนเจอร์รู้จักเดนเจอร์มั้ยไก่อันตรายพอมันไม่ใช่ไก่ธรรมดาเชื่อแล้วขาต้องอยู่หัวต้องอยู่ครบเลยอันเนี้ยมันเนียดเพื่ออัลเลาะห์หรอไม่ใช่แล้วมันต้องมีซะเบะอะไรสักอย่างเช่นต้องมีคนป่วยแล้วไปหาหมอแล้วหมอขอความช่วยเหลือจากยินคราวนี้ต้องเครื่องคำนวณคูอะไรตาอะไรพวกเนี้ยนี่แหละพี่น้องไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์แล้วไอตอนเชื่อบิสมิลลาห์แต่ใจเชื่อทำเพื่อใครนี่อยากกินไม่ได้ฉะนั้นไอ้ไก่ที่ถูกเชื่อหัวใจนึกถึงพวกยินพวกเส้นว่ายอย่างอื่นพี่น้องพวกเราเนี่ยแปลกจริงๆแล้วก็ทำให้เราสับสนไปเอาพิธีกรรมของศาสนาอื่นมาแล้วเอาอิสลามไปใส่พี่น้องรู้ไหมดูดิไปเอาเรื่องข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งไก่ย่างเนี่ยของคนพุทธก็มีแต่เราแตกต่างกับเขาไงกูใส่บิสมิลลาห์ใส่บิสมิลลาห์ปั๊บเป็นของเราทันทีเลยใส่บิสมิลลาห์เป็นของเราทันทีเลยขึ้นเสาเอกเสาโทของต่างศาสนิกหมดเลยจะทำให้เป็นของอิสลามทำไงพี่น้องอิสลามไม่ใช่ตามแบบนะทำไงไปเอาโต๊ะครูมาพี่น้องรู้เปล่านี่ผมได้รูปมารูปหนึ่งอัลเลาะห์เหมือนกันเดียเลยหลวงพ่อมีพระอยู่ 4-5 รูปเขาก็ถือสายศีลกับเสาเอกเสาโทมุสลิมก็เหมือนกันขึ้นเสาเอกเสาโทเอาเชือกผูกฝนมันตกเอาเชือกพี่น้องผูกกับเสาแล้วตะครูก็อยู่ในเต็นท์แล้วก็ถือเชือกแล้วก็จับไว้ที่มือแล้วก็อ่านดุอาแล้วก็ดุอาก็จะวิ่งไปที่เสาอัลเลาะห์นี่พี่น้องเดี๋ยวใครอยากดูอยู่ในนี่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แต่จะทำให้เป็นของแขกหน่อยทำไงอ๋อเอาดูอาใส่ดิมันจะได้เป็นของแขกนี่แหละพี่น้องไปเอารูปแบบเขามาแต่จะให้ไม่เหมือนเขาใส่กุรอานไปหน่อยใส่ฮะดีษไปหน่อยใส่ดูอาไปหน่อยเช่นเดียวกันไม่แตกต่างกับไก่เชื่อแกงเผ็ดในหม้อพี่น้องยกขึ้นไปไหมข้าวยกไหมแต่ถ้าทำบุญแบบนั้นหนึ่งสำรับต้องไปวางตรงโต๊ะอิหม่ามแล้วมีอะไรมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวเหลืองไก่โอ้โหแล้วก็ตอนก่อนๆผมเนี่ยชอบเดาออไปก็มองมันก็ถึงกูบอกว่าเนี่ยอามีนเมื่อไรกูจะโตมั่งเนอะกูโตแล้วมึงกูจะอ่านดูอาให้เก่งเลยเขาเนี่ยข้าวเหนียวลงข้าวเหนียวเหลืองเสร็จกูหมดแล้วไม่รอแล้วก็ถ้าเราเป็นโต๊ะมะมุมนู่นนั่งตรงนู่นแล้วก็มองไก่แล้วเวลาดออเสร็จแล้วเขาก็เอาไปในครัวฟันใส่มาให้โต๊ะอิหม่ามมะมุมได้กินกับอัลเลาะห์ดีไม่ดีโคนหน้าแข้งนี่พี่น้องของมันจริงเป็นแบบนั้นทำไมไม่เอาแกงเผ็ดขึ้นมาด้วยล่ะแกงมัสมั่นไม่เอาขึ้นมาล่ะผัดหมี่ไม่ใส่มาล่ะแต่เอามาเฉพาะข้าวเหนียวเหลืองไก่นี่แหละพี่น้องแต่เวลาเราบอกอย่างนี้คนที่จะทำนะเขามีเหตุผลหมดแหละนี่นะที่เราทำแบบนี้เราไม่เอาขึ้นมาหมดเราก็เอาขึ้นมาบางส่วนแต่จริงๆเราก็รวมหมดแหละเราไม่คิดอะไรหรอกไอ้ที่โต๊ะครูมันพูดนะมันก็พูดไปพี่น้องมีเหตุผลอีกแล้วมีเหตุผลหมดแหละคนจะทำนะมันจะมีเหตุผล100,800เราก็กินกับปัญญาด้วยฉะนั้นพี่น้องไอ้ไก่ข้าวเหนียวเหลืองที่กินไม่ได้เนี่ยเพราะเป้าหมายจริงๆนะไม่ใช่เพื่ออัลเลาะห์หรอกพี่น้องเพื่อยิน นั้นเรากินไม่ได้แล้วก็อาจารย์เราไม่รู้ในใจเขาล่ะอ้าวมีบางคนจะแบบโลกสวยหน่อยอาจารย์ทำไมเราจะกินไม่ได้เรารู้เหรอว่าเขาเนียดเพื่อยินถ้าคนพูดแบบนี้นะพี่น้องไม่ต้องพูดต่อมึงกินไปเถอะไม่ต้องไปบอกมาแล้วห้ามอย่าไปห้ามเพราะมันจะกินแล้วนี่มันก็จะหาเหตุผลทำไมจะกินไม่ได้เรารู้ในใจเขาเหรอเขาอาจจะเนียดเพื่ออัลลอฮ์ก็ได้เขาไม่ได้เนียดเพื่อยินหรอกเฮ้ยถามในใจจริงๆเองแกล้งโง่หรือเองไม่รู้เนี่ยเรื่องแบบเนี้ยอยู่เฉยๆจะทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งทำบุญประจำปีสองหายป่วยสามถูกผีเข้าห้าแล้วก็เป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่หมอปุ้มเสร็จแล้วก็เอานะคำนวณครูก็ข้าวเหนียวเหลืองไก่บางบ้านหนักกว่านั่นพี่น้องทำเสร็จแล้วรู้ไหมผมเคยเห็นเลยเขาเอาไปวางที่กอไผ่เลยเพราะยินเนี่ยมันอยู่ที่กอไผ่ตัวที่เขาเลี้ยงไว้เขามีตัวหมอพวกนี้มันมีตัวนะครับเขาคุมยินไว้ด้วยเขาก็เอาไปวางไว้เลยทั้งถาดเลยส่วนหนึ่งก็ให้โต๊ะอิหม่ามกินส่วนหนึ่งก็ไปให้ยินกินเดอะออเสร็จแล้วยินมันก็ชอบฉะนั้นสัตว์ใดก็แล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาชัดเจนเลยนะสมัยนบีเนี่ยเขาจะมีแท่นหินพี่น้องเวลาเชื่อสัตว์ป้าบเชื่อสัตว์แล้วด้วยน้ำของไรเทพเจ้าดังๆในยุคนั้นก็มีลาดอุซามานาดนี่เทวรูปที่มีชื่อดังๆลาดอุซามานาดสามองค์นี่พี่น้องเป็นเทวรูปที่มีชื่อดังในนครมักกะเลย1ลาด2อุซา3มานาดเวลาใครจะเชื่อก็ด้วยน้ำของอัลลอฮ์และลาดด้วยน้ำของอัลลอฮ์และอุซาจะมีแบบนี้หรือบางคนไม่กล่าวนามอัลลอฮ์เลยเชือดอันนี้ด้วยกับน้ำของลาดอุซามานาดเขาชัดเจนแต่ของเรามันทำให้มัวเชือดจริงๆอะเพื่อยินแต่กล่าวบิสมิลลาห์จะได้กินได้เนี่ยพวกเรามันเป็นซะอย่างนี้แล้วเวลาเราบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะทำไมมันจะไม่ดีล่ะโต๊ะครูเขาบอกกินได้พี่น้องรู้ไหมผมมีคลิปล่าสุดขึ้นเสาเอกเสาโทของบริษัทหนึ่งโต๊ะครูมีชื่อเสียงเลยอ๋อพี่น้องหน้ามุจ้าพี่น้องรู้ไหมเขาทำไงเอาดอกไม้ดอกกุหลาบพี่น้องเป็นกลีบๆนะร้อยเลยนะโรยๆแล้วเอาน้ำขันหนึ่งแล้วก็มีใบไม้อย่างก็ใบมะยมอ่ะจุ่มแล้วก็รดนี่เลยนี่นะโต๊ะครูนะอัลลอฮ์พี่น้องสุดแล้วอ่ะสตังเหรียญโยนลงไปก้นหลุมแบงค์โยนไปก้นหลุมแล้วก็เอาดอกไม้โยนลงไปแล้วก็เอาน้ำมนต์นี่พรมพี่น้องนี่มีคนส่งคลิปมาให้ดูอัลลอฮ์แล้วเป็นโต๊ะครูดังด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่แหละทำแบบนี้แหละใครอีกจะห้ามได้อ้าวไอ้เรื่องนั้นไม่เท่าไรที่เล่ามาให้พี่น้องฟังเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเอาแหละจะเป็นเลือดก็ดีจะเป็นซากสัตว์ก็ดีอัลลอฮ์ห้ามของเส้นไหว้ก็ดีกินไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดความขับขันอัลลอฮ์บอกไงฟามานิตตอฟามานิตตุรกอยรบากินวะลาอาดินฟะลาอิสมาอะไรถ้าเกิดมันตกในสภาพที่คับขันไม่มีอะไรกินเลยไปติดเกาะมีหมูอยู่1ตัวแต่พวกเราคงไม่ติดเกาะหรอกเกาะเดี๋ยวนี้สบายและที่สบายที่สุดเกาะเมียนะดีนะเอ้าใครนะเกาะภรรยาเนี่ยไม่จนหรอกนะครับเพราะภรรยาเนี่ยแกร่งความอดทนสูงเรื่องอดทนนี่ที่หนึ่งเลยแล้วก็เรื่องรักสามีนี่อดทนไม่ต้องเกาะเถอะนะครับบังอาลีมาเปล่านะครับเกาะครูสมานนับตังใหญ่เลยนะครับคงจะเอาตังไปแจกที่ไหนอย่าลืมร่วงใส่กระเป๋าตัวเองนะคราวนี้กรณีที่หากว่าอัลลอฮ์ห้ามแต่เกิดตกในสภาพที่จำเป็นล่ะกินได้ไหม ได้เลยหมูก็กินได้คราวนี้ไอ้พวกเราไม่ทันจะจำเป็นเลยไม่ทันจะจำเป็นเลยหาเรื่องให้จำเป็นเล่นนะครับนี่อาจารย์มันลำบากนะทำยังไงมันไม่รู้จะไปหาอะไรกินอัลลอฮ์พี่น้องกินของไม่ฮาลาลเมื่อวานไปซื้อเนื้ออัลลอฮ์พี่น้องแล้วมันอยู่ด้วยกันเลยไปแมคโครไปซื้อเนื้อบดอยากจะโชว์ฝีมือให้ลูกอึ้งจะผัดกะเพราโอ้โหละการผัดกะเพราของผมนี่มันลำบากมากต้องใบกะเพราต้นด้วยนะต้นแบบที่ปลูกเองอะไอ้ที่เขาขายในตลาดไม่เอาใบมันใหญ่ไม่อร่อยแล้วมันหาง่ายๆเลยไอ้ใบกะเพราใบเล็กๆอ่ะโหต้องขับรถไปอีกบ้านอีกคนนึงขับรถอีกที่ไปซื้อเนื้อไปเจอเนื้ออยู่คู่กันเนื้อบดฮาลาลกับเนื้อบดไม่ฮาลาลไม่มีฮาลาลเราจะเอาเนื้อไหนอยู่คู่กันฮาลาลแพงแพงนะ300แล้วเนื้อบดอีกอันนึงเนื้อบดจากบ้านอะไรมาอยู่คู่กัน225เอาใครดีฮาลาล300ไม่เป็นไรนะไอ้คนมีตังค์มันก็ไม่มีปัญหาสิอัลลอฮ์ก็มีตัดสินใจถ้ามีคนเฮ้ยเนื้อบดเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกเลือกของฮาลาลแพงโอ้โหแล้วก็คิดดูทำกะเพราผัดกะเพราแบบสุดยอดแม่อยากจะผัดให้พี่น้องกินเหลือเกินติดใจทั้งตำบลผัดกะเพราโอ้โหอร่อยพี่น้องผมผัดฝีมืออัลลอฮ์พี่น้องความนี่ไม่เคยทำมากี่สิบปีแล้วชิมอยู่นั่นแหละชิมกว่าจะให้ลงตัวน่ะสุดท้ายอิ่มชิมจนอิ่มไอ้ลูกถามว่าย่อผัดกะเพราอะไรอ่ะผัดกะเพราจนกระทั่งแบบว่าชิมไม่หยุดเลยน่ะต้องชิมเฮ้ยมันไม่ลงวะน้ำตาอีกหน่อยนึงไม่ลงอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นก็ให้ดูให้ดีดูให้ดีของฮาลาลกินแต่ของที่ฮารอมบางทีมันไม่ได้ฮารอมในตัวมันหรอกของฮาลาลมันก็ไปมีใน 7-Eleven เขาจะมีอะไรนะฮอทดอกไส้กรอกอะไรอ่ะของ IBF ใช่ป่ะไม่รู้เคยกินไหมโอ้โหไม่เคยกินเลยหรอกของ IBF มึงมีฮาลาลอยู่ใน 7-Eleven ด้วยนั่นแหละของอิบรอฮีมฮาลาลได้นั่นแหละครับคราวนี้ตัวน่ะฮาลาลปั๊บแต่ต้องเอาไปเข้าเวฟไอ้นี่อะไรโบโลน่าหมูเพิ่งเวฟก่อนเราเองไอเราคอดียาตัดบอกพนักงานเวฟด้วยแฉบเอาเข้าไปเวฟเอาไงล่ะตู้นี่เวฟหมูด้วยเวฟแขกด้วยแล้วเราคอดียาจะกินยังไงอ่ะไม่เป็นไรไม่ใช่หมูฮะก็นั่นแหละครับมุสลิมอินเตอร์เนชั่นแนลมุสลิมอินเตอร์นี่ทำได้หมดแล้วครับขายเหล้าก็ได้น้องคุมิยาบเลยในเซเว่นเอาไอเนี้ยแบ็คเลเบิลทำเหมือนเคยกิน1ขวดไอ้นี่ก็ฟาบบาปไหมบาปเรื่องเหล้าพี่น้องคนแบกบาปคนขนบาปคนกินบาปคนเสิร์ฟบาปคนนั่งร่วมวงไม่ได้กินไม่ได้แบกไม่ได้อะไรบาปไหมบาปทำไมอ่ะนบีบอกอย่านั่งร่วมวงในที่วงนั้นมีเหล้าอาจารย์ฉันไม่ได้กินเหล้าฉันกินถั่วมีมุสลิมทำงานตามบริษัทนะเวลาเขาจัดงานเลี้ยงอ่ะมันก็จะมีเหล้ามีเบียร์ก็ต้องไปกับเขาอาจารย์ไม่ไปได้ยังไงอ่ะแต่ฉันไม่ได้กินเหล้านะฉันกินถั่วฉันกินน้ำส้มฉันกินสลัดหมูเหมอไม่ยุ่งแต่อยู่วงเดียวกันบาปไหมบาปนะครับนั่นก็ให้รู้นะครับของบาปบาปจะกินได้ตอนไหนตอนที่เกิดเวลาครับขันก็คราวนี้เวลาครับขันกินก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่เล่นจนอิ่มเลยโอ้โหหิวไม่มีอะไรกินเลยมีหมูเขาให้กินเพื่อประทังนี่มันเล่นเป็นกิโล
3: กินลม
2: นะฮะ
3: กินลม
2: นะยังคนรุ่นนี้เนี่ยกินหมูไม่ลงหรอก แต่เด็กสมัยกินหมูลงพี่น้องรู้ไหมหมูเนี่ยนะผมถามแล้วมีคนบอกอร่อยถามแขกด้วยมีคนคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อไม่บาปนินทาไปเถอะเขาเข้าเซเว่นเขาก็ไปซื้อไอ้พวกไก่หยองอ่ะเขาก็ไปหยิบไม่รู้ไงไม่อ่านได้หมูหยองมาพี่น้องกินไปแล้ว

0: กูหมูหยองเอาครูสมานยังไม่เคยเพราะว่าในเซเว่นเนี่ยบางทีมันเลือกยากนะมีแล้วกินหมูหยองมันไม่ต้องว่าใครหรอกแม้กระทั่งครอบครัวผมเองยังเคยซื้อผ้าเลยให้ลูกๆ ลงไปก็ไปหยิบขึ้นมาหมูรอต้องทิ้งไอ้เราก็แกล้งทำไม่รู้ก็ดีกูไม่น่าอ่านเลยว่ะเขาซื้อมาถ้าเรากินแบบเราไม่อ่านเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็บาปไม่บาปเขานี่ไปอ่านแล้วเอาไงดีว่าตังค์ก็จ่ายไปแล้วกินไม่ได้ละเพราะรู้ฉะนั้นของฮารอมกินไม่ได้แต่จะกินได้ตอนใช่ให้เราจำไว้เลยกินตอนสภาพที่มันขับขันดอกเบี้ยกินได้ไหมไม่ได้แต่กินได้ตอนไหนขับขันแล้วมันมีไหมตอนขับขันมันมีไหมกินดอกเบี้ยตอนขับขัน
1: กินได้จำได้ไหม
0: อาจารย์เนี่ยนะฉันเอาดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกจะไปหาหมอไม่มีหรอกครับอยู่บนโลกดุนยาไปเนี่ยโดยเฉพาะแถวริยาเนี่ยจบเลยไม่มีขับขันถึงขั้นกินดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยกินได้ไหมโอ้มันขับขันแล้วอาจารย์ไม่มีตังจะกินไม่ใช่อัลลอฮ์ยังมีอะไรกินยังเยอะนี่ขั้นดอกเบี้ยกินไม่ได้แล้วให้คนอื่นไม่ได้แต่ถ้าเอาออกมาแล้วอาจารย์ดอกเบี้ยมันหลุดเอาออกมาแล้วล่ะไปถอนเงินฉันไม่เอาแล้วจะต้องบริสุทธิ์เอาดอกเอาออกมาเลยจากธนาคารมีอยู่เจ้าหนึ่งผมเคยเล่าอ่ะแถวบางกะปิอ่ะพี่น้องรู้ไหมเงินเขามีเป็นหลายล้านนะเขาใส่โอ่งฝังดินตังเนี่ยนะมันไม่มอดง่ายๆนะครับสตังจริงๆนะของแท้นะโหพี่น้องเข้าขนาดเข้าเครื่องปั่นยังไม่พังเลยนะเข้าเครื่องปั่นยังไม่พังเลยความที่เขากลัวเรื่องดอกเบี้ยเขาบอกอาจารย์หลังจากเรียนแล้วฉันกลัวมากเลยโหไอ้นี่มันเข่งกับเราอีกดีกว่าเราไม่น่าสอนมันเลยสอนเข่งกับเราเรายังมีเงินอยู่ในธนาคารบ้างไม่มากก็น้อย1,000-2,000หมื่นครึ่งหมื่นยังพอมีแต่มีไม่เยอะหรอกแต่คนนี้มีเงินไปรู้กี่ล้านพี่น้องใส่องค์แล้วเราก็ถามอ่ะแล้วไว้ที่ไหนล่ะเขาบอกไม่ได้หรอกบอกผมไม่ไปเอาหรอกไม่ได้หรอกอาจารย์ไว้ใจไม่ได้อาจารย์ไม่เอาเกิดอาจารย์ไปเล่าให้ใครฟังหมาสิหมดทั้งโอ่งนะครับนั้นดอกเบี้ยถ้าอยู่ในธนาคารปล่อยมันไว้แต่จะเอามาใช้ตอนไหนไปเบิกมาแล้วถ้าเบิกมาแล้วทำยังไงเอาไปสาธารณประโยชน์อาจารย์เอาไปให้คนพุทธได้ไหมเอาอีกแล้วชอบยุ่งกับคนพุทธจังคนพุทธปล่อยให้เขากินหมูไปเถอะอาจารย์แล้วดอกเบี้ยทำไงไปทำสาธารณประโยชน์ทางที่ดีที่สุดที่โรงพยาบาลไหนที่เขากำลังเปิดตู้พี่น้องนั่นแหละเอาไปยัดใส่ให้หมดเลยโอ้ยเสียดายว่าต้องเป็นแสนเอาไงดีวะเออให้ไอ้วะเราสักหน่อยนึงเว้ยแบ่งไอ้จี้เรานิดนึงเว้ยเราไม่บอกเลยนะจี้ให้ตังค์5,000ตังอะไรอ่ะมึงอย่าถามเลยนะให้ก็เอาแล้วอย่างเงี้ยบางทีมีคนหนึ่งทำงานโรงงานยาสูบพี่น้องหลังจากเขาฟังบรรยายว่าโรงงานยาสูบบุหรี่ฮารอมเชื่อไหมมีคนนี้แหละที่ผมรู้จักเขาเป็นคนเดียวเลยนะโทรมาหาผมอาจารย์ครับให้ตังอาจารย์5,000บาทเงินฮาลาลเฮ้ยแปลกเว้ยเขาใช้คำพูดที่แปลกให้เงินฮาลาลอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะเงินผมเงินต่างหากได้มาจากที่อื่นนั่นแหละเลยรู้จักเขาเป็นต้นต่อเงินฮาลาลเงิน 5,000 แต่จริงๆถ้าอยู่กับมุสลิมนี่จำไม่ดีนะครับจะเงินดอกเบี้ยเงินขโมยหรือเงินหวย30ล้านไม่มีปัญหาถ้าหัดอยู่กับหัดยาเอามาให้ผมเอาได้เลยนะอาจารย์เนี่ยให้ตังค์ให้สถานีทีเอ็ม 200,000 แต่เงินดอกเบี้ยแต่หัดยาอย่าบอกบาปคนเดียวพ่ออ้าวมีวิธีอย่าบอกให้รู้มีคนเอาเงินดอกเบี้ยมาให้ผม 900,000 พี่น้องแล้วก็บอกอาจารย์ให้เงินดอกเบี้ย 900,000 กูอยากจะตบมันมึงบอกทำไมว่าดอกเบี้ยมึงบอกแค่ว่าอาจารย์ให้ตังค์ 900,000 มันก็จบเราก็เอาไปใช้เวลาหมดแล้วอาจารย์ตังค์ดอกเบี้ยช่างมันจบไปแล้วเราไม่รู้ของไม่รู้อัลเลาะห์บาปมั้ยไม่เอาไหนจะบาปคนเดียวแม่นี่เอามาให้แล้วบอกด้วยแล้วใครจะเอาถ้าเราเอามันไปโพธนาเลยอาจารย์ยูซุฟเอาดอกเบี้ยหมาไหมล่ะฉะนั้นตรงนี้นะครับวิธีการ

0: ของฮารอมเอาไม่ได้แต่วิธีการมันมีอย่าบอกใครเราบาปคนเดียวแล้วเราจะทำไงไปเอามาแล้วแต่ถ้าเกิดมันยังอยู่ในธนาคารเรารู้เรามีล้านหนึ่งแต่เงินดอกเบี้ยประมาณ 50,000 เราทิ้งไว้ในธนาคารอาจารย์ถ้าทิ้งไว้ในธนาคารเดี๋ยวเขาเอาไปทำไอ้นั่นล่ะไปให้พวกยิวซื้ออาวุธอ๋อหรออย่าคิดไกลขนาดนั้นให้ธนาคารไปเดี๋ยวมันก็หักแต่ละเดือนก็หมดไปเองแหละอย่าไปยุ่งอย่าไปเสียดายเงินดอกเบี้ยแต่ถ้าเราไปกดออกมาทั้งที่เรารู้ว่าดอกเบี้ยเราโดนทันทีเลยโดนคดีเลย
1: จ้าครับขอเรื่องที่ขอแจ้งยอดหน่อยนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากเลยครับองค์วาวอารมณ์ที่พี่น้องร่วมกันบริจาคมานะครับเพื่อมาชิดอารมณ์นะครับฟังน้อยยอดเวลานี้ 3,950 บาทครับขอบคุณนะครับเวลาของน้องก็คอยรับครับอาจจะทำให้สวยกว่านี้ก็ไม่ว่านะครับ
0: ไอ้สวยๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกสวยๆไว้ทำกะทิเอ็มเธออ้าวพี่น้องคราวนี้ตกลงเรารู้แล้วของฮารอมกินไม่ได้แต่ถ้าจะได้ตอนไหนอ้าวข้อต่อมาเรื่องฮัจญ์อัลลอฮ์กำหนดมาเลยบอกว่าไงติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะห์จงทำฮัจญ์และอุมเราะห์ให้สมบูรณ์เพื่อใครลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์ฉะนั้นใครมีตังสุขภาพดีเงินมีการเดินทางปลอดภัยวาญิบต้องไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์มีตังแล้วก็เกิดว่ามีตังครบอะไรแต่เฮ้ยเอาไว้ก่อนเว้ยยังไม่พร้อมขี้เกียจว่าปีนี้รู้สึกว่าร้อนขี้เกียจไปเกิดตายบาปเกิดตายบาปนี่ศาสนากำหนดเลยบูนิยัลอิสลามุอาลาคอมเซนศาสนาอิสลามถูกประกอบขึ้นมาโดย5ประการฉะนั้นรูกลอิสลามมี5ประการหนึ่งในนั้นก็คือการทำฮัจญ์คราวนี้ก็มีซอฮาบะห์ถามนบีฮัจญ์เนี่ยเป็นวาญิบใช่แต่ถ้าคนจนล่ะตังไม่มีสุขภาพดีการเดินทางปลอดภัยแต่ตังไม่มีเขาเก็บ109ทีเอ็มเก็บ109นะอยู่ตึกขอนาฬิกาใครจะไปกับทีเอ็มนะครับ 190,000 บาทอยู่หอนาฬิกา20วันลงมากับเข้าประตูเลยนะครับ20วันที่ตึกขอนาฬิกาเลยพี่น้องห้องใหญ่มากนอน4คน2ชั้นและอาหารมันนี่อลังการมากแต่เราจะกินได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละของอาหรับแต่ถ้าไปก็พกแล้วก็ที่นี่มันสะดวกพี่น้องพกไอ้นี่ไปด้วยในตึกเนี่ยพกกะปิสำคัญกะปิมะนาวที่นู่นมีกระเทียมมีขายพริกมีขายวันไหนกินข้าวไม่ได้ตำน้ำพริกกะปิได้เลยครับในห้องไม่มีปัญหาเขามีเตาให้เราด้วยถ้าใครไปแสนเก้านะต้องไปแสนเก้าแล้วต้องไปกับทีเอ็มเอาหรอพี่น้องสะตำน้ำพริกได้เลยในห้องไม่มีปัญหาพกกะปิไปอย่างเดียวนะครับตำน้ำพริกกะปิเอาหรอสบายเลยแล้วเราก็พกอะไรไปเอาดูสิถ้าการเดินทางมันแค่อะไรที่พอจะกินได้ก็เอาพกที่แปลกๆน้ำปงน้ำพริกเผาอยากจะไปทำอะไรมีเตาให้ทำแต่ต้องแสนเก้าคราวนี้การไปทำฮัจญ์สุขภาพดีร่างกายดีตังมีแค่แสนเก้าถ้าเอาตังไปหมดเลยลูกอดตายลูกไม่มีค่าเทอมฮัจญ์วาญิบไหมไม่แล้วมีตังแสนเก้าอยากไปทำฮัจญ์แต่ที่บ้านไม่เหลืออะไรเลยบังจะไปทำฮัจญ์บังเอาไปให้หมดเลยไอ้เมียจะไปห้ามไงอะแล้วเธออยู่ไงเอาหน้าบังฉันอยู่ได้โอ้โหเมียอย่างนี้มันหน้าไว้บุญอีกแสนดีจริงฮัจญ์จะให้ไหมมีเงินแสนเก้าให้บังไปทำฮัจญ์แล้วเราก็อดกินกุ้งแห้งฮะไปด้วยกัน มีตังครบแล้วแต่มันสำหรับคนเดียวอ่ะลูกไม่มีดีไม่ดีเธอขายทองมาเหอะบังจะไปทำฮัจญ์กับเขานี่ผัวอย่างนี้ใช่ไม่ได้ผัวอย่างนี้เขาเรียกผัวเข็มเพราะเอาแต่ได้ต้องเรียกผัวอะไรผัวเข็มตั้งฉายาบังฉันจะตอบให้เนี่ยจะเรียกบังมัดเข็มนะมึงเรียกกูทำไมบังมัดเข็มกูเป็นเข็มไงเอานะบังไปคิดก็แล้วกันนอนในคิด3คืนเวลาตื่นเช้าบังมัดเข็มกินข้าวบังมัดเข็มกินก๋วยเตี๋ยวทำไมเรียกบังเข็มอ่ะก็บังเอาแต่ได้ดูไปหำพัดคนเดียวแล้วปล่อยพวกฉันอยู่ไงอ่ะแม่ดูหนีไปทำฮัจญ์คนเดียวให้ภรรยาไม่ได้ไปพี่น้องอย่าทำแบบนั้นนะครับถ้าไม่ไปก็อย่าไปด้วยกันฉันเอาตัวรอดแล้วภรรยาล่ะจะเข้าสวรรค์คนเดียวไงมัดแม่ให้กูเฝ้าบ้านฮัจญ์ก็ไม่ได้ไปอุมเราะห์แหมมันไปเหรอเฉิบเลยนะเขาเรียกว่าเมียแม่พระแม่ชีสันสนีนะครับเสียสละบางไปฮัจญ์เถอะบางไปฮัจญ์ไปพักดีเจอแม่ไม้ขับมาบาดช่องไม่เข้าแล้วเจอใครเจอที่ฮัจญ์ตอนตะวาคราวนี้ฮัจญ์วาญิบแต่ต้องดูต้องมีถ้าจนไม่ต้องถ้าจนไม่ต้องไม่จำเป็นแต่คราวนี้ใครที่มีตังแล้วไม่ไปเกิดตายลูกไปทำฮัจญ์ได้ไหมหายฮัจญ์แทนได้ไม่ต้องลูกหรอกให้ครูรอฮีมไปก็ได้เขาเรียกว่าอุปฮัจญ์ทำฮัจญ์แทนแต่การทำฮัจญ์แทนต้องดูด้วยนะให้ใครไปนะเลือกคนหน่อยแม่ให้ไปเนี่ยช่วยทำฮัจญ์ให้เหมาะฉันหน่อยนะเพราะเวลาทำฮัจญ์แทนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันเรื่องใหญ่ที่สุดคือทุกอย่างผลบุญตั้งแต่ก้าวเดินไปมันต้องยกให้เขาหมดอะมันคุ้มกันเลยกับ 30,000 อะมันคุ้มกันไหมคิดให้ดีเพราะว่ามันต้องเนียนให้เขาให้หมดอะสมมติครูสมานจะไปทำฮัจญ์ครั้งที่2ใช่ไหมทำฮัจญ์ให้เหมาะฉันหน่อยฉันให้ครูสมาน 30,000 โอ้โหฮัจญ์ครั้งนี้มันถูกจังเว้ยแหมอยากได้ฮัจญ์ให้เหมาะด้วยจะเป็นลูกกตัญญูด้วย 30,000 แต่คนที่รับนะคิดให้ดีนะต้องยกผลบุญให้เขาหมดนะไม่ใช่ผลบุญไม่ยกนะกูไปทำเฉยๆผลบุญกูเอาไม่ได้ต้องยกให้หมดแล้วมันคุ้มกันไหมล่ะฉะนั้นต้องหาคนที่หัวใจเขาหัวใจจริงๆโอ้ยอมแล้วผลบุญฮัจญ์นี่พี่น้องมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องไปเสียดำอีก 5,000 แล้วต้องเดินขว้างเสาหินกี่วัน3วันวันละ7กิโลน้อยเหรอแล้วต้องนอนเบียดกันที่มินา5วัน
1: ครับฮะแล้ว 30,000 เนี่ยแซ่ก็จะรับ
0: แต่ผมว่ามีคนรับแต่ว่าก็หาหน่อยละกันเพราะว่า
1: ไม่สมมติว่าผมจะไปเนี่ยต้องให้ 30,000 เนี่ยแล้วแซ่ก็จะรับผมอ่ะ
0: ไม่ใช่สิไม่ไปสิแบบให้แซ่ทำให้แซ่ทำแซ่ไปบ่อยแซ่ช่วยทำนี่มีอยู่2-3รายละอาจารย์ทำฮัจญ์ให้มากฉันหน่อยสิอาจารย์เรียกเท่าไหร่อโดบอกมาได้อาจารย์เรียกเท่าไหร่ใครจะกล้าบอกโต๊ะอิหม่ามลองเราบอก 30,000 อาจารย์ยูซุฟรับ 30,000 ว่ะทำให้แต่มันบอกราคาไม่ได้อยากให้เท่าไหร่ก็ให้มาเถอะแต่ไปเรียกได้ไงเสียชื่อเลยแต่ใจน่ะก็มันให้ดูมันให้10,000พอดีเลยนะดูมันแล้วให้กูเดิน3วันวันละ7กิโลตะวาฟวิดาอีกตะวาฟกุดูมอีกตะวาฟอิฟาดออีกบันแล้วแม่มันฮัจญ์เหมาะมันถูกจังเว้ยก็คิดเอานะครับเพราะถ้าคนจนนะคนจนนี่ไม่บาปไม่ได้ไปทำฮัจญ์ไม่บาปแต่ถ้าคนรวยเนี่ยไปเองเถอะถ้าคนรวยเนี่ยไปเองเถอะนะครับแล้วก็ถ้าจะให้คนอื่นเขาไปแทนน่ะไม่ต้องไปถามเขาหรอกราคายังไงพิจารณาเอา พิจารณาเอาใช่ไหมครูใครเคยไปทำฮัจญ์บ้างยกมือเดินจากเต็นท์มีนาน่ะไปขว้างเสาหินเนี่ยมันง่ายๆหรอฮัจญ์โอ้โหร้อนไม่พอเดินไปวันไปกลับ7กิโลหึดหึดหึด3วันแล้วกลับมานอนที่มีนาเป็นยังไงอ๋อแย่งกับเขาต้องอะไรสุดท้ายไอ้เรื่องนั้นมันเรื่องธรรมดาเพราะต้องไปอยู่แล้วแต่ผลบุญน่ะผลบุญนี่มันต้องให้เขาหมดเลยอ่ะมันคุ้มกันไหมกับ 30,000
1: การของมันเดินจากมีนาจะเดินจากกาฟาเลย
0: ฮะ
1: เดินจากอาราฟาเลย
0: เออผมถามนิดนึงคนที่เดินตั้งแต่อาราฟาไปมีนาจากใครเดินผมเห็นนะให้หาคำตอบนิดนึงฝากพวกเราเป็นการบ้านเพราะผมไปทำฮัจญ์ผมก็เห็นเวลาอาราฟาวันที่9ใช่ไหมเวลามักริบปุ๊บเดินออกกันแล้วจากอาราฟาไปมุสดาลิฟาจากมุสดาลิฟาไปมีนาแล้วก็เดินไปด้วยนะเอ้ยบางคนมาอย่างนั้นเดินจากอาราฟาไปมุสดาลิฟาจากมุสดาลิฟาไปมีนาเดินใครเดินน่ะใครเดินนบีเดินเปล่าเอาให้พวกเราไปคิดนะเดี๋ยววันหลังผมมาตอบตอนนี้ทำหนังสือฮัจญ์ขึ้นมาละ1เล่มตอนนี้กำลังอยู่ในทำเสร็จแล้วส่งโรงพิมพ์แล้วเขาบอกว่าขอประมาณเดือนหนึ่งทำฮัจญ์เดินน่ะนบีเดินเปล่าใครเห็นนบีมีหลักฐานว่านบีเดินจากอารอฟาเท้าเปล่าไปมุสดาลิฟาจากมุสดาลิฟาไปมีนาใครเคยเห็นนบีเดี๋ยวไปถามต้ออิหม่ามมีบางกลุ่มเดินเลยเนี่ยซุนนะห์นบีไหนฮะ เช็คให้ดีนะครับว่านบีเดินหรือนบีขี่หูดอ้าวให้นึกเป็นการบ้านเดี๋ยวสาวนู้นมาเฉลยนะครับเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นเขาบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งถามท่านนบีว่าแม่ของฉันอินนาฮาลัมตะฮุจกัตตุอาฟาฮุจุอันฮาแม่ฉันเนี่ยยังไม่ทำฮัจญ์เลยฉันเนี่ยจะไปทำฮัจญ์ให้กับนางได้ไหมเรื่องราวเรื่องเนี้ยมันเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งไปถามแม่ฉันเคยบนบานว่าจะไปทำฮัจญ์แต่นางก็ตายนางยังไม่ได้ทำเลยนบีบอกฮุจญ์เธอจงไปทำฮัจญ์แทนแม่ของเธอได้อันฮาบางหะดีษนบีบอกว่ายังไงถ้ามะเธอมีหนี้เธอจะใช้ไหมผู้หญิงคนนี้บอกใช้สินบีบอกเหมือนกันแม่เธอยังมีหนี้อยู่กับเราดังนั้นเธอจงไปทำฮัจญ์แทนแม่เธอแต่เรื่องละหมาดเป็นรูกลอิสลามไหมเป็นฮัจญ์เป็นรูกลอิสลามไหมเป็นแต่ละหมาดแทนได้ไหมไม่ได้นี่ไงพี่น้องที่ต้องเรียนคราวนี้คนบางคนบอกอ๋อมะตายทำไงลากข้าวสารลากข้าวแสบแทนละหมาดลากข้าวสารแล้วเวลาเราตายเห็นไหมบางบ้านมาลากข้าวสารนั่นฮึดฮึดฮึดฮึดผมเคยไปดูมาแล้วผมเคยได้ด้วยตอนผมเรียนปะเนาะนะครับเขาลากข้าวสารกันก็ไอ้คนนึงก็เอาข้าวสารเนี่ยวางบนท่อนไม้บนอะไรนะเขาเรียกบนไม้ไผ่2อันอีกคนนึงก็ดันแล้วก็พูดมาลายูข้าพเจ้าให้ข้าวสารท่านนี่ก็ผักไปไอ้นู่นก็บอกฉันให้คุณคุณให้ฉันฉันให้คุณคุณให้ฉันฉันให้คุณอยู่แบบเนี้ยต่างคนต่างให้ต่างคนต่างให้พี่น้องลองนึกดูหลอกกันร้องมั้ยเวลาให้เสร็จแล้วก้อนเนียดเป็นผลบุญของฉันที่ฉันได้ให้ข้าวสารกับบางหวังแล้วบางหวังก็บอกผลบุญที่ฉันได้ให้กับบางเฮมทั้งหมดนี้เนี่ยที่ทำเนี่ยขอไปทดแทนละหมาดของบางล้อสมมุติเนี่ยพี่น้องทำกันแบบนี้แล้วเวลาลากครบเสร็จแล้วนี่เรื่องบูเรื่องละหมาดเอาไปเรื่องบวชอีกเวลาเสร็จข้าวสารถังนั่นแหละเฮ้ยอย่างเงี้ยจนกระทั่งไม้ไผ่ที่รองแตกเปลี่ยนใหม่และไอเราเป็นเด็กปะเนาะพี่น้องรู้ไหมทำไงเวลาเสร็จแล้วเออแล้วข้าวจะให้ใครล่ะเราก็ทองทำหน้าปะเลี่ยม นั่งในวงกลางคืนด้วยเราก็ไปนั่งด้วยนี่ไงยูซุฟเนี่ยมันเป็นเด็กปะเนาะให้มันไปเลยหวานกูเลยตกลงเจตนาของเขาดีพี่น้องคนโบราณเนี่ยนะไอการที่เขาลากข่าวสารก็ดีเขาตะละเกณฑ์ก็ดีเขาเฝ้า3วัน7วันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเจตนาดีหมดเลยเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออยากจะให้มันเป็นผลบุญกับคนตายแต่มันตรงนบีไหมตรงนี้แหละไอเจตนาดีต้องตรงนบีด้วยถามว่าเจตนาเนี่ยโอ้โหนะเขานี่ไปซิกรุลล็อกกันเป็นหมื่นๆในสมัยก่อนอ่ะผมเนี่ยนั่งเรือแจวไปพี่น้องหัวคลองไปท้ายคลองอ่ะแล้วก็ไปซิเก็ตเนี่ยตอนนั้นน่ะยังไม่มีไฟอ่ะพี่น้องรู้ไหมตะเกียงบ้านคนตายตะเกียงแล้วซิเก็ต 300,000 200,000 เราก็นึกว่าได้กินของดีข้าวเหนียวถั่วดำไปตั้งแต่มักเร็บมานะเวลาไปถึงอิหม่ามก็นับคนเลยคนมากี่คนหารลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลเจตนาดีหมดเลยพี่น้องเวลาศ็อลลัลลอฮุอะลาอะลาโหหิวแล้วเราเป็นเด็กนี่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮ์ยกข้าวเหนียวถั่วดำมาอัลเลาะห์แล้วก็ถามเราอยากกินมาอย่างน้อยกับข้าวต้มไก่ก็ยังดีข้าวเหนียวถั่วดำแล้วบางทีไปดออตั้งนานพี่น้องเขาเอาอะไรมาเลี้ยงบ้างนมทำไมถึงเอานมเพราะบ้านคนตายเด็กตายเขาชงนมเลยเป็นหม้อบ้านไหนถ้าผู้ใหญ่ตายเขาต้มไก่แถวบ้านผมแต่ถ้าเด็กตายเขาต้มนมโอ้โหดออไปเถอะเสร็จแล้วแจกนมคนละแก้วกลับอัลลอฮ์กูเล่นไม่หึงเล่นหยอดไม่แต่แกอยู่บ้านดีกว่าอัลลอฮ์สาแต่งงวงใส่ดีเลยกูจะไปกินบุญอัลลอฮ์เปิดไปผิดคืนตอนหลังต้องจำคืนแรกเขาต้มคืนสองนี่เขาจะพวกข้าวเหนียวถั่วดำคืนสามเนี่ยจะเป็นพวกแกงเผ็ดพวกผัดหมี่ต่อไปนี้ผมรู้แล้วเวลาชำนาญได้หลายๆอันผมไปคืนสุดท้ายคืนวันที่สามมันจะมีแกงเผ็ดแล้วก็ผัดหมี่แล้วก็มีทอดอะไรด้วยโอ้ยอิ่มเลยว่ะคืนสองผมเลิกเลยเพราะรู้แล้วสูตรทำบุญ3วันคืน2ข้าวเหนียวถั่วดำอัลลอฮ์ฉะนั้นตรงนี้ฝากพวกเรานะครับอิสลามมีทางออกแต่ขอให้ออกตามแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะและตั้งใจฮะเอาได้เลยครับได้เลยไม่รีบไม่รีบผมมาที่นี่ไม่รีบต้องละหมาดที่นี่เดี๋ยวอิหม่ามว่า
2: ถามคำถามเลยนะครับ
0: ครับ
2: ในการถามว่าขนสุนัขติดที่ผ้าปูละหมาดหรือถุงเท้าเราหยิบออกแล้วก็ละหมาดต่อละหมาดใช้ได้หรือไม่เขาบอกว่าบางวันเนี่ยเจ้านายพาสุนัขมาที่ออฟฟิศกล
0: ั
2: วว่าจะมีขนสุนัขติด
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องอิสลามเนี่ยคือการแน่ใจถ้าเราแน่ใจว่าสุดาหัวหน้าพาสุนัขมาแล้วก็ขนมันหลุดแล้วก็มันมีที่รองเท้าเราจริงต้องไปล้างนะครับต้องเอาออกต้องเอาออกโอ้โหมีเย็นผ้าซะยะดาห์เลยเหรออ้าวถ้าอย่างนั้นไม่ได้ต้องไปออกให้หมดนะครับ
2: สะบ
0: ั
2: ดออกได้
0: ไหมฮะสะบัดออกได้เลยครับ
2: ต้องล้างไหม
0: ฮะ
2: ต้องเอาไปล้าง
0: อ๋อไม่ต้องล้างมันแห้งครับของแห้งไม่ต้องล้างแต่ของเปียกต้องล้างเอาไปสะบัดออกก็แล้วกันสะบัดไปสะบัดปูปูติดที่หยาบหนักเข้าไปอีกอัลลอฮ์โหยกลัวขนหมาแน่เลยไอ้ด็อกเนี่ยด็อกเนี่ยไปสะบัดด็อกออกขนด็อกสุดท้ายอยู่ที่หยาบอัลลอฮฺอักบัรละหมาดไปสองรอกอัดอ้าวมีหนึ่งเส้นต้องเอาออกนะครับขนสุนัขเป็นนายิสครับ
2: การสะบัดก็คว่ำแล้วคว่ำสะบัดทีเดียวพอทำมาครับถามว่าละหมาดข้างโต๊ะทำงานโดยที่มีคนอื่นนั่งทำงานอยู่ในห้องนั้นในห้องเดียวกันด้วยได้ไหม
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับนุ่นต้องถามสลวยพันผมฟังจากเขาบอกว่าหัวหน้าเนี่ยเห็นเขาละหมาดแอบละหมาดจนกระทั่งจัดห้องให้เลยนี่แก๊งนี่เนี่ยเอาความที่นั่นนะหัวหน้าให้ห้องละหมาด ทำให้จริงละหมาดในห้องทำงานได้เลยครับเพราะว่าขอให้ดูแล้วก็มีผ้าซัยยิดะห์สักอันนึงเขาจะนั่นเขาได้มายืนต่อหน้าเราอัลเลาะห์อักบัรชนพุงเขาเปล่านี่นะครับละหมาดได้ในห้องขอให้ละหมาดขอให้ละหมาดแต่ถ้าเราดูแล้วมันเราไปทำงานโอ้โหมันเดินไปเดินมากูไม่คุชัวเนียดรวมที่สอนน่ะไม่ต้องละหมาดซูรีเราคิดก่อนกลับบ้านทันถึงบ้าน 5:00 นข้าพเจ้าละเอาฟัดดูซูรีรวมกับอัสรีก็กลับมาละหมาดซูรีอัสรีที่บ้านไม่บาปด้วยถ้าเราคิดว่าละหมาดได้เวลาละหมาดมันอยู่ที่ทำงานแล้วก็มันดูโอ้โหเฮ้ยไอ้มันจะก้มจะอะไรคนมันขดภัยอ้าวทำไงดีอ่ะเนียดเอาซูรีมารวมกับอัสรีที่บ้านก็ได้นะครับมีอีกไหม
2: การงานนะคร
0: ับ
2: ที
0: ่
2: ผมได้หมด
0: แล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เตรียมตัวละหมาดอันนี้ของละหมาดนะอันนี้ต้องไปละหมาดข้างบนนะครับผมเนี่ยมาที่นี่เนี่ยผมจะละหมาดรวมเลยผมละหมาดซูรี่ที่นี่เสร็จผมละหมาดอัสรีเลยผมต้องเดินทางต่อยังไม่รู้เลยจะถึงบ้านป่าไหนกันไว้ก่อนเนี่ยผมมาที่นี่ทุกครั้งนะครับผมจะละหมาดรวมเลยซูรี่เสร็จแล้วผมก็ต่ออัสรีแล้วก็คราวนี้ไปเอาไปถึงบ้าน 4:00 น. 3:00 น. อ๋อจบแล้วเพราะเราออกเดินทางให้เราทำแบบนั้นนะครับเราก็เพราะอิสลามมีทางออก
2: การ
0: ย้
2: าย
0: จ
2: ิตขอความรับครับ
0: ฮะ
2: ย้ายจิตขอความด้วย
0: ครับก็ผมดูแล้วว่าเอ๊ะนี่มันไกลเหมือนกันนี่อันนี้เป็นความลับไม่บอกว่ากอซอดหรือยังครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงที่สำคัญมีตังค์เยอะๆแล้วก็คอยนึกอยู่ตลอดเวลาฉันจะบริจาคฉันจะบริจาคแล้วก็นึกให้ขึ้นใจเลยช่อง TM ช่อง TM ช่องทีมเนียนเหมือนสเก็ตงั้นน่ะ TM TM TM นะครับวันนี้ขอจบกับเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี034-1147-796เลขบัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนคุณดิดาวันชมชื่นคุณดิดาวันชมชื่นอายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชอ่อชมชื่นเป็นมารดาของคุณฮุสนาชมชื่นจะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดบิดายะตุนฮิดายะห์คลอง14ล่างหนองจอกสอบถามโทร0637542980 0637542980บุตรสาวทีมงานคนสวนหลวงแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจจีมารุดดีนตรงสาลีฮัจจีมารุดดีนตรงสาลีหรือจูโตอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะฮุสนาตรงสาลีเป็นบุตรเขยของผู้ใหญ่มูฮัมหมัดฮัจญะฮับซอฮาเซบ้านอยู่สามแยกคลองหลอแหลจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอหลอแหลสะพานสูงสอบถามโทร0869943033 0869943033บิลันธนากรกองแก้วผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสมพงษ์สมะยินายสมพงษ์สมะยิหรือคุณยะโกบ ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดบ้านเกาะคลอง13
5: นะครับอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องการศรัทธาในวันอาคิเราะห์ต้องศรัทธาเรื่องใดบ้างต้องศรัทธาอย่างไรล่ะ
6: คือการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เนี่ย
5: ทับศัพท์ก่อนอาคิเราะห
6: ์อาคิเราะห์เนี่ยอาคิรแปลว่าวันสุดท้ายคำว่าวันสุดท้ายในที่นี้คือแปลว่ามันไม่มีวันไหนหลังจากวันนี้อีกแล้วเรียกว่าวันสุดท้าย
5: ครับ
6: เรียกวันอาคิเราะห์วันกิยามะ
5: ใช่วันสิ้นโลกนี่ใช่มั้ยถ้าเกิดเราจะใช้ทําแบบสากล
6: วันสิ้นโลกถ้าเป็นวันสิ้นโลกแปลว่าโลกดุนยาจบ
5: วันกิยามะ
6: ครับกิยามะก็แปลว่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพ
5: ครับ
6: มันจะเป็นรอยต่ออ
5: ืม
6: แปลว่ามันเป็นวันมันเป็นถ้าวันอาคิเราะห์แปลว่าโลกหน้าไปง่าย
5: ครับ
6: เพราะมันไม่มีวันหลังจากนี้อีกละ
5: ท
6: ีนี้ความเชื่อเค้าเรียกว่าอัลอีมานบิลยอมิลอาคิรการอีหม่านในวันสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเป็นหนึ่งในรุกนอีหม่าน
5: ต้องเชื่อถึงแม้มันยังไม่เกิดก็ต้องเชื่อ
6: ต้องเชื่อครับ
5: ถ้าไม่เชื่อนี่มีปัญหากับอีหม่านของตัวเองแน่นะ
6: ไม่เชื่อรุกนอีหม่านรุกนอีหม่านเนี่ยมันมี6ประการ ไม่เชื่อ1ใน6ก็เท่ากับไม่เชื่อเลย
5: ปฏิเสธ
6: ปฏิเสธ
5: ครับ
6: ปฏิเสธรุกนอีหม่านข้อ1ข้อใดฮุกมคือการปฏิเสธครับเหมือนกับปฏิเสธอัลกุรอานอายะหนึ่งอายะใดฮุกมคือปฏิเสธครับ
5: ครับ
6: ทีนี้มันเป็นเช่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าการปฏิเสธการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ต้องอีหม่านใน3ข้อต่อไปนี
5: ้อันนี้หลักเลยนะพี่น้องมีปากกาดินสอมาจดไว้นะ
6: 1อัลอีมานุบิลบะซีการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ต่อวันสุดท้ายยอมิลอาคิรต้องอีหม่านในเรื่องของการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มนุษย์เวลาตายไปแล้วเนี่ยจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่ากะมาบะดะนาเอาวะละคันตินนูอีดูฮูวะดันอะเลนาอินนาคุนนาฟาอิลีน
5: อ
6: ันนี้อัลลอฮฺบอกชัดเจนว่าดังเช่นเราได้ให้มีการเกิดขึ้นมาในครั้งแรก
5: ครับ
6: อัลลอฮฺสร้างขึ้นมาเราจะให้มันกลับมาขึ้นมาอีกที่เราเคยสร้างมาแล้วแล้วมันก็สูญสลายไปแล้วพระองค์ก็จะกลับให้ขึ้นมาอีกวะดันอะไรนะมันเป็นสัญญาณแห่งเราอินนากุนนาฟายลีนแท้จริงเรานั้นย่อมเป็นผู้กระทำสิ่งนี้อย่างแน่นอน
5: อัลลอฮ
6: ์บอกชัดเจนนะครับว่าการอีมานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเป็นหนึ่งในอีหม่านที่ผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาปฏิเสธเรื่องนี้นะเรากลายเป็นผุยผงแล้วเป็นกระดูกเนื้อหนังมังสาเน่าเปื่อยแล้วเราให้มีได้แล้วจากให้มีเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนะฉะนั้นการอีหม่านต่อยอมิลอาคิรคือการอีหม่านในการที่เราจะต้องเชื่อว่ามีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราไม่มีหลักการว่าด้วยเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนะคุณเอม
5: ใช
6: ่ไม่มีภพนี้ภพนู้นภพหลายภพไม่มีนะ เราเป็นคนสองโลกฮะโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห
5: ์ครับ
6: เราเป็นคนสองโลกแปลว่าโลกอาคิเราะห์เนี่ยชักว่ายะมิลอาคิรวันสุดท้ายแปลว่าวันที่ไม่มีหลังจากนี้แล้วเขาเรียกวันสุดท้ายข้อที่หนึ่งข้อที่สองอัลอีมานุบิลฮิซาบิวัลญะซาที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เมื่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรล่ะเรื่องของการไต่สวนอัลฮิซาบอัลญะซาเรื่องของการตอบแทนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ยูฮาซับุลอับดอะลาอามะลิวะยูญะซาอะลัยมนุษย์บ่าวของอัลลอฮ์จะต้องถูกไต่สวนจากภารกิจการงานของเขาและเขาจะได้รับการตอบแทนจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้บอกเอาไว้ในกุรอานหลายตอนฮะอัลลอฮ์บอกสิ่งที่น่าสนใจที่บอกวะนาดออุลมาวาซินอัลกิสลิยอมิลกิยามะฟะลาตุซลัมนัฟซุนชัยอะวะอินกานะมิสกอละฮับบะมินคอร์ดัลอะตัยนาบิฮาวะกะฟาบินาฮาซิบินอัลลอฮ์บอกว่าเรา ตั้งตราชูที่เที่ยงธรรมมาว่าซินตราชูที่ที่เที่ยงธรรมวิลบิลกัสติลียะมิลกิยามะสำหรับวันแห่งการฟื้นคืนชีพ
5: ครับ
6: ฟาลาตุซลามูนับซุนชัยอันอัลลอฮ์บอกว่าชีวิตใดก็ตามแต่ละตุซลัมเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้เพียงสิ่งเดียวลาตุซลามูนับซุนชัยอันอันนี้เป็นนักกิร
5: อ
6: แปลว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามแต่อัลลอฮ์จะไม่อาธรรมกับเขาเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดก็ตามว่าอธิบายต่อกุรอานละเอียดอ่อนมากว่าอิงกานะมิสกอละฮับบะมินคอร์ดาลินถึงแม้ว่าน้ำหนักมันจะเล็กเท่าเมล็ดพืชเรากินมะเขือเนาะ
5: ครับ
6: เราเห็นเม็ดมะเขือไหมนิดเดียวนะอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตุสลามูนับซุนชัยอันอัลลอฮ์จะไม่อาธรรมต่อชีวิตหนึ่งชีวิตใดแม้เพียงสิ่งเดียวขยายต่อว่าวัยอิงกานามิสกอลาฮับบาตินมินฮอร์ดันถึงแม้ว่าไอ้เจ้าสิ่งนั้นน่ะมันจะเล็กเพียงเท่าเมล็ดพืชก็ตามโอ้โหอาไตนาบิฮาฉันก็จะนำมันมาถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเล็กเท่าเมล็ดพืชอาไตนาบิฮาเราก็จะนำมันมาไต่สวนวากาฟาบิฮาฮาซีบีนและเป็นที่พอเพียงแล้วสำหรับเราที่จะเป็นผู้ชำระสอบสวนอายะนี้พูดชัดเจนนะ
5: ครับ
6: หนึ่งเราเชื่อวันแห่งการเราเชื่อว่ามนุษย์จะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาในการฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาคือการไต่สวนและการตอบแทน
5: ครับ
6: ประการต่อมาประการที่สามเชื่อว่าฟื้นคืนชีพเชื่อว่ามีการไต่สวนเชื่อว่าตอบแทนประการที่สามอัลอีมานูบิลญันนะติวันนารเชื่อเรื่องอะไรเชื่อเรื่องสวรรค์เชื่อเรื่องนรกการเชื่อเรื่องสวรรค์การเชื่อเรื่องนรกมันหมายถึงการที่เรายอมรับว่าบทสรุปของผู้ละเมิดฝ่าฝืนคนชั่วเขาต้องถูกอาสาบในนรก
5: ครับ
6: บทสรุปของคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ทำความดีเขาได้รับความสุขในสวงสวรรค์นี่คือสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกไม่ใช่เรื่องของการกล่าวอ้างที่บอกสวรรค์ในอกนรกในใจเป็นการพูดเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหรอก
5: ครับ
6: มันเป็นเพียงความรู้สึกขัดข้องใจอึดอัดมันเหมือนคนที่ตกนรกอย่างความเข้าใจของคนบางคนที่เข้าใจอย่างนี
5: ้ครับ
6: นรกมีจริงสวรรค์มีจริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
5: ครับ
6: เราต้องเชื่อสิ่งนี้ประเด็นมันก็คือการเชื่อการอีมานต่อยอมิลอาคิรมันมีองค์ประกอบ3ข้อคือ1เชื่อแห่งการฟื้นคืนชีพ2เชื่อในเรื่องของการไต่สวนและตอบแทน3เชื่อในเรื่องสวรรค์และนรกประเด็นใครปฏิเสธ1ใน3นี้เท่ากับเขาปฏิเสธการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เมื่อเขาปฏิเสธต่อวันอาคิเราะห์เท่ากับเขาปฏิเสธอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเห็นไหม
5: ครับ
6: มันกระทบกันเป็นโดมิโนเลยเห็นไหมฉะนั้นเราบอกฉันเชื่อว่าต้องมีการฟื้นคืนชีพแต่ฉันไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงปฏิเสธไหมนี่ถือว่าปฏิเสธอีมานต่อยอมิลอาคิรฉันเชื่อว่าฟื้นคืนชีพแต่ฉันไม่เชื่อเรื่องการไต่สวนแปลว่าปฏิเสธ
5: ครับ
6: ปฏิเสธอันหนึ่งอันใดจากสามเท่ากับปฏิเสธในเรื่องนี
5: ้แล้วถ้ามากกว่าปฏิเสธจินตนาการล่ะอาจารย
6: ์ลาไอนุนรอตวะลาอูซุนุนซะมีอะตวะลาอะลาคาตารีกัลบิลบัชรอัลลอฮ์บอกว่าได้เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับเจ้าเนี่ยตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินสมองไปไม่ถึง
5: ก็มีบอกคือมีบอกเหมือนกันแต่ก็บอกแค่ลักษณะบางอย่างไม่ได้บอกทั้งหมด
6: คืออย่างนี้ไอ้คำว่าจินตนาการเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้เราคิดเอาเองแต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยมันไม่ต้องจินตนาการนี่อัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์เป็นยังไงอ่ะนรกเป็นอย่างไรล่ะเชื่อไปตามนั้น
5: ครับ
6: มันเกิดคำถามว่าคุณจะจินตนาการไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรกุรอานและฮะดีษพูดไม่พอหรอ อัลลอฮ์บอกอาดัตูลิอิบาตีอัสซอลิฮีนมาลาอัยนุนรออัตวะลาอูซุนุนซะมีอัตวะลาอะลาคอตริกัลบิลบัชรฉันได้เตรียมไว้ให้กับบ่าวของฉันซึ่งเป็นบ่าวผู้ทรงธรรมทั้งหลายอาดัตูลิอิบาดีอัสซอลิฮีนอัลลอฮ์เตรียมอะไรมั้ยมาลาอัยนุนรออัตสิ่งที่ตาเขาไม่เคยเห็นมาก่อน
5: ครับ
6: มันเกิดคำถามว่าไม่เห็นมาก่อนแล้วคุณจะอยากเห็นทำไม
5: ไม่ที่ผมถามอาจารย์อย่างนี้ก็คือถ้าคนคิดว่าฉันไปจินตนาการนรกสวรรค์เนี่ยอีกหน่อยคงต้องจินตนาการว่าอัลลอฮ์เป็นแบบไหน
6: คือการจินตนาการ
5: มันอันตรายกลัวมันจะอันตราย
6: คือการจินตนาการเนี่ยมันจะทำให้หมดความเขาเรียกว่าหมดความรู้สึกที่ปรารถนาในสิ่งนั้นหรือถ้าพูดถึงนรกก็หมดในเรื่องของความหวาดกลัวหมดให้บะหมดในเรื่องของความหวาดกลัวเพราะอะไรเพราะเวลาสมองมันมองเห็นภาพว่าอ๋อเท่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้รู้ว่าเท่านี้เหร
5: อ
6: ถ้าเป็นลงโทษก็เท่านี้เหรอคือเวลาสมองไปถึงปุ๊บมันไม่ตื่นเต้นละมันแปลว่ามันเป็นสิ่งที่พอจะรับรู้ประมาณการได้ว่าแค่ไหนนั้นปากเขาถึงบอกว่าในความละเอียดของฮะดีษที่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินเพื่อที่เจ้าจะไปสัมผัสว่าถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่ประเภทไม่เคยสัมผัสอ่ะถ้าเป็นความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ที่ไม่เคยสัมผัสอ่ะมันเกิดคำถามว่าฮะดีษชัดขนาดนี้แล้วคุณจะไปทำเพื่ออะไรกันเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไปเจอจริงเองไม่ดีเหรอใช่ไหม
5: ครับ
6: เพราะถ้าเกิดว่ากุรอานต้องการจะบอกแบบละเอียดหะดีษต้องการจะบอกแบบละเอียดไม่ต้องมาอึมครึมอย่างนี้ฮะบอกไปแล้วแล้วไอ้ที่บอกไปแล้วเนี่ยก็มีเยอะแล้วนะไอ้ที่บอกไปแล้วเนี่ยก็มีแล้ว
5: ครับ
6: เท่านั้นพออ
5: ย่าเขาเรียกว่าอย่าเยอะ
6: คือเวลาเราอะไรไปเกินหลักการเนี่ยมันเกิดปัญหาม ันเกิดปัญหาเอาเป็นว่าเราเชื่อ
5: ครับ
6: เราอีหม่านในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับเราในสิ่งที่ซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ได้อธิบายให้กับเราพอแล้วผมเชื่อว่านี่คือวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังเกินเลยต่อสิ่งที่ศาสนาได้บอกเอาไว้เนี่ยมันอันตรายทีนี้เรามาสรุปตรงนี้มันมีสิ่งที่อยากจะได้ให้เราได้เห็นภาพกุรอานได้ฉายภาพในสิ่งที่มันสะท้อนถึงอะไรถึงความน่าสะพึงกลัวในการลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลาที่มีต่อผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนดูกุรอานใช่มั้ยกุลละมานาดิยัตยูลูดูฮุมบัดดันนาฮุมจูลูดันไกรฮาลียาซูกุลอาซาบนิสะ56เปิดดูอัลลอฮ์บอกว่ากุลละมานาดิยัตยูลูดูคราใดที่ผิวหนังของเขาสุกนาดิยัตแปลว่าผิวหนังสุกไอ้ที่มันสุกเนี่ยมันไม่ได้บ่มนะ
5: ครับ
6: เขาไม่ได้ไปบ่มเหมือนไอ้มะม่วงนะสุกนี่เนื่องจากไฟและน้ำร้อนประหนึ่งน้ำทองแดงกันมุ่นกุรอานบอกสุกเวลามันไปกระทบกับผิวหนังเนี่ยนบีบอกว่ากุรอานบอกว่าคราใดที่ผิวหนังสุกแปลว่าจากความร้อนบัดดัลนาฮุมยูรูดันไกรฮาเราก็เปลี่ยนผิวหนังใหม่แก่เขาซึ่งมิใช่ผิวหนังเดิ
5: ม
6: ทำไมรู้ไหมคุณอิม
5: เจ็บไง
6: ผิวหนังของเราเนี่ยนะเวลามันเจ็บถึงที่สุดแล้วมันจะหมดความรู้สึก
5: เอาใหม
6: ่เวลามันไหม้จนแบบตายแล้วเซลล์มันตายแล้วเนี่ยลองเอาเข็มไปที่มันรู้สึกหรอ
5: ม
6: ันหมดความรู้สึกแล้วอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าไอ้คนที่มันเจ็บจนถึงที่สุดจนไม่เจ็บแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เปลี่ยนให้นับหนึ่งใหม
5: ่
6: ให้สัมผัสกับความเจ็บใหม่ยูรูดันไกรฮาเปลี่ยนหนังใหม่โดยที่ไม่เอาไม่ใช่เอาหนังเดิมเอาหนังใหม่มาใส่มาใหม่เพื่ออะไรลียาซูกุลอาซาบเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้ลิ้มรสความเจ็บปวดแห่งการอาซาบใช้คำว่าซูก ลิ้มรสความเจ็บปวดแห่งการลงทันเราเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกน้ำร้อนหยดที่มือหยดนึงเนี่ยแวบเข้าหัวใจเลยนะแวบเลย
5: ความที่ไม่ต้องอะไรอาจารย์เนี่ยเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยยังกินได้ไม่เยอะเลยยังค่อยๆ
6: แวบเลยอ่ะแล้วนี่เนี่ยโอ้โหฉายภาพแบบน่ากลัวแบบน่ากลัวอีกสักหน่อยไหมเวลากุรอานบอกเนี่ยฟัลลาดีนะกาฟารูกุติอัตละฮุมซียาบุนมินนาร์ยุซับบุมินฟอกิรูซิฮิมอัลฮามีมยุสฮาร์บิฮีมาฟีบูนูติฮิมวัลจูลูดวะละฮุมมะกามิอ์มินฮะดีดกุลละมาอารอดูอัยยะคารอยูอัยยะครูจูมินฮามินกัมมินอูอีดูฟีฮาซุบฮานัลลอฮอูอีดูฟีฮาวะซูกูอาซาบัลฮารีอัลลอฮ์บอกว่าสำหรับผู้ปฏิเสธเนี่ยมันจะมีอาภรณ์เสื้อผ้าที่ทำด้วยไฟที่ถูกตัดเฉพาะตัวของเขาเลย
5: ครับ
6: กุติอัตละฮุมซียาบุนมินนารโอ้โหเสื้อเป็นไฟอ่ะเสื้อที่มันถูกหุ้มด้วยไฟอ่ะ
5: ครับ
6: อยู่ซับบูมิมฟาวกีรูอุซิฮิมอัลฮามิมน้ำร้อนเดือดจะถูกเทราดบนศีรษะของเขาบนหัวเขายุสฮาร์บิฮีมาฟีบูตูนิฮิมวันยูรูสิ่งที่อยู่ในท้องราดลงไปนะสิ่งที่อยู่ในท้องและผิวหนังมันจะละลายมันจะละลายด้วยความร้อนด้วยน้ำเดือดด้วยกับอะไรมาฟีบูตูนิฮิมวันยูรูไอ้ความร้อนที่มันโดนผิวหนังที่มันเข้าไปข้างในเนี่ยมันละลายหมดเลยวะละฮุมมะกอมิอะมะกอมิอะสำหรับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกทุบด้วยค้อนเหล็กกุลละมาอารอดูอายะครูยูมินฮาทุกครั้งที่เขาต้องการจะออกไปจากนรก
5: อ
6: ูไอดูฟีฮาก็ถูกนำกลับมาใหม่วาซูกุลอาซาบัลฮารีกอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าจงลิ้มรสมีเสียงกล่าวซูกูจงลิ้มรสอาซาบัลฮารีกแปลว่าลิ้มรสความร้อนไฟที่มันโหมกระหน่ำบนเจ้า
5: อันนี้สำหรับผู้ปฏิเสธ
6: ปฏิเสธ
5: ครับ
6: วันฟันเลยที่นะกาฟารูเวลาเราเห็นภาพที่อัลลอฮ์บอกว่ามันถูกสวมเสื้อที่มันถูกถักทอเตรียมไว้ด้วยกับอะไรด้วยกับไฟอาภรณ์ที่ทำด้วยไฟถูกตัดเตรียมไว้ถูกราดบนศีรษะด้วยกับน้ำร้อนที่มันโดนทั้งร่างกายแล้วก็เข้าลำทรงลำไส้นี่มันละลายหมดเลยถูกทุบด้วยค้อนทุกครั้งที่จะหนีออกก็ถูกลากเข้ามาใหม่แล้วก็ต้องลิ้มรสความแผดร้อนของไฟนรก
5: อ
6: ายานี้ก็พอแล้วไม่ต้องเห็นภาพเยอะกว่านี้ผมบอกเลยแค่นี้ก็อยู่ไม่ติดแล้วผมบอกว่าเราวันนี้ลองเอาเทียนแล้วก็เอามือไปลนหน่อย
5: สามวินะ
6: โอ้โ
5: หมันถึงสามวิแล้ว
6: อยู่ไม่ผมว่าอยู่ไม่ได้อะแล้วนี่สภาพเหมือนกับมันอยู่ใจกลางนรกอ่ะข้างบนก็น้ำร้อนฮะในกุรอานอายะบางอายะบอกว่ามันเหมือนกับน้ำทองแดงที่ร้อนมากราดลงไปนี่สุกหมดเลยละลายหมดเลย
5: ครับ
6: นะคะในการเสื้อที่เราใส่เสื้อธรรมดาเรานะใส่
5: เสื้อไฟ
6: ใส่แบบแน่นๆตัวนี่อึดอัดเนาะไอ้นี่เสื้อไฟ
5: ซุบฮานัลลอฮ
6: เพราะว่าภาพเหล่านี้เนี่ยกุรอานได้บอกไว้ชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสรุปความก็คือการอีหม่านต่อสิ่งนี้มีองค์ประกอบอยู่3ข้อ1อีหม่านในเรื่องของการฟื้นคืนชีพ2อีหม่านในเรื่องของการไต่สวนตอบแทน
5: ครับ
6: 3อีหม่านในเรื่องของผลแห่งการไต่สวนตอบแทนคือนรกและสวรรค์เชื่อในความสุขที่อัลลอฮ์จะให้ในสวงสวรรค์เชื่อในการในความทุกข์ที่จะถูกทรมานในขุมนรกเหล่านี้เป็นการอีหม่านเกี่ยวกับวันอาคิเราะห
5: ์ครับแหมเหลืออีกสัก 2 3นาทีจะทันมั้ยนะอาจารย
6: ์
5: อธิบายยาวหรือเปล่า
6: อะไรเอ่ย
5: วะตัสบูบิฮับบิลาฮิจะมีเอางั้นเป็นสัปดาห์หน้า
6: อันนี้คงต้อง
5: เอาคร่าวๆก่อน
6: คืออย่างงี้อายะนี้แปลว่าอย่างงี้สู่เจ้าทั้งหลายจงยึดสายเชือกแห่งอัลเลาะห
5: ์ครับ
6: โดยพร้อมเพียงกันยะมีอันแปลว่ายึดทั้งหมดเนี่ยยึดในสายเชือกอัลเลาะห์วะลาตะฟัรกูแล้วก็อย่าได้แตกแยกกันประเด็นคือยึดสายเชือกของอัลเลาะห์แปลว่าอะไร
5: ครับ
6: อย่าแตกแยกจากอะไรซึ่งเราต้องเข้าใจเพราะว่าอยากจะอธิบายว่าจริงๆแล้วอายะนี้ไม่ได้สอนให้เรารวมกันแบบขาดสติรวมกันแบบขาดคุณภาพผมเคยบอกว่าพลังของผู้ศรัทธาไม่ได้เกิดขึ้นจากปริมาณครับแต่พลังของผู้ศรัทธาเกิดขึ้นจากคุณภาพและอีมานครับจำหะดีษบทนี้ได้ไหมก่อนจะอธิบายอันนี้นบีบอกว่าในยุคสุดท้ายมุสลิมจะอยู่ในสภาพที่เหมือนสำรับอาหารถูกรุมกินโต๊ะซอฮาบะห์ถามว่าเพราะอะไรจำนวนเขาน้อยเหรอนี่บอกไม่ได้น้อยมากแต่มันมากแบบกุซะอันกับกุซะอัซซัลมันมากแบบผักตบชวาม ันมากแบบไอฟองน้ำที่มันอยู่ในทะเล
5: แล้วเขาบอกว่าไงนะอาจารย์อาหารที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันตอบโต้ไม่ได
6: ้มันถูกกินไง
5: ถูกกิน
6: มันถูกกระทำไงมันเป็นผู้ถูกกระทำการที่มุสลิมเป็นผู้ถูกกระทำการเรียกร้องไปสู่สร้างจำนวนให้มากผมบอกว่านี่คือการเรียกร้องไปในทิศทางที่ผิดเราจะอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ที่ไม่ถูกกระทำตราบใดก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห
5: ์
6: การมีอีมานอย่างมีคุณภาพไม่ต้องมีปริมาณเยอะหรอกแต่ให้มีคุณภาพมีคุณภาพเหมือนทหารหาในสงครามบะดัรอย่ามีปริมาณมากเหมือนทหารหาในสงครามอุฮุดเพราะมันเห็นภาพชัดเจนว่าปริมาณมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าเราจะได้ชัยชนะ
5: ถ้าไม่ยึดมั่น
6: ถ้าไม่ยึดมั่นและอยู่ในอีหม่านที่ถูกต้องฉะนั้นอายะนี้จะเอามาอธิ
5: บ
6: ายจะมาอธิบายครับครับผม
5: อินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องครับ
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมารุดดีนตงซาลีฮัจญีมารุดดีนตงซาลีหรือจูโตอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะฮุสนาตรงสาลีเป็นบุตรเขยของผู้ใหญ่มุฮัมมัดฮัจญะฮับซอฮาเซบ้านอยู่สามแยกคลองหลอแหลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 15:00 นณมัสยิดอันยุสรอหลอแหลสะพานสูงสอบถามโทร0869943033 0869943033บิลันธนากรกองแก้วผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสมพงษ์สมอยินายสมพงษ์สมอยิหรือคุณยะโกบได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดบ้านเกาะคลอง13อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณธิดาวันชมชื่นคุณธิดาวันชมชื่นอายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชอ่อชมชื่นเป็นมารดาของคุณฮุสนาชมชื่นจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 14:00 น.มัสยิดบิดายะตุนฮิดายะคลอง14ล่างหนองจอกสอบถามโทร0637542980 0637542980บุตรสาวทีมงานคนส่วนหลวงแจ้งข่าวประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
8: ์ซูเราะตุลมุดดัสซิร
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
10: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
9: ยาอัยยูฮัลมุดดัสซิร
10: โอ้ผู้ห่มกายอยู่เอ๋ย
9: กุมฟะอันดิร
10: จงลุกขึ้นแล้วประกาศตักเตือน
9: วะร็อบบะกะฟะกับบิร
10: และแด่พระเจ้าของเจ้าจงให้ความเกรียงไกรต่อพระองค์
9: วะซิยาบะกะฟะตอฮิร
10: เสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาด
9: วัรุจซะฟะฮจุร
10: และสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสีย
9: วะลาตัมนุนตัสตักบิร
10: และอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายและเพื่อพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นจงอดท
9: น
10: ในที่สุดเมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้นนั่นคือวันนั้นวันแห่งความยากลำบากแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายจงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข้าได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเ
9: ธอ
10: และข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างล้นเหลือและลูกหลานอย่างพรั่งพร
9: ้
10: อมและข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบรื
9: ่
10: นแล้วเขายังโลภที่จะให้ข้าเพิ่มพูนแก่เขาอีก
9: กัลลาอินนะฮูกานลิอายาตินาอานีดา
10: เปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเรา
9: ซะอุซฮิกูฮูซาอูดา
10: ในไม่ช้าข้าจะเพิ่มพูนความยากลำบากแก่เขา
9: อินนะฮูฟักกะรวะกัดดร
10: แท้จริงเขาได้ใคร่ครวญและคาดคะเน
9: ฟะกูติลันไคฟะกัดดร
10: ดังนั้นเขาได้รับความหายนะเขาจะคาดคะเนได้อย่างไ
9: รแ
10: ล้วเขาได้รับความหายนะเขาจะคาดคะเนได้อย่างไรแล้วเขาได้ตรึกตรองแล้วเขาทำหน้าบูดบึ้งและทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วเขาก็ผินหลังออกไปและยิงพยอง
9: ฟะกอลอินฮาซาอิลลาซิฮรุยุซร
10: แล้วเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นมายากลที่สืบทอดกันมา
9: อินฮาซาอิลลากอลุลบชร
10: นี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นคำพูดของปุถุชน
9: ซะอุสลีฮิซะกอบ
10: ในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม
9: ้
10: และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไรมันจะไม่เหลืออะไรไว้เลยและมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไว้เช่นกันมันจะเผาไหม้ผิวหนังจนเกรียมดำเนื้อมันมีมาลาอิกะห์19ท่าน
9: วะมา

0: يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر
1: และเราไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรกนอกจากมลาอิกะห์เท่านั้นและเราไม่ได้กำหนดจำนวนของพวกเขาไว้เว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อบรรดาอะห์ลุลกิตาบจะได้เชื่อมั่นและบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาและบรรดาอะห์ลุลกิตาบรวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสัยและเพื่อบรรดาผู้ในหัวใจ

0: ทรงประสงค์และจะทรงชี้แนะทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และไม่มีผู้ใดรู้จำนวนไพร่พลของพระเจ้าของเจ้านอกจากพระองค์และนี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่มนุษย
1: ์เ
0: ปล่าเลยขอสาบานด้วยดวงจันทร
1: ์
0: ขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันคล้อยไปขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสงแท้จริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวงเพื่อเป็นการเตือนสำทับแก่มนุษย
1: ์
0: สำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้าไปสู่ความดีหรือจะรั้งท้ายเพื่อกระทำความชั่วแต่ละชีวิตย่อมถูกค้ำประกันกับสิ่งที่มันขวนขวายไ
1: ป
0: ยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวาอยู่ในสวนสวรรค์หลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิด
1: มาซะลักกุมฟีซะกอร
0: อะไรที่นำพวกท่านเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม
1: ้กาลูลัมนะกุมินัลมุศอลลิน
0: พวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาด
1: วะลัมนะกุนุฏอิมุลมิสกิน
0: เราไม่ได้ให้อาหารแก่บรรดาผู้ขัดสนและพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุมและเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแท
1: น
0: จนกระทั่งความตายได้มาเยือนเรา
1: فما تنفعهم شفاعة الشافعين
0: ดังนั้นการชะฟาอะห์ของบรรดาผู้มีชะฟาอะห์จะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขา
1: فما لهم عن التذكرة معرضين
0: ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาผินหลังออกห่างจากการเตือนสติประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปียวที่ตื่นตระหนกหนีจากเสือสิงแท้จริงแล้วทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีแผ่นกระดาษกางแผ่ยื่นมาให้แก่เขาไม่เลยทีเดียวทว่าพวกเขาไม่เกรงกลัววันปรโลกต่างหากหาไม่ได้แท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะจดจำรำลึกไว
1: ้

0: และพวกเขาจะไม่จดจำรำลึกได้เว้นแต่อัลลอฮ์จะทรงประสงค์พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรงและพระเจ้าแห่งการให้อภัย
1: เบาหวานคือว่าที่อัมพาตว่าที่หัวใจวายเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและกล้ามเนื้อหัวใจตายรีบลดน้ำหนักก่อนที่จะสายเกินไปเหงื่อทุกหยดช่วยลดอัมพาตอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยสุขภาพที่ดีสร้างได้ไม่ได้ฟลุกกินดีเคลื่อนไหวสม่ำเสมอดูแลตัวเองในทุกๆวันวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5.โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

แท้จริงอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งและพูดสาปแช่งก็สาปแช่งผู้ที่ปิดบังคำสอนและทางนำอันชัดแจ้งที่เราได้ประทานลงมาหลังจากที่เราได้ทำให้มันเป็นที่กระจ่างแจ้งไว้ในคัมภีร์เพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติแล้วความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกนักปราชญ์ชาวยิวก็คือพวกเขาได้ทำให้คำสอนในคัมภีร์ของพวกเขาขึ้นอยู่กับพวกพระและอาลักษ์อาชีพแต่ผู้เดียวอย่าว่าแต่จะพูดถึงการสอนคัมภีร์ให้แก่คนที่ไม่ใช่ยิวเลยแม้แต่คนของพวกเขาเองพวกเขาก็ไม่สอนคัมภีร์ให้ผลก็คือพวกยิวได้เริ่มปฏิบัติสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาเพราะความไม่รู้ถึงแม้กระนั้นพวกพระของพวกยิวก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงและให้การศึกษาแก่ประชาชนแต่ประการใดซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้นพวกพระชาวยิวยังกลับยอมรับการปฏิบัติพิธีกรรมที่ไม่ใช่ศาสนาทุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเพียงเพื่อที่จะเอาใจผู้คนดังนั้นบรรดามุสลิมจึงได้ถูกเตือนว่าในฐานะผู้นำของโลกพวกเขาควรจะเผยแพร่ทางนำที่ได้ถูกประทานให้แก่พวกเขาออกไปและไม่ควรที่จะปิดบังมันไว้จากผู้คนเหมือนดังที่พวกพระชาวยิวปฏิบัติกัน

ยกเว้นบรรดาผู้ที่สำนึกผิดแล้วกลับตัวและเปิดเผยสิ่งที่พวกเขาปิดบังอยู่บรรดาคนเหล่านี้แหละที่ฉันจะอภัยโทษให้แก่พวกเขาเพราะฉันเป็นผู้ทรงนิรโทษโดยปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: บรรดาผู้ตามแนวทางแห่งการปฏิเสธและตายในขณะที่เป็นผู้ปฏิเสธนั้นพวกเขาได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์และมลาอิกะห์และจากมนุษย์ทั้งหลายคำว่ากุฟในภาษาอาหรับโดยความหมายทางภาษาและแปลว่าซ่อนเร้นหรือปิดบังเดิมทีมันได้ถูกใช้สำหรับการซ่อนเร้นสัจธรรมและหลังจากนั้นก็ถูกใช้สำหรับการปฏิเสธซึ่งเป็นคำถามที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่าอีมานคำว่าอีมานมีความหมายว่าการเชื่อการยอมรับและการยอมจำนนและกุฟก็คือการไม่เชื่อการปฏิเสธและคัดค้านตามกุรอานคนจะมีความผิดในฐานกุฟเมื่ออยู่ในกรณีดังนี้ 1. ถ้าหากเขาไม่เชื่อในอัลลอฮ์หรือปฏิเสธที่จะยอมรับพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงมีอำนาจสูงสุดหรือเป็นนายของพวกเขาและของจักรวาลหรือเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่เขาจะต้องเคารพภักดี 2. ถ้าหากเขาประกาศยอมรับอัลลอฮ์แต่ปฏิเสธที่จะยอมรับคำบัญชาและทางนำของพระองค์ว่าเป็นแหล่งแห่งความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมและกฎหมายเพียงแหล่งเดียวหรือ 3. ถ้าหากพวกเขายอมรับทางนำของอัลลอฮ์แต่ปฏิเสธที่จะยอมรับอำนาจหน้าที่ของบรรดารอซูลที่อัลลอฮ์ส่งมาพร้อมกับคำบัญชาและทางนำของพระองค์หรือ 4. ถ้าหากเขายอมรับรอซูลคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือยอมรับเพียงบางคนและปฏิเสธรอซูลคนอื่นๆตามอำเภอใจหรือเพราะความอคติของเขาเองหรือ5ถ้าหากเขาละทิ้งความเชื่อของอิสลามทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือละทิ้งแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตหรือคำสอนของรอซูลุลลอฮ์หรือ6ถ้าหากยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในทางทฤษฎีแต่เจตนาละทิ้งคำบัญชาของอัลลอฮ์ในทางปฏิบัติและยังคงดึงดันปฏิบัติมันต่อไปโดยดำเนินชีวิตฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์แทนที่จะยอมจำนนต่อพระองค์หรือความคิดและการปฏิบัติดังกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้นคือการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และเป็นการกุฟตามคัมภีร์กุรอานนอกจากนี้แล้วบางครั้งกุรอานยังใช้คำว่ากุฟสำหรับการเนรคุณด้วยเพราะการใช้สิ่งต่างๆและความสามารถที่อัลลอฮ์ประทานให้ไปในหนทางที่ฝ่าฝืนต่อเจตนารมณ์ของพระองค์และมีทัศนคติดื้อด้านต่อผู้ที่มีพระคุณต่อตัวเองนั้นมิใช่อะไรอื่นนอกไปจากการเนรคุณเมื่อเป็นดังนี้จากความหมายของคำว่ากุฟดังกล่าวมาก็เป็นอันชัดเจนว่าในคำนี้ไม่มีอะไรที่ถูกนำไปใช้อย่างผิดๆหรือสร้างความเสียหายให้แก่ใครดังที่มีการเข้าใจผิดกันไปโดยทั่วเมื่อมุสลิมเรียกผู้ไม่ศรัทธาว่ากาฟิรนั้นพวกเขาก็เพียงแต่ระบุถึงความจริงของคนผู้นั้นเท่านั้น
1: คอลิดีนฟีฮาลายุคัฟฟะฟุอันฮุมุลอะซาบวะลาฮุมยุนซะรูน
0: พวกเขาจะคงอยู่ในการสาปแช่งนั้นตลอดไปโทษของพวกเขาจะไม่ถูกลดหย่อนและพวกเขาจะไม่ถูกรั้งรอ

ถ้าหากพวกเขาต้องการสัญญาณเพื่อยืนยันถึงความจริงนี้แน่นอนมีสัญญาณมากมายสุดขนานนับสำหรับผู้ที่ใช้สติปัญญาพวกเขาสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ในการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและในการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันและในเรือที่ล่องลอยในมหาสมุทรด้วยสรรพสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่มนุษย์และในน้ำฝนที่อัลลอฮ์ได้หลั่งลงมาจากฟากฟ้าและจากน้ำนั้นพระองค์ได้ชุบชีวิตให้แก่แผ่นดินหลังจากที่มันได้ตายไปและได้ทรงแพร่ขยายสัตว์ทุกชนิดให้กระจายออกไปและในการผันแปรของลมและเมฆที่คอยคำสั่งอย่างเชื่อฟังระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินใครก็ตามที่ไม่มองดูไปรอบๆเหมือนกับสัตว์แต่ก็ได้ใช้สติปัญญาของเขาสังเกตระบบอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนต่อหน้าเขาและไม่มีอคติหรือความดึงดันดื้อรั้นแล้วเขาก็จะเห็นสัญญาณที่ชี้ไปถึงความจริงเขาจะเห็นอย่างแน่นอนว่าจักรวาลนี้กำลังถูกควบคุมโดยผู้ทรงพลานุภาพผู้ทรงปีชาญาณและผู้ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งเขาจะเข้าใจด้วยว่าอัลลอฮ์เท่านั้นคือพระเจ้าของจักรวาลทั้งหมดและไม่มีช่องว่างเอาไว้สำหรับใครที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือเป็นหุ้นส่วนเพราะไม่มีใครอื่นอีกแล้วที่จะมีคุณสมบัติหรืออำนาจที่จะมาอ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าได้

0: บ
1: ถึงแม้จะมีสัญญาณอันชัดแจ้งมาแสดงถึงความเป็นหนึ่งของอัลเลาะห์แล้วก็ตามในหมู่มนุษย์ก็ยังมีผู้ยึดเอาสิ่งอื่นเป็นที่เทียบเคียงกับอัลเลาะห์และพวกเขารักมันเหมือนกับความรักที่พวกเขาจะต้องมีต่ออัลเลาะห์ในขณะที่ผู้ศรัทธานั้นมีความรักในอัลเลาะห์มากกว่าถ้าหากบรรดาผู้ที่ละเมิดเหล่านี้ได้เห็นการลงโทษต่อหน้าเขาพวกเขาจะตระหนักว่าอำนาจทั้งปวงนั้นเป็นของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษในหมู่มนุษย์ก็ยังมีผู้ยึดเอาสิ่งอื่นเป็นที่เทียบเคียงกับอัลลอฮ์หมายถึงพวกเขาได้เอาคุณสมบัติและอำนาจเฉพาะบางอย่างของอัลลอฮ์ไปให้กับสิ่งอื่นและเอาสิทธิเฉพาะของพระองค์บางส่วนหรือทั้งหมดไปให้แก่พระเจ้าจอมปลอมตัวอย่างเช่นถึงแม้ว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่มีอำนาจควบคุมพลังแห่งธรรมชาติทุกอย่างและมีอำนาจที่จะตอบสนองความต้องการของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและทรงมีอำนาจที่จะได้ยินคำวิงวอนและถึงแม้พระองค์เท่านั้นที่รู้ทุกสรรพสิ่งทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้นจนถึงขนาดนี้แล้วเขาก็ยังวิงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือนำเอาคุณสมบัติดังกล่าวของอัลลอฮ์ไปให้แก่สิ่งอื่นนอกไปจากอัลลอฮ์นั่นก็คือการตั้งสิ่งอื่นขึ้นมาเคียงคู่อยู่ในฐานะเดียวกับพระองค์นี่ก็เช่นกันมันเป็นสิทธิโดยเฉพาะของอัลลอฮ์ที่บ่าวของพระองค์จะต้องยอมรับเพราะว่าทรงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดจะต้องก้มกราบสักการะพระองค์และจะต้องเกรงกลัวพระองค์ทั้งในที่ลับและในที่เปิดเผยแต่เนื่องจากพวกเขาได้เอาสิทธิอันนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้สิ่งอื่นนอกไปจากอัลลอฮ์การเทมเช่นนั้นก็เท่ากับเขากำลังตั้งสิ่งอื่นขึ้นมาเทียบเคียงพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าอะไรเป็นที่อนุมัติและอะไรเป็นที่ต้องห้ามอะไรที่สะอาดและอะไรที่ไม่สะอาดพระองค์เท่านั้นที่มีอำนาจที่จะกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์ตลอดจนออกคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามพวกเขาดังนั้นใครก็ตามที่โอหังถือว่าตัวเองมีสิทธิเหล่านี้ก็เป็นผู้ทำชิริกหรือตั้งตัวเองเป็นภาคีเทียบเคียงพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์เท่านั้นที่สมควรจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ใต้อำนาจของพระองค์มนุษย์จะต้องถือว่าคำบัญชาของพระองค์เป็นที่สิ้นสุดและจะต้องหันไปยังพระองค์เพื่อทางนำดังนั้นใครที่เอาสิทธิเหล่านี้ไปให้ผู้อื่นนอกไปจากอัลลอฮ์เขาผู้นั้นจะก็ตั้งสิ่งอื่นมาเป็นภาคีเทียบเคียงพระองค์ในทำนองเดียวกันสถาบันหรือบุคคลใดที่อ้างว่าตัวเองมีคุณสมบัติหรือมีสิทธิเหล่านี้หรือต้องการได้คนอื่นมอบสิทธิเหล่านี้ให้แก่ตนก็ถือว่าสถาบันหรือบุคคลเหล่านั้นตั้งภาคีเทียบเคียงพระองค์ไม่ว่าพวกเขาจะอ้างความเป็นพระเจ้าออกมาอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตามคนที่มีความศรัทธาในอัลลอฮ์นั้นต้องเห็นเจตนารมณ์ของพระองค์ที่มีความสำคัญกว่าเจตนารมณ์ของตนเองหรือของคนอื่นและต้องถนอมความรู้สึกนี้ไว้ให้พร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเจตนารมณ์ของพระองค
0: ์อิซตะบัรออัลลซีนตุบอูมินัลลซีนตะบะอูวะรออูลอะซาบวะตะกอตตะอ์ตบิฮิมุลอัสบับ
1: เมื่อพระองค์จะทรงลงโทษบรรดาพวกหัวหน้าและผู้นำที่พวกเขาทั้งหลายปฏิบัติตามในโลกนี้จะพละออกจากพวกเขาแต่การลงโทษที่พวกเขาจะได้รับและความเกี่ยวพันกันของพวกเขาทั้งหมดจะถูกตัดสิน

0: الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
1: แล้วบรรดาผู้ที่ตามจะกล่าวว่าถ้าหากเรามีโอกาสที่จะกลับไปสู่โลกแล้วก็เราจะผ่าจากพวกเขาเหมือนกับที่พวกเขาผ่าจากเราดังนั้นอัลลอฮ์จะนำเอาการงานของพวกเขาที่กระทำไว้ในโลกนี้มาแสดงจนทำให้พวกเขารู้สึกรันทดแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะพ้นออกไปจากไฟนรกได้จุดจบอันหมดหนทางช่วยเหลือของผู้นำและผู้ตามที่หลงผิดได้ถูกเอ่ยถึงตรงนี้เป็นการเฉพาะก็เพื่อที่จะเตือนบรรดามุสลิมให้ระมัดระวังในการเลือกผู้นำของตนประชาคมก่อนหน้านี้ได้หลงทางออกไปก็เพราะพวกเขาปฏิบัติตามผู้นำที่ชั่วร้ายดังนั้นบรรดามุสลิมควรได้รับบทเรียนนี้จากจุดจบของพวกเขาและควรจะรู้จักจำแนกแยกแยะระหว่างผู้นำและผู้ชักนำให้หลงผิดและจะต้องไม่ปฏิบัติตามผู้นำประเภทหลัง
0: ยา

มนุษย์เอ๋ยจงกินสิ่งที่ได้รับอนุมัติและที่ดีจากที่มีอยู่ในแผ่นดินและจงอย่าปฏิบัติตามแนวทางของมารเพราะมารเป็นศัตรูที่เปิดเผยของสู่เจ้าพวกเขาได้ถูกบอกให้เลิกจากการถูกจำกัดในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมาจากความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์และความโง่เขาอิน

มันเสี่ยมสอนสู่เจ้าให้กระทำสิ่งชั่วช้าลามกและชักนำสู่เจ้าให้กล่าวถึงอัลเลาะห์ในสิ่งที่สู่เจ้าไม่รู้นั่นคือมารร้ายได้ทำให้คนเชื่อว่าธรรมเนียมและข้อจำกัดทางไสยศาสตร์ในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาและอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงกำหนดขึ้นถึงแม้จะไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้มาแสดงว่าข้อจำกัดเหล่านี้มาจากพระองค์

และเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่าจงปฏิบัติตามคำบัญชาที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมาพวกเขาตอบว่าเราจะปฏิบัติตามเฉพาะที่เราพบว่าบรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติทั้งที่บรรพบุรุษของเขาไม่ได้ใช้สติปัญญาและไม่ได้อยู่ในหนทางนำที่ถูกต้องกันนั้นหรือหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่พวกเขานำมาอ้างสำหรับการปฏิบัติตามความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ก็คือมันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาปฏิบัติกันมาและพวกที่ปฏิบัติตามอย่างโง่เขาก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นหลักฐานที่ดีอย่างหนึ่ง

สภาพของบรรดาผู้ปฏิเสธนั้นอาจเปรียบได้เหมือนกับสภาพของสัตว์ที่ผู้เลี้ยงกูเรียกมันแต่พวกมันก็ไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงร้องและเสียงตะโกนพวกเขาหูหนวกเป็นบ้ายตาบอดดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจอะไรอุปมานี้มี2ด้าน1คนพวกนี้เป็นเหมือนกับฝูงปศุสัตว์ที่เพียงแต่ได้ยินเสียงกู่ร้องและเสียงตะโกนของผู้ไล่ต้อนแล้วมันก็วิ่งไปตามเสียงนั้นโดยไม่เข้าใจความหมายของคำที่ผู้ไล่ต้อนส่งเสียงกู่ร้องหรือตะโกน 2. การพูดกับคนพวกนี้ก็เหมือนกับการสีซอให้ควายฟังคนพวกนี้จะได้ยินแต่เสียงแต่จะไม่เข้าใจความหมายของคำพูดที่พวกเขาได้ยิน

บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงกินสิ่งที่ดีและสะอาดที่เราได้ประทานให้แก่สู่เจ้าและจงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ถ้าหากพระองค์เท่านั้นที่สู่เจ้าเคารพภักดีบรรดาผู้ศรัทธาได้ถูกสั่งให้ทำลายข้อจำกัดอันไม่เหมาะสมไม่จำเป็นและไม่ถูกต้องที่พวกพระนักบวชและบรรดาบรรพบุรุษของพวกเขาได้กำหนดไว้ถ้าหากพวกเขาศรัทธาในอัลลอฮ์จริงดังที่พวกเขาประกาศพวกเขาก็จะต้องละเว้นจากการกินสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามและกินสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประกาศให้เป็นที่อนุมัติโดยไม่ต้องลังเลตามหะดีษบทหนึ่งของรอซูลุลลอฮ์คนที่นมาสเหมือนกับที่เรานมาสโดยหันหน้าของเขาไปยังกิบละและกินสิ่งที่เราได้เชือดก็คือมุสลิมดังนั้นถ้าหากใครยังตะขิดตะขวงใจใดๆเกี่ยวกับการสิ่งที่อัลลอฮ์ประกาศว่าเป็นสิ่งอนุมัติก็แสดงว่าเขาผู้นั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมที่แท้จริงถึงแม้ว่าเขาจะนมาสและหันหน้าไปยังกาบะห์ก็ตามเขาจะต้องเลิกจากการอคติและเลิกจากการเชื่อในเรื่องโชคลางไสยศาสตร์ถ้าหากเขาเป็นมุสลิมจริงๆการถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและประเพณีเก่านั้นเป็นข้อพิสูจน์อันหนึ่งว่าตัวเขายังคงมียาพิษแห่งความโง่เขลาแทรกซึมอยู่

อัลลอฮ์ได้ห้ามสู่เจ้าเฉพาะสิ่งเหล่านี้สัตว์ที่ตายเองเลือดสุกรสัตว์ที่ถูกกล่าวผู้อุทิศในนามอื่นนอกไปจากอัลลอฮ์แต่ถ้าหากผู้ใดตกอยู่ในภาวะขับขันโดยไม่มีเจตนาขัดขืนและไม่ได้ละเมิดมันก็ไม่มีบาปแก่เขาเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอนี่หมายถึงทั้งเนื้อของสัตว์ที่ถูกฆ่าโดยการกล่าวนามของใครคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกไปจากอัลลอฮ์จากความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นของอัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงประทานให้ดังนั้นมันจึงถูกเสนอให้ในนามของพระองค์เท่านั้นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูต่อพระองค์ถ้าหากมันถูกเชือดโดยการกล่าวนามของผู้อื่นก็หมายความว่าผู้นั้นเป็นที่ถูกยอมรับว่ามีอำนาจสูงสุดและเป็นผู้ให้หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นภาคีกับพระองค์ในเรื่องเหล่านี้ในอายะห์นี้ได้มีการอนุญาตให้ใช้สิ่งที่ไม่สะอาดในเงื่อนไข3ประการดังต่อไปนี้1มันต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างถึงที่สุดจริงๆตัวอย่างเช่นถ้าหากใครกำลังจะตายเพราะความหิวหรือกระหายหรือถ้าหากชีวิตของใครตกอยู่ในอันตรายเพราะโรคภัยบางอย่างและไม่มีสิ่งใดอยู่เลยนอกจากสิ่งที่ไม่สะอาดเขาก็ได้รับอนุญาตให้กินสิ่งนั้น2คนผู้นั้นจะต้องไม่มีความปรารถนาในหัวใจที่ฝ่าฝืนกฎหมายของอัลลอฮ์3เขาจะต้องไม่กินหรือใช้มันเกินความจำเป็นแม้แต่เพียงนิดเดียวสมมุติว่าในบางกรณีแค่สิ่งที่ไม่สะอาดเพียง 2-3 หยดก็สามารถรักษาชีวิตให้ปลอดภัยได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็จะต้องกินหรือใช้สิ่งนั้นไม่เกิน 2-3 หยด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ดูอาของศรัทธาชนในวันนี้นะครับวันนี้นำเสนอดูอาของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามขอให้ตัวท่านเองนั้นนะครับแล้วก็พี่ชายของท่านคือท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับดูอาบทนี้อยู่ในซูเราะตุลอะรอฟอายะที่151ถ้าฟังไม่ทันจดไม่ทันนะครับพลิกไปดูกุรอานครับซูเราะห์อะรอฟอายะที่151ครับดูอาบทนี้มีว่ารับบิฟิลลีวะลิอะคีวะอัดคินนาฟีเราะห์มะติกาวะอันตะอัรฮามุนรอฮีมีนนะครับไม่ยาวเกินไปนักมาดูความหมายครับรับบิฟิลลีขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์นะครับโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอิกฟิลลีโปรดอภัยโทษให้กับฉันขอความการอภัยโทษจากอัลลอฮ์นะครับวะลิอะคีแล้วก็ขอการอภัยโทษตรงนี้เมื่อกี้ขอให้กับฉันคราวนี้ขอให้วะลิอะคีขอให้พี่ชายของฉันด้วยก็คือท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามจากนั้นขอต่อไปว่าครับโออัดะเคนนาและโปรดจนทำให้เรานั้นนะครับเข้าไปในฟีเราะห์มะติกาในความเมตตาของพระองค์ตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ปิดท้ายดุอาว่าวะอันตะอัรฮามุรรอฮีมีนท่านนั้นเป็นผู้ที่เมตตายิ่งจากบรรดาผู้ที่เมตตาทั้งหลายนี่คือดุอาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับทำไมท่านนบีมูซาจึงขออภัยโทษให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับพี่ชายของท่านคือท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามตรงนี้ครับดุอาอยู่ในอายะห์ที่151พี่น้องกลับไปดูอายะห์ก่อนหน้านี้ครับก็คืออายะห์ที่150เหตุการณ์ก็คือว่าในกุรอานบอกว่าวะลัมมารอญะมูซาอิลากอมิฮีตอนที่ท่านนบีมูซานั้นได้กลับมาหากลุ่มชนของเขาท่านนบีมูซาเนี่ยไปรับวะฮีนะครับบัญญัติ10ประการแล้วก็ที่ภูเขาตูดนะครับพอไปรับบัญญัติ10ประการเนี่ยก็เลยฝากฝังให้พี่ชายแท้ๆคือท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามบางคนบอกเป็นพี่ชายแท้ๆบางคนบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญฝากท่านนบีฮารูนเนี่ยช่วยดูแลชาวบันอิสราเอลแทนท่านด้วยชั่วคราวเพราะท่านนั้นต้องเดินทางไปรับวะฮีที่ภูเขาตูรซีนีนหลังจากท่านนบีมูซารับวะฮีนะครับอายะห์กุรอานก็เล่าว่าวะลัมมารอญะมูซาอิลากอมิฮีท่านนบีมูซาเมื่อได้กลับมาหากลุ่มชนของท่านแล้วนะครับกอดาบานะอาซีฟาโกรธด้วยแล้วก็เสียใจด้วยนะครับเพราะอะไรเอ่ยพอกลับมาแล้วปรากฏว่าช่วงระยะเวลาไม่นานท่านนบีมูซาทิ้งไปเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ตั้งคนให้ดูแลแทนด้วยเนี่ยทำการปั้นรูปปั้นวัวขึ้นมาแล้วก็ทำการเคารพบูชารูปปั้นวัวตรงนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับออกแบบเป็นพิเศษเลยก็คือว่าเมื่อมีลมผ่านเข้าทางข้างหลังของวัวนะครับรูปปั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ลมตรงนี้จะไปเสียดสีกับกลไกภายในรูปปั้นให้เกิดเสียงร้องคล้ายๆกับลูกวัวเหมือนจริงครับไม่ใช่แค่รูปปั้นเราก็ว่าเฉยแต่เป็นรูปปั้นที่มีเสียงร้องด้วยนะครับทำเหมือนจริงมากพอกลับมาแล้วเนี่ยเสียใจแล้วก็โกรธถามว่าทำไมต้องโกรธทำไมต้องเสียใจเพราะว่าพึ่งจะช่วยให้ชาวบันอิสราเอลเนี่ยรอดพ้นจากการเป็นทาสถูกฟิรเอาข่มเหงนะครับรังแกจับเป็นทาสมาหลายปีแล้วก็พึ่งจะช่วยนะครับซึ่งชาวบันอิสราเอลเนี่ยก็เห็นกับตาเลยครับว่าฟิรเอาเนี่ยจมน้ำตายอย่างไรเห็นมุอิซาดกับตาตัวเองนะครับเพราะตอนที่หนีมาท่านนบีมูซาทำการแยกทะเลแดงเอาไม้เท้าตีไปแล้วก็ทะเลก็แหวกเป็นทางแล้วก็พาชาวบันอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยเดินผ่านรอยแยกของทะเลพอฟิรเอาตามมานะครับอัลลอฮ์ให้น้ำเนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมก็คือท่วมฟิรเอาแล้วก็ไพ่พลของเขาให้ล้มตายทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็นมุอิซาดที่เห็นกับตาตัวเองชาวบันอิสราเอลน่าจะมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแน่นแฟ้งแต่ว่าเมื่อผ่านไปแค่ไม่นานนะครับเผลอนิดเดียวเนี่ยกลับไปบูชารูปปั้นใหม่ท่านนบีมูซาก็เลยมีความเสียใจแล้วก็โกรธกอละนะครับในกุรอานบอกว่าบิซามาคอลัฟตูมูนีมินบะดีทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับมันเลวร้ายเหลือเกินนะครับท่านนบีมูซาเนี่ยให้นบีฮารูนแต่งตั้งให้ดูแลแทนจัดฉันนะครับทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทำไมถึงไม่ดูแลทำไมถึงปล่อยปะละเลยนะครับอาจินตุมอัมเมรอบบิกุมวันกออารวะนะครับท่านมูซาโกรธมากจนกระทั่งว่าคว้างบัญญัติทิ้งไปเลยเวลารับ
บัญญัติจากอัลเลาะห์เนี่ยรับมาบนอัลวะห์นะครับเป็นแผ่นกระดานบางคนบอกเป็นแผ่นดินเหนียวอะไรก็แล้วแต่รับมาจากอัลเลาะห์นะครับรับมาจากมือพอเห็นสภาพแล้วความที่โกรธคว้างลงกับพื้นนะครับวะอะคอดาบิรอซิอะคีฮีแล้วก็ดึงหัวท่านนบีฮารูนมาเลยด้วยกับความโกรธนะครับยะยุฮูอิไลฮีดึงมาท่านนบีเลยด้วยกับความโกรธเป็นพี่ชายแท้ๆนะครับแต่ว่าโกรธท่านนบีมูซาเนี่ยต้องเท้าความสนิทนะครับเป็นบุคคลที่มีพละกำลังมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยต่อยคนตายมาแล้วนะครับตอนที่ไปห้ามศึกก็คือมีชาวบันอิสราเอลกับพวกฟิลเอาทะเลาะกันไปห้ามแล้วก็พังมือต่อยตายเลยนะครับเป็นคนที่แข็งแรงมากครับเมื่อโกรธตรงนั้นเนี่ยก็เลยดึงท่านนบีฮารูนมาแล้วก็บอกว่านะครับจะเอาเรื่องท่านนบีฮารูนบอกว่ากอรับนาอุมมีนะครับบอกว่าโอ้ลูกของแม่ของฉันเอ๋ยก็คือเป็นพี่น้องกันอินนั่นเกามานะครับแท้จริงกลุ่มชนนั้นมันทำไมครับอิสตาดอฟูนีทำให้ฉันอ่อนแอก็คือมาข่มเหงฉันนะครับวากาดูยักตูลูนานีเกือบจะฆ่าฉันด้วยตอนที่ฉันไปห้ามท่านนบีฮารูนเนี่ยไม่ได้ปล่อยนะครับห้ามแล้วนะครับบอกแล้วว่าอย่าทำอย่าปั้นแบบนี้แต่ว่าท่านนบีฮารูนคนเดียวเนี่ยสู้คนชั่วหลายคนไม่ไหวคนพวกนั้นนี่รวมกันนะครับเอาทองเอาของที่มีเนี่ยแล้วก็ไปปั้นรูปปั้นแล้วก็กราบไหว้กันหลายคนไม่ใช่แค่คนเดียวท่านนบีฮารูนห้ามไม่ไหวนะครับวานาตุชมิดบิยันอะดานะครับอย่าต่อว่าฉันนะครับอย่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับทำการดูถูกฉันวาลาตัญญานีมอันกามิซอลิมีนแล้วก็อย่าทำให้ฉันนั้นอยู่ในกลุ่มชนที่หลงผิดตรงนี้เนี่ยพยายามจะบอกว่าถ้าเป็นคนที่หลงผิดสมควรได้รับการลงโทษแต่ท่านนบีฮารูนเนี่ยไม่ใช่คนผิดเพราะพยายามทำทุกวิถีทางแล้วนะครับแต่ว่าห้ามไม่อยู่ฉะนั้นวันนี้อย่าเอาเรื่องฉันอย่าทำกับฉันเสมือนว่าฉันนั้นเป็นคนที่ผิดเพราะว่าฉันทำสุดความสามารถแล้วก็เลยท่านนบีมูซาพอได้สติพ้นจากความโกรธก็เลยขอดุอาบทนี้ครับร็อบบิฟิลีวะลีอะคีขอต่ออัลเลาะห์ว่าโปรดอภัยโทษให้กับฉันแล้วก็พี่ชายของฉันนะครับวะอัดะกินาฟีเราะห์มะติกาแล้วก็ให้เราทั้งสองคนนั้นไปอยู่ในความเมตตาของอัลเลาะห์วะอันตะฮามุรอฮีมีนในแท้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เมตตายิ่งเหนือบรรดาผู้ที่เมตตาทั้งหลายนี่คือดุอาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามขอนะครับเนี่ยคิดจากดุอาบทนี้ก็คือว่าเมื่อเราเนี่ยทำงานกับคนอื่นโดยเฉพาะงานศาสนาหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่บางทีมีความไม่สำเร็จเกิดขึ้นนะครับพยายามสุดวิถีทางแล้วทุกทางแล้วนะครับสุดพละกำลังแล้วแต่ว่าก็ไม่สำเร็จเหมือนที่ท่านนบีฮารูนพยายามแล้วที่จะห้ามชาวบันอิสราเอลไม่ให้กราบไหว้เจเวตไม่ให้กราบไหว้รูปปั้นที่เป็นลูกวัวแต่ว่าไม่สำเร็จฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับความไม่สำเร็จเนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวคนที่ล้มเหลวคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับสาเหตุที่ผมพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าหลังจากท่านนบีมูซาได้รับสติแล้วเนี่ยก็ขอต่ออัลเลาะห์ว่าให้อภัยโทษแล้วก็ขอให้ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์แสดงว่าตรงนี้เนี่ยนะครับพยายามไปแล้วแต่ว่าความสำเร็จนั้นอยู่ที่อัลเลาะห์ฉะนั้นวันนี้นะครับบริบทของดุอาบทนี้เนี่ยจะคำโมลีอะคีให้กับพี่ชายของฉันบางคนอาจจะแย้งว่าเอ๊ะดุอาบทนี้ฉันจะขอยังไงเนี่ยเพราะว่าเพื่อนร่วมงานของฉันเนี่ยไม่ใช่พี่น้องเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่ญาติห่างๆแต่ว่าถ้าร่วมงานกันแล้วเนี่ยนะครับในอิสลามโดยเฉพาะงานที่เป็นงานศาสนาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นพี่น้องกันหมดฉะนั้นดุอาบทนี้ขอได้นะครับแม้ว่าบริบทของดุอานั้นจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะระหว่างนบีมูซากับนบีฮารูนแต่เราก็สามารถขอได้แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันนี้นะครับทำงานกันแล้วนะครับพยายามสุดความสามารถแล้วแต่ไม่ได้รับความสำเร็จความล้มเหลวตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้คิดโทษนะครับไม่ได้ต่อว่าเพราะอัลลอฮ์นั้นคิดผลบุญให้แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะทำความดีก่อนทำได้แล้วหนึ่งทำไปแล้วได้แล้ว10นะครับถึงจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ด้วยความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ก็ได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ไปแล้วฉะนั้นวันนี้ครับถ้าพี่น้องทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่าโกรธนะครับอย่าเสียใจให้ถือว่าเราพยายามแล้วแล้วก็ความสำเร็จที่แท้จริงนั่นคือวันอาคิเราะห์ที่เรานั้นจะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ขอดุอาบทนี้ครับเป็นดุอาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามขออภัยโทษให้กับตัวเองด้วยขออภัยโทษกับพี่ชายของท่านด้วยครับดุอาบทนี้อยู่ในซูเราะห์อะฮ์ซับอายะห์ที่151ครับรับบินฟิลลีโออัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับฉันวะลีอะคีแล้วก็ให้พี่ชายของฉันครับอูอัดดะกินนาและโปรดทำให้เรานั้นเข้าไปในฟีรอห์มะติกาในความเมตตาของพระองค์วะอันตะอัรฮัมุรรอฮีมีนแน่แท้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เมตตายิ่งในบรรดาผู้ที่เมตตาทั้งหลายวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: Vòi đơn túm mình anh ở mình qua xa nào con ở hôn lòng.
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนคุณดิดาวันชมชื่นคุณดิดาวันชมชื่นอายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชอ่อชมชื่นเป็นมารดาของคุณฮุสนาชมชื่นจะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดบิดายะตุนฮิดายะคลอง14ล่างหนองจอกสอบถามโทร0637542980 0637542980บุตรสาวทีมงานคนส่วนหลวงแจ้งข่าว
4: อาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสรีอัมรีวะฮลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีรอฎีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามิดีนาวะบิมุฮัมมัดิรอซูลาบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวะซะมีอุนอาลีมAllahumma inna na'udzubika minan barasi wan jununi wan yusami wa min sayyin asqam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minan khasirin Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma aminAmma ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ครับก็ชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะพี่น้องครับไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องนะครับเราทั้งหลายต่างได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์พระองค์ยังให้เรามีชีวิตพระองค์นั้นยังให้เรามีลมหายใจนั่นหมายถึงพระองค์ยังให้โอกาสเรานะครับได้ทำความดีได้ทำอามัลอิบาดะห์ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดพระองค์ยังให้โอกาสเรานะครับนะได้กล่าวอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับนี่คือความโปรดปรานความเมตตาที่ผมเตือนทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องนะว่าเราทั้งหลายยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสทำดีในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวนะครับยานาซะจากที่นั่นจากที่นี่มัสยิดหลายๆที่นะกล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะบอกถึงว่าเราทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราก็จะต้องกลับคืนสู่พระองค์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสำนึกและก็คิดเสมอนะคืออิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่ให้เราเนี่ยรู้สึกท้อถอยหรือว่าต้องอมทุกข์อยู่ตลอดไม่ใช่นะแต่ว่าเรารู้จักอิสลามเนี่ยเพื่อให้อิสลามนั้นเนี่ยได้อะไรครับอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราเราจะต้องรู้จักเตรียมตัวตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเราจะต้องอยู่กับความทุกข์กุ้มใจโอ้เดี๋ยวเราต้องตายก็เครียดนะฮะเรื่องตายคิดแต่เรื่องตายคือการนึกถึงเรื่องของความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้ระแวดระวังในชีวิตให้มากขึ้นเพราะเราไม่ได้อยู่ต่อไปเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่กับความหดหู่นะแต่เราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแต่ให้เราล้ำลึกว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราจะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างระแวดระวังในภาษาอาหรับจึงได้เรียกไว้อย่างนึงว่าก็คือตัก

ก็คืออะไรมีความรู้ใช่ไหมมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะได้ความรู้มาแล้วรู้เรื่องอะไรล่ะรู้เรื่องอัลลอฮ์จึงได้กล่าวได้ถ้าไม่มีความรู้ก็คงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้เพราะคนทุกวันนี้ต้องรู้ก่อนต้องเรียนก่อนต้องศึกษาก่อนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นความจริงใช่ไหมครับคนบนโลกใบนี้ถ้าไม่แสวงหาไม่ศึกษาไม่เอาความรู้ไม่เอาสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้ตัวเองรอดเนี่ยเพราะคนรู้จะเป็นคนที่รอดแต่รู้เรื่องอะไรล่ะรู้ที่เรากำลังคุยกันนี่ก็คือรู้กันในเรื่องของศาสนาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำกล่าวคำนี้เนี่ยมันจะเป็นคำพูดที่จะนำพาให้คนคนที่กล่าวนะเป็นอะไรเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับความรู้ก็ควบคู่ด้วยกับการที่จะต้องปฏิบัตินะในสังคมเราทุกวันนี้อย่างที่บอกแล้วครับมีหลากหลายศาสนานะมีวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ที่เรามองและเราพูดเราคุยกันในตรงนี้ก็คืออิสลามของอัลลอฮ์ที่อิสลามของอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งมาเพื่อให้กับใครคนหนึ่งคนใดเป็นการเฉพาะนะหรือกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเป็นการเฉพาะเปล่าเลยแต่ให้กับบรรดาผู้คนทั้งหลายบนโลกใบนี้ตั้งแต่ยุคสมัยนบีอาดัมแล้วอิสลามไม่ได้เพิ่งจะมา 1,400 กว่าปีบางคนบอกว่านะอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาน้องใหม่นะศาสนาอื่นเขาก็ 2,500 นะมี 2,000 กว่าอิสลามเนี่ยเพิ่งจะมา 1,400 กว่าเองอะไรลักษณะอย่างนี้นะบางคนก็มองในเรื่องของตัวเลขนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มาตั้งแต่มนุษย์คนแรกก็คืออาดัมอะลัยฮิสสลามที่เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตลอดระยะเวลาเป็นพันๆปีเลยนะระยะเป็นเวลาพันๆปีเลยในการเชื่อศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็เริ่มมีการที่จะออกจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จากการเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าเนี่ยก็คือในยุคสมัยของนบีนูห์นบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับเป็นยุคสมัยที่ท่านนั้นเนี่ยได้มาเริ่มการเผยแผ่ให้กับบรรดาผู้คนเรียกร้องผู้คนให้ไปสู่อัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งเพราะก่อนหน้านบีนูห์เนี่ยนะครับไล่เรื่อยมาเนี่ยพี่น้องครับเป็นหลายพันปีเป็นพันพันปีเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์หมดเลยมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าหมดเลยแต่พอถึงยุคสมัยของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเริ่มมีการแตกแถวไปเชื่ออย่างอื่นไปกราบอย่างอื่นไปขออย่างอื่นนะครับมันก็จะมีจิตจุดเริ่มต้นก็คือจากผู้ที่เป็นผู้รู้นะเพราะผู้รู้เนี่ยคือคนให้การเชื่อนับถือมีอิทธิพลต่อคนใช่ไหมบางทีบางครั้งอ้าวสมมติเวลาโต๊ะครูบอกอ้าวพี่น้องนะช่วยกันอย่างนั้นนะอ้าวพี่น้องทำอย่างนั้นนะหลายคนก็เชื่อในคำพูดที่ครูบาอาจารย์ที่พี่น้องให้การเคารพให้การนับถือเนี่ยก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่เขาบอกใช่ไหมครับเพราะนั้นจากผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ให้คนเนี่ยเคารพนับถือเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้ที่คนนั้นให้เกียรติยกย่องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องครับวันที่ตายจากก็ยังเรียกว่ายังนึกถึงยังสานต่อนะครูบาอาจารย์ของเราใครคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยู่ใกล้ชิดอยู่กับที่มูลนิธิอนุรักษ์มุสลิมอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ก็นึกถึงท่านท่านคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนให้ลูกศิษย์ลูกหาให้หลายๆคนได้มีอะไรครับมีโอกาสได้พูดได้สอนก็มามีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพอเวลาตายจากศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้เรานั้นเนี่ยต้องไปอะไรเชิดชูเหมือนกันในสมัยนบีนูห์เพราะในยุคสมัยนบีนูห์เริ่มมีการแตกแถวก็เพราะเอาคนตายนี่แหละเอามาสู่การอะไรมายึดถือนึกถึงเป็นอนุสรณ์ตอนแรกเป็นแค่รูปปั้นธรรมดานะผ่านไปผ่านมาจะได้นึกถึงครูบาอาจารย์แต่พอวันเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้ายุคลูกยุคหลานก็เริ่มเข้าใจว่าไอ้รูปปั้นเนี่ยครูคนเนี้ยที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปั้นเอาไว้เนี่ยเขาทำเป็นเพียงแค่อนุสรณ์เฉยแค่นึกถึงเฉยๆเขาไม่ได้ไปเคารพไม่ได้ไปกราบแต่ว่าเริ่มมีความเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ฉะนั้นแล้วคนในอดีตเขาคงไม่ให้ความสำคัญ

0: พราะนั้นจึงได้มีสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ในอายะห์กุรอานถึงจะเวดเรื่องของตอกูดสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มจากสิ่งเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องครับลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่นบีทุกคนเนี่ยสั่งเสียแล้วก็สั่งใช้นบีของอัลลอฮ์ทำหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกันทำการเผยแผ่ดะวะเรียกร้องผู้คนว่าจะตานิบุตตอกูดแปลว่าให้ออกห่างจากตอกูดให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นการเคารพกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรูปปั้นจเวตทั้งหลายออกให้หมดกลับไปสู่การศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวนั่นคือหน้าที่ของนบีทุกคนเลยและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำเช่นนั้นแหละไม่ได้แตกแถวเลยในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าด้วยกับศาสนาที่มีคนที่เชื่อกันไปหลากหลายแต่ละทิศแต่ละทางก็จึงได้เรียกว่าทำให้บรรดาผู้คนเนี่ยมีลัทธิแนวความเชื่ออะไรต่างๆจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังสอนบอกกับเราว่าที่เป็นกลุ่มชนเนี่ยที่มาตั้งแต่ยุคสมัยของนบีมูซาก็คือบันีอิสรออีนพวกชาวยิวคนเหล่านั้นนบีก็บอกว่าเชื่อกันแล้วก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางจนกระทั่งนบีก็บอกว่าในอุมมะประชาชาติของยิวเองเนี่ยก็จะแตกกันไปเชื่อกันไปคนละอย่าง2 อย่างเหมือนกันจนกระทั่งถึง70นะ70จําพวก71จําพวกในหะดีษนบีบอก71จําพวกและ1ใน71ของยิวเนี่ยก็จะมีอยู่กลุ่มเดียวที่รอดปลอดภัยเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะเชื่ออยู่ในแนวทางของยิวแบบถูกต้องยิวแบบถูกต้องมีนะรุ่นแรกแบบเชื่อแบบปลอดภัยนะครับพอมาถึงยุคที่มีคริสต์นบีก็บอกว่าคริสต์เองเนี่ยบันีอิสพวกนาซารอก็จะแตกออกเป็น72กลุ่ม72จำพวกและใน72ก็จะมีกลุ่มเดียวเหมือนกันที่จะรอดและปลอดภัยเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์พอมาถึงอุมมะของท่านนบีก็บอกว่าในประชาชาติของฉันสตัฟตาริอุมมะตีซาลาซาวะซาบะอีนประชาชาติของฉันก็จะแตกออกไปซาลาซาวะซาบะอีน73จำพวกและอิลลาวาฮิดะกลุ่มเดียวเท่านั้นที่รอดที่ปลอดภัยซอฮาบะห์เนี่ยเขาถามใช่ไหมเขาถามพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยหลายคนแต่ในขณะเดียวกันผมก็พูดกับพี่น้องให้พี่น้องฉุดคิดอีกว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาต้องการอยากจะรอดเขาก็ถามท่านนบีว่ากลุ่มไหนล่ะกลุ่มที่รอดปลอดภัยอ่ะในประชาชาติของนบีน่ะนะครับซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่ามันฮิยายารอซูลุลลอฮ์กลุ่มไหนล่ะท่านนบีกลุ่มที่รอดปลอดภัยสิ่งที่ท่านนบีสอนสิ่งที่ท่านนบีบอกก็คือมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีผู้ที่เจริญรอยตามปฏิบัติตามฉันวะอัชฮาบีก็คือซอฮาบะห์ของฉันนั่นแหละคือคนกลุ่มที่รอดและปลอดภัยแสดงว่า72กลุ่มเนี่ยไปสู่นรกของอัลลอฮ์นะยังยิวเอง70ไปนรกของอัลลอฮ์มีกลุ่มเดียวที่รอดเพราะแตกเป็น71คริสนะคริสเองนะซอรอแตกเป็น72ก็71ไปนรกมีแค่กลุ่มเดียวที่รอดไปสวรรค์มูฮัมในยุคสมัยของนบีมูฮัมหมัดก็73ตกนรกไป72เหลือแค่1ที่เข้าสวรรค์เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกว่ามันจะมีความเชื่อมีสิ่งต่างๆที่มันจะแย่งแตกกันออกไปและทุกวันนี้เราก็เห็นในกลุ่มของคนที่เป็นมุสลิมมีลาอิลาฮิลลอฮ์เหมือนกันนี่แหละมีไหมมีลาอิลาฮิลลอฮ์อันเดียวกันนี่แหละแต่ก็เชื่อกันไปคนละทิศคนละทางแต่นบีก็สอนกับเราว่าผู้ที่รอดผู้ที่ปลอดภัยก็คือผู้ที่มาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีหรือในบางสำนวนมีการพูดก็คือเรื่องของญะมาอะห์เพราะนั้นก็จะมีในสิ่งที่มีการพูดเรียกร้องบอกว่าอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อะห์ลุนน่ะแปลว่าอะห์ลิสซุนนะห์ก็คือชาวซุนนะห์เราเป็นผู้ที่ยึดถืออยู่กับซุนนะห์ของท่านนบีก็จะถูกเรียกว่าชาวซุนนะห์อะห์ลุสซุนนะห์แล้วก็วันญะมาอะห์อยู่กันอย่างเป็นญะมาอะห์กับอะไรไม่ใช่แค่ญะมาอะห์ของเราแต่ญะมาอะห์ของเรานั้นเนี่ยตรงกับอันนบีตรงกับรอซูลตรงกับอะไรครับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นั่นแหละคือญะมาอะห์ที่รอดไม่ใช่เรามาตั้งญะมาอะห์กันเองแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยฉันอยู่กับญะมาอะห์ญะมาอะห์ของฉันคือกลุ่มนี้จะเป็นแบบดาวะห์กลุ่มนี้จะเป็นแบบซูฟีตะริกัตจะเป็นแบบอิควานจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ ม่ใช่เพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกแหละพี่น้องครับก็เราก็เห็นว่ามันมีความแย้งกันไปแตกกันไปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ถามว่าอิสลามไม่ได้สอนต้องการให้เราเนี่ยแตกกันนะเปล่านบีพูดเพื่อเป็นการเตือนให้เราทั้งหลายเนี่ยอย่าแตกเพราะว่าไอ้ที่แตกออกไปเนี่ยมันจะตกนรกนบีพูดเพื่อเป็นการสำทับเตือนกับเราว่ากลุ่มที่รอดนะมันกลุ่มเดียวนะแล้วเราอยากจะรอดไหมล่ะนบีก็ให้ทางออกไว้ไงใช่ไหมครับนบีให้ทางออกไว้ว่ากลุ่มที่รอดก็คือมาอานาอะลัยฮิวะซาบีหรือในญะมาอะห์ที่ท่านนบีบอกในตรงนี้ในสิ่งที่ท่านนบีสอนเพราะนั้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่เรื่องหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งจากผู้รู้นี่แหละนะครับจากผู้รู้จากครูบาอาจารย์บางคนอาจจะเรียกเชคอาจจะเรียกบาบออาจจะเรียกนะผู้รู้คนหนึ่งคนใดเขาก็กล่าวออกมาพี่น้องเมื่อไม่นานเนี่ยกล่าวออกมาบอกว่าจะซูฟีจะริกัตจะวะฮาบีจะกลุ่มแนวทางไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่ายอมรับในกุรอานยอมรับในซุนนะของท่านนบีนะก็คือถือว่าเป็นชาวสวรรค์หมดแหละพี่น้องครับกุรอานและก็ซุนนะของท่านนบีเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าให้เรานั้นเนี่ยยึดถือแล้วก็ไปทำความเข้าใจเองใช่ไหมครับกุรอานมีการตัฟซีรกุรอานมีการอธิบายกุรอานมีการอธิบายจากอะไรบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เพราะผู้ที่ใกล้ชิดนบีผู้ที่ถ่ายทอดกุรอานผู้ที่ได้รู้ถึงวะฮีใกล้ชิดกับท่านนบีมากที่สุดก็คือซอฮาบะห์เพราะนั้นกุรอานกับหะดีษใช่ยอมรับแต่ในขณะเดียวกันต้องเชื่อตามกุรอานด้วยและก็เชื่อตามซุนนะตามหะดีษของท่านนบีด้วยมันถึงจะรอดและปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าเราเชื่อกุรอานแล้วก็ไปทำความเข้าใจอย่างที่ตัวเองเชื่ออย่างที่ตัวเองเข้าใจเชื่อจากตัวบทหะดีษก็เชื่อหะดีษเหมือนกันนั่นแหละแต่เชื่อไปในอะไรครับไม่ได้ดูในสิ่งที่การอธิบายที่ถูกต้องจากบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเข้าใจหะดีษบทนี้เพราะนั้นนี่แหละมันจึงได้แยกกันไปแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับศาสนานั้นเนี่ยสอนให้เรานั้นเนี่ยพยายามที่จะอยู่กับความถูกต้องไม่ได้ต้องการให้เราแยกนะแต่อิสลามสอนให้เรานั้นแยกผิดและแยกถูกอะไรถูกต้องนะให้เรายึดมั่นเอาไว้กับสิ่งนั้นอะไรที่ไม่ถูกต้องให้ขจัดมันออกไปอย่าเอามารวมเอาอย่าเอามาปนอย่าสมานฉันท์ว่าอย่างนั้นสังคมของเราจะเรียกกันแบบนั้นสมานฉันท์นะสงวนจุดร่วมอะไรนะอะไรนะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะเขาว่าอย่างนั้นนะแสวงจะร่วมกันได้หมดไม่เป็นไรนะสงวนไว้นะครับแสวงเอาไว้แล้วก็มาสงวนไอ้เรื่องของจุดต่างก็คือไม่พูดไม่บอกอะไรที่มันเป็นเรื่องของทั้งที่ไอ้สิ่งที่มันเป็นจุดต่างถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเราต้องพูดถูกไหมครับก็คนคนหนึ่งเขาเชื่อกุรอานคนหนึ่งก็เชื่อฮะดีษแต่เขาเชื่อผิดแล้วเขาจะเป็นมุสลิมได้ไหมก็ยังชีอะห์เนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหแพร่ระบาดบ้านเราไปตามโรงเรียนนะแถวภาคใต้นะพี่น้องไปตามโรงเรียนไปสอนตามโรงเรียนไปบรรยายให้กับเด็กๆโรงเรียนประถมแถวภาคใต้อะนะครับหลายๆสถานที่เลยแม้กระทั่งที่ใต้ที่ยะลาที่จังหวัดไหนเนี่ยหลายๆสถานที่ในบ้านเราก็ไม่ใช่น้อยนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะรอบิอุลอาวัลหลายๆคนก็จะเชื่อใช่ไหมเดือนเกิดนบีกลุ่มชีอะห์ก็ออกไปร้องทำเพลงบทกลอนไลฟ์สดออกอากาศนะสรรเสริญเมาลิดนบีในวงน้ำชาบ้างไปจัดในตามบ้านบ้างไปจัดในตามสุเหร่าบ้างอ่านบทกลอนนะสรรเสริญท่านนบีแล้วถามว่าเวลาคนที่เวลาฟังแบบนี้อ้าวแล้วเขาทำผิดตรงไหนล่ะชีอะห์เขาสรรเสริญนบีแต่มันสิ่งที่ผิดก็คืออะไรเรากำลังให้ความสำคัญในสิ่งที่นบีไม่ได้สอนให้เราทำก็คืออะไรอ่ะกำลังสรรเสริญเรื่องของเมาลิดการจัดวันเกิดให้นบีเดือนนั้นเป็นเดือนเกิดของนบีนี่ใช่ไหมเดือนในสิ่งที่เป็นเดือนเกิดหลายคนจะเข้าใจในทัศนะตรงนั้นซึ่งหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยในเรื่องของการเกิดนบีเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานชัดเจนในช่วงของรอบิอุลอาวัลที่นบีมีรายงานตรงนี้ที่ชัดเจนคือนบีเสียชีวิตนบีตายในเดือนรอบิอุลอาวัลแต่บรรดาผู้คนเหล่านั้นก็ มาอะไรครับยึดถือมาปฏิบัติในการที่จะทำเรื่องของเมาลิดเรื่องของการที่จะมาสรรเสริญท่านนบีจัดพิธีกรรมอะไรต่างๆและจุดกำเนิดก็มาจากอียิปต์แล้วก็จุดกำเนิดที่อียิปต์อย่างเดียวก็ใครหรือเปล่าก็คือกลุ่มชีอะห์นี่แหละที่เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็มาแพร่ระบาดในบ้านของเราและเราหลายคนบางทีก็คอยต่อต้านวะฮาบีก็คือผู้ที่อยู่ในแนวทางของซุนนะห์นี่แหละใครที่เรียนซุนนะห์ก็จะถูกหุกกลมตัดสินไปว่าพวกเนี้ยพวกวะฮาบีทั้งที่พี่น้องครับเราเนี่ยสอนเราเรียนพี่น้องทำความเข้าใจผมไม่ได้ไปจุงบังคับใครแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่บนแนวทางไม่ได้ไปฉุดรั้งพี่น้องเลยแต่เรานำเสนอสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลให้พี่น้องฟังว่าเรื่องของอัลลอฮ์แบบนี้นะตัฟซีรอธิบายแบบนี้ซุนนะห์ของท่านนบีหะดีษของท่านนบีแบบนี้อะไรที่มันไม่มีจากกุรอานอะไรที่ไม่มีจากหะดีษมันไม่มีหลักฐานในการรับรองเมื่อมันไม่มีหลักฐานรับรองสิ่งที่ทำนั้นอัลลอฮ์จะไม่รับนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะในอัลกุรอานเนี่ยพระองค์ทรงกล่าวไว้อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนะรอญีมพระองค์ทรงบอกว่าวะมัยยะบตะกีกอยรอนอิสลามดีนั้นใครไปแสวงหาไปเอาแนวทางอื่นที่มันไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลน่ะเราไปแสวงหาไอ้นั้นมาไปเอาแนวทางแบบนั้นมาเอาความเชื่อแบบนี้มามันไม่ตรงตามอัลลอฮ์และรอซูลน่ะอัลลอฮ์บอกว่าไม่ยะปะตะกีกอยรอนอิสลามไม่ใช่อิสลามเอามายึดถือเอามาเป็นดีนันเอามาเป็นศาสนาทั้งที่มันไม่ใช่ศาสนาเรื่องศาสนาต้องมาจากใครจากนบีจากกุรอานจากอัลลอฮ์จากนบีอธิบายนั่นแหละคืออิสลามแต่ปรากฏว่าอิสลามเราทุกวันนี้เอามาจากใครเนี่ยเมาลิดเนี่ยแนวทางมาจากใครชีอะห์หะดีษบทไหนสี่มัซฮับเคยทำไหมปรากฏว่าไม่มีร่องรอยของการกระทำแต่ก็จะมีสิ่งที่พูดมีสิ่งที่อ้างไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้พอเวลาพูดสร้างความแตกแยกอีกแล้วแล้วก็จะถูกกำกับเอาไว้ด้วยกับคำพูดอันกุรอานเหมือนกันเอามายกเขาก็จะเอากุรอานมายกมาบอกว่าวะตะซิมูบิฮะบะลิลลาฮิจะมีอาวะลาตะฟัรกูอัลลอฮ์บอกอายะกุรอานนะจะปฏิเสธหรออัลลอฮ์บอกว่าวะตะซิมูบิฮะบะลิลลาฮิยึดบนสายเชือกของอัลลอฮ์นะฮะบะลิลลาฮิจะมีอาวะลาตะฟัรกูยึดอยู่บนสายเชือกของอัลลอฮ์อย่าแตกแยกกันฟัรกูเนี่ยคำว่าฟัรกูก็คืออย่าแยกออกไปพี่น้องครับเอากุรอานเนี่ยมาบอกกับคนที่พูดตรงไปตรงมาแบบเนี้ยว่าเนี่ยพวกท่านเนี่ยสร้างความแตกแยกอันกุรอานบอกว่าอย่าแยกพี่น้องครับบิฮับลิลลาฮิจะมีอาวาลาตะฟัรกูในตัฟซีรอธิบายก็คืออะไรอย่าแยกออกจากสายเชือกของอัลลอฮ์บิฮับลิลลาก็คือบิดีนี่ละศาสนาของอัลลอฮ์อย่าแยกออกไปจากศาสนาอย่าเชื่อแตกแถวไปจากศาสนาเพราะนั้นศาสนาว่ายังไงให้เชื่อไปตามนั้นอย่าออกจากศาสนาของพระองค์นั่นคือความหมายไม่ใช่มาแตกกันเองแยกกันเองไม่ใช่นั่นคนละเรื่องเพราะนั้นอย่าแยกจากศาสนาจากกุรอานตรงนี้ก็คือต้องบอกให้พี่น้องกลับมาสู่ศาสนาอย่าแยกกันออกไปอย่าไปเชื่อกันคนละทิศคนละทางอย่าไปเอาแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแบบนั้นอย่าไปเอาเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์ก็บอกในอายะนี้ต่อไปเอาสิ่งนั้นมาไปเอาสิ่งนี้มาอะไรกอยรอนอิสลามดีนั้นเอามาเป็นศาสนาอัลลอฮ์ก็บอกต่อว่าฟาไลยุกบะลามินฮูไอ้ที่ทำมานั่นน่ะที่มันไม่ตรงตามกุรอานไม่ตรงตามซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยฟาไลยุกบะลามินฮูอัลลอฮ์บอกจะไม่ทรงตอบรับไลยุกบัลนะแปลว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงตอบรับไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยเหนื่อยเปล่าหมดเงินหมดทองเชิญละแบมาทำบุญนะหมดเงินหมดทองทำกิจกรรมการนู่นนี่นั่นที่มันไม่ตรงตามซุนนะห์ไม่ตรงตามกุรอานไม่ตรงตามหะดีษของท่านนบีพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกพระองค์ไม่ทรงรับเลยไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันโมฆะฟาไลยุกบะลามินฮูไอ้ที่ทำอัลลอฮ์ไม่รับวะฮูวะฟินอาคิเราะติมินันคอซิรินไปวันอาคิเราะมีนั่นคอซิรินกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนขาดทุนในดุนยาเนี่ยเรายังเปลี่ยนตัวใหม่ได้นะค้าขายตลาดนัดตรงนี้มันไม่ดีสินค้าคนอาจจะไม่ชอบเอาเปลี่ยนสินค้าใหม่ขาดทุนไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนสินค้าใหม่ตลาดนี้คนไม่ซื้อเอาไปดูตลาดใหม่ คือยังมีชีวิตยังมีลมหายใจยังเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าขาดทุนในโลกหน้าอาคิเราะห์จะกลับมาในดุนยามาแก้ไขยังไงนั่นคือความเสียหายที่เราอย่าพลาดในดุนยานี้พี่น้องครับเพราะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ในดุนยานี้เชื่อให้ถูกปฏิบัติให้เหมือนเอาให้ตรงตามซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีเอาให้ตรงตามกุรอานแล้วก็หะดีษเราก็จะมีการกระทำที่มันมีหลักฐานเพราะนั้นใครจะบอกว่าโอ้ยพวกนี้เป็นแบบสร้างความแตกแยกพวกนี้จะเป็นพวกกลุ่มวะฮาบีพวกนี้จะเป็นกลุ่มคณะใหม่ก็เรื่องของเขาพี่น้องครับเพราะไอ้สิ่งที่เราทำเราละเมอทำป่ะเราละเมอเปล่าเราทำด้วยกับมีจิตสำนึกเราทำด้วยกับการที่เราไม่ได้หลับเราไม่ได้ละเมอเราทำด้วยกับตัวบทหลักฐานเราพิสูจน์เราตรวจสอบเราเรียนเรารู้เราฟังครูบาอาจารย์สนับสนุนอะไรบอกกับพี่น้องให้พี่น้องได้รู้ว่ากุรอานอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้ในตัฟซีรอธิบายแบบนี้ในหะดีษของท่านนบีว่าอย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะห์ก็จะสอนไปในทางเดียวกันแหละครับไปฟังจากใครเขาก็จะสอนไปทางเดียวกันเพราะศาสนามันคือเรื่องเดิมมันไม่มีวะฮีลงมาใหม่1400กว่าปีนบีสอนครบแล้วอัลลอฮ์ก็ยืนยันแล้วว่าอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรขัดตกบกพร่องและไอ้ที่เพิ่มไอ้ที่เติมเนี่ยหลักฐานก็ไม่มีและมันเป็นการบ่งบอกว่าไอ้สิ่งที่ทำที่ท่านทั้งหลายทำเพิ่มที่ท่านทำเติมนั้นเนี่ยมันกำลังบ่งบอกว่าศาสนายังสอนไม่ครบใช่ไหมท่านถึงได้ไปทำกันเพิ่มท่านถึงได้ไปทำกันเติมขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะมีโต๊ะครูลักษณะแบบเนี้ยไม่เป็นไรก็เชื่ออ่านกุรอานเหมือนกันนะยอมรับกับกุรอานยอมรับกับซุนนะห์ยอมรับหะดีษนบีเหมือนกันเขาก็คือผู้ที่ปลอดภัยก็คือผู้ที่รอดเหมือนกันนี่พยายามที่จะแสวงแบบเนี้ยนะครับเพราะเวลาถ้าพูดไปโป้งไปตรงๆไปคนอาจจะเกลียดคนอาจจะไม่ชอบคนอาจจะไม่พอใจนั่นแสดงว่ารักษาเกียรติรักษาหน้าตามากกว่ารักษาศาสนาเราเนี่ยต้องตายพี่น้องครับเราไม่ได้อยู่ต่อไปแต่ศาสนานี่แหละที่ต้องอยู่ต่อไปและเราต้องถ่ายทอดและส่งไม้ต่อให้กับอะไรลูกของเราหลานของเราด้วยกับอิสลามที่ถูกต้องไม่ใช่วันนี้เราเองก็ขมุกขมัวไม่รู้จะเชื่ออะไรคนละอย่างสองอย่างเชื่อกันไปคนละทิศคนละทางไม่เป็นไรอย่าว่ากันแสวงจุดร่วมอย่าว่ากันต่างคนต่างทำกันไปเถอะเขาก็ทำเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันแหละหัวใจของเขาก็ทำเพื่ออัลลอฮ์เขาไม่ได้ทำเพื่อเจ้าไหนเลยเขาทำเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันเขาก็เชื่อกับมูฮัมหมัดเหมือนกันเหมือนกับชีอะห์มาหลอกอ่ะใช่ไหมชีอะห์ก็จะมาบอกมาหลอกกับเรานะเราเหมือนกันแต่งตัวเนี่ยดูใส่ผ้ายูบอนี่ยังดีคุมสารบันยังดีทำยังดีเลยดูแล้วก็สาว่าจะเข่งจะอาเลมแต่ศาสนาไม่ได้สอนให้ดูแค่ภายนอกศาสนาไม่ได้ให้เราดูเรื่องของอะไรเกียรติยศตำแหน่งแต่ศาสนาให้เราดูถึงตัวบทและหลักฐานคำสอนจากครูบาอาจารย์คนไหนเวลาสอนก็ต้องสอนมาจากกุรอานที่ถูกต้องตัฟซีรที่ถูกต้องจากหะดีษของท่านนบีที่มีการอธิบายที่ถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งที่ให้เรายึดถือปฏิบัติและเราไม่ได้ตามครูศาสนาไม่ได้สอนให้ตะอัซซุบคนศาสนาไม่ได้สอนให้ตามครูบาอาจารย์ศาสนาไม่ได้สอนให้ตามคนตามใครทั้งนั้นเลยตามองค์กรนั่นตามองค์กรนี่เปล่าศาสนาสอนให้เราตามกุรอานแล้วก็หะดีษหน้าที่ของครูบาอาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณใช่มั้ยมีจรรยาบรรณในการที่จะสอนก็ต้องบอกอะไรที่มาจากกุรอานที่ถูกต้องว่ายังไงหะดีษของท่านนบีที่ถูกต้องว่ายังไงนั่นคือหน้าที่ถามว่าทำไมเราต้องเหนื่อยเรื่องราวเหล่านี้เพราะเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราต้องพยายามไงเพราะปกป้องศาสนาเรากำลังกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลามะอ์บูดบิฮักกินอิลลัลลอฮ์นั่นคือความหมายของมันก็คือเราเชื่อต่ออัลเลาะห์เป็นเจ้าองค์เดียวไม่มีการภาคีใดๆอื่นจากอัลเลาะห์อีกแล้วลามะอ์บูดไม่มีการเคารพภักดีต่อเจ้าไหนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดไม่มีอีกแล้วอิลลัลลอฮ์เว้นแต่อัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะเคารพที่เราจะสักการะที่เราจะวิงวอนขอการขอก็เป็นการอะไรอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตของเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดยันตายก็ต้องเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อคนอื่นไม่ได้จะเปิดปากวันที่7จะทำอากิกะห์ก็ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะเด็กคนนี้ต้องถูกดูแลถูกอบรมนะด้วยกับอิสลามก็ต้องเลี้ยงดูลูกหลานก็เพื่ออัลลอฮ์เพื่อวันข้างหน้าเขาจะได้รู้เพราะเรากำลังทำตามคำสอนที่ท่านนบีบอก นบีบอกเนี่ยมูรูเอาลาดุกุมบิศละพวกท่านทั้งหลายบอกกล่าวกับลูกหลานบังคับใช้กับลูกหลานของท่านเนี่ยในเรื่องแรกเนี่ยให้เขาเนี่ยตั้งแต่อะไรเรื่องของการละหมาดตั้งแต่อายุ7ขวบตั้งแต่เด็กมีอากิกอมีพิธีกรรมเรื่องของศาสนาที่ศาสนามากำหนดเอาไว้ให้อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องนะครับเป็นหลักประกันในอันการอากิกอเป็นหลักประกันชีวิตของเด็กคนนี้ที่เราก็จะต้องดูแลเลี้ยงดูเขาไปให้มีอิสลามมีศาสนาและวันหนึ่งข้างหน้าลูกของเราหลานของเราที่เราบ่มฟักให้เขามีศาสนาเนี่ยวันที่เราตายเขาจะได้ทำความดีแทนต่อจากเราลูกหลานเราทำดีเราได้ด้วยเพราะเราเป็นผู้ที่ดูแลเขาส่งเสริมเขาสอนเขาให้เขาได้รู้หลักเกณฑ์หลักการของศาสนาเพราะนั้นนี่แหละเพราะเรามีลาอิลาฮิลลอฮ์พี่น้องครับเราถึงได้ต้องรักและหวงแหนศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่ปล่อยผ่านไม่ได้ปล่อยเลยพี่น้องครับเราเรียนศาสนากันเนี่ยนบีเนี่ยเผยแผ่ศาสนาเรื่องแรกนบีเผยแผ่ศาสนาและเอาจริงเอาจังเนี่ยที่มักกะกี่ปี13ปีนบีต่อสู้ที่มักกะเนี่ย13ปีและเรื่องที่ท่านนบีพูดยังไม่มีเรื่องละหมาดในตอน13ปีในมักกะพี่น้องไปสู่การละหมาดต่อรอดนะไปถือศีลอดนะยังไม่มีมีแต่สอนให้บรรดาผู้คนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอดองค์เดียว13ปีนะพี่น้องไม่ใช่เวลาน้อยๆนะในยุคสมัยของเราเนี่ยเราเป็นคนที่อายุสั้นนบีบอกไว้60ปี70ปีเดี๋ยวก็ตายแล้ว60 70เดี๋ยวก็ตายแล้วมันไม่ได้อยู่กันนานหรอกบางคนกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยบางทีก็ปาไป40แล้วนั่นแหละเพราะนั้นอายุ40บางคนเพิ่งจะหันกลับมาบางคน40แล้ว50แล้วยังไม่กลับมาก็มีอีกเพราะนั้นในสิ่งที่ศาสนาสอนเอาไว้นะพี่น้องครับถ้าคนที่อายุ40แล้วถ้ายังคิดไม่ได้เนี่ยนะบั้นปลายนี่พอมองภาพออกแล้วว่าจะไปทางไหนแต่ถ้าหากว่าคิดได้อัลฮัมดุลิลละห์บั้นปลายก็มองออกแล้วว่าจะไปในทิศทางที่ดีอินชาอัลลอฮ์เพราะนั้นคนอายุที่มากๆและยังนั่งเรียนนั่งฟังศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือคนที่มีบั้นปลายที่ดีอย่างที่ท่านนบีสรรเสริญเอาไว้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่หัวใจของเรายังไม่ออกจากลาอิลาฮิลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ยังให้เรายังอยู่กับศาสนาเพราะถ้าหากว่า40กว่าแล้วอ่ะผมเปลี่ยนสีแล้วอ่ะนะอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วร่วงโรยไปแล้วแต่ยังคิดไม่ได้นี่คือน่าเศร้าใจแต่ถ้าวันนี้เลย40มาแล้วยังอยู่กับศาสนาวันนี้ยังฟังยังเรียนยังศึกษาคอยพยายามที่จะเป็นเบาที่ดีรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดอินชาอัลลอฮ์บั้นปลายจะไปในทางที่ดีนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนบีถึงได้บอกเอาไว้ในเรื่องของบั้นปลายชีวิตของแต่ละคนเราทุกคนเนี่ยต้องตายกุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาตใช่ไหมกุรอานอัลลอฮ์บอกทุกคนต้องตายไม่มีใครคนไหนจะไม่ตายแต่ไอตอนตายเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตายเป็นคนดีหรือจะตายเป็นผู้ที่เนรคุณไอตอนเกิดเราเลือกไม่ได้สักคนหนึ่งเลยขอเกิดมาเป็นลูกเจ้าสัวนะขอเกิดมาเป็นคนรวยขอเกิดมาเป็นลูกคนนั้นขอเกิดมาเป็นลูกคนนี้นะเราเลือกไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้เป็นซุนนะตุลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้เรื่องที่เป็นซุนนะของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วแนวทางที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้แล้วเราไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เลยแต่อัลลอฮ์ให้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นเบาที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เรียกว่ารู้คุณกันเนรคุณจะเป็นผู้ศรัทธาหรือจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องครับตอนที่เวลาเราจะตายเราทุกคนตอนนี้คิดนะว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นผู้ที่ตายในสภาพที่เป็นคนดีมีอีมานในหะดีษของท่านนบีจึงได้สอนกับเราว่าคนที่อาคีรุนกะลามเนี่ยคำพูดสุดท้ายของเขาเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะพี่น้องเคยได้ยินอยู่แล้วนะนบีบอกว่าคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำพูดสุดท้ายในชีวิตของเขาเนี่ยให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแล้วเขากล่าวด้วยหัวใจที่เชื่อเนี่ยดะคอลันจันนะได้เข้าสวรรค์แต่ชีวิตของเราเนี่ยตลอดระยะเวลายุ่งอยู่กับอะไรอ่ะถ้าชีวิตของเรายุ่งกับหวยยุ่งกับเรื่องของเพลงโดนตีนะเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรหรือว่าเวลาเขามีอาหรับมาเลนะแถวคูขวานี่ดังเลยนะ เดี๋ยวไปออกงานที่นั่นไปขึ้นเวทีที่นี่มุสลิมะนะร้องเพลงคนเต้นอยู่หน้าเวทีนะบางทีก็มุสลิมะนั่นแหละเต้นกันร้องเพลงกันเพลงก็เป็นเพลงแบบเพลงภาษาอาหรับเพลงนู่นเพลงนี่อะไรผมก็ลืมไปหมดแล้วแต่ว่าเอาภาษาอาหรับมาร้องนะสรรเสริญนบีมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฮาบีบัลลอฮ์อะไรก็ว่ากันไปเอามาแต่งเอาชื่อนบีเอาศอลาวาตนบีเอามาแต่งเป็นเพลงใส่ดนตรีเข้าไปเต้นกันเนี่ยคือแนวทางของนบีตรงไหนพี่น้องครับเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นไอ้การที่มีลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตนะไปในทิศทางที่ดีนบีจึงได้สอนให้คนเนี่ยเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นการเคารพสิ่งอื่นด้วยนะไปเคารพการกับปฏิบัติหรือการกระทำต่อสิ่งอื่นด้วยให้เลิกซะ13ปีเปลี่ยนแปลงให้คนเนี่ยหันมาสู่การละทิ้งกับสิ่งที่เป็นการเชื่อสิ่งอื่นให้มาสู่อัลลอฮ์องค์เดียวนั่นคือหน้าที่ของท่านนบีตลอดระยะเวลา13ปีที่มักกะแล้วก็10ปีก็ที่มะดีนะห์ก็จะเริ่มพอเวลานบีอพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะห์ก็เริ่มมีอะไรมีวะฮีมีบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดสิ่งต่างๆก็เริ่มตามมาแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกตรงนี้ชีวิตของเราอยู่กับเพลงชีวิตของเราอยู่กับการดูหนังดูละครดูซีรีส์เกาหลีเด็กหนุ่มสาววัยรุ่นเนี่ยบางทีเยอะเลยวันๆ นึงนี่ติดอยู่ข้างในหูเนี่ยฟังอยู่ทั้งวันเปิดเพลงดูหนังนะครับเรื่องไร้สาระเต็มไปหมดเลยแล้วคนแบบเนี้ยพี่น้องพอเวลาใกล้จะตายเนี่ยเพราะใจมันพัวพันอยู่กับเรื่องเหล่านั้นอยู่กับธุรกิจอยู่กับพืชสวนไร่นาอยู่กับสังสะสมทรัพย์สะสมที่ดินพอเวลาจะตายพี่น้องคิดว่าเขาจะนึกถึงลาอิลาฮิลลอฮ์ได้มั้ยมันยากนะนึกขึ้นไม่ได้หรอกครับอาจจะนึกได้แล้วก็เผลอลืมอะไรกันไปอีกแต่ว่าวัลลอฮ์ตะอาลาอะลัมในบ้านปลายเนี่ยเราขอดุอาให้เขานึกได้นะแต่ในขณะเดียวกันชีวิตของเราตลอดระยะเวลาเราผูกพันกับอะไรเราก็จะไปอยู่ในสิ่งนั้นแหละถ้าหัวใจของเราตลอดระยะเวลาวันนี้เราเปลี่ยนแล้วเราเรียนแล้วเราศึกษาแล้วพยายามใช้ชีวิตอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์เช้ามาก็อ่านดูอาเย็นมาก็อ่านดูอามีเวลาว่างก็นั่งฟังศาสนาเปิดช่องศาสนาเรียนศาสนาคอยอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดมีเวลาว่างก็หยิบกุรอานมาอ่านนั่งรถลงเรือนั่งเรือมานั่งอะไรนั่งมานั่งอะไรมานั่งรถนะไม่มีเรือแล้วนะมากันนะมากันแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ไปด้วยอยู่ในรถเนี่ยให้มันมีอิสลามด้วยอยู่ในรถอย่าเปิดเพลงเปิดวิทยุอะไรเรื่องอะไรบางทีคือไอ้เรื่องข่าวสารมันก็ต้องรู้บ้างอะนะเมื่อสักครู่นี้อะไรได้ยินอะไรติ๊กๆอะไรน่ะบางทีไม่ต้องเอ่ยถึงเขาหรอกนะมันก็มีหลายเรื่องในประเด็นในสังคมบ้านเราเนี่ยไอ้คนนั้นดาราคนนั้นไอ้คนนี้ดาราคนนี้มันโกงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเรื่องราวเยอะเต็มไปหมดแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นสาระที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์น่ะคือเรื่องอะไรสาระที่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับเราพี่น้องครับให้เรากล่าววันนึงเนี่ยอิสติกฟาร์วันละ100ครั้งเนี่ยให้เรากล่าวอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเราด้วยอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นความดีพอเวลาคนได้อิสติกฟาร์เนี่ยพี่น้องเรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรากล่าวอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์คนพอเวลาอัลลอฮ์ได้รับการตอบรับนะพระองค์ทรงตอบรับในสิ่งที่เราขอนะเราขออะไรขออภัยโทษอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยเรากล่าวแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์วะอะตูบุอิลัยและฉันก็ขอกลับเนื้อกลับตัวคืนสู่พระองค์ด้วยพี่น้องครับอัลเลาะห์ก็ลบล้างความผิดให้กับเราคนเนี่ยพอเวลาไม่มีความผิดเนี่ยเป็นผู้ที่สำนึกต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์อภัยให้แล้วจะเหลือแต่อะไรอ่ะเหลือความดีพอเวลามีความดีเป็นผู้ที่สำนึกเป็นผู้ที่คิดได้ขอดุอาอัลลอฮ์ก็จะรับหรือเรากล่าวเนี่ยลาอิลาฮิลลอฮ์พี่น้องครับคนที่กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยถ้าบั้นปลายชีวิตของเขาได้สวรรค์และไอตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยกล่าวในหะดีษของท่านนบีบอกให้กล่าวเป็นร้อยร้อยครั้งอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้ด้วยและมีภาคผลในหะดีษซอฮีฮ์นบีบอกเหมือนกับได้ปล่อยทาสด้วย นะได้ปล่อยทาสด้วยแค่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยได้เหมือนกับปล่อยทาสด้วยได้เหมือนกับการได้ขออภัยโทษได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยเพราะการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันเป็นคำพูดที่สูงที่สุดแล้วเรายืนยันแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวคำนี้ชีวิตต้องเปลี่ยนจะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แต่คนที่อยู่เหมือนเดิมก็แสดงว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำพูดตรงนี้หรือยังไม่เข้าใจเพราะนั้นเราจึงได้เห็นว่าคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ก็ยังไปขอแต่สิ่งอื่นใช่ไหมก็ยังไปเชื่อกับสิ่งอื่นเพราะนั้นนั่นแหละคือแสดงว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในหัวใจของเขามันยังไม่เกิดผลอะไรกับเขาเลยนะและก็สุ่มเสี่ยงด้วยเขาอาจจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่กลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธหรือกลายเป็นผู้ที่ถูกอัลลอฮ์ลงโทษแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเข้าใจเนี่ยที่นบีสอนเนี่ยอัลลอฮ์สอนให้เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์สั่งให้เราทำตามอะไรพระองค์ก็สั่งให้เราทำตามท่านนบีจากอัลกุรอานของอัลลอฮ์อาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรจีมอัลลอฮ์บอกกับเราสอนกับเรานะครับว่าคนที่อะไรอ่ะผู้ที่รักอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอ่านกุรอานเนี่ยอายะเนี่ยน่าจะจำกันแล้วมึงนะอัลลอฮ์บอกอะไรอ่ะให้เราเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์อิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์บอกหากพวกเจ้านั้นเนี่ยรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีให้ปฏิบัติตามท่านนบียุฮบิบกุมุลลอฮ์ถ้าท่านรักอัลลอฮ์ท่านทำตามนบีอัลลอฮ์ก็จะทรงรักท่านเมื่ออัลลอฮ์รักเราแล้วผลของมันคืออะไรต่ออัลลอฮ์บอกพระองค์ทรงบอกวายักฟิรุละกุมซุนูบะกุมอยู่ในอายะเดียวกันนี่แหละวายักฟิรุละกุมซุนูบะกุมเมื่ออัลลอฮ์รักท่านเราเป็นคนโปรดของอัลลอฮ์แล้วอ่ะเราเป็นผู้ที่อัลลอฮ์รักแล้วอ่ะยักฟิรุละกุมก็คือกอฟารอก็คืออภัยโทษให้ไม่ถือโทษไม่ถือความนิรโทษกรรมให้ไม่ถือผิดแล้วลูกเราเนี่ยรักไหมเรารักลูกเรารักภรรยาเรารักสามีเรารักคนหนึ่งคนใดที่เรารักอ่ะเวลาเขาผิดอ่ะเขาขอโทษแค่คำเดียวอ่ะอภัยไหมเรายังอภัยให้ได้เลยอัลลอฮ์ก็เป็นผู้มากแห่งการอภัยของบ่าวของพระองค์อีกเมื่อบ่าวขออภัยแล้วทำไมบ่าวถึงอัลลอฮ์จะไม่ให้ล่ะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายทุกด้านพระองค์ทรงมากแห่งการมั่งมีพระองค์ทรงมากแห่งการให้อภัยเราถึงได้ขอไงใช่ไหมในช่วงของเดือนอมดอนนี่ที่ท่านนบีสอนเนี่ยใช่ไหมครับให้เรากล่าวให้เยอะๆนบีไม่ได้สอนให้เรากล่าวขอให้รวยขอให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานเปล่าเลยนะแต่สิ่งที่ท่านนบีบอกขอให้เราขอในช่วง10วันสุดท้ายขออะไรนะขออะไรที่ท่านหญิงไอชาขอที่ท่านนบีบอกให้ถามอะไรครับอ้าวลืมแล้วลืมดูอาแล้วอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนีตอนรอมฎอนเนี่ยนบีบอกกำลังให้เราได้เห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงรักแห่งการอภัยอัลลอฮุมมะอินนะกะแท้จริงพระองค์นั้นน่ะกะเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์ตุฮิบุลอัฟวะพระองค์ทรงรักคำว่าตุฮิบูนะฮับบายูฮิบูพระองค์ทรงรักแห่งการอะไรการอภัยพระองค์ชอบในการที่จะอภัยให้กับบ่าวของพระองค์เมื่อบ่าวเป็นผู้สำนึกอ่ะเมื่อบ่าวสำนึกอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ที่รักแห่งการอภัยเพราะนั้นนบีสอนเราในหะดีษบทนี้ให้เราอ่านเนี่ยในช่วงของเดือนอมฎอนเนี่ยอะไรอัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบุลอัฟวาพระองค์ทรงรักแห่งการอภัยฟะฟูอันนีขอพระองค์ทรงอภัยโทษในกระฉันด้วยเถิดนั่นคือสิ่งที่เราขอและเป็นการบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรักแห่งการอภัยด้วยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงมากแห่งการอภัยขอให้เบาเนี่ยสำนึกตัวนะครับได้คิดทบทวนตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้นะครับและให้เรานั้นเนี่ยมีความอะไรหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เราขออยู่ทุกวันเนี่ยเราละหมาดอยู่ทุกวันเนี่ยออกมาเรียนศาสนาเนี่ยเหนื่อยไหมออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่บ้านนอนสบายนะบางทีคนมันปวดหัวตัวร้อนนะหรือว่าบางทีสายแย่ๆวันนี้นะขาดกันหลายคนเนี่ยวันนี้ใช่ไหมบางทีมันอาจจะแย่หรือมีธุระนู่นธุระนี่ว่ากันไปเอาไว้ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฉันมาที่นี่ประจำอยู่แล้วบางคนก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย เราเสียสละได้เราสามารถที่จะทำได้เราสามารถที่จะมาได้เพราะเราอยากจะให้เรานั้นเป็นผู้ที่อยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้ใช้ชีวิตไปในแต่ละวันอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์วันจันทร์ถึงศุกร์มีภารกิจหน้าที่การงานเสาร์อาทิตย์แบ่งมาในหนทางของอัลลอฮ์มีมาเรียนที่นี่บ้างวันอาทิตย์ไปอติกบ้างใช่ไหมไปตรงนั้นตรงนี้มีนี่บางคนบอกไปเรียนวันอาทิตย์นะที่ชาฟีมาเรียมนะผมไปสอนกุรอานก็บางคนก็มีไปเรียนเขาก็มีเรียนกันอยู่ทุกอาทิตย์พี่น้องเดินทางไปตรงไหนได้พี่น้องก็ใส่ใจที่จะเรียนใส่ใจที่จะไปใส่ใจที่จะทำมันคือบั้นปลายชีวิตของเรานี่แหละผมถึงได้บอกว่าชีวิตของเราคุกคีกับเรื่องอะไรอ่ะบั้นปลายของเราก็จะอย่างนั้นแหละถ้าชีวิตของเราคุกคีอยู่กับศาสนามาเรียนอยู่ศาสนามาคอยฟังศาสนาจะไปที่ไหนเขามีเราก็ฟังที่ไหนมีเราก็ฟังที่ไหนมีโอกาสก็เรียนพยายามอยู่กับการศึกษาเรื่องของอัลลอฮ์ตลอดบั้นปลายอินชาอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้ก็คือให้เราทั้งหลายเนี่ยคิดนะแล้วก็ทบทวนนะครับให้ชีวิตของเราพยายามอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ล้ำลึกกล่าวคำนี้ให้บ่อยๆนะและบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาต่อสู้ในยุคสมัยของท่านนบีสิ่งที่อย่างมูอัซบินญะบันเนี่ยเวลานบีสอนให้เดินทางไปที่เยเมนใช่มั้ยสิ่งที่ถูกสั่งเสียให้สอนเป็นเรื่องแรกกับบรรดาผู้คนที่เข้ารับอิสลามก็สอนให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จึงเป็นคำพูดที่สำคัญเพราะถ้าใครกล่าวแล้วเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วแม้กระทั่งบางทีเนี่ยใจเนี่ยเชื่อบริสุทธิ์นะแต่บางทีอาจจะยังไม่ได้ลงมือทำอะไรมากสักเท่าไหร่แต่เชื่อต่ออัลลอฮ์ถูกเชื่อต่อกุรอานถูกเชื่อต่อคำสอนของท่านนบีถูกพี่น้องครับเขาก็มีโอกาสที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าจะมาบอกว่าเชื่อต่อกุรอานเหมือนกันเชื่อต่อซุนนะห์นบีเหมือนกันแต่เชื่อกันไปคนละกลุ่มคนละแบบคนละทิศคนละทางอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอ่ะนะไม่ได้ตรงตามกุรอานไม่ได้ตรงตามซุนนะห์แต่บอกว่าเชื่อกุรอานบอกว่าเชื่อซุนนะห์นั่นคือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์และเราไม่ได้ตัดสินหรอกพี่น้องครับเราไม่สามารถไปตัดสินใครว่าใครเป็นนรกใครเป็นชาวสวรรค์ไม่มีเราจะพูดว่าตัวเราเองเป็นชาวสวรรค์เราก็พูดไม่ได้แต่วันนี้สิ่งที่เป็นอิสลามมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าการที่คุณนั้นเนี่ยจะยึดถือศาสนาเนี่ยคุณต้องหันมาสู่การปฏิบัติตามกุรอานให้แท้จริงตามหะดีษของท่านนบีให้แท้จริงแล้วมันก็จะทำให้เรานั้นปลอดภัยนะครับและให้เรานั้นเนี่ยได้อะไรครับล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะไอ้สิ่งที่เราขนขวายเนี่ยนะเราเหนื่อยกันทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าเรามีอัลลอฮ์นะใช่ไหมเราทำเนี่ยเพราะเราอยากให้อัลลอฮ์พอใจเราอยากให้อัลลอฮ์นั้นเนี่ยทรงเมตตาเราเราจึงได้อะไรครับใช้ชีวิตอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้ได้นะคอยระแวดระวังทำอะไรก็ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์อะไรที่มันไม่ถูกอะไรที่ผิดก็เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เพราะเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะไม่ทำอะไรที่มันไร้สาระอะไรที่มันไม่ถูกอะไรที่มันผิดอะไรที่มันเป็นบิดอะห์อะไรที่มันไม่ตรงตามกุรอานอะไรที่มันไม่ตรงตามซุนนะห์นบีเราจะไม่ทำนะครับเพราะเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของอัลลอฮ์นี่แหละและท่านนบีก็เป็นแบบอย่างให้กับเราทุกคนนะครับนะก็คงจะใช้เวลานะถามครับเชิญครับมีท่านใดมีประเด็นไหนสอบถามเชิญครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของคนอื่นยังไม่ต้องพูดดีกว่าเก็บไว้ก่อนเป็นความลับอะไรที่เป็นความผิดของเราเอาเป็นกรณีตัวอย่างสมมตินึกถึงคนนั้นสมมติว่าคนนั้นเขาอย่างนั้นคนนั้นเขาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องละหมาดเอาเรื่องของการอ่านดูอาก่อนสุนนะของท่านนบีเนี่ยสุนนะของท่านนบีนะนบีสอนว่าช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับดูอาของเราในละหมาดเนี่ยก็คือตอนสุญูดใช่ไหมนบีบอกว่าอักซิรูให้ขอดูอาให้เยอะๆไอตอนสุญูดเนี่ยเพราะมันเป็นท่าที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และสิ่งในหะดีษของท่านนบีที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับดูอาก็อีกช่วงนึงก็คือหลังจากที่อ่านอัตฮิยาตอนที่เรานั่งอัตฮิยาในอ่านเสร็จเนี่ยนะฟินอาลามีนอินนากะฮามีดุมมะจีดเสร็จแล้วก็เปิดกว้างเราอยากจะขออะไรขอเลยอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะในสำนวนที่นบีบอกเอาอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิจฮันนัมวะมินอาซาบินกอบลีวะมินฟินาตินมะฮยาวันมะมาตวะมินฟินาตินมะซีดัจญาลอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินันมักซะมีวันมักรอมหรือเราอยากจะขอเรื่องอื่นอีกได้ไหมอยากจะขอเรื่องอะไรที่เราต้องการภาษาไทยให้ขอในใจขอได้เป็นช่วงที่อัลลอฮ์ตอบรับในช่วงเวลาหลังจากอัตฮิยาพอเสร็จแล้วขอจบแล้วนะถ้าเราเป็นอิหม่ามเราก็ต้องนึกถึงคนข้างหลังด้วยอย่านานเกินไปแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวเอาเลยนะจะนานจะอะไรก็แล้วแต่เรานะเสร็จแล้วก็ให้สลาม จากการละหมาดฟัดดูประเด็นเนี่ยหลังจากละหมาดฟัดดูสิ่งที่ท่านนบีสอนเริ่มแรกไม่ใช่อ่านดุอาแบบนั้นสิ่งที่นบีสอนหลังจากเรื่องแรกเสร็จสิ้นจากให้สลามแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นบีสอนแบบนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เสร็จจากการละหมาดฟัดดูนะถ้าเวลาให้อ่านแบบนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซันญะลาลิวันอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮูลาชะรีกะลาละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยกอดีรอัลลอฮุมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอะติยะลิมามะนะตะวะลายะฟูซันจัดดีมินกันจัดดูซึ่งจริงๆก็มีสำนวนแบบอื่นอาจจะมีเพิ่มเติมมีอีกนะไม่ใช่มีแค่นี้นะแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่จะอ่านแบบนี้กันแล้วเราก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะอัลลอฮุอักบัรอย่างละ33แล้วปิดท้าย100ก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยกอดีรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จบแค่นี้นะจบแค่นี้ไม่มีการมานั่งขอดุอาอิหม่ามมาอ่านดุอาแล้วก็มะมูมานั่งยกมือตามกล่าวอามีนอามีนอามีนแบบนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะนั้นอ่านอายะห์กุรซีได้อ่านสามกุนได้อ่านอามะนะรอซูลเอาได้ไม่มีก็นี่เป็นหะดีษที่เสริมเติมสามารถที่จะกระทำได้อายะกุรซีก็ได้ทั้ง5เวลาอ้าวต่อมาประเด็นที่2ไอการอภัยโทษของอัลเลาะห์เนี่ยไม่มีใครสามารถรู้ผมก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอัลเลาะห์จะอภัยให้กับผมให้กับพี่น้องให้กับใครคนหนึ่งคนใดมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นเราจะอิสติกฟาร100ครั้ง1000ครั้งถ้าหากว่าอัลเลาะห์จะไม่อภัยเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์แต่ว่าในขณะเดียวกันพระองค์ทรงไม่บิดผิวนะกุรอานของอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงที่ไม่บิดผิวกับคำมั่นสัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าบ่าวของพระองค์ขออัลเลาะห์จะให้อุดอูนีอัสตะญิบละกุมอัลเลาะห์บอกถ้าบ่าวของพระองค์ขอฉันจะให้แต่เราไม่รู้หรอกว่าอัลเลาะห์จะอภัยให้กับเรามากน้อยแค่ไหนใช่มั้ยล่ะเพราะนั้นจะสมมติว่าที่ฮัจญะห์ถามผมว่าจะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้งอัลเลาะห์จะอภัยก็มันก็บอกไม่ได้ใช่มั้ยครับบอกไม่ได้เพราะนั้นหน้าที่ของเราให้เราสำนึกอยู่เสมอเหมือนกับซอฮาบะเนี่ยเขาจะมองว่าตัวเองเนี่ยบาปเหมือนดังภูเขาเลยแสดงว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขารอดนะเขาก็คิดว่าเขาก็เสี่ยงเขาคิดว่าบาปของเขาเนี่ยเป็นดังภูเขาเหล่ากาเลยแล้วก็พร้อมที่จะถล่มทำลายตัวเองอยู่เสมอนั่นหมายถึงอะไรเขาสำรวมตัวเองอยู่เสมอเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยมีผิดมีบาปนั่นแสดงว่าเขายังไม่หยุดทำความดีเขาจะทำอยู่เสมอซอฮาบะมูบัชชิรูนบินญันนะห์พี่น้องเคยได้ยินไหมมูบัชรูนบินญันนะห์แปลว่า10คน10ท่านที่นบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์น่ะอบูบักอุมัรอุสมานอาลีคือหนึ่งในนั้นแล้วถามว่าอบูบักอุมัรอุสมานอาลีหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตนบีเคยบอกเอาไว้แล้วว่า4ชาวเป็นชาวสวรรค์เนี่ย4คนนี้เขาเลิกทําดีมั้ยเขาไม่เลิกเขาก็ทําไปจนกระทั่งตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขานั้นปลอดภัยเขาต้องพยายามต้องเป็นคนที่สํารวมต่ออัลเลาะห์เสมอจนกว่าจะตายสิ้นใจจากโลกดุนยานี้ไปอามีนยารับบันอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาห์นะคงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราทุกคนได้ถูกตอบรับดุอาอามันของเราให้เข้มแข็งยืนหยัดกับอันอิสลามของอัลลอฮ์จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายให้เรามีลูกหลานที่ดีริสกีเยอะๆขอให้อัลลอฮ์เมตตาคนที่ล่วงลับไปแล้วที่เรารักทุกคนในกุโบร์และขอให้เรานั้นได้เป็นชาวสวรรค์ชั้นฟิดดาวขององค์นะครับอัลลอฮ์อามีนยารับบันอาลามีนรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะตะวะกินาซะบานาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานี ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์พี่น้องกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพวกเราทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับพวกเรานะครับไม่ได้มีโอกาสมารับใช้ชมรมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาอีกครั้งนะครับรู้สึกดีใจรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพวกเราสนทนากันนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพราะพวกเรานี่เรียนกันจนเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่คงไม่ต้องสอนอะไรเยอะนะครับก็คือมาสะกิดมาเตือนมาพูดคุยมาสะท้อนแง่มุมนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนในส่วนที่เป็นประโยชน์จากหลักการของศาสนาอิสลามพี่น้องครับวันนี้หัวข้อที่ได้รับอามานะห์ให้มาพูดคุยกับพวกเรานะครับก็ชื่อหัวข้อคือมุรอกอบะตุลลอฮ์นะครับตอนที่คนโทรไปผมก็งงนะฮะว่าเพราะอาจจะเสียงไม่ค่อยชัดโทรศัพท์เนี่ยพี่น้องแจ้งกับเราว่ามุรอกอไบตุลลอฮ์นะครับผมก็มุรอกอไบตุลลอฮ์นี่มันแปลว่ายังไงก็นั่งสับสนอยู่หลายวันนะครับพยายามคิดว่าหัวข้อมันจะเกี่ยวอะไรกับไบตุลลอฮ์นะไบตุลลอฮ์เพราะว่าเพิ่งทำฮัจญ์กันเสร็จก็มีพี่น้องอีกท่านหนึ่งนะครับส่งใบประชาสัมพันธ์ไปนะครับก็เขียนอ๋อเราก็ถึงบางอ้อว่าหัวข้อที่จะพูดคุยก็คือมุรอกอบะตุลลอฮ์มุรอกอบะกับอัลลอฮ์นะครับมุรอกอบะตุลลอฮ์นี่เป็นหลักคิดที่สำคัญสำหรับผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่เป็นมุมินท่านพี่น้องสำคัญยังไงเพราะหากว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อตรงนี้ลักษณะตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นซิฟะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่4 5ซิฟะห์นะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจเนี่ยจะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ประคับประคองตัวเราเนี่ยให้อยู่ในหลักการของศาสนาได้ในทุกๆสถานการณ์ซิฟะห์ทั้ง5 4 5ประการนี่ที่ผมพอจะนำเสนอกับพวกเราได้นะครับก็คืออันแรกซิฟะห์อัรรอกีบรอกีบที่มีมาลาอิกะห์ชื่อรอกีบใช่ไหมมีรอกีบกับอาตีตเรานึกออกใช่ไหมครับรอกีบกับอาตีตมาลาอิกะห์ที่อยู่เบื้องขวากับเบื้องซ้ายที่คอยบันทึกความดีความชั่วรอกีบกับอาตีตนะครับไม่ใช่มุงกัดนากิดนะมุงกัดนากิดเนี่ยอยู่ในกุโบร์มาสอบถามพวกเราแต่ถ้ามาลาอิกะห์ที่คอยจดบันทึกความดีแล้วก็สิ่งที่เรากระทำผิดเนี่ยชื่อว่ารอกีบกับอาตีดในอัลกุรอานก็บอกนะครับให้เราระวัง

มีข้างขวากับข้างซ้ายที่คอยจดบันทึกอยู่มายัลฟิซุมินกอลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอาตีดไม่มีคำพูดหรือเสียงที่เราเปล่งออกไปเนี่ยสักคำหนึ่งเว้นไว้แต่ว่าจะมีรอกีบกับอาตีดได้คอยจดไว้จากอายะนี้เนี่ยครับมันก็เป็นหลักคิดได้แล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อวันนี้มุรอคอบะตุลลอฮ์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคอยสอดส่องคอยสอดส่องมุรอคอบะแปลว่าการคอยสอดส่องดูแลสอดส่องดูแลว่าใครทำอะไรยังไงสอดส่องดูแลว่าเราเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างไหนอย่างไรนะครับซีฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการหนึ่งจึงมีซีฟ้าที่เราเรียกว่าอัรรอกีบเป็นผู้ที่คอยตรวจเป็นผู้ที่คอยดูเป็นผู้ที่คอยเฝ้ามองบ่าวของพระองค์ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจหรือมีความเข้าใจกับซีฟ้านี้เนี่ยเราจะทำอะไรตามใจไม่ได้เพราะอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยส่องดูเราตลอดอัลลอฮ์คอยจับจ้องอัลลอฮ์คอยดูอัลลอฮ์คอยดูพฤติกรรมของเราไม่ว่าจะที่มืดที่แจ้งที่สว่างที่คนมองเห็นหรือที่ไม่มีคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำอะไรเนี่ยหากว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังมองเราอยู่จดจ้องกับเราอยู่นะในอัลกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าวะนะห์นุอักรอบุอิไลฮิมินฮับลิลวะรีดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ใกล้กับเรามากกว่าอะไรครับเส้นเลือดที่อยู่ที่คอเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ใกล้แบบเนี้ยเราจะกล้าทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามหรือเปล่าและสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราจะละเลยหรือเปล่าจึงมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยจะมีคนเยอะแยะเลยจะมีคนอยู่กลุ่มนึงในวันกิยามะห์จะมีคนอยู่กลุ่มนึงเอาอามันไปเต็มเลยนะครับเอาอามันนี่เป็นภูเขาเลยอามันซอและสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาเอาไปเป็นภูเขาเลากาเอาไปเยอะท่านพี่น้องที่ทารซูลเปรียบเทียบอย่างนี้หมายถึงมันเยอะมากเอาอามันไปเยอะมากคนก็เห็นคนที่เป็นชาววันกิยามะห์เห็นอัลลอฮ์ไอ้บางคนนี่เอาอามันไปเต็มเลยเยอะมากเลยของเรานี่บางทีมีระดับไม่ถึงภูเขาอ่ะของเขานี่มาเป็นภูเขาเลยแต่สุดท้ายท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโยนลงนรกซอฮาบะห์ท่านซาบานก็เลยถามว่ารอซูลทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะช่วยบอกลักษณะของคนพวกนี้ให้หน่อยเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตกไปอยู่ในพฤติกรรมดังกล่าวโดยที่เราไม่รู้สึกตัวท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ในพวกท่านนี่แหละมีอยู่ในหมู่ชนของพวกท่านทำทุกอย่างเหมือนพวกท่านบรรดาซอฮาบะห์อย่างที่เรารู้นะครับทำคุณงามความดีทำอามันเยอะพยายามเรียนแบบพยายามทำตามสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกกระเบียดนิ้วพวกเขาก็ทำเหมือนพวกท่านตอนกลางวันกลางคืนท่านก็เห็นเขาทำเหมือนพวกท่านแต่พอเขาลับตาพอไม่มีคนเห็นเท่านั้นแหละท่านพี่น้องเขาไปทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุทำให้พวกเขาเหล่านั้นต้องถูกโยนลงไปในนรกจากหะดีษนี้เนี่ยเราได้อะไรครับท่านพี่น้องเราได้หลักคิดข้อนึงว่าไม่ว่าจะทำอามันที่ซอและเยอะขนาดไหนแต่ถ้าหากขาดความเชื่อขาดหลักคิดที่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจับตามองพวกเขาอยู่ตลอดเวลารอกีบอินนัลลอฮะกานะอะลัยกุมรอกีบะอัลลอฮ์เนี่ยจับตาพวกเราจับตาพวกท่านอยู่ตลอดมองอยู่ตลอดสอดส่องอยู่ตลอดถ้าหากขาดหลักคิดข้อนี้เมื่อไหร่ท่านพี่น้องอันนี้จะทำให้ชีวิตของเรามีปัญหาเพราะว่าบางทีเนี่ยที่เราทำดีทำละหมาดนะเขาไปละหมาดกันเราก็ไปด้วยนะครับไอ้บางไปละหมาดเราก็ติดรถไปละหมาดด้วยเขาถือศีลอดกันเราก็ถือศีลอดด้วยเขาไปทำฮัจญ์กันเราก็ไปทำฮัจญ์ด้วยสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่าง

เราทำเหมือนคนอื่นหมดเลยแต่ถ้าหากขาดมุรอกะบะตุลลอฮ์คิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจับจ้องอยู่บางทีรับหลังเนี่ยเราอาจจะละเมิดหรือไปทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงห้ามก็ได้ฉะนั้นท่านพี่น้องข้อคิดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่ได้พิสูจน์กันว่าใครอามันเยอะอามันดีซอดาก็มากซะกาตจ่ายทุกปีไม่ขาดแล้วพอรับตาคนไม่เห็นไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงอันนี้มีปัญหานะครับอันนี้ซีฟะประการแรกอัรรอกีบที่มันอยู่ในคอนเซปต์นี้อยู่ในหลักคิดข้อนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอดส่องหลักต่อมาอัลลอฮฺเป็นผู้ฮาฟีซอัลฮาฟีซอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รักษานะซิฟาประการที่สองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษารักษาในที่นี้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักษาทรงคุ้มครองทรงดูแลบ่าวของพระองค์ดูแลบ่าวของพระองค์แล้วก็รักษาสิ่งที่เป็นอามันที่เขาได้ปฏิบัติไว้เขาปฏิบัติอะไรไว้เขาทำอะไรไว้สิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือเป็นความชั่วก็แล้วแต่ถูกจัดเก็บเอาไว้ว่ามัยยะมัลมิสกอลาซาร์ตินคอยรอยะรอเราอ่านกันใช่ไหมว่ามัยยะมัลมิสกอลาซาร์ตินชัรรอยะรอใครทำสิ่งที่ดีแม้แต่เพียงน้อยนิดซาร์รอนี่แปลว่าถั่วแปลว่าข้าวโพดก็ได้ทำความดีเท่าเม็ดข้าวโพดหรือแปลว่าซาร์รอนี่แปลว่ามันอะไรนะเป็นมนูอ่ะเล็กมากปรมาณูหรืออะไรเป็นอะตอมเป็นหน่วยที่มันเล็กมากนะครับเป็นหน่วยที่เล็กมากวะมัยยะมัลมิสกอลาซัรรอตินคอยรอยะรอใครทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้แต่เล็กเท่าเม็ดข้าวโพดหรือแม้เล็กเท่าอะตอมเล็กสุดๆเล็กจิ๋วๆเขาจะได้เห็นมันในวันเกียร์มาเพราะอะไรอัลลอฮฺสุบันตาลารักษาเอาไว้บันทึกเอาไว้จดเอาไว้ให้มาลายกาจดเอาไว้เขาจะได้เห็นมันเพราะฉะนั้นวันนี้ทำความดีแม้เราทำสิ่งที่เล็กน้อยท่านพี่น้องทำสิ่งที่ดูแล้วคนอื่นมองว่าไม่มีคุณค่าคนอื่นมองว่าอัลลอฮ์เสียเวลาในการทำแต่ถ้าเราทำด้วยกับอิคลาสด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเราจะได้เห็นว่ามัยยะมัลมิสกอลาซาร์ตินชัรรอยะรอเวลาเราอ่านนะซูเราะห์นี้เราต้องมีมุรอกะบะห์ด้วยต้องเชื่อด้วยนะครับหากว่าใครทำความชั่วแม้แต่เท่าเม็ดข้าวโพดหรือแม้แต่เท่าอะตอมเนี่ยหรือว่าหน่วยที่เล็กมากๆเนี่ยเขาก็จะได้เห็นความชั่วนั้นวันนี้ไม่ว่าใครจะเห็นไม่ว่าใครจะไม่เห็นแต่ใครเห็นครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นแล้วก็ได้บันทึกไว้ให้เราตั้งสติเลยนะครับว่าเหมือนมีกล้องมีกล้องนี่คอยจับจ้องพวกเราอยู่ตลอดเวลานะมีกล้องมีผู้ที่คอยจับตามองเราตลอดเวลาแล้วก็จะเอาภาพเหล่านี้ไปฉายให้เราเห็นในวันโลกหน้าอาคิเราะห์อันนี้เราต้องเชื่อแบบนี้อันนั้นเป็นซิฟะห์ที่2ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ อันที่1คือรอกีบอัรรอกีบอัลลอฮ์คอยสอดส่องอันที่สองอัลฮาฟิซอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงรักษาจดบันทึกเอาไว้รู้ดูแลเอาไว้ดูแลบ่าวของพระองค์เอาไว้นะครับอันนี้เป็นซีฟ้าประเภทที่สองที่เกี่ยวข้องกับคอนเซปต์ในเรื่องนี้ซีฟ้าประการที่สามอะไรนะครับอัสซะมีอ์ซะมีอ์คืออะไรครับซะมีอ์แปลว่าเป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงได้ยินนะครับได้ยินหมดเราจะพูดเราจะคุยเราจะสนทนาอะไรไว้กับใครยังไงไม่ว่าคนจะเห็นคนจะไม่เห็นผู้ที่เห็นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นจะพูดจะคุยอะไรเนี่ยต้องคอยสำนึกอยู่ตลอดว่ามีผู้ได้ยินอยู่นั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาอัล
อาลีมอัลอาลีมท่านพี่น้องอาลีมแปลว่าอะไรครับอาเลมเป็นผู้ทรงรอบรู้อัลลอฮ์รู้ในขณะยังไงรู้แม้กระทั่งเนี่ยคอนเซปต์ความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยในความเชื่อของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารู้แจ้งแทงตลอดรู้มาแต่เดิมและก็รู้ไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่บางกลุ่มที่ไม่ใช่อะลุสซุนนะฮ์อาจจะมองว่าอัลเลาะห์จะรู้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วเช่นกลุ่มกอดารียะห์กลุ่มกอดารียะห์เนี่ยเขาบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้อะไรที่มันก่อนหน้าจะรู้ก็ต่อเมื่อคนคนนึงทำแล้วอัลเลาะห์รู้แต่ถ้ายังไม่ได้ทำจะไปทำอัลลอฮ์ยังไม่รู้อันนี้คอนเซปต์ของเขาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามแต่ความเชื่อของเราก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้มาแต่เดิมรู้ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดนี่คือความรู้ของอัลลอฮ์และรู้ทั้งหมดรู้ทั้งสิ่งที่อยู่ภายในรู้ทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอกอยู่ในใจเนี่ยก็รู้นะพูดออกมาเนี่ยก็รู้ทำอะไรก็รู้รู้ถึงแม้กระทั่งความรู้ของอัลลอฮ์นะความกว้างขวางความรู้ของอัลลอฮ์แม้สักใบไม้หนึ่งใบที่อยู่ในป่าลึกเนี่ยหล่นลงมาจากต้นของมันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้เรารู้ไหมแบบนี้อัลลอฮ์โทรศัพท์ตั้งอยู่ข้างหน้าใช้โปรแกรมบางโปรแกรมยังไม่เป็นเลยใช่ไหมกดอะไรยังไงรับกับบางคนรับกับโทรอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ทั้งหมดใบไม้สักใบท่านพี่น้องโลกนี้มีใบไม้กี่ใบเอาแค่ว่าเรานับยังไม่รู้เลยให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้มนุษย์ทั้งหมดมานั่งรวมกันว่าเอาไม่ต้องทั้งโลกหรอกเอาแค่ในเนี่ยในบริเวณของสถานที่ตรงนี้นะครับต้นไม้ต้นนึงเราก็ไม่รู้แล้วว่ามีกี่ใบแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักใบเดียวที่หล่นอยู่ในป่าลึกเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงรู้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไม่ต้องคิดนะว่าจะปิดอัลเลาะห์อยู่จะทำอะไรแล้วอัลเลาะห์ก็ไม่รู้มั้งนะแอบแล้วซ่อนแล้วแน่นอนแหละคนน่ะไม่รู้แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้มีกี่อันแล้วนะครับอัรรอกีบสอดส่องอัลฮาฟีซรักษาเก็บเอาไว้อัสซะมีอผู้ทรงได้ยินเสียงทั้งหมดจะมีเสียงสรรเสริญต่อพระองค์หรือเสียงในการสรรเสริญสิ่งอื่นขอกับสิ่งอื่นโอ้มันเลยช่วงเทศกาลมาแล้วนะมาย้อนกลับไปพูดแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของอัลอาลีมเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ที่สุดแล้วก็ที่เกี่ยวกับในคอนเซปต์นี้อีกอันหนึ่งก็คืออัลบาซีรบาซีรแปลว่าทรงเห็นนอกจากรู้แล้วยังเห็นด้วยยังปรากฏต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนด้วยอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไงว่านะฮ์นูอักรอบุอิไลฮิมินฮับลิลวะรีดอัลลอฮฺเนี่ยทรงใกล้ชิดกับบ่าวเนี่ยยิ่งกว่าเส้นเลือดนะอักกรอบมินเนี่ยแปลว่าใกล้กว่าเส้นเลือดที่มันวิ่งอยู่ที่คอเราซะอีกเส้นเลือดอยู่ที่คอเนี่ยมันก็ติดกับเราแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์นี่อยู่ใกล้กว่านั้นอีกชิดกว่านั้นอีกรู้มากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องถ้าหากว่าเราตระหนักแบบนี้ได้เนี่ยเข้าใจซีฟ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างลึกซึ้งได้เราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะอะไรนะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์หรือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำสิ่งที่เป็นความผิดต่ออัลลอฮ์อย่างตั้งใจอาจจะมีผิดได้มนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนอะไรขอตออูนกุลบะนีอาดัมขอตออูนวะคอยรุลขอตออีนอัตตะวาบูนมนุษย์ทุกคนมีผิดหมดแหละด้วยกับความอ่อนแอของเราด้วยกับการเป็นมนุษย์ของเรามีผิดทั้งนั้นท่านพี่น้องไม่มีใครไม่ผิดหรอกไม่มีใครเป็นมะซูมในหมู่พวกเราผิดกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าคนที่ผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่สำนึกได้คนที่คิดได้ตลอดทำผิดแล้วโอ้ยอัลเลาะห์เห็นเนี่ยเราไม่สบายใจ
เราไม่เอามีเรื่องเล่านะครับอันนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วเรื่องเล่าเรื่องแอปเปิลเคยได้ยินป่ะมีคนเคยได้ยินไหมครับเรื่องแอปเปิลลูกเดียวน่าจะเคยได้ยินพี่น้องบางคนเคยได้ยินในอดีตนะครับในอดีตในยุคช่วงท้ายของบรรดาซอฮาบะห์มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเด็กนักเรียนศาสนาเนี่ยเขาเรียนศาสนาหลายปีพอเรียนจบก็กลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่ที่บ้านแต่เนื่องจากคนนี้เนี่ยจนมากท่านพี่น้องจนเพิ่งเรียนจบเป็นบัณฑิตใหม่นะเพิ่งเรียนจบแล้วกลับมาอยู่บ้านยังไม่ได้เริ่มทำงานยังไม่ได้มีไม่มีทรัพย์สินยังไม่มีรายได้เพราะมีอยู่วันหนึ่งเขาหิวมากท่านพี่น้องหิวก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องออกจากบ้านคิดว่าต้องไปหาของประทังชีวิตต้องกินวันนั้นหิวแบบหิวแบบตาลายหิวยิ่งกว่าเราถือศีลอดหิวมากนะครับโดยคนจนเนี่ยไม่ได้กินอิ่มทุกวันอยู่แล้ววันบางวันก็อิ่มบางวันก็ได้กินแต่ไม่อิ่มและส่วนมากจะได้กินแต่ไม่อิ่มแต่วันนั้นนี่หิวจนพูดไม่ถูกบอกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกต้องออกจากบ้านอยู่นอนอยู่ที่บ้านไม่ไหวแล้วออกก็เดินหาของกินไปตามทางนะครับเดินไปตั้งไกลก็ไม่มีใครขายอะไรไม่มีใครที่พอจะหยิบยื่นอะไรได้เดินจนเหนื่อยไปสุดที่สวนแอปเปิ้ลไปหยุดสุดอยู่ที่สวนแอปเปิ้ลก็เห็นโอ้โหแอปเปิ้ลนี่ท่านพี่น้องเต็มเลยในสวนนั้นน่ะแต่แอปเปิ้ลโอ้โหห้อยลงมานี่เพียบเลยแต่มันมีอยู่ต้นมันมีอยู่กิ่งนึงที่แอปเปิ้ลมันห้อยลงมาตรงถนนที่เขาไปยืนอยู่พอดีร้อนไปยืนหลบความร้อนก็ไปเจอว่ามีกิ่งแอปเปิ้ลอยู่กิ่งนึงเนี่ยห้อยลงมาที่ถนนเป็นระยะที่เขาเด็ดได้ความหิวท่านพี่น้องวันนั้นเนี่ยหิวตอนหิวนะมันพูดอะไรไม่ถูกแล้วใช่ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเตือนไงวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจูอ์วะนักซิมินอัมวาลิวัลอันฟุซวัสซะมะรอตวะบัชชิริศอบิรีนอัลลซีนาอิซาอะศอบะตุมมุซีบะฮ์กาลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอายะนี้วะละนับลูวันนะกุมเราจะทดสอบพวกเจ้าอัลลอฮฺบอกบิชัยอิมด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากประการต่อไปนี้มินัลคอฟทดสอบพวกเราด้วยกับความกลัวเวลากลัวและจุดยืนของเราเป็นยังไงกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดเวลาน้ำอยู่บนเรือกำลังเรือจะล่มคิดถึงอะไรนิดนึง คิดถึงอะไรกลัวในสถานการณ์ที่กลัวคิดถึงอะไรเป็นโรคท่านพี่น้องเป็นโรคมะเร็งสมมติเป็นโรคมะเร็งแล้วคิดถึงอะไรคิดถึงหมอคิดถึงยาคีโมคิดถึงการฉายแสงหรือคิดถึงอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์บอกว่าจะทดสอบด้วยกับความกลัวเวลามีคนจะอะไรนะครับทำไสยศาสตร์ใส่ลูกสาวเราโอ้บางคนเนี่ยอยู่ไม่สุขเลยท่านพี่น้องหาใครรักษาดีไปหาหมอดูอันนี้เห็นเลยไปหาหมอดูใครทำของใส่ลูกฉันเนี่ยมีอะไรแก้หายได้ไหมหวังกับหมอวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟทดสอบพวกเราด้วยกับความกลัววัลญูอ์ทดสอบด้วยกับความหิวญูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุซิวัสซะมะรอตแล้วก็บางครั้งบางทีก็ทดสอบด้วยกับการที่มีทรัพย์สินหรือพืชผลต่างๆที่มันสูญหายไปทดสอบด้วยกับลูกบอกป้ามีเรื่องเล่าเยอะนะครับยังไม่เล่าตอนนี้เรื่องลูกท่านอับดุลท่านคอลิฟะอุมัรบินอับดุลอาซีซเคยถูกทดสอบเรื่องลูกสาวคอลิฟะท่านพี่น้องอะไรนะฮะแอปเปิลภาษาอาหรับยังไม่จบอันนี้ขยายความกำลังจะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบไงทดสอบบางครั้งทดสอบด้วยกับความกลัวทดสอบด้วยกับความหิวทดสอบด้วยกับความการที่คนในครอบครัวต้องตายไปต้องมีทุกข์มีความมีอะไรมาทดสอบพวกเขาหรือบางครั้งด้วยกับทรัพย์สินไฟไหม้บ้านแล้วเขาจุดยืนเป็นยังไงอย่างในกรณีนี้ชายคนเนี้ยเด็กหนุ่มคนเนี้ยเรียนศาสนามานานท่านพี่น้อง
เรียนศาสนาจนนานมากหลายปีจนไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ทำอาชีพพอจบมาก็พอมีความรู้แล้วก็กลับมาบ้านตั้งใจจะมาสอนตั้งใจจะมาทำงานวันนั้นหิวก็ไปเจอแอปเปิลที่มันอะไรมันห้อยลงมาถูกทดสอบด้วยกับความหิวก็คิดในใจว่าเอ้ยหันขวาหันซ้ายไม่มีใครหันขวาหันซ้ายไม่เจอใครเลยผลเดียวคงไม่เป็นไรมั้งคิดในใจผลเดียวคงไม่เป็นไรมั้งก็เลยเอื้อมมือละเด็ดแล้วก็ไปนั่งกินใต้ต้นไม้นี่ถูกทดสอบไหมหิวอ่ะจะตายอยู่แล้วตาลายไปหมดก็กินนั่งกินจนหมดลูกพออิ่มท่านพี่น้องพออิ่มแล้วก็คิดได้อันนี้เป็นลักษณะของมุมินลักษณะของมุมินคือทำอะไรผิดแล้วมันจะติดมันจะตะขิดตะขวงมันไม่สบายใจเหมือนเวลาพวกเราสมมติจะทิ้งละหมาดเนี่ยนั่งอยู่บนรถถนนอย่างมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฝนตกน้ำมันไหลจงนองไปหมดติดอยู่บนรถบางคน 3-4 ชั่วโมงมักระเบผ่านโอ้โหบางคนนี่อยู่ไม่สุขเลยท่านพี่น้องแต่จะละหมาดก็เดี๋ยวรถมันเคลื่อนไปไม่ได้ละหมาดก็ไม่ได้ละหมาดใจก็ไม่ได้อยากจะทิ้งโอ้ยมันจะกังวลอย่างนี้คนนั้นพอกินเสร็จไม่ได้กินจนอิ่มนะท่านพี่น้องแอปเปิลผลหนึ่งไม่ได้ทำให้อิ่มหรอกแต่คือประทังชีวิตให้มันรอดอ่ะไม่ตายแต่พอกินเสร็จเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำแบบนี้ล่ะทำไมเราเอาสิทธิของพี่น้องคนอื่นน่ะมากินโดยไม่ขอเขาก่อนไม่สบายใจไม่สบายใจเครียดท่านพี่น้องเครียดแอปเปิลผลหนึ่งเนี่ยกินแล้วเครียดเลยพอเครียดก็เดินตามหาเลยว่าสวนนี้ของใครนะกลับไปบ้านแล้ววันนั้นอ่ะกลับไปบ้านพอกินไปสำนึกได้ที่บ้านก็กลับมาเดินหาใครเป็นเจ้าของสวนหน้าไปถามคนนั้นไปถามคนนี้ปรากฏว่าเจ้าของสวนเป็นชายชราคนหนึ่งก็รู้แล้วอ๋อชายชราคนนั้นก็ไปหาเขาบอกลุงแปลไทยนะลุงครับเมื่อวานเนี่ยฉันกินแอปเปิลจากสวนของลุงไปลูกหนึ่งลุงไม่เห็นหรอกแต่ฉันรู้สึกไม่สบายใจฉันเลยมาบอกว่าฉันกินแอปเปิลจากสวนของลุงเนี่ยไปลูกหนึ่งลุงฮาลาลให้ฉันได้ไหมไม่สบายใจเป็นพวกเราก็กินแล้วก็เนียนใช่ไหมเนียนเลยสมมติคุกกี้ตั้งอยู่ข้างหลังหล่อสายหิวไม่ต้องหิวตาลายหรอกหิวสามันน่ากินจังนะครับโอ้ย S&P สมมติโอ้ยน่ากินก็ซัดไปก็เฉยทำเนียนนะครับใครไม่ทักใครไม่รู้ไม่มีใครเห็นก็ว่ากันไปเลยตามเลยแต่คนนี้กินแอปเปิลนะไม่สบายใจก็ไปบอกกับลุงอะเมื่อวานฉันกินแอปเปิลไปผลหนึ่งอะลุงไม่รู้หรอกแต่ฉันไม่สบายใจหาร้านให้ฉันได้ไหมลุงบอกทำไมเองทำอย่างนี้ฉันไม่หาร้านให้เจอกันกิยามัตพอได้เคยยินคำว่าเจอกันกิยามัตไอ้หนุ่มคนนี้น้ำตาไหลเลยท่านพี่น้องร้องอัลลอฮ์ลุงแอปเปิลหาร้านให้ฉันไม่ได้หรอลุงบอกไม่วัลลอฮีพูดด้วยวัลลอฮีฉันจะไปเอาคืนกิยามัตโอ้โหไอ้หนุ่มนี่ร้องเดินตามลุงตั้งแต่สวนน่ะเดินตามแล้วก็ดึงเสื้อบ้างอะไรบ้างตามไอ้ลุงนี่บอกมึงไม่ต้องไปไกลบูอยู่อย่างนี้ท่านพี่น้องจนไปถึงบ้านของลุงลุงก็เข้าไปในบ้านไอ้หนุ่มนี่ก็ยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านตั้งแต่กลางวันไปตามตั้งแต่เช้าจนถึงกลางวันเขากลับบ้านก็ยืนรอร้องไห้อยู่อย่างนั้นน่ะกับแอปเปิลลูกเดียวท่านพี่น้องเอายืนถ้าเป็นพวกเราอ๋อไปเอาเกียร์มัดกับเกียร์มัดเถอะลูกแอปเปิลลูกเดียวอร่อยอมันฉันเยอะแยะใช่ไหมอมันเยอะแยะลบล้างได้แต่เป็นพวกเราก็คิดแบบนี้แต่ไอ้หนุ่มคนนี้ยืนร้องตั้งแต่ดูฮุรียันอัสรีร้องไม่ไปไหนยืนรออยู่หน้าบ้านเขาตอนเย็นลุงคนนั้นก็มีกิจมีธุระจะต้องออกไปข้างนอกก็คือตัวเองก็ลืมแล้วล่ะเรื่องไอ้หนุ่มคนเนี้ยแต่พอเดินออกมาอ้าวเจอยังยืนรออยู่หน้าบ้านยังร้องอยู่ลุง
หนุ่มคนนี้บอกลุงฉันตัดสินใจแล้วชีวิตฉันในช่วงที่เหลือเนี่ยทั้งหมดเลยฉันจะยอมรับใช้ดูแลสวนให้กับลุงอุตส่าห์ไปเรียนมาตั้งเยอะท่านพี่น้องแต่เพราะกลัวความผิดเพราะกลัวไม่สบายใจกับสิ่งที่ตัวเองทำบอกว่าทั้งชีวิตนี้ฉันจะไม่เอาอะไรอีกแล้วขอให้ฉันได้รับใช้ลุงให้ดูแลสวนให้ลุงให้รดน้ำพรวนดินอยู่ในสวนของลุงไม่เป็นไรฉันยอมทั้งชีวิตนี้ขออย่างเดียวลุงฮาลาลแอปเปิลให้ฉันเถอะเอาทั้งชีวิตของตัวเองไปแลกกับแอปเปิลลูกหนึ่งท่านพี่น้องหรือว่าลุงจะให้ท่านทำยังไงก็ได้ขอมาเลยบอกมาเลยฉันยอมขอฮาลาลแอปเปิลลูกหนึ่งลุงก็เริ่มใจอ่อนเอางี้ไอ้หวังถ้าแปลไทยไอ้หวังเอางี้ฉันมีข้อเสนอฉันฮาลาลให้ก็ได้แต่ฉันมีข้อเสนอฉันมีเงื่อนไขนะแกต้องทำแบบนี้ให้ฉันก่อนโอ้ไอ้หนุ่มเริ่มดีใจประกายนะครับแสงประกายตานี่ประกายออกมาลุงว่ามาเลยจะให้ฉันยังไงจะให้ฉันทำอะไรฉันยอมหมดขอให้ฮาลาลแอปเปิลให้ฉันหน่อยลุงบอกเอางี้ลุงเนี่ยมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งลุงมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเองจะต้องแต่งงานกับลูกสาวลุงโอ้ยเราตกใจไหมไอ้หนุ่มก็ยืนช็อกเอ้าจะให้ฮาลาลแอปเปิลแต่ต้องไปดูแลลูกสาวเขาตกใจยืนอึ้งลุงบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบมีเรื่องเล่าให้ฟังก่อนว่าลูกสาวฉันเนี่ยนะก่อนที่แกจะตกลงว่าแต่งหรือไม่แต่งลูกสาวฉันเนี่ยตาบอดโอ้ตาบอดไอ้หนุ่มหน้าเริ่มถอดสีตาบอดโอ้ไม่พอหูหนวกโอ้ยเริ่มคิดมากเริ่มเครียดหูหนวกพอไหมไม่พอเป็นใบพอไหมไม่พอขาเป๋เดินไปไหนไม่ได้ไอ้หนุ่มเริ่มคิดในใจถ้าแต่งไปนี่ภาระทั้งชีวิตแทนที่เวลาคนหนึ่งจะแต่งงานกับอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะแต่งงานกับผู้หญิงก็คิดว่าอ๋อคงจะต้องปรนิบัติได้ดูแลทำกับข้าวใช่ไหมมีลูกให้เขาแต่นี่จะมีได้ไหมท่านพี่น้องตาบอดถ้ามีลูกก็เป็นภาระเราอีกตาบอดหูหนวกเป็นใบ้ขาเป๋ไอ้หนุ่มเครียดเลยท่านพี่น้องนั่งช็อกเป็นสเต็ปที่สองอันแรกช็อกไอ้ตรงที่บอกให้แต่งงานละแล้วก็แต่งงานกับแต่งก็ไม่ใช่คนธรรมดาคนพิเศษคนพิการตาบอดหูหนวกเป็นใบ้ขาเป๋นั่งคิดในใจเครียดอึ้งอยู่ไปสักระยะหนึ่งแต่ก็พอตั้งสติได้บอกเอาไอ้หนุ่มบอกกับตัวเองว่าเอาเราจะอดทนกับผู้หญิงคนนี้แค่ในดุนยาเท่านั้นแหละแต่ในโลกหน้าอาคิเราะห์เราจะปลอดภัยจากสิทธิของพี่น้องไอ้หนุ่มบอกลุงตอบแบบซึมๆนะได้ครับตอบแบบซึมๆได้ครับลุงบอกถ้างั้นเอาอย่างนี้ถ้าเองตกลงแล้วพฤหัสหน้ามาเดี๋ยวเองจนใช่ไหมทีมต้องมากินแอปเปิลนี่ไม่มีตังค์ใช่ไหมไม่เป็นไรเรื่องมาฮัดเดี๋ยวลุงออกเองอันนี้เราต้องคิดนะทำไมมหัตลุงต้องออกเองเพราะมหัตไม่ใช่สิทธิของพ่อแม่มหัตเป็นของผู้หญิงท่านพี่น้องเป็นของลูกสาวเรานะถ้าว่าเราแต่งงานลูกสาวเราให้กับผู้ชายคนไหนไม่ใช่ว่าไหนอะมหัตให้มะดิไม่ใช่นะมหัตนี่ของตัวผู้หญิงของลูกสาวนะครับลุงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมหัตลุงจัดให้วาลีมะลุงจัดให้ทุกอย่างลุงจัดให้เองมาตามนัดพอถึงเช้าวันพฤหัสสัปดาห์ต่อไปท่านพี่น้องไอ้หนุ่มคนนี้ก็เดินออกมาสภาพสังกตายเดินลากแบบว่าคนเหมือนคนสติหลุดอ่ะท่านพี่น้องคือกำลังต้องไปทั้งชีวิตต้องอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไม่เหมือนกับเจ้าบ่าวทั่วๆไปเจ้าบ่าวทั่วไปเห็นไหมทุกวันนี้เป็นไงอัลลอฮ์มีเซลฟี่แก๊กแก๊กแก๊กแก๊กนะใส่ชุดไปเช่าสูทไปเช่าชุดแต่งงานสารพัดเขาแฮปปี้ส่งการ์ดเชิญใช่ไหมคนในสมัยเนี่ยส่งการ์ดเชิญโอ้ยสารพัดเลยที่จะแสดงออกถึงความดีใจที่จะได้แต่งงานแต่หนุ่มคนนี้เดินสังกตายเดินเออรอเมอลอย
ไปตามทางจนกระทั่งไปถึงบ้านของชายชราก็เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านก็ทักกับว่าที่พ่อตาสนองสลามก็นั่งคุยนั่งคุยกันสักพักลุงก็เหมือนจะปลอบใจอ่ะวะนี่ก็คุยแบบหาไม่เสียไม่ได้คำพูดคำตอบคำพูดคำตอบคำจนกระทั่งลุงบอกว่าเอ้าได้เวลาแล้วเองเข้าไปหาเมียเองนะทำอากัดนิกาเรียบร้อยแล้วอิจาบกอบูนเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวลุงจะไปส่งที่ห้องหอลุงก็จุงไอ้วะนี่ไปพอเปิดประตูเข้าไปท่านพี่น้องลุงก็ปิดประตูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นอยู่ภายหลังประตูคืออะไรสาวสวยผิวเนี่ยขาวตามคำเล่านะฮะผิวเนี่ยขาวกระจ่างยิ่งกว่าคนใช้ซิตราตาเนี่ยโตผมเนี่ยยาวสลวยเป็นล้อเป็นผมตรงสวยสีดำขับหนุ่มคนนี้ก็ยืนอึ้งไม่เชื่อสายตาว่าเขาจะได้เห็นสิ่งที่เขาไม่ได้จินตนาการมาก่อนจินตนาการมาคือคงหุดโดหุดังนะถ้าเป็นภาษาบ้านเราคงไม่ไหวแน่แต่พอไปเห็นหลังประตูเขาคิดในใจว่าเขามายืนต่อหน้านางฟ้าหรือยังไงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ทำไมสวยคนที่เป็นภรรยาก็รู้แล้วว่าอ๋อคงอึ้งเดินไปจับมือสามีแล้วก็จูบบังตั้งสติหน่อยฉันรู้ว่าบังทำไมหลุดอย่างนี้ทำไมอึ้งอย่างนี้เพราะย่อฉันเนี่ยเวลาจะแต่งงานเวลาไปพูดกับใครก็จะบอกอย่างนี้แหละบอกว่าฉันน่ะตาบอดย่อฉันเวลาไปพูดกับผู้ชายใครที่จะมาขอก็บอกว่าเอาไหมลูกสาวฉันเนี่ยตาบอดนะย่อจะพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะตาฉันไม่เคยมองของฮารอมบอกว่าฉันเนี่ยเป็นใบ้เพราะอะไรเพราะปากฉันไม่เคยพูดสิ่งที่ไม่ดีว่านินทาว่าร้ายกล่าวหาพูดคำพูดหยาบคายไม่เคยหูหนวกเพราะอะไรในบ้านฉันไม่มีเสียงฮารอมไม่มีดนตรีไม่มีมิวสิกไม่มีอะไรต่างๆแล้วก็ที่บอกว่าขาฉันน่ะเป็นพิการเป๋เดินไม่ได้เพราะอะไรฉันไม่เคยไปเดินในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ชั่วร้ายมาก่อนเนี่ยย่อฉันไปบอกอย่างเงี้ยเลยไม่มีใครเอาฉันสักทีนึงแต่มีบังนี่แหละที่ยอมเอาเพราะอะไรเพราะแอปเปิ้ลลูกเดียวถ้ามีน้องสุดท้าย2คนนี้แต่งงานกันภายหลังจากนั้น1ปีก็ให้กำเนิดเด็กคนนึงท่านพี่น้องรู้ไหมเด็กคนนี้คือใครเขาครับคือท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะรู้จักไหมครับอิหม่ามฮานาฟีรู้จักไหมนี่ไงมันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากการที่คนคนหนึ่งกลัวว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะตรวจสอบเขาจะตอบแทนเขาด้วยกับความไม่ดีแม้แค่สิทธิ์ในแอปเปิลผลเดียวเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปทำการละเมิดคนอื่นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบันทึกสิ่งนั้นเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอดส่องสิ่งนั้นเอาไว้มีอีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่จะจบเพราะว่าอาจารย์มาแล้วอีกเรื่องนึงนะครับเกิดในยุคของตาบีอีนเกิดในยุคของตาบีอีนคนชื่อว่านูห์บินมารีนูห์อิบนุมารยัมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะนูห์อิบนุมารยัมนี่เป็นคนรวยมากผู้ชายคนนี้รวยมากนะครับรวยอย่างเดียวไม่พอเป็นคนมีศาสนาแล้วก็เป็นคนที่มีกิริยามารยาทมีคุณธรรมที่งดงามนะเล่าเป็นเรื่องจะเข้าใจได้ง่ายกว่านูห์บินมารยัมนี่เป็นคนที่รวยเป็นคนที่มีศาสนาเป็นคนที่มีมารยาทไปที่ไหนใครก็ชื่นชมคนก็ชอบคนที่ก็นิยมก็คนอะไรมีทั้งรวยมีทั้งดีมีมารยาทไม่วางโตไม่วางกล้ามใช่ไหมคนมีศาสนาบางคนอาจจะเก๊กหน่อยใช่ไหมอาจจะมาดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนนี้โอ้โหรวยด้วยแล้วก็ติดดินด้วยมารยาทให้เกียรติคนอื่นมีศาสนาคนคนนี้ก็มีลูกสาวอยู่คนนึงลูกสาวนี่สวยมากท่านพี่น้องสวยรวยมีศาสนาแล้วก็มีมารยาทเช่นเดียวกันคนคนนี้ครอบครัวนี้มีคนใช้อยู่คนหนึ่งชื่อว่ามูบารอกมูบารอกนี่เป็นคนใช้ไ
ไม่มีทรัพย์อะไรเลยไม่ได้ครอบครองอะไรที่เป็นสมบัติไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะมากคือไม่มีเลยสมบัติเป็นศูนย์คนใช้คนนี้วันหนึ่งนะครับเจ้านายของเขาก็คือนูห์เนี่ยนูห์บอกว่ามุบารอกข้าจะใช้งานเจ้าไปดูสวนของฉันเรื่องสวนอีกแล้วไปดูสวนของฉันมีสวนอยู่ใหญ่โตมากฉันจะส่งเจ้าไปดูแลสวนองุ่นของฉันสวนองุ่นเนี่ยดูแลให้ดีนะปลูกรดน้ำพรวนดินดูแลผลของมันทำความสะอาดเก็บใบมงใบไม้ให้เรียบร้อยทำอย่างนี้ให้เรียบร้อยนะนัวก็อิบมุบารอกที่เป็นคนใช้ก็อะไรครับก็ปฏิบัติตามก็ไปที่สวนของเป็นไปที่สวนของเจ้านายซึ่งอยู่ไกลพอสมควรนะครับอยู่ไกลพอสมควรเลยมุบารอกไปดูแลสวนปูรดน้ำพรวนดินทำทุกอย่างที่เป็นเรื่องของสวนเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยวันหนึ่งเมื่อผ่านไป2เดือนวันหนึ่งเจ้านายของเขาคือนัวเนี่ยก็คิดว่าจะไปดูสวนซะหน่อยก็เดินทางไปดูสวนพอไปดูสวนก็มันเดินทางไกลมันเหนื่อยก็ต้องไปนั่งพักใต้ต้นไม้มีร่มไม้นั่งพักแล้วก็บอกกับคนใช้ว่ามุบารอกเด็ดองุ่นมาให้กินพวงหนึ่งเด็ดองุ่นมาให้กินพวงหนึ่งมุบารอกก็ไปเด็ดเจ้านายก็เอาองุ่นที่มุบารอกเด็ดมาให้มากินพอกินเม็ดหนึ่งมันเปรี้ยวท่านพี่น้องเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวจนบอกว่ามุบารอกเองเด็ดอะไรมาเนี่ยไปเด็ดอีกอันนึงไปเด็ดใหม่องุ่นน่ะมุบารอกก็ไปเด็ดเจ้านายก็มากินอีกมันเปรี้ยวยิ่งกว่าเดิมอีกก็เริ่มหงุดหงิดละเอามุบารอกไปเด็ดมาใหม่ก็เด็ดครั้งที่3มากินมันเปรี้ยวอีกท่านพี่น้องจนเจ้านายนี่เริ่มโมโหละใส่อารมณ์ละเอ้ยมุบารอกเองนี่ยังไงเนี่ยฉันให้มาดูแลสวนตั้ง2เดือนเนี่ยแยกแยะไม่ออกหรือไงว่าอันไหนเปรี้ยวอันไหนหวานน่ะเด็ดมาแต่ของดิบๆเนี่ยเด็ดมาของที่มันยังไม่สุกเนี่ยมันก็เปรี้ยวนะสิเองอยู่ยังไงเนี่ย2เดือนแล้วเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เลยมั้งมุบารอกบอกว่าอ๋อฉันไม่รู้สิเพราะว่าฉันมาดูแลสวนท่านก็ไม่ได้มาเฝ้าฉันก็ดูแลอย่างทุกอย่างดีหมดเพราะฉันรู้ว่าคนที่คอยดูแลฉันอยู่คืออัลลอฮ์คนที่คอยเฝ้ามองจับตาฉันอยู่คืออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นตลอด2เดือนมาเนี่ยฉันไม่เคยกินองุ่นสักเม็ดนึงเลยและไม่รู้ว่าอันไหนเปรี้ยวอันไหนหวานแยกไม่ออกท่านพี่น้องแยกไม่ออกอันไหนเปรี้ยวอันไหนหวานเพราะไม่เคยกินไงเป็นไปได้ไหมท่านพี่น้องในคนในยุคของเราดูแลสวนน่ะ2เดือนอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแต่ไม่เคยกินสักเม็ดหนึ่งเลยไม่รู้ว่าอันไหนเปรี้ยวอันไหนหวานแยกไม่ออกนัวก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรโอเคเรื่องนี้ฉันเข้าใจแล้วคำตอบมันโอเคละแกนี่พูดดีประมาณว่าแกนี่พูดดีเพราะอะไรบอกว่าฉันไม่ได้มาเฝ้าแกก็กลัวอัลลอฮ์ดูแลสวนอย่างดีไม่เคยมาละเมิดสิทธิ์ของฉันเอางี้ฉันขอปรึกษาหน่อยลูกสาวฉันเนี่ยพอดีเนี่ยโอ้มีคนรวยๆเนี่ยเยอะแยะเลยมาขอคนรวยๆคนมีหน้าตาคนมีฐานะโดยเยอะแยะเลยมาขอปรึกษาหน่อยในฐานะของการเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยเพราะมุสลิมมุมินเขาจะต้องมีคำนะซีฮะห์ให้กันนะจะทำยังไงดีนะจะทำยังไงดีฉันจะยกให้ใครดีประมาณอย่างนี้นัวก็บอกมุบารอกก็บอกว่าเอาอย่างนี้ครับท่านฉันจะบอกท่านหน่อยว่าคนในยุคยาฮิลิยาเนี่ยในยุคยาฮิลิยาเวลาเขาจะเลือกคนมาแต่งงานให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยเขาเลือกที่ไหนท่านพี่น้องรู้ไหมในยุคยาฮิลิยาก่อนนบีคนในยุคยาฮิลิยาเวลาจะเลือกลูกสาวมาแต่งให้กับลูกเลือกคนมาแต่งให้กับลูกสาวตัวเองเขาจะเลือกด้วยกับที่มาที่ไปอาซอลนาซับฮาซับก็หมายถึงดูชาติตระกูลคนยาฮิริยะเวลาจะแต่งงานให้กับลูกสาวดูชาติตระกูลอันนี้ตระกูลอะไรบะนูฮาชิมหรือบะนูอุมัยยะหรืออะไรเขาจะดูอย่างนี้แล้วก็คนพวกยะฮูดยาฮิริยะจะดูตระกูลพวกยะฮูดจะดูอะไรพวกยะฮูดจะดูทรัพย์สิน
พวกยิวจะดูทรัพย์สินใครรวยอ่ะยกใครรวยให้อันนี้พวกยะฮูดส่วนพวกนาซารอพวกนี้จะดูความสวยใครสวยก็จะยกให้ใครหล่อก็จะยกให้แต่งงานกันเพราะความสวยงามเพราะความรักแต่ในยุคของท่านนบีของเราเนี่ยเขาดูกันที่ศาสนากับมารยาทศาสนาอย่างเดียวไม่พอนะต้องมารยาทด้วยเขาดูศาสนากับมารยาทเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะแต่งงานลูกสาวของท่านกับใครดูสองอย่างนี้ดูศาสนากับดูมารยาทนัวก็โอเคเสนอดีนะเดี๋ยวฉันจะลองพิจารณาว่าใครมาขอเนี่ยมีศาสนามีมารยาทฉันจะแต่งงานให้เขาปรากฏว่าคนที่มาขอตลอดไม่มีใครบางคนมีศาสนาแต่ไร้มารยาทบางคนมีแต่ทรัพย์สินแต่ไม่มีชาติตระกูลไม่มีมารยาทไม่มีศาสนาบางคนมีแต่มารยาทแต่ศาสนาแกว่งนัวก็ไม่ให้แต่งงานให้ใครเลยจนกระทั่งมาคิดว่าโอ้ไม่มีใครดีเท่ากับมูบารอกคนที่เป็นทาสของตัวเองอีกแล้วก็เลยไปบอกกับมูบารอกว่าฉันหาใครไม่ได้แล้วฉันจะแต่งงานลูกสาวของฉันเนี่ยให้กับเจ้ามูบารอกก็เป็นคนเตรียมตัวท่านพี่น้องถ้าเป็นพวกเรากระโดดเลยเอ้าได้ลูกเจ้านายมูบารอกบอกเดี๋ยวครับเจ้านายท่านไปถามลูกสาวท่านก่อนว่าเธอโอเคไหมฉันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะว่าพวกท่านก็เป็นคนดีเป็นคนมีศาสนาถามลูกสาวก่อนพ่อก็ไปถามลูกสาวแล้วก็เล่าให้ลูกสาวฟังเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลูกสาวเขาบอกฉันเอาพ่อยอบาฉันเอาตรงไหนฉันเอาตรงที่เขากลัวอัลลอฮ์เพราะเขารู้ว่าอัลลอฮ์นั้นเฝ้าจับตาเขาอยู่ไม่ว่าจะมีคนมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็แล้วแต่ฉันเอาทั้งสุดท้ายทั้งสองคนนี้ก็ได้แต่งงานกันและผลของการมุรอกบะผลของการที่เราเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ทั้งที่รับที่แจ้งกรณีตัวอย่างในเรื่องของเนี่ยมุบารอกกับลูกของนัวเนี่ยได้ใครได้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุลมุบารอกเป็นตาบีอีตาบีอินเป็นนักฮะดีษเป็นฟะกีเป็นผู้ที่มีความรู้มากมายเป็นผู้ที่มีความรู้โดดเด่นในยุค ของท่านอันนี้ก็คือภาคผลของการที่เรานั้นเกรงกลัวอัลลอฮ์ทั้งในที่ลับที่แจ้งเพราะฉะนั้นนี่คือหลักคิดของเราท่านพี่น้องหลักคิดของมุมินจะทำอะไรก็แล้วแต่คนไม่เห็นเราไม่รู้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเราและนี่คือลักษณะของมุห์ซินีนญิบรีลเคยถามท่านนบีใช่ไหมหะดีษญิบรีลที่ญิบรีลมาหาท่านนบีในขณะที่ท่านนบีอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็มาถามท่านนบีว่ามาฮุวัลอิสลามอะไรคืออิสลามท่านนบีก็บอกว่าอิสลามก็คือการที่ท่านจะต้องกล่าวชะฮาดะมีชะฮาดะมีละหมาดมีซะกาตมีถือศีลอดมีทำฮัจจ์อันนี้คือรุกนอิสลามรุกนอิสลามก็คืออัลอิสลามหลังจากถามว่าอะไรคืออิสลามเสร็จญิบรีลก็ถามนบีต่อว่ามาฮุวัลอีมานอีมานคืออะไรท่านนบีนบีก็ตอบว่าอีมานคืออันตุมินุบิลลาฮ์วะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิคือต้องอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลคัมภีร์วันมะลาอิกะกอดอกอดัรต่างๆเหล่านี้แล้วคําถามสุดท้ายที่ญิบรีลถามว่าไม่ใช่คําถามสุดท้ายนะครับหนึ่งในคําถามที่ท่านญิบรีลถามว่าวะมาฮุวัลอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรสิ่งที่ท่านนบีตอบญิบรีลก็คืออันตะอ์บุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอคือการที่ท่านจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำคุณงามความดีเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกับท่านเห็นพระองค์เราต้องคิดอย่างนี้ว่าทุกๆการกระทำของเราอัลลอฮ์เห็นเราฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูแม้ว่าท่านจะไม่เห็นอัลลอฮ์ฟะอินนะฮูยะรอกะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเราอย่างแน่นอนนี่ก็คืออิห์ซานหรือที่เราเรียกมันว่ามากอมอิห์ซานมากอมอิสลามคือรุกนอิสลาม5ประการมากอมอีมานหลักของอีมานก็คืออีมานทั้ง6ประการและหลักของอิห์ซานคืออะไรคือการที่เราทำอะไรด้วยกับความอิคลาสทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจทำโดยตระหนักหรือสำนึกอยู่ตลอดว่าอัลลอฮ์มองเราอยู่อัลลอฮ์เฝ้าจับตาเราอยู่อัลลอฮ์อยู่ใกล้ชิดกับเรามากกว่าเส้นเลือดที่อยู่ที่คอของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือหลักอิห์ซานนะครับเขาจึงจำแนกไงระดับของมุสลิมเนี่ย
มีเขาเรียกว่ามุสลิมมุสลิมคือใครคือคนที่รับอิสลามปฏิบัติตามรุกนอิสลามก็เป็นคนดีที่เหนือกว่ามุสลิมก็คือมุมินมุมินคือใครคนที่มีอีมานเชื่ออย่างถูกต้องและก็ปฏิบัติตามหลักการของอิสลามนะอีมานถูกต้องบางคนเป็นมุสลิมแต่อีมานไม่ถูกต้องมีไหมละหมาดเหมือนพวกเราละหมาดนั่นแหละนะซะกาตก็เหมือนที่พวกเราซะกาตนะไปทำฮัจญ์ก็เหมือนกับที่พวกเราทำฮัจญ์แต่อาจจะรูปแบบวิธีการต่างกันตามมัซฮับอันนี้ไม่ว่าแต่อีมานเพี้ยนอะกีดะห์เพี้ยนมีไหมมีเพราะฉะนั้นมุสลิมก็ดีในระดับหนึ่งมุมินก็ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ที่เหนือกว่ามุสลิมและมุมินนั่นก็คือมุฮซินมุฮซินอัลมุฮซินีนคำจำกัดความก็คืออัสซาบิกูนบิลคอยรอตคือคนที่รุดหน้านำหน้าคนอื่นตลอดในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีการงานที่เป็นอามัลที่ซอและเป็นฟะดออิลอามานคุณงามความดีที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติคนพวกนี้นำหน้าคนอื่นตลอดคือเพราะอะไรคือเขานำหน้าคนอื่นเพราะเขาคิดว่าอัลลอฮ์เฝ้ามองเขาอัลลอฮ์จับตาดูเขาอัลลอฮ์จะตอบแทนเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงรุดหน้าคนอื่นในเรื่องของการทำคุณงามความดีและการออกห่างจากความชั่วเพราะฉะนั้นมุฮซินจึงประเสริฐหรือดีกว่าเป็นระดับขั้นที่สูงกว่ามุมินและเป็นระดับขั้นที่สูงกว่ามุสลิมก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นมุฮซินีนจะเป็นได้ยังไงท่านพี่น้องก็เดียวกับการที่เราสำนึกเป็นมีหลักคิดอยู่ตลอดว่าอัลลอฮ์เฝ้าจับตาเราตลอดเราไม่เห็นพระองค์จริงเพราะตาของเราไม่มีสิทธิ์เห็นพระองค์ในดุนยานี้แต่ที่เราต้องเชื่ออยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นและก็มองเราอินชาอัลลอฮ์เมื่อเราตระหนักได้แบบนี้อามันต่างๆคุณงามความดีต่างๆที่เราปฏิบัติมันจะเป็นอามันที่มีคุณภาพนะมีผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาแล้วก็เราจะออกห่างจากพฤติกรรมที่เป็นความชั่วเหมือนที่ผมได้บอกฮะดิษในตอนต้นว่าคนกลุ่มหนึ่งในวันกิยามะไปเอาอามันไปเป็นภูเขาแต่สุดท้ายโดนลงนรกเพราะอะไรเพราะว่าตอนอยู่ด้วยกันในระหว่างมุสลิมเนี่ยทำเหมือนกันหมดอิมาทำความดีเหมือนกันหมดแต่พอไปอยู่คนเดียวพอรับตาคนอื่นไปทำความชั่วอันนี้จึงเป็นปัญหาให้เขาได้ถูกโยนลงในนรกเพราะขาดมุรอกะบะตุลลอฮ์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฝ้าจับตาเขาอยู่วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: แปลความหมายฮาดิษซอฮีฮ์บุคอรีฮาดิษที่135รายงานจากอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าละหมาดของผู้ที่มีฮาดัษมนทินนั้นจะไม่ถูกรับรองจนกว่าเขาจะมีน้ำละหมาดมีชายคนหนึ่งจากเมืองฮัดรอเมาถามขึ้นว่าฮาดัษคืออะไรท่านตอบว่าคือการที่ปากรูทวารเปิดหรือการผายลมรายงานโดยบุคอรี

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 13:00 นณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิซอนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 16:00 นเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัด25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความผิดที่ถูกลงโทษในดุนยาโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 16:00 นเป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามโทร0866602427 0866602427อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถ้าชื่อเราไม่ถูกบันทึกในสวรรค์โดยอาจารย์บุคอรีอันการิมีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 10:00 ถึง 12:00 ณร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนูดีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 จนถึง 12:00ณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีฮะดานาลิฮาซาวะมากุนนาลินะฮตะดีลาวลาอันนะฮะดานัลลอฮ์นะห์มะนูฮูซุบฮานะฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะตูบุอิลัยฮ์ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du ayyuhan mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazan muttaqun faqad qala ta'ala fin quranun karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahimوَإِيَّمْ سَرْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشَفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِيَّ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَصْلِهِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سَرْكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: ท่านพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหน้าที่ของผู้ที่ศรัทธานะครับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่

เรารู้ตัวเองว่าเรานับถือศาสนาอิสลามมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงส่งท่านมาทำการเผยแพร่ศาสนานะครับให้แก่ประชาชาติได้อยู่ในร่องรอยของศาสนาอิสลามเพราะนั้นความยำเกรงนั้นต้องมีอยู่ในหัวใจของพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะครับพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮาฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะครับฮักกอตุกอติอย่างแท้จริงเถิดอัลเลาะห์บอกบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั่นก็คือปฏิบัติในเรื่องราวของที่เป็นศาสนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมผู้ที่ศรัทธาทุกคนนั้นให้ปฏิบัติให้ดำรงอยู่ในศาสนาในกรอบของอิสลามอยู่เสมอนะครับนั่นก็หมายถึงว่าให้เรานั้นมีความตออัตต่ออัลเลาะห์อย่าได้ไปฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ให้เรานั้นขอบคุณต่อพระองค์นะครับอย่าไปทำการปฏิเสธหรือดื้อดึงให้เรานั้นมีความล้ำลึกในการซิกรุลลอฮ์อยู่เสมออย่าได้ทำการหลงลืมในเรื่องนี้นะครับผมวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและพวกเจ้าอย่าได้ตายเป็นอังขาดนะครับอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนอกจากในฐานะที่พวกเจ้าเป็นผู้ที่นอบน้อมเท่านั้นเห็นไหมฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในวิธีทางของอัลลอฮ์อยู่เสมอนะครับเพื่อว่าเรานั้นจะได้ตายลงไปและในฐานะผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนอยู่ในร่องรอยของศาสนาอิสลามไม่ใช่ว่าพวกท่านตายไปแล้วเว้นแต่พวกท่านจะเป็นมุสลิมการเป็นมุสลิมต้องปฏิบัติในหน้าที่ด้วยนะครับในหน้าที่ของศาสนาด้วยอันนั้นถึงจะเป็นมุสลิมผู้ที่ศรัทธาและอัลเลาะห์จะทรงตอบแทนผลงานที่เรานั้นได้กระทำไว้ในโลกดุนยานี้อันนั้นคือความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นนะครับกับพี่น้องมุสลิมของเราทุกๆคนนะครับเพราะนั้นความยำเกรงนั้นจะต้องให้เกิดทั้งตัวเราครอบครัวเราและก็พี่น้องของเราด้วยอย่าให้เกิดเฉพาะตัวเราอย่างเดียวเราต้องสั่งสอนอบรมครอบครัวของเราบุตรหลานของเรานั้นให้อยู่ในศาสนาอิสลามดำเนินไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละครับคือความผาสุกทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องมุสลิมทั้งหลายปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่านะครับมีเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะครับที่ประเทศซีเรียก็ดีหรือในตุรกีก็ดีมีคนเสียชีวิตไปอย่างมากมายนะครับอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงทดสอบนะครับกับบรรดาพวกพี่น้องมุสลิมและกับมนุษย์ทุกคนนะครับที่เกิดมาอยู่ในดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสร้างสิ่งต่างๆในโลกดุนยานี้ให้มีความสมดุลนะครับในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชั้นฟ้าแผ่นดินพื้นน้ำหรือว่าเกาะต่างๆแม้กระทั่งภูเขานะครับที่พระองค์ทรงสร้างมาให้อยู่ในโลกดุนยานี้เพื่อความสมดุลของมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ไงครับวันจิบาลาอัรซาดาและบรรดาภูเขาทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงทำให้มั่นคงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงให้มีภูเขานั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะปักหมุดนะครับบนภูเขานี้นะครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้แผ่นดินนั้นสั่นสะเทือนอัลลอฮ์ทรงให้ภูเขามาให้อยู่บนพื้นแผ่นดินเพื่อที่จะให้ยึดแผ่นดินนั้นไม่ให้มีการสั่นสะเทือนนะครับเหมือนการปักหมุดเช่นเดียวกับที่เราสร้างบ้านเรือนสร้างตึกอาคารเราก็ต้องปักเสาเข็มไว้ให้มันแน่นให้มันลึกให้มันสมควรแก่ขนาดของตึกนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ตึกนั้นมันมีการสั่นสะเทือนหนักตาหรือมีการสุดตัวลงเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทรงให้ภูเขานั้นเป็นที่ยึดของแผ่นดินนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวนั่นเองแต่มนุษย์เรานั้นกับทำลายมันก็ดีไประเบิดภูเขาก็ดีไปเจาะภูเขาก็ดีไปสร้างนู่นสร้างนี่ก็ดีนะครับจึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาให้กับมนุษย์เราให้กับโลกเรานั้นมันเป็นสิ่งที่สมดุลกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่ไปทำลายมันถ้าเราไม่คิดที่จะตกแต่งนู่นตกแต่งนี่มันก็จะอยู่อย่างธรรมชาติแล้วก็เป็นไปตาม

0: กำหนดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดไว้นั่นเองนะครับผมเพราะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในโลกดุนยานี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ามาอัศอบะมิมมุซีบะตินอิลลาบิอิซนิลลาฮ์วะมัยยุมินุบิลลาฮิยะฮดิกอนบะวัลลอฮุบิกุลลิชัยอินอาลีมมาซอบะมินมุซีบะตินและไม่มีทุกข์ภัยอันใดนะครับที่มาประสบอิลลาบิอิซนิลลาห์นอกจากความอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นทุกภัยอันใดที่มาประสบกับตัวเราที่มาประสบกับครอบครัวเราหรือมาประสบกับดุนยานี้ก็ดีเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอนุมัติทรงให้มันบังเกิดขึ้นนะครับวะมายุมินูบิลลาฮิยะฮดิกอนบาและผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นพระองค์จะทรงทําให้หัวใจของเขานั้นสู่แนวทางอันเที่ยงตรงเพราะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสอบกับประชาชาติทุกคนนะครับบางคนให้ได้รับความผาสุกให้มีทรัพย์สินเงินทองให้มีหน้าที่การงานที่ดีสอบได้ที่ดีนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบเราถึงความโปรดปรานของพระองค์และเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ก็ทรงทดสอบถึงความทุกข์ยากลำบากนะครับแก่ประชาชาติของท่านเช่นเดียวกันบางคนอาจจะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจเสียชีวิตอาจจะมีทรัพย์สินต้องล้มละลายไปอันนั้นเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบให้เรานั้นมีความอดทนแค่ไหนนะครับวัลลอฮุบิกุลลิชัยอินอาลีมและอัลเลาะห์นั้นผู้ทรงรู้ดูยิ่งรู้ดียิ่งในทุกสิ่งทุกอย่างจะมีอาจจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกันแล้วแต่ในโลกดุนยานี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้นะครับยิ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกบันทึกไว้แล้วในลาวฮินมะห์ฟูซนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับบรรดามุสลิมเรากับบรรดาผู้ที่ศรัทธาของเรานั้นมันมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่บอกถึงความสำคัญบอกถึงความศรัทธาของบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมและก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างไรนะครับยะกูลุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอัจบันลิอัมลินมุมินการงานของมุมินนั้นการงานของมุมินการงานของผู้ที่ศรัทธานั้นอัจบันเป็นสิ่งที่น่าแปลกยิ่งอินนาอัมรหูกุลละหูคอยรุนแท้จริงการงานของเขาเป็นความดีทั้งหมดไลซาซาลิกาลีอาฮดินอินลาลินมุมินีซึ่งสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นได้เฉพาะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับมุมินผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความดีทั้งหมดเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับบรรดามุมินีนเท่านั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นตรงไหนครับดูให้ดีอินนาอัศบัตฮูซัรรออูชุกรอนฟะกานะคอยรอนละฮุมเมื่อความสุขอันใดมาประสบแก่เขาเขาก็จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์สิ่งนั้นจึงเป็นความดีสำหรับเขาเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความผาสุกมีครอบครัวที่อบอุ่นมีรายได้ที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวสรรเสริญต่อแล้วอันนั้นเป็นอะไรเป็นความดีสำหรับผู้ที่อะไรผู้ที่ศรัทธาแล้วเห็นไหมฮะซึ่งแตกต่างกับศาสนาอื่นแตกต่างกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆอย่างมากมายนะครับผมวะอินอัศอบัตฮุมดัรรออูซับรุนฟะกานะคอยรุลละฮูและเมื่อมีข้อกรรมอันใดมาประสบกับเขานะครับเขาก็มีความอะไรซับรุนอดทนสิ่งนั้นจึงเป็นความดีสำหรับเขาเห็นไหมฮะเมื่อมีทุกภัยมาประสบอะไรโรคระบาดก็ดีประสบแผ่นดินไหวก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแก่ชีวิตก็ดีเราไม่มีการร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายแต่อิสลามสอนให้เรานั้นมีความอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในโลกดุนยานี้อันนั้นเป็นความดีแล้วสำหรับเขานะครับสิ่งนั้นจึงเป็นความดีสำหรับเขาให้มะเมื่อเรามีทุกภัยอันใดมาประสบอดทนได้รับความสุขสบายขอบคุณต่อเราอันนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้อย่าลืมว่าเป็นสิ่งที่อะไรอัลลอฮ์นั้นทรงและทดสอบพวกกับประชาชาติทุกๆคนนะครับให้เรานั้นได้รู้ถึงความสุขสบายและก็ความทุกข์ยากลำบากเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้นะครับมุสลิมต้องเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในความรอบรู้และเป็นไปตามประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และถ้าหากพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแม้ว่ามนุษย์นั้นจะพยายามให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ได้เพราะความรอบรู้ของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮ์นั้นจะทรงให้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะห้ามได้ถ้าสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะถ้าสิ่งใดที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไม่ให้สิ่งนั้นคนนั้นก็ให้ไม่ได้เช่นเดียวกันดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าวะอียัมซัดกัลลอฮุบิดุรินฟะลากาชิฟะละฮูอิลลาฮูและหากอัลลอฮ์จะให้ทุกภัยมาประสบกับเจ้านะครับฟะลากาชิฟะอิลลาฮูก็ไม่มีผู้ใดที่จะปลดเปลื้องมันได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมฮะเมื่อมีทุกภัยอันใดมาไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือได้ไม่มีใครสามารถที่จะห้ามได้เอ้าหยุดแผ่นดินไว้นะขอสัก5นาทีขอสัก10นาทีไม่ได้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกําหนดไว้และใครก็ห้ามไม่ได้นะครับวะอียูริดกะบิคอยรินฟะลารอดดะลิฟัสลิและถ้าหากว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้สู่เจ้าได้รับความดีก็ไม่มีผู้ใดมาขัดขวางความเมตตาของพระองค์ได้ถ้าเราจะให้ความดีจะให้ความสุขแก่คนนู้นให้คนนู้นมีความร่ำรวยมีทรัพย์สินมีหน้าที่มีหน้าที่หน้าตาในหน้าที่การงานก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาห้ามได้เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้แก่บุคคลนั้นแล้วยูซีบูบิฮิมัยยะชาอูมินอิบาดีพระองค์จะทรงให้มันประสบแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นเห็นไหมฮะถ้าเราทรงประสงค์ให้เกิดแก่ใครคนนั้นก็ได้รับไปทรงประสงค์ให้เขาได้รับความสุขเอาความสุขไปเช่นเดียวกันเมื่อเขาได้พบกับความทุกข์ยากลำบากเขาก็ได้ประสบในสิ่งนั้นแต่ว่ามุสลิมบอกแล้วเมื่อกี้ว่าให้มีความอดทนถ้าได้รับความทุกข์ลำบากวะฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมพระองค์อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงอภัยโทษและเป็นผู้ทรงเมตตาเสมออัลเลาะห์นั้นจะทรงเมตตาและก็อภัยโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดอยู่เสมอนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้และก็นำมาปฏิบัติในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ตัวเราที่จะยอมรับมันว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวเราทั้งดีและสุขเช่นเดียวกันบิฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับในเรื่องนี้จากมุกอยรอนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ากาเนยะกูลูดับบะรอกุลลุศอลาตุนมักตูบะในทุกๆของการละหมาดที่เป็นละหมาดฟัรดูหลังจากเสร็จสิ้นของการให้สลามแล้วหลังจากเสร็จสิ้นของการให้สลามแล้วดับบะรอท่านนบีจะหมุนตัวนะครับหมุนตัวย้อนกลับมาทางหน้าของผู้ที่เป็นมะมูมนะครับผมและส่วนหนึ่งการนายกุท่านนบีก็จะกล่าวว่าไงครับอัลลอฮุมมาลามานีอาลีมาอะตอยตาไม่มีใครจะขัดขวางในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้และไม่มีใครจะให้ได้ในสิ่งที่พระองค์ทรงขัดขวางเช่นเดียวกันเมื่อพระองค์จะให้ก็ไม่มีใครขัดขวางได้นะครับและถ้าพระองค์ไม่ให้แล้วใครก็จะมาถ้าพระองค์ไม่ให้ก็ใครจะให้ก็ไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าวะลายังฟะอูซันยัดดีมิงกันยัดดูความมีเกียรตินั้นจะไม่อำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่มีเกียรติให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ไปได้เพราะนั้นความมีเกียรติความมีหน้าตาการมีเงินทองทรัพย์สินมากมายนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาทำผิดแล้วทรัพย์สินนะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้หน้าที่การงานไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้นะครับในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเอาผลงานของเราที่ได้กระทำไว้ในดุนยานี้นะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รับรางวัลในวันอาคิเราะห์เราอย่าลืมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนะครับถ้าเราปฏิบัติคุณงามความดีเราก็จะรับสวงสวรรค์นั้นเป็นอะไรครับเป็นรางวัลที่อัลลอฮ์นั้นทรงให้กับพวกที่เรานั้นได้ปฏิบัติในคุณงามความดีอันนั้นนะครับเพราะว่าในวันกิยามะห์นในวันกิยามะห์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับโลกดุนยานี้เห็นไหมฮะ เราไปเข้าโรงพยาบาล เราไปเข้าโรงพยาบาลหมอทำการผ่าตัดหมอก็ไม่ให้ผู้ปกครองให้พ่อแม่ให้ลูกหลานไปดูในสิ่งที่เขาได้กระทำหมอจะไปเย็บนู่นเย็บนี่เขาก็ไม่ให้เราไปดูเช่นเดียวกันมะเราจะไปคลอดลูกภรรยาเราจะไปคลอดลูกหมอก็ไม่ให้เราไปดูเพราะอะไรถ้าดูแล้วเราไม่สามารถที่จะอะไรไม่สามารถที่จะความรู้สึกในสิ่งนั้นไม่ได้นะครับเห็นแล้วจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นแต่ในวันกิยามะฮ์นั้นรุนแรงยิ่งกว่านี้เยามะยุฟิรุมัตอุมินอะคีในวันนั้นในวันกิยามะฮ์พี่น้องนั้นจะหนีออกจากกันคือไม่สามารถที่จะมองกันได้แม้กระทั่งพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะมองกันได้เพราะว่ารายการลงโทษของเรานะมันมากกว่าในโลกดุนยานี้มากกว่าในโลกดุนยานี้เราเห็นพี่น้องเราเจ็บปวดถูกไฟไหม้ถูกอะไรเราก็ไม่สามารถไอ้นั้นในวันนั้นยิ่งกว่านี้เพราะนั้นในวันนั้นเราต่างคนต่างแยกที่จะเดินไม่สามารถที่จะมองญาติพี่น้องของเราพ่อแม่เราได้ภรรยาของเราได้อันนั้นมันเกิดขึ้นถ้าเราเป็นมุสลิมผู้ที่ศรัทธาต่อเราศรัทธาในวันกิยามะห์นะครับเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ในโลกดุนยานี้ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ดุนยานี้ประกอบไปการงานของเราทำไปอิบาดะห์เราก็ต้องทำไปด้วยให้มันควบคู่กันไปอย่าเอาอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับเพราะวันกิยามะห์นั้นเกิดขึ้นจริงแล้วจะเกิดขึ้นนะครับกับผลงานของเราหน้าที่ได้กระทำไว้ในโลกดุนยานี้เอาไปให้กับอัลเลาะห์ดูนะครับแล้วเราก็จะมีชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั้นอย่างผาสุกนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการละหมาดการละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมเรานะครับเมื่อเราเป็นอิสลามอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามีบทบัญญัติใช้ให้เราเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เราก็ต้องดูแลบุตรหลานของเรานั้นให้ทำการละหมาดด้วยให้ทำการละหมาดด้วยเราอย่าได้เอาวันศุกร์วันเดียวมาเป็นอะไรมาเป็นเวลาของการละหมาดวันหนึ่งอัลลอฮ์กำหนดไว้5เวลาช่วยท่านทำให้ครบ5เวลาถ้าเราทำปฏิบัติลูกและหลานของเราครอบครัวของเราทำไปด้วยโอ้เรามีความผาสุกแล้วเห็นไหมฮะบางคนลูกเรียนหนังสือมาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ลูกไม่ได้ละหมาดไม่ได้อ่านท่องจำไม่ได้แล้วในเรื่องของการละหมาดแต่ไม่ได้ปฏิบัติที่บ้านเลยมันก็อะไรมันก็อ่านไม่ได้อีกนะครับมันก็จะหลงลืมอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเรารักครอบครัวของเรารักบุตรหลานของเราก็ต้องให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่ศาสนาใช้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดละหมาดทุกครั้งมองไปข้างหลังเลยครับลูกเราอยู่ไหมภรรยาของเราอยู่ไหมอันนั้นแหละดุนยานี่เป็นของเราแล้วนะครับถึงเราจะถูกทดสอบยังไงเราก็มีความอดทนให้เราทุกข์ยากลำบากเราก็อดทนมีความผาสุกอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ขอฝากกุตบะห์ไว้เพียงสั้นไว้เพียงแค่นี้أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
4: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
5: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลเลาะห์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771711009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮูวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮูวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเรื่องนี้เกิดกับตัวผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมเลยพี่น้องเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยบางครั้งเราจะนึกถึงคนก่อนเงินหมดนึกถึงใครตอนเป็นเด็กก็นึกถึงย่อนึกถึงมะเวลาคะแนนไม่ผ่านก็นึกถึงครูประจำชั้นให้เขาช่วยเวลาป่วยก็นึกถึงหมอเวลาบ้านเสียบ้านพังก็นึกถึงช่างอันนี้เป็นเรื่องปกติวิสัยที่มนุษย์ทั่วไปเขาเป็นกันแต่เราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเราต้องมีการปฏิบัติที่เหนือกว่านั้นอิสตาอีนูบิสซอบริวัสซอลาสิ่งที่เราต้องนึกเป็นอันดับแรกก็คือนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาจะพูดอะไรออกไปพูดถึงผลงานต้องอย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ใช่ฉันเก่งนะอัลลอฮ์ให้ฉันเพียงแค่ทำตามหน้าที่ส่วนผลสำเร็จมาจากอัลลอฮ์ต้องบอกแบบนี้นึกแบบนี้ตลอดถ้าไม่มีฉันนะพังอย่าพูดแบบนั้นนี่คำพูดที่มันทำลายอามันของเราอีกอันหนึ่งพี่น้องที่ผมบอกเนี่ยอิสตาอีนูเนี่ยให้นึกถึงขอความช่วยเหลือด้วยกับความอดทนการอดทนเขาถึงพูดว่าสติมาปัญญาเกิดเพราะเมื่อไรที่ไม่มีความอดทนสติมันจะเสียพี่น้องเขาเรียกเหมือนคนไร้สติคุ้มข้างอัสซอลาดิละหมาดเวลานบีมีเรื่องที่ขอบคุณอัลลอฮ์อยากจะขอบคุณอัลลอฮ์นบีจะสุญูดมีเรื่องไม่สบายใจก็อิสติคอรอขอต่ออัลลอฮ์เห็นไหมใครเป็นเจ้าของหัวใจล่ะพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของหัวใจไม่ใช่เราเนี่ยคิดว่าเราไปคุมหัวใจคนนั้นได้ครองใจคนนั้นไม่ใช่พี่น้องผู้ที่เป็นเจ้าของหัวใจคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอต่ออัลลอฮ์เลยเนี่ยอันนี้สำคัญกว่าผมได้ทุนไปแล้วก็ไปเรียนศาสนาพี่น้องครับไม่มีเงินพบเด็กเรียนทุนก็จริงนะมันตกเบิกมันต้องไปทำบัตรก่อนทำอะไรไม่รู้เยอะเอกสารเยอะกว่าจะได้เงินตกเบิกเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยปรากฏว่าก็ใช้เงินที่พี่น้องซอดาเกาะห์มาย่อกับมะให้มาไปถึงที่นู่นนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยมีคนมาเคาะประตูห้องเขาก็มาเคาะประตูห้องแล้วก็ขอชื่อขอพาสปอร์ตบอกไปทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าจะเอาไปยื่นเพื่อที่จะไปอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนคนอื่นเขาไม่ได้ไปนะพี่น้องเขาอยู่มาปี 4-5 ปีบางคนอยู่3ปียังไม่ได้ไปผมไปเพียงแค่เดือนเดียวกว่าเดือนเศษกว่าได้ไปอุมเราะห์แล้วและอุมเราะห์รอมฎอน10คืนสุดท้ายด้วยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะผมขอดุอาไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันอยู่ใกล้แล้วไอ้ตอนเมืองไทยไปเนี่ยมันไกลแต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอีกไม่ไกลแล้วเดินทางด้วยรถบัสนะฮะอัลเลาะห์ตอบรับได้ไปพี่น้องเขาบอกว่าถ้าไปมักกะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รุ่นพี่จะทำอะไรกันเขาบอกว่าถ้าไปมักกะไปมาดีนะเนี่ยเขาจะไปซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือศาสนาเพราะหนังสือศาสนาที่เมืองมักกะที่มาดีนะก็ดีเนี่ยจะราคาถูกกว่าที่ประเทศคูเวตผมก็ไม่รู้ทำไมมันถูกกว่านะแต่ว่าน่าจะเป็นแหล่งเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ที่นั่นปรากฏว่ารุ่นพี่ของผมเนี่ยก็ให้กระดาษมาแผ่นนึงแล้วก็เขียนรายชื่อหนังสือที่เป็นเหมือนกับเขาเด็กปฐมมาบทน่ะในการที่จะเริ่มเรียนศาสนาเนี่ยควรที่จะมีหนังสือเล่มนี้ไว้อ่านติดตัวไว้เขียนเอาไว้เป็น10เล่มเลยฉันนึกในใจว่าแล้วฉันจะไปซื้อได้ไงในเมื่อตังค์ไม่มีไม่มีตังค์พ่อยังตกเบิกอยู่จะไปขอยืมคนก็ปากหนักพี่น้องอยากจะไปยืมใครก็แหมปากหนักก็ไม่เป็นไรเอาไอ้กระดาษนั้นแหละใส่กระเป๋าไว้ติดเอาไว้ขอดุอาจากอัลเลาะห์วันที่ขึ้นไปละหมาด ละหมาดตะเราะวีห์บนดาดฟ้าสุรามัสยิดฮารอมพี่น้องก็สุญูดขอต่อลอยาอัลลอฮ์ฉันขอให้ได้หนังสือกลับไปด้วยเถิดไม่รู้พี่น้องว่าจะได้ด้วยวิธีไหนแต่ขอให้หนังสือที่ตั้งใจและรุ่นพี่ก็เขียนมาแล้วเนี่ยให้ได้กลับให้กลับไปที่เรากลับไปพร้อมกับหนังสือเตรียมกระเป๋ามา2ใบสักอีกใบนึงใส่รองเท้าผ้าอีกใบนึงเตรียมกลับไปใส่หนังสือคนอื่นเค้าซื้อหมดแล้วเหลือเรายังไม่มีเพราะว่าไม่มีตังค์พี่น้องครับพอละหมาดตะเราะวีห์เสร็จแล้วคนที่นั่งข้างๆผมไม่ใช่มุสตอฟาตอนนั้นยังไม่รู้จักใครก็ไม่รู้แล้วเวลาเข้าซอฟละหมาดเราเลือกไม่ได้นะคือมันมีมันก็จะมันแน่นน่ะเราไม่รู้หรอกใครจะมาอยู่ข้างเราไม่จะเลือกได้ปรากฏว่ามีอาหรับคนนึงพี่น้องอยู่ข้างผมพอละหมาดเสร็จแล้วเขาก็หันมาสลามเขาถามมาจากคูเวตใช่ไหมมุสตอฟารู้ไหมว่าเขารู้ได้ไงมาจากคูเวตเขาดูโต๊ะไม่ใช่ว่าเขาไปดูพาสปอร์ตผมหรอกเพราะว่าใส่โต๊ะพอโต๊ะเนี่ยมันจะมีบ่งบอกถึงประเทศนะปรากฏว่าเขาก็นึกว่าผมเป็นมุวัลลัดเป็นคนเกิดที่นั่นที่ไหนบอกว่าคนไทยนี่แหละแล้วก็พูดรู้เบื้องไม่รู้เรื่องบ้างนะเพราะเพิ่งไปใหม่รู้สื่อสารกันได้ว่าเป็นนักเรียนพี่น้องพอเขาบอกเป็นนักเรียนเพิ่งมาเป็นนักเรียนใหม่ด้วยพี่น้องครับเขาล้วงกระเป๋าพี่น้องนะพอล้วงเข้ามามัชยดมล้วงมาเสร็จปั๊บเป็นกระเป๋าตังค์แล้วก็หยิบสตังค์ผมก็ไม่รู้เท่าไหร่ตอนนั้นแล้วก็ยัดใส่มือแล้วเขาก็พูดว่าเอาไปซื้อหนังสือพูดว่าเอาไปซื้อหนังสือพี่น้องทั้งที่ผมไม่ได้บอกเขาเลยว่าผมอยากจะได้หนังสือผมอยากจะได้หนังสือกลับไปแต่ผมบอกในสุยูดของผมว่าผมอยากจะได้หนังสืออย่าเอาล่อช่วยผมหน่อยและคนคนนั้นพี่น้องพอละหมาดเสร็จก็ควักสตังค์แล้วก็พูดบอกว่าเอาไปซื้อหนังสือเรื่องนี้เกิดกับผมและคนข้างๆผมที่เป็นใครพี่น้องเป็นรุ่นพี่บอกว่าไปพูดอะไรวะเนี่ยไปพูดอะไรกับเขาเนี่ยทำไมเขาให้ตังค์บอกผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมแค่บอกผมเป็นนักเรียนเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เพิ่งมาทำอุมรอห์แค่นั้นแหละพอควักตังค์ให้เขาก็เลยเปิดดูว่าเท่าไหร่พี่น้องหลายร้อยหลายร้อยริยัลนะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยด้วยมึงฮะแล้วผมก็เอาตังค์พร้อมกับตัวของชีทที่เขาจดมาเป็นอะไรนะเป็นรายชื่อหนังสือให้กับรุ่นพี่บอกป่ะบางผมมีเงินซื้อหนังสือแล้วอัลลอฮ์ให้พี่น้องครับพอมาอีกวันนึงดูความที่ใจเราไม่อิคลาสนะพออีกวันนึงเอาละเล็งเลยวันนี้ดูคนนี้ใส่โต๊ะใส่เสื้อใหม่ๆเนี่ยอาหรับน่าจะรวยนะยังโง่ยาวด้วยไปอยู่ข้างๆเลยยังไม่ทันละหมาดเลยสะกิดเขาแล้วสลามพูดคุยเขาบอกเขาด้วยว่าอยากจะไปซื้อหนังสือพี่น้องเชื่อไหมคุยเท่าไหร่ก็ไม่ควักให้นะฉันก็บอกว่านี่ไงเราไปหวังกับมนุษย์ถ้าเราลืมอัลลอฮ์เนี่ยถามว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ใครจะให้ได้ผมเล่าเรื่องนี้ให้หลายคนเมื่อคืนก็เล่าพี่น้องผมก็เลยบอกว่าเกียรติของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นการพึ่งพากับมนุษย์ในการคืนให้เรานั้นยืนด้วยลำแข้งแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะส่งคนดีๆมาช่วยเหลือเราหลายครั้งพี่น้องสังเกตเถอะไอ้ช่วงวิกฤตต่างๆเนี่ยเราขอต่ออัลเลาะห์หรือเปล่าที่มันยังวิกฤตอยู่เนี่ยเราขอต่ออัลเลาะห์หรือเปล่า

ปวดคอปวดหลังปวดเอวอย่ามองข้ามอาจไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบเล็กๆน้อยๆเพราะอาจกลายเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ถ้าปล่อยไว้นานๆอาจทำให้ยิ่งปวดยิ่งแย่ขึ้นจนต้องผ่าตัดรักษาดังนั้นหากสงสัยว่าอาการของคุณอาจเป็นโรคนี้ควรรีบตรวจและรักษาให้เร็วที่สุดวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلمخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه صدق الله ورسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่วันนี้เราได้สละเวลาของพวกเรามาเรียนรู้แล้วก็หาความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องราวของอัลอิสลามถือว่าเป็นหน้าที่ประการสำคัญในการที่เราจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกว่าตอลบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นฟัรดูเหนือมุสลิมทุกคนพี่น้องที่รักทั้งหลายในเรื่องของการหาความรู้และการหาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนาความรู้ที่เกี่ยวกับกิตาบุลลอฮ์ความรู้ที่เกี่ยวกับสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะยังมีมุสลิมอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะเห็นว่ามุสลิมอีกหลายคนจริงๆที่ไม่เข้าใจเพราะอันเนื่องมาจากไม่เปิดใจคนเราเมื่อไม่เปิดใจในการที่จะเรียนรู้ว่าอัลกุรอานว่าอย่างไรสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบไหนอย่างไรก็แน่นอนแหละครับเขาก็ไม่มีความเข้าใจไม่ได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงให้เกิดความเข้าใจว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอะไรบรรดาคอลิฟะห์ของท่านรอซูลเป็นแบบอย่างในเรื่องอะไรแบบไหนอย่างไรจึงเป็นหน้าที่ของเราพี่น้องศรัทธาทั้งหลายสิ่งที่มันหายไปจากสังคมมุสลิมนั่นก็คือความรู้อันถูกต้องตามหลักการของอันอิสลามความรู้อันถูกต้องตามหลักการของอันอิสลามมันหายไปที่มันหายไปเพราะเนื่องจากที่บอกไปแล้วคือไม่เปิดใจที่จะไขว่คว้าหามันกลับเข้ามาสู่ตัวเองมันจึงทำให้เกิดปัญหาในสังคมมุสลิมมากมายเมื่อคนไม่เข้าใจพื้นฐานของศาสนาว่าศาสนานั้นมาจากอัลกุรอานศาสนานั้นมาจากหะดีษศาสนามาจากแบบอย่างของบรรพชนรุ่นก่อนแล้วเนี่ยมันจึงทำให้เกิดปัญหาในสังคมจนกระทั่งญาติพี่น้องบางคนไม่คุยกันจนกระทั่งเครือญาติลูกพี่ลูกน้องไม่คุยกันแต่ถ้าเขาเข้าใจว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์สอนแบบไหนอย่างไรแน่นอนเหลือเกินว่าเราสามารถที่จะหันหน้ากลับเข้ามาคุยกันได้เราสามารถที่จะกลับหันหน้ามาตักเตือนกันได้บนพื้นฐานที่อัลลอฮ์สั่งบนพื้นฐานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้หัวข้อวันนี้
ที่จะคุยกับท่านพี่น้องก็คือวิถีของซาลัฟพี่น้องทั้งหลายเชคซอลเลห์ฟาวซานได้เขียนเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็มีผู้ที่นำเอาสิ่งที่เป็นบทความของเชคซอลเลห์ฟาวซานนำมาสาธยายว่าท่านเขียนเรื่องนี้อย่างไรท่านบอกว่ามันเป็นความจำเป็นที่อุมมะจะต้องอาศัยและพึ่งพาต่อวิถีทางดังกล่าววิถีที่ว่านั้นคือวิถีของชาวซาลัฟพี่น้องทั้งหลายคำว่าวิถีคืออะไรวิถีคือแนวทางที่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาดำเนินชีวิตเขาดำเนินชีวิตในด้านไหนบ้างเขาดำเนินชีวิตในด้านความเชื่อเขาดำเนินชีวิตอย่างไรเขาดำเนินชีวิตในด้านการอิบาดะห์เขาทำอย่างไรดำเนินชีวิตในด้านคุณธรรมจริยธรรมเขามีแบบอย่างอย่างไรทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วเป็นวิถีของซาลัฟทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเชคซอลเลห์ฟาวซานได้ให้ความหมายของซาลัฟเอาไว้ได้พูดถึง

แต่ความเป็นจริงแล้วในกิตาบุลลอและสุนนะที่เรียนกันมานั้นเนี่ยเนื้อหาที่มันซ่อนเร้นอยู่ในกิตาบุลลอและสุนนะมันก็มีแนวทางของซาลัฟซ่อนอยู่ในนั้นมากมายหลายเรื่องด้วยกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในหะดีษนะครับของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรูอุมมะตีกอรนีประชาชาติที่ดีที่สุดกอรนีก็คือคนที่อยู่ในศตวรรษหรืออยู่ในยุคของฉันหมายถึงตัวท่านนบีซอฮาบะของท่านนบีท่านนบีและซอฮาบะของท่านนบีคือคนที่อยู่ในยุคดีที่สุดท่านว่าจริงไหมเพราะซอฮาบะเห็นการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกอย่างซอฮาบะพอเวลาไม่เข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดในเรื่องของศาสนาสามารถที่จะถามท่านนบีและหาคำตอบในเรื่องนั้นได้จนกระทั่งซอฮาบะเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฮาบะจึงรวมอยู่ในยุคที่ดีที่สุดในยุคที่หนึ่งซุมมัลลาดีนายาลูนะฮุมภายหลังก็คือยุคถัดมายุคถัดมาที่ว่าดังกล่าวนั้นก็คือยุคที่เป็นลูกศิษย์ของบรรดาซอฮาบะยุคที่เป็นลูกศิษย์ของบรรดาซอฮาบะถามว่าคนยุคนี้เห็นนบีไหมคนยุคนี้เห็นนบีไหมไม่ทันท่านนบีไม่เห็นท่านนบีแต่ทันอัครสาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นคนใดก็ตามและไปเรียนรู้ในเรื่องของอิบาดัตไปเรียนรู้ในเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิชาการของอิสลามที่ซอฮาบะได้รับจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนยุคนี้จึงเรียกว่ายุคตาบีอีนใช่ไหมอันนี้เป็นร้อยที่สองร้อยแรกร้อยปีแรกนบีและซอฮาบะร้อยที่สองก็คือยุคตาบีอีนนี่แบ่งให้พี่น้องฟังซึ่งพี่น้องเองมีพื้นมาแล้วว่าคนซาลัฟซอเลห์นั้นเนี่ยก็คือคนในยุค300ปีเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นการตอกย้ำเป็นการเน้นให้พี่น้องเห็นภาพมากขึ้นว่าร้อยที่สองก็คือร้อยที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกศิษย์ของซอฮาบะที่เรียกว่าตาบีอีนซุมมัลลาดีนยะลูนะฮุมและภายหลังก็คือคนที่อยู่ในยุคถัดมานี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ยุคที่สามก็คือยุคซึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียกว่าตาบีอิตตาบีอีนเรียกว่าตาบีอิตตาบีอีนพี่น้องทั้งหลายสามรุ่นนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าคอยรูอุมมะตีกอรนีนบีใช้คำว่าประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดประชาชาติที่เด่นที่สุดมีความประเสริฐมากที่สุดก็คือคนที่อยู่ในยุคของฉันหลังจากนั้นก็คือยุคถัดมาหลังจากนั้นก็คือยุคถัดมารวมแล้ว300ปียุคที่1ยุคท่านนบีและซอฮาบะยุคที่2คือยุคตาบีอีนยุคที่สามก็คือยุคตาบีอิตตาบีอีนนี่คือสิ่งที่เราต้องหันกลับมาแล้วมาตั้งคำถามว่าตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมีความเข้าใจมีความรู้ในวิถีของคนในยุคนี้มากน้อยแค่ไหนเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องเราไม่จำเป็นต้องหยิบยกมาทั้งสามยุคแต่เราเอายุคที่เราเข้าใจยุคที่เราเห็นแล้วก็มีตัวอย่างที่เราสามารถที่จะปฏิบัติตามตัวอย่างเหล่านั้นได้พี่น้องทั้งหลายค่อยๆเรียนรู้ไปว่าใครเป็นตัวอย่างและคนที่เป็นตัวอย่างอยู่ในยุคใครพี่น้องทั้งหลายนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกว่าจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงวิถีซาลัฟเพราะเนื่องจากคำตอบนบีบอกว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดท่านว่ายุคที่ดีที่สุดเราไม่ต้องเรียนใช่ไหมไม่ใช่เพราะในยุคนั้นมีตัวอย่างมากมายที่เราจะต้องเอามาเป็นแบบอย่างในวิถีชีวิต

0: ในยุคปัจจุบันถ้าเราไม่เอาวิถีชีวิตของคนยุคนั้นมาใส่ในยุคเราเราอาจจะเป็นบุคคลที่พลาดพังเป็นบุคคลที่ตกขอบจากศาสนาหรือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมก็ได้พี่น้องครับนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องระวังหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ผมว่าพี่น้องเคยได้ยินเป็นหะดีษที่ส่งเสริมและให้เรายึดมั่นในแบบอย่างของซะลาฟุสซอลิห์ซะลาฟุสซอลิห์คือคนรุ่นก่อนคนที่ผ่านมาแล้วที่เป็นคนซอลิห์เป็นคนดีที่อยู่ในยุค300ปีเป็นบรรพชนที่รับเอาแบบอย่างจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันถูกต้องมากที่สุดท่านนบีได้รายงานในหะดีษนะครับบทหนึ่งอันนบีนะจีฮ์อัลอิรบาบอิบนีซาริยะหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าอัซนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้มาเตือนเราได้มาเตือนเราซึ่งเป็นคำตักเตือนที่ฟังแล้วกินใจเป็นคำตักเตือนที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจเมาอิซอตันวะจิลัตมินฮัลกูลูบไอ้คำเตือนที่ท่านนบีมาบอกเราตรงนี้เนี่ยมันทำให้หัวใจที่นั่งฟังท่านนบีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเกิดความกลัวเกิดความสั่นคลอนขึ้นมานบีพูดต้นนี้หลังจากละหมาดซุบฮ์เป็นช่วงท้ายๆชีวิตของท่านนบีที่กำลังจะอำลาจากโลกดุนยานี้ไปวะซะรอฟัตมินฮัลอุยูนเมื่อฟังแล้วเนี่ยดวงตาหลายๆดวงที่จ้องท่านนบีอยู่ที่จดจ่อกับสิ่งที่ท่านนบีพูดอยู่เนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยหลั่งรินน้ำตาออกมาแปลว่าร้องไห้กับคำพูดที่ท่านนบีกำลังจะพูดฟังแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกประทับใจแล้วเกิดความกลัวจริงๆฟาเอาซีนาดังนั้นท่านจงสั่งเสียพวกเรามาเถอะก็ล่ะนบีก็บอกว่าอูซีกุมบิตักวัลลอฮิอัซซะวะจัลฉันขอสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งอย่างแท้จริงนี่คือประการที่หนึ่งเลยที่ซอฮาบะห์ฟังจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะนั้นแล้วฟังแล้วเนี่ยอยากจะให้นบีสั่งเสียรู้สึกว่ากะอันนะฮาเมาอิซะตุมวัดดีอินเปรียบเสมือนคำเตือนที่กำลังจะบอกเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของท่านนบีแล้วนบีกำลังจะไม่อยู่บนโลกดุนยานี้แล้วฟาเอาซีนาสั่งเสียพวกเรามาเถอะเตือนพวกเรามาเถอะก็ละนบีก็บอกอูซีกุมบิตักวัลลอฮิอัซซะวะจัลนี่ประการที่หนึ่งซะลัฟคนแรกเตือนท่านสลับคนแรกคือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนท่านให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซะมีวัตตออะติให้มีการเชื่อฟังให้มีการยอมจำนนซีโรราบกับคำสั่งของอัลลอฮ์ที่มีในอัลกุรอานอัลลอฮ์สั่งอะไรท่านปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ห้ามอะไรท่านออกห่างอย่างจริงจังกับสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินตะอัมมะรอะลัยกุมอับดุลฮะบะชียุนถ้ามาดแม้นว่ามีบ่าวคนที่เป็นทาสคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำท่านมาปกครองท่านแล้วเขานำเอาอัลกุรอานมาใช้นำฮะดีษมาใช้ท่านก็จะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามคนนั้นถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นทาสถึงแม้คนนั้นจะไม่มีเกียรติในสังคมในสายตาของมนุษย์แต่ถ้ามีกุรอานมีฮะดีษมาสอนมีกุรอานมีฮะดีษมาปกครองท่านต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนี่คือสิ่งที่รอซูลพูดในประการที่สองท่านเห็นไหมครับซะลัฟคนแรกสอนท่านอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ประการสำคัญที่สุดจากฮะดีษบทนี้ให้เราตักวาต่ออัลลอฮ์ประการสำคัญประการที่สองคือให้เราเชื่อฟังผู้นำที่ยืนอยู่บน กิตาบุลลอและก็สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วฟะอินนะฮูมัยยะอิชมิงกุมฟะซัยรออิคติลาฟันกะซีรอแท้จริงคนหนึ่งที่มีชีวิตจากพวกท่านหลังจากนี้ไซฟะซัยรออิคติลาฟันกะซีรอจะเห็นการขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายในสังคมทุกวันนี้เจ๊มั้ยท่านยอมรับไหมที่ท่านนบีพูด 1,430 กว่าปีมาแล้วเนี่ยว่าจะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายมีจริงไหมครับมีจริงไหมครับมีการขัดแย้งเกิดขึ้นจริงในยุคนี้นบีพูดนานมาแล้วใช่ไหมและที่นบีพูดวันนี้เกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วเราขัดแย้งกับกลุ่มอาชาอีรองที่ตีความซีฟัตของอัลลอฮ์ไปต่างๆนานาเราขัดแย้งกับกลุ่มอิควานุลมุสลิมีนที่เขาเหล่านั้นมีแนวทางนอกลู่นอกทางเราขัดแย้งกับพวกชีอะห์เพราะพวกชีอะห์ด่าทอซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราขัดแย้งกับอีกหลายๆกลุ่มที่เขาไม่ยอมเอาความเข้าใจในเรื่องศาสนาบนพื้นฐานความเข้าใจของชน300ปีแรกใครก็ตามแต่ที่ไม่เอาความเข้าใจบนพื้นฐานในเรื่องของศาสนาตามคนที่อยู่ในยุค300ปีแรกแน่นอนเหลือเกินว่าเราขัดแย้งกับคนเหล่านั้นแล้วจริงไหมครับว่าเราจะเห็นการขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆผู้ใหญ่ที่นี่หลายคนต่อสู้ในเรื่องกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ต่อสู้กันมาหลายยุคใช่ไหมต่อสู้กันมาจนกระทั่งทุกวันนี้เหมือนว่ากำลังจะอิ่มตัวเหมือนว่ากำลังจะอิ่มตัวแต่ที่ไหนได้การเผยแพร่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์จะยังไม่อิ่มตัวตามใดที่คนยังไม่เข้าใจว่าการเผยแพร่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ต้องอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของบรรพชนรุ่นก่อนก็คือซะลาฟุสซอลิห์จะยังไม่อิ่มตัวถูกไหมครับถ้าเราบอกว่าเราเผยแพร่อัลกุรอานและอัลฮะดีษเราเผยแพร่เราเข้าใจเองใช่ไหมเราเข้าใจเองใช่ไหมกุรอานอายะห์นี้ไม่ใช่เราต้องอาศัยซอฮาบะห์แล้วเราต้องอาศัยคนตาบีอีนที่เป็นนักวิชาการที่อธิบายอายะห์นี้เราต้องอาศัยปวงปราชญ์ที่อยู่บนสายทานของซะลัฟหลายท่านไม่ว่าจะเป็นซะลัฟที่ท่านรู้จักที่เป็นซะลัฟที่เป็นอุลามาปราชญ์ซะลัฟอยู่บนสายทานของชาวซะลัฟและอธิบายอายะห์นี้นะครับเช่นอิบนุกะซีรท่านอิบนุกอยยิมอันเจาซีและนะคนร่วมสมัยอีกหลายคนเช่นด็อกเตอร์ซอเลห์ฟาวซานนะเชคมิมบาสคนเหล่านี้เจริญรอยตามชาวซะลัฟใช้ความเข้าใจบนพื้นฐานของชาวซะลัฟทั้งสิ้นพี่น้องเห็นหรือยังครับว่านี่คือสิ่งที่ท่านนบีพูดเอาไว้แล้วท่านนบีก็กำกับบอกพวกเราเอาไว้ว่าทำไมล่ะเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิถีซะลัฟเพราะท่านนบีฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงยึดมั่นปฏิบัติตามแบบอย่าบะแบบฉบับของฉันปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันแบบอย่างของท่านนบีในเรื่องอะไรอ่ะแบบอย่างของท่านนบีในเรื่องของอะกีดะห์ท่านว่ามุสลิมในประเทศเราไม่ต้องไปเอาที่ไหนหรอกมุสลิมในบ้านเราเนี่ยยึดถือปฏิบัติมีความเชื่อเหมือนกับที่ท่านนบีเชื่อไหมเหมือนกับที่ท่านนบีเชื่อไหมเพราะฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีท่านจงยึดเอาแบบอย่างของฉันเนี่ยยึดเอาแบบอย่างท่านนบีเรื่องอะไรไหนท่านลองบอกสิครับแบบอย่างของท่านนบีในเรื่องของความเชื่อเนี่ยนบีใช้เวลา13ปีเรียกร้องคนนครมักกะฮ์ให้เปลี่ยนความเชื่อไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ให้คนเหล่านั้นมีความเข้าใจว่าอัลลอฮ์องค์เดียวใช่ไหมใช้เวลานานมากในเรื่องของอะกีดะห์แล้วบ้านเราล่ะเราบอกเรายึดปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีมีบางส่วนของพี่น้องเรายึด และปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีเรื่องนี้อย่างจริงจังใช่หรือไม่ท่านพี่น้องเห็นมุสลิมบางคนทำชิริกไหมท่านเห็นพี่น้องมุสลิมบางคนทำตัวใกล้เคียงหรือปะปนอยู่กับพวกที่ทำชิริกไหมมีแบบอย่างในเรื่องอากีดะห์ในเรื่องของนะการให้ความสำคัญต่อคนที่ตายไปแล้วไหมนบีเคยให้ไหมความสำคัญต่อท่านนบีก่อนตายไปเยี่ยมกูโบสแล้วนำเอาของไปถวายที่หลุมกูโบสมีไหมไม่มีนี่คือซาลัฟคนแรกที่เราจะต้องเรียนรู้และเราต้องพูดซ้ำพูดซากตรงนี้เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในบ้านเราที่ประกาศตัวเป็นมุสลิมเนี่ยให้เขาได้เข้าใจจริงๆว่าท่านบอกว่าท่านเป็นมุสลิมนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของท่านท่านบอกว่าท่านยึดอัลกุรอานท่านบอกว่าท่านยึดนบีเป็นศาสนทูตแล้วนบีสอนให้ไปถวายนบีสอนไปให้ความสำคัญแก่บรรดากูโบสหรือคนที่ตายไปแล้วมีไหมหลักฐานในเรื่องดังกล่าวนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นแบบอย่างในเรื่องของอากีดะห์เรื่องตรงนี้เนี่ยจึงต้องตอกย้ำแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราพี่น้องทั้งหลายแต่ไม่ใช่มานั่งตอกย้ำแล้วมานั่งสอนกับคนรุ่นนี้นะต้องตอกย้ำแล้วก็สอนกับบรรดายุวชนที่เป็นลูกหลานของพี่น้องที่เข้าค่ายสอนลูกหลานของท่านพี่น้องที่เรียนฟัรฎูอีนให้เขามีอากีดะห์ที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆเพื่ออะไรเพื่ออากีดะห์ที่ถูกต้องจะได้แยกแยะถูกว่าอะไรที่เราร่วมได้อะไรที่ร่วมไม่ได้เด็กๆของเราอยากร่วมงานลอยกระทงเกี่ยวกับอากีดะห์มั้ยเกี่ยวกับอากีดะห์อยากไปร่วมเพราะอะไรเพราะเพื่อนคนพุทธชวนไปเด็กๆของเราอยากไปร่วมงานวันสงกรานต์ทำให้เกิดปัญหาและหลายๆส่วนที่เป็นเยาวชนมุสลิมก็ไปร่วมเกี่ยวกับอากีดะห์มั้ยเกี่ยวแล้วครูคนแรกสาลับคนแรกสอนยังไงล่ะให้ยึดตามแบบอย่างของท่านน่ะท่านสอนไหมบอกว่ามันตะชับบะฮาบิกอมินฟาหัวมินหุมใครก็ตามแต่ที่ไปลอกเลียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเท่ากับเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนนั้นไปด้วยนบีได้อธิบายไหมกุลยาอิวะกุลยาอิวัลกาฟิรูนนะอับดุมาตะบุดุนละกุมดีนุกุมวะลียดินศาสนาของพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านศาสนาของฉันก็ของฉันลูกหลานเราแยกแยะได้ไหมเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจในด้านอากีดะห์ตรงนี้สิ่งที่มันขาดหายไปจากลูกหลานของเราและเยาวชนมุสลิมของเราก็คือการเน้นการสั่งสอนเรื่องอากีดะห์ตรงนี้ให้มากที่สุดไม่ใช่มาสอนคนตรงกลางไม่ใช่มาสอนคนตรงปลายแต่ก็ต้องสอนเช่นเดียวกันแต่จุดเริ่มต้นของการสอนต้องไปสอนกันตั้งแต่เด็กๆเพื่อให้เขาเหล่านั้นยึดมั่นอยู่บนสายทานของซาลัฟอย่างแท้จริง พี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปใช่ไหมเสร็จแล้วไปดูซุนนะห์ในเรื่องต่างๆที่ท่านนบีสอนไว้อิบาดะห์ลูกหลานของเราซุนนะห์ที่บอกฟะอะลัยกุมบิซุนนะตียึดมั่นแบบอย่างของฉันลูกหลานของท่านตื่นละหมาดสุบฮ์ไหมลูกหลานของท่านก่อนละหมาดมีสุนนะกอบลียะห์ไหมมีสุนนะบาดียะห์ไหมสุนนะก่อนสุนนะหลังลุนหลานของเราเคยที่จะนำเอาสุนนะในยามละหมาดค่ำคืนมาปฏิบัติไหมนั่นแปลว่าเรายึดสายทานของซาลัฟที่มาจากตัวท่านนบีเลยนบีสอนไว้เลยนบีเป็นยุคแรกในร้อยปีแล้วเรายึดมั่นอย่างแท้จริงเอาไปปลูกฝังกับลูกหลานของเราใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายในเรื่องตรงนี้เนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าทำไมชีอะห์สอนให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเกียรติบรรดาซอฮาบะห์ของเราสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาของเขามองพระนางไอชะไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มองว่าท่านอบูบักรซิดดีกมาแย่งชิงการเป็นคอลีฟะห์จากท่านไซนาอาลีไปเด็กๆของชีอะห์หลายคนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้อย่างมากทีเดียว พราะนั้นสิ่งที่ขาดหายไปที่เราจะต้องเน้นและกลับมาสอนลูกหลานของอะฮ์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คืออะไรครับสอนให้เขาเหล่านั้นเนี่ยรักและเทิดทูนบรรดาซอฮาบะห์ให้เขาได้รู้จักประวัติบุคคลสำคัญที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่ออะไรครับเพื่อลูกหลานเราเมื่อไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วจะได้ไม่โดนเขาหลอกจะสามารถที่จะตอบโต้กับเพื่อนๆที่เป็นชีอะห์ได้สามารถที่จะโต้ตอบกับคนที่เป็นชีอะห์ได้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปจากบรรดาลูกหลานของเราประการสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัดดูอะลัยฮาบินนวาจิดให้ยึดมั่นกัดมันด้วยฟันกรามฟะอะลัยใช่มั้ยฟะแล้วท่านนบีก็บอกว่าวะอียะกุมพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังให้ดีวะมุฮดะซาติลอุมูรฟะอินนะกุลลบิดอะตินดอลาละกิจการใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมานบีใช้ให้เราระมัดระวังนี่สลัฟคนแรกสอนเอาไว้อะไรก็ตามไม่มีแบบอย่างให้เราระมัดระวังให้ออกห่างเพราะแท้จริงทุกๆสิ่งที่เป็นของใหม่ที่นบีไม่เคยปฏิบัติที่บรรดาซอฮาบะห์ไม่เคยปฏิบัติและชาวซะลัฟ300ปีไม่เคยรู้จักมาก่อนถือว่าเป็นบิดอะห์และทุกๆบิดอะห์นั้นจะต้องได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการเข้านรกของพระองค์พี่น้องทั้งหลายสองฮาดีสนี้เป็นการประมวลให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ทราบถึงความสำคัญในการเรียนรู้ถึงวิถีซะลัฟได้ทราบได้รู้ถึงแง่มุมในหลักเชื่อมั่นของพวกเขาได้ทราบถึงแง่มุมในการปฏิบัติอิบาดะห์ของพวกเขาได้ทราบถึงแง่มุมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของพวกเขาในสองฮะดีษนี้ซึ่งฮะดีษแรกนบีบอกยุคที่ดีที่สุดที่เราจะต้องเรียนรู้คือยุคใน300ปีและในคำสั่งฮะดีษบทที่2เน้นและส่งเสริมให้เรานั้นปฏิบัติตามบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง4ท่านนะครับวะอะลัยกุมบิซุนนะตีจำเป็นที่ท่านทั้งหลายจะต้องยึดมั่นปฏิบัติตามแบบอย่างฉันวะซินวะซุนนะติลคุลาฟาอิรรอชิดีนัลมะห์ดียีนขอโทษทีนะครับช่วงแรกลืมตรงนี้ไปท่อนหนึ่งนะครับก็คือซุนนะหรือแนวทางของบรรดาคอลิฟะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทางนำจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องให้ความสำคัญถึงวิถีซะลัฟท่านมาดูอีกบทหนึ่งซึ่งบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดแล้วมันเป็นภาพรวมๆว่าทำไมเราจะต้องเรียนรู้ถึงวิถีซะลัฟท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิฟตะรอกติลยะฮูดูอะลาอิฮดาวะซะบะอีนฟิรกะพวกยะฮูดีนั้นจะแตกออกเป็น71กลุ่มด้วยกันวะอิฟตะรอกตินนะซารออะลาอิฟนะตัยนวะซะบะอีนฟิรกะและก็พวกนะซารอคือพวกคริสเตียนนั้นจะแตกออกเป็น72กลุ่มด้วยกันวะซะตัฟตะริกุฮาซิฮิลอุมมะตุอะลา73ฟิรกะแต่ประชาชาติของท่านนบีนั้นจะแตกออกเป็น73กลุ่มด้วยกันกุลลุฮาฟินนาร์ทั้งหมดลงนรกพี่น้องฟังให้ดีนะครับท่านนบีพูดอย่างนี้ว่าแตกออกเป็น73กลุ่มในประชาชาติของท่านนบีและท่านนบีก็บอกว่าทั้งหมดลงนรกอิลลาวาฮิดะตันเว้นแต่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะไม่เข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับซอฮาบะฟังอยู่เนี่ยสงสัยกีล่ะก็เลยมีการกล่าวต่อท่านนบีว่ามันฮียารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลุลลอฮ์ไอ้กลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องเข้านรกเนี่ยมันคือใครกันมันคือใครกันกอล่ะมังกานะอะลามิสลิมาอานะอะลัยฮิวะอัสฮาบีคือบุคคลที่ดำรงอยู่บนสิ่งที่เหมือนกับฉันและสิ่งที่ซอฮาบะห์ของฉันได้ดำรงได้ปฏิบัติแปลว่าอะไรครับใครทำตามท่านนบี ใครทำตามซอฮาบะของท่านนบีการันตีได้ว่าจะไม่เข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่นบีชี้ให้เห็นถึงวิถีของซาลัฟที่เป็นตัวท่านนบีซอฮาบะของท่านนบีแล้วก็คนในยุค300ปีแรกว่าจะไม่เข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องครับพูดมาถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้ามายกตัวอย่างว่าซอฮาบะเขาดีอย่างไรวันนี้เราเน้นมาที่ซอฮาบะก็แล้วกันเพราะว่าถ้าหยิบยกพูดกันหลายเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีทางครับเนื้อหาเยอะมันหัดของซาลัฟอะกีดะตุสซาลัฟมีมากมายหลายแง่หลายมุมด้วยกันแต่เราจะยกให้เห็นถึงตัวอย่างว่าเขามีความดีอย่างไรให้พี่น้องได้ทราบนะครับให้พี่น้องได้ทราบว่าเขามีความดีอย่างนั้นจริงๆผมยกตัวอย่างนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดถึงว่าเราจะต้องปฏิบัติตามซุนนะห์ของคุลฟาอิรอชิดีน4ท่านแต่เราไม่ต้องยกทุกท่านเพราะว่าฟาดีละของแต่ละท่านน่ะเยอะมากหลายเรื่องด้วยกันไม่ได้มีเรื่องเดียวหรอกฟาดีละของท่านอบูบักรซิดดีกมีหลายเรื่องฟาดีละของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบก็เยอะฟาดีละของบรรดาซอฮาบะท่านอื่นๆก็มีเยอะแต่ที่จะยกให้ฟังเพื่อท่านจะได้นำเอาเรื่องนี้เนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตจริงๆจะได้นำเอาวิถีซะลัฟไปใช้ได้จริงๆเนี่ยก็เลยอยากจะยกเรื่องนี้นะครับท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้ขอดุอาบทหนึ่งนี่ท่านอุมัรนะนี่วิถีซะลัฟจากท่านอุมัรนะบอกว่าไงครับอัลลอฮุมมะจัลอามะลีกุลละฮูซอลิฮันวะจัลวะจัลฮุลิวะจฮิกะคอลิซันวะลาตะจัลลิอะฮะดินฟีฮิชัยอะท่านอุมัรบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้การงานทั้งหมดของฉันเป็นการงานที่ดีโปรดทำให้การงานนั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระพักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขออย่าได้ทรงให้มีเจตนาทำงานนั้นเพื่อคนหนึ่งคนใดพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการทำอะไรก็ตามที่เป็นอิบาดัตที่จะทำให้อัลลอฮฺพอใจเรื่องนี้เป็นการระมัดระวังตัวของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบระมัดระวังว่ากลัวว่างานที่ทำนั้นเนี่ยจะเป็นงานโชว์ออฟเพื่อต้องการการชมจากคนรอบข้างเพื่อระมัดระวังว่างานนั้นเนี่ยทำแล้วอาจจะมีใจไปเป็นสิ่งอื่นเอามาเทียบเคียงนะครับเลยขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องพอฟังตรงนี้แล้วเนี่ยขอบ้างนะครับเอาไปปรับใช้บ้างนะครับมาเรียนหนังสือเนี่ยไม่ได้ให้คนข้างบ้านเขาบอกโอ้ขยันจังแล้วก็ดีใจเปล่ามาเรียนเพื่อตัวเองมาเรียนเพื่อจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับหรือเราทำบุญซอดาเกาะห์จาริยะห์ให้กับใครแล้วเราทำเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาจริงๆไม่ได้ทำเพื่อให้ใครมาสรรเสริญไม่ให้ใครมาชื่นชมเพราะฉะนั้นการระมัดระวังตัวนี้เป็นซุนนะของซะลัฟไหมเป็นไหมครับเป็นซุนนะของซะลัฟเพราะฉะนั้นในประการที่หนึ่งเนี่ยของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าก่อนจะทำอะไรเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวว่าจะเป็นการโอ้อวดกลัวว่าจะเป็นการโอ้อวดเราทำงานในเรื่องของศาสนากลัวว่าจะเป็นการโอ้อวดจึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้งานของข้าพระองค์ทั้งหมดเนี่ยเป็นงานที่ดีทำแล้วให้เป็นงานดีด้วยนะไอ้เรื่องดีๆเนี่ยบางทีมันเสียได้ถ้าอวดไงเข้าใจไหมไอ้เรื่องดีๆที่คิดว่าดีบางทีมันเสียได้เพราะอวดอยากให้คนอื่นเขารู้อย่าให้คนอื่นเขาชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ระวังมากที่สุด โอ้อัลลอฮ์ขอให้งานของฉันทั้งหมดเนี่ยเป็นงานที่ดีลีวาเจฮิกะเพื่อพระพักของอัลลอฮ์จริงๆเพื่อใบหน้าของพระองค์จริงๆเพื่อความพอใจของพระองค์จริงๆที่ฉันสอนหนังสือฉันสอนเพื่ออัลลอฮ์ที่ฉันเรียนหนังสือฉันเรียนเพื่ออัลลอฮ์ฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างฉันมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายเคยฟังอัลกุรอานอายะห์หนึ่งไหมอัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับที่บอกอินนามานุตอิมุกุมลิวาจฮิลลาฮิลานูรีดุมิงกุมจาซาอัวลาชะกูรอแท้จริงฉันได้ให้อาหารแก่พวกท่านทั้งหลายคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่เป็นคนในยุคแรกๆนะครับอินนามานุตอิมุกุมลิวาจฮิลลาฮิให้เพื่อต้องการความพอใจจากอัลลอฮ์ลานูรีดูมิงกุมยาซาวะลาชะกูรอเราไม่ต้องการการตอบแทนไม่ต้องการการขอบคุณใดๆจากพวกท่านทั้งหลายนี่เห็นไหมครับว่าคุณลักษณะของคนที่เป็นมุสลิมและบรรพชนรุ่นก่อนพอเวลาเขาทำอะไรแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าขอให้การนั้นเป็นงานที่ดีเพื่อพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์จริงๆวะลาตัจอัลลิอะฮะดินฟีฮิชัยอะละอย่าให้งานอันนั้นเนี่ยเป็นงานที่มีเจตนาเพื่อคนอื่นเลยนี่ซุนนะห์ของซะลัฟมั้ยท่านตอบสิครับนี่เป็นซุนนะห์ของซะลัฟนะเป็นคนรุ่นก่อนเป็นวิถีของคนรุ่นก่อนเพราะฉะนั้นพอเราจะทำอิบาดะห์จะซอดะกอหรือจะทำงานอันใดก็แล้วแต่ที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการโอ้อวดสุ่มเสี่ยงต่อการโอ้อวดบางคนขึ้นพูดบรรยายข้าคนเดียวเก่งอยู่คนเดียวคนอื่นมึงอย่าเลยมึงอย่าเลยคนละสเต็ปคนละนั่นคนละนี่ถ้าอย่างนั้นท่านบรรยายไปคนเดียวเลยท่านสอนคนเดียวเลยสังคมนี้มีแต่ท่านคนเดียวเลยได้ไหมไม่ได้ต้องแบ่งปันกันโรงเรียนศาสนามีโรงเรียนกอโรงเรียนเรียงเรียนขอมึงอย่าสร้างนะเอางั้นเหรอมึงอย่าสร้างนะโอ้ยอย่าเพิ่งเปิดนะเปิดใหม่โรงเรียนเปิดอ้าวแล้วทำไมโรงเรียนเปิดใหม่นี่ผมพูดถึงให้พี่น้องฟังก็เมื่อก็ช่วยกันทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ไงช่วยกันแบ่งเบาภาระให้โรงเรียนที่เขารับไม่ไหวแล้วหอมันเต็มเนี่ยก็มาอยู่ที่ผมบ้างใช่ไหมนี่พูดถึงอ้างอิงไปถึงโรงเรียนทำงานศาสนาถึงจะเปิดใหม่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วไม่ได้ผมทำงานคนเดียวถูกปะก็มีอาจารย์หลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถเก่งกันหลายๆคนที่เขาอยากจะมีหัวใจทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาเมื่อรวมตัวกันอยู่ที่เดียวพี่น้องรู้ไหมที่ผมประทับใจเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนเปิดทีแรกย้อนนิดมารวมตัวกันที่โรงเรียนเขามองมีคนคนหนึ่งเขาก็ถามว่าอาจารย์แล้วก็ตกลงเราจะมีรอวาเต็บกันยังไงหรือว่าจะมีรายได้จ่ายครูบาอาจารย์กันยังไงนะคืออันนี้เขาก็แซวเล่นๆยิ้มๆมานะเพราะทุกคนที่มาที่นี่ไม่รู้เลยว่าจะมีรายได้รับเงินเดือนรับค่าตอบแทนในเรื่องการสอนศาสนาแต่ละเดือนยังไงผมบอกว่าผมไม่รู้มอบหมายให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกคนก็พอใจที่จะให้มันเป็นไปตามสภาพที่มีอยู่จนกระทั่งดำเนินมาครบ1ปีในปีที่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยกับการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องเห็นไหมครับว่าถ้าเราเดินตามบรรพชนด้วยความที่เราเนี่ยดุอาต้นนี้แหละไม่ต้องไปเอาดุอาต้นไหนดุอาต้นนี้แหละนะขอให้งานเราเป็นงานที่ดีใครจะว่าไงช่างมันขอให้งานเราบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺตะอาลาเพื่อพระพักของพระองค์ไม่ได้ทำเพราะใครหรอกพี่น้องเสียเวลาทำแล้วอยากจะให้คนมานั่งชมว่าเก่งทำแล้วให้คนมานั่งชมว่าโอ้โหนี่มันสุดยอดเสียเวลาเพราะท่านไม่คิดหรือครับว่าฝั่งที่ท่านกำลังจะไปถึงเนี่ยไม่รู้วันนี้หรือพรุ่งนี้ใช่ไหมอ่ะบางคนเมื่อกี้บางเล่าข้างล่างบอกว่าอะไรก่อนจะไปอุมรอห์เนี่ยสุขภาพร่างกายดีทุกอย่างมีเงินมีสตังค์ทุกอย่างแต่พอเวลาไปถึงนู่นทำแล้วด้วยนะทำพิธีอุมเราะห์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปรากฏว่านะจะกลับเสียชีวิตท่านรู้ไหมครับแล้วคนที่มีใจจะสอนศาสนาอยู่มานั่งคิดว่าอู้ทำแล้วต้องแข่ง ทำแล้วต้องอยากดังทำแล้วต้องโอ้ยนี่ทุนเยอะทำแล้วต้องนั่นตรงนี้พี่น้องเสียเวลาไม่ได้อะไรเห็นไหมนี่คือตัวอย่างที่ท่านอุมาร์อิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกเอาไว้เป็นตัวอย่างพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ไหมครับแบบอย่างซะลัฟอีกคนหนึ่งที่เราน่าจะเรียนรู้และเอาไปสอนสิ่งที่ขาดหายไปให้ลูกศิษย์ลูกหาของเราในวัยเด็กเนี่ยควรชั่วโมงตะกี้ขึ้นอาจารย์ขอโทษนะฮะขึ้น10โมง15กว่าเกือบ20นะครับเดี๋ยวผมตรงเวลาทำไมครับเด็กๆ เหล่านั้นเนี่ยไม่มีความรู้เลยในเรื่องของประวัติของบุคคลที่เป็นซาลัฟแต่ลองไปถามเรื่องนักร้องไปถามเรื่องหนังพี่น้องวันนี้คุยกันว่า The Fast 8เข้าเด็กบอกเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันเต็มโรงไปหมดลูกหลานมุสลิมทั้งนั้นพอออกมาเสร็จแล้วเล่าได้หมดโอ้โหมันอย่างนั้นมันอย่างนี้แต่ทำไมไม่เคยอ่านซอฮาบะห์ท่านรอซูลแล้วรู้สึกมันกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเช่นนะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะยูไลบีบนะยูไลบีบซอฮาบะห์ท่านนบีอยู่ในนครมะดีนะห์ตัวเตี้ยรูปร่างไม่สมส่วนนะฟันหลอหาที่มาไม่ได้ว่าเป็นลูกเต้าเราใครคนในนครมะดีนะห์เขาไม่อยากเอาด้วยแล้วก็คือไม่ใช่ไม่อยากเอาด้วยคืออย่างว่าแหละคนพิการคนไม่สมส่วนก็ไม่อยากจะคบหาด้วยนะไม่อยากให้ลูกหลานไปเล่นด้วยนะแต่ปรากฏว่าทำไมพออิสลามมาถึงนครมะดีนะห์เท่านั้นแหละทุกคนต้องยอมรับยูไลบีบพอยูไลบีบก็มีโอกาสเข้ามาเป็นอิสลามแล้วมานั่งคุยกับซอฮาบะห์มานั่งคุยรอซูลรอซูลก็รักนะอยู่มาวันหนึ่งรอซูลถามนี่เล่าให้เด็กฟังเด็กนั่งฟังกันหูยอร่อยกับคนในยุคซะลัฟเล่าให้มันอร่อยกับคนในยุคซะลัฟว่าทำไมครับยูไลบีบนี่ท่านมีภรรยาหรือยังแต่งงานนี่ยังเลยบอกยังไม่แต่งงานแล้วท่านคิดจะมีภรรยาไหมอยู่ไลบีบยิ้มแม่ยิ้มใช่ไหมแล้วในที่สุดเป็นไงครับในที่สุดนบีบอกเดี๋ยวจะจัดการให้ก็เลยไปบอกกับคนคนหนึ่งในนครมาดีนะซึ่งมีลูกสาวสวยมากเลยพอไปบอกกับเขาแล้วบอกว่าไงจะมาขอลูกสาวโอ้โหเท่านั้นแหละคนที่เป็นคุณพ่อก็เกิดความดีใจนะรอซูลมาพูดถึงขนาดนี้แต่รอซูลบอกไม่ได้มาขอให้ตัวเองมาขอให้ยูไลบีบเท่านั้นแหละผู้ชายคนนั้นบอกเดี๋ยวกลับไปคุยกับแม่บ้านก่อนก็แล้วกันไปปรึกษาดูก่อนก็แล้วกันพอไปปรึกษาเท่านั้นแหละทีแรกก็ยิ้มนะฟังยังไม่ทันจบแม่บ้านนะฟังยังไม่ทันจบเพราะคนในนครมาดีนะห์พอเวลาจะแต่งงานลูกสาวให้กับคนหนึ่งคนใดแล้วเนี่ยเขาจะไปถามรอซูลก่อนว่ามีความปรารถนาในลูกสาวเขาไหมใช่ไหมไปถามก่อนแต่ปรากฏว่าเนี่ยนะพอแม่บ้านฟังจบเท่านั้นแล้วบอกวัลลอฮิฉันจะไม่ยอมให้ลูกแต่งงานลูกสาวฉันกับยูไลบีบเด็ดขาดใช่ไหมแล้วเป็นไงอ่ะในที่สุดลูกสาวได้ยินเข่งคัดเป็นผู้หญิงที่สวยด้วยแล้วเข่งคัดบอกว่านี่คุณพ่อคุณแม่ท่านจะขัดคำสั่งของรอซูลกันนั้นหรือจะขัดคำสั่งหรือในที่สุดแล้วเนี่ยนะคุณพ่อก็นำความมาบอกกับท่านรอซูลว่าจะแต่งงานให้ก็เลยจัดการแต่งงานให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเป็นไงเด็กๆนั่งฟังต่ออีกรู้ไหมพอแต่งงานยังไม่เท่าไรรอซูลออกสงครามอยู่เลยบีไปด้วยพอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไปในสงครามนั้นหลังจากชนะแล้วรอซูลก็เลยมาถามซอฮาบะห์ว่ามีใครเหลืออยู่ไหมรอซูลก็บอกว่ามีคนนั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกมีคนนั้นคนนี้ยังเหลืออยู่มีใครอีกไหมก็มีคนนั้นคนนี้พอรอซูลบอกแต่ฉันไม่เห็นยูไลบีบเสร็จแล้วบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นก็เลยไปหาอีกรอซูลใช้ไปหาอีกก็ไปเจอดูยูไลบีบนอนตายอยู่แล้วก็มีคนที่นอนตายข้างๆอยู่อีก7คนมีในบันทึกนะครับอันเนี้ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องนิทานเล่าสนุกๆ นะครับลูกหลานของเราเข้มแข็งกับประวัติศาสตร์ของซอฮาบะห์ไม่วิถีซะลัฟเคยไหมนี่ต้องเล่าใช่ไหมเพื่ออะไรพอเวลาคนด่าซอฮาบะห์เราเนี่ยก็เลยต้องงัดเอาไปตอกหน้าพวกมันว่าเนี่ยซอฮาบะห์เขามีความประเสริฐขนาดเนี่ยแต่งงานยังไม่ทันมีความสุขกับครอบครัวตัวเองเลยยังไม่ได้มีความสุขถ้าเป็นคนยุคนี้ต้องฮันนีมูนใช่ไหม ต้องไปนั่นก่อนไปเหนือก่อนไปใต้ก่อนพอแต่งงานประเพณีวัฒนธรรมตะวันตกเขาอย่างนี้กันใช่ไหมล่ะแต่ซอฮาบะห์ของท่านรอซูลเนี่ยพอเรื่องอิสลามคือเรื่องอิสลามแล้วเป็นไงสุดท้ายเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือเขาจบชีวิตลงนบีบอกเขาฆ่าคนอื่นตายและ7คนเนี่ยยูไลบีบเป็นคนฆ่าตายและยูไลบีบก็โดนฆ่าตายเช่นเดียวกันท่านพี่น้องเห็นไหมครับรอซูลก็เลยประคองศีรษะยูไลบีบขึ้นแล้วก็อุ้มขึ้นมาแล้วก็ชายซอบะห์ขุดหลุมแล้วก็ฝังยูไลบีบทั้งชุดเสื้อผ้านั้นเขามีความสุขไหมเนี่ยเขามีความสุขแปลว่าอิสลามกว่าจะมาถึงเรายูไลบีบเสียเลือดเสียเนื้อไหมเสียเลือดเสียเนื้อและอีกหลายคนใช่ไหมไม่ใช่ยูไลบีบคนเดียวหรอกอีกหลายหลายคนซอบะห์ที่มีความสำคัญนะท่านมุสอับบินอุเมดนี่นะทะเลาะกับพ่อแม่ในนครมักกะเนี่ยแล้วก็เป็นไงมุสอับบินอุเมดเนี่ยเป็นไงเป็นคนร่ำรวยในนครมักกะอยู่ดูและได้รับการเลี้ยงดูอย่างประคบประงมร่ำรวยและในที่สุดพอมาเรียนกับท่านรอซูลที่บ้านอัฟกอมแล้วเขารับอิสลามแล้วพ่อแม่จับมัดมือมัดเท้าเก็บไว้ในห้องไม่ให้ไปไหนเลยใช่ไหมกว่าอิสลามจะมาถึงเรามันจึงเจ็บปวดที่ลูกหลานมุสลิมออกเล่นน้ำสงกรานต์ไงเจ็บปวดกว่าเขายังอิสลามมาถึงเราเจ็บปวดไหมซาลัมกว่าจะเอาอิสลามมาถึงเราเขาฝ่าฟันเขาประสบต่างๆนานามากมายและในที่สุดแล้วเป็นไงครับพวกเรากลับมาทำให้เลือดเนื้อเหงื่อของบรรดาซอบะห์เหล่านั้นไร้คุณค่าด้วยการไม่รักษาอิสลามเอาไว้พี่น้องทั้งหลายนะครับท่านอบูบักรซิดดีกละหมาดซุบฮ์เสร็จท่านมักจะออกนอกเมืองมะดีนะห์ออกนอกเมืองมาดีนะเนี่ยสลับที่ผมเจาะอยู่ตรงเนี้ยผมไม่ได้มาเจาะตาบีอินแล้วก็ตาบีอินเพราะอะไรเพราะเอาตรงเนี้ยให้เราแน่นให้เราเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ไปปรับใช้กับชีวิตเราพอออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับไปทุกวันจนกระทั่งอุมัรอิบนุลคอตตอบสงสัยว่าเอ๊ะนี่ออกทำไมทุกวันก็เลยวันนึงก็เลยตามไปพอตามไปเสร็จแล้วก็ไปแอบหลังโขดหินเห็นท่านอบูบักรซิดดีกเข้าไปในคีมะอันหนึ่งก็คือกระโจมอันหนึ่งพอเข้าไปเสร็จแล้วพักคู่ใหญ่ก็ออกพอวันนั้นเนี่ยพอท่านอุบักออกจากกระโจมหลังนั้นไปแล้วอุมัดก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าไปเจอหญิงชราตาบอดคนหนึ่งอยู่กับหลานคนหนึ่งใช่ไหมพอไปเจอหญิงชราตาบอดอยู่กับหลานเสร็จก็เลยถามผู้หญิงชราตาบอดรู้ไหมผู้ชายคนเมื่อกี้ใครไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเขาเป็นคนดีรู้ว่าเขาเป็นคนที่มาหาฉันแล้วมารีดนมแพะให้มากวาดบ้านให้มาทำอาหารการกินให้มาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ใช่ไหมแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันในช่วงเช้าตู่ของทุกวันท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเดินออกมานอกกระโจมแล้วก็ร้องไห้ประกาศว่าอะไรครับท่านอูบูบักได้สร้างความยากลำบากให้แก่คนที่จะมาเป็นผู้นำหลังจากท่านแล้วเห็นไหมนี่วิถีสลับนะแล้วถามว่าอบูบักไปทำอยากให้ใครอยากให้หญิงชรากับหลานสาวมาตอบแทนไหมเปล่าอย่าให้ใครมารู้ไหมเปล่าไปคนเดียวแต่เช้ามืดเลยไปแล้วไปทำให้ทุกอย่างไปแล้วไปดูแลให้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำคนแรกในขณะนั้นหลังจากที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตายไปพี่น้องศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ชมเชยได้อะไรบรรดาซอบะห์บรรพชนรุ่นแรกมาในอัลกุรอานซูเราะห์ตอบาอายะห์ที่100นะครับวัสซาบิกูนัลอาวาลูเนี่ยอายะห์นี้พี่น้องไปดูเถอะเป็นการชมเชยเป็นการที่อัลลอฮ์พอใจคนเหล่านี้เป็นการที่อัลลอฮ์ได้เตรียมสวงสวรรค์ให้คนเหล่านี้เพราะอะไรเพราะคุณงามความดีของชน100ปีแรกนะครับ100ปีแรกที่ผมบอก100ปีแรกเนี่ยผมหมายถึงรอซูลและซอฮาบะห์ใช่มั้ยครับแล้วนบีผมบอกกับพี่น้องแล้วว่า100ปีที่2และ100ปีที่3ที่เรียกว่า300ปีที่นักวิชาการถือว่าเป็นที่ท่านนบีบอกไว้ในบันทึกของมุตตะฟะกุนอะลัยฮิเนี่ยบอกว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดที่เป็นแบบอย่างที่เราฟังแล้วควรมาทำตามฟังแล้วเข้าใจเลยนะฟังเรื่องพวกนี้แล้วนำมาทำตามแล้วเราจะไม่เสียหายแล้วเราก็จะเป็นคนที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์อย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทั้งหมดลงนรกเลยเว้นแต่คนที่ดำเนินตามฉันดำเนินตามซอฮาบะห์ของฉันในหะดีษบทที่แรกที่ได้ยกให้พี่น้องได้ฟังไป ท่านดำเนินตามเถอะครับแล้วท่านก็ต้องให้ลูกหลานท่านตามด้วยท่านอย่าดำเนินตามคนเดียวแต่ที่บ้านไม่ทำไม่เอาอะไรเลยก็ไม่ได้ท่านรอดคนเดียวไม่ได้แปลว่าท่านรอดเพราะท่านต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่ท่านปกครองอยู่นะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ตาลานะครับในวิถีสลัฟแบบภาพรวมๆที่เราไม่สามารถจะพูดถึงรายละเอียดได้ทั้งหมดในทุกแง่ทุกมุมด้วยระยะเวลาเพียงแค่นี้ถึงแม้จะน้อยแต่ก็คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทั้งหลายสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
5: بسم الله الرحمن الرحيم

ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้นะครับเป็นบทเรียนใหม่นะครับซึ่งจะเป็นหลักการศรัทธาประการที่5นะครับนั่นก็คือการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะครับเชคฮาฟิซุลฮักกามีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านถามบอกว่ามาดะลีลุลอีมานบิลยอมิลอาคิรมินัลกิตาบนะครับอะไรคือหลักฐานนะครับอะไรคือหลักฐานที่บอกว่าเราจําเป็นจะต้องศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะครับที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานดังนั้นหนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนนั่นก็คือการที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องศรัทธาต่อวันสิ้นโลกและนับว่าเป็นหนึ่งในหลักการศรัทธาขั้นพื้นฐาน6ประการนะครับอันนี้เป็นข้อที่5แล้วนะครับและจะไม่นับว่าเรานั้นเป็นคนที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าเราจะต้องศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะครับส่วนความหมายของคำว่าศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันในบทเรียนถัดไปนะครับส่วนวันนี้เราจะพูดกันถึงหลักฐานก่อนซึ่งหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนั้นก็เหมือนกับหลักฐานที่พูดถึงหลักการศรัทธาก่อนหน้านี้ดาวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวบอกว่าไลซันบิรรออันตุวัลลูวูยูฮะกุมกิบาลัลมัชริกิวัลมัฆริบวะลากินนันบิรรอมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรเราจะอะไรบอกว่าสัจธรรมหรือคุณธรรมความดีนั้นคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกเราจะอะไรกล่าวบอกว่าอามะนะรอซูลุบิมาอูซิลอิลัยฮิมินร็อบบีวัลมุอ์มินูนกุลลุลอามะนะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวัลยอมิลอาคิรใช่ไหมครับทั้งหมดศรัทธาคือบรรดารอซูลบรรดานบีและบรรดาผู้ศรัทธาต่างศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อบรรดามาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาและก็ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนั่นเองและดังหะดีษของท่านจิบรีลที่ท่านจิบรีลอะลัยฮิสสลามมหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ถามท่านรอซูลถึงคำถามที่สำคัญหลายประการและหนึ่งในคำถามก็คือถามถึงหลักการศรัทธานั่นเองและท่านรอซูลก็ตอบบอกว่าอันตุมีนะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรอซูลิฮิواليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره หนึ่งใน6ประการก็คือการที่เราจะต้องศรัทธาต่อวันสิ้นโลกด้วยเหตุนี้ในคำถามข้อนี้เนี่ยเชคใช้คำบอกว่าอัลยอมุลอาคิรหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงวันสุดท้ายดังนั้นวันสิ้นโลกนั้นมีอยู่หลายชื่อด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือวันสุดท้ายสาเหตุที่อัลเลาะห์ตะอาลาเรียกวันสิ้นโลกว่าวันสุดท้ายเพราะอะไรพี่น้องเพราะนั่นคือวันสุดท้ายแล้วหลังจากวันนั้นจะไม่มีวันใดอีกแล้วเพราะวันนั้นจะเป็นวันที่มีแต่อะไรพี่น้องจะเป็นวันสุดท้ายที่ยาวนานที่สุดตลอดกาลใช่ไหมครับจะไม่มีวันใดหลังจากนั้นอีกแล้วโดยเหตุนี้เราจะพบว่าในอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเรียกวันกิยามะห์หรือวันสิ้นโลกเนี่ยด้วยกับหลายชื่อด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือยอมุลกิยามะห์ที่เรารู้จักกันนั่นหมายถึงอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาเรียกวันสิ้นโลกหรือวันปรโลกว่ายอมุลกิยามะห์เพราะเป็นวันที่มนุษย์จะลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพเหมือนอีกชื่อนึงก็คือยอมุลคูรูชวันในการออกมาจากหลุมฝังศพยอมุลบะอ์ธวันในการฟื้นคืนชีพยอมุลฮิซาบเรียกว่าวันในการคิดบัญชีเรียกว่ายอมุลอาซิฟะวันที่ใกล้จะมาถึงยอมุลดีนวันในการพิพากษายอมุลตะกอบุนนี่คือชื่อหนึ่งของวันกิยามะห์วันแห่งชัยชนะยอมุลจัมวันในการชุมนุมยอมุตตะนาดวันแห่งการร้องเรียกหากันเพราะวันกิยามะห์จะเป็นวันที่มนุษย์จะร้องเรียกหากันใช่ไหมครับชาวสวรรค์เรียกหาชาวนรกชาวนรกร้องเรียกหาถามหาชาวสวรรค์ใช่ไหมครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะเรียกหามนุษยชาติในวันดังกล่าวในวันกิยามะห์ถูกเรียกว่าอัลกอรีอะห์วันกิยามะห์จะเป็นวันที่มีความน่าสะพรึงกลัวถึงขนาดที่ว่ามันทำให้หัวใจของมนุษย์เนี่ยอยู่ในสภาพที่ตกใจเหมือนมีคนเอาอะไรมาเคาะใช่ไหมครับถูกเรียกว่าอัลกอชียะห์วันที่มีแต่ความวุ่นวายแต่ความรุนแรงในวันนั้นเรียกว่าเยามุลฮากะวันแห่งความจริงแปลว่าวันกิยามะห์จะต้องเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและแน่นอนวันกิยามะห์ถูกเรียกว่าเยามุลฮัสรอวันแห่งความเสียใจ
วันในความขาดทุนสำหรับใครพี่น้องสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและวันเกียร์มาถูกเรียกว่าเยาวุลคูรูดวันที่มนุษย์จะอยู่ในวันนั้นตลอดกาลดังนั้นนี่คือชื่อต่างๆของวันกียร์นะคราวนี้เรามาดูหลักฐานที่เชคฮาซินฮักามีท่านได้ยกมาในบทในข้อนี้นะครับเชคยกตัวอย่างอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าอินนัลลาดีนลายัรจูนลิกออานาอัลเลาะห์กล่าวว่าแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่เขาไม่ปรารถนาไม่ต้องการที่จะกลับไปพบกับอัลเลาะห์แปลว่าคนๆนั้นปฏิเสธไม่อยากกลับไปเจอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอดูบิลฮายาติดดุนยาและเขาก็พึงพอใจกับการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาวัตมาอันนูบิฮาหลงไหลและลุ่มหลงกับการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าดีนะฮุมอันอายาตินากอฟิลูและบรรดาผู้ที่เขาละเลยต่อสัญญาณต่างๆของเราแปลว่าไม่สนใจไม่สนใจและก็ผินหลังให้สัญญาณต่างๆของเราจะอะไรนั่นหมายถึงเขาไม่ศรัทธาไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วอัลลอฮ์บอกอูลาอิกามะวาฮุมุนนาชนเหล่านั้นที่พำนักของพวกเขาในวันกิยามะห์คือไฟนรกอันเนื่องมาจากบิมาการูยักซีบูนอันเนื่องมาจากสิ่งที่เขาเคยขวนขวายเอาไว้ในดุนยาดังนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ถึงความสำคัญของการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะครับอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่ามันกานะยัรจูลิกออัลลอฮ์ฟะอินนะอัจลัลลอฮิลาอาตอัลเลาะห์ตะอาลาบอกผู้ใดก็ตามที่เขาปรารถนาที่จะกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหมายถึงวันกิยามะห์ในวันสิ้นโลกในวันปรโลกนั้นอัลเลาะห์บอกแท้ที่จริงกําหนดของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าอะไรวันกิยามะห์จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราจะอ่านกล่าวอีกอายะห์นึงบอกว่าอินนามาตูอาดูนลซอดิกแท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาเอาไว้นั้นคือความจริง

0: เกียร์มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราจะอ่านจริงกล่าวไว้ในอีกอายะห์นึงบอกว่าอินนัสซาอะตะแท้จริงวันกิยามะห์ซาอะใช่มั้ยครับวันกิยามะห์ละอาตียะตุลลารัยบะฟีกําลังมาละอาตียะมันจะมาอย่างไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดนั่นหมายความว่าทั้ง4อายะห์นี้เป็น4อายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันและบอกให้เรารู้ว่าวันกิยามะห์จะเป็นวันที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าจะต้องเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือจะต้องเชื่อมั่นตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เพราะถ้าหากว่าเราไม่เชื่อเช่นนั้นเราก็จะได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ในอายะห์แรกในอายะห์แรกนะครับดังนั้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเรานะครับให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่มีอีมานที่ถูกต้องมีอีมานที่มั่นคงและมีอีมานที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความพึงพอใจของพระองค์ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: حول
1: ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار พี่น้องผู้อีมานผู้ที่ศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอิตตะกุลลอฮ์เราทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราทั้งหลายจงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนียมัตของพระองค์ที่พระองค์นั้นได้ให้กับเราเพราะใครที่ขอบคุณในเนียมัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขานั้นเขาก็จะได้รับเนียมัตที่เพิ่มพูนและใครที่เขาไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนียมัตที่เขาได้รับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลดความเมตตาที่จะให้กับเขาดังนั้นเราทั้งหลายจงขอบคุณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนียมัตที่ยิ่งใหญ่กับเรานั่นคือเนียมัต

อิสลามเนียมัตของผู้ที่อยู่ในศาสนาอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับศาสนาอิสลามของเราเป็นศาสนาที่อิสลาห์เป็นศาสนาที่ขัดเกลาจิตใจของมนุษย์เป็นศาสนาที่มีการตักเตือนซึ่งกันและกันเป็นศาสนาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางที่ดีเพิ่มพูนในสิ่งที่ดีกว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ให้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดปรับปรุงจริยธรรมเพิ่มพูนคุณธรรมรักษามารยาทสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำเพราะว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเองและประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเองสังคมที่เราอยู่ก็จะเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงศาสนาอิสลามคือดีนุลอิสลาห์ศาสนาอิสลามคือดีนุสศอลาห์ศาสนาที่จะนำพาไปสู่ชัยชนะไปสู่ความสำเร็จดีนุตตัรบียะห์ศาสนาแห่งการอบรมแห่งการฝึกฝนแห่งการพัฒนาศาสนาที่เน้นดีนุลอาดับเน้นไปที่มารยาทของผู้ที่อิสติสลามุลิลลาห์ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องของการขัดเกลาจิตใจเรื่องของการตรวจสอบดูตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาโดยการขัดเกลาจิตใจนี้จะต้องขัดเกลาทั้งภายนอกและภายในนี่คือศาสนาอิสลามที่ดุอาบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราได้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมาอาตีนัฟซีตักวาฮาโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความยำเกรงให้เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งความยำเกรงนี้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมะอาตีนัฟซีตักวาฮาวะซักกีฮาอันตะค็อยรุมันซักกาฮาและขอพระองค์จงขัดเกลาจิตใจของเราขัดเกลาตัวตนของเราให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นผู้ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีเพราะพระองค์นั้นคือผู้ที่ขัดเกลาที่ดีที่สุดอันตะคอยรุมันซักกาฮาอันตะวะลียูฮาวะมอลาฮาท่านคือผู้ปกป้องคุ้มครองท่านคือผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นเปลี่ยนผันจิตใจของเราชุบชีวิตจิตใจของเราซักฟอกจิตใจของเราเพื่อที่ตัวของเรานั้นจะได้เป็นผู้ที่ขาวสะอาดขาวสะอาดจากภายในสู่ภายนอกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่ากอดอัฟลาฮามันซักกาฮาและแน่นอนผู้ที่ขัดเกลาจิตใจตัวเองผู้ที่ตรวจสอบดูตัวเองผู้ที่ทำตัวเองให้เกิดความใสสะอาดเขาจะประสบกับชัยชนะเขาจะประสบกับความสำเร็จกอดอัฟลาฮาอันนี้คือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาสัญญาไว้กับผู้ที่ขัดเกลาจิตใจตัวเองว่าเขาจะต้องได้รับความสำเร็จว่าก็เดาขอบามันดัสซาและขอจากอัลลอฮฺสุบานุตาลาให้เราพ้นจากสิ่งนี้อัลลอฮฺสุบานุตาลาบอกว่าและผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับความชั่วผู้ที่ทำความผิดและไม่สำนึกผิด
ผู้ที่ทำความผิดและไม่เตาบ้าตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ละจากสิ่งที่เป็นความชั่วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่หมกมุ่นอยู่กับความเลวทรามความชั่วช้าอัลเลาะห์บอกไว้ว่ายังไงบอกไว้ว่าเขาจะไม่ได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนเขาจะต้องเป็นบุคคลที่ล้มเหลวเพราะฉะนั้นในตัวของบ่าวผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องมีการผิดพลาดจะต้องมีความผิดการที่เราจะพัฒนาจิตใจเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอเพื่อการปรับปรุงตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อใครมันเพื่อตัวเราเองส่วนสังคมที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันจะได้รับอิทธิพลจากตัวของเราจากการเปลี่ยนแปลงของเราทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเราเองหมดเลยสังคมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งใช้ให้กับเรานั้นดูแลตัวของเราเองให้มากที่สุดรักษาตัวเราเองให้มากที่สุดเอาใจใส่ในร่างกายของเราก่อนที่จะไปเอาใจใส่ในร่างกายของคนอื่นร่างกายของเราภายนอกและภายในเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอเราก็ไปหายามารับประทานเราก็ไปหายามารักษานั่นคือเราอยากที่จะให้ร่างกายของเรานั้นหายจากการเจ็บป่วยแต่ถ้าหากว่าจิตใจเราเจ็บป่วยล่ะเราจะปล่อยให้ความเจ็บป่วยนั้นหายไปโดยที่เราไม่ต้องกินยาแบบนั้นใช่ไหมหรือว่ามีใครในที่นี้เจ็บป่วยแล้วเขาไม่ไปหาหมอปล่อยให้ร่างกายของเขามันรักษาร่างกายของเขาเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งหมอไม่ต้องพึ่งการแพทย์ไม่ต้องไปปรึกษาใครไม่ต้องทานยาถ้าเขาคิดอย่างนี้แสดงว่าเขานั้นกำลังฆ่าตัวของเขาเองด้วยกับโรคที่เขาไม่ยอมไปรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นต้องการสิ่งเยียวยาเพราะฉะนั้นการที่จะหายจากการเยียวยาคือต้องหาวิธีการที่จะมาทำให้ความเจ็บป่วยนั้นหลุดออกไปจากร่างกายเช่นเดียวกันความผิดของเราสิ่งที่ติดอยู่ในตัวของเราถ้าหากว่าเราไม่ขจัดมันออกไปเรายังปล่อยให้มันติดอยู่ในตัวเราแบบนั้นสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็ไม่สามารถที่จะต้านทานสิ่งเลวร้ายนั้นได้และเราก็ยังจะตกเป็นผู้ที่หมกมุ่นอยู่ในความชั่วร้ายแล้วก็ประสบกับความล้มเหลวในชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับโรคที่มันเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นย้ำว่าในร่างกายของเรามันมีมุดกอตันมุดกอคือก้อนเนื้อที่ขนาดของมันเท่ากับกำปั้นเนี่ยในร่างกายของมนุษย์มีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอะลาวะอินนฟิลยัสดีมุดกอตันอิซาซอลาฮัตซอลาฮัลยัสดุกุลลูถ้าหากว่าก้อนเนื้อนี้มันดีอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรามันก็จะดีตามก้อนเนื้อนี้ไปด้วยวะอิซาฟัสดัตฟัสดันยัสดุกุลลูและถ้าหากว่าก้อนเนื้อนี้มันเสียหายก้อนเนื้อนี้มันไม่ดีมันก็จะส่งผลถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่มีอยู่ในตัวของเราไม่ดีตามไปด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คำตอบในท้ายหะดีษบทนี้ว่าก้อนเนื้อก้อนนี้ที่มีขนาดเท่ากับกำปั้นนั่นก็คือหัวใจของเราอาลาวะฮิยัลกอลหัวใจของเราที่ถ้าหากว่าหัวใจเราคิดดีทำในสิ่งที่ดีมันก็จะส่งผลให้ร่างกาย
ทุกอวัยวะทุกส่วนของเราดีตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าก้อนเนื้อนี้เสียร่างกายทุกส่วนเลยก็จะเสียตามไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องลองคิดดูในขณะที่เราทำความดีในรูปแบบต่างๆที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกนั่นเท่ากับว่าก้อนเนื้อนี้มันได้สั่งการไปที่อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราให้ต่ออัตต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ออกห่างในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและเข้ากายสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราทำความชั่วอวัยวะทุกส่วนของเราสามารถที่จะทำความชั่วได้หมดเลยอะไรคือสิ่งที่มาสั่งการให้อวัยวะทุกส่วนของเราทำความชั่วคำตอบก็คือหัวใจหัวใจสั่งให้ปฏิเสธหัวใจสั่งให้ฝ่าฝืนหัวใจสั่งว่าไม่ต้องไปทำอย่าทำมันเหนื่อยมันหนักสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะย้อนกลับไปที่ต้นเหตุของมันเพราะฉะนั้นต้นเหตุของมันก็คือหัวใจที่อยู่ในเรือนร่างของเราพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าจิตใจของเราเจ็บป่วยแล้วเราจะไม่รักษาเราจะปล่อยให้หัวใจของเรานั้นย่ำแย่อยู่กับการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันมีโอกาสที่จะหายถ้าเรารักษามันมันมีโอกาสที่จะไม่ย้อนกลับมาถ้าหากว่าเราอยู่กับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกสั่งใช้ให้เราทำในสิ่งที่เป็นความดีมันมีทางรักษามันมีโรคอยู่โรคหนึ่งที่เราสามารถจะขจัดมันออกไปได้ด้วยกับตัวของเราเองโรคนี้คือโรคฮัสดฮัสดุนคือโรคอิจฉาริษยาโรคอิจฉาริษยามันเกิดขึ้นกับทุกคนโรคนี้สามารถที่ขจัดออกไปได้เพราะว่าอันตรายที่มันมาจากการอิจฉาริษยาเนี่ยมันทำลายสังคมมานักต่อนักมันทำลายแม้กระทั่งตัวของเราเองทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงสั่งใช้ให้เราขอดุอาจากพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากสายตาที่อิจฉาริษยารู้ไหมเพราะความอิจฉาริษยามันเป็นสิ่งที่ชัดรุ่นมันเป็นสิ่งที่เลวทรามที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮัสัดฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากความชั่วร้ายของการอิจฉาริษยาของผู้ที่อิจฉาริษยาชัดรุ่นมันเป็นอันตรายอย่างมากมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีของเรามันเป็นอันตรายกับตัวของเรามันเป็นอันตรายกับคนที่อยู่รอบข้างเรามันเป็นอันตรายกับคนที่อยู่ในสังคมของเราเหตุการณ์และตัวอย่างของผู้ที่อิจฉาริษยาเกิดขึ้นตั้งแต่นบีอาดัมนบีอาดัมถูกสร้างมาด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะสร้างนบีอาดัมมาด้วยพระองค์เองสร้างขึ้นมาให้ความประเสริฐต่างๆมากมายกับนบีอาดัมให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้อยู่ในสวงสวรรค์
ให้บรรดามลาอิกะห์สุญูดต่อนบีอาดัมแต่ความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นณที่คำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้อิบลิสสุญูดต่อนบีอาดัมอิบลิสปฏิเสธการกระทำดังกล่าวนั่นคือความอิจฉาที่เกิดขึ้นในชั้นฟ้าครั้งแรกที่ท่านอิหม่ามกุตุบีได้กล่าวไว้ในหนังสือตัฟซีรของท่านสิ่งที่เป็นความอิจฉาที่เกิดขึ้นในชั้นฟ้าครั้งแรกคือการปฏิเสธคำสั่งของอิบลิสที่จะสุญูดต่ออาดัมที่มันกล่าวว่ามันนั้นเหนือกว่าอาดัมอาดัมถูกสร้างมาจากดินมันถูกสร้างมาจากไฟความแข็งแกร่งของไฟความร้อนแรงของไฟย่อมเหนือกว่าดินที่ถูกสร้างอาดัมมาการอิจฉาริษยาที่เกิดบนหน้าแผ่นดินครั้งแรกของโลกท่านอิหม่ามกุรตุบีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่ามันคือเรื่องราวของกอบีลและฮาบีลลูกของอาดัมพี่น้องกอบีลกับฮาบีลเป็นพี่น้องกันแต่ทำไมเขาถึงทะเลาะกันทำไมเขาถึงฆ่ากันสาเหตุเกิดมาจากความอิจฉาริษยาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือผลที่มันตามมาอันเนื่องมาจากโรคแห่งความอิจฉาริษยาชาวยะฮูดีอิจฉาริษยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิจฉาอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวยะฮูดีบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องเหนือกว่าชาวยะฮูดีบอกว่าฉันจะไม่ยอมรับว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยมีเหนือกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งคำสั่งนี้ก็เคยมีกล่าวในยุคของชาวอะห์ลุลกิตาบปกปิดสิ่งที่เป็นความจริงปฏิเสธเนี่ยมัดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกได้ให้กับพวกเขาไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามเข็นฆ่าต่างๆนานาเหตุผลมาจากการอิจฉาริษยาคิดว่าตัวเองนี่มีความเหนือกว่าในทุกๆด้านสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบโต้บรรดากลุ่มชนที่มีความอิจฉาริษยานั่นคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเขาว่าพวกเขานั้นได้ปฏิเสธเนี่ยมัดที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาวัดดะกะซีรุมมินอะห์ลิลกิตาบลาวยารุดดูนะกุมมินบะอ์ดิอีมานิกุมกุฟฟารันฮะซะดันมินอินดิอัมฟุซิฮิมพวกเขาเหล่านี้ปรารถนาจะให้ผู้ที่ศรัทธาเนี่ยกลับกลายไปเป็นผู้ปฏิเสธเพราะว่าจิตใจของพวกเขานั้นเกิดความอิจฉาริษยาอิจฉาต่อผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราว่าการอิจฉาริษยานั้นไม่ใช่ผลดีผลของมันออกมาคือการฆ่าฟันผลของมันออกมาคือการปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิเสธในเนียมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนียมัดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยเราไม่ยอมรับเราไปมองคนที่สูงกว่าเราไปมองคนที่มีเกียรติมากกว่ามีตำแหน่งมากกว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายมากกว่าจิตใจของเราจึงเกิดความอิจฉานั่นหมายถึงว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้
นั่นคือปฏิเสธเนี่ยมัดปฏิเสธต่อมาคือปฏิเสธกอดอกอดดัตของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละไม่ยอมรับในกำหนดสภาวะของพระองค์เอ๊ะทำไมคนนู้นดีกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ดีกว่าทำไมอัลลอฮฺให้เขามากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือโรคที่เราจะต้องขจัดมันออกไปโรคแห่งการอิจฉาริษยาไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับใครโรคแห่งการอิจฉาริษยาสร้างความเกลียดชังซึ่งกันและกันโรคแห่งความอิจฉาริษยาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าไปทำอย่าได้เข้าใกล้ลาตะซาตะฮาซะดูลาตะฮาซะดูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานาให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นพี่น้องกันรักกันอย่าได้อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันทีนี้เมื่อเรามีโรคเวลาเราจะไปขจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นโรคของเราออกไปมันก็จะต้องมีวิธีการวิธีการของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่ายังไงบอกไว้ว่าการอิจฉาริษยานั้นเหมือนกับไฟที่ไม่ฟืนมันจะเกาะกินความดีที่เรามีอยู่ให้หมดไปอินนะฮูยะกุลุลฮะซะนาตอัลฮะซัดยะกุลุลฮะซะนาตการอิจฉาริษยาจะกินความดีของเราที่มีอยู่ค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกินจนกระทั่งความดีของเราไม่เหลือไม่เหลืออยู่เลยเหมือนกับอะไรกามาตะกุลนารฮะตับเหมือนกับไฟที่มันกำลังไหม้ฟืนอยู่เอากะมากอลหะดีษบทนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่าผลร้ายของการอิจฉาริษยานั้นมันเหมือนกับไฟที่มันไหม้ฟืนมันไหม้ไปมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นมันมีแต่ลดลงวิธีการรักษานั่นก็คือเราจะต้องมองสิ่งที่มันต่ำกว่าเรามองคนที่ต่ำกว่ามองคนที่เขาด้อยกว่าเราเนี่ยมีดีอยู่แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีอวัยวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยังดีกว่าคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อวัยวะมาไม่ครบถ้วนให้มือมาข้างเดียวให้หูมาไม่ได้ยินให้ขามาเดินไม่ได้ให้ความเจ็บป่วยมาประสบให้เรามองไปคนที่แย่กว่าเราความอิจฉาริษยานั้นจะหมดไปสิ่งใดจะมาแทนความสงสารการดูแลเอาใจใส่การรักษาตัวเองการช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนมนุษย์มันจะเข้ามาแทนที่การอิจฉาริษยาเราจงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อิจฉาริษยาจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยมันมากมายเราจงขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชุกรุนลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิอะลากุลลิฮาลสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆสภาพที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความอิจฉาริษยาที่เป็นโรคร้ายที่อยู่ในตัวเราก็จะหมดไปสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญเรามาปรับปรุงเรามาเปลี่ยนแปลงเรามาแก้ไขตัวของเราเองก่อนที่เราจะไปมองสิ่งที่อยู่ไกลตัวของเราออกไปและสังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการแก้ไขเกิดการพัฒนาอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลาซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทุกวันเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสรีเรื่องผู้จัดระเบียบให้สาวกในยามพ่ายแพ้และลงจากหลังสัตว์เพื่อขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2930จากอบูอิสฮากชายคนหนึ่งได้ถามอัลบารอว่าโอ้อบูอุมามะพวกท่านวิ่งหนีในวันทำสงครามที่ฮุไนหรือเขาตอบว่าเปล่าเลยขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้หนีแต่สาวกวัยหนุ่มที่ไม่มีอาวุธได้ผ่านพวกนักแม่นธนูของเผ่าฮาวาซินและพวกบานีนัสที่เป็นนักยิงธนูที่มีความแม่นยำพวกเขาก็ยิงธนูใส่บรรดาสาวกแทบไม่พลาดเป้าดังนั้นบรรดามุสลิมจึงล่าถอยไปยังท่านนบีในขณะที่ท่านนั่งอยู่บนหลังล่อสีขาวที่จูงโดยลูกพี่ลูกน้องของท่านนั่นคืออบูซุฟยานบิลอัลฮาริชบิลอับดุลมุตตะลิบท่านนบีได้ลงจากหลังล่อและวิงวอนขอชัยชนะต่ออัลเลาะห์หลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่าฉันเป็นนบีที่ไม่โกหกฉันเป็นลูกชายของอับดุลมุตตะลิบและหลังจากนั้นท่านได้จัดแถวให้สาวกของท่านเรื่องวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกบูชาจเวตได้รับความพ่ายแพ้2931จากอาลีในวันแห่งการทำสงครามอัลอาซาบคือสงครามสาพักท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้บ้านและหลุมฝังศพของพวกเขากล่าวคือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธลุกเป็นไฟเพราะพวกเขาทำให้เรายุ่งจนเราไม่ได้นมาสตรงกลางกล่าวคือนมาสอัสรีจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดิน2932จากอบูฮุรอยรอท่านนบีเคยอ่านคำวิงวอนที่มีความหมายต่อไปนี้ในระหว่างกุนูดโอ้อัลลอฮ์โปรดคุ้มครองซะละมะห์บินอิชามโอ้อัลลอฮ์โปรดคุ้มครองอันวาลิดบินอัลวาลิดโอ้อัลลอฮ์โปรดคุ้มครองอัยยาสบินรอบิอะห์โอ้อัลลอฮ์โปรดคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาที่อ่อนแอโอ้อัลลอฮ์โปรดจัดการเผ่ามุตอดให้หนักโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้พวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากความอดอยากขาดแคลนนานปีเหมือนกับในสมัยของยูซุฟ2933จากอับดุลลอฮ์บินอบีอัลฟาท่านรอซูลุลลอฮ์ได้วิงวอนขอให้ความพ่ายแพ้เกิดขึ้นกับพวกบูชาจเวตในวันแห่งการทำสงครามอัลอาซาบโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงประทานคัมภีร์ผู้ทรงฉับพลันในการคำนวณโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้พวกสาพักอัลอาซาบได้รับความพ่ายแพ้โอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้พวกเขาพ่ายแพ้และเขย่าพวกเขา 2934จากอับดุลลอห์ครั้งหนึ่งท่านนบีกำลังนมาซอยู่ในร่มเงาของกะบะอบูยาฮันและชาวกุเรชบางคนได้ส่งใครบางคนไปนำเครื่องในของอูฐที่ถูกเชือดตรงไหนสักแห่งในมักกะมาและเมื่อคนผู้นั้นได้นำเครื่องในอูฐมาแล้วพวกเขาได้เอาไปวางไว้บนตัวของท่านนบีเมื่อฟาติมาลูกสาวของท่านนบีมาเห็นเธอได้เอาเครื่องในเหล่านั้นออกจากตัวของท่านขว้างทิ้งไปท่านนบีได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทำลายชาวกุเรชที่บูชาเจเวตด้วยเถิดโดยเอ่ยชื่อลงไปว่าอบูยาฮันบินยะชามอุตบะบินรอบีอะห์ชัยบะบินรอบีอะห์อัลวาลิดบินอุตบะอุบัยหรืออุมัยยะบินคอลาฟและอุกบะบินอบีมูไอผู้รายงานต่อมาคืออับดุลลอฮ์กล่าวว่าฉันเห็นพวกเขาทั้งหมดถูกฆ่าและโยนลงไปในบ่อน้ำแห่งหนึ่งในทุ่งบาดัด2935จากท่านหญิงไอชาครั้งหนึ่งชาวยิวบางคนได้มาหาท่านนบีและกล่าวว่าความตายจงมีแก่เจ้าดังนั้นฉันจึงสาปแช่งพวกเขาท่านนบีถามว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจึงกล่าวว่าท่านไม่ได้ยินหรือคะว่าพวกเขาพูดอะไรท่านนบีกล่าวว่าเธอไม่ได้ยินหรือว่าฉันตอบพวกเขาอย่างไรฉันกล่าวว่าเช่นเดียวกับพวกเจ้านั่นแหละในภาษาอาหรับคำที่มีความหมายว่าสันติและความตายมีการออกเสียงที่คล้ายๆกันคำว่าสันติในภาษาอาหรับออกเสียงว่าอัสสลามุส่วนคำว่าความตายออกเสียงว่าอัชามุดังนั้นแทนที่ชาวยิวจะกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมพวกเขากลับกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมโดยมีเจตนาสาปแช่งท่านนบีมากกว่าที่จะกล่าวคำทักทายแต่ท่านนบีจับเจตนาการพูดของคนพวกนี้ได้ท่านจึงตอบย้อนเจตนาของพวกเขากลับไปดังนั้นชาวยิวจึงเป็นฝ่ายขาดทุนพออัลลอฮ์จะทรงรับคำขอของท่านนบีแต่ทรงปฏิเสธคำขอของพวกเขาเรื่องมุสลิมสามารถเผยแผ่สั่งสอนคัมภีร์ให้แก่บรรดาชาวคัมภีร์ได้หรือไม่2936จากอับดุลลอฮ์บินอับบาสท่านรอซูลุลลอฮ์ได้เขียนจดหมายถึงซีซ่าโดยกล่าวว่าถ้าหากท่านปฏิเสธอิสลามท่านจะต้องรับผิดชอบต่อบาปของบรรดาชาวไร่ชาวนากล่าวคือประชาชนของท่านเรื่องการวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประทานทางนำแก่ผู้บูชาเจเวตเพื่อดึงดูดพวกเขา2937จากอบูฮุรอยรอตูไฟบิลอัมจ์อัดดาวซีและพระพวกของเขาได้มาหาท่านนบีและกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์คนในเผ่าดาวซ์ไม่เชื่อฟังและไม่ยอมทำตามท่านดังนั้นโปรดขออัลลอฮ์ทรงให้พวกเขาได้รับความวิบัติคนที่มาด้วยจึงกล่าวว่าเผ่าดาววิบัติแล้วแต่ท่านนบีกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานทางนำแก่คนของเผ่าดาวและให้พวกเขาเข้ารับอิสลามเรื่องการเชิญชวนชาวยิวและชาวคริสเตียนเพราะอะไรที่มุสลิมต้องทำสงครามกับพวกเขาและท่านนบีเขียนอะไรถึงคุสโรและซีซ่าการเชิญชวนสู่อิสลามเป็นสิ่งจำเป็นก่อนการประกาศสงคราม2938จากอนัสเมื่อท่านนบีตั้งใจจะเขียนจดหมายไปถึงผู้ปกครองแห่งอาณาจักรโรมันไบเซนตินท่านได้ถูกบอกว่าคนเหล่านั้นไม่อ่านจดหมายใดๆเว้นเสียแต่ว่าจดหมายนั้นจะมีตาประทับดังนั้นท่านนบีจึงเอาแหวนเงินวงหนึ่งมารวมกับว่าฉันมองเห็นแสงประกายสีขาวบนมือของท่านและท่านได้ประทับแหวนที่มีข้อความว่ามูฮัมหมัดรอซูลของอัลลอฮ์ลงไปบนจดหมายนั้น2939จากอับดุลลอฮ์บินอับบาสท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ส่งจดหมายของท่านไปยังกิสรอจักรพรรดิแห่งเปอร์เซีย และได้สั่งผู้นำสารของท่านให้นำไปส่งยังเจ้าเมืองบาเรนเพื่อนำไปส่งต่อให้แก่กิสรอเมื่อกิสรออ่านจดหมายของท่านนบีเขาได้ฉีกจดหมายของท่านซาอิดบินอัลมุไซยับกล่าวว่าดังนั้นท่านนบีจึงได้วิงวอนต่ออัลเลาะห์ให้ทรงทำให้พวกเขาแตกพ่ายกล่าวคือทำลายกิสรอและคนของเขาเรื่องการชวนของท่านนบีที่มีต่อผู้คนให้หันมารับอิสลามและเชื่อในความเป็นนบีของท่านและอย่าเอาสิ่งอื่นใดมาเป็นพระเจ้าแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่อัลลอฮฺประทานคำพีและข้อวินิจฉัยและแต่งตั้งให้เป็นนบีจะกล่าวแก่ผู้คนว่าจงเป็นผู้ภักดีต่อฉันแทนอัลลอฮ์จากกุรอานบทที่3อายะห์79 2940จากอับดุลลอฮ์บินอับบาสท่านรอซูลุลลอฮ์ได้เขียนจดหมายไปยังซีซ่าและได้เชิญชวนเขามาสู่อิสลามท่านได้ส่งจดหมายของท่านไปกับดิยะห์อัลกัลบีโดยสั่งให้เขานำไปส่งให้เจ้าเมืองบุสรอผู้จะส่งต่อไปให้ซีซ่าซีซ่าได้เดินทางจากเมืองฮิมส์มายังเมืองอีลียาคือเยรูซาเล็มเพื่อแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ประทานชัยชนะแก่เขาเหนือกองทัพเปอร์เซียเมื่อจดหมายของท่านรอซูลุลลอฮ์ไปถึงซีซ่าหลังจากที่เขาได้อ่านแล้วเขาได้กล่าวว่าไปหาคนของเขามาให้ฉันหน่อยสิคือชาวอาหรับเผ่ากุเรชถ้าหากมีอยู่ที่นี่เพื่อที่ฉันจะสอบถามเขาเกี่ยวกับรอซูลของอัลลอฮ์2941อิบนุอับบาสเล่าเพิ่มเติมว่าในตอนนั้นอบูซุฟยานบิลฮารอยู่ในเมืองชามกับคนในเผ่ากูเรสของเขาที่เดินทางมาทำการค้าในช่วงที่มีการทำสัญญาสงบศึกระหว่างท่านรอซูลุลลอฮ์กับชาวกูเรสผู้ปฏิเสธศรัทธาอบูซุบยานกล่าวว่าคนนำสารของซีซ่าพบเราตรงที่แห่งหนึ่งในเมืองชามดังนั้นเขาจึงนำฉันและพวกพ้องไปยังอีลียาและเราได้เข้าไปในท้องพระโรงของซีซ่าเพื่อพบเขาในตอนนั้นเขานั่งอยู่ในท้องพระโรงของเขาโดยสวมมงกุฎและมีเสนาบดีผู้อาวุโสแห่งอาณาจักรไบแซนตินนั่งอยู่รอบๆเขาได้พูดกับล่ามของเขาว่าถามพวกเขาสิว่าใครในหมู่พวกเขาที่มีความใกล้ชิดที่สุดกับผู้ที่อ้างตัวเป็นนบีอบูซุบยานได้เล่าว่าฉันตอบว่าฉันเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของเขาซีซ่าถามว่าท่านมีความสัมพันธ์กับเขาเพียงใดฉันตอบว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับฉันและไม่มีใครในหมู่นบีอับดุมานาฟอยู่ในกองคาราวานนอกไปจากฉันซีซ่ากล่าวว่าให้เขาเข้ามาใกล้ฉันหน่อยหลังจากนั้นเขาได้สั่งให้บรรดาผู้ที่มากับฉันยืนอยู่ข้างหลังฉันใกล้ไหลของฉันและบอกและบอกล่ามว่าบอกผู้ที่มากับเขาว่าฉันกำลังจะถามคนผู้นี้เกี่ยวกับคนที่อ้างตัวเป็นนบีถ้าเขาโกหกพวกเขาจงแย้งเขาทันทีอบูซุฟยานเล่าต่อว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์แต่หากไม่เป็นเรื่องน่าอับอายที่พรรคพวกของฉันจะตราหน้าฉันว่าเป็นผู้โกหกฉันจะไม่พูดความจริงเกี่ยวกับเขาหมายถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอันขาดเมื่อเขาถามฉันแต่ฉันถือว่ามันเป็นเรื่องน่าอายที่จะถูกคนที่ตามฉันมาเรียกฉันว่าเป็นผู้โกหกวะบิลลาฮิตะฟีวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
4: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
3: สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจัดงานหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าและนักเรียนยากจนของโรงเรียนอิสลามสันติชนในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 17:30 น.ถึง 20:00 น.หน้าโรงเรียนอิสลามสันติชนมีคุณวรลักษณ์จูฟะศรีสะอาดเป็นประธานในพิธีคุณสุภชัยเอื้อลือชานายกสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีผู้ก่อตั้งโรงเรียนอิสลามสันติชนประธานอำนวยการจัดงานสมาคมผู้ปกครองและครูได้จัดจำหน่ายบัตรอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,500 บาท8ที่นั่งเริ่มงานตั้งแต่เวลา 17:30 น.ฟังการขับร้องนาซิดโดยคณะอนาซิดซัมซุลยามัน 18:30 นอาจารย์ประเสริฐมัสรีกล่าวต้อนรับแขกภูมิเกียรติและอัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานโดยนายธนพัฒน์ดาราฮีมนักเรียนสายสนวีคุณสุภชัยเอื้อลือชาประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีคุณวรลักษณ์จุฟะศรีสะอาดประธานในพิธีให้อาวาสและกล่าวเปิดงาน19:00 น.ฟังขับร้องนาซิส19:30 น.จับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีตามหมายเลขโต๊ะจีนที่จับขึ้นมาได้20:00 น.อาจารย์บิดีนบุญชมอิหม่ามมัสยิดสันติชนดุอาปิดงานผู้สนใจซื้อบัตรอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,500 บาทได้ที่อาจารย์บิดีนบุญชมเลขาธิการสมาคมโทรศัพท์0851605121หรือที่คุณรัสมีมูซอเลขานุการประธานบริหารโรงเรียนโทร0917392405หรือที่ครูโรงเรียนอิสลามสันติชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: นิ่งเงียบได้ในวันที่หัวใจเต็มไปด้วยความเสียใจนิ่งเงียบได้ในวันที่เหนื่อยล้าแทบหมดแรงนิ่งเงียบได้ในวันที่ผิดหวังจากสิ่งที่หวังไว้ทั้งหมดนั้นคือสัญญาณของการเติบโตที่แท้จริงเติบโตจากใจที่เคยสั่นไหวเป็นใจที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์อย่างสงบเติบโตจากความคาดหวังจากสิ่งถูกสร้างไปสู่การฝากหัวใจไว้ที่ผู้สร้างเพราะความนิ่งความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือของขวัญที่อัลลอฮ์ประทานให้เพื่อยกระดับหัวใจของเราให้สงบขึ้นวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำถามที่พี่น้องได้ให้เกียรติถามมานะครับด้วยกับคำถามที่ว่าการละหมาดและก็ฝังผู้ตายนะครับหลังจากการละหมาดอัสรีเป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทำได้หรือเปล่านะครับประเด็นคำถามนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการตั้งแต่ยุคอดีตเนี่ยมีทัศนะที่แตกต่างกันไปนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักนะครับกับในเรื่องของเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามนะครับพวกเราในการละหมาดซึ่งตรงนี้นั้นนะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าเวลาที่ท่านนบีห้ามในการที่จะละหมาดเนี่ยมีอยู่5เวลาด้วยกัน3เวลานะครับจะเป็นลักษณะของการห้ามที่ห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดสุนัตหรือไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูนะครับอีก2เวลานะครับการห้ามในที่นี้ก็คือการห้ามในการละหมาดสุนัตนะครับในเวลานั้น3เวลาที่ว่าก็คือขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้านะครับเวลาที่2ก็คือขณะที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะเวลาที่3ก็คือขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านะครับและเวลาที่4นะครับก็คือหลังจากการละหมาดเวลาหลังจากการละหมาดซุบฮีจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น1ด้ามหอกนะครับถึงเวลาของการละหมาดดูฮาเราหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึงหลังจากละหมาดซุบฮีจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ขึ้น1ด้ามหอกเนี่ยนะครับเป็นเวลาที่ท่านนบีห้ามในการละหมาดเวลาที่5นะครับก็คือหลังจากการละหมาดอัสรีจนกระทั่งถึงเวลาของการละหมาดมักริบนะครับเพราะนั้นนี่คือ5เวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามพวกเราไว้นะครับหะดีษที่ถูกบันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมนะครับรายงานจากท่านอุตบะห์บินบุตรของท่านอามิรอัญยูฮานีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าศอลาตุซาอาตินนะครับจะมีอยู่3เวลากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยันฮานะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ห้ามพวกเราอันนุศ็อลลิยะฟีฮินนะในการที่จะละหมาดในเวลานั้นใน3เวลานั้นนะครับเอานักบุรอฟีหินนะมอตานาและห้ามในการที่จะฝังผู้ตายของเรานะครับใน3เวลานั้นฮีนาตาตโลอุชัมสุบาซิกอตันนะครับคือเวลาที่ดวงอาทิตย์นะครับกำลังขึ้นนะครับวะฮีนาตะกุมุกออิมุซอฮีรอเวลาที่2ก็คือเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังตรงศีรษะวะฮีนาตัวได้ยิฟุอัชชัมสุลินกรูปหรือเวลาที่3ก็คือเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกนะครับซึ่งตรง3เวลานี้เป็น3เวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามนะครับจากการละหมาดและรวมถึงการฝังผู้ตายอีก2เวลาก็คือหลังจากละหมาดซุบฮีจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น1ด้ามหอกและหลังจากการละหมาดอัสรีจนกระทั่งถึงเวลาของการละหมาดมักริบนะครับก็มีหะดีษบทหนึ่งที่มายืนยันเอาไว้ประเด็นคำถามของพี่น้องก็คือว่าถ้าเกิดมีผู้ตายนะครับถ้าเกิดมีผู้ตายเราสามารถที่จะฝังผู้ตายนะครับหลังจากการละหมาดอัสรีได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่า3เวลาที่ห้ามคือห้ามละหมาดห้ามฝังก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกและดวงอาทิตย์ตรงกลางนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกท่านนบีบอกนะครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะเอาเขาของมันไปวางอยู่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับและเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกในบางกลุ่มชนเนี่ยก็จะมีการเคารพกราบไหว้นะครับทำอิบาดะห์ในช่วงนั้นก็เท่ากับกำลังอิบาดะห์ต่อชัยฏอนดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงห้ามเราในการปฏิบัติอิบาดะห์ในช่วงเวลานั้นและ ช่วงของกลางวันนะครับที่ดวงตะวันตรงศีรษะก็เป็นช่วงที่ท่านนบีบอกนะครับว่านรกยะฮันนัมเนี่ยจะมีความร้อนที่สุดเพราะนั้นบางกลุ่มชนเนี่ยบูชาไฟก็จะบูชานะครับในช่วงเวลานั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ห้ามอุมมะห์ประชาชาติของท่านส่วนในเรื่องของหลังจากละหมาดซุบฮีและหลังจากละหมาดอัสรีอย่างที่บอกนะครับนักวิชาการกล่าวนะครับว่าเป็นเวลาที่ห้ามหรือเป็นเวลาที่มักรูห์นะครับในการละหมาดซุนัตยกเว้นการละหมาดที่มีสาเหตุนะครับและการละหมาดที่มีสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการละหมาดผู้ตายนะครับท่านอิหม่ามอันนะวาวีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าสาเหตุที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามนะครับในการฝังในการละหมาดเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนเจตนาที่จะสมมุติว่าตายในตอนเช้านะครับแทนที่จะรีบละหมาดแทนที่จะรีบฝังกับประวิงเวลาจนกระทั่งไปฝังในตอนดวงอาทิตย์ตรงศีรษะหรือไปฝังขณะที่ดวงอาทิตย์ตกในการเจตนาตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มักรูห์นะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือบางในหะดีษของท่านนบีถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ถ้าไม่มีเจตนานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้และการละหมาดที่มีสาเหตุอย่างเช่นการละหมาดไตตุนมัสยิดการละหมาดผู้ตายนะครับนักวิชาการมีมติถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทำได้นะครับเพราะมีหลักฐานการรายงานจากท่านยาบิรนะครับบุตรของท่านเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับที่ได้กล่าวนะครับว่าที่มีผู้ถามท่านยาบิรว่าเราจะละหมาดผู้ตายยานาซาเนี่ยหลังจากก่อนละหมาดอัสรีและหลังจากละหมาดอัสรีได้หรือเปล่านะครับก็ล่ะท่านยาบิรได้กล่าวนะครับว่ายูซัลลาอัลันยานาอิซิกับลันอัสรีวะบาดันอัสรีวะกับลันมักริบีซุมมายูซัลลาอัลมักริบุสามารถที่จะละหมาดให้กับผู้ตายก่อนละหมาดอัสรีหลังจากละหมาดอัสรีก่อนละหมาดมักริบและหลังจากนั้นค่อยละหมาดมักริบก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะครับเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้ในมุสนะมุซันเนฟนะครับของท่านอิหม่ามอิบนุอาบีชัยบะนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับรวมถึงท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงกล่าวนะครับว่าการละหมาดที่มีสาเหตุอย่างเช่นการละหมาดยะนาซะห์สามารถที่กระทำได้นะครับหลังจากการละหมาดอัสรีวัลลอฮุตะอาลาอาลัม
1: قلب ضمه صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี03411477796เลขบัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8

0: พลิเคชันพิมพ์ว่ามุสลิมไทยใน Android และ iOS รับฟังผ่านเว็บไซต์ www.muslim.fm
1: ออกอากาศจากบ้านเลขที่ 39/2 ซอยมิตรไมตรี 10/1 เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี 034-1147-796เลขที่บัญชี 034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์081-915-3786 ID Line on air 786
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 13:00 นณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิสอนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 16:00 นเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถ้าชื่อเราไม่ถูกบันทึกในสวรรค์โดยอาจารย์บุคคลีอันการิมีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 10:00 ถึง 12:00 ณร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนูดีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 นาทีจนถึง 12:00 ณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771109 089 0771 1009
7: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะเกาะห์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
10: บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะที่เขียนโดยเชคอะห์มัดศอลาห์อัชชามีเราะฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของการนั่งร่วมวงอยู่กับบรรดาคนดีทั้งหลายรายงานจากท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าตัวอย่างของผู้ที่นั่งร่วมวงสนทนากับบรรดาคนที่ดีและคนที่ไม่ดีนั้นเปรียบเสมือนคนขายน้ำหอมและช่างตีเหล็กเพราะสำหรับคนขายน้ำหอมนั้นผู้ใดก็ตามที่อยู่ร่วมกับเขาก็อาจได้รับของขวัญเล็กๆน้อยๆแก่จากเขาหรือเรานั้นอาจจะซื้อน้ำหอมมาจากเขาหรืออย่างน้อยๆเราก็อาจจะได้กลิ่นน้ำหอมนั้นติดมาจากเขาด้วยส่วนช่างตีเหล็กเขานั้นอาจจะเผาเสื้อผ้าของเราไหมหรืออาจทำให้เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของเรานั้นได้รับกลิ่นเหม็นนั้นมาจากเขาด้วยบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมจากความหมายของหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเปรียบเทียบให้เรานั้นได้เห็นภาพอย่างชัดเจนถึงอิทธิพลของเพื่อนและผู้ที่นั่งร่วมวงสนทนาด้วยบ่อยๆว่าพวกเขาเหล่านั้นมีผลต่อชีวิตและจิตใจของเราเป็นอย่างมากและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แบ่งผู้คนออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่ไม่ดีเพราะเพื่อนที่ดีนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบดังคนขายน้ำหอมเพราะคนขายน้ำหอมนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อน้ำหอมจากเขาแต่บางครั้งเขานั้นก็อาจจะมอบน้ำหอมนั้นให้เป็นของขวัญแก่เราหรืออย่างน้อยที่สุดเราก็อาจจะได้กลิ่นหอมนั้นติดตัวเรากลับมาที่บ้านด้วยนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะบอกแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเพื่อนที่ดีนั้นก็อาจจะสอนทิ้งสิ่งที่ดีๆให้กับเราและให้คำแนะนำที่จริงใจกับเราหรืออย่างน้อยเพื่อนที่ดีนั้นก็ยังจะคอยเป็นแรงบันดาลใจให้เรานั้นใฝ่หาในคุณธรรมความดีและรักษาในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีให้มากขึ้นส่วนเพื่อนที่ไม่ดีนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเสมือนกับช่างตีเหล็กเพราะถึงแม้ว่าช่างตีเหล็กนั้นเขาจะไม่ได้อยู่ใกล้กับตัวเราแต่ถ้าเรานั้นเข้าไปคลุกคลีกับเขาเสื้อผ้าของเราหรือกลิ่นตัวของเราก็อาจจะได้รับความเหม็นจากประกายไฟหรือความเหม็นจากเตาไฟความเหม็นจากควันไฟที่อาจจะมากระทบตัวของเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผู้ใดก็ตามที่เราอยู่ด้วยแล้วเขานั้นดึงเราสู่การกระทำที่ผิดบาปหรือเขาชักชวนเราไปทำความผิดโดยตรงเพราะอย่างน้อยเขาก็ทำให้เรานั้นค่อยๆคุ้นชินกับการทำบาปสิ่งเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลทางลบโดยที่เรานั้นอาจจะไม่รู้ตัวเ ราะเพื่อนที่ไม่ดีนั้นก็มักจะชักชวนเราสู่การนินทาสู่การทำบาปสู่ความเกียจคร้านหรือทำให้ความศรัทธาของเรานั้นอ่อนแอลงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องการที่จะเตือนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าการคบเพื่อนที่ดีคือทางเลือกหนึ่งในการรักษาอีหม่านที่เข้มแข็งของเราและการหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ร่วมกับผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั่นก็เป็นสิ่งที่ส่งผลดีกับเราเช่นกันดังนั้นเราในฐานะผู้ศรัทธาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องการให้เรานั้นมันพินิจพิจารณาอยู่สม่ำเสมอว่าบรรดาเพื่อนที่เรากำลังคบอยู่นั้นเขานั้นได้ชักชวนเราไปในหนทางที่ดีหรือไม่หรือเขานั้นกำลังคอยที่จะดึงเราไปสู่หนทางแห่งหายนะจนอาจจะทำให้ตัวเรานั้นได้รับความหายนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ رب سيدنا إن من برزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويلวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
11: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
12: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์เสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังผ่านทางเว็บไซต์ http://muslim.fm
13: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ربك فحدث
1: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเมตตาความปราณีความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านวันนี้บทความพิเศษเราได้มาพูดคุยกันนะครับวันนี้อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องนะครับเป็นบุคคลที่มีความหัวใจที่มีความกว้างขวางนะครับให้เป็นบุคคลใจที่มีคนมีความกว้างขวางมีอย่าให้เป็นหัวใจที่คับแคบอย่าเป็นหัวใจที่มีความอัตคัดแร้นแค้นหัวใจที่เหือดแห้งโดยที่ไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นหัวใจที่ไม่มีความเอ็นดูเมตตาต่อผู้ใดเลยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าใครก็ตามที่ไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นนะครับเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาอันนั้นด้วยแน่นอนครับเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาจากมนุษย์ด้วยกันดังนั้นเราก็ไม่อยากที่จะให้ชีวิตของเราเป็นแบบนั้นในวันนี้ก็จึงอยากที่จะให้เราเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเป็นคนที่บริจาคเยอะๆเป็นคนที่ทำความดีเยอะๆด้วยกับการที่มีทรัพย์สินวันนี้อยากที่จะให้เราเป็นคนที่บริจาคบริจาคยังไงล่ะครับพี่น้อง อันดับแรกนะครับพี่น้องครับเรามีความบริจาคอยากที่จะบริจาคในสิ่งที่เรามีอยู่เรามีอะไรก็บริจาคแค่นั้นเรามีน้อยก็บริจาคน้อยดังนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรารถนาที่จะให้เราเป็นบุคคลที่บริจาคและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกไว้นะครับว่าวะมาอัมฟักตุมมินชัยอินฟะฮุวะยุคลิฟุและผู้ใดก็ตามที่บริจาคไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มาทดแทนให้กับเขาดังนั้นพี่น้องครับตรงกันข้ามครับอิสลามไม่ได้สอนให้คนนั้นน่ะขี้เหนียวไม่ได้สอนให้คนนั้นน่ะเก็บไว้อย่างเดียวเดี๋ยวตายแล้วก็ไม่มีจะไปอะไรนะจะเวลาอายุเยอะๆจะไม่มีไปค่าเป็นค่ารักษาแต่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ตรงนี้อัลลอฮ์สัญญาตรงนี้ว่าเจ้าบริจาคไปแล้วอัลลอฮ์ทรงตะลาก็จะมาให้ทดแทนให้กับเราบางทีคนบริจาคเยอะๆเป็นยังไงครับสุขภาพแข็งแรงสุขภาพพลานามัยที่ดีแต่ไม่ได้ให้กลับคืนมาด้วยกับทรัพย์สินเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่บางคนให้ทรัพย์สินเยอะแต่ก็ไม่บริจาคแต่เดี๋ยวก็ไปหาหมอเดี๋ยวก็ไปที่นั่นคลินิกที่นั่นเดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาล นี้เดี๋ยวลูกก็ไม่สบายเดี๋ยวหลานก็ไม่สบายเงินก็หมดไปทางไหนครับเงินก็หมดไปทางอะไรไปหาหมอไปทางเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องความไม่สบายแต่ถ้าหากว่าเราบริจาคไปล่ะอัลลอฮ์ก็จะให้ทดแทนถึงแม้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ทดแทนเป็นตัวเงินอ้าวไหนบอกว่าอัลลอฮ์ทดแทนฉันบริจาคไปร้อยหนึ่งอัลลอฮ์ไม่เห็นทดแทนมาให้ฉันร้อยหนึ่งเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่น้องอาจจะไม่ได้ให้ทดแทนให้กับเรานะกลับคืนมาให้กับเราในเรื่องอะไรครับในเรื่องที่เป็นเงินนะครับแต่อาจจะให้เป็นเรื่องที่การที่เรานั้นมีสุขภาพพลานามัยที่ดีหรือให้เรานั้นน่ะได้นะครับการงานที่ดีหรือเรานั้นน่ะทดแทนด้วยการให้เรานั้นน่ะไม่ได้มีลูกหรือให้ภรรยาของเรานั้นมีร่างกายแข็งแรงอัลเลาะห์จะทดแทนอะไรครับให้กับเราหลายๆเรื่องถ้าหากว่าเราไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบริจาคไปเพื่อในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะบริจาคให้กับเด็กกำพร้าบริจาคให้กับคนยากไร้บริจาคสร้างสถานที่นะครับในเรื่องความรู้ต่างๆหรือว่าสร้างมัสยิดอะไรก็ตามแต่เรื่องกิจกรรมในเรื่องศาสนานะครับบางคนเรื่องกับการเกี่ยวกับการศึกษาพี่น้องให้ไปเถอะครับบริจาคไปเถอะครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทดแทนเราถ้าพี่น้องนะครับไม่บริจาคไม่ให้ไปแสดงว่าพี่น้องนะครับไม่มั่นใจกับอายะห์นี้ใช่ไหมล่ะครับพี่น้องคงไม่นะฮะคงไม่นะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลฟักตุมินชัยอินฟะฮุวะยุคลิฟุ ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไปแล้วเตือนไปแล้วนะครับบอกไว้แล้วใครก็ตามที่บริจาคไปเท่าไหร่ก็ตามแต่อัลลอฮฺจะให้มาทดแทนเท่านั้นแหละดังนั้นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดแทนให้กับเราเนี่ยไม่แน่อาจจะในเรื่องไม่ได้เรื่องที่เป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวให้เราได้รับหน้าที่การงานได้เราได้รับริสกีตรงอื่นทำอะไรอะทำงานนาก็ได้เจริญงอกงานดีขึ้นนะครับรถก็ไม่พังนะครับลูกหลานก็เป็นลูกหลานที่ดีอัลลอฮฺอาจจะทดแทนด้านอื่นแต่บางคนมีเงินเยอะไม่มีเงินแต่เป็นยังไงครับลูกหลานผ่านเกี้ยงลูกหลานติดยาโอ้ยมีเงินเยอะใช่ไหมนี่ครับคือสิ่งที่เรานั้นน่ะกังวลและเราอย่าเอาทรัพย์สินของเราน่ะเป็นบรรทัดฐานในการในการดำเนินชีวิตของเราเราให้อัลลอฮ์และรอซูลเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของเราเราทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเราทำตามในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเงินไม่ใช่เป็นนะครับสิ่งที่เป็นเครื่องวัดให้กับตัวเราถามว่ามีเงินดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ดีแต่ว่าเราจะใช้เงินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครอบครองนั้นไปในทิศทางใดนะครับเรามาดูนะครับในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในเรื่องที่เรานั้นได้มีการอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นริสกีหรือว่าเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นน่ะได้ทรงให้เราได้ครอบครองทรัพย์สินเงินทองแต่ครับแต่ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้ครอบครองเราใช้ไปในทิศทางใดดังนั้นเรามาดูนะครับท่านนบีได้กล่าวไว้อย่างไรนะครับหะดีษนี้ได้รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาลาฮัสัดอิลลาฟิตนัยนไม่มีการอิจฉาริษยากันนะไม่มีการอิจฉาริษยากันยกเว้นใน2เรื่อง2ประเภท2ประการด้วยกันเรื่องอะไรบ้างที่นะครับอิจฉาได้มีอิจฉาได้ด้วยนะนั้นไอ้เรื่องได้มาอิจฉาได้ประการแรกรอจุลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันฟาซัลลัตฮูอาลาฮาลากะติฮีฟิลฮักกีบุคคลแรกหรือจำพวกแรกเนี่ยที่ท่านนบีบอกให้อิจฉาเขาได้นะก็คือคนนะครับคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานทรัพย์สินเงินทองให้กับเขาและเขานั่นน่ะได้ครอบครองมันไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เขานั่นน่ะได้นำนะครับทรัพย์สินเงินทองที่เขาได้ครอบครองไปใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องไม่ได้ใช้ไปในหนทางที่ฮารามไม่ได้ใช้ไปในหนทางที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ไปในคำทางที่ในเรื่องที่ไม่ดีแต่ใช้ไปในหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจไปใช้ในหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักพี่น้องครับเยอะแยะมากมายที่ใช้ไปในหนทางเหล่านี้ดังนั้นเราอิจฉาบุคคลเหล่านี้ได้เราจะต้องอิจฉาเพราะอิจฉาแล้วเราหาเงินให้เยอะๆถามว่าหาเงินเพื่ออะไรอ่ะหาเงินมาเพื่อใช้ไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสิทธิที่เงินนั้นสมควรที่จะไปเติมเงินสมควรมาถึงครอบรอบซะกาตเอาต้องจ่ายซะกาตเงินนี้ให้กับครอบครัวให้กับภรรยาให้กับลูกเงินนี้นะครับต้องเอาไปใช้ซอดาเกาะห์นะครับเราก็ต้องจ่ายเงินนี้เราเอาไปใช้ในหนทางของอัลลอฮ์อะไรก็ได้ที่เป็นหนทางของอัลลอฮ์ใช้ไปในหนทางสิ่งเหล่านั้นนี่แหละคือหนทางที่เงินนั้นได้รับมาแล้วเราสมควรที่อิจฉาบุคคลเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกบุคคลนี้อิจฉาได้คนแบบนี้หาเงินมาแต่ว่าเมื่อไม่ใช่อวดร่ำอวดรวยอวดฐานะอวดยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่นะครับแต่หาเพื่อเนียดเพื่อที่จะเอาไปใช้ในหนทางของอัลลอฮ์บุคเราสามารถที่จะอิจฉาบุคคลเหล่านี้ได้แต่ถ้าเนียดไปแล้วหาเพื่อจะให้รวยก็ไอ้หวังนี่รวยกับไอ้ครอบครัวนี่รวยกว่าไอ้ตระกูลนี้ดังนั้นไม่สนับสนุนครับหากอิจฉาแบบนี้แต่ถ้าหากว่าอิจฉาแล้วน่ะก็รอดูที่ครอบครัวเนี่ยเขาได้จ่ายในอะไรนะเขาไปสร้างมัสยิดเขาให้ทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้า ขาให้ทุนการศึกษาให้เด็กนั้นได้แล้วเล่าเรียนเขาได้อะไรครับได้ให้ค่าบำรุงการศึกษาต่อโรงเรียนนี้นะครับช่วยเหลือโรงเรียนนี้เงินเดือนครูบาอาจารย์นะครับฉันอิจฉาเขาเหลือเกินเขามีเงินเยอะฉันน่ะจะอยากจะขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ฉันได้ร่ำรวยแบบเนี้ยแล้วฉันจะทำแบบนี้เหมือนกันที่เขาได้ทำในหนทางของอัลลอฮ์ให้กับครูบาอาจารย์ที่สอนศาสนาให้กับบำรุงการศึกษาของโรงเรียนให้ค่าอะไรนะครับค่าบำรุงมัสยิดต่างๆแล้วก็บริจาคหนทางของอัลลอฮ์ฉันอยากจะเป็นคนแบบนี้อิจฉาได้ครับอิจฉาได้แบบนี้อิจฉาได้แต่ห้ามอิจฉาว่าจะต้องรวยกับครอบครัวนี้จะต้องให้เด่นกับครอบครัวนี้จะให้มีรถดีกว่าครอบครัวนี้เขามียี่ห้อนี้ฉันต้องมียี่ห้อนั้นต้องสวยกว่าดีกว่าใหญ่กว่านะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่ประการหนึ่งที่ท่านนบีบอกให้อิจฉาได้และประการที่สองวะรอญูลุนอาตาฮุลลอฮุฮิกมะفهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه และบุคคลอีกประเภทหนึ่งก็คือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประทานนะครับความรู้ให้กับเขานะครับความสามารถให้กับเขาและเขานั้นได้ปฏิบัติตามที่เขาได้เรียนรู้มานะครับแล้วมันก็แล้วก็นำมันสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้มานำไปสอนบุคคลอื่นเนี่ยบุคคลเหล่านี้เราอิจฉาเขาได้ดังนั้นตกลงว่ากี่คนครับที่นบีสอนให้อิจฉา2คน1ในเรื่องทรัพย์สินเราอิจฉาเขาได้เพื่อที่จะได้ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์2คนที่มีความรู้เราอิจฉาเขาได้อยากได้ความรู้เหมือนกับเขาอยากได้อะไรนะมีความรู้ศาสนาและได้เท่าเทียมกับเขาชาวต้องพยายามชาวต้องศึกษาชาวต้องดูและดูหนังสือตำรับตำราเพื่อให้ได้มีความรู้เหมือนกับเขาเนี่ยถามว่าเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาความรู้นั้นน่ะมาปฏิบัติอันดับแรกเลยอันดับแรกคือปฏิบัตินะอันดับแรกคือปฏิบัติในสิ่งที่เขารู้เพราะอะไรครับพอคนที่กับบางทีไปสอนคนน่ะชาวบ้านสอนคนนู้นคนนี้แต่ตัวเองไม่ปฏิบัติวันกิยามะห์นบีบอกคนเนี่ยพวกเนี้ยไปลากไส้ในอะไรครับในนรกเดินลากไส้รอบเวียนนรกคนผู้คนเห็นชาวนรกเห็นอ๋อนี่ก็คนที่ฉันรู้จักเนี่ยไอ้คนเนี้ยสอนอะไรครับสอนฉันเองบอกฉันเองในเรื่องความดีแล้วห้ามพวกเราไม่ให้ทำชั่วนะแล้วถามว่าทำไมเกิดมาอยู่ในสภาพแบบนี้คนบุคคลที่มีความรู้นี่ก็บอกว่าเออนั่นแหละเวลาที่ฉันสอนพวกท่านนั่นน่ะให้ปฏิบัติน่ะฉันไม่เคยทำเลยแต่เมื่ออะไรก็ตามที่ฉันห้ามพวกท่านไม่ทำน่ะฉันปฏิบัติทำทุกอย่างเลยทำตนกันข้ามในสิ่งตนเองบอกนะทำที่ต้องกันข้ามในสิ่งที่ตนเองสอนที่สิ่งที่ตนเองรู้นี่คือบุคคลที่มีความรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติดังนั้นเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราไม่เป็นบุคคลแบบนั้นแต่ว่าขอให้เรามีความรู้และประการนะครับมีเมื่อมีความรู้แล้วให้เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่เราได้รับรู้เมื่อเรารับรู้เราปฏิบัติแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันมีความรู้ฉันมีนะครับฉันได้ปฏิบัติในสิ่งที่ฉันได้รู้แล้วนำบอกกล่าวกับบุคคลอื่นบอกกล่าวในสิ่งที่ตนเองได้มีอ้าวรู้เรื่องอะไรครับรู้ในเรื่องอัลกุรอานคนมีความรู้ในเรื่องอัลกุรอานการจะอ่านยังไงให้ถูกต้องตามหลักตัจวีดยังไงเอามาสอนให้บุคคลอ่านให้เข้าใจไม่ว่าจะสอนตรงไหนก็ตามแต่สอนทางทีวีสอนที่มัสยิดสอนที่โรงเรียนสอนที่บ้านสอนเถอะครับพี่น้องอยู่ตรงไหนพี่น้องสามารถที่จะบอกให้ผู้คนนะครับได้เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสอนให้บุคคลได้รู้อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสอนตรงไหนก็ได้ครับสอนที่มัสยิดสอนที่โรงเรียนสอนที่บ้านเชิญสอนได้ตามสะดวกเราอิจฉาได้บุคคลแล้วเนี่ยนะครับโอ้คนนี้อ่านกุรอานพ่ออ่านกุรอานดีฉันอยากจะอะไรครับฉันอยากจะอ่านดีอ่านเก่งอ่านเพราะเหมือนกับคนนี้อิจฉาได้ครับอิจฉาในเรื่องความรู้แบบนี้ได้ฉันจะต้องอ่านดีเหมือนคนนี้ฉันจะต้องอ่านท่องจำให้ดีเหมือนคนนี้ฉันจะต้องนะครับปฏิบัติให้ได้เหมือนคนนี้ที่เขาอ่านมีความรู้แบบนี้นี่พูดถึงความรู้ในเรื่องกุรอานความรู้ในเรื่องศาสนาก็เช่นกันนะครับ โอ้คนนี้พูดจานะครับในเรื่องฟิกยกสามารถที่จะพูดเกี่ยวกับฮะดีษเกี่ยวกับอัลกุรอานได้อธิบายให้เรานั้นได้ขอใจศาสนาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสามารถอิจฉาบุคคลเหล่านี้ได้เมื่อเราอิจฉาบุคคลเหล่านี้ได้นะครับเราก็ต้องทำปฏิบัติตัวไม่ใช่อิจฉาแล้วอิจฉาตาร้อนนะครับไปเวลาเขาไปพูดตรงไหนก็ไปขัดขวางเขาเวลาเขาไปตรงไหนก็ไปประจานเขาเวลาเขาไปไหนไม่ใช่ครับแบบนั้นอิจฉาผิดครับอิจฉาเพื่อที่จะให้ตัวเองนั่นแหละปฏิบัติทำเหมือนเขาให้มีความรู้เหมือนเขาให้มีเงินเหมือนกับเขาแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าอิจฉาแล้วไปทำร้ายเขาไปใส่ร้ายไปอะไรครับทับถมเขาเมื่อเวลาเขาพลาดสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่อิสลามได้ใช้ครับแต่อิสลามได้ใช้ให้อิจฉาเขาได้แต่ว่าให้เราทำตัวนะครับเหมือนเขาให้เราทำตัวใกล้เคียงกับเขานะครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่า2ประเภทนะครับ2จำพวกที่เราสามารถอิจฉาได้ก็คือคนมีเงินเยอะนะครับแล้วเขาใช้เงินไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่ถูกต้องในหนทางของอัลลอฮ์เราอิจฉาแล้วเราก็อยากจะหาเงินมาเยอะๆแล้วเราไปทำเหมือนกับเขาและประการที่2คนที่มีความรู้และคู่รู้คนนั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาและหลังจากนั้นเขาได้ไปสอนบุคคลอื่นให้ได้รู้มีในเรื่องที่เขาได้รู้มาเราอิจฉาเขาได้ที่จะให้เป็นบุคคลแบบนั้นเพื่อที่เรานั้นจะได้ปฏิบัตินะครับเหมือนที่เขาได้ปฏิบัติเหมือนกันและเรานั้นจะได้เป็นคนที่สอนคนอื่นให้ได้รู้เรื่องนะครับเกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากที่จะให้เราเป็นอยากที่จะให้เราเป็นคนที่พี่เปิดกว้างเราจะอยากที่จะให้เราเป็นบุคคลที่ใช้นะครับในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ใจแคบพออิจฉาก็แล้วนะครับแทนที่ว่าจะทำเหมือนกับเขาแทนที่ว่าจะปฏิบัติเหมือนกับเขาขวนขวายพยายามเหมือนกับเขาไม่นะครับไปเหมือนกับที่เราเรียกว่าไปเลื่อยขาเก้าอี้เขาที่เราพูดเป็นในๆว่าไปเลื่อยขาเก้าอี้เขาไปแทงเขาข้างหลังไปพูดใส่ร้ายเขาไปประณามเขาไปอะไรเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่สิ ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราจงเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่กว้างขวางนะครับเป็นหัวจิตหัวใจที่มีเปิดที่จะรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดแล้วยอมรับในสัจธรรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับบอกแก่เราดังนั้นพี่น้องครับจงสักรักษานะครับตัวของพี่น้องจงรักษาบุคคลที่อยู่รอบข้างพี่น้องเพื่อที่จะให้ตัวของเรานั้นเป็นบุคคลที่ใจชิดคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเพื่อที่เรานั้นจะปฏิบัติในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาให้ได้มากที่สุดและอินชาอัลลอฮ์เราก็จะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงรักเราวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ดีนุนัลอิสลามุأركانه الجليلة دعائم الفضيلة
1: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับอยากที่จะได้รณรงค์แล้วก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือขอการสนับสนุนจากท่านพี่น้องนะครับในเรื่องของการดูแลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสถานีวิทยุนะครับอย่างที่พี่น้องได้รับทราบว่าการที่เราได้ มีการออกอากาศมีการถ่ายทอดมีการให้พี่น้องได้รับความรู้เนี่ยมันก็แน่นอนแล้วครับมันจะต้องมีเรื่องของกระบวนการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็สังคมมุสลิมเราต้องอย่าลืมว่าเราอยู่ได้ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยร่วมไม้ร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนดูแลกันซึ่งก็ถือว่าร่วมกันทำงานนั่นเองนะครับบรรดาวิทยากรบรรดาทีมงานต่างๆเขาก็ทำงานลงแรงแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถในการนำเสนอแล้วก็ให้ความรู้กับท่านพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาแต่ส่วนท่านพี่น้องเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ในเรื่องของการให้กำลังใจถ้าใครที่ไม่สามารถที่จะร่วมบริจาคได้หรือว่าใครที่มีทรัพย์ก็ร่วมได้ในเรื่องของการให้ใช้ทรัพย์นั้นเพื่อให้มันเป็นทรัพย์ที่เกิดประโยชน์จริงๆเงินทองแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้เราอยากที่จะให้ทรัพย์ของเราเนี่ยหรือหวังว่าจะให้ทรัพย์ของเรานั้นมันงอกเงยเป็นผลดีสำหรับเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอามาใช้จ่ายในหนทางที่ถูกต้องและอยากจะแนะนำกับท่านพี่น้องนะครับว่าหนึ่งในนั้นก็คือการที่ท่านพี่น้องนั้นได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและดูแลซึ่งก็อยากที่จะได้รณรงค์และขอความร่วมมือกับท่านพี่น้องนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีทรัพย์มีเงินมีทองแล้วก็มีความพร้อมในบางส่วนก็พอนะครับเอามาหยิบยื่นมาสนับสนุนให้กับการทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวิทยุแห่งนี้นะครับวิทยุเสียงอิสลามก็ถือว่าได้ทำงานรับใช้เรื่องราวของศาสนาแล้วก็นำประโยชน์นำความรู้สู่สังคมมากมายก็หวังว่าท่านพี่น้องจะได้มีส่วนร่วมและก็สนับสนุนเพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่พี่น้องได้รับทราบตามสปอตที่เขาได้บอกออกไปมีการรณรงค์มีการจัดสรรเป็นกองทุนพี่น้องอาจจะมีส่วนร่วมเป็นกองทุน1กองทุน2กองทุนหรือว่าหลายๆคนรวมกันเป็น1กองทุนก็ได้นะครับแล้วแต่หรือบางคนบอกว่ามีน้อยพี่น้องก็สามารถ50บาท100บาทนะโอนเข้าไปในบัญชีจะแจ้งเขาหรือไม่แจ้งเขาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราทำด้วยความอิคลาสทำด้วยใจที่บริสุทธิ์1บาทของเราเนี่ยมันสามารถที่จะงอกเงยมันสามารถที่จะมีผลบุญได้เป็นถึง10เท่าถึง700เท่าได้เพราะนั้นขอให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมก็แล้วกันจะนิดจะเล็กจะน้อยจะมากยังไงแล้วแต่พี่น้องสะดวกเลยนะครับก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
3: ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห
5: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมทุมอัมมาบะดุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องวันนี้ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงของเรื่องเล่าจากอัลกุรอานนะครับในครั้งที่ผ่านมานะครับได้นำเสนอกับพี่น้องไปถึงเรื่องของนบีซอเลห์กับกลุ่มชนนะครับซึ่งแต่ละนบีนะครับในแนวทางที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็พระองค์นั้นไม่ได้ทรงให้มนุษย์นั้นเคว้งคว้างในการที่จะไปหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์นะครับหากแต่ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบรรดานบีของพระองค์นั้นให้มาประกาศศาสนาให้มาแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิต อันซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เกิดความผาสุกในโลกดุนยานี้แล้วก็มีความผาสุกในโลกสัมปรายภพนั่นเองนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้นบีมาเป็นผู้ที่ชี้แนะนะครับเช่นเดียวกันในตอนที่ผ่านมานะครับเรื่องของท่านนบีซอเลห์ ก็มาเรียกร้องนะครับกลุ่มชนชาวสมุทรแล้วก็กลุ่มชนชาวสมุทรก็ปฏิเสธนะครับในการที่จะยึดถือเอาคำสอนจากนบีซอลแลห์ที่นบีซอลแลห์มาประกาศว่าท่านนั้นมาจากเป็นรอซูลที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะครับแต่ว่ากลุ่มชนชาวสมุทรนั้นก็ปฏิเสธบอกว่าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจะส่งกลุ่มให้ส่งผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นตัวแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นแน่นอนอัลลอฮฺจะต้องส่งมาเลกะมาสิเพราะว่าจะส่งคนมาเหมือนกันได้ยังไงและถ้าหากว่าส่งคนมาเหมือนกันเนี่ยนะดูแล้วลักษณะพวกท่านทั้งหลายและลักษณะของท่านทั้งหลายของท่านที่เป็นนบีนั้นนะก็เป็นลักษณะด้อยกว่ากลุ่มชนของพวกเราตัวก็ไม่ใหญ่โตเหมือนกับกลุ่มชนของพวกเราพละกำลังก็ไม่ได้เหมือนกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมาเป็นนบีมาเป็นผู้ที่แนะนำแนวทางที่ถูกต้องโดยอ้างตัวว่ามาจากอัลลอฮ์นั้นอย่างไรนะครับพวกกลุ่มชนของชาวสมุทรนั้นนะครับกลุ่มชนที่เป็นประชาชาติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมาเรียกร้องนั้นก็ไม่ได้เชื่อปฏิเสธนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยืนยันแล้วก็บอกกับกลุ่มชนนะว่ามาจากรอซูลจริงๆนะยืนยันอย่างนั้นจนกระทั่งกลุ่มชนของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือชาวสมุทรนั้นก็บอกว่าหากมาดแม้นว่ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆไหนลองเอาสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ที่เป็นมุอ์ญิซะห์มายืนยันซิว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้มาเนี่ยต้องมีสิ่งที่มายืนยันในการเป็นรอซูลที่มาจากอัลลอฮ์นะและกลุ่มชนชาวสมุทรก็เรียกร้องขออะไรท้าวทวงขอสิ่งที่จะมายืนยันโดยขออูฐที่เป็นอูฐตัวเมียที่ตั้งท้องมานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปละหมาดแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้อูฐเนี่ยนะมันอะไรออกมาจากหน้าผานะครับพวกนี้บางคนก็ตกใจนะครับแล้วก็เข้ารับอิสลามนะเชื่อในความเป็นมุอ์ญิซะห์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามายืนยันบางคนก็อีหม่านศรัทธาแต่ก็เป็นส่วนน้อยส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ดื้อรั้นนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอูดเอาไว้นะอย่าไปทำอะไรนะปล่อยให้มันอะไรปล่อยให้มันกินหญ้าไปบนพื้นที่พื้นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้ไปทำร้ายมันอย่าได้ไปกระทบกระทั่งทำอะไรให้มันอะไรได้แตกตื่นหรือว่าเจ็บปวดห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะไอ้พวกนี้ก็ไม่เชื่อแล้วก็ไปวางแผนในการที่จะทำลายอูฐพอทำลายอูฐเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกเอาไปบอกกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เฉียดไปแล้วอูฐของแกน่ะที่แกห้ามน่ะเฉียดไปแล้วทำร้ายไปแล้วตายไปแล้วอ้าวแกจะว่ายังไงอ้าวลองดูซิว่าที่แกเคยสัญญาเอาไว้น่ะว่าจะมีเพศภัยอะไรมาจากเป็นการลงโทษมาแกคาดโทษเอาไว้น่ะดูซิไม่เห็นมีอะไรเลยฆ่าไปแล้วนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ารอหน่อยแล้วกันนะอีก3วันนะและในที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งอะไรล่ะส่งเสียงกัมปนาทนั้นมานะชนกลุ่มชนของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือชาวสมุทรนั้นเสียชีวิตตายสิ้นเลยทั้งที่มีร่างกายที่กำยำนะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับพี่น้องว่าบรรดานบีแต่ละนบีนั้นก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่คนที่เชื่อตามนบีนะก่อนที่เราจะพูดถึงนบีฮูดนบีซอลแลห์เราก็พูดถึงนบีนูห์มาแล้วว่านบีแต่ละนบีก็มาทำหน้าที่ในการเผยแผ่ใครเชื่อก็ได้รับความปลอดภัยส่วนใครไม่เชื่อก็ถูกการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วก็กลุ่มชนชาวกลุ่มอาร์ตซึ่งเป็นกลุ่มของนบีฮูดหรือว่ากลุ่มสมุทที่เป็นกลุ่มชนของนบีซอลแลห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาส่งนบีซอลแลห์ให้มาลงโทษนะครับให้มาประกาศก็ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะพี่น้องครับเรียนกับพี่น้องนะครับเป็นการเสริมอีกสักเล็กน้อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรดากลุ่มชนต่างๆหรือว่ามนุษย์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างขึ้นมานั้นตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะก็แต่ละคนก็มีความต้องการมีความปรารถนาไปยังผู้ที่ชี้แนะทั้งสิ้นนะตั้งแต่มนุษย์หลังจากนบีอาดัมเป็นต้นมาในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพวกเขาก็มนุษย์เหล่านั้นก็ต้องการการชี้แนะในการที่จะไปสู่กระบวนการในการทำอิบาดะห์
6: หรือว่าสู่กระบวนการในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนะนอกเสียจากว่าเวลาเนี่ยเขาพวกเขาก็คนที่อีหม่านคนที่ศรัทธาเชื่อฟังต่อบรรดารอซูลที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงส่งมาเนี่ยเขาก็อีหม่านศรัทธาแต่พอเมื่อเวลามันได้ยืดยาวหรือว่าเวลามันได้เนิ่นนานมาเนี่ยนะเรื่องของความผิดเพี้ยนต่างๆมันก็เกิดขึ้นนะพอเกิดขึ้นมาเราก็ส่งนบีมานะครับส่งนบีมาให้ตามมาอีกนะเป็นอะไรมุตตาบีอินนะคือตามกันมาพอดีก็อะไรนบีตายไปเขาก็ยังอยู่บนหลักการอยู่บนหลักอีมานศรัทธาอยู่บนการอิบาดะห์ที่ถูกต้องบนอะกีดะห์บนความเชื่อที่ถูกต้องอยู่นะครับแต่ด้วยกับเวลาที่ผ่านไปก็มีการผิดเพี้ยนพอผิดเพี้ยนแผ่นดินเนี่ยเริ่มผิดเพี้ยนหรือว่าเสียหายในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของอะกีดะห์อัลลอฮ์ก็ส่งนบีมาเป็นละลอกนะครับมานะต่อมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์นั้นมีความต้องการมีความปรารถนาผู้ที่ชี้แนะนะครับมาจากอัลลอฮ์ตะอาลาคือเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะใช้สติปัญญาในการที่จะหาผู้ที่มาสักการะหาวิธีการในการที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาใช้สติปัญญาของมนุษย์เองโดยไม่มีผู้ที่ชี้แนะนั้นย่อมไม่ได้แล้วก็บนฐานของปัญญานั้นย่อมเกิดการแตกต่างกันอย่างแน่นอนแต่บรรดานบีแต่ละนบีนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงส่งมาก็เพื่อที่จะให้เรียกร้องนะครับไปสู่การอีหม่านบนอีหม่านอันเดียวกันบนการปฏิบัติอิบาดะห์ที่แบบเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวางเป็นแนวทางเอาไว้นะครับประการต่อมานะครับบรรดามนุษย์นั้นทุกคนเนี่ยนะครับก็คือมนุษย์นั้นมีความปรารถนามีความต้องการในการที่จะมีอาหารที่จะมาเลี้ยงจิตวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นมาเลี้ยงร่างกายของพวกเขาเหล่านั้นนะครับบรรดานบีที่มาเนี่ยบรรดานบีมาก็เอาศาสนาที่ถูกต้องศาสนาที่แท้จริงนั้นเอามาให้นะครับแล้วก็บรรดานบีก็จะเอาอะไรมาชี้แนะถึงสิ่งที่ยังประโยชน์กับพวกเขาเหล่านั้นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับพวกเขาเหล่านั้นนะครับอันนี้ความต้องการของมนุษย์เดิมๆก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องการอาหารทั้งด้านจิตวิญญาณต้องการอาหารทั้งด้านร่างกายนะศาสนาที่มานั้นก็เป็นศาสนาที่มาเรียกร้องทั้งด้านจิตวิญญาณแล้วก็มาเรียกร้องในการที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่บนดุนยานี้ได้อย่างมีความผาสุกนั่นเองนะครับต่อมานะครับมนุษย์นั้นก็มีความต้องการกับคนที่จะมาชี้แนะเพื่อหลักการในการที่จะมาชี้แนะคำสอนต่างๆนั้นจะเป็นคำสอนที่จะสร้างความพึงพอพระทัยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยานี้คืออยู่บนดุนยาเนี้ยจะต้องอยู่บนโลกใบนี้ในสภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงโปรดทรงพอใจทรงรีดอด้วยนะครับบนโลกดุนยา

นี้ไปแล้วเขาก็จะต้องเข้าไปอยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะครับในโลกอาคิเราะห์นั่นเองบรรดานบีของอัลลอฮฺบรรดารอซูลของอัลลอฮฺตาลานั้นก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ส่งพวกเขาเหล่านั้นมาเพื่อเป็นผู้ที่ชี้แนะไปสู่แนวทางที่ถูกต้องนะครับเอกเชกเช่นเดียวกันนะครับมนุษย์นั้นก็มีความต้องการที่จะรักษาตัวพิทักษ์รักษาตัวเองในพ้นจากศัตรูหมู่อามิตรต่างๆนะครับที่จะมาล่อลวงที่จะมาทำร้ายพวกเขานะครับจากชัยฏอนมารร้ายนะครับหรือจะบรรดามนุษย์นั้นนะครับเขาก็มีความต้องการในการที่จะได้เพื่อนที่ดีและก็ต้องการที่จะปกป้องตัวเองเนี่ยให้พ้นจากเพื่อนที่ชั่วช้าหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่เป็นอารมณ์รุนแรงที่มันสร้างความฉุนเฉียวหรือว่าแนะนำบ่งชี้เราให้พวกเราเนี่ยไปสู่มาความชั่วนะครับเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องการที่จะรักษาตัวเองให้พ้นจากศัตรูแล้วก็จากการล่อลวงของชัยฏอนมารร้ายหรือว่าบรรดาเพื่อนที่ชั่วหรือว่านับสู่อารมณ์ที่ใฝ่ต่ำนะครับวิถีทางในการที่จะมาเอาความถูกต้องมาในการอธิบายหรือว่ามาชี้แนะนำนั่นก็คือการอะไรบรรดานบีนั่นเองนะครับเพราะว่ามนุษย์นั้นถ้าหากว่ามีความอะไรมีแต่ความต้องการนะมีความไฟต่ำต้องการที่จะพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีจะพ้นจากศัตรูเนี่ยผู้ที่จะมาชี้แนะให้มนุษย์นั้นอยู่ดีมีสุขแล้วก็ปกป้องตัวเองให้พ้นจากศัตรูหมู่อามิตรนะครับหรือการใช้ชีวิตที่ดีๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีนบีมาชี้แนะอยู่ดีเพราะนั้นนบีจึงมีความอะไรจำเป็นนะครับในฐานะที่มนุษย์ทุกคนนั้นต้องอะไรต้องมีนบีเป็นผู้ที่มาชี้แนะในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเขาเหล่านั้นประการต่อมานะครับมนุษย์มีความต้องการนะครับในการที่จะต้องมีตัวบทหรือว่ามีกฎหมายในการที่จะมาดำเนินชีวิตนะครับตามกฎตามกรอบนะในการที่จะมาตัดสินชี้ขาดในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นทั้งที่อะไรพร้อมกับอะไรบางคนในขณะที่เขาอยู่นะครับว่าต้องอยู่กันด้วยกับตัวบทอยู่กับกฎหมายอย่างเช่นการที่เราจะไปเบียดเบียนการที่เราจะไปอยากได้อยากครอบครองแล้วเราก็ไปสังหารชีวิตอื่นไปเบียดเบียนชีวิตอื่นเพื่อเอาสิ่งที่เราต้องการมาเนี่ยนะครับมนุษย์จะอะไรจะอยู่ในกลุ่มของพวกเขาก็จะมีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับแล้วก็กฎต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นกฎที่อะไรล่ะเป็นกฎที่จะมาเป็นอะไรศาสนาเนี่ยนะครับจะมาเป็นกฎเป็นกรอบในการที่จะมาทำให้ชีวิตของเขานั้นเป็นชีวิตที่อยู่ดีแล้วก็มีความสุขแต่หากมนุษย์เนี่ยไม่มีนบีมาชี้แนะไม่มีนบีมาสอนไม่มีนบีมาบอกอะไรนะครับมนุษย์อยากจะได้อะไรก็เอาไม่ว่าจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเขาก็อะไรเขาก็ทำเพียงแต่ว่าให้ได้ของที่เขาต้องการมาเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกทั้งสองของลูกชายทั้งสองคนของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจากเหตุการณ์ที่กอบีลนั้นได้ฆ่าฮาบีลนะครับอันเนี้ยเขาเพียงแค่เขาอยากจะครอบครองอยากจะได้สิ่งที่หัวใจของเขาปรารถนาแต่ว่าการที่จะไปทำร้ายคนอื่นเขาให้เสียหายให้ล้มหายให้ตายจากไปโดยแย่งเอาของรักของเขามามาครอบครองมาเป็นของเรานะครับอันนี้เนี่ยมนุษย์ถ้าหากว่าไม่มีกฎไม่มีกรอบไม่มีคำชี้แนะไม่มีศาสนาไม่มีนบีอัลลอฮฺสุบานุตะลาไม่ได้ส่งมาก็จะทำให้มนุษย์นั้นไม่มีชีวิตมีวิถีชีวิตไม่ได้แตกต่างอะไรไปกับสัตว์ป่านั่นเองสัตว์ป่าที่ดุร้ายพี่น้องเห็นไหมครับว่าโลกเราปัจจุบันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับทั้งที่มีทั้งกฎหมายบ้านเมืองมีทั้งกฎหมายศาสนานะครับมีกฎหมายต่างๆเนี่ยมาเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตแต่พี่น้องเห็นไหมว่ามนุษย์นั้นก็จะกลับไปมีวิถีที่ดุร้ายโหดร้ายเหมือนกับสัตว์ป่านะครับอย่างเช่นไม่นานมาเนี้ยเราเห็นนะครับว่าพ่อคนหนึ่งนะครับมีลูกมาแล้วอยู่สองคนก็ได้มาคนที่หนึ่งก็เป็นผู้หญิงคนที่สองก็เป็นผู้หญิงอีกนะครับ
อยากจะได้ลูกผู้ชายพอไอ้คนที่3มา2คนที่ผ่านไปแล้วก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่

0: ทราบข่าวมาอีกนะว่าหมอก็บอกว่าลูกคนที่สามนี่ก็คุณแม่ก็จะได้ลูกสาวอีกนะพ่อก็เครียดตั้งแต่วันนั้นมานะครับนี่คืออะไรคือส่วนหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีศาสนาไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรเนี่ยมนุษย์ก็จะย้อนกลับไปหรือว่าไม่มีนบีมาชี้แนะมาบอกถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยมนุษย์ก็จะย้อนกลับไปสู่การเป็นยาฮิลียะย้อนกลับไปสู่สมัยที่ก่อนที่รอซูลเนี่ยจะมาประกาศศาสนาเห็นไหมครับเห็นไหมทำยังไงอ่ะเอายาน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากให้ลูกนะให้ลูกดื่มแล้วก็ในที่สุดมันเป็นเคมีต่างๆก็ทำให้ลูกเนี่ยนะครับต้องนิ่งแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนะทั้งที่ว่าตอนนี้เนี่ยกับชีวิตของเราชีวิตเมืองของเราเนี่ยนะมีกฎหมายนะถ้าเป็นต่างศาสนิกเขาก็มีพระธรรมคำสอนนะครับเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็มีคำสอนเรื่องของหลักการอิสลามก็การฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่ไม่ใช่สิทธิในการที่จะไปฆ่านั้นก็ถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่นะครับถือว่าเป็นมูบิกอตหรือเป็นมูฮลิกาตนะครับเป็นความชั่วช้าเป็นความหายนะเช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่าทั้งที่มีคำสอนอย่างนี้มีศาสนานะครับมีนบีมาสอนมีศาสนามาเนี่ยมนุษย์ก็ยังย้อนยุคกลับไปสู่ยาฮิลียะหรือเรียกว่ายาอาฮิลียะมูอาซอรอเป็นยาฮิลียะร่วมสมัยนะครับย้อนกลับไปสู่วงเวียนหรือว่าวงจรเดิมๆในยุคยาฮิลียะนั่นเองนะครับอันเนี้ยเห็นไหมสิ่งนี้สายเหมือนกันไหมยาฮิลียะคนในอดีตการคนในยุคยาฮิลียะก่อนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาประกาศมาสอนศาสนาเนี่ยเป็นยังไงเกลียดนะลูกผู้หญิงออกมาเท่าไรฆ่าหมดฝังทั้งเป็นหมดเลยเนี่ยไอความเป็นยาฮิลียะเนี่ยในยุคยาฮิลียะนั้นมันติดมานะครับมันติดมาจนกระทั่งในยุคในปัจจุบันนี้พี่น้องครับหากว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีหลักธรรมไม่มีคำสอนที่เราเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่แค่เด็กทะเลาะกันก็พาให้ผู้ใหญ่ฆ่ากันเด็กทะเลาะกันเอาปืนมาแล้วก็อะไรไปยิงนะครับยิงฝ่ายตรงข้ามนะสังหารฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดถามว่าบ้านเมืองมีกฎหมายไม่มีคำสอนของศาสนามีไหมมีนะครับขนาดมีอยากเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องลองนึกนะว่าถ้าหากว่าศาสนาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าโลกเนี่ยไม่มีศาสนาไม่มีศาสดาไม่มีนบีมาสอนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับบรรดานักประวัติศาสตร์ก็จะบอกเอาไว้ว่าถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีนบีนะนะไม่มีใครมาบ่งมาสอนมาเอาคำต่างๆจากอัลลอฮ์มาแนะนำนะมนุษย์นั้นก็จะมีชีวิตไม่แตกต่างอะไรไปกับวิถีของสัตว์ร้ายในป่านั่นเองคืออยากจะได้อะไรต้องเอาให้ได้ไม่ต้องรู้ว่ามันผิดหรือมันถูกเอามาให้ได้อย่างเดียวจะใช้แรงจะใช้วิธีการอย่างไรก็แล้วแต่ในการที่จะครอบครองก็ต้องเอามาให้ได้นะครับและมนุษย์ก็จะอะไรมนุษย์ก็จะดำเนินกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบนี้เหมือนกับสัตว์ร้ายเหมือนกับสัตว์ป่านั่นเองด้วยเหตุนี้นะครับการมีนบีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาการมีศาสนานั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มาอะไรเป็นแนวทางในการที่จะทำให้กฎเกณฑ์ต่างๆกฎหมายต่างๆความยุติธรรมต่างๆนั้นเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็นบีก็มาทำหน้าที่ในการที่จะเผยแผ่นะเอาคำสอนต่างๆนั้นมาสู่มนุษย์โลกพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกเอาไว้ว่าโลกเรานะครับหากขาดนบีมนุษย์นั้นมีความต้องการในการที่จะต้องได้รับคำแนะนำคำสอนเพื่อที่จะให้มีชีวิตมีความดีอยู่ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับครั้งต่อไปนะครับเราคงได้กลับมาพบกันใหม่นะครับกับนบีท่านใดอินชาอัลลอฮ์วันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุบารอกมูฮัมมัดซอเลห
1: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: คุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศจากบ้านเลขที่39ทับ2มิตรไมตรี10ทับ1เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5.โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
7: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
9: เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดกำลังทางบกยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างมั่นคงสงบสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์อย่างภาคภูมิใจรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อ

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอัลอะซีมวะบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการบทบัญญัติจากฟากฟ้าทุกท่านนะครับพี่น้องครับบทบัญญัติจากฟากฟ้าในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้นำเอาบทบัญญัติหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลฮะดีดอายะห์ที่20นะครับที่พูดถึงชีวิตดุนยาเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นชีวิตที่ชั่วครู่ชั่วยามเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาสั่งสมลูกหลานแล้วก็ทรัพย์สินเอาไว้อันนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะครับเขาก็จะหลงระเริงไปกับดุนยาดุนยาก็จะหลอกเขาเรื่อยไปนะครับว่าทำแล้วแค่นี้ก็ยังไม่พอต้องทำไปแค่นู้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าให้ดุนยานั้นมาหลอกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงลงท้ายเอาไว้นะครับในอายะห์20ซูเราะห์อัลฮะดีดเนี่ยว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุนกุรูดไม่มีใดๆเลยไม่ใช่ไม่มีชีวิตใดๆในดุนยานี้เลยนอกเสียจากว่าดุนยานี้เนี่ยมันแค่เพียงเป็นความสำเริงสำราญที่มาหลอกลวงเรานะครับพี่น้องครับการที่เราจะมีทรัพย์สินมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามถ้าหากว่ามันเป็นความถูกต้องเราไม่ได้ไปช่อโกงใครมาเราไม่ได้ไปลักขโมยใครมาแต่เรากลับหามาด้วยกับน้ำพักน้ำแรงนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบด้วยบทบัญญัติเราสามารถที่จะมีได้ขนาดไหนก็ตามแต่ว่าในขณะที่มีนั้นเราก็ได้ใช้จับจ่ายใช้สอยไปในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจับจ่ายใช้สอยไปให้กับผู้ที่เขามีสิทธิ์ในการที่จะได้รับตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นอามานะห์เป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากนะครับกับบรรดาผู้ที่เป็นมือบนฝากกับบรรดาผู้ที่มีทรัพย์สินนั้นให้เป็นอามานะห์ในการที่จะดูแลคนที่เขาต่ำต้อยคนที่เขามีชีวิตที่ด้อยกว่าเราถือว่าเป็นอามานะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าเมื่อเราอ่านอายะห์นี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นคนสันโดษเราจะต้องใส่เสื้อผ้าที่เก่าๆทำตัวสมอสแมนะครับหรือว่าทำเหมือนกับคนไม่มีอันนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีมั่งมีแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จักที่จะแต่งตัวก็เท่ากับเขานั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักเนี่ยมาดูถูกเนี่ยมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นะครับการที่ผมได้นำสิ่งนี้เอามาพูดคุยกับพี่น้องนั้นไม่ได้หมายความว่าให้คนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุมินที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอยู่แบบงอมืองอเท้าไม่ต้องทำมาหากินอะไรอยู่เพื่อรอชีวิตอาคิเราะห์ก็ไม่ใช่นะครับดุนยาเราจะต้องทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มภาคภูมิแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องไม่ลืมอาคิเราะห์เราจะต้องไม่ลืมสิ่งที่เราจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาเป็นโลกแห่งการเพาะปลูกดุนยาเป็นโลกแห่งการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับขวนขวายในการที่จะทำให้ชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยอยู่ดีมีสุขอยู่อย่างมีการศึกษาอยู่อย่างเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับอย่าอยู่แบบเป็นภาระของสังคมถ้าหากว่าเป็นไปได้อิสลามไม่ได้สอนให้มุสลิมนะครับให้ศาสนิกนั้นได้งอมืองอเท้าแล้วก็รออาคิเราะห์หรือทำแต่งานอาคิเราะห์อย่างเดียวเช้าขึ้นมาอยู่มัสยิดกลางวันอยู่มัสยิดกลางคืนอยู่มัสยิดนะครับนอนที่นั่นกินที่นั่นนั่นก็ไม่ใช่เป้าหมายของอัลอิสลามแต่อิสลามนั้นสอนให้เราเป็นคนที่มีการพัฒนาตนมีการพัฒนาสังคมมีการทำให้สังคมนั้นเจริญก้าวหน้าช่วยเหลือประคับประคองคนที่ด้อยกว่าทำอย่างไรที่เรามีแล้วเรามีแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาจุนเจือสังคมให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมที่ไม่ขาดแคลนเป็นสังคมที่ไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นสิ่งที่เป็นข้อครหานะครับอันนี้เราสามารถที่จะช่วยได้ไม่ใช่หมายความว่าเรามีความสันโดษมีความซาฮิดนะครับมีความพอเพียงในดุนยานี้แล้วเราก็
บอกเราไม่ทำอะไรแล้วจะเอาแต่อาคิเราะห์เพราะอัลลอฮ์บอกว่าอาคิเราะห์นั้นดีกว่านะครับดุนยาเราก็ยังต้องคงทำหน้าที่แต่ว่าเราอายะห์ที่ผมได้นำเสนอกับพี่น้องนั้นไม่ได้หมายความว่าเราหลงดุนยาจนสุดโต่งนะครับหันหลังให้อาคิเราะห์เลยมุ่งหน้าสู่ดุนยาอย่างเดียวซึ่งดุนยานั้นมันเป็นโลกแค่เพียงชั่วคราวเราไม่ได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะครับเราทำดุนยาอย่างเดียวแต่เราทิ้งงานอาคิเราะห์นั่นแหละคนแบบนี้แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเตือนเอาไว้ในตอนท้ายของซูเราะห์ในตอนท้ายของอายะห์ที่20จากซูเราะห์อัลฮะดีดว่ามัลฮายาตุดุนยาไม่มีใดๆเลยชีวิตดุนยาไม่มีอะไรอิลลามาตาอุลกุรูรนอกเสียจากว่ามันเป็นความสำเริงสำราญแค่เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นที่มันมาหลอกหลอนให้เรานั้นสลัดอาคิเราะห์แล้วก็หลงอยู่กับดุนยาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่กับการกระทำที่ของคนที่รู้ทั้งดุนยาแล้วก็รู้ทั้งอาคิเราะห์เข้าใจชีวิตในดุนยาแล้วก็เตรียมตัวสั่งสมผลงานเพื่อมุ่งสู่อาคิเราะห์หาเสบียงเพื่อมุ่งสู่อาคิเราะห์นั้นแน่นอนนะครับเขาจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ว่าไอ้ความมั่งมีของเขาไม่ได้ทำให้เขาหลงดุนยาความมั่งมีของเขาไม่ได้ทำให้เขานั้นละวางออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ความมั่งมีของเขานั้นไม่ได้ทำให้เขานั้นอยู่ในสังคมของเขาเพียงอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้ดูแลคนอื่นๆไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจสัจธรรมทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั้นทรัพย์สินของเขาจะเป็นทรัพย์สินที่หลั่งไหลมาเป็นการดูแลเป็นการหล่อเลี้ยงสังคมเป็นการหล่อเลี้ยงบรรดาบุคคลที่ยังมีความขาดแคลนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปรัชญาบทหนึ่งที่ผมได้นำเสนอกับพี่น้องนะครับที่บรรดานักนะครับนักปรัชญาเขาได้พูดกันนะครับว่าให้ทำชีวิตดุนยาเนี่ยเอะมัลลีดุนยากะการนักตาอิชูอาบาดันให้ท่านใช้ชีวิตบนดุนยานั้นเหมือนกับท่านนั้นจะไม่ตายอีกแล้วก็คือมีหน้าที่อะไรทำไปนะครับแล้วก็วะมัลลีอาคิรอติกะการนักตามูตุก็ดันแต่พอเวลาไปยืนละหมาดไปอ่านอัลกุรอานนั้นให้เรานึกอยู่ว่าการอ่านกุรอานครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราก็ได้การละหมาดซุฮรีครั้งนี้อาจจะเป็นเวลาสุดท้ายอาจจะเป็นซุฮรีสุดท้ายของเราก็ได้นะครับให้เรานั้นได้สำนึกอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์นั้นมันจะได้กลับมาหาตัวของเราในเรื่องของการอิบาดะห์ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราคิดให้มันถูกช่องนะครับอย่าสลับขั้วสลับช่องกันพอเวลาไปหยิบพวกหยิบพระในการที่จะออกไปทำงานดุนยาเนี่ยนึกว่าโอ้ถ้าหากว่าเราทำไปเนี่ยไอ้ต้นยางชุดนี้ของเราเนี่ยเราจะทันได้มีชีวิตอยู่กี่หรือเปล่าไอ้ต้นปาล์มชุดนี้ของเราเนี่ยเราจะมีเวลาได้เก็บลูกเก็บผลผลิตของมันหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็คงจะตายละเนี่ยถ้าเราคิดแบบสลับสับขั้วกันเนี่ยนะครับเอาเรื่องของอาคิเราะห์ไปคิดปนกับดุนยาของเราก็ไม่เจริญก้าวหน้าเดี๋ยวเราก็กลับเข้าสู่เราไม่งั้นไปอิบาดะห์ดีกว่าจะได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับเข้าสู่งานอาคิเราะห์แต่เราก็เอาเรื่องของดุนยาให้ไปขวักขวายอยู่งานอาคิเราะห์ของเราก็จะไปแบบขอไปทีนะครับเราจะเห็นว่าละหมาดก็รีบที่จะให้แล้วเพื่อที่จะไปทำงานอย่างอื่นในขณะที่ละหมาดหัวใจมันก็หมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับงานนะครับมันก็สลับสับขั้วกันเลอะเทอะนะครับแต่ถ้าหากว่าเราคิดถึงเวลาของดุนยาคิดดุนยาเหมือนกับคำพูดคำสอนเนี่ยของนักปรัชญาเนี่ยนะครับว่าพอถึงดุนยาทำไปเถอะไม่ตายนะครับมี20ไร่แล้วอยากจะได้อีกสัก20ไร่กำลังของเรายังมีอยู่ต้นปาล์มต้นตาลนะครับลองกองมะม่วงอยากจะมีอีกเราคิดว่าเราจะได้เก็บผลผลิตเราจะได้การได้อะไรล่ะราคาจากมันนั่นเป็นกอบเป็นกำนะครับคิดแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำนะครับในขณะเดียวกันพอเวลาเราไปสู่งานอาคิเราะห์เราก็ให้คิดว่าเราเนี่ยอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้นั่นสิความคิดตรงนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่จะทำให้อิบาดะห์ของเรานั้นมันละเอียดละออยิ่งขึ้นนะครับในการที่เรานั้นจะทำถ้าหากว่าละหมาดไปเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องละหมาดอีกอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺวัดกลมๆเงยๆละหมาดไปเถอะตะรอเวียก็เดี๋ยวรอมฎอนหน้าก็มาอีกทำไป20ก็กลมเงยก้มเงยพักหนึ่งเสร็จเรียบร้อยละ
โดยไม่คำนึงถึงว่าถ้าหากว่ารอมฎอนนี้ตะรอวียะห์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นตะรอวียะห์ครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยนะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวครั้งหน้าก็มีอีกเราก็ต้องทำเราก็ทำไปแบบลวกๆหรือการละหมาดนะครับซุฮรนี้วันนี้ก็มีซุฮรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีซุฮรอีกเราก็ทำไปแบบลวกๆแต่ถ้าหากว่าเราได้เอาความคิดนะครับแบบที่นักปรัชญาผู้นี้เขาได้เอามาให้เราคิดเนี่ยว่าวะมัลลิอาคิรติกะกะอันนะกะตะมูตุกอดันให้ทำงานอาคิรอนั้นเหมือนกับว่าประดุจดังว่าท่านจะตายในพรุ่งนี้ท่านจะสิ้นชีวิตในพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเรายืนเข้าสัจดะเข้าเสียละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราตายไปพรุ่งนี้เนี่ยการละหมาดซุฮรของเราเนี่ยมันเป็นการละหมาดครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าอัลลอฮ์จะเอาเนี่ยไปนอนหลับไปพักผ่อนในช่วงอัสรีเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาไปในอัสรีก็ไม่ทันได้การละหมาดของเราละหมาดนั้นจะเป็นละหมาดที่ละเอียดละออละอาดละหมาดที่มีแต่ความปราณีตเวลาจะทำอย่างไรนะที่จะเหมือนรอซูลเดี๋ยวเผื่อมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของเราเนี่ยจะต้องละหมาดให้เหมือนรอซูลหน่อยละหมาดอย่างไรรอซูลตักบีรตุนอิห์รอมอย่างไรรอซูลรุกวะอย่างไรสุญูดอย่างไรมีอัซกาดมีคำกล่าวอย่างไรบ้างที่เหมือนรอซูลที่สุดนะครับจะคิดอย่างนั้นเมื่อคิดอย่างนั้นไอ้ความละเอียดละออคิดว่าเราเนี่ยจะตายในวันพรุ่งนะครับตายในวันพรุ่งนี้ไอ้ความละเอียดละออเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับการอิบาดะห์ของเราไม่ใช่ทำไปทำแค่ผ่านนะกลมๆเงยๆกลมๆเงยๆพักเดียวเสร็จแล้วนะครับไปแล้วสะบัดตูดเข้าสวนต่อทำงานต่อนะครับตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่มาช่วยเสริมให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการทำหน้าที่บนดุนยาพอเวลาเราไปทำงานอาคิเราะห์ก็มาเสริมว่าเรานั้นจะต้องทำงานอาคิเราะห์ให้ดีที่สุดเลือกทำอย่างปราณีตที่สุดละหมาดอย่างไรที่เหมือนรอซูลละหมาดอย่างไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความคิดนะครับที่จะมาส่งเสริมให้เรานั้นมีกำลังใจทำงานในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์อิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้เรานั้นเป็นคนที่สละนะครับสิ่งต่างๆสละทิ้งดุนยาไม่เอาแล้วดุนยานะครับชีวิตความสวยหรูไม่เอานะครับอิสลามสอนในบางช่วงบางตอนถึงปรัชญาของการดำเนินชีวิตถึงสัจธรรมของชีวิตนะครับในบางช่วงบางตอนในรุกนอิสลามอย่างเช่นการไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับในช่วงขณะหนึ่งให้เรานั้นได้อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงคลองอิห์รอมจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้เรานั้นคิดนะครับหรือว่าคิดแบบฟุ้งเฟ้อคิดแบบเรื่อยเฉื่อยไปเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นให้เราได้คิดตรงนี้นะครับให้เราได้คิดดูในช่วงคลองอิห์รอมเนี่ยนะครับนั่นคือความเสมอภาคของคนที่ไปทำฮัจญ์ใครจะมีกี่ร้อยล้านก็ตามถ้าตามรอซูลวันที่คุณเนียดคลองอิห์รอมนั้นคุณจะต้องใช้ผ้าแค่2ชิ้นเท่านั้นนุ่ง1ชิ้นแล้วก็ห่ม1ชิ้นคุณจะมีเท่าไหร่ก็ตามนะครับเครื่องแต่งกายของคุณจะเหมือนกันอันนี้เป็นปรัชญาว่าเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตนะครับในการปรับชีวิตว่าไม่ได้ใครจะมีเงินมีสตังก็จะต้องแต่งสวยหรูนะครับรองเท้ากางเกงนะครับต้องไม่เป็นสิ่งที่เย็บมานะครับเป็นเสื้อผ้าที่เป็นอัสรียะนะครับเป็นแบบแฟชั่นชั้นนำอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นทุกคนจะต้องแต่งเหมือนกันทุกคนจะต้องกล่าวเหมือนกันกล่าวตัลบียะก็กล่าวเหมือนกันนะครับขอดุอาด้วยความเท่าเทียมกันว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามมีบางช่วงบางตอนสอนให้เรานั้น เห็นสัจธรรมของชีวิตในดุนยาว่ามนุษย์เราเนี่ยจะอยู่กันมีมากมายขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อชีวิตสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยหมดอายุไขแล้วนะครับก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ผู้ชายก็มีแค่เพียงผ้า3ชิ้น3ชั้นเท่านั้นผู้หญิงก็
มีอะไรมี5ชิ้นเท่านั้นในการที่จะปกคลุมร่างกายแล้วก็กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาหลงดุนยาเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้คิดถึงวันที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะต้องเป็นคนที่ขาดทุนแล้วก็สมดังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าชีวิตดุนยาเนี่ยมันหลอกลวงแล้ววะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูดนะครับชีวิตดุนยาไม่มีอะไรนอกเสียจากว่ามันเป็นความสำเริงสำราญแล้วก็หลอกลวงเราเท่านั้นวันนี้บทบัญญัติจากฟากฟ้าคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในช่วงนี้รายการบ้านคนดีเราพูดคุยถึงประเด็นหัวข้อใหญ่ด้วยคำว่าเกิดแก่เจ็บตายนะครับหลายตอนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดคุยถึงประเด็นแรกของหัวข้อนี้นั้นคือเกิดการเกิดการปฏิบัติตัวการปฏิบัติต่อเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรบ้างเปิดปากตั้งชื่ออาเกโกะโกนผมเหล่านี้ซึ่งรายละเอียดเราได้พูดคุยไปแล้วในช่วงตอนที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาพูดคุยถึงอีกช่วงวัยหนึ่งของมนุษย์เรานั่นก็คือประเด็นที่สองคำว่าแก่นะครับคำว่าแก่นั่นคือเมื่อบรรลุสู่วัยชราในวัยชราเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะมีโอกาสปฏิบัติได้มากกว่าหนึ่งครั้งก็ตามแต่ว่าเราก็สมควรที่จะทำให้ดีที่สุดจะปฏิบัติหนึ่งครั้งจะปฏิบัติสองครั้งหรือมากกว่านั้นก็ขอให้เราปฏิบัติได้ดีที่สุดตรงต้องตามที่อัลกุรอานและอัลฮะดีษได้สอนเอาไว้ซึ่งอาจจะต่างกับการเกิดการเกิดในเพียงครั้งเดียวแต่นั้นการปฏิบัติต่อเด็กแรกเกิดต่อทารกเนี่ยเราทำได้ครั้งเดียวนะครับเขาไม่มีโอกาสที่จะย้อนไปเกิดใหม่ให้เราทำให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดเนี่ยต้องระมัดระวังต้องพิถีพิถันนะครับนอกจากเตรียมตัวเพื่อรับลูกสมาชิกใหม่ในครอบครัวด้วยการจัดซื้อหาชุดเด็กอ่อนเครื่องใช้ไม้สอยของเด็กอ่อนนอกจากเตรียมสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมให้มากกว่านี้ก็คือเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามสุนนะนบีนี่สิ่งเหล่านี้จะต้องเตรียมมากกว่าอีกเพราะถ้าเราพลาดไปแล้วเนี่ยหมดโอกาสแล้วนะครับหมดโอกาสแล้วส่วนการเตรียมชุดเด็กอ่อนเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับเด็กอ่อนเนี่ยถ้าวันนี้ไปซื้อมาไม่ถูกพรุ่งนี้ไปซื้อใหม่ได้ใช่ไหมครับแล้วซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้ไม่เหมาะสมหรือซื้อมาแล้วพอสวมเข้าไปข้างหนึ่งรู้สึกว่าผิวหนังเกิดเป็นผื่นแดงแสดงว่าเกิดอาการแพ้เอาเปลี่ยนซื้อใหม่ได้การกระทําดําเนินการตามสุนนะของท่านนบีเนี่ยพลาดผ่านแล้วผ่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวเรื่องการเกิดเนี่ยต้องใส่ใจมากๆนะครับมาถึงเรื่องการแก่บ้างสภาพวัยชราพี่น้องชรักทั้งหลายครับคนเราชีวิตของคนเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้เกิดให้ก้าวเดินไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลีลิธายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสานนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุธานอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสนธรรมมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปภิชานันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพล เริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีหน้า
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชมาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
6: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทธโภคเข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
7: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทางคณะกรรมการที่เราลงไปดูในพื้นที่2ครั้งก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงลงมือผลักดันแล้วก็ติดตามในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับปัจจุบันนี้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112ล้านบาท
6: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บัง

0: ั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกันและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการกอบกู้ปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชาววิสาปทุมมารายงาน
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ท่านผู้ชมครับช่วงมุอัลลัฟโฟกัสวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับหลักสูตรของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันนิชนกันนะครับว่าทางโครงการมีการดำเนินการยังไงกันบ้าง
5: เรากำหนดเนื้อหาออกมาเป็นหัวข้อ15ข้อนะครับที่จะครอบคลุมเนื้อหาเรื่องหลักศรัทธา6ประการหลักปฏิบัติ5ประการและเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวเรื่องของการหย่าเรื่องของอาหารที่อนุมัติอาหารที่ต้องห้ามซึ่งหัวข้อเหล่านี้นะครับมันเป็นหัวข้อขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมุสลิมที่จำเป็นจะต้องรู้แล้วก็จะต้องนำไปปฏิบัตินะครับการบรรยายให้ความรู้หัวข้อต่างๆ15หัวข้อเนี่ยนะครับเราก็บรรยายเรียงลำดับกันไปนะครับใครเข้ามาในชั่วโมงที่1ก็จะได้เรียนหัวข้อที่1แล้วก็ต่อหัวข้อที่2แต่ถ้าหากว่าใครมาหลังจากนั้นนะครับเข้าไปในชั่วโมงที่5ก็จะได้เรียนหัวข้อที่5แล้วก็เรียนต่อกันไปนะครับจนถึง15หัวข้อแล้วก็ย้อนกลับมาที่หัวข้อที่1ใหม
4: ่โดยหัวข้อในการอบรมมีทั้งหมด15หัวข้อดังนี้ครับหัวข้อที่1ความเชื่อในเอกภาพของพระเจ้าโทษของการปฏิเสธพระเจ้าและการเชื่อในพระเจ้าหลายองค์หัวข้อที่2การละหมาดความหมายและความสำคัญรายละเอียดต่างๆของการละหมาดหัวข้อที่3ความตายและการฟื้นคืนชีพในโลกหน้าสภาพของนรกและสวรรค์ในอัลกุรอานการจัดการศพหัวข้อที่4การถือศีลอดหัวข้อที่5การศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะการความดีและความชั่วหัวข้อที่6จรรยามารยาทการทักทายการแต่งกายการรับประทานอาหารการใช้มัสยิดและการปฏิบัติต่อผู้คนในสังคมหัวข้อที่7การศรัทธาในบรรดานบีและมลาอิกะห์รวมถึงประวัติโดยย่อของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวข้อที่8การญิฮาดความหมายและความสำคัญรวมถึงเงื่อนไขของการญิฮาดด้วยอาวุธหัวข้อที่9การแต่งงานหน้าที่ของสามีและภรรยาในอิสลามหัวข้อที่10การหย่าร้างหัวข้อที่11ซะกาตหัวข้อที่12ฮัจญ์และความเป็นมาวัตถุประสงค์และการปฏิบัติหัวข้อที่13การสร้างมนุษย์และวัตถุประสงค์ของชีวิตหัวข้อที่14การศรัทธาในบรรดาคัมภีร์หัวข้อที่15อาหารและธุรกิจต้องห้าม

0: ใครก็แล้วแต่นะครับในวันอาทิตย์เนี่ยถ้าหากว่าต้องการที่จะมาเข้าเรียนก็จะได้เรียนในวันที่มาสมัครในวันอาทิตย์ทันทีเพราะเราจะจัดห้องปฐมนิเทศเอาไว้ให้การปฐมนิเทศก็คือการให้ความรู้พื้นฐานที่ทำให้ผู้ที่เข้ามารับการอบรมเนี่ยได้เห็นภาพของอิสลามโดยรวมหากจะเปรียบไปนะครับก็เหมือนกับว่าเราจะพาผู้ที่เข้ามาสมัครใหม่นะครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มองอิสลามในมุมสูงนะครับให้เขาได้เห็นความเป็นมาของอิสลามต้นกำเนิดที่มามันจะเป็นอย่างไรขอบเขตเนี่ยมันกว้างขนาดไหนนะครับซึ่งเขาก็จะเห็นภาพรวมว่าอิสลามเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญคือหลักศรัทธา6ประการหลักปฏิบัติ5ประการแล้วก็มีหลักคุณธรรมจริยธรรมแล้วมีความเป็นมาอย่างไรแล้วศาสนาเนี่ยมีความสำคัญมีความจำเป็นสำหรับชีวิตมากน้อยแค่ไหนทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้อิสลามและจะต้องปฏิบัติอธิบายให้เขาเข้าใจอย่างนี
1: ้โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันนิชนยินดีต้อนรับผู้สนใจเรียนอิสลามเบื้องต้นทุกท่านท่านผู้ชมที่ต้องการมาเรียนหรือมีญาติพี่น้องคนรู้จักที่สนใจอิสลามติดต่อสอบถามและเดินทางมาสมัครเรียนกับเราได้ตามรายละเอียดนี้นะครับ
2: ชั่วโมงรับโฟกัสหมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรดีๆมานำเสนอต้องติดตามชมให้ได้นะครับ

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم

0: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของพระองค์ทุกขณะย่างก้าวของบ่าวนะครับตั้งแต่เช้าจนสายบ่ายจนเย็นเป็นจนตายไปแล้วครับขอบคุณต่อมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ยังทรงประวิงเวลาลมหายใจให้กับบ่าวครับและพระองค์ก็ได้ทรงมอบแบบอย่างที่ดีงามนั่นคือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวทางแห่งความถูกต้องพระองค์ทรงสอบรับนะครับอามัลคุณงามความดีที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับและบรรดาผู้ที่ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ได้รับความสำเร็จมาแล้วอันเป็นตัวอย่างนั่นก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเป็นน้องที่รักของอัลลอฮ์ครับเรื่องราวของท่านนบีประวัติศาสตร์อัสนุกไอซอฮาซันกุรอานประวัติศาสตร์ที่ดีเลิศที่สุดนั่นก็คือจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงพระเจ้าตรัสรัสเป็นข้อคิดอิบรอฮ์เป็นข้อคิดให้ผู้ศรัทธาได้ใคร่ควรพินิจพิจารณานะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเสนอกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับแล้วก็ถูกจดบันทึกกับบรรดานักวิชาการอัลเลมอัลมะห์ทั้งหลายนะครับที่ได้รวบรวมมานะครับเราพูดคุยกันก่อนหน้านี้ผมย้อนไปนิดหนึ่งก็แล้วกันครับว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางออกไปจากเมืองตออีฟนะครับแล้วก็ไปยังตำบลหนึ่งนะครับท่านได้รับการต่อต้านจากชาวตออีฟผมย้อนอีกนิดหนึ่งนะครับว่าครั้งที่ท่านหญิงไอชาได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้นบีอันเป็นที่รักของฉันท่านเคยพบกับวันที่เป็นทุกข์หนักยิ่งกว่าวันแห่งสงครามอูฮุดหรือไม่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ตอบบอกนะครับว่าฉันเคยพบกับการต่อต้านจากกลุ่มชนของเธอนั่นคือชาวกุเรชและที่ฉันได้รับการต่อต้านรุนแรงที่สุดจากพวกเขาก็คือในวันอัลอากอบะห์คือตอนที่ฉันแนะนำตัวต่อหน้าลูกของอับดุลจารีนบินอับดุลคุลานก็หมายถึงชาวซากีฟหรือชาวตออีฟครับพวกเขาไม่ยอมต้อนรับข้อเรียกร้องของฉันและฉันก็พาออกไปอย่างเศร้าหมองและรู้สึกกังวลกับทิศทางที่ตัวเองกำลังเผชิญอย่างมากจากนั้นฉันก็มาหยุดที่เนินเขากอตนุสซาอาลิฟหรือรู้จักกันนั่นก็คือกอตนุมมานาซินซึ่งเมื่อฉันเงยทิศตาขึ้นก็พบว่ามีเมฆครับมีเมฆก้อนหนึ่งลอยมากำบังฉันเพ่งมองออกไปปรากฏว่ามีมาลาอิกะห์คิบรีนอะไรฮิสลามอยู่ตรงนั้นท่านเรียกร้องเรียกฉันแล้วก็บอกว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยแท้จริงอัลลอฮ์ทรงได้ยินคำพูดของกลุ่มชนของท่านที่พูดกับท่านและในสิ่งที่พวกเขาต่อต้านท่านพระองค์ทรงมาลาอิกะห์แห่งภูเขามาเพื่อให้ท่านสั่งให้เขาทำในสิ่งที่ท่านนั้นประสงค์ต่อพวกเขาเหล่านั้นดูสิครับดูท่านแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิครับว่าท่านนบีได้มีหัวใจแห่งการให้อภัยหัวใจแห่งการมุ่งหวังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรท่านนบีได้เล่าต่อว่าแล้วมาลาอิกะห์แห่งภูเขาก็เรียกฉันและก็ให้สลามฉันและก็กล่าวว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยแท้จริงอัลลอฮฺได้ยินคำพูดของกลุ่มชนที่พูดกับท่านและฉันคือมาลาอิกะห์ที่ดูแลภูเขาซึ่งพระเจ้าของท่านได้ส่งตัวฉันให้ท่านนั้นใช้งานท่านต้องการอะไรบ้างล่ะหากท่านต้องการให้ฉันนำภูเขาสองลูกคือภูเขาอาบูกูไบและภูเขากูไอกูอานมาทับภูเขาแน่นอนฉันก็จะทำขอให้เป็นคำสั่งของท่านพี่น้องที่รักก่อนแล้วครับหัวใจแห่งการให้อภัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเป็นตัวอย่างของผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ครับว่านบีได้บอกว่าอย่างไรครับแต่ฉันหวังว่าอัลลอฮ์จะให้กำเนิดทายาทของพวกเขาที่กราบไหว้ต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์ครับอันนี้ถูกบันทึกไว้ใน
ซอฮีห์อิมามบุคอรีนะครับหน้าเล่ม1นะครับหน้า458แล้วก็ท่านอิมามมุสลิมรอฮิมุลลอฮ์เล่ม2ของท่านนะครับหน้า109นะครับได้บันทึกเหตุการณ์คำกล่าวของท่านนบีนี้ไว้เหตุการณ์นี้ทำให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาตื่นตัวอีกครั้งพร้อมกับรู้สึกสบายใจมากขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์กำลังใจได้ท่วมท้นท่านนบีอีกครั้งหนึ่งเพราะท่านทราบแล้วว่าอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยพระองค์ทรงเฝ้ามองอยู่พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือและได้ยินคำกล่าวของพวกเขาที่ดูถูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรู้ถึงสิ่งที่ท่านนบีได้ร้องขอต่อพระองค์ครับท่านนี้เนื่องจากอะไรพี่น้องครับหัวใจของท่านนบีรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่ส่งมาจากเหนือฟันชั้นฟ้าที่7หลังจากนั้นท่านนบีก็เดินกลับไปยังมักกะฮ์จนมาถึงวาดีนะคละนะครับเป็นชื่อเมืองนะครับชื่อตำบลหนึ่งท่านจึงพำนักที่นั่นชั่วคราวและในวาดีนะคละท่านเองนั่นเองที่มีสถานที่2แห่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยแวะพักนั่นก็คือซะลุลกาบีรและไซมาซึ่งทั้ง2สถานที่นั้นเป็นแหล่งน้ำที่เป็นพื้นที่ที่เขียวขจีอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีเนี่ยเป็นข้อคิดให้กับเราให้กับผู้ศรัทธาครับว่าอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังนะครับต่ออย่าสิ้นหวังด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับเหมือนดังท่านนบีแล้วก็นึกนิดนึงว่าผมนะครับหรือใครก็ตามเมื่อหากว่าเราใคร่ควรพิจารณาจะบอกว่าอัลลอฮ์สิ่งที่เราได้พบถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกเกียจจานมุ่งร้ายทำร้ายทำร้ายรังแกคำพูดการกระทำการปฏิบัติอย่างป่าเถื่อนเนี่ยคงจะไม่เท่าหรอกครับกับท่านนบีที่ถูกกระทำเราอาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับเศษฝุ่นที่ติดเท้านบีนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับผู้ศรัทธาณเพลานี้นะครับที่เราไม่ต้องผ่านพบประสบกับความยากลำบากและต้องขวนกลับมาถามตัวผมเองด้วยกันเช่นกันครับว่าเราจะทนได้ไหมถ้าหากว่าเราดูถูกเจตจำดังนี้นะครับในช่วงนั้นเองพี่น้องที่รักของเราครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อากอฟนะครับในช่วงเวลานั้นอัลเลาะห์ได้ยินจำนวนหนึ่งมหาท่านนบีซึ่งอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อัลอากอฟครับวะอิสรอฟนาอิไลกัลนะฟะรุมินัลญินนะในอัลกุรอานในซูเราะห์นี้นะครับนั่นก็คือและจงรำลึกว่าเราได้ให้ยินจำนวนหนึ่งมุ่งไปยังเจ้าเพื่อที่จะฟังอัลกุรอานจากเจ้าครับครั้นเมื่อพวกเขาปรากฏตัวต่อหน้าอัลกุรอานพวกเขาก็กล่าวว่าจงนิ่งฟังสิเมื่อการอ่านจบลงแล้วพวกเขาก็หันกลับไปยังหมู่ชนของพวกเขาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตักเตือนพวกเขากล่าวว่าโอ้หมู่ชนยินของเราเอ๋ยแท้จริงเราได้ฟังคำพีอัลกุรอานถูกประทานลงมาจากหลังจากมูซาคือท่านนบีมูซาอิสลามนะครับแท้จริงเราได้ฟังคำพีนี้จากมูซาเป็นการยืนยันในสิ่งที่ได้มีมาก่อนอัลกุรอานเพื่อชี้แนะแนวทางไปสู่สัจธรรมและแนวทางที่เที่ยงตรงโอ้หมู่ชนยินของเราเอ๋ยจงตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์เถิดและจงศรัทธาต่อเขานั่นก็คือศรัทธาต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์จะทรงอภัยโทษจากความผิดของพวกท่านให้แก่พวกท่านและจะทรงให้พวกท่านรอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดพี่น้องครับแม้กระทั่งยินนั้นเป็นหนึ่งจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างครับเรามองไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเรานะครับและเขาก็ศรัทธาเมื่อชาวยินทั้งหลายได้รับฟังอัลกุรอานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงนะครับนั่นก็คือนะครับสรุปรวมใจความแบบนี้ครับว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ามีวะฮยูมาวะฮีหรือวะฮยูมาอย่างฉันว่าแท้จริงพวกยินจำนวนหนึ่งได้ฟังฉันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านอัลกุรอานและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้ยินอัลกุรอานที่แปลกประหลาดนำไปสู่ทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเราจึงศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นเราจะไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระเจ้าของเราและความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระเจ้าของเรานั้นผู้ทรงสูงส่งยิ่งพระองค์ไม่มีภรรยาและไม่มีบุตรนะครับในซูเราะห์อัญญินในอายะห์แรกๆนะครับอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่3จนกระทั่งจบอายะห์ที่15
5นะครับสำนวนอายะห์กุรอานนะครับอ่านข้างต้นนะรวมถึงจำนวนสำนวนต่างๆที่มีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทำให้สามารถกล่าวได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้ในขณะนั้นว่ายินจำนวนหนึ่งมาหาท่านแต่ท่านนบีมารู้ก็เมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงประทานอายะห์ข้างต้นนี้มานะครับอัลลอฮ์ได้ทรงเมตตาท่านนบีโดยการมาของผู้ยินในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับตามสำนวนที่มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บ่งชี้ว่าพวกเขาได้พบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายครั้งต่อหลายครั้งด้วยกันเพื่อที่จะมาสดับรับฟังการอ่านอัลกุรอานของท่านนบีและบรรดายินนะครับส่วนมากนั้นก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์นะครับเมื่อพวกเขานั้นได้รับฟังสดับรับฟังอัลกุรอานจากการอ่านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอันที่จริงแล้วเนี่ยพี่น้องที่รักของเราครับนักวิชาการอัลเลมอุลามะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นความช่วยเหลือรูปแบบหนึ่งจากกองคลังเล่นลับของท่านเล่นลับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่นลับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่จริงเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นความช่วยเหลือรูปแบบหนึ่งจากกองคลังอันเล่นลับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่มีใครสามารถรับรู้ได้นอกจากพระองค์เท่านั้นส่วนอายะห์ต่างๆที่ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นการแจ้งข่าวดีในการดะวะในการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวคือลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังความสามารถใดๆที่จะขัดขวางระหว่างท่านกับความสำเร็จได้ถึงแม้ว่าพวกเขานะครับจะจัดตั้งกันเป็นความเท็จที่จัดระบบอย่างไรก็ตามแต่เขาไม่สามารถที่จะชนะความจริงที่อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและผู้ใดที่ไม่ตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์เขาจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษในแผ่นดินนี้และสำหรับเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองอื่นจากพระองค์ชนเหล่านี้อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งนะครับและแท้จริงเราคาดคิดว่าเราจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษอัลลอฮ์ในแผ่นของอัลลอฮ์ในแผ่นดินนี้และเราจะไม่รอดพ้นไปจากพระองค์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นข่าวดีนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมนุษย์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างชาวตออีฟจะรังเกียจเดียดฉันท่านนบีทำร้ายรังแกท่านนบีอย่างไรก็ตามพวกเขาจะต้อนรับตอบรับนบีด้วยกับสภาพที่ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนอย่างไรก็ตามทำให้ท่านนบีได้บาดเจ็บคือจะเรียกว่าสาหัสเลยก็ได้นะครับเลือดไหลตั้งแต่ศีรษะจนเท้าจนกระทั่งรองเท้าของท่านนบีเปียกชุ่มไปด้วยกับเลือดพร้อมกับท่านเซดบินฮาริซะห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เดินทางไปกับท่านนบีก็ได้รับการทุกข์ทรมานอย่างมากครับนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งนะครับของท่านนบีที่เป็นข้อคิดให้กับเรานะครับศึกษาอิสลามนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตปลอดภัยครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

0: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
1: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอัปลีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้บริการเพื่อสาธารณะ

كانت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهيه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอต้อนรับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาเข้าสู่ช่วงของรายการมารยาทมุสลิมครับกับช่วงเช้าที่มีความจำเริญเช่นนี้นะครับท่านพี่น้องครับมารยาทมุสลิมนำเสนอเรื่องราวที่เป็นข้อปฏิบัตินะครับหรือเรากำลังพูดคุยกันถึงหัวข้อที่ว่าการปฏิบัติต่อเครือญาติครับถึงแม้เขาจะเป็นเพื่อนร่วมสังคมแต่เขานั้นมีสถานะที่ใกล้ชิดกับเรานั่นก็คือเครือญาติของเราอิสลามของเราได้ให้ความสำคัญกับจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติทางด้านเรื่องของทรัพย์สินครับเรามีเงินถ้าหากว่าเราสามารถช่วยเหลือญาติของเราได้เราก็ช่วยครับถ้าเราไม่มีเงินครับเขาอยากขอแรงอยากใช้ให้เรานั้นได้ลงแรงออกแรงช่วยเหลือเขาก็ทำเท่าที่เราทำได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของจิตใจครับคอยพูดจาคอยปลอบกันคอยให้กำลังใจกันในเรื่องราวต่างๆนั่นคือสิ่งที่อิสลามของเราได้เน้นย้ำแล้วก็สนับสนุนให้เรานั้นได้กระทำแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับมันคือแบบอย่างจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้มาดูกันครับว่าเมื่อเป็นเครือญาตินอกจากเรื่องราวที่เราจะได้ถามไถ่ซึ่งกันและกันร่วมทุกข์ร่วมสุขถามสารทุกข์ถูกดิบนะครับถามข่าวคราวซึ่งกันและกันคอยเจอหน้ากันนะครับคอยรวมกลุ่มกันนอกจากนั้นแล้วเราอย่าลืมที่จะเชิญชวนพวกเขาไปสู่หนทางที่ถูกต้องครับอย่าลืมที่ทำการดะวะและก็เชิญชวนไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์อย่าลืมที่จะเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นไปสู่เรื่องราวหรือการได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการได้เป็นบ่าวที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอีกสักนิดหนึ่งนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุครุ่งอรุณแห่งอัลอิสลามหรือเรียกว่าตอนต้นอัลอิสลามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อครั้นที่พระองค์นะครับโทษนะครับเมื่อครั้นที่ท่านรอซูลนั้นได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเราได้เรียนรู้แล้วครับว่าท่านรอซูลต้องเจออะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บัญชาให้ท่านรอซูลทำการเรียกร้องบุคคลที่ใกล้ชิดใกล้ตัวไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานองค์การที่บอกว่าวะอังซิรอาชีรอตะกันอัครอบินจงเตือนเถิดมูฮัมหมัดจงเตือนเครือญาติและก็ครอบครัวของเจ้าที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าแน่นอนครับท่านรอซูลนั้นคือลูกหลานของท่านอับดุลมุตอลิบนะครับหรือเรียกว่าบางครั้งเขาจะเรียกว่าบานีอับดุลมุตอลิบท่านบานีอิบนุตอลิบเนี่ยมีหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอบูญะฮัลก็อยู่ในถือว่ามีศักดิ์เป็นลุงครับอบูตอลิบครับท่านอับบาสท่านฮัมซะและก็หลายๆท่านมีลุงของท่านรอซูลที่ได้เข้ารับอิสลามสร้างความเบิกบานใจสร้างความชื่นใจอิ่มเอิบใจให้กับท่านรอซูลในการที่ท่านฮัมซะนะครับท่านฮัมซะบินอับดุลมุตอลิบซึ่งเป็นลุงของท่านรอซูลได้เข้ารับอิสลามหรือท่านอับบาสครับก็ได้เข้ารับอิสลามคนเหล่านี้คืออะห์ลุลเบตครับเป็นเครือญาติของท่านรอซูลมันผิดหรือมันต่างจากบางความเชื่อนะครับที่เรียกว่าชีอะห์เนี่ยแหละครับให้ความสำคัญเฉพาะบางสายเช่นสายของท่านอบูตอลิบสายของท่านอาลีแล้วคนอื่นล่ะครับอิบนุอับบาสท่านอับบาสซาอิบนุวะกอสแล้วก็ท่านฮัมซะแล้วลูกหลานของท่านอิบนุอับบาสอีกล่ะครับอัมมะหรือจะเป็นป้าของท่านรอซูลท่านซอฟียะห์อีกล่ะครับพวกเขาไม่เอาพวกเขาไม่ได้พูดถึงลืมไปเลยว่าคนเหล่านี้ก็คือเครือญาติของท่านรอซูลที่ท่านรอซูลนั้นมีความเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญชาว่าโอ้มุฮัมมัดศาสนาที่เรียกร้องสู่การภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียวนั้นเจ้าจงไปบอกและจงไปบอกกล่าวกับเครือญาติของเจ้าก่อนแล้วคิดดูสิครับท่ามกลางความเชื่อที่ทุกคนนั้นกราบไหว้พระเจ้าหลายองค์อยู่มาวันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดต้องเรียกร้องให้พวกเขาเหล่านั้นละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปกราบไหว้ไปบูชาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวแล้ววันหนึ่งคนที่มีความใกล้ชิดอย่างลุงของตัวเองครับแน่นอนท่านรอซูลไม่มีบิดาบิดานั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่เล็กแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะคลอดออกมาอีกแต่ลุงครับอิสลามทั้งสองท่าน
สร้างความเบิกบานใจดังนั้นเราจะเห็นว่าความสำคัญของเครือญาตินั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเพื่อเป็นกำลังใจให้มันเป็นเกราะดังนั้นจงบริหารพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของเขาอย่าลืมเชิญชวนไปสู่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความสุขความสบายใจมันจะเกิดขึ้นในวงวานของเราครับนี่คือแบบอย่างที่เราได้จากองค์การแล้วก็หะดีษนะครับที่มีการได้เล่าให้เราได้รับทราบวันนี้รายการมารยาทมุสลิมคงจะลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

ผู้โต้เถียงทั้งสองฝ่ายนี้ต่างก็โต้เถียงกันเกี่ยวกับพระเจ้าของพวกเขาสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นมีอาภรณ์ที่ทำด้วยไฟถูกตัดไว้สำหรับพวกเขาน้ำร้อนเดือดจะถูกเทราดลงบนศีรษะของพวกเขาซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่19

to try to live. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องมุสลิมที่รักการเรียนรู้ทุกท่านครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่รักการเรียนรู้และอยู่ร่วมรายการโรงเรียนศรัทธาชนทั้งหลายวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในวิชาจริยธรรมอิสลามอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวิชาที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามคันลองครองธรรมของอิสลามแล้วก็เป็นไปตามอันอิสลามที่ได้วางไว้โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติตัวนอกเหนือจากการทำอามัลอิบาดะห์ซึ่งตรงนั้นเองเราก็จะอยู่ในวิชาฟิกวิชาเตาฮีดวิชาหลักการปฏิบัติทั่วไปแต่วันนี้วิชานี้ก็เป็นวิชาที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะคุณสมบัติของการเป็นมุสลิมที่แท้จริงเพราะว่าในวันกิยามะห์นั้นการมีมารยาทที่ดีนั้นจะทำให้ตาชั่งความดีนั้นหนักพี่น้องที่รักทุกท่านครับในครั้งที่ผ่านมานั้นเราได้อยู่ในเรื่องของอามานะห์อยู่แล้วก็ได้มีการเสริมอามานะของบุคคลที่ต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็พยายามเสริมสร้างความดีให้กับตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนที่เป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นไปตามแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้อามานะที่รองจากตัวเราเองก็คืออามานะที่เรานั้นจะต้องรับผิดชอบคนใกล้ชิดใกล้ตัวเราซึ่งเป็นคนที่อยู่ภายใต้การดูแลปกครองของเรานั่นก็คือภรรยาของเราแล้วก็ลูกของเราเราจะต้องปกป้องเขาให้อยู่ในสภาพของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงเหมือนกับเราได้รู้อิสลามอย่างครบถ้วนเรามีหน้าที่ให้เขารับรู้ศรัทธาอย่างถูกต้องตลอดจนการปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็การประพฤติปฏิบัติตัวในเรื่องของจริยธรรมอิสลามพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับภรรยาเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นอามานะที่คนที่มีครอบครัวจะต้องรับผิดชอบเพราะภรรยานั้นเปรียบเสมือนคนคนเดียวกันกับสามีเปรียบเสมือนอาภรณ์ที่ปกคลุมร่างกายอันเดียวกันซึ่งกันและกันพี่น้องที่รักทุกท่านครับอามานะห์เหล่านี้นะครับอิสลามได้แยกแยะไว้ให้เรานั้นได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนอินชาอัลลอฮ์ครับเราก็จะได้มีครอบครัวที่มีภรรยาที่ดีเพราะว่าการมีภรรยาที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญของมุสลิมอย่างหนึ่งนะครับประการแรกที่เรานั้นจะต้องรับผิดชอบกับภรรยาก็คือต้องอยู่ร่วมกับภรรยาด้วยดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อันนิซาว่าและพวกท่านจงอยู่กับพวกนางด้วยดีนะครับการอยู่กับนางด้วยกับสิ่งที่ดีนั้นจะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขดังที่มีรายงานจากท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮะกล่าวว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าบุคคลที่ดียิ่งในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ทำดีต่อครอบครัวของเขาและฉันดียิ่งในหมู่พวกท่านในเรื่องการทำดีต่อครอบครัวของฉันจากหะดีษนี้จะเห็นได้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้พวกเรานั้นได้ดูแลนะครับทำดีแล้วก็เป็นคนดีของครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวนั้นอยู่ในสภาพที่อบอุ่นแล้วก็
คนที่เรานั้นจะต้องเอาแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติในเรื่องครอบครัวนั่นคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกว่าฉันดียิ่งในหมู่พวกท่านในเรื่องการทำความดีนี่ก็เป็นการยืนยันถึงแบบอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้กับบรรดามุสลิมแล้วก็มีรายงานหนึ่งจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุชัมอะห์นะครับได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดในหมู่พวกท่านจงอย่าเคี่ยนตีภรรยาของเขาเช่นการเคี่ยนตีทาสภายหลังต่อมาเขาก็ร่วมประเวณีกับนางในตอนเย็นนั่นก็หมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษภรรยาด้วยกับการเคี่ยนตีโดยกับเหมือนกับทาสฉะนั้นเราต้องแยกความแตกต่างระหว่างทาสคนใช้กับภรรยาเราต้องให้เกียรติเพราะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราก็ต้องไปร่วมหลับนอนกับนางฉะนั้นมันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นถ้าบุคคลใดทำเช่นนี้ท่านพี่น้องที่รักทุกท่านครับมีผู้กล่าวถามกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับสิทธิของสามีที่มอบให้กับภรรยานั้นมีสิ่งใดบ้างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านต้องให้ประการแรกก็คือให้อาหารแก่นางหากท่านมีอาหารแน่นอนครับพี่น้องเราต้องมีหน้าที่ที่จะนำการเลี้ยงดูอาหารการกินตามกำลังความสามารถของเราเท่าที่จะหามาได้เพราะภรรยานั้นเป็นอามานะที่ท่านนบีให้เรานั้นได้รับผิดชอบนะครับในเรื่องอาหารประการที่สอง

พนแต่ว่านางอยู่ที่บ้านซอมซ้อไม่เหมาะสมฉะนั้นแสดงถึงความไม่สมดุลของครอบครัวเพราะว่าอิสลามให้เกียรติภรรยาเสมือนหนึ่งสามีเชกเช่นคนเดียวกันฉะนั้นภรรยาไม่มีเสื้อผ้าใส่มันเป็นเรื่องที่แปลกฉะนั้นสามีมีเสื้อผ้าใส่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สามีหล่อภรรยาก็ต้องสวยด้วยนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับประการต่อมาที่ท่านรอซูลได้บอกว่าสามีจะต้องให้กับนางก็คือท่านจงอย่าตบใบหน้าของนางแล้วก็อย่าถอยสะทุนกับนางฉะนั้นครับพี่น้องภรรยาของเรานั้นจะทำผิดประการใดก็ตามอาจจะว่ากล่าวตักเตือนได้ในอาการที่เหมาะสมแต่อิสลามไม่ได้ให้เรานั้นได้ตบหน้าภรรยาซึ่งเป็นการแสดงความถอยความเถื่อนที่ออกไปแล้วก็ความไม่ให้เกียรติกับคนคนหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นมุสลิมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เราก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งมีการโต้เถียงขัดแย้งกันบ้างนะครับก็คงจะด้วยกับเหตุผลนะครับอย่าต้องลงไม้ลงมือกันเลยนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านอีกประการหนึ่งที่ท่านรอซูลให้เราได้ปฏิบัติก็คือจงอย่าหลบหนีนางด้วยการออกนอกบ้านนะครับพี่น้องคือในครอบครัวของเราเนี่ยก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างสามีภรรยาเปรียบเสมือนลิ้นกับฟันนะครับนะมีการความเห็นไม่ลงรอยกันหรือว่าเครียดจากการงานมาแล้วก็ไม่ได้ดังใจตามที่เราได้นึกคิดนะครับแต่ว่าบางคนใช้โอกาสนี้นะครับออกไปนอกบ้านซึ่งเวลาอารมณ์เสียออกไปนอกบ้านก็ทำให้ตะเลิดเปิดเปิงเป็นผู้ชายก็ออกไปจากบ้านที่มองเห็นภรรยาไม่สวยแล้วแต่ว่าเวลาออกไปนอกบ้านก็ไปเห็นผู้หญิงอื่นหรือว่าไปเห็นสิ่งอื่นที่ดีกว่าในครอบครัวก็จะตะเลิดเปิดเปิงไปนะครับฉะนั้นจะทะเลาะกันยังไงก็ให้อยู่ในบ้านเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้บางครั้งเนี่ยอารมณ์เย็นลงแล้วแล้วก็มีโอกาสพูดคุยกันพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่ก็คืออามานะแรกที่เรามีต่อภรรยานั่นคือให้ความสำคัญอามานะที่สองที่เราต้องปฏิบัติต่อภรรยาของเราซึ่งเป็นหน้าที่ก็คือต้องให้ศาสนาต้องสอนศาสนาให้แก่นางด้วยนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสามีที่จะต้องเป็นผู้สอนศาสนาแก่นางในเรื่องที่นางไม่รู้ในเรื่องที่ภรรยาของเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับหรือไม่ก็อนุญาตให้ภรรยาของเรานั้นออกไปหาความรู้นอกสถานที่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับศึกษาอิสลามตามสถาบันองค์กรต่างๆที่เปิดสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องศาสนานะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีมากมายหรือว่าในช่วงนี้นะครับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีมากมายเช่นของยะตีมทีวีแห่งนี้นะครับซึ่งมีโรงเรียนทางไกลก็ให้เปิดเรียนเปิดสอนกันในบ้านได้แล้วนะครับก็ทำใหเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่ภรรยาจะได้ไม่ต้องออกนอกบ้านนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้ทางบ้านนะครับทั้งนี้เพื่อให้ภรรยานั้นได้มีโอกาสรับรู้อิสลามแล้วก็เพื่อไม่ให้ละเมิดบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าถ้าเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วนะครับการละเมิดบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ารู้แล้วนะครับหลายๆคนที่ละเมิดก็ส่วนหนึ่งก็คือจากความไม่รู้จากความไม่ได้เรียนบางครั้งสามีเป็นคนที่รู้ศาสนาเยอะแยะมากมายไปฟังอาจารย์ต่างๆรู้มากมายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยบอกภรรยาของเราเลยภรรยาก็ไม่ได้ถามเราก็ไม่ได้ถามภรรยาต่างคนต่างอยู่ในเรื่องศาสนานะครับฉะนั้นถ้าเราต่างคนต่างรู้แล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ครอบครัวเราก็จะส่งผลกับลูกหลานของเราที่จะได้รู้อิสลามตามมาด้วยกับพ่อแม่ที่มีความรู้นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานอัตตะฮรีมนะครับอายะที่6ว่า

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านจงปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกเถิดพี่น้องที่รักทุกท่านครับเรามักจะได้ยินอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เป็นประจำยิ่งได้ยินมากก็เป็นการย้ำเตือนให้กับเรานั้นได้ปกป้องตัวของเราเองแล้วก็ปกป้องคนในครอบครัวของเราเองให้พ้นจากไฟนรกแล้วก็การที่เราจะปกป้องตัวของเราเองนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความรู้เพราะว่าความรู้นั้นนำไปสู่การปฏิบัติความดีความดีก็จะนำไปสู่สวรรค์ครับพี่น้องดังนั้นการปกป้องตัวเราเองภรรยาของเรานั้นไม่ให้อยู่ในหนทางของไฟนรกก็คือภาระหน้าที่ของสามีที่จะต้องให้ความรู้เรื่องศาสนาให้เขามีอีมานแล้วก็ปฏิบัติการงานที่ถูกต้องจะได้เป็นสตรีที่ซอลและด้วยการอบรมสั่งสอนอัลกุรอานด้วยการอบรมสั่งสอนอิสลามเกิดขึ้นภายในบ้านซึ่งน้อยนักของครอบครัวที่จะมีการเรียนการสอนภายในบ้านด้วยกับพ่อนะครับด้วยกับแม่นะครับเราอาจจะมีการเขินอายกันนะครับบางครั้งเรารู้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือการเขินอายไม่เคยบอกกล่าวกันก็จะทำให้เราขาดตกบกพร่องไปในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการอบรมสั่งสอนอิสลามให้แก่คนที่เป็นภรรยาของเราสตรีในบ้านของเราเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เราจะต้องให้เป็นประจำนะครับให้เป็นประจำจะได้ชื่อว่าสตรีที่ซอลและก็เพราะว่ามีสามีที่ซอลและจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรขอไปครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมอิบนุอาสแจ้งว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าดุนยาคือสิ่งที่เพิดพิงและสิ่งที่เพิดพิงของดุนยานี้คือสตรีที่ซอลและเป็นคำพูดที่ฟังแล้วก็นะครับประทับใจกับคำพูดที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ยกย่องบรรดาสตรีของเรานะครับความเพิดพิงของดุนยาก็คือสตรีที่ซอและฉะนั้นถ้าบ้านใดมีภรรยาที่ซอและมีลูกผู้หญิงที่ซอและบ้านนั้นก็จะมีความอบอุ่นมีความเป็นอิสลามบรรยากาศของบ้านก็เป็นบรรยากาศของอิสลามนั่นก็คือความเพิดพิงตามแนวทางของอิสลามนั่นเองครับพี่น้องพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับประการที่สามที่สามีนั้นมีหน้าที่ก็คือสามีจะต้องรับอามานะหน้าที่จะต้องจ่ายนะฟักกะฮ์ให้แก่ภรรยาก็คือค่าเลี้ยงดูการจ่ายนะฟักกะฮ์นั้นเป็นหน้าที่อันจำเป็นสำหรับผู้เป็นสามีจะต้องจ่ายให้แก่ภรรยาแล้วก็ลูกๆของเขาแต่ว่าต้องทำไปด้วยกับศักยภาพของตัวเองนะครับตามศักยภาพภรรยาก็ต้องรู้ว่าศักยภาพของสามีเรานั้นมากน้อยขนาดไหนก็คงจะรับตามศักยภาพที่สามีนั้นมีอยู่เพราะว่าฐานะความเป็นอยู่นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงกำหนดให้กับเรานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่34ว่าالرجال قوامون على النساء الله سبحانه وتعالى ได้ทรงกล่าวว่าบรรดาผู้ชายนั้นคือผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิงพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่คือคำสั่งจากอัลกุรอานที่เป็นบทบัญญัติให้เห็นชัดเจนเลยว่าผู้ชายนั้นจะต้องทำหน้าที่ปกครองดูแลผู้หญิงเป็นผู้นำช้างเท้าหน้ายังใช้ได้เสมอกับผู้ชายเพราะว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงนั้นจะไม่มีความสำคัญแต่ความสำคัญนั้นแบ่งหน้าที่ไปคนละอย่างสำหรับผู้ชายและผู้หญิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสอีกในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในอายะห์ที่ 233ว่าวะอะลัลมาลูดิวะอะลัลมาลูดิละฮูริซกุฮุนนะวะกิสวะตุฮุนนะบิลมะอ์รูฟอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าและหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือการให้ปัจจัยยังชีพของให้แก่พวกนางและเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดยชอบธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงอามานะที่เราจะต้องทำหน้าที่การดูแลกับภรรยาของเราอีกรายงานหนึ่งจากท่านอิบนุอุมาร รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าทุกๆคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็ทุกๆคนจะถูกสอบสวนจากความรับผิดชอบของเขาผู้นำมีหน้าที่รับผิดชอบและหัวหน้าครอบครัวก็มีหน้าที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายในครอบครัวของเขาพี่น้องที่รักทุกท่านครับผู้ที่กล่าวก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลของเรานั้นได้ทำเป็นแบบอย่างแล้วก็ทำให้เรานั้นได้เห็นว่าแบบอย่างท่านรอซูลนั้นยังคงยืนหยัดแล้วก็เป็นแบบอย่างที่คนที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางที่ถูกต้องครับวันนี้ก็คงจะพบพี่น้องเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์เราคงจะมีโอกาสนะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วันนี้เราจะมาเสนอคำสอนหนึ่งที่เป็นการงานที่ดียิ่งนะครับหะดีษบทนี้พูดถึงคุณค่าของการรำลึกถึงอัลลอฮ์รายงานจากท่านอับดุลลาห์บินบุสรินนะครับได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรุลอามัลอันตุฟาริกัดดุนยาวะลิซานุกะรตุบุนมินซิกริลลาห์นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าการงานที่ประเสริฐยิ่งที่ดียิ่งที่มีคุณค่ายิ่งนะครับก็คือการที่ท่านจะกำลังจะจากดุนยานี้ไปคือในสภาพที่อะไรครับลิ้นของท่านนั้นเปียกชุ่มไปด้วยกับการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นอามันเป็นความดีง่ายๆนะครับว่าท่านนบีต้องการที่จะชี้แนะให้กับเราได้รับทราบว่าความดีงามเหล่านี้นะครับก็คือการที่คนๆหนึ่งที่ลิ้นของเขาเปียกชุ่มไปด้วยกับการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนึกถึงอัลลอฮ์เสมอในยามที่เขาสุขและในยามที่เขาทุกข์ก็ส่งเสริมให้ท่านพี่น้องทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับไม่ว่าเราจะเจอในสภาพไหนก็แล้วแต่การกล่าวซิกรุลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้คอรันได้รับความดีอย่างมากมาย

0: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอวัลอาดิยาติดับฮาขอสาบานด้วยม้าที่ส่งเสียงหอบขณะวิ่งฟัลมูริยาติกอดฮาและด้วยม้าที่กีบเท้าของมันตีกับค้อนหินจนเกิดประกายไฟฟัลมุฆีรอติซุบฮาแล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้าฟะอะซัรนะบิฮินะกออาแล้วมันได้ทำให้ฝนตลบฟุ้งในยามนั้นวะซัตนะบิฮิจัมอาแล้วมันได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้นอินนัลอินซานลิร็อบบิฮิละกะนูดแท้จริงมนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขาวะอินนะฮูอะลาซาลิกะละชะฮีดและแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอนวะอินนะฮูลิฮุบบิลค็อยรลชะดีดและแท้จริงเขามีความหวงแหนเพราะรักในทรัพย์สมบัติอะฟะลายะอ์ลัมอิซาบุอ์ซิรมาฟิลกุบูรเขาไม่รู้ดอกหรือว่าเมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาวะฮุซิลมาฟิซุดูรและสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออกมาอินนะร็อบบะฮุมบิฮิมยอมะอิซิลละคอบีรแท้จริงพระเจ้าของเขาในวันนั้นทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน
1: วันนี้เราฟังวิทยุเสียงอิสลามทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Online Radio Box ค้นหาชื่อไทยมุสลิมฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสารวิชาการตลอด24ชั่วโมง

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องนักศึกษาที่ติดตามรับชมรายการทุกๆท่านครับต้อนรับพี่น้องทุกๆท่านนะครับสู่วิชาอัดดุอานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีโอกาสมาพบกันกับพี่น้องนะครับในวิชานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาเรียนรู้อิสลามด้วยกันนะครับในวิชาอัดดุอาเพื่อที่เราจะได้บทเรียนได้ความรู้ได้เรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องดุอาไม่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อเรียนรู้ดุอาเนี่ยนะครับบางทีผมก็จะเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆมาเสริมให้พี่น้องเพื่อที่พี่น้องจะได้สร้างความกระจ่างในเรื่องนั้นๆนะครับที่มีบทขอพรเรื่องนั้นมีความประเสริฐอย่างไรมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นคราวที่แล้วคราวที่แล้วพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับว่าพูดคุยกันเรื่องของการที่ละหมาดญะมาอะห์นะครับเราจบที่เรื่องของอาซานแล้วมาขึ้นการสู่การละหมาดญะมาอะห์ว่าเวลาอาซานแล้วเนี่ยมีเสียงเรียกร้องเนี่ยนะครับไปสู่การละหมาดได้พูดถึงว่าความประเสริฐของการไปมัสยิดเนี่ยท่านนบีบอกว่าอย่างไรนะครับความประเสริฐของมันนะครับทบทวนนะครับว่าท่านนบีบอกว่าการละหมาดที่มัสยิดนั้นประเสริฐกว่าละหมาดที่บ้านนั้นถึง27เท่าหรือ25เท่า นะครับทุกก้าวที่เดินไปมัสยิดนั้น1ก้าวอัลเลาะห์จะลบล้างความผิดอีก1ก้าวอัลเลาะห์จะยกเกียรติยศให้สูงขึ้นนะครับเดินไปกี่ก้าวครับวันนึง5เวลาเดินไปกี่ก้าวครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่มากมายมหาศาลเป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์พี่น้องถึงบอกว่าเวลาทำความดีนะครับ1อัลเลาะห์ให้10พี่น้องทำความดี1อัลเลาะห์ให้10ก็เพิ่มขึ้นไปทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆพี่ลองทำความชั่วหนึ่งครับอัลลอฮ์เมตตาเราขนาดไหนอัลลอฮ์คิดหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ประสงค์จะให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ในการเก็บเสบียงและเก็บแต้มเหล่านี้นะฮะเก็บคะแนนเหล่านี้ไว้ความดีหนึ่งคูณสิบความชั่วหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งพี่น้องนี่คือความเมตตาพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์มากๆนะฮะที่เราได้มีโอกาสเป็นเบาของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ยอมพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงให้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงประทานให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดพี่น้องนี่ครับเพราะฉะนั้นเก็บแต้มต่างๆเก็บคะแนนเก็บเสบียงที่ดีที่สุดคือการยำเกรงอัลลอฮ์เราจะเดินทางไกลไปโลกอาคิเราะห์พี่น้องไม่ใช่เดินทางใกล้ๆนะพี่น้องเดินทางไกลในโลกดุนยาพี่น้องยังเก็บเสบียงเตรียมเสบียงกลัวอดกลัวไม่มีอะไรใช้กลัวสารพัดกลัวพี่น้องสารพัดกลัวหิวกลัวอดกลัวไม่มีใช้กลัวไม่มีสตังค์ใช้กลัวไม่มีพี่น้องต้องเดินทางพี่น้องกับผมเราต้องเดินทางครับพี่น้องเดินทางไปสู่สายทางหนทางที่ยังไกลและไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องสำหรับตัวเราแต่บรรยากาศของสิ่งที่เราจะเดินทางไปนั้นอัลลอฮ์ให้นบีมาอธิบายให้เราฟังแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของเรานั้นคืออะไรพี่น้องนรกหรือสวรรค์คืออะไรพี่น้องคนไหนรู้ว่าจุดสิ้นสุดของเราคืออะไรครับเมื่อเราไม่รู้เราไม่กลัวหรือว่าเราจะไม่มีเสบียงไปเหมือนที่เรากลัวว่าเราจะไม่มีอาหารกินเราจะไม่มีไอ้นั่นเราจะไม่มีไอ้นี่
โลกอาคิเราะห์ที่ต้องเดินทางอย่างไกลไม่กลัวหรือแล้วเสบียงเอาอะไรพี่น้องสตังหรือบ้านหรือรถยนต์หรืออะไรหรืออะไรหรือที่จะไปเป็นเสบียงแบกไปวันอาคิเราะห์พี่น้องไปไม่ได้พี่น้องครับถูกฝังลงไปพี่น้องมีอะไรครับไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ไปแม้กระทั่งร่างยังถูกหนอนกินโลงยังพังผ้าขาวก็พังหายสูญสลายความดีความชั่วอยู่ไปกับเราเสียงที่ได้ยินพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายมาส่งมายัดกลับแล้วครับคนที่รักเราที่บอกว่ารักเรามากที่สุดในโลกดุนยาพี่น้องเขาไปกับเราไหมในขณะที่เราลงหลุมฝังศพเขาตามเราไปด้วยหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องพี่น้องไปคนเดียวพี่น้องโดดเดี่ยวเดียวดายเพื่อนของพี่น้องคือความดีที่พี่น้องได้ทำไปการละหมาดที่พี่น้องได้ทำการถือศีลอดที่พี่น้องได้ทำความดีทั้งหลายเป็นสหายรักของเราที่ไม่ทิ้งเราเลยครับพี่น้องนี่ฮะเสบียงเราต้องเก็บเสบียงที่จะไปโลกอาคิเราะห์แล้วเมื่อได้ยินเสียงอาซานที่เรียกร้องเราไปสู่การละหมาดที่มัสยิดไม่สนใจติดกับโทรทัศน์ติดกับสิ่งทั้งหลายอยู่ไม่ไปมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านของอัลลอฮ์พี่น้องหายไปแล้ว27เท่าพี่น้องหายไปแล้วแต่ละก้าวที่เดินไปที่ลบล้างความผิดพี่น้องหายไปแล้วซึ่งเกียรติยศที่อัลลอฮ์จะยกให้ในแต่ละก้าวมาลาอิกะห์จะขอพรให้กับเราที่เราเดินไปมัสยิดที่เรารอคอยการละหมาดในเวลาต่อไปต่อไปในมาลาอิกะห์จะขอพรให้กับเราพี่น้องครับพี่น้องเคยเข้าใจหรือเคยรู้เหมือนกับที่ผมรู้พี่น้องเคยรู้จักละหมาดศอลาตุลคอฟในยามสงครามใช่ไหมครับนบีสั่งให้ซอฮาบะเนี่ยจัดแถวเป็น2กลุ่มเป็น2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งก็ละหมาดตามนบีอีกก้อนหนึ่งก็คืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเฝ้าระวังเสร็จแล้วก็จะสลับกันละหมาดวิธีการละหมาดซอลาตุลคอฟยามสงครามนะพี่น้องกำลังรบมีศัตรูซึ่งปองหมายปองชีวิตและหมายปองทรัพย์สินหมายจะฆ่าเราหมายจะเอาชนะเรายามสงครามแต่นบีจัดแถวละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันเพราะฉะนั้นอุลามะเชคอับดุลอาซิสบินบาสจึงบอกว่าตรงนี้ล่ะคนที่อยู่ปกติเนี่ยย่อมต้องทำมากกว่าคนที่อยู่ในยามสงครามเสียอีกคนในอยู่ในยามสงครามไปละหมาดญะมาอะห์แต่คนในยามปกติไม่ละหมาดญะมาอะห์ซึ่งจริงๆคนอยู่ปกติสมควรจะละหมาดญะมาอะห์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับนะครับจากการที่เราจะไปมัสยิดและก็การละหมาดญะมาอะห์พี่น้องผมอยากจะนำเสนอพี่น้องอีกเรื่องเดียวฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ละหมาดญะมาอะห์นะครับนั่นคือเป็นคำพูดของอุลามะนะครับเชคอิบนีอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้พูดถึงฮิกมะห์พูดถึงสิ่งที่เราได้รับจากการละหมาดญะมาอะห์จากบทบัญญัติของการละหมาดญะมาอะห์การที่เราเดินไปละหมาดญะมาอะห์เนี่ยพี่น้องมันเกิดทำให้เกิดภาพลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของมุสลิมถ้ามุสลิมละหมาดที่บ้านมันจะมีสัญลักษณ์อะไรที่บ่งบอกถึงการเป็นมุสลิมว่ามุสลิมเขาเดินไป
แต่งตัวไปอย่างดีเพื่อที่จะไปละหมาดที่มัสยิดคนที่รอบข้างใครๆก็สามารถเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของมุสลิมมุสลิมเขาทำกันอย่างนี้นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเวลาไปละหมาดญะมาอะห์เนี่ยมันเกิดความรักความสามัคคีความปรองดองกันใช่ไหมเวลาที่พี่น้องอยู่ด้วยกันเจอกันเนี่ยเราต้องให้สลามกันใช่ไหมครับจับมือกันใช่ไหมครับนั่นกรรมให้ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีนะครับต่อมาครับพี่น้องประการที่สามครับเวลาไปละหมาดญะมาอะห์เนี่ยมันสร้างความรู้สึกแล้วสร้างสอนสั่งสอนให้คนในสังคมอย่างน้อยคนที่เป็นมุสลิมที่ไปละหมาดญะมาอะห์ทุกคนให้มีความรู้สึกและความเข้าใจเหมือนกันว่าอิสลามไม่มีชนชั้นทุกคนในอิสลามเท่ากันหมดเข้าแถวเดียวกันหมดกษัตริย์ยาจกคนรวยคนจนผิวดำผิวขาวทุกคนเข้าแถวเดียวกันหมดไม่มีกษัตริย์ที่จะเข้าแถวสูงกว่าเขายกสูงขึ้นเสร็จแล้วคนยาจกชาวบ้านทั่วไปอยู่ต่ำยกเว้นอิหม่ามอยู่ข้างหน้ามันสั่งสอนแล้วก็สร้างให้เราเข้าใจว่าการละหมาดญะมาอะห์นั้นเป็นภาพหนึ่งที่สะท้อนถึงความเท่าเทียมกันของมุสลิมโดยไม่มีชนชั้นประการที่4ครับการที่เราไปละหมาดญะมาอะห์พี่น้องได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆว่าพี่น้องคนนี้ป่วยไม่สบายพี่น้องคนนี้ไปไหนพี่น้องคนนี้ไปนู่นพี่น้องคนนี้มีเรื่องราวนู้นเรื่องราวนี้มันจะเกิดจากการที่ไปละหมาดญะมาอะห์ครับเราจะได้ทราบเขาเรียกว่าสารทุกข์สุขดิบกันของพี่น้องของเราที่ได้ร่วมมาละหมาดใช่ไหมหากพี่น้องคนหนึ่งมาละหมาดบ่อยๆเสมอเขาหายไปพี่น้องเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นอะไรนี่คือสิ่งที่จะได้รับในสิ่งที่เราไปละหมาดญะมาอะห์ครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับในการไปละหมาดญะมาอะห์มันเป็นคุณค่าและเป็นประโยชน์นะครับที่เชคอิบนุอุซัยมีนได้สรุปแล้วก็บอกให้กับพวกเราพี่น้องครับต่อจากนี้ครับเดี๋ยวผมนำพี่น้องสู่ดุอาอ์นะครับในบทเรียนบทที่6เมื่อเรามุ่งหน้าไปมัสยิดครับพี่น้องรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยได้เล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้ไปนอนค้างอยู่ที่บ้านน้าสาวของท่านน้าสาวของท่านคือท่านหญิงไมมูนะรอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงไมมูนะคือภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้ไปนอนค้างที่บ้านของน้าสาวคือท่านหญิงไมมูนะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่งเมื่อมัสยิดอะซานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ออกไปละหมาดที่มัสยิดโดยท่านกล่าวในขณะออกไปละหมาดด้วยดุอาบนกระดานนี้พี่น้องอ่านตามผมดุอาต้นนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงแต่มีความหมายดีและมีสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งมากพี่น้องดูนะครับพี่น้องว่าตามผมนะครับอัลลอฮุมมะจอลฟีกอลบีนูรอนผมจะไปใช้นิดนะครับอัลลอฮุมมะจอลฟีกัลบีนูรอนวะฟีลิซานีนูรอนนะครับวะจอัลฟีซัมอีนูรอนوَجَعَلْ فِي
บาซารีนูรอนวะจัลมินคอลฟีนูรอนนะครับขออนุญาตกลับไปกลับมาตรงนี้พี่น้องจะได้เห็นนะครับอีกครั้งนะครับวะจัลมินคอลฟีนูรอนนูรอนต่อนะครับวามินอามามีนูรอนวะจัลมินฟาวกีนูรอนวะมินตะฮ์ตีนูรอนอัลลอฮุมมะอะตินีนูรอนครับใช้เวลาตรงนี้หน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นดุอาที่ยาวเดี๋ยวถ้าพี่น้องรู้ความหมายแล้วแล้วก็พี่น้องท่องจำได้เวลาพี่น้องออกไปจากบ้านไปมัสยิดพี่น้องก็จะอ่านอย่างนี้นะครับเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลลอฮุมมะจัลฟีกอลบีนูรอนเร็วขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับพี่น้องถ้าอ่านภาษาอาหรับไม่สะดวกนะในหนังสือที่พี่น้องเป็นสมาชิกอยู่แล้วได้หนังสือไปนะครับฮะจะมีคำอ่านเป็นภาษาไทยอยู่ด้วยนะครับนะฮะนะอยู่ในประมาณหน้าที่32นะครับนะครับหน้าที่32นะครับต้องลองดูนะฮะวะฟีลิซานีนูรอนผมกลัวเดี๋ยวผมบังพี่น้องนะครับเอาวะจัลฟีวะจัลฟีซัมอีนูรอนวะจัลฟีบะซอรีนูรอนวะจัลมินคอลฟีนูรอนวะมินอามามีนูรอนوَجَعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا الحمد لله ครับนี่คือบทขอพรหรือบทดุอาขณะที่เรามุ่งไปมัสยิดมุ่งหน้าจะไปมัสยิดอัลลอฮุมะจอัลฟีกัลบีนูรอนวะฟีลิซานีนูรอนวะจอัลฟีซัมอีนูรอนวะจอัลฟีบะซอรีนูรอนวะจอัลมินคอลฟีนูรอนวะมินอะมามีนูรอนวะจอัลมินฟาวกีนูรอนวะมินตะฮ์ตีนูรอนอัลลอฮุมะอะตินีนูรอนพี่น้องดูความหมายนะครับดูความหมายพี่น้องมีหนังสือเปิดความหมายในหน้า32ครับนะพี่น้องดูไปพร้อมๆกันบนกระดานนะครับนะถ้าพี่น้องจะดูในหนังสือนะครับก็เรียนเชิญอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ข้าแด่อัลลอฮ์อิจอัลอัลลอฮุมมะจัลโออัลลอฮ์ขอทรงทำให้ขอพระองค์ทรงทำให้ฟีกอลบีนูรอนในหัวใจของฉันมีนูรมีรัศมีมีรัศมีที่ส่องประกายนะครับเดี๋ยวผมไปทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆ อธิบายให้พี่น้องฟังวะฟีลิซานีนูรอนและให้ลิ้นของฉันมีรัศมี
พี่ต้องดูความหมายแต่ละความหมายนะครับวะจะอัลฟีซัมอีนูรอนให้สิ่งที่มันได้ยินนะครับประสาทแห่งความได้ยินน่ะคือหูอ่ะมีนูรมีรัศมีมีแสงสว่างครับวะจะอัลฟีบะซอรีนูรอนให้ตาของเราที่จะมองเห็นเนี่ยนะครับให้มีนูรมีรัศมีครับวะจะอัลมินคอลฟีนูรอนและขอพระองค์นะครับทรงให้ข้างหลังของฉันมีนูรมีรัศมีนะครับวะจะอัลฟีคอลฟีนูรอนวะมินอามามีนูรอนและขอพระองค์ทรงให้ข้างหน้าของฉันมีรัศมีวะจะอัลมินฟาวกีนูรอนขออัลเลาะห์ทรงให้ข้างบนของฉันมีรัศมีมีนูรมีรัศมีวะมินตะห์ตีนูรอนให้ข้างล่างของฉันมีนูรมีรัศมีสุดท้ายหลังจากที่ขอหมดแล้วพี่น้องหัวใจลิ้นลิซานก้อนหัวใจลิซานลิ้นซัมหูบะซอรสายตาการเห็นดวงตาคอลฟีข้างหลังอามามีข้างหน้าฟาวกีข้างบนตะห์ตีข้างล่างหมดแล้วพี่น้องสภาพในตัวของเราและอวัยวะของเราและรอบข้างของเราขอต่ออัลลอฮ์ครับให้มีรัศมีให้มีนูรให้มีแสงสว่างจากพระผู้เป็นเจ้าสุดท้ายที่เราขอก็คืออัลลอฮุมมาอะตินีนูรอนโออัลลอฮ์ข้าแด่อัลลอฮ์อะตินีข้าพระองค์ขอให้พระองค์ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ทรงให้แก่ข้าพระองค์ซึ่งรัศมีแสงสว่างนูรพี่น้องฟังความหมายแล้วมันมีความหมายที่ประทับใจไหมครับลึกซึ้งไหมครับผมเคยได้ยินพี่น้องคนหนึ่งนะครับบอกว่าอ่านดุอาต้นนี้แล้วบางทีมันมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยนะครับเป็นชีวิตเราที่ต้องมีรัศมีมีแสงสว่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสงสว่างหรือรัศมีเนี่ยมีความสำคัญพี่น้องชีวิตเราเนี่ยถ้าเป็นชีวิตที่มืดเป็นชีวิตที่ไม่มีทางนำไม่มีแสงสว่างไม่มีรัศมีชีวิตเราก็น่าจะเป็นชีวิตที่อับเศร้าหมองไร้ทิศทางแต่หากว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีรัศมีมีแสงสว่างดังที่เราขอต่ออัลลอฮ์ขณะที่เราจะมุ่งหน้าไปทำความดีต่ออัลลอฮ์ที่มัสยิดที่บ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดินทางไปมัสยิดไปทำความดีเมื่อเข้ามัสยิดยังมีดุอาตัวอ้าที่จะขออีกบทขอพรเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจึงเป็นบทขอพรที่ทำให้เรานั้นนะครับได้สิ่งที่ดีงามในชีวิตของเรานะครับสำหรับวันนี้เวลานะครับในชั่วโมงอะดุอาจบลงแล้วครับผมนะครับคงต้องจากลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقينلترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: لقد النبي صلى الله عليه وسلمก็ยังได้บอกว่าการรำลึกถึงความตายนั้นและการสูญสลายในวันกิยามะห์นั้นแน่นอนมันจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่รู้จักพอในการชีวิตการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่มุ่งหมายปรารถนาในวันโลกหน้าอัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของเขานั้นพอเพียงและอัลลอฮ์จะให้ดุนยานั้นมาหาเขาแต่ใครก็ตามที่เขานั้นมุ่งเน้นในเรื่องดุนยานะครับอัลลอฮ์ก็จะทำให้ความจนนั้นเกิดขึ้นต่อหน้าของเขาและจะทำให้เรื่องต่างๆในชีวิตของเขานั้นมีความยากลำบากและแน่นอนพี่น้องครับสิ่งที่ถูกกำหนดให้กับเขาในดุนยานั้นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเขาฉะนั้นพี่น้องครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความละอายระมัดระวังในการใช้ชีวิตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลลอฮะมะอัลลซีนัตตะกอวัลลซีนะฮุมมุห์ซินูนแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ยำเกรงและบรรดาผู้ที่กระทำคุณงามความดีทั้งหลายและท่านอุมัรบินคอตอบก็ยังบอกอีกว่าคนที่มีความละอายน้อยแสดงว่าเขานั้นมีความเคร่งครัดที่น้อยและคนที่มีความเคร่งครัดที่น้อยจะเป็นบุคคลที่หัวใจตายด้านฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นมีความละอายต่อสิ่งที่ผิดต่อหลักศาสนาไม่กระทำและก็ละอายที่จะไปพูดหรือไปกระทำในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงให้เราละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอายต่อบรรดามลาอิกะห์ที่จะจดบันทึกเราอย่าคิดว่าที่เราพูดไปแล้วเราใส่ร้ายไปแล้วเราโกหกไปแล้วนั้นมันจะไม่เป็นผลต่อเราในวันโลกหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดที่เรากระทำจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห
4: ์แนะนำบทอาบัสซะบทอาบัสซะเป็นบทมักกียะห์มี42องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของชายตาบอดอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมซึ่งได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอร้องท่านให้สอนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งแก่ท่านขณะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังยุ่งอยู่กับผู้นำชาวกุเรชคณะหนึ่งที่ท่านกำลังเชิญชวนพวกเขาไปสู่อิสลามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สบอารมณ์จึงมีใบหน้าบูดบึ้งและผินหลังให้เขาอัลกุรอานจึงประทานลงมาตำหนิท่านแล้วบทได้กล่าวถึงความดื้อรั้นของมนุษย์และการปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาทั้งที่ความโปรดปรานอย่างมากมายของอัลลอฮ์ได้มีต่อเขาต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพในจักรวาล นี้โดยที่อัลลอฮ์ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้ต่อมาบทนี้ได้ชี้แจงถึงความน่ากลัวของวันกิยามะห์มนุษย์จะหนีไปจากคนที่เขารักเพราะความกลัวและความตื่นตระหนกและได้ชี้แจงถึงบรรดามุมินผู้ศรัทธาและสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันนั้น
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ
5: าบะซะวะตะวัลลาอัลจาอฮุลอะมา
4: เขามูฮัมหมัดทำหน้าบึ้งและผินหลังไปทางอื่นพร ราะชายตาบอดมาหาเขา
5: วะมายุดรีกะลัลลัฮูยัซซะกาอ์อ์วยัซซะกะรฟะตันฟะอฮุดดิกร
4: อแต่ไรเล่าที่จะให้เจ้ารู้หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้หรือเพื่อรับคำตักเตือนเพื่อที่คำตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขา

0: ส่วนผู้ที่พอเพียงแล้วเจ้ากลับต้อนรับขับสู้และไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าการที่เขาไม่ซักฟอก
1: วะอัมมามันจาอะกะยัสอาวะฮุวะยัคชาฟะอันตะอันฮุตะละฮา
0: และส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความมานะพยายามและเขามีความเกรงกลัวเจ้ากลับเมินเฉยเสีย
1: กัลลาอินนะฮาตะซกิเราะตุนฟะมันชาอะซกะเราะ
0: มิใช่เช่นนั้นแท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจดังนั้นผู้ใดประสงค์จะให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้น
1: ฟีซุฮุฟิมมุกัรรอมะตินมัรฟูอะตินมุตะฮะเราะตินบิอัยดีซะฟะเราะตินกิรอมิลบะเราะ
0: ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติที่ได้รับการเทิดทูนสะอาดบริสุทธิ์ด้วยมือของมะลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณธรรม
1: กุติลัลอินซานมาอักฟะรห
0: ์มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียได้ก็ดีเขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไร
1: มินอัยชัยอินกอลกะฮูมินนุตฟะตินกอลกะฮูฟะกัดดะรห์
0: จากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเข้ามาจากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเขาแล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขา
1: ซุมมัสบีลยัสรฮูซุมมะอะมาตะฮูฟะอักบะรฮ
0: แล้วพระองค์ก็ทรงแผ่วถางให้สะดวกแก่เขาต่อมาพระองค์ทรงให้เขาตายและให้เขาลงหลุม
1: ซุมมะอิดาชาอันชะรฮ
0: แล้วเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ก็ส่งให้เขาฟื้นคืนชีพ
1: กัลลาลัมมายักฎิมาอัมรฮ
0: ไม่ใช่เช่นนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เขา
1: ฟัลยันฎุริลอินซานอิลาตอามิ
0: มนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาสิ
1: อันนาศับบะนัลมาอะศับบะ
0: เราได้หลั่งน้ำฝนลงมามากมายอย่างไร
1: ซุมมะชะกะตุนัลอัรฎชักกันฟะอันบัตนาฟีฮาฮับบา
0: แล้วเราได้แยกแผ่นดินออกแล้วเราได้เมล็ดพืชงอกออกจากแผ่นดิน
1: วะอินบะวะกัฎบา
0: และองุ่นและพืชผัก
1: วะซัยตูนวะนัคลา
0: และมะกอกและอินทผลัม
1: วะฮะดาอิกะฎุลบาวะฟาคิฮะตวะอับบา
0: และเรือกสวนอันมากมายและผลไม้และทุ่งหญ้าม
1: ะตาอันละกุมวะลิอันอามิกุม
0: ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้า
1: ฟะอิดาจาอติศศอค
0: ครั้นเมื่อเสียงกัมมนาทมาถึง
1: ยะมะยะฟิรุลมัรอุมินอะคี
0: วันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขา
1: วะอุมมิฮิวะอะบี
0: และจากแม่ของเขาและพ่อของเขา
1: วะซอฮิบะติฮิวะบะนี
0: และจากภริยาของเขาและลูกๆของเขา
1: ลิกุลลิมริอิมมินฮุมยะมะอิดินชะนุยุนี
0: สำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นมีภาระพอตัวแก่เขาอยู่แล้วว
1: ูจูฮุนยะมะอิดินมุสฟิรตุนฎอฮิกะตุนมุสตะบิชิรฮ
0: หลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใสหัวเราะดีใจร่าเริง
1: วูจูฮุนยะมะอิดินอะลัยฮากับรตุนตัรฮะกุฮากัตรฮ
0: และหลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับความหม่นหมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้น
1: อุลาอิกะฮุมุลกะฟะรตุลฟะจรฮ
0: ชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกประพฤติชั่ว
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาทำหน้าที่พูดคุยในเรื่องศาสนาบางคนเนี่ยจะใช้คำว่าสอนเลยเนี่ยมันก็ไม่เต็มปากพี่น้องเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าคนที่ฟังวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยก็มีจำนวนมากนะครับซึ่งความรู้ของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปวันก่อนพี่น้องผมมีโอกาสได้เจอกับท่านอิหม่ามแล้วก็เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามด้วยนะก็รู้จักกันดีแล้วท่านก็เป็นนักวิชาการอาวุโสท่านหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าเมื่อกี้ยังเพิ่งฟังอยู่ในรถอยู่เลยนะขับรถมาก็ฟังอาจารย์มาด้วยฉันก็บอกโหฉันมีสอนอะไรผิดตรงไหนบอกได้นะนะเกรงใจก็เลยรู้สึกเกรงขึ้นมาทันทีเลยพี่น้องเวลาสอนเนี่ยนะเหมือนกับเวลาเรานั่งพูดเรื่องศาสนาแล้วก็มีคนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์เรานั่งอยู่ด้วยเนี่ยนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องครับหน้าที่ของเราก็คือทำหน้าที่ในการเตือนคนที่ยังไม่รู้สอนละกันพี่น้องใช้คำว่าสอนก็ได้สอนให้รู้สำหรับคนที่ไม่รู้แล้วก็เตือนนะคนที่เผลอเลอหรือคนที่อาจจะหลงลืมไปเป็นการเน้นย้ำนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องราวของความสุขความทุกข์เนี่ยอันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องนะก็บอกกับพี่น้องก่อนว่าบางครั้งความสุขของคนเราเนี่ยอาจจะเอาไปผูกเอาไว้กับสิ่งกับคนอื่นบ้างนะหรือบางทีความทุกข์ของเราก็เช่นเดียวกันก็เอาไปผูกไว้กับคนอื่นคือถ้าคนที่คำว่าอื่นเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในความใกล้ชิดอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปพี่น้องเข้าใจไหมหมายความว่าเวลาเราอาจจะไปเจอสื่อเล่น Facebook เล่น LINE เห็นคนเขาลงโพสต์ไปโพสต์นู่นโพสต์นี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจดูสิข้างบ้านของเราเนี่ยขึ้นบ้านหลังใหม่นะ3ชั้นพี่น้องจริงๆอยู่แค่2คนแต่3ชั้นไม่รู้อีชั้นนึงไว้ทำอะไรนะขึ้นบ้าน3ชั้นเราก็เลยเป็นทุกข์ไปเลยเพราะว่าหันกลับมามองตัวเราพี่น้องเราเองยังมีบ้าน1ชั้นเห็นคนถอยรถป้ายแดงเราก็มีความทุกข์เพราะอะไรเพราะเรายังขับมอเตอร์ไซค์อยู่คนอื่นเขารถเก๋งป้ายแดงแล้วไอ้ความทุกข์แบบเนี้ยพี่น้องมันเป็นความทุกข์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในหัวใจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะว่าในหลักการศาสนาของเราเนี่ยก็สอนนะให้ดูคนที่เขาแย่กว่าเราพี่น้องโดยในเฉพาะเรื่องของดุนยานะอย่าไปดูคนที่เขาเหนือกว่าเราถ้าไม่งั้นเราก็จะลืมขอบคุณอัลลอฮ์ในเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เรามีสามีอัลฮัมดุลิลละห์นะสามีเราอาจจะไม่ได้ 100% เพราะไม่ใช่มาลีกาพี่น้องใช่ไหมโอ้มันจะดีเป็น 100% ก็ไม่ใช่แต่เขาก็เป็นคนมีศาสนาเขาก็ยังดูแลครอบครัวดีก็อัลฮัมดุลิลละห์นะแล้วที่ฉันบอกเรื่องนึงเนี่ยบางครั้งความรักเนี่ยถ้าไม่ได้แสดงออกบนสื่อโซเชียลเนี่ยเขาก็จะมองว่าครอบครัวเนี่ยไม่รักแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแสดงความรักโดยที่มีตัวบทหลักฐานมาจากการปฏิบัติของท่านนบีเนี่ยท่านนบีจะปฏิบัติภายในบ้านทั้งนั้นเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจูบภรรยาก่อนที่จะออกไปละหมาดเวลาภรรยาดื่มน้ำนบีรับแก้วน้ำมาเนี่ยก็จะหันมองดูว่ารอยตรงไหนที่เป็นรอยจูบของภรรยาก็เป็นไงประกบไปที่รอยปากของภรรยาที่อยู่บนแก้วนะเมื่อวันก่อนไปสอนหนังสือพี่ดองเขาบอกว่านึกว่าอาจารย์จะแปลว่าให้ไปเปลี่ยนแก้วใหม่ไม่ใช่นะเปลี่ยนแก้วใหม่นี่เรียกอะไรรังเกียจกันแต่ก็นี้ต้องระวังนิดนึงตอนช่วงนี้ก็มันมีเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการแพร่ระบาดของโรค มันก็จะติดจากน้ำลายด้วยก็ต้องระวังนิดนึงอันนี้สามีภรรยาเขาไม่ได้รังเกียจอะไรกันพี่น้องเดี๋ยวความโรแมนติกดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ต้องหันกลับมามองตัวเองให้มากๆนะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่น้องความสุขของท่านนบีเนี่ยการพักผ่อนของท่านนบีคือการละหมาดอาริฮนาบิศอลานบีพูดกับใครนะพูดกับบิลานบอกกุ้มตรงนี้ก็คือให้บิลานเนี่ยทำการอีกอมะเพื่อจะเข้าละหมาดละหมาดฟัรดูละแล้วนบีก็พูดต่ออาริฮนาบิศอลาฉันจะพักผ่อนด้วยการละหมาดแต่ว่าทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องพอปีใหม่เอ่ยช่วงหนาวเอ่ยทุกคนคิดพักผ่อนคิดถึงเรื่องอะไรภูเขาทะเลแล้วก็เวลาไปเที่ยวกันเจออะไรเจอบททดสอบทดติดบ้างอะไรบ้างอาหารแพงก็เอามาบ่นกันเป็นดราม่ากาแฟแก้วละ300ชงอยู่ที่บ้านไม่กี่บาทหรอกพี่น้องนะก็ประมาณนึงนะไม่ได้ผิดปัญหานะครับเรื่องของการที่จะไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆแต่ถ้าไปพักผ่อนแล้วขาดละหมาดอันนี้ขาดทุนเนาะพี่น้องนะหรือไปแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรนะสร้างความลำบากหรืออาจเป็นอุปสรรคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากันแต่จริงในการพักผ่อนของผู้ศรัทธาก็คือทุกครั้งที่เข้าละหมาดได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นการพักผ่อนในหัวใจของเราพี่น้องครับการละหมาดเนี่ยที่เป็นฟัรดูเนี่ยมีอยู่แค่5เวลาเท่านั้นแหละแต่เราสามารถที่จะปฏิบัติละหมาดซุนนะห์ต่างๆในรอบวันได้1ในละหมาดที่เป็นซุนนะห์ที่สำคัญพี่น้องก็คือการละหมาดซุนนะห์ดูฮาการละหมาดซุนนะห์ดูฮาถามว่าทำไมสำคัญล่ะเพราะมีหะดีษได้พูดถึงความประเสริฐของละหมาดดูฮาเอาไว้หลายบทด้วยกันพี่น้องครับความประเสริฐของละหมาดดูฮานั้นเนี่ยจากในหนังสือฟิกฮุสซุนนะห์เนี่ยในลำดับในหะดีษที่3 1 2นี่ผมสอนไปแล้วนะครับหะดีษที่3เนี่ยรายงานจากอันนาวาสอิบนุซัมอานรอดิยัลลอฮุอันฮุวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากอลัลลอฮุอัซซะวะจัลเวลาเราเรียกเวลาเรากล่าวถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะเวลาอิอรอบก็คือรับซุนจะลาละก่อนที่จะอิอรอบนะต้องเขียนก่อนเลยว่ารับซุนจะลาละนี่คือคำที่สูงส่งอัลลอฮ์ในบางเล่มก็เขียนว่าซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นคำสรรเสริญแต่ในอาหรับเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้คำว่าอัซซะวะจัลอัลลอฮุอัซซะวะจัลนะก็ความหมายเดียวๆกันแหละคล้ายๆกันพี่น้องจะลาล่าสูงส่งนะยิ่งใหญ่สูงส่งกอลลอฮุอัซซะวะจัลกอลลอฮุอัซซะวะจัลอิบนะอาดะมะลาตะจิซันนะอันอัรบะอิรอกะอาตินฟีอัววะลินนะฮาริอะกัฟฟะกะอาคิรอฮูมีรายงานมาจากนาวาสอิบนุซัมอานรอดิยัลลอฮุอันฮุวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูง

าว่าอิบนาอาดามะโอ้ลูกหลานของอาดัมกับพวกเราทั้งนั้นนะพี่น้องนะมาจากนบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวะนะโอ้ลูกหลานอาดัมลาตะจิซันนานอัรบะอินเจ้าจงอย่าอ่อนแอกับการทำสี่รอกอะฮ์อย่าอ่อนแอนะกับการทำเพียงแค่สี่รอกอะฮ์ฟีอัลวะลินนะฮาร์ในช่วงแรกของกลางวันเพราะละหมาดดูฮาเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้อยู่ช่วงท้ายของกลางวันคำว่าท้ายก็คือช่วงอะไรช่วงเย็นๆช่วงหลังบ่ายไปเร็วนั่นช่วงผ่านช่วงแรกมาแล้วช่วงแรกของกลางวันก็คือในช่วงเช้าก็คือช่วงละหมาดดูฮานั่นแหละก็คือหมายถึงละหมาดดูฮาฟีอัลวะลินนะฮะอากัฟฟะกาคิรอฮูมันจะทำให้เพียงพอแก่เจ้าในช่วงท้ายของวันละหมาดแค่ช้าพออัลลอฮ์ให้ยันถึงไหนเลยพี่น้องยังถึงทั้งวันเลยยังมีการบันทึกของอิหม่ามติรมีซีที่มีรายงานมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยได้รายงานมาจากโดยได้รายงานบอกว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสิริมงคลและสูงส่งว่าอัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาได้บอกว่านะตะบารอกะวะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาได้กะได้ตัดว่าอิบนะอาดัมอิรกะโอ้ลูกหลานของอาดัมจงละหมาดคำว่าเอรกะตรงนี้รูกัวก็คืออะไรละหมาดเอรกะลีจงละหมาดอัรบารอกะอาตินละหมาดเท่าไหร่สี่รอกะอะให้กับพระองค์ลิลลาฮิตะอาลามินอัวลินนะฮาร์อะกัฟฟะกะอาคิรอฮูในช่วงแรกของกลางวันและมันก็จะทำให้เพียงพอแก่เจ้าในช่วงท้ายของกลางวันไปด้วยหะดีษบทที่4ที่เกี่ยวกับเรื่องของความประเสริฐของละหมาดดูฮาพี่น้องครับพูดถึงการเปรียบเทียบความมั่งคั่งในดุนยาความมั่งคั่งในดุนยาดูยังไงพี่น้องเอาเงินในบัญชีสินทรัพย์ถูกไหมครับบางคนเนี่ยในบัญชีอาจไม่มีแต่รวยที่ดินบ้านนะหลังไม่ใหญ่หรอกพี่น้องแต่ที่ดินมีเป็นร้อยไร่นี่มันก็รวยนะแต่ว่าต้องรอขายบางคนมีอะไรมีพวกเครื่องเพชรเครื่องเพชรมีอัญมณีอวากันไปอันนี้คือความมั่งคั่งที่มนุษย์นั้นสามารถจะจับต้องได้อย่างเห็นได้ชัดเลยรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอัมรบอกว่าบะอาซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะรียะนะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งกองกำลังไปรบแล้วก็ได้รับชัยชนะแล้วก็ได้ทรัพย์สินนะจากการสู้รบเนี่ยมามากมายฟะกอนามูวะอัสรออูอัรรอจะพวกเขาต่างก็รีบที่จะกลับนะกลับภูมิลำเนาที่ตัวเองอาศัยอยู่กับบ้านเกิดเมืองนอนก็ไปรบต่างเมืองถูกไหมล่ะก็คิดถึงบ้านคิดถึงหน้าคนรักที่จากมาแล้วก็พวกเขาต่างแต่พวกเขาก็ต่างฟะตะฮัดดะซันนาสบิกุรบิมักซาฮุมพวกเขาก็รีบกลับผู้คนต่างก็พูดกันนะถึงการรบพุ่งว่ามันช่างประเดี๋ยวประดาวก็คือใช้เวลาไม่นานก็ได้รับอะไรได้รับทรัพย์สินได้รับชัยชนะกลับมาละวะกัสรอตุกอนีมานี่เห็นไหมกอนีมาก็คือทรัพย์เฉลยได้เฉลยกลับมาวะซุรอะซึ่งมันช่างรวดเร็วเหลือเกินวะรอจะจีฮิมแล้วก็ได้กลับไวด้วยฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีเนี่ยได้ยินนะนบีก็ได้กล่าว

0: อัลาอดุลลุกุมอัลาอักรอบะมินฮุมมักซาวะอักซารกอนีมะตันวะเอาชักกะรอจาตันฉันเนี่ยจะชี้ให้อย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เร็วกว่าเร็วกว่าเรื่องอะไรพี่น้องก็เร็วกว่าสิ่งที่พวกเขาได้คุยกันเมื่อกี้นั่นแหละก็คือเรื่องของทรัพย์สินได้เร็วกว่าทรัพย์สินเมื่อกี้รบแป๊บเดียวใช่ไหมยังไม่ทันอะไรเลยพวกนั้นหนีแล้วกลัวยอมแพ้ละเร็วกว่าแล้วถ้าพูดถ้าเปรียบในมิติของทรัพย์สินก็ได้มากกว่าเอาไหมแน่นอนว่าเอาแน่นอนนะอยากทราบซอบ้าอยากทราบว่าอะไรล่ะที่จะได้เร็วแล้วก็ได้มากกว่าทรัพย์สินที่รบชนะมาอีกนบีก็บอกว่ามันตะวัดดอซุมมะกอดาอิลัลมัสยิดก็คือคนที่อาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปมัสยิดไปทำไมพี่น้องนะไปลีซุบฮาติดดูฮาไปละหมาดดูฮาละหมาดดูฮาเนี่ยไปละหมาดที่มัสยิดก็ได้นะฟะฮูวะอักรอบุมักซาวะอักซารกอนีมะตันเอาชักกะรอรอจาตันซึ่งแน่นอนการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเร็วกว่าการที่พวกท่านได้ทรัพย์สินที่มากมายมาจากในสงครามเสียอีกนะนี่ก็คือพูดถึงเรื่องของการทำคุณงามความดีที่ใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะว่าละหมาดดูฮาเนี่ยก็คงไม่ได้นานอะไรพี่น้องสองรอบก็อ่ะนะอ่านซูเราะห์พอประมาณแล้วก็ผลบุญล่ะก็เยอะกว่าทรัพย์สินที่ได้กับจากการรบมาอีกนะครับคราวนี้พี่น้องนิดนึงว่าหะดีษที่พูดถึงเรื่องละหมาดเนี่ยก็จะพ่วงเรื่องของอาบน้ำละหมาดไปด้วยอันนี้เป็นเงื่อนไขถ้าไปละหมาดแล้วไม่มีน้ำละหมาดละหมาดก็ไม่ซ้อพี่น้องแต่จะเห็นว่าหลายๆหะดีษเนี่ยพูดเอาไว้ว่ามันตะวัดดอคือให้อาบน้ำละหมาดตั้งแต่ที่เราพำนักเลยแปลว่าเราอยู่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็อาบน้ำละหมาดจากที่บ้านเราอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่สมมติที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันมีสถานที่เหมาะในการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราก็อาบน้ำละหมาดเลยนะแล้วก็ไปที่มัสยิดจะอยู่หอพักอยู่อะไรเนี่ยก็คืออาบน้ำละหมาดจากแต่ที่พักแล้วก็ไปที่มัสยิดนะแต่มัสยิดก็จะมีที่อาบน้ำละหมาดไว้สำหรับคนที่เสียน้ำละหมาดแล้วก็แวะมาละหมาดอันนี้มีปัญหาแต่เราเนี่ยมาจากบ้านเนี่ยพี่น้องไม่สมควรที่เราจะไปอาบน้ำละหมาดที่อะไรที่มัสยิดก็คือให้เอาเราอาบจากที่บ้านเลยและอย่างนึงก็เป็นเรื่องประหยัดด้วยคือถ้าเราใช้น้ำเยอะถ้าเป็นน้ำเราเองเนี่ยมักโกรกพี่น้องศาสนาตำหนิแต่ถ้าไปฟุ่มเฟือยมูบัตเซตกับน้ำสุราเนี่ยฮารอมนะฮารอมเลยถึงขั้นบาปเพราะอันนั้นน้ำนี่เขามาจากการตะบารุอ่ะการบริจาคไม่ใช่เงินเราจ่ายนะต่อมาอีกอันนึงฮะดิษบอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่าเอาซอนีนบีเนี่ยแนะนำกับอบูฮุรอยเราะห์ซึ่งเป็นคนสนิทเป็นคนรับใช้เป็นคนที่รายงานหะดีษมากที่สุดเลยก็คืออบูฮุเรรอเอาซอนีคอลีลีผู้ที่ฉันรักที่สุดได้สั่งเสียฉันไว้อบูฮุเรรอบอกนะว่าผู้ที่ฉันรักมากที่สุดก็คือใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียฉันไว้เนี่ยบิซาลาซิน3เรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งบิซียามิซาลาสติอายามินฟีกุลลิชะฮรินเรื่องแรกก็คือให้ถือสิ้นอดเดือนละ3วันเดือนละ3วันพี่น้องวันเดือนหนึ่งมี29 30วันนี้เดือนอาหรับนะก็ให้ถือสิ้นอดซุนนะห์3วันตรงกับวันที่13 14 15ของปฏิทินอาหรับเดือนอาหรับนะพี่น้องอย่าไปดูเมษาพฤษภามิถุนานะอันนั้นไม่ตรงให้ดูเดือนอาหรับถ้าเป็นเดือนละเป็นเดือนรอบิอุลอาวันสมมุติก็รอบิอุลอาวันที่13 14 15ถือทั้ง3วันเลยอันนี้ดีอะซันนะแจ๋วมากเลยหรือจะถือ2วันก็ได้หรือถือวันหนึ่งวันใดก็ได้ใน3วันแล้วแต่พี่น้องเลย ถือวันเดียวก็ได้ถือวัน13 14ไม่ได้ถือ15ก็ได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องถือ3วันครบถือวัน1วันใดก็ได้แต่ถ้าถือ3วันอันนี้เรื่องดี13 14 15วะรอกาตัยนอัดดุฮาแล้วก็ละหมาด2รอกอะห์ของละหมาดดุฮาวะเอาติรอกอบและอันอานามแล้วก็ก่อนจะนอนก็วิเตสอีกสัก1รอกอะห์นะหรือจะละหมาดวิเตส3รอกอะห์ก็ว่าไปแต่ว่านบีบอกเอาติรก็ให้ละหมาดวิเตสก่อนนอนจะทํา1ทํา3ทํา5เอาว่ากันไปตามสะดวกนะครับนี่ก็คือเรื่องของความประเสริฐของละหมาดดุฮาพี่น้องนะใครที่มีเวลามีโอกาสก็ปฏิบัตินะครับเพื่อจะได้รับคุณงามความดีอย่างมากมายวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصريسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่ร่วมนมัสบอที่มัสยิดของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานอัลกุรอานลงมาผ่านท่านญิบรีลมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นทางนำสำหรับชีวิตฉะนั้นอัลลอฮ์จะกล่าวในคัมภีร์กุรอานบอกว่าวะมันอะรอฎออันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกาเมื่ออัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาแล้วใครที่หันหลังให้กับอัลกุรอานหันหลังนี่มีความหมายหลายความหมายหนึ่งไม่อ่านกุรอานเลยสองไม่หาความรู้จากอัลกุรอานอัลลอฮ์พี่น้องกุรอานอยู่ในบ้านเรานี่แหละแต่ไม่ได้อ่านสามอ่านแล้วแต่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้อะไรอัลลอฮ์สอนอะไรอัลลอฮ์เตือนอะไรอ่านแค่อะไรนะแค่เอาบุญละบุญอย่างเดียวแต่ไม่เคยหาความรู้จากกุรอานเลยนี่อัลลอฮ์ก็ตำหนินะฉะนั้นในกุรอานเล่มนี้นะมีแต่ความรู้ทั้งนั้นเลยมีความรู้ที่สะอาดด้วยเพราะอะไรเพราะเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่ามันอ้าวเราต่ออันดิกรีใครที่หันหลังให้กับการรำลึกถึงฉันฟะอินนาละหูมาอิชาตันดองกาชีวิตนี่นะอัลลอฮ์พูดเลยนะชีวิตของการเป็นอยู่ของคุณเนี่ยอึดอัดชีวิตอึดอัดครับเขาอึดอัดอธิบายยังไงเขาบอกว่าเหมือนกับเราเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้านี่แหละนี่อัลลอฮ์สอนนะสอนนักวิทยาศาสตร์ด้วยขึ้นไปท้องฟ้านี่มันอึดอัดยิ่งขึ้นสูงไปอากาศมันน้อยพออากาศน้อยก็หายใจไม่ค่อยออกนั่นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานไม่สนใจอัลกุรอานความรู้จากกุรอานเนี่ยพอไปเจอกุรอานสอนนู้นสอนนี้รับไม่ได้มันอึดอัดพอเราได้ยินบ่อยๆเนี่ยโอ้โหหลักการอิสลามนี่ห้ามนู้นห้ามนี่ห้ามนี่ห้ามนั่นโอ้โลไม่เอาเลยไม่เอาปฏิเสธอิสลามนี่ชีวิตเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ในตัฟซีรบางท่านอธิบายบอกว่าอึดอัดในกูโบเอาใครลองไม่เอาอิสลามนะไม่อ่านกุรอานไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลตอนตายนี่ลำบากหมดเลยอ่ะแต่บนดุนยานี่อัลลอฮ์ให้สง่างามไหมล่ะสง่างามขัดขวางอัลอิสลามขัดขวางอัลกุรอานขัดขวางซุนนะห์นบีอัลลอฮ์มันจะส่งมาลาอิกะห์เอาไม้หน้าสามมาไล่ตีนะเปล่านะ
ขัดขวางตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขจากการขัดขวางอิสลามนะมีความสุขด้วยนี่อัลลอฮ์ให้อ่ะให้กี่โลกให้โลกเดียวโลกดุนยาไปนี่แหละนะครับทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านว่าไงนะเราไปพบกุรอานที่บอกว่าอัลลอฮุลลาดีคอลักกุมอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสู่เจ้ามาไม่จะสร้างแล้วก็ปล่อยทิ้งนะซุมมารอซากอกุมแล้วก็ประทานเครื่องยังชีพให้อีกเครื่องยังชีพเนี่ยอธิบายได้เยอะอากาศก็เป็นนี่ออกซิเจนนี่เป็นเครื่องยังชีพความรู้เป็นเครื่องยังชีพริสกีเป็นเครื่องยังชีพอัลลอฮฺอักบัรมาอธิบายได้เยอะมากซุมมายุฮยิซุมมายูมีตุกุมแล้วให้คุณตายนี่ตายครั้งที่สองแล้วนะซุมมายุฮยีกุมแล้วก็ให้คุณมีชีวิตชีวาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นครั้งที่สองความมุสลิมหลายคนเนี่ยถ้าอ่านกุรอานเขารู้ว่าตายกี่ครั้งนะคนเนี่ยต้องเกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งแต่ถ้าไม่อ่านกุรอานเนี่ยตายกี่ครั้งครั้งเดียวแล้วก็เกิดครั้งเดียวเข้าใจพอกุรอานจะสอนน่ะเองมาจะเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะเกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งคนกาเฟตว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวพอไปถึงวันกิยามะห์วันฟื้นคืนชีพวันฟื้นคืนชีพเนี่ยขอมาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะขอ3เถอะน้อยเนี่ยอัลเลาะห์กลับตัวไม่ทันอัลเลาะห์ว่าอ่านกุรอานฉันให้มาแล้วทําไมไม่อ่านล่ะหน้าแตกเลยทีนี้ทีนี้มีอีกอายะห์นึงที่ผ่านมาก็คือว่าริบาเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยใครที่อยู่กับดอกเบี้ยนี่นะไม่เจริญนะมีแต่ตกต่ำเขาอธิบายยังไงมาเหมือนกับเราเห็นคนหนึ่งเนี่ยมันบวมอยู่ใช่ไหมล่ะแขนบวมขาบวมหน้าบวมเราคิดว่าเขาอ้วนแต่ที่ไหนได้เป็นโรคฉะนั้นได้รับเงินดอกเบี้ยมานี่สาว่ามันจะโหร่ำรวยนะแต่นั่นคือบวมแบบไรนะแบบเป็นโรคพอตาดูสิอัลลอฮ์ทรมานทีนี้อัลลอฮ์ก็อธิบายต่อไปอีกคนที่จ่ายซะกาตทำซอดอกะทำฮะดียะทำวะกัฟนี่นะเป็นอามัลที่ซอเลห์ทั้งหมดนี่นะมองดูเนี่ยโอ้โหเองแย่นะเฮ้ยเขาอธิบายยังไงเหมือนกับทานอะไรนะกินยาถ่ายล้างท้องตัวเองล้างลำไส้มันถ่ายแล้วสาวมันจะแย่แต่พอหายแล้วเป็นยังไงแข็งแรงนี่อุลามะอธิบายดีมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อีกเรื่องนึงการให้ของคนนี่นะให้เนี่ยแม้แต่ยิ้มอย่างเดียวแล้วก็ให้สลามก็มีบารอกัตแล้วฉะนั้นอิสลามส่งเสริมให้อ่ะพอให้ไปเนี่ยนะคนให้เนี่ยเวลาให้ปั๊บเนี่ยให้หวังความดีจากใครจากอัลลอฮ์องเดียวพอส่วนคนที่ถูกให้เนี่ยต้องนึกเวลาเขาเอาของมาให้เราถึงบ้านเนี่ยโอ้โหเราต้องวางแผนต่อไปว่าจะตอบแทนบุญคุณเขาอย่างไรนี่นบีสอนไม่ใช่รับอย่างเดียวถ้าไอ้ตอนรับมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็ต้องบอกก็ได้นะอัลลอฮุมะบาริกละกะฟีอาลิกะวะมาลิกะขอให้ชีวิตของคุณมีบารอกัตให้ภรรยาคุณมีบารอกัตให้เงินคุณมีบารอกัตขอดุอาให้ก่อนแล้วก็วางแผนต่อไปว่าฉันจะเอาอะไรไปตอบแทนบุญคุณเขาที่เขาให้ของเรามานี่นบีสอนอิสลามสอนอัลฮัมดุลิลลาห์ดีจริงๆเลยเอาวันนี้มาอายะห์ที่40นะครับพี่น้อง ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعونظهر الفساد في البر والبحر

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الحمد لله الله آية القرآن พี่น้องครับมาจากอัลลอฮ์นะมาจากชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดนะยิบรีนเป็นคนพามามาใช้ชะตอนพามานะมามอบให้กับวิญญาณที่นั้นนะที่หัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายานี้เนี่ยต้องการจะบอกว่าโลกดุนยาที่มันวุ่นวายวันนี้นะเพราะฝีมือใครเพราะฝีมือมนุษย์โลกที่วุ่นวายวันนี้อ้าวอากาศเนี่ยอะไรนะเขาจะอะไรนะอะไรนะลมนะฝุ่นฝุ่นพิษเนี่ยฝีมือใครมนุษย์ทำเองทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเนี่ยคนอัลลอฮ์เล่ากับนบีมูฮัมหมัดฟังนะความจริงอ่ะคำว่าฟาซาดเนี่ยแปลว่าความวุ่นวายเนี่ยมันมีความหมายอธิบายอย่างไรบ้างเดี๋ยวค่อยๆดูไปถ้าอธิบายตอนนี้เนี่ยนะฝุ่นละอองที่เป็นพิษตรงนี้นะฝีมือใครนี่แหละอย่าไปโทษอัลลอฮ์อย่าไปโทษคนนั้นโทษคนนี้มนุษย์นี่แหละคนที่ละโมบดุนยาอยากได้นู่นได้นี่ครับซาฮารอลฟาซาดซาฮารอแปลว่าอะไรนะฟาซาดฟาซาดก่อนฟาซาดแปลว่าความเสียหายอัลฟาซาดแปลว่าความเสียหายซาฮารอแปลว่าระบาดหรือว่าประจักษ์ขึ้นความเสียหายได้ประจักษ์ขึ้นความเสียหายได้ระบาดพี่น้องความเสียหายได้เกิดขึ้นซอฮารอแปลว่าเสียหายระบาดเกิดขึ้นได้หมดที่เราเห็นด้วยตาของเราเนี่ยบางทีก็ไม่เห็นด้วยตาต้องส่งกล้องถึงจะเห็นนี่ใช่ไหมซอฮารอแปลว่าอะไรนะได้ประจักษ์ขึ้นได้เกิดขึ้นได้ระบาดขึ้นอะไรครับอัลฟาซาดแปลว่าความเสียหายที่ไหนบ้างฟิลบาร์เรบารุนแปลว่าอะไรนะบนพื้นดินบนพื้นบกวัลบาฮรีไหนท้องทะเลในหน้าน้ำตกลงว่าที่ที่อัลลอฮ์สร้างมาชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยนะอัลลอฮ์สร้างกันมาสมบูรณ์หมดเลยนะมีมลาอิกะห์อยู่ข้างบนที่ดินมีมนุษย์อยู่และมีสัตว์ทุกชนิดอยู่ความเสียหายไม่มีเลยนะแต่ความเสียหายนี่มาที่หลังใครล่ะก็มนุษย์นี่แหละอุลามะอธิบายความเสียหายมีอยู่สี่ประการในตัฟซีรนะอธิบายว่ามีอยู่สี่ประการคำว่าอุลามะตัฟซีรอธิบายว่าคำว่าฟาซาดหมายถึงหนึ่งอัชชิริกอัชชิรกุการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นี่ทำให้โลกเนี่ยวิบัติทำให้แผ่นดินเสียหายทำให้ชั้นฟ้าเนี่ยเสียหายการอะไรนะการไปตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ไปก้มลงกราบจะเวทอื่นจากอัลลอฮ์หรือนับถืออัลลอฮ์ด้วยและนับถือสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์ถ้าอธิบายง่ายๆกับมุสลิมเรานี่แหละพี่น้องเอ้ยที่นับถืออัลลอฮ์ด้วยนะแต่ไม่ไว้ใจอัลลอฮ์พันเปอร์เซนต์ไปไว้ใจโต๊ะตะเกียต่ออีกนี่คือชิริกสร้างความฟาซาดสร้างความเสียหายเรามองไม่รู้หรอกถ้าเราไม่อ่านกุรอานนี่ไม่รู้เลยว่าไอ้ชิริกเนี่ยตัวทำลายดุนยาทำลายแผ่นดินนี้ทำลายชั้นฟ้าอุลามะฮ์ไอ้กุรอานอัลลอฮ์อธิบายยังไงอธิบายว่าท่านมีทรัพย์สินมหาศาลยกตัวอย่างแล้วก็มีคนมีทาสมีคนงานที่ทำงานให้กับท่านเนี่ยมีส่วนในกองเงินของคุณนะคุณพอใจไหมล่ะเรายังไม่พอใจเลยที่จะให้คนงานหรือทาสที่เราเลี้ยงเข้ามาเนี่ยซื้อเข้ามาเนี่ยมีหุ้นส่วนในกองมรดกเราตั้งพันล้านนะเราให้ไหมเราไม่ให้อ่ะเราให้เฉพาะลูกเราอย่างเดียวแล้วก็ตัวเราคนเดียวหรือเมียเราแค่นั้นแหละคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่ต้องการจะบอกว่าไอ้การลงก้มลงกราบการก้มลงกราบหรือตอวาฟเนี่ยหรือการขอเนี่ยอัลลอฮ์องเดียวคนอื่นอย่าไปยุ่งแล้ววันนี้เราไปก้มลงกราบสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์เองอ่ะไปเดินตอวาฟใบตุลลอฮ์อย่างเดียวไม่พอไปตอวาฟต้นตะเคียนอีกโอ้โห
โอ้ดูมันทำเดี๋ยวมันทำเดี๋ยวมาเนี่ยอัลลอฮ์อธิบายให้เข้าใจง่ายๆในคัมภีร์กุรอานที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนู่นนะอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับฟาซาดเรื่องที่สองมนุษย์อิรติกาบุลมาสมาซีมนุษย์ที่ทำบาปแล้วคนที่ทำบาปก็คือคนที่ศาสนาส่วนใหญ่ศาสนามาจะเรียนนะบางทีก็เรียนเหมือนกันแต่เรียนยังไม่ค่อยลึกซึ้งและสังคมเนี่ยมันเรียกร้องมันเชิญชวนคนทำบาปทุกชนิดสร้างความเสียหายให้กับโลกใบนี้ข้อที่หนึ่งชิริกข้อที่สองทำบาปทำบาปมีอะไรบ้างทำซินานี่ใช่ไหมเล่นการพนันใช่ไหมฆ่าคนใช่ไหมด่าคนใช่ไหมทะเลาะกันใช่ไหมทั้งหมดนี่เป็นบาปหมดเลยนะและบาปจากคัมภีร์กุรอานอธิบายไว้ประมาณ180กว่าทรยศต่อพ่อแม่ใช่ตบเตะภรรยาใช่ภรรยาด่าสามีใช่มีสกาดไม่จ่ายใช่ไม่จ่ายซอดก็ไม่จ่ายฮาดียะไม่จ่ายวะกัฟเป็นบาปใหญ่หมดเลยอ่ะพี่น้องคำว่าจะบาปท่านบาปใครที่ทำบาปใหญ่บนโลกใบนี้สร้างความเสียหายให้แก่แผ่นดินของอัลลอฮ์แล้วก็บนชั้นฟ้าเสียหายด้วยครับขอยกตัวอย่างคนดีนะมีวันหนึ่งนบีนั่งอยู่ในมัสยิดนี่แหละนั่งกับบรรดาซอบาก็นั่งกันหลายคนนะนบีก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูจะมีชาวสวรรค์เดินเข้ามาทุกคนเนี่ยหูพึงกันหมดเลยโอ้ยอยู่สักพักหนึ่งมีคนเนี่ยเดินเข้ามามือซ้ายถือรองเท้าแล้วก็ที่ใบหน้าเนี่ยมีอะไรนะมีน้ำละหมาดเนี่ยเขาอาบมาใหม่ๆเนี่ยน้ำมันหยดที่เข้าผ่านเข้ามาทุกคนก็มองโอ้โหนี่ชาวสวรรค์นี่ที่นบีชมอ่ะรุ่งอีกวันหนึ่งนบีก็ชมอีกเดี๋ยวจะดูชาวสวรรค์เดินผ่านเรามาก็คนเมื่อวานนี่แหละมาอย่างนี้ถึงสามวันเสร็จแล้วนบีมีซอบ้านนบีคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรเดินไปประกบเลยฉันขอไปนอนที่บ้านคุณสักสองสามคืนได้ไหมฉันไม่จะทะเลาะ กับภรรยาฉันนะขอนอนที่บ้านคุณบอกเชิญเลยก็ไปนอนน่ะไปนอนอยู่สามคืนพอนอนเสร็จแล้วก็ตอนกลางคืนไม่เห็นลุกขึ้นมาตาหยุดเนี่ยเวลาพลิกตัวว่าสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แค่นี้เองในใจดูแคลนไม่เห็นมีน้ำยาอะไรเลยล่ะนบีชมเป็นชาวสวรรค์เอ๊ะไม่เห็นลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดอ่านกุรอานก็เห็นก็อ่านกุรอานนั่นละแต่ว่าลุกขึ้นนมาไม่ได้ลุกขึ้นพอครบสามคืนก็บอกฉันขอลาคุณแล้วจะกลับไปบ้านละพ่อนบีชมคุณว่าคุณเป็นชาวสวรรค์ฉันมานอนว่าคนชาวสวรรค์กลางคืนก็ทำอะไรไม่เห็นลุกขึ้นมาตะฮัจญุดนะก็บอกโอ้ถ้านบีชมผมมีของดีจะเล่าให้คุณฟังในใจของฉันนี่นะไม่เคยดูแคลนมุสลิมคนใดสักคนหนึ่งอัลลอฮ์ดีไหมเนี่ยฉันไม่เลยดูถูกดูแคลนใครสักคนหนึ่งผู้ที่นับถืออัลอิสลามคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันที่นมาอยู่ด้วยกันนี่นะฉันไม่เคยดูถูกดูแคลนใครเลยฉันมองเขาเนี่ยเด่นดีหมดเลยก็ว่าน่าจะใช่ตรงนี้แหละที่นบีชมว่าเป็นชาวสวรรค์เพราะหัวใจของเขาไม่เคยดูถูกเหยียดหยามตำหนิใครเลยพี่น้องเห็นยังนี่อิสลามสอนดีไหมไม่ให้ดูถูกใครไม่ว่าใครไม่ให้ตำหนิใครพี่น้องเราพัฒนาตัวเองให้ดีก่อนแล้วกันเอาต่อมาครับอันที่สามกอฮ์ตุลมาตอดท่านยะฮยาบินสลามบอกว่าการแห้งแล้งเนี่ยนี่พ่อน้ำมือมนุษย์นะฝนไม่ตกแห้งแล้งนี่ก็สร้างความเสียหายให้กับแผ่นดินด้วยเอาจากต้นไม้ตายหมดเลยเนี่ยดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะนี่เป็นความเสียหายชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์ทำเอาไว้จะให้แผ่นดินเนี่ยอะไรนะต้นไม้ไม่งอกนี่ก็ความเสียหายอีกเรื่องหนึ่งข้อที่สี่ท่านลูกอาดัมจำได้ไหมมันมีใครบ้างอ่ะฮามาไม่ใช่ฮามาสิลูกอาดัมอ่ะ
กอบิลกับฮาบิลที่ทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันครั้งแรกนะนั่นคือความเสียหายบนแผ่นดินนี่อุลามะตัฟซีรเขาอธิบายอย่างนี้ตัวเรื่องว่ามีอยู่4เรื่องนะ1ชิริก2มนุษย์ทำบาป3แผ่นดินแห้งๆแล้ง4ลูกอาดัม2คนแย่งผู้หญิงกันแล้วก็ฆ่ากันแล้วก็ไม่รู้จะขจัดน้องชายหรือพี่ชายยังไงได้เนี่ยอีกาอัลเลาะห์ส่งอีกามานะมาขุดหลุมเป็นกูโบนั่นเป็นคดีแรกหลุมแรกที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาใบนี้ครับเอาต่อมาครับคำว่าฟาซาดฟิลบาฮรีเนี่ยบางท่านอธิบายดีนะเขาบอกว่าอัลบารูเนี่ยแปลว่าลิ้นแปลว่าลิ้นอัลบารูแปลว่าบนบกที่นี่หมายถึงลิ้นท่านใครที่พูดจาไม่ดีไม่ดีเนี่ยนะนั่นสร้างความเสียหายให้กับโลกดุนยาใบนี้แล้วก็วัลบาฮรีบาฮรีก็อธิบายว่าเป็นหัวใจหัวใจอะไรนะบนบกหมายถึงลิ้นทะเลหมายถึงหัวใจเนี่ยอุลามะอธิบายนะฉะนั้นเราอาศัยอุลามะบุคคลเหล่านี้มาอธิบายอัลกุรอานอย่าอธิบายกุรอานด้วยความด้วยสมองของตัวเองนี่อัลลอฮ์ห้ามนะดับบีห้ามนะต้องอาศัยอุลามะอุลามะชาวซะลัฟด้วยนะในสมัยดับบีเขาอธิบายยังไงก็เอาความรู้ตรงนั้นมาอธิบายต่ออัลฮัมดุลิลลาห์ตัวลงว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ฝีมือใครครับบีมากาซาบัตไอดินนะกาซาบัตแปลว่าขวนขวายหรือแสวงหาไอดีมือทั้งสองไอดีมือเป็นยาดุลไอดีแบบเป็นพหูพจน์มือทั้งหลายมือของใครครับอันนาสมือของคนนี่ไม่ได้บอกว่ามุสลิมกาเฟสนะมือของคนทั้งหมดทั้งโลกนี่แหละสร้างความเสียหายให้แก่แผ่นดินของอัลลอฮ์และชั้นฟ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เมื่อแผ่นดินมีความเดือดร้อนฝนไม่ตกก็ดีคนทำชีริกก็ดีคนทำบาปก็ดีเนี่ยเมื่อสร้างความเสียหายแล้วปัญหามันเกิดขึ้นใช่ไหมลีอูซีกอฮุมเมื่อได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นการลิ้มให้พวกเขาเหล่านั้นได้ลิ้มรสให้มนุษย์ที่อยู่บนโลกดุนยาไปนี้ลิ้มรสลิ้มอะไรครับก็ลิ้มไอ้ของที่มันไม่ดีไงสิใช่ไหมล่ะได้สัมผัสได้พบกับตัวของเขาคำว่าลิ้มรสอธิบายดีนะต้องถูกเล็กๆน้อยๆนี่ก็บางคนก็บ่นแล้วนะบางคนหนีนะเนี่ยอะไรเนี่ยที่มีฝุ่นอากาศไม่ดีตอนนี้นะบางคนฮิจรอห์นะไปอยู่15วัน20วันก็มีนะไปอยู่ต่างจังหวัดนะพาลูกพาหลานพาพ่อพาแม่ไปเลยบอกกลัวจังเลยใช่ไหมล่ะแต่นบีพูดแล้วคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ถ้าเจอควันแบบนี้แค่เป็นหวัดถ้าอ่านหะดีษจะเจออ๋อสบายใจแค่เป็นหวัดไม่ถึงกับตายแต่คนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลเองระวังตัวตายแน่นะ อันนี้เป็นต้นลียาลียูซีกอฮุมเพื่อพวกเขาจะได้ลิ้มบาดอลลาซีอามิลูบาดอแปลว่าบางส่วนอัลลอฮีอามิลูที่พวกเขาได้ประกอบไว้ให้พวกเขาได้ลิ้มรสความลำบากความเดือดร้อนที่ผู้คุณสร้างเอาไว้ให้เกิดขึ้นทำไมให้คุณชิมทำไมตอนวรรคสุดท้ายละอัลลอฮุมยะรจิอูนเพื่อพวกเขารอยะแปลว่ารูยั่วแปลว่ากลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีมาทำความดีต่อไปเห็นไหมพี่น้องเห็นยังว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นฝนไม่ตกก็ดีลำบากก็ดีใช่ไหมอะไรจะที่มันเกิดขึ้นบนหน้าดุนยาไปนี่พอทำชิริกเยอะๆกับทำซินาเนี่ยแผ่นดินมันจะไหวมีคนถามท่านหญิงไอชานบีตายไปแล้วเสียชีวิตแล้วบอกยังไงชานบีเคยสอนอะไรบ้างไหมก่อนตายอ่ะแผ่นดินไหวเพราะอะไรนางก็บอกโอ้นบีเคยพูดในบ้านจำได้คนที่กินเหล้าคนที่ทำซินาคนที่ทำชิริกนี่นะทำกันเยอะๆในแผ่นดินจะไหว
เห็นไหมนี่ยังไอชาเล่าเองฉันได้ยินจากท่านนบีสอนฉันนะฉะนั้นแผ่นดินไหววันนี้เนื่องจากมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ทำซินานะครับอยู่กับผู้หญิงโดยไม่ได้แต่งงานผู้หญิงก็มีสามีโดยไม่ได้แต่งงานอยู่กันแบบนี้ทำให้แผ่นดินไหวเห็นไหมจากนี้แผ่นดินไหวเนี่ยลาลาหุมยาริยูนเพื่อพวกเขาจะได้กลับเนื้อกลับตัวมาเรียนศาสนาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นคนดีจะเป็นคนดีโดยเที่ยงอิสลามไม่มีทางครับเรียนอิสลามนี่แหละจะทำให้กลายเป็นคนดีโดยอัตโนมัติขอยกตัวอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยที่มุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบมาอะไรนะมาปฏิวัตินะเลิกชิริกทั้งหมดเนี่ยพอกูโบก่อนกูโบมันเยอะมากเลยนะแต่คนที่กราบกูโบกันหน้าดูเลยคู่กับอัลลอฮ์นั่นแหละท่านก็เลยวางแผนกับกษัตริย์อิบนุซะอูดทำลายหมดเลยกูโบแล้วตอนนี้เป็นไงครับอัลลอฮ์อักบัรมีแต่ของดีเรื่องชิริกไม่มีแล้วพวกเราเองก็ยังไปด่ามันมัดเอาวาบีเขาทำความดีให้กับประเทศซาอุดีอาระเบียไม่ให้มีปัญหาเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ผมอ่านมอดัมวาฮาพูดว่าไงรู้ป่ะถ้าจะให้สุขภาพแข็งแรงให้ทำอย่างนี้ผลไม้ออกทุกครั้งเนี่ยนะให้ทานเพราะผลไม้เนี่ยทุกชนิดที่ออกมาตามฤดูกาลนี่นะเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดจะกินตอนต้นฤดูก็แพงหน่อยใช่ไหมล่ะไอ้กินตอนกลางฤดูอาจจะถูกหน่อยตอนปลายฤดูก็แพงอีกฉะนั้นพยายามให้เด็กกินด้วยให้ภรรยาทานด้วยให้ตัวเองทานด้วยผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลปกป้องภัยพิบัติโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะไปหมดเลยครับเห็นยังครับเนี่ยจากกุรอานจากหะดีษซึ่งอุลามะเนี่ยเขาพยายามรวบรวมมาให้คนที่อ่านกุรอานได้เข้าใจว่าการดูแลสุขภาพเป็นศาสนาไม่ทําชิริกอัลเลาะห์ทําให้สุขภาพแข็งแรงลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดสุขภาพแข็งแรงรุกวะสุญูดสุขภาพแข็งแรงไม่ทะเลาะกับภรรยาทําให้สุขภาพแข็งแรงอัลฮัมดุลิลลาห์ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ความเสียหายได้ระบาดตามแผ่นดินและก็ในหน้าน้ำเนื่องด้วยน้ำมือของมนุษย์ได้ขนขวายเอาไว้โดยอัลลอฮ์ได้ให้พวกเขาลิ้มบางส่วนที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ละอัลละฮุมยัดยาวนเพื่อพวกเขาจะได้กลับเนื้อกลับตัวมาทำความดีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทั้งหลายนี่ผมเอาความแปลเนี่ยจากหลายๆเล่มนะจากภาษาอุรดูภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยเอามารวมๆกันพี่น้องเพื่ออธิบายง่ายๆนะครับพี่น้องทีนี้ต่อมาครับพี่น้องคำว่ากลับเนื้อกลับตัวเนี่ยอธิบายยังไงพี่น้องกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยคำบอกว่ายัดยาวมินัลมาซีข้อที่สองยัดยาวในลัลฮักตีสองยัดยาวให้กลับเนื้อกลับตัวจากการทรยศต่ออัลลอฮ์ให้กลับเนื้อกลับตัวไปหาอิสลามไปหาความจริงไปหาอัลกุรอานไปหาสุนนะนบีไม่ใช่กลับตัวแล้วก็ทิ้งสุนนะไม่ใช่นะต้องหันมาเรียนสุนนะมาเรียนอัลกุรอานแทนถึงเราจะกลายเป็นคนที่ดีได้ต่อมาครับอายะห์ที่42กุลซีรูฟิลอัรฎิฟันซุรูกัยฟะกานะอากิบะตุลลาซีนมินกับลุกานะอักซะรุฮุมมุชริกีนกีรุกูลมุชริกีนใช่ไหมมุชริกีนกุลซีรูฟิลอัรฎิฟันซุรูกัยฟะกานะอากิบะตุลละซีนมินกับลุ
กานอักษรุฮุมมุชริกินอัลฮัมดุลิลลาห์อายะนี้อัลลอฮ์สั่งนะครับให้เดินทางบางตัฟซีรอธิบายไว้ท่องเที่ยวบางคนแปลว่าเดินทางบางคนแปลว่าท่องเที่ยวซีรูเนี่ยนะนี่แสดงว่าอัลลอฮ์นี่สั่งใครนะสั่งนบีมุฮัมมัดแล้วก็สั่งคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยอย่าอยู่ที่เดียว ให้อะไรนะให้เดินทางอัลลอฮ์อย่าอยู่เฉพาะคองเคสนี่เราไม่ไปไหนเลยนี่ผมเพิ่งกลับมาจากหาดใหญ่เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยกลับมาตอนมาถึงบ้านสองทุ่มเมื่อกี้ด้วยแล้วก็ไปบรรยายที่หมู่บ้านท่านนะหมู่บ้านอะไรนะนี่พิทภาพอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ข้อคิดเยอะพอเดินทางเนี่ยเห็นอะไรเยอะนี่อัลลอฮ์ก็สั่งนะสั่งกับนบีให้เดินทางดูศัพท์นะกุลมุฮัมมัดเอ๋ยจงประกาศมุฮัมมัดเอ๋ยจงตับลีกจงดะวะจงบอกจงเตือนซีรูจงอะไรนะจงเดินทางบางคนนี่เดินทางเพื่อหาหะดีษบทเดียวในสมัยนู้นน่ะสมัยซอฮาบะห์นบีน่ะเดินทางเพื่อหาความรู้หาหะดีษบทเดียวเดินทาง7ประเทศ7ประเทศไปนู่นออกเมืองนี้ปัจจุบันนี้เพื่อจะไปหาหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีน่ะว่านบีหาพูดว่ายังไงก็บอกมีอยู่ที่ประเทศอียิปต์โอ้โหเดินไปหาจนกว่าจะไปเจอเขาพี่น้องแต่ประสบการณ์เห็นอะไรเต็มหมดเลยแล้วนี่นักเรียนศาสนาบัณฑิตที่มาอยู่ทิ้งบ้านทิ้งช่องมาเก็บรายอย่างน้อย5ปีใช่ไหมล่ะกว่าจะจบเนี่ย6ปีเนี่ยมาหาความรู้ไปอยู่ต่างประเทศอีกไปเรียนอีกอัลลอฮฺอักบัรซีรูท่านทั้งหลายจงเดินทางฟิลอาร์ดี พูดชัดนะมันต้องไปข้างบน พื้นแผ่นดินนี่แหละเห็นยังจงเดินทางจงท่องเที่ยวตามแผ่นดินอันนี้อาร์ดีมีอัลลิฟดามด้วยนะอัลอาร์ดีแผ่นดินนี้อย่าไปนึกสิอย่าไปอวกาศเลยลงทุนเยอะไปก็ไม่เจอใครก็ปล่อยให้อเมริกากับรัสเซียกับจีนไปก็30ประเทศนี้ก่อนกุลซีรูฟิลอาร์ดีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงเดินทางหรือจงท่องเที่ยวตามแผ่นดินและเดินทางอัลลอฮ์สั่งนี้นะไปยังไงฟังซูรูจงดูจงดูจงพิจารณาให้เดินทางแล้วจงพิจารณาครั้งที่แล้วเราก็ผ่านมาแล้วนะอายะที่20ของซูเราะห์อะไรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะให้ดูทางให้ดูอะไรอุลามะห์ก็อธิบายต่อนะให้ดู6รายการเวลาเดินทางเนี่ยให้ดู6รายการรายการที่1ประชากรในตรงนั้นน่ะมากหรือน้อยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่อุลามะห์ก็ชี้นำไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดเองเดินตามตัฟซีรอุลามะห์ก็อธิบายไว้เรื่องที่2อิคติลาฟุอัลซินาติฮิมไปดูที่ภาษาเนี่ยก็พูดภาษาเหมือนเรามั้ยล่ะเราไปจากประเทศไทยโอ้ไปมาเลเซียโอ้มันพูดภาษามาลายูกันน่ะไปอีสานก็พูดภาษาไทยเหมือนกันแต่ออกอีสำเนียงนึงให้เราพิจารณาอัลลอฮุอักบัรเรื่องที่3อัลวานุฮุมให้ดูสีผิวของคนที่เราไปอยู่ประเทศนั้นเมืองนั้นน่ะเห็นยังครับไม่ใช่ไปแบบฟื้อบื้อไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไปก็ต้องฉลาดด้วยอ๋อสีผิวคนชาตินี้ประเทศนี้เมืองนี้เขาผิวอะไรอัลลอฮฺอักบัรต่อมาเรื่องที่4นิสัยใจคอของคนตรงนั้นเป็นยังไงแล้วพูดได้เต็มๆปากว่าคนทั่วโลกที่มาประเทศไทยนี่ชอบประเทศไทยหมดประมาณ 70-80-90% น่ะนอกจากที่ถูกปล้นกลางทางฉันไม่มาแล้ว นิสัยอักนิสัยแต่ละคนแต่ละประเทศให้ดูพิจารณาดูสรุปแล้วคนไทยนี่นิสัยดีที่สุดนะยิ้มกับคนเก่งทักคนเก่งต้อนรับคนเก่งอัลลอฮฺอักบัรและพูดจานอบน้อม
เพราะไม่ได้ภาษาอังกฤษนี่แหละทำให้คนไทยดีถ้าได้ภาษาอังกฤษอีกภาษานี้นะก็พอกับฟิลิปปินส์นั่นแหละเอาต่อมากับข้อที่ห้ามาซากินฮุมสถานที่พักอาศัยของพวกเขานะเขาสร้างเหมือนเราไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมต่อมาเรื่องที่หกไกฟะอัลกะฮุมุลลออัลลอฮ์ทำลายคนตรงนั่นบ้างหรือเปล่าคนตรงนี้เนี่ยเป็นคนชั่วเยอะไหมพูดง่ายๆแหละเราทำลายคนเหล่านี้ไหมอย่างไปเมืองตออิฟเนี่ยไปซาอุดีเนี่ยเราจะได้ยินเลยก็ในเขาเขียนเอาไว้คนตออิฟตอนนี้เนี่ยสำนึกตัวเยอะอุลามะเนี่ยร้องไห้ร้องโหยเพราะนึกถึงปู่ย่าตายายที่เอาหินขว้างนบีเห็นยังเขานึกตลอดเวลาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับโตยอดโตกีบรรพบุรุษของเราด้วยเธอที่เขาที่พี่น้องของเราเหล่านั้นเนี่ยเอาหินคว้างใส่นบีจนกระทั่งนบีเลือดไหลเขาผลิตอุลามะเต็มเลยตอนนี้เราก็ส่งไปอยู่ทั่วโลกไปนึกถึงความชั่วของพระบุรุษของเราเนี่ยเคยแกล้งนบีเคยแกล้งนบีเอาหินคว้างนบีพี่น้องเนี่ยหมู่บ้านเราก็เยอะแยะไปนะมันต้องนึกนะหมู่บ้านนี้เคยต่อต้านซุนนะใช่ไหมเอ้วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เรียนซุนนะกันรู้มีอัลฮัมดุลิลละห์มีอุลามะหลายคนก็ต้องนึกอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยทุกข์ดุอาให้ปู่ย่าตายายเราด้วยที่ซุนนะเนี่ยเผยไม่ได้เลยตรงนี้น่ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องนึกครับฉะนั้นเวลาเดินทางเนี่ยให้ดูกี่เครื่องนะ6เรื่อง1อะไรครับประชากรมากน้อยแค่ไหนเรื่องที่สองภาษาของพวกเขาพูดภาษาอะไรอันที่สามสีผิวเป็นยังไงอันที่สามที่สี่นิสัยใจคอเป็นยังไงอันที่ห้าอะไรนะสถานที่อาศัยของเขาเป็นยังไงบ้านช่องเขาอยู่เป็นยังไงไม่ใช่มาด่าเขานะไปสังเกตอย่างเดียวพอแล้วอย่ามาตำหนิล่ะถ้าเขียนก็เขียนเป็นประวัติเอาไว้ไม่มีปัญหาทำได้เลยนะครับและเรื่องที่ห้าเรื่องที่หกก็คือว่าอัลลอฮ์เคยทำลายหมู่บ้านนี้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเลยครับทีนี้ต่อมาครับฟังซูรูไกฟะกานอากิบะตุลลาซีนมิงกับลจงดูจงพิจารณากายฟ้าแปลว่าเป็นยังไงกานะเคยอากิบะแปลว่าผลสุดท้ายอัลลาซีนมิงกอบลีคนที่มาก่อนหน้าพอไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จังหวัดไหนบ้านใดเมืองใดต้องนึกว่าประวัติตรงนี้เนี่ยคนในอดีตเนี่ยเคยทำอะไรไว้ให้พิจารณาเอาข้อที่6มาพิจารณานี่อดีตเป็นยังไงหมู่บ้านนี้เป็นยังไงเนี่ยทำให้เราได้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์นะครับเอาต่อมาครับอัลลอฮ์เล่าเองนะคนส่วนใหญ่ถ้าเดินทางไปไหนก็ตามจะพบว่ากานะอักษารุฮุมมุชริกินอักษรแปลว่าส่วนมากของประชาชนที่เราไปเยี่ยมในเวลาที่เราไปมานี่นะเป็นยังไงครับส่วนใหญ่ประชาชนเป็นไงมุชริกเป็นคนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเคารพสิ่งอื่นไปกราบเจวิตคู่กับอัลลอฮ์หรือไม่เอาอัลลอฮ์เลยเอาเจวิตอย่างเดียวบางทีก็เอาอัลลอฮ์ด้วยเอาเจวิตด้วยมีไหมมีครับนี่อัลลอฮ์สรุปให้ฟังว่าส่วนใหญ่น่าเป็นคนที่ทำบาปหมดเลยแล้วก็ชีวิตของคนมุชริกเนี่ยอยู่ในนรกตลอดกาลนะกุรอานอธิบายชัดนะครับว่าคนที่อยู่ในนรกตลอดกาลมีอยู่5กลุ่ม1กาเฟร2มุชริกเราใช่ไหมอ่ะเราต้องนึกเออเรานี่ยังมีชิริกอยู่ยังค่อยตระกูลอยู่หรือเปล่าต้องนึกนะไปหาหมอดูเปล่าเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยต้องนึกลูกจะแต่งงานเนี่ยต้องหาหมอดูนะถ้าแสดงเรามีชิริกอยู่นะนั่นชีริกต้องทิ้งให้หมดอย่าให้มีติดไม้ติดมือติดลงติดผ้าขาวไปนะข้อที่หนึ่งคนที่ตกนรกตลอดกาลหนึ่งกาเฟตคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยสองคนชีริกคนที่เอาอัลลอฮ์ด้วยและยึดสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์คนที่สามมุตตัดคนที่ตกศาสนา
ข้อที่สี่มูนาฟิกมูนาฟิกนี่น่ากลัวที่สุดนะน่าไหว้หลังหลอกนะเข้าได้ทุกกลุ่มเลยอันตรายนะอยู่กับนบีด้วยอยู่กับคนกาเฟตต่อต้านอิสลามด้วยอยู่กับมุชริกด้วยเนี่ยอันตรายมากครับแล้วข้อสุดท้ายนะอัลลุลกิตาบชาวคัมภีร์ที่รู้จักนบีมุฮัมมัดแล้วแต่ปฏิเสธไม่ยอมรับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาติการมีมานบีคนสุดท้ายนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วอัลลอฮ์จะสอบคนตายทุกคนนะสอบว่ารู้จักนบีมุฮัมมัดเปล่าเหมือนจะถามว่ารู้จักซุนนะห์นบีเปล่าอย่างอื่นนะก็ถามว่าอัลลอฮ์ใครอิหม่ามของคุณใครแล้วก็มุฮัมมัดคือใครถามสามเรื่องถ้าตอบไม่ได้เลยก็ถามตอบอีกทำไมไม่เรียนล่ะทำไมไม่หาความรู้เพิ่มเติมล่ะทำไมไม่อ่านล่ะคุณอ่านตำราได้ทุกเล่มที่มาจากฝรั่งอ่านได้หมดเลยอ่ะแต่ของอัลลอฮ์นี่ไม่อ่านเลยนะไม่ศึกษาหาความรู้ฉะนั้นอัลลอฮ์จะถามให้มาลาอิกะห์มาถามที่กูโบนะครับพี่น้องเอาพี่น้องสรุปคล้ายๆก็คือศาสนาอิสลามนี่นะประคองโลกนะศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ประคองโลกใบนี้ให้มีชีวิตชีวาอยู่ไปมีอยู่4ประการที่ประคองโลกใบนี้นะ1อะไรนะกิตาบุลลอฮ์คัมภีร์กุรอานประคองโลกใบนี้2รอซูลุลลอฮ์นบีของอัลลอฮ์ประคองโลกใบนี้อันที่สามบัยตุลลอฮ์บ้านอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนกะบะห์ประคองโลกใบนี้ซอลาตุลลอฮ์นมาที่เรานมาดกันฮะวันละห้าเวลาประคองโลกใบนี้เป็นหลัก

ข้อที่สี่ซอลาตุลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องประคองโลกใบนี้ให้มีชีวิตชีวาอยู่ต่อไปเพื่อให้คนกาเฟรได้กินเหล้ากระทำวินาต่อไปเราเนี่ยประคองกันไว้เพื่อให้เขาได้หาความสุขดุนยาชั่วคราวนี่ดารุชมเนี่ย พี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ให้อิสลามมาแล้วคนมุสลิมเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเอาต่อมาครับอายะที่เท่าไหร่นะ43อัลฮัมดุลิลลาห์2อายะแรกนี่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องการจะอธิบายว่าโลกใบนี้น่ะเสียหายเพราะฝีมือเพราะน้ำมือของใครของมนุษย์ถ้าจะไม่ให้โลกใบนี้น่ะเสียหายนะอยู่ที่มนุษย์เหมือนกันให้เปลี่ยนแปลงตัวเองซะให้หันมาเรียนศาสนาซะให้ไม่ยึดอัลลอฮ์ซะไม่ยึดซุนนะห์นบีซะแล้วก็อะกีดะห์ความเชื่อต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเชื่อว่าตายแล้วฟื้นตายกี่ครั้งตาย2ครั้งแล้วก็เกิด2ครั้งอายานี้ให้ยึดศาสนาไม่ต้องไปยึดอย่างอื่นยึดคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านนบีมุฮัมมัดนี่แหละจะทำให้โลกใบนี้มีความสันติมีความสุขฟิตนาความวุ่นวายก็จะไม่ค่อยมาเท่าไหร่อายะที่43ฟะอะกิมวะจะฮะกะลิดดีนิลกอยยิมมิงกอบอัยยะติยะยาวมุลลามะรดจะละหูมินัลลอฮ์يومئذ يصدعون فأقم وجهك

الله يومئذ يصدعون الحمد لله เพื่อจะไม่ให้โลกดุนยาใบนี้พังไวเพื่อไม่ให้โลกดุนยาวันนี้เกิดวันกิยามะไวนะเราต้องมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะมนุษย์นี่เป็นสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดในสิ่งถูกสร้างทั้งหลายอัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติมนุษย์โฮมที่มันดีเพราะมีสมองไงถ้าไม่มีสมองมันก็เหมือนแมวนั่นแหละเหมือนเป็ดไก่เหมือนวัวพอมีสมองปั๊บเนี่ยกลายเป็นอัลลอฮฺอักบัรและนบีมาเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่สุดของโลกใบนี้ปัจจุบันนี้ฟาอักิมนี่อัลลอฮฺบอกกับใครนะบอกกับนบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดเอ๋ยจงอะไรจงตั้งมั่นให้แน่นอักิมเนี่ยหมายถึงต้องจงตั้งมั่นมาจากกอมาไปว่ายืนยืนให้แน่นจงตั้งมั่นให้แน่นจงยืนให้แน่นยึดให้แน่นจับให้แน่นบอกนี้ฟาอักิมมาจากกอมาจากกูมกุมนี่แหละฟาอักิมดังนั้นจงตั้งหน้าวาจฮากะไปว่าใบหน้าจงตั้งหน้าของท่านให้มั่นคงหมายถึงให้ยึดอย่างมั่นคงอย่าเป็นไม้ปักอะไรปักเลนอะไรเงี้ยรอเอ็นไปก็เอ็นมารอไม่มีจุดยืนในชีวิตเลยฉะนั้นจุดยืนเนี่ยสำคัญนะฟาอักิมวัจฮะกะจงตั้งหน้าของท่านมุฮัมมัดกล้ามาถึงใบหน้าของนบีมุฮัมมัดให้เป็นบุคคลตัวอย่างอ่ะฉะนั้นถ้าใครต้องการจะให้ชีวิตของเขาให้ดูนบีมุฮัมมัดเป็นแบบนบีก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานศาสนาอยู่ในศาสนาอย่างไรดูตัวอย่างตรงนั้นอย่าไปดูคนอื่นเพราะคนอื่นในไว้ใจได้ว่าล่ะนี่นบีนี่ดีเรคเตอร์อัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาคุมนบีตลอดเวลานะเอานมาดอย่างนี้ดื่มน้ำอย่างนี้ติดต่อกับญาติพี่น้องทำอย่างนี้อย่าทะเลาะกับอะไรนะเพื่อนบ้านนบีถูกสั่งตลอดเวลานะนี่อัลลอฮ์สั่งฟาอักติมวัจฮะกะจงตั้งหน้าของท่านมุฮัมมัดให้ทำอะไรลิดดีนอยู่ในศาสนานี้ศาสนาอะไรครับศาสนาอิสลามให้ยึดศ

0: าสนาอิสลามนี่ให้แน่นแล้วศาสนาอิสลามที่เราเรียนมาสามสี่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะเป็นฟิตรอตุลลอฮ์เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างกับคู่โลกใบนี้อิสลามแล้วก็ฟาตอรอนนาสาอะไรฮะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้อยู่ในศาสนาอิสลามแต่ใครทำให้เสียใครพ่อกับแม่ใช่ไหมล่ะลูกของเขาเนี่ยเกิดมาน่ะพร้อมที่จะรับอิสลามแต่พ่อกับแม่เนี่ยอัลลอฮ์พาลูกไปเป็นยะฮูดีนัสรอนีเป็นบูชาไฟพ่อแม่อัลลอฮ์ให้ยังครับนี่ถ้านบีไม่อธิบายไว้เราก็อธิบายไม่ถูกอ่ะนี่นบีสอนนะฉะนั้นอิสลามเป็นศาสนาอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสร้างมาคู่กับโลกดุนยาใบนี้สร้างมาพร้อมกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างพร้อมกับมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้อิสลามมาก่อนเพื่อนเลยอ่ะมาก่อนคู่กับโลกใบนี้เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรางวัลจึงมีเยอะมากนะคนที่ยึดอิสลามแต่ยึดอัลลอฮ์ยึดรอซูลมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มากพูดง่ายๆตายแล้วไม่ถูกลงโทษนะฟาอักิมวาจฮากะดังนั้นจงตั้งหน้าของท่านโอ้นบีมูฮัมมัดเอ๋ยลิดดีนอยู่ในศาสนานี้ศาสนาอัลกอยยิมศาสนาที่เที่ยงแท้แน่นอนอัลลอฮ์ศาสนาที่กอยยิมที่มั่นคงแล้วก็มีเปลี่ยนไหมล่ะอิสลามเนี่ยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดมาเอาสมัยสุดท้ายเนี่ยนะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อิสลามเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับแต่สังคมมันเปลี่ยนเนี่ยใช่ไหมล่ะอากาศเปลี่ยน เปลี่ยนหมดทุกสิ่งทุกอย่างนิสัยคนก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหมดแต่ศาสนาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับเห็นยังครับและอิสลามเนี่ยจะอยู่ถึงวันกิยามะห์และอัลลอฮ์ก็อธิบายอีกนะศาสนาอื่นๆเนี่ยเปลี่ยนหมดลิยุซฮิรฮูอะลาดีนิกุลลิฮิศาสนาอิสลามจะมาเหนือชนะศาสนาคำสอนลัทธิอื่นๆทั้งหมดถึงคนกาเฟรจะชิงชังอิสลามแค่ไหนก็ตามลิยุซฮิรฮูอะลาดีนิกุลลิฮิวะลาอูกะริฮัลมุชริกูนายะอื่นนะอธิบายพี่น้องต้องภูมิใจที่เราอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์และเป็นศาสนาที่เที่ยงแท้เป็นศาสนาที่กฎเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาคู่กับโลกใบนี้แล้วก็อยู่จนกว่าจะถึงวันกิยามะห์ส่วนลัทธิอื่นๆนี่นะนบีว่าไงนะอุมมะห์ของฉันจะแบ่งออกเป็น73พวกแล้วก็มีคนถามว่าแล้วกลุ่มไหนอ่ะนบีว่าตกนรกหมดเลยนะยกเว้นกลุ่มเดียวมาอานาอะไลฮิวะอัสฮาบีความรู้ที่ศาสนาที่ฉันนับถืออยู่กับซอฮาบะที่นับถืออยู่ปลอดภัยอีก72กลุ่มนั้นตกนรกหมดเลยแต่ตกนรกแต่อยู่บนดุนยานี่แฮปปี้หมดเลยนะ72กลุ่มเนี่ยอยู่กันอร่อยจริงๆแล้วก็อัลลอฮ์ให้นะมีความสุขมีความสบายมองอิสลามเนี่ยอึดอัดหมดเลยจริงไหมจริงครับแต่ให้ความสบายกี่โลกโลกเดียวลองตายดูสิแค่จับใส่โลกนะโวยแล้วเองจะพาฉันไปไหนเองจะพาฉันไปไหนอย่างนี้เป็นต้นอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอิสลามดีได้ไม่ดีดีแต่ต้องยืนหยัดให้แน่นนะถ้าไม่แน่นเองก็ไม่แน่นก็ไม่แน่นนั่นแหละแต่เขาก็แฮปปี้กับความไม่แน่นของเขานะเอาต่อมาครับมิงกอบลีคือศาสนาอิสลามเนี่ยนะนับถืออัลลอฮ์องค์เดียวนะสององค์มันได้ไหมไม่ได้นะถ้าสององค์สามองค์เลยยุ่งเลยนะฉะนั้นอิสลามต้องยึดอัลลอฮ์องค์เดียวมุฮัมมัดคนเดียวกิบลัตอันเดียวกุรอานเล่มเดียวเห็นอย่างเอกหนึ่งหมดเลยอัลลอฮ์มีองค์เดียวมุฮัมมัดกี่คนคนเดียวคัมภีร์กุรอานเล่มเดียววันกิยามะห์มีแน่นอนจริงอิสลามสอนทีนี้ให้ยืนหยัดเนี่ยตอนไหนมิงกอบลีก่อนที่จะ อายะตียะก่อนที่จะมาถึงยาวมุนวันหนึ่งให้ยืนหยัดให้แน่นนะครับให้ยืนหยัดก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงวันนั้นเป็นไงครับลามารดะละฮูมินัลลอฮ์เป็นวันที่เบี่ยงเบนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้วันนั้นหมายถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์ใช้ภาษาใหม่ลามารดะละฮูเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเบี่ยงเบนไม่ได้แล้วมันถึงวันกิยามะห์แสดงว่าอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่ถึงวันกิยามะห์ลัทธิประเพณีอื่นๆนั่นหมดอายุมีวันหมดอายุหมดแต่อิสลามไม่หมดอายุฉะนั้นขอร้องถ้าใครต้องการจะให้ชีวิตมีความสุขหลังตายยืนหยัดอยู่กับศาสนาอิสลามที่นำโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องบอกลูกด้วยนะลูกเอ้ยศาสนาอิสลามลูกต้องเรียนนะท่านนี่พ่อบางคนก็อัลลอฮ์ถามว่าลูกถามพ่ออัลลอฮ์อยู่ไหนไม่ยอมมาถามเยอะไปกูเองไม่จะตอบไม่ได้นั่นพ่อก็ต้องเรียนศาสนาอธิบายให้ลูกฟังด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ลามารดดะละวันที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นถึงวันอะไรวันกิยามะห์ต้องยืนหยัดจงให้ทั้งถึงวันกิยามะห์มันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนะจบอัลลอฮ์ทรยศต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วฉันจะอีหม่านต่ออัลลอฮ์ฉันจะจับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์ฉันไม่รับแล้ว เห็นยังครับมันมีวันนะวันที่วันนี้คุณทำอะไรผิดจะรีบตอบาตัวซะอย่าดันทุรังดื้อจนกระทั่งพอดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเรามาเรียนอิสลามกันเถอะมาหาอีหม่านเถอะอัลลอฮ์รับไหมนี่พูดผ่านนบีให้นบีมาสอนอัลลอฮฺอักบัรยาวมาอิซียัสซอดาอูนยัสซอดาอูนเนี่ยยาวมาอิซินแปลว่าวันนั้นพวกเขาได้แตกแยกยัสซอดาแปลว่าได้แตกกันได้ออกกันได้แตกแยกออกบานกี่กลุ่มเป็นสองกลุ่มในวันกิยามะห์ต้องการจะอธิบายว่ากลุ่มหนึ่งนะเป็นมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกาเฟรเป็นมุชริกกลุ่มเดียวกันอย่าทรยศต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะเพราะวันกิยามะห์เนี่ยมนุษย์จะถูกแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ในนรกอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อัลลอฮ์อธิบายเลยนะอัลลอฮ์อักบัรอันที่นี้อิบนุอับบาสนี่ญาตินบีนะนี่เป็นยุคซะลัฟนะอธิบายกุรอานคำนี้ว่ายัสซอดาอูนอธิบายยังไงยาตาฟัรรอกูนแปลว่าแยกออกจากกันมนุษย์จะแยกออกจากกันตอนนี้นะคนดีกับคนชั่วอยู่ด้วยกันใช่ไหมบางทีบ้านหนึ่งมีสองศาสนาใช่ไหมภรรยาศาสนาหนึ่งสามีศาสนาหนึ่งอยู่ด้วยกันได้ไหมได้แต่สังคมก็ยอมรับด้วยเพราะตำแหน่งใหญ่เพราะเป็นอธิการบดีเดี๋ยวทำไงเป็นโอ้โหหัวหน้าพรรคด้วยถ้าเป็นสสมีสวด้วยเมียเป็นสวผัวเป็นสส กระทบกันเมืองนิดนึงนะเลิกกันได้ยังไงนะสังคมเสียหน้านะอยู่อย่างนี้แหละสองศาสนาแต่มาวันกิยามะห์เนี่ยอยู่ด้วยกันใหม่ได้ไหมหมดสิทธิ์แล้วฉันให้เฉพาะดุนยานี่อย่างเดียวนะพอวันกิยามะห์มาแยกเลยครับอัลลอฮ์ให้คนกาเฟรแยกตัวออกจากผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่วันนี้อยู่ด้วยกันได้ยกเว้นคนที่เข้าใจอิสลามโอ้ถ้าเข้าใจอิสลามแล้วนะภรรยาฉันต้องมีศาสนาเหมือนฉันแค่เชียร์ฟุตบอลยังมีปัญหาเลยแค่อยู่กับอะไรนะอะกีดาพรรคการเมืองเหลืองกับแดงยังอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยไม่เห็นเหรออัลลอฮ์เอาง่ายๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยพี่น้อง อ้าวตกลงว่าฟาอักติมวะจฮากาลิดดีนิลกอยยิมอัลลอฮ์บอกกับนบีนะมุฮัมมัดเอ๋ยจงตั้งหน้าของท่านให้มั่นคงยึดในศาสนาอิสลามนี่แหละเป็นศาสนาที่เที่ยงแท้แน่นอนที่มั่นคงที่สุดเพราะเป็นฟิตรอตุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาคู่กับโลกดุนยาใบนี้และจะอยู่ไปถึงวันกิยามะห์มิงกอบลิอัยยะติยะฮูมุลลามารดดะละฮูมินัลลอฮ์ก่อนที่วันหนึ่งหมายถึงวันนั้นพวกเขาจะถูกให้แยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มเป็นคนดีและกลุ่มคนชั่วอย่ารอถึงวันนั้นเลยพี่น้องอัลลอฮุอักบัรตัฟซีรอธิบายท่านกอตาดาบอกว่าฟารีกุนฟิลญันนะวะฟารีกุมฟิซไซกลุ่มหนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในนรกครับทีนี้คนชาวนรกกับชาวสวรรค์เห็นหน้ากันไหมเจอกันเห็นหน้ากันคนชาวนรกก็ในกุรอานอธิบายเลยนะเฮ้ยขอน้ำกินสักแก้วหน่อยสิขอน้ำเย็นๆน่ะที่ชาวสวรรค์ได้นะขอฉันกินหน่อยคนชาวสวรรค์ตอบว่าอัลลอฮ์ห้ามฉันไม่ให้ตักน้ำให้คุณก็อยู่บนดุนยาเคยช่วยฉันมาขอหน่อยดุนยาอาคิเราะห์บอกไม่ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวสมัยนี้ยังมีโทรศัพท์คุยกันได้เห็นหน้าใช่ไหมล่ะวันกิยามะห์ก็มันยังยิ่งกว่านี้อีกนะเราไม่โทรศัพท์มือถือยังเห็นหน้าเนี่ยคนรักอ่ะมาจากดิก้าด้วยนะยังคุยได้ทุกวันอ่ะแล้วนั่นในวันกิยามะห์จะไม่เห็นเนี่ยอัลลอฮ์ดุนยานี่เป็นแซมเปิลให้ดูแล้วฉะนั้นในวันกิยามะห์อยู่ในนรกอยู่สวรรค์คุยกันได้ด้วยนะมีผู้หญิงก็ถามว่าถ้าหากว่าหนูมีสามีหลายคนแล้วเข้าสวรรค์กันหมดเลยหนูเข้าด้วยสามีเข้าด้วยจะอยู่กับใครอ่ะในสวนสวรรค์นบีก็บอกโอ้อัลลอฮ์ให้คุณเลือกสามีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่ดูแลคุณอย่างดีเนี่ยเลือกคนนั้นแต่งงานแล้วก็นบีก็พูดว่ารู้เปล่าคนที่มีอัคลากงามๆเนี่ยนะมันงามทั้งโลกดุนยาแล้วก็งามในโลกอาคิเราะห์ด้วยฉะนั้นมีอัคลากที่ดีดีกว่าพี่น้องมารยาทที่งดงามเหมือนใครเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังว่าอายานี้นะสอนคนให้ตาบ้าตัวนะใช่หรือไม่ใช่การยึดมั่นในศาสนานี่ต้องเรียนหรือไม่เรียนต้องเรียนครับต้องตาบ้าตัวตลอดไปต้องทำอะไรผิดอย่าดันทุรังนะดันทุรังเนี่ยอันตรายมากนะครับมีคนในสมัยนบีอยู่คนหนึ่งอัลลอฮ์หมดเวลาเอาอะไรรีบเรียน44นะครับมังกาฟารอฟะอะลัยฮิกุฟรุوَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ الله أكبر อายะห์นี้ต้องการจะเตือนนะเตือนนบีและเตือนพวกเราที่อ่านกุรอานว่าความดีกับความชั่วที่ทำไว้ไม่หายไปไหนถูกรีคอร์ดเก็บไว้หมดกุรอานอธิบายเองนะความดีที่ท่านพี่น้องทำถูกเก็บไว้ในที่สี่แหล่งโอ้อะไรว่าสี่แหล่งอ่ะอัลลอฮ์เล่าเองดินเนี่ยเอิร์ธแผ่นดินนี่รีคอร์ดเก็บความดีกับความชั่วของแต่ละคนแต่ละคนเก็บไว้หมดเลยผ่านดินอายะห์ไหนครับยาวมาอิซินตุฮัดดิซุอัคบารฮาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้แผ่นดินที่เราเดินนี่แหละเล่าเรื่องของเราให้อัลลอฮ์ฟังหน้าแตกว่านี่อัลลอฮ์เล่าให้แล้วแต่มนุษย์ไม่เชื่อฮะเรื่องที่สองอายะห์ซูเราะห์ยาซีนอัลยามานักติมุอะลาอัฟวาฮิฮิมวะตุกัลลิมุนาไอดีฮิมวะตัชฮะดูอัรจูลุฮุมอัลลอฮ์ให้มือเป็นพยานและเท้าเป็นพูดได้ให้มือพูดแต่เท้าเป็นพยานมาจากแหล่งตัวเราข้อที่2เลยนะอันที่3มลาอิกะห์จะอยู่ซ้ายขวารายงานอีกข้อที่4เอกสารที่มลาอิกะห์บันทึก สี่แหล่งนี่รอดไหมท่านพี่น้องยิ้มมีบันทึกไอ้ก็บันทึกทิดาเขาตาเขมรบันทึกทิดาอัลลอฮ์ด่ามุฮัมมัดด่าซุนนะห์นบีบันทึกหมดไม่เชื่อรอตายอัลลอฮ์บันทึกความดีความชั่วของมนุษย์ในกี่แหล่งนะสี่แหล่งที่ไหนบ้างดินแผ่นดินเนี่ยเอิร์ธเนี่ยอันที่สองอยู่ในตัวเรากับมือกับเท้าเราอันที่สามอยู่ที่มาลาอิกะห์อันที่สี่อยู่ในเอกสารที่มาลาอิกะห์บันทึกถ้าต้องการจะลบข้อมูลเหล่านี้ทำไงครับเตาบ้าอย่างอื่นไม่มีถ้าเตาบ้าต้องลิ้นไล่นะเตาบ้าเพื่อรอถึงจะลบข้อมูลที่เราทำความผิดเอาไว้ครับเอาต่อมาครับดูมังกาฟารอผู้ใดที่ทรยศคนทรยศเยอะหรือน้อยเยอะมากเลยฟาอะลัยฮิกุฟรุดังนั้นการปฏิกุฟรุแปลว่าการปฏิเสธของเขาไปไหนตกอยู่กับเขาเองไม่ได้หนีไปไหนเลยไม่ใช่เมียทำละผัวได้ไม่ใช่เมียทำก็ตกอยู่กับเมียอยู่กับภรรยาถ้าสามีทำก็ตกกับสามีไม่ตกไปถึงลูกด้วยมีคนถามว่าลูกซินาเป็นยังไงลูกซินาไม่ผิดมันผิดอยู่ที่พ่อกับแม่เป็นนอนร่วมกันทำไมละก่อนจะนิกาได้ลูกมาคนหนึ่งลูกไม่ผิดผิดผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้เห็นไหมไม่ถึงครับก็ถามว่าลูกซินาเป็นอิหม่ามได้มั้ยถ้าเรียนหนังสืออ่านกุรอานดีก็เป็นได้หมดนั่นแหละไม่ผิดไม่ติดไม่ติดกับใครเหมือนกันวันนี้เหมือนกันคดีอาญาเนี่ยไม่ลามถึงคนอื่นนะตัวใครตัวมันนะรัฐบาลไทยคดีอาญาเนี่ยไม่ลามไปถึงคนอื่นนะตัวใครตัวมันเอาต่อมาครับมังกาฟารอใครที่ทรยศทรยศกับใครก็รู้ต่ออัลลอฮ์อยู่แล้วใช่ไหมฟาอะลัยฮิกุฟรูดังนั้นการปฏิเสธของเขาก็ตกอยู่กับเขาว่ามันอามีลาซอลิฮาผู้ใดที่ทำความดีอุลามะเขาชี้นำดีนะมังกาฟารอเนี่ยใครที่ปฏิเสธเวลาคู่กับปฏิเสธอะไรนะต้องอามานะใช่ไหมล่ะใครที่ปฏิเสธการปฏิเสธของเขาตกอยู่กับตัวของเขาแล้วก็คู่กับปฏิเสธอะไรต้องอีมานใช่ไหมล่ะแต่ทำไมอัลลอฮ์ใช้มันอามีล่ะนี่นี่เขาชี้ให้เขาชี้ให้เราเห็นมันต้องใช่ว่ามันอามานะใช่ไหมล่ะเพราะอามานะกับกาฟารอมสับคู่กันไอคนนี้ดื้อไอคนนี้อีมานคู่กันจะมาแต่อัลลอฮ์ไม่ใช่ครับว่าอามานะจะใช้อะไรแทนอามีล่าอามีล่าแปลอะไรนะแปลว่าทำอันแรกแปลว่าปฏิเสธอันที่สองแปลว่าทำฉะนั้นการทำความดีในอิสลามเนี่ยเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดอีมานมันก็จะกลับมาเองอีมานมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยการทำความดีเห็นอย่างครับในกุรอานนะในอุลามะเขาชี้นำอัลลอฮ์อ่านแล้วเข้าใจอัลลอฮ์ครับทำได้ยิ่งใหญ่จริงๆฉะนั้นใครที่มีอามันที่สอนและคนจะมีอามันที่สอนและได้ต้องมีอีมานแต่อัลลอฮ์ไม่พูดอีมานพูดว่าอามันที่สอนและแทนเพื่อจะเน้นว่าคนมุมินมุสลิมต้องมีอามันที่สอนและอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าไปทำยิ้มกับคนให้สลามกับคนอ่านดุอาเยอะๆอ่านกุรอานเยอะๆซิกรุลลอฮ์เยอะๆนี่อามันที่สอนและหมดเลยของไม่ดีนี่อย่าทำไปหน้าบึ้งอย่าบึ้งนี่อย่าไปทำมันอามีลาซอลิฮันใครที่ทำความดีความดีไปอยู่ที่ไหนครับฟาลีอัมฟูซิฮิมก็ตกอยู่กับตัวของเขาเองถูกรีคอร์ดเอาไว้ในกี่แรงในสี่แรงอะไรบ้างกับน้องก็จำกันอัลลอฮ์เห็นยังครับอายานี้เตือนอัลลอฮ์ให้เราได้ทำอามันที่ซอลแล้วทำความดีนะคนอื่นได้ไหมไม่ได้อยู่ในบัญชีเราแท้จะให้ความดีไปอยู่ในบัญชีคนอื่นผมแนะนำทำอย่างนี้ด่าเขาสินินทาเขาซะพอนินทาแล้วด่าเขาไอ้ความดีของเราก็ไปอยู่ในบัญชีคนอื่นมันมีวิธีอะไรนะ ถ่ายบัญชีนะมีไหมมีให้ว่าเขาด่าเขาตำหนิเขาก็จะเอาความดีในบัญชีเรานี่อัลลอฮ์จัดเองนะให้ไปอยู่ในบัญชีของคนนี้คนนี้คนนี้เพราะเราไปด่าเขาไปเยอะแล้วไม่ยอมเตาบ้าตัวด้วยนะนึกว่าฉันเจ๋งเอาต่อมาครับย้ำฮาดูนย้ำฮาดูนนี่แปลว่าอะไรไปน้องครับแปลว่าสับเดิมแปลว่าเปลสับเดิมแปลว่าอะไรนะเพื่อตัวของเขาเองย้ำฮาดูนย้ำฮัดนี่แปลว่าเตรียมที่พำนักเอาไว้เพื่อตัวของเขาเองมาดูนแปลว่าเปลมาดูนแปลว่าที่พำนักท่านคนที่ทำความดีเนี่ยเขาได้จัดที่อยู่ของเขาเตรียมเอาไว้ให้กับเขาในโลกอาคิเราะห์หมายถึงอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ดีหรือไม่ดีฉะนั้นความดีที่เราทำนั้นนะยิ่งทำดีเยอะๆเป็นการเตรียมที่อยู่อันสุขสบายเตรียมเอาไว้ให้กับใครให้กับตัวเองฉะนั้นการด่าว่าการเชิญชวนคนให้รู้จักอิสลามจึงมีรางวัลเยอะมีนบีอยู่คนหนึ่งที่สอนศาสนาแล้วเมียไม่เชื่อมีเปล่าสอนร่วมตายอ่ะเมียตัวเองยังไม่เชื่อนบีอะไรแต่ผลบุญในการสอนมีไหมมีฉะนั้นต้องการจะเตือนพวกเราว่าสอนศาสนานะสอนไปเถอะมีรางวัลต่างหากคนเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่เรื่องของคนสอนนะคนสอนมีหน้าที่สอนใครไม่เชื่อก็เรื่องของเอง เองสอนหนังสือไม่เก่งหรือคนไม่เชื่อไม่ใช่ไม่ใช่รางวัลในการสอนมีไหมมีอย่างนบีอะไรนบีนูฮ์นะสอนเยอะเมียเชื่อเปล่าลูกเชื่อไหมนบีนูฮ์ผิดสิไม่ผิดครับทำหน้าที่ครบบริบูรณ์มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์พี่น้องอีกขออีกนิดหนึ่งพี่น้องชีวิตอยู่บนดุนยาใบนี้ถ้าจะไม่ให้ทำอะไรผิดต้องยึดกุรอานแล้วก็สิ่งที่จะให้ตัวเองปลอดภัยจากนรกต้องมีอามันที่ซอและในกุโบบนดุนยานี้จะให้ชีวิตของเขาปลอดภัยยึดอะไรยึดกุรอานให้แน่นจะให้ชีวิตปลอดภัยจากการลงโทษอยู่ในกุโบต้องมีอะไรไปนะอามันที่ซอและนี่อายะห์นี้เตือนครับหมดเวลาครับสุภา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้โปรดปรานแก่เราท่านทั้งหลายอย่างมากทีเดียวอ่านอัลกุรอานได้แล้วการอ่านอัลกุรอานได้เนี่ยนะพี่น้อง1อักษรเนี่ยเท่ากับ10ความดี1อักษรเท่ากับ10ความดีแต่ว่าความดีที่เราจะได้รับเนี่ยไปได้รับหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วในวันอาคิเราะห์นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินทางสู่อาคิเราะห์พี่น้องเรากำลังเดินทางไปสู่ความตายความตายกำลังรออยู่ข้างหน้าอัลลอฮ์กำลังเรียกเรานะครับที่จะกลับคืนสู่พระองค์เพราะฉะนั้นดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของหลักการของศาสนาเนี่ยพี่น้องพยายามอย่างยิ่งนะครับพยายามอย่างยิ่งยวดเลยในการที่จะนำมาสู่ตัวของเราเนี่ยให้มากๆนะฮะไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์การได้เรียนรู้การได้ทำความเข้าใจกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมสอนวิชาหะดีษกับวิชาภาคผลแห่งความดีเอาหะดีษนบีนำมาบอกกับพี่น้องนะแล้วก็เอาเรื่องการทำความดีแล้วได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนทำอิบาดะห์ประเภทนั้นแล้วได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนเนี่ยเอามาบอกกับพี่น้องจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องจำไว้นะถ้าเรามานั่งเรียนแล้วมาเพื่ออัลลอฮ์จริงๆฉันไม่ได้มาหวังอะไรทั้งสิ้นแต่มาตรงนี้หวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮ์พอเรียนไปแล้วจะสบายใจนี่คือศาสนาของอัลลอฮ์แต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วนี่นะมาหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วมาคิดว่าแหมมันมีมุสลิมมาสวยๆหรือเปล่านะฉันได้ใช้อะไรนั่นเล็งเอาไว้ถ้าอย่างนี้นะยิ่งเรียนไปยิ่งลำบากใจยิ่งเรียนไปยิ่งทุกข์ร้อนอัลลอฮ์ไม่ให้สบายนะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาอยู่กันในสมัยนบีเนี่ยพี่น้องไม่มีอะไรจะกินเนี่ยบางยุคบางช่วงเนี่ยซอฮาบะห์เล่าให้ฟังว่าเก็บใบไม้เนี่ยมากินจนกระทั่งตัวเนี่ยไม่ได้มีไขมันเข้าไปสู่ร่างกายเลยริมฝีปากแตกริมฝีปากเนี่ยแตกแต่เขามีความสุขอย่างมากมายเขามีความสุขเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผมจะค่อยๆปลูกจิตสำนึกของพี่น้องให้ได้รับความเข้าใจกับศาสนาของอัลลอฮ์และพี่น้องอยู่ให้สบายอยู่ให้สบายโลกดุนยานี้นะจนหรือรวยเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดแต่เราก็ต้องออกหาริซกีบางคนเนี่ยทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นทำมาแล้ว50ปีไม่เห็นรวยแต่คนบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยพอตายพับแม่ทิ้งมรดกไว้50ล้านไม่ต้องทำอะไรก็มีเงินใช้แปลว่าเรื่องจนเรื่องรวยเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดนะพี่น้องแต่สุขหรือจะทุกข์เนี่ยมันอยู่กับการที่เราจะขนขวายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์นบีรับรองว่าจะมีความสุขชีวิตนี้มีความสุขมันจริงๆพี่น้องเอาใครมีลูกติดยาเสพติดบ้างมีไหมผมได้รู้จักหลายบ้านเลยไปสอนหนังสือที่ตามกลุ่มต่างๆเนี่ยมีพี่น้องมาปารภเยอะที่ลูกติดยาเสพติดเพราะอะไรไปดูเถอะไอ้พวกเนี่ยละหมาดไม่เป็นกุรอานอ่านไม่ได้ไม่เข้าใจศาสนาไม่รู้เลยเรื่องของศาสนาแล้วก็ยาเสพติดมันก็เข้ามาแทนที่ทีนี้ถามว่าพ่อแม่คนไหนบ้างที่มีลูกแล้วติดละหมาดติกถือศีลอดเป็นประจำอ่านกุรอานคล่องมีการจัดค่ายที่ไหนฉันไปช่วยแล้วมากุ้มใจกับลูกประเภทนี้เนี่ยมีไหมพี่น้องไม่มีประเภทที่ว่าปล่อยให้ลูกติดยาไปแล้วก็ไปถามอาจารย์ยูซุปดูนั่งเรียนหนังสือมานั่งอาปากเนี่ยนั่งอาปากไปอาปากมาเนี่ยน้ำลายยืดมั้งเนี่ย มันไม่รู้ตัวประเภทนั้นแล้วเราค่อยส่งมาเรียนศาสนาแล้วถามว่าพ่อแม่สบายใจไหมที่ลูกติดยาเสพติดที่ลูกต้องไปหลบๆซ่อนๆตำรวจไม่ได้มีความสบายใจเลยจากตรงนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้รู้ว่าอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เรามีแต่ความสุขลูกเราถ้าอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์พ่อแม่มีแต่ความสุขภรรยาของเราอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์สามีมีแต่ความสุขสามีอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ภรรยามีความสุขมีใครบ้างนั่งอยู่เนี่ยมีสามีที่เมาแล้วก็เดินเข้ามาถึงเวลาก็ต้องพีกายให้คนเมานะมาหาความสุขบนเดือนร่างเราเนี่ยมีไหมมุสลิมมาเรามีเยอะมากผมเองบางทีได้รับโทรศัพท์แล้วผมร้องไห้อาจารย์เมามาแล้วตบตีฉันเป็นประจำฉันจะเลิกฉันก็สงสารลูกกลัวลูกจะกำพร้านี่ไงไม่มีศาสนาของอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วอะไรมันเกิดขึ้นลูกก็ระส่ำระสายภรรยาก็กล้ำกลืนไอ้ตอนอิชาเนี่ยละหมาดพอละหมาดอิชาเสร็จละหมาดซุนัตละหมาดเสร็จก็ละหมาดบิเตสไปเลยละหมาดได้อ่านกุรอานห้าทุ่มสามีเมากลับมาก็ต้องหลับนอนกับสามีที่เมาตรงนั้นสบายใจไหมไม่มีความสบายใจเลยเพราะนั้นพี่น้องพื้นฐานของเราเนี่ยจำไว้นะชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่ออยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องเสียสละเวลามานะเสียสละเวลามานะอาทิตย์หนึ่ง 2-3 ชั่วโมงกับความสุขที่พี่น้องจะได้รับในส่วนที่เป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความพอเพียงใจลำบากบ้างมันเป็นข้อสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาทดสอบเราแต่ถ้าเรามีศาสนาของอัลลอฮ์ยังไงก็มีความสุขพี่น้องนะเอาละเราเข้าเรื่องนิดนึงเรื่องการเดินไปสู่การละหมาดด้วยความสงบเรื่องนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้ดูหะดีษที่1พี่น้องอันอบีฮุรอยเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุรอยเราะได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิดาซูวิบาลิศศอลาเมื่อมุอัซซินได้อิกอมะห์เชิญชวนไปสู่การละหมาดมุอัซซินอิกอมะห์เชิญชวนไปสู่การละหมาดซูวิบาแปลว่าอิกอมะห์ให้ความรู้นิดนึงตรงนี้ไปเร็วนิดนึงนะเพราะไม่ต้องอธิบายลึกคนอาซานเนี่ยมีหน้าที่ต้องอิกอมะห์ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมารยาทใครทำหน้าที่อาซานคนนั้นก็ทำหน้าที่อิกอมะห์นั่นคือหน้าที่ของคนที่อาซานต่อไปฟะลาตะตูฮาวะอันตุมตัสเอานบีบอกว่าเมื่อมุอัซซินอิกอมะห์เชิญชวนไปสู่การละหมาดท่านทั้งหลายอย่าได้ไปสู่การละหมาดด้วยความรีบเร่งร้อนรนรีบเร่งใหญ่เลยวิ่งเลยผมพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าคนไม่ได้เรียนหะดีษบทนี้นะที่ไปที่มักกะห์ไปเห็นเลยพี่น้องพอเวลามุอัซซินอิกอมะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละที่อยู่ที่ลานนพิราบนะวิ่งปะไปเลยไปถึงนู่นเลยขับไปตรงอะไรเนี่ยตรงมัรวะแล้วก็ขับไปตุประตูบาบุสลามแล้วก็วิ่งไปแล้วไปยืนอัลลอฮุอักบัรวะจฮะตุวะจฮะลิลลาดีฟะตอรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์เหนื่อยอย่างนี้กันเลยเขาก็วิ่งไปนบีบอกทำอย่างนี้ผลบุญของการละหมาดได้น้อยมากแม้ว่าจะไปทันการตักบีรตุลอิหร่ามของอิหม่ามก็ตามแต่ถ้าอยากจะไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นพอมุอัซซินอาซานก็ลุกขึ้นยืนพออิหม่ามตักบีรตุลอิหร่ามเราก็ตักบีรตุลอิหร่ามตามอินามว่าอัลลอฮุอักบัรถ้าอยากจะได้ทันแบบนี้ด้วยความสงบไปเนิ่นๆแต่เผอิญบางวันเนี่ยอาบน้ำแล้วก็อีกคนนึงมันก็อาบน้ำอยู่ข้างหน้าช้าไปหน่อยแม้ว่าได้ยินมุอัซซินอาซานแล้วเรายังเดินอยู่ยังไม่ถึงมัสยิดให้เดินไปตามปกติห้ามที่จะเร่งรีบที่จะเดินห้ามวิ่งนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่คนไม่ได้เรียนก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนกันเลยพนักงานที่เนี่ยบางทีได้ยินเสียงมุอัซซินอิกอมะห์อัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์อักบัรรีบวิ่งจากเนี่ยที่ทำงานเข้ามาที่นี่น่ะผิดเดินปกติเลยถ้าจะมาแล้วก็มาทันตักบีรตุลอิหร่ามด้วยความสงบ มายังไงมาเนิ่นๆแต่ถ้าเกิดเรามาล่าไปแล้วไม่เป็นอะไรนบีบอกว่าอย่ารีบเดินนี่คือสิ่งที่นบีบอกเอาไว้ดูต่อเลยวะตูฮาวะอะลัยกุมุสซะกีนะแต่พวกท่านจงเดินไปสู่การละหมาดด้วยความถ่อมตนด้วยความสงบเสงี่ยมเดินช้าๆนะเดินช้าๆเดินธรรมดาปกตินะฮะไม่ต้องเดินรีบเร่งไม่ต้องวิ่งนี่คือสิ่งที่เราได้รับรู้จากหะดีษบทนี้เพราะนั้นต่อไปนี้นะไปละหมาดที่มัสยิดไหนก็ตามแต่ไปล่าไปหน่อยพอมัสยิดพอมุอัซซินจับไมค์ก่อนมาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอยู่ข้างนอกมัสยิดเดินปกติพี่น้องถ้าอยากจะได้ผลบุญเต็มๆนะเดินปกติอย่าไปเร่งรีบเพราะคนนะพอเราเร่งรีบเราวิ่งไปสู่การละหมาดแล้วพอหลังตักบีรตุลยารองไปแล้วนะมันไม่รู้จะอ่านอะไรแล้วมันเหนื่อยไปหมดนั่นไม่ใช่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ที่ถูกต้องนะเอาละวันนี้หะดีษนี้ให้ความรู้กับเราว่าเวลาได้ยินเสียงอิกอมาแล้วไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องรีบเร่งเดินปกติบางทีรีบเร่งนะคนที่ไปมักกะฮ์เนี่ยรีบเร่งวิ่งวิ่งวิ่งไปตรงนั้นไปสะดุดพอสะดุดล้มปั๊บไอ้คนข้างหลังมาทำไงเหยียบเกิดอุบัติเหตุกันหลายต่อหลายครั้งนี่เป็นแบบนี้เพราะนั้นไม่ต้องรีบเร่งนะฟามาอัดรอกตุมฟาซอลลูดูนบีสั่งตอนหาพวกท่านมาทันละหมาดพร้อมกับอิหม่ามในรอกอะฮ์ใดพวกท่านก็จงละหมาดตามอิหม่ามในรอกอะฮ์นั้นมาทันรอกอะฮ์ใดก็ละหมาดตามรอกอะฮ์นั้นก่อนหน้านั้นอัลลอฮ์บันทึกผลบุญไว้แล้วจำไว้นะหะดีษนบีบอกว่าเมื่อพวกท่านเดินไปสู่การละหมาดช่วงนั้นบันทึกว่าท่านนั้นได้รับการผลบุญของการละหมาดจะมาอาแล้วแม้ว่าจะมาทันเพียงรอกอะฮ์สุดท้ายก็ตามแต่ถูกบันทึกไว้แล้วผลบุญของการละหมาดจะมาอาน่ะถูกบันทึกไว้แล้วเพราะนั้นอย่าเร่งรีบอย่าร้อนรนอย่าเดินแบบขวักไขว้เลยไปสู่การละหมาดอย่าทำอย่างนั้นนบีบอกนะละหมาดทันรอกอะฮ์ใดก็เอาแค่นั้นนี่คือมารยาทของการละหมาดฟะมาฟาตะกุมฟาติมมูและสำหรับรอกอะฮ์ใดที่ขาดไปพวกท่านก็ลุกขึ้นละหมาดให้ครบสมบูรณ์ภายหลังจากอิหม่ามได้ให้สลามแล้วลุกขึ้นละหมาดให้สมบูรณ์เนี่ยง่ายๆเลยและผลบุญก็ได้สมบูรณ์อย่าเร่งรีบวันนี้เราได้รับความรู้แล้วอย่าเร่งรีบเดินไปสู่การละหมาดต้องมีมารยาทด้วยอัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีมาสอนเรามารยาทและพี่น้องนะเนี่ยเราเนี่ยเรียนไปแค่เนี่ยพอต่อไปกลุ่มของเราแค่เนี้ยสมมุติได้ไปทำฮัจญ์พร้อมกันได้ไปทำฮัจญ์พร้อมกันก็จะมีกลุ่มของพวกเรานี่แหละเวลาได้ยินเสียงอิกอมาแล้วก็เดินปกติจะเห็นนะมาจากอินโดนีเซียมาจากมาเลเซียอินโดนีเซียเป็นแสนคนนะ 250,000 วิ่งปุ๊บๆๆๆอย่างก็จะออกรบนั่นเป็นการทำไม่ถูกต้องพอเห็นอย่างงี้ปั๊บอ๋อเค้าไม่ได้เรียนเค้าไม่ได้รู้นะนี่คือสิ่งที่อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เมตตาแก่เรานะฮะดูต่อฟาอินนะอะฮะดะกุมอิซากานะยะมิดูอิลัสศอลานบีสอนต่อนะแท้จริงผู้ใดก็ตามที่กำลังเดินไปสู่การละหมาดญะมาอะห์กำลังเดินไปสู่การละหมาดญะมาอะห์น่ะฟะฮุวะฟีศอลาตินเขาผู้นั้นเสมือนได้อยู่ในการทำละหมาดญะมาอะห์นั่นแหละผลบุญได้แล้วตั้งใจแล้วเพลินช้าไปนิดนึงนะแต่ไม่ใช่ช้าตลอดนะไม่จะช้าตลอดตั้งใจเพื่อเอิญวันนั้นน่ะช้าไปนิดนึงอัลลอฮ์จดผลบุญนั่นแหละด้วยความตั้งใจของเราแต่เราก็เดินไปสู่การละหมาดแล้วไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องวิ่งไม่ต้องร้อนรนนะครับนี่คือมารยาทประการหนึ่งเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับไปเร็วนิดนึงดูหะดีษที่2เลย หะดีษที่2บอกอย่างนี้อบูฮุรอยเราะห์เหมือนกันอันอบีฮุรอยเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ตรงนี้นิดหนึ่งหะดีษเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องอ่านตามได้ในใจนะอยู่บนกระดานแล้วพี่น้องอ่านตามหรืออ่านตามไม่ได้เลยน้อยสุดเนี่ยพอเวลาผมบอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิพี่น้องว่าเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้แปลว่าขออัลลอฮ์ได้โปรดเจริญพรให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดโปรดศอลาวาตให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดถ้ากล่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเจริญพรให้แก่เราเนี่ย10ครั้งนบีสอนเอาไว้แล้วนบีก็บอกนะคนที่ขี้เหนียวที่สุดคนที่ทำดีที่สุดขี้เหนียวที่สุดก็คือเมื่อฉันเนี่ยถูกกล่าวชื่อต่อหน้าเขา
1: ขาไม่สละวาดให้แก่ฉันคือให้กล่าวว่าซอลโลมอนวางอะไรอยู่ท่านล่ะ
0: เพราะนั้นในใจของเราเนี่ยเห็นไหมพอเรามานั่งฟังแล้วเนี่ยความรู้ก็ได้ได้สละวาดให้กับท่านนบีจิตสำนึกของการเป็นผู้ศรัทธาที่ดีก็ได้ด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้มากันเนี่ยนะครับทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์แล้วความดีที่เราจะได้รับนั้นมากมายเหลือเกินนะฮะดุนยาเนี่ยพี่น้องสมมติว่าอยากจะรวยเนี่ยถามว่ามันรวยตามใจเราได้ไหมไม่ได้เลยถ้ามันรวยตามใจเราได้เนี่ยนะพี่น้องโอ้โหป่านนี้คนเขาก็รวยกันทั้งโลกแหละแต่มันรวยไม่ได้บางคนหาจนกระทั่งจะตายอยู่แล้วตายแล้วยังมีหนี้อยู่เลยก็มีบางคนไม่ต้องหาอะไรเลยสตางค์ก็มีใช้เยอะแยะแต่นบีบอกว่าคนที่มีความสุขสบายมากๆส่วนใหญ่จะสอบไม่ผ่านส่วนใหญ่จะสอบไม่ผ่านมีความสุขมากๆมีปัจจัยมากๆเพราะฉะนั้นดุนยาเนี่ยมีบ้างไม่มีบ้างลดน้อยบ้างได้มากขึ้นมาบ้างเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะจัดสรรให้แก่ชีวิตของเราแต่น้อยที่สุดชีวิตของเราต้องรู้ศาสนาของอัลลอฮ์นะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ดูนะหะดีษที่2บอกต่อไปว่ามันตะตอฮารฟีบัยติฮีบุคคลใดก็ตามแต่ที่ทำความสะอาดด้วยการอาบน้ำละหมาดหรืออาบน้ำยูนุบที่บ้านของเขาตะตอฮารเนี่ยแปลว่าอาบน้ำละหมาดก็ได้จำไว้นะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชี้ให้เราอาบน้ำละหมาดที่บ้านแล้วก็เดินไปละหมาดที่มัสยิดถ้าหากว่าเสียน้ำละหมาดกลางทางเอาละที่มัสยิดยังมีที่อาบน้ำละหมาดสแปร์ไว้และถ้าเกิดว่าทำกันอย่างนี้ได้ทุกคนนะมัสยิดไม่ต้องจ่ายค่าน้ำเยอะจริงไหมไม่ต้องจ่ายค่าน้ำเยอะอาบน้ำละหมาดที่บ้านแปลว่าสุนนะของท่านนบีหรือแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยเวลาจะออกไปละหมาดวันศุกร์ก็ดีออกไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดก็ดีให้อาบน้ำละหมาดที่บ้านเนี่ยดีที่สุดนะฮะซุมมามาชาอีลาไบตินมินบูยูติลลาจากนั้นเขาก็เดินไปสู่บ้านหลังหนึ่งของอัลลอฮ์มัสยิดเดินไปสู่มัสยิดนะฮะลียักดียฟารีดตันมินฟารออิดิลลาเพื่อที่จะไปร่วมละหมาดฟัรดูเวลาหนึ่งของการละหมาดฟัรดูทั้งหลายไปละหมาดฟัรดูเวลาใดก็ตามแต่อาบน้ำละหมาดที่บ้านแล้วก็เดินไปละหมาดที่มัสยิดอะไรเกิดขึ้นผมพูดถึงตรงนี้แล้วนี่นะบอกตรงๆว่าผมอยากที่จะให้ลูกให้หลานของเราแต่ละคนไปทำงานที่ไหนก็ตามแต่ที่ทำงานเนี่ยมีที่ละหมาดอยู่ใกล้มัสยิดที่ทำงานเปิดโอกาสให้ลูกหลานของเราได้ละหมาด

นลุกเลยมันจะละมาสุมา3ปีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดก็ตามแต่ที่ไม่ได้ละมาศึกษามันสุดด้วยความเพิกเฉยด้วยการปล่อยปละละเลย

0: ินาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูญนี่เป็นเรื่องที่ผมว่าเราต้องเรียนศาสนากันต้องมานั่งทำความเข้าใจศาสนากันแล้วก็วันศุกร์ในไหนก็ตามแต่ใครอยู่ใกล้ไหนก็ตามแต่พยายามหาที่ทำมัสยิดแบบนี้ก็จับกลุ่มกันได้30คน40คนก็จับกลุ่มกันในห้องแล้วก็ทำอัลลาฮ์วันศุกร์เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้การดูการของเราเนี่ยบางคนลูกหลานของเราเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมมอหรือมอหกไปสู่โรงเรียนอยู่ในประเทศมังสุเรียนนะแต่บางทีก็ดีนะมีเยาวชนที่เข้าข่ายอบรมแล้วได้มารับการฝึกจิตสำนึกแล้วเขาก็ไปบอกที่โรงเรียนว่ายังไงก็ตามแต่ช่วงมังสุเนี่ยขอห้องหนึ่งแล้วก็มีนักวิชาการหนึ่งไปอ่านคุณตบ้านแล้วก็ละมังสุที่โรงเรียนไม่จำเป็นเลยต้องทำที่วัดที
1: ่ยังนั่งก็ต้องมาบรรสุนะฮะอ่ะดูต่อกานัตคุตวาตาฮูอิฮดาฮูมาตะฮุตตุคตีอาตันก้าวทั้งสองข้างก้าวเท้าทั้งสองข้างของเขาเนี่ยอันนี้เราเรียนรู้แล้วนี่ทวนนะก้าวที่ไปข้างหน้าอัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้ก้าวเท้าที่ยกขึ้นข้างหลังอัลลอฮ์ลดโทษให้แต่ต้องตั้งใจไปละหมาดที่มัสยิดนะต้องตั้งใจไปละหมาดที่มัสยิดที่มัสยิดบางทีมันมีอะไรอะไรหลายอย่างมันมีอะไรอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราผลักดันให้เราไปละหมาดที่มัสยิดเช่นที่มัสยิดเนี่ยมีผู้คนเยอะนะมีผู้คนเยอะเราเนี่ยครั้งต่อไปจะสมัครอิหม่ามทำไมไปที่มัสยิดแล้วเราก็เดี๋ยวไม่มีใครเลือกถ้าอย่างนี้แล้วเราก็ไม่มีความสบายใจอะไรเลยเวลาละหมาดแล้วพี่น้องจะรู้สึกสุขใจที่สุดนบีจึงบอกว่าฉันเนี่ยถูกทำให้เกิดความสุขใจในเวลาละหมาดกุรอตอไอนีฟีซอลาตีนบีบอกว่าฉันเนี่ยถูกทำให้เกิดความสุขจริงๆในเวลาละหมาดของฉันเพราะนบีทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีทำอย่างนั้นเพราะนั้นพี่น้องลองดูนะใครที่บอกว่าละหมาดมานานแล้วมันไม่เห็นมีความสุขใจอะไรเลยลองทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆก้าวเท้าที่เดินไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าเรามีแต่เรื่องที่ได้มีแต่เรื่องที่ได้ทั้งนั้นเลยถ้าเราตั้งใจไปละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนิดหนึ่งเพื่อกลับมาจากทำฮัจญ์ไปเลยยกตัวอย่างเรื่องทำฮัจญ์นี่แหละพี่น้องจากที่พักเนี่ยไปที่มัสยิดฮารอมเนี่ยประมาณเกือบกิโลถ้าไปถึงที่ละหมาดข้างในนู่นเลยก็ประมาณกิโลนึงอัลลอฮฺคนบางคนละหมาดวักตู5เวลานะทุกวักตูเดินไปแล้วก็เดินกลับไปกลับ2กิโลแล้วไปที่นั่นน่ะละหมาดแต่ละวักตูไม่ได้เท่าไหร่นะ 100,000 เท่าจะละหมาดอะไรก็ตามแต่ 100,000 เท่า 100,000 เท่าเนี่ยพี่น้องละหมาดวักตูนึงก็ได้ประมาณ54ปีถ้าละหมาดวันนึงกับคืนนึง5เวลาเนี่ยเต็มๆนะ5เวลาเต็มๆแต่ละวันได้ประมาณ270ปีบางคนที่ไปทำฮัจญ์นบีจึงบอกว่ากลับมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีบาปอีกต่อไปถ้าเขาไปด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงจะไปแล้วไปได้จุดนี้อย่างแท้จริงมันต้องเรียนแบบนี้ก่อนเราจะเกิดจิตสำนึกอ่ะเดินในแดดก็ร้อนฝุ่นก็เยอะรถก็เยอะคนก็เยอะก้าวข้างหน้าอัลเลาะห์ให้ผลบุญก้าวเท้าที่ยกขึ้นอัลเลาะห์ลดโทษก้าวข้างหน้าผลบุญก้าวเท้าที่ยกขึ้นอัลเลาะห์ลดโทษถ้าอย่างนี้นะพี่น้องเกิดจิตสำนึกอย่างเนี้ยทุกวักตูที่ไปจะไปด้วยความสุขจริงๆจะไปอย่างความสุขที่มีในหัวใจของเราอย่างแท้จริงนะฮะนี่แหละวันนี้ฮะดิษเรียนนี่เราเรียนนี่แล้วนะครับว่าตะฮุตตุคอตีอาตันก้าวข้างหนึ่งลดโทษต่อไปวัลอุครอตัรฟาอุดารอจะและอีกก้าวหนึ่งอัลลอฮ์จะยกสถานะอันทรงเกียรติให้เขาหนึ่งขั้นความดีในหนึ่งความดีนะครับจะเดินมาไกลขนาดไหนก็ตามแต่หะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับหะดีษบทนี้นะครับแต่ว่าเราเรียนกันมาแล้วตรงนี้อ่านทบทวนกันนะฮะหะดีษบทที่3ดูต่ออันอบีซุมามะอัลฮันนาตอันนะกะอบับนะอุจรอท่านอบูซุมามะอัลฮันนาตรายงานว่าแท้จริงท่านกะอิบนะอุจรอกล่าวว่าอัดรอกะฮูวะฮูวะยูรีดุลมัสยิดกอละทั้งสองคนนี้มาพบกันในขณะที่กำลังจะเดินไปที่มัสยิดท่านอบูซุมามะอัลฮันนาตรายงานต่ออีกว่าฟาวาจาดานีวะอานามุชับบิกุนไบนายาไดยะ ฟานาฮานีอันซาลิกท่านกะมาพบฉันในสภาพที่ฉันเดินอย่างเงี้ยเดินประสานมือหรือเดินอย่างเงี้ยเอามือประสานกันแล้วก็ห้อยไว้ข้างหน้าประสานมืออย่างเนี้ยอาบน้ำละหมาดที่บ้านหลังจากนั้นก็เดินมาละหมาดที่มัสยิดในระหว่างเดินเนี่ยทำมืออย่างนี้ประสานกันอย่างนี้นะครับท่านกะฟานาฮานีอันซาลิกท่านกะอิบนุอุจรอจึงห้ามฉันไม่ให้ทำเช่นนั้นห้ามไม่ให้ทำเอามือมาประสานกันอย่างนี้ห้ามในขณะที่เดินไปที่มัสยิดไอ้บ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะมันไม่ใช่ประเพณีวิสัยของเรามันไม่ใช่ปกติของเราที่จะทำกันอย่างนี้ แต่ที่ต่างชาติเนี่ยเขาทำกันขอโทษทีนะเวลาเดินคือของเราเดินเวลาหรือไม่ก็เดินไปอย่างนี้นะหรือไม่ก็เดินอย่างนี้นะของเราเป็นแบบนี้แต่ของบางชาติเขาเวลาเดินนี่มันถนัดดีเดินเนี่ยทำเนี่ยประสานมือกันอย่างเงี้ยมันถนัดดีพอซอฮาบะห์สองคนนี่เขามาเจอกันคนหนึ่งก็ห้ามอีกคนหนึ่งว่าอย่าทำอย่างนี้ประสานมือกันอย่างนี้แล้วก็ปล่อยลงมาหรืออยู่อย่างนี้แล้วก็เดินไปที่มัสยิดวะกอล่ะโดยท่านกะอิบนุอุจรอกล่าวว่าอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านรอซูลกล่าวอย่างนี้อิดาตะวัดดออาอะฮาดุกุมฟะอะห์ซะนะวุดูอะฮูเมื่อบุคคลใดก็ตามได้อาบน้ำละหมาดอย่างประณีตอย่างสมบูรณ์อาบอย่างทั่วถึงเรียบร้อยแล้วซุมมาคอรจาอามิดันอิลันมัสยิดหลังจากนั้นออกเดินไปสู่มัสยิดเพื่อการละหมาดฟัรดูแปลว่าอาบน้ำละหมาดอาบที่ไหนนะอาบที่บ้านแบบฉบับของท่านนบีอาบที่บ้านดีที่สุดเพราะอะไรล่ะเราก็รับผิดชอบของกายของมันค่าน้ำแต่ถ้าเกิดไปอาบที่มัสยิดเนี่ยโอ้โหเยอะค่าใช้จ่ายที่มัสยิดมันก็เยอะนะฮะฟะลายุชับบิกันนะยะได

อยู่ในสภาพที่เหมือนการละหมาดอย่าทำอย่างนี้ให้เดินไปตามปกติแปลว่าในละหมาดเนี่ยถ้าจะกอดอกต้องกอดแบบอย่างของท่านนบีนี่กอดแบบนี้เห็นไหมอย่าทำอย่างนี้ประสานนิ้วมือแล้วก็รัดไว้ที่หน้าอกไม่ได้ซึ่งญาฮิลียะห์หมายถึงอาหรับในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับเวลาที่จะเข้าเฝ้าเทพเจ้าของเขาเนี่ยบางทีก็ทำอย่างนี้และบางทีก็ทำอย่างนี้ประสานนิ้วมือบางคนก็ทำอย่างนี้เพราะนั้นเวลากอดอกอย่าไปทำแบบนี้ในละหมาดก็ห้ามทำในขณะที่เดินออกไปยังมัสยิดนบีบอกใครก็ตามแต่ที่เดินจากบ้านไปมัสยิดในระหว่างเดินเนี่ยเท่ากับว่าได้ผลบุญของการละหมาดแล้วอย่าทำอย่างนี้อย่าเอามือประสานกันนี่ตรงนี้เรายังไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้รู้แล้วนบีห้ามอย่างนี้นะฮะดูประเด็นศึกษาจากหะดีษเมื่อสักครู่นี้นะครับหะดีษทั้ง3บทให้ความรู้กับเราหลายประเด็นทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูนะครับประเด็นที่เราจะศึกษาจากหะดีษทั้ง3บทเนี่ยเป็นอย่างไรครั้งก่อนเราเรียนมาถึงตรงนี้ก็ต่อตรงนี้เลยนะครับมีเวลาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะเกินไปสัก15นาทีในชั่วโมงแรกนะครับแต่เดี๋ยวก็พักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2ก็จะเรียนวิชาภาคผลแห่งความดีต่อกันอีกนิดหนึ่งนะครับเอาละพี่น้องดูประเด็นศึกษาจากหะดีษนะฮะคำว่าอัสซะกีนะที่นบีบอกว่าในหะดีษบทแรกใครก็ตามแต่เดินไปสู่การละหมาดจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องไปสู่การละหมาดด้วยความสกีนะแปลว่าสงบเสงี่ยมถ่อมตนอันนี้มีความหมายครอบคลุมคำว่าสงบเสงี่ยมถ่อมตนเนี่ยนะจะปฏิบัติยังไงนบีบอกไปละหมาดเดินด้วยความสงบเสงี่ยมจะเดินยังไงอุลามะเขาก็อธิบายเขาเอาคำต่างๆเหล่านี้มาอธิบายเราก็แทนที่จะอ่านหะดีษผ่านๆไปนบีบอกว่าถ่อมตนสงบเสงี่ยมนะและถ่อมตนสงบเสงี่ยมยังไงทำยังไง เราก็จะมาเรียนรู้จากหะดีษของท่านนบีจากการอธิบายที่บรรดาอุลามะเขาอธิบายเอาไว้ข้อที่1เดินไปสู่มัสยิดในสภาพที่มีจิตใจรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานี่แหละที่อุลามะอธิบายไว้คำว่าสงบเสงี่ยมจะปฏิบัติยังไงละหมาดเหมือนกันต้องละหมาดด้วยความนอบน้อมถ่อมตนแล้วถ่อมตนยังไงเนี่ยต่อไปก็จะเรียนแบบนี้แหละเรื่อยไปอ่านกุรอานต้องอ่านด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะต้องอ่านชัดถ้อยชัดคำแล้วชัดถ้อยชัดคำมันยังไงบางคนอ่านกุรอานเนี่ยอ่านจบต้นแล้วไม่รู้อ่านกุรอานหรืออ่านภาษาอะไรลิ้นมันปนกันไปหมดนะภาษาคนจีนเนี่ยอ่านกุรอานแล้วก็ฟังยากพอสมควรคนแถบพม่าอิหม่ามพม่าบางคนนะครับที่อ่านกุรอานแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็มีทีนี้อ่านด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะอ่านยังไงนะฮะมีโน้ตมาหน่อยนึงจากจังหวัดสุรินทร์บ้านอยู่ไกลจากมัสยิดถ้าหากใช้รถขับไปนั้นอัลลอฮ์จะยกโทษให้หรือเปล่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลดโทษให้เพราะในสมัยนบีก็ขี่อูฐมามัสยิดไกลๆนะบ้านอยู่ไกลๆมัสยิดก็ขี่อูฐมาแต่ผลบุญจะได้เหมือนเดินนั้นได้เท่ากันหรือเปล่านะวัลลอฮุอะลัมพอในหะดีษเมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่มั้ยว่าก้าวไปข้างหน้าอัลลอฮ์ผลบุญ1เท่าก้าวข้างหลังที่ยกขึ้นอัลลอฮ์ลดบาป1บาปอันนี้ล้อนี่มันปั่นหมุนอย่างเงี้ยก็อัลลอฮ์จัดสรรให้เราเองแล้วกันพี่น้องขอให้ได้มาที่มัสยิดก็แล้วกันอย่างน้อยๆพอจอดรถที่มัสยิดปั๊บมันก็ต้องเดินขึ้นมัสยิดนะตรงนั้นแหละนะครับก็อาจจะได้แล้วขอให้เดี๋ยวไปที่มัสยิดกันแล้วกันไอ้เรื่องแบบเนี้ยบางคนเนี่ยมาถามอาจารย์สมัยนบีเนี่ยขี่อูฐไปทำฮัจญ์แล้วสมัยเราเนี่ยขี่เครื่องบินไปทำฮัจญ์แล้วมันจะใช้ได้ได้ไงเป้าหมายมันอยู่ตรงนั้นพี่น้องเป้าหมายไปอยู่ที่ว่าให้เราได้พาตัวเราเนี่ยไปสู่พิธีฮัจญ์เท่านั้นเองนะฮะแต่เพียงแต่ว่าใครลำบากมากเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ได้มากเดินเนี่ยมันลำบากกว่านั่งรถใช่ไหมเอาละลำบากมากมันก็ได้มากพอเดี๋ยวนี้เรามีมอเตอร์ไซค์แค่50เมตรยังปึ้นปึ้นมอเตอร์ไซค์ปื๊ดมาจอดหน้ามัสยิดละหมาดก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ก็ให้แต่ผลบุญแต่คงจะไม่ได้เท่ากับคนที่เดินมาแล้วก็เดินด้วยความสงบเอาละพี่น้องที่บอกว่าเดินด้วยความสงบไปสู่การละหมาดหนึ่งเดินไปสู่การละหมาดซุบฮานัลลอฮ์

0: الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله เดินไปอย่างนี้ใจของเราเนี่ยกล่าวไปอย่างนี้ผมขับรถเหมือนกันตอนเนี้ยผมเนี่ยไปซื้อเนี่ยที่รถนี่มีอย่างเดียวพี่น้องไปดูกันเนี่ยไอตัวนับซิกรุลล้อน่ะแต่ก่อนเนี่ยเวลานับพับก็มองเลขที่หน้าปัดน่ะ1ถึง10กับ1กันนะนะนับไปพอ10ครั้งก็เห็น1ละพอ20ครั้งก็เลข2ก็แปลว่า20พออีก10ครั้งเลข3แปลว่า30ขับรถไปบางทีอ่านซิกรุลล้อได้เยอะมากขับรถเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเวลาที่เราต้องตื่นตัวพอซิกรุลล้อแล้วไม่หลับเลยพี่น้องแปลกนะก่อนๆนี่เคยหลับในขับรถเนี่ยทำไมต้องขับพลิกอัพนะหลับนานมันแถลงไปเนี่ยกลางนาดีนี่ไม่โดนอะไรเลยนะมันแถลงไปเฉยๆแล้วรถตั้งแต่ก่อนเป็นโฟร์วินใช่ไหมก็ถอยขึ้นมาก็รถเปื้อนเลนไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยรถไม่เป็นไรทั้งสิ้นหลับในก็เคยแต่ว่าพอมาใช้วิธีซิกรุลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์แล้วเราก็นึกถึงอัลลอฮ์จริงๆบางทีบางช่วงเนี่ยขนลุกนึกถึงซิกรุลลอฮ์เรื่อยไปพอตอนนี้ไอ้ตัวนับเนี่ยตัวนับซิกรุลลอฮ์ใส่เป็นแหวนเลยถึงเวลาหูนี่โป่งกดนิดนึงซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ทำดีละนับดิกรอเรื่อยไปบางทีได้เป็นพันๆครั้งไปในบางที่นี่แหละไปละหมาดใจต้องอะไรนะลึกถึงอัลลอฮ์ถ้าจะไปด้วยหัวใจที่สงบทำอย่างนี้อุลามะอธิบายเอาไว้นะข้อที่สองเดินไปสู่มัสยิดในสภาพที่ไม่รีบเร่งไม่ร้อนรนแล้วก็อยู่ในสภาพที่ถ่อมตนไม่รีบต้องไม่รีบถ้ารีบแล้วจะไปด้วยความสงบไม่ได้นี่คือสิ่งที่อุลามะอธิบายเอาไว้เพราะฉะนั้นจะเดินไปสู่การละหมาดก็ดีแม้ว่าเขาจะอิกอมาแล้วก็ไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องวิ่งไปสู่การละหมาดเนี่ย ถ้าไม่ได้เรียนกันแบบเนี้ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนอย่างพี่น้องที่มาจากอินโดนีเซียมาเลเซียทั้งแถบไทยแลนด์เนี่ยเดินออกจากที่พักไปละหมาดเนี่ยไปยืนทำสิ่งฮารามในมัสยิดฮารอมรู้ไหมทำยังไงพอไปแล้วผู้หญิงก็มาเดินไปอยู่ในที่ของผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงยืนละหมาดคู่กันอย่างเงี้ยทำละหมาดใช้ได้มีไหมมัสยิดไหนนะมีผู้ชายผู้หญิงยืนละหมาดคู่นี้ไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมถ้าอยากจะไปที่มัสยิดไปละหมาดแล้วผู้หญิงต้องไปหาที่ที่เฉพาะผู้หญิงเขากั้นเอาไว้ละหมาดส่วนของผู้หญิงผู้ชายก็ไปที่ของผู้ชายของผู้ชายจะง่ายหน่อยแต่มีสามีภรรยาเดินไปด้วยกันแล้วไปละหมาดคู่กันอย่างเงี้ยและผู้หญิงบางคนก็ไปแล้วงานถึงเวลาพวกไปยืนคู่กันนี้ยืนคู่ละหมาดกันนึงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอุตส่าห์ออกจากที่พักเดินไปกิโลนึงไปถึงมัสยิดฮารอมดันไปยืนทำสิ่งฮารามอยู่ที่นั่นเห็นไหมนี่ต้องระมัดระวังมากนี่พอเราไม่ได้เรียนภาพมันก็ไม่รู้นะฮะคนที่ไม่รู้เนี่ยไปทำชีริกกันเยอะพี่น้องรู้ไหมเล่าให้ฟังนิดนึงเอาเสียเวลาหน่อยเป็นไรฝนตกหลังอาซาดก่อนที่เราจะเดินทางออกไปที่มีนาตกประมาณชั่วโมงครึ่งไอ้ตรงรางทองที่น้ำไหลลงมาไปเอามือรองน้ำที่รางทองมาใส่หัวมากินมาอะไรต่ออะไรกันหาวเป็นน้ำบรากัดน้ำตรงนี้ใครกินใครดื่มไปแล้วจะไม่ป่วยตลอดปีแย่งเอาน้ำขี่นกพิราบอะแย่งเอาน้ำขี่นกพิราบมากินมาทาหัวมาตายสามศพวันนั้นชั่วโมงครึ่งตายไปสามศพเจ้าหน้าที่ก็กันกันแหลกเลยเอาคนตายออกไปรองน้ำบางคนน่ะหนักไปกว่านั้นอีกน้ำในลานตะวาดเนี่ยไปกรอบมาเลยแล้วก็มาใส่หัวมากินหาเป็นน้ำบรากัตนี่คือสิ่งที่ทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนที่ไปทำอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะนี่ไงไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาก่อนแล้วชัยฏอนเนี่ยมันชอบเหลือเกินเวลามีการเรียนการสอนเรื่องศาสนาอย่าไปพอรู้แล้วมันหลอกยากชัยฏอนและสิ่งที่ชัยฏอนอยากจะหลอกมากที่สุดประการแรกเลยหลอกให้ทำชีริกต่ออัลเลาะห์พอทำชีริกต่อรอดแล้วมันปล่อยเลยมันจะไปทำความดีขนาดไหนก็ทำเถอะเพราะไอ้ต้นขั้วมันชีริกอยู่แล้วไปทำความดีขนาดไหนอัลลอฮ์ก็ไม่รับเห็นไหมมันฉลาดมากเพราะนั้นมันหลอกล่อให้ทำชีริกก่อนนี่แหละที่เรามาเรียนมาทำความเข้าใจกันเราจะได้ไม่ผิดพลาดไอ้ผิดพลาดแค่บาปเล็กๆหรือบาปใหญ่อะไรก็ตามแต่มันก็ยังไม่เป็นอะไรแต่ถ้าผิดพลาดไปสู่การทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอินอัชรักตะละยะห์บะตันนะอามะลุกถ้าเจ้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สิ่งต่างๆที่เป็นความดีที่ทำมาเนี่ยอัลลอฮ์ลบล้างหมดเลยอัลลอฮ์รื้อหมดเลยไม่มีเลยบัญชีแห่งความดีถ้าต้นขั้วเนี่ยมายังชีริกอยู่เพราะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์โปรดปรานพวกเราหรือถ้าสาวใดอาจจะยังไม่มีเวลามาก็เปิดโทรทัศน์ดูนะครับเดี๋ยวเนี่ยสื่อต่างๆโดยเฉพาะ ทีวีมุสลิมเนี่ยเป็นสื่อที่นำความรู้ต่างๆไปสู่พี่น้องนำความดีไปสู่พี่น้องเนี่ยมากมากจริงๆขอให้เราได้เสียสละเวลานี่อย่างวันนี้พี่น้องได้มาอ่านกุรอานผมก็นั่งดูอยู่ในห้องนู้นนั่งดูอยู่อัลฮัมดุลิลละห์ตั้งใจกันอ่านแล้วก็สาวไปได้เร็วผมถามใจอิสมาอีลเป็นไงบ้างเฮ้ยไปได้เร็วอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือความโปรดปรานแล้วพี่น้องอ่านไปเนี่ยใจต้องขอดุอาไปนะนี่นั่งเรียนอย่างเงี้ยใจต้องขอดุอาไปยาอัลเลาะห์ขอให้ได้ประโยชน์นะการเรียนครั้งนี้ยาอัลเลาะห์ขออีหม่านเพิ่มพูนนะยาอัลเลาะห์ขอให้ได้เข้าสวรรค์นะยาอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ขอให้ชีวิตในโลกดุนยานี่อย่าลำบากนะยาอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ขอให้ปัญหาต่างๆในชีวิตหมดไปนะยาอัลเลาะห์มาแล้วก็ขอไปมาแล้วก็ตั้งใจขอไปแล้วชีวิตจะมีความสุขนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจนะฮะอีกนิดนึงต่ออีกนิดนึงประการที่3เดินไปสู่มัสยิดด้วยการระมัดระวังคำพูดไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระนี่คือการถ่อมตนนี่คือการถ่อมตนเดี๋ยวจะเลยไปสัก15นาทีนะฮะตันกบิบเพราะว่าเลยช่วงนี้ไปนิดนึงสัก15นาที20นาทีแล้วก็ผมคิดว่าเข้าช้าไปนิดนึงนะฮะมันจะได้บาลานซ์กันนะครับระวังอ๋อได้ได้ได้อีกสัก10นาทีนะครับอินชาอัลลอฮ์ประการที่3ในที่บอกว่าเดินไปสู่มัสยิดด้วยความสงบเนี่ยอุลามะอธิบายว่าเดินไปสู่มัสยิดด้วยการระมัดระวังคำพูดอย่าพูดในสิ่งที่ไร้สาระพูดในสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยห้ามถ้านินทาลับหลังเป็นไงห้ามใหญ่เลยฮารามเลยนะครับเวลาจะเดินไปมัสยิดจะไปทำความดีกันเนี่ยผมเองเนี่ยบอกกับพี่น้องในหลายๆที่เนี่ยผมสงสารพี่น้องบางคนไปละหมาดมักริบที่อิชามักริบที่มัสยิดละหมาดญะมาอะห์มักริบที่มัสยิดพอหลังละหมาดมัสยิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ่านดุอาอ่านดุอาเสร็จละหมาดซุนนะห์พอละหมาดซุนนะห์เสร็จปั๊บนั่งกินชากันไอ้นี่แหละไอ้ตรงนั่งกินชานี่แหละพี่น้องลองไปดูในกลุ่มต่างๆที่นั่งกินชากันถ้าไม่เชื่อนะไปมัสยิดไหนก็ตามแต่ที่มีคนมาละหมาดมักริบอิชานะครับเขาละหมาดมักริบแล้วเขาก็รออิชาเลยเพราะเวลามันใกล้เคียงกันชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองไอ้ตรงนั่งกินชากันเนี่ยพี่น้องลองนั่งฟังโอ้โหบรรณาเลยนะบรรณาตะไทยบรรณาไอฟอสนะเรื่องนินทารับหลังทั้งนั้นเลยนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยอัลลอฮ์แล้วมันจะได้ผลบุญอะไรละการละหมาดพระนักอุลามะก็อธิบายชัดเจนแหละเดินไปละหมาดเนี่ยนะถ้าหากว่าไปด้วยความสงบต้องระมัดระวังคำพูดนะฮะดูข้อที่สองนิดนึงประเด็นศึกษาข้อที่2เขาบอกความหมายของคำว่าแท้จริงผู้ใดก็ตามเดินไปสู่การละหมาดญะมาอะห์เขานั้นเสมือนอยู่ในการทำละหมาดญะมาอะห์หมายถึงได้ผลบุญเหมือนกับการละหมาดญะมาอะห์ตรงนั้นในขณะที่เดินอยู่เนี่ยเพราะเราตั้งใจแล้วไง ออกจากบ้านด้วยความตั้งใจเพื่อที่จะไปละหมาดญะมาอะห์เริ่มได้ผลบุญตั้งแต่ออกจากบ้านเลยเพราะนั้นนบีจึงสั่งว่าอย่าวิ่งในขณะที่ได้ยินเสียงอิกอมะห์อย่าร้อนรนไปละหมาดไปด้วยความสงบอย่าร้อนรนแล้วก็อย่าวิ่งนะฮะข้อที่3ลักษณะของการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นั้นจะต้องอยู่ในลักษณะ5ประการดังต่อไปนี้หมายถึงการละหมาดเนี่ยนะการเดินไปสู่การละหมาดเนี่ยถ้าหากว่าจะให้ได้ผลบุญที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องอุลามะห์บอกว่ามีลักษณะ5ประการดังต่อไปนี้ในหนังสือบอกไว้แล้วนะครับข้อที่1ถูกต้องตามบทบัญญัติละหมาดของเราต้องถูกต้องตามบทบัญญัติทีนี้ประเด็นที่พี่น้องสงสัยก็เอแล้วจะถูกต้องยังไงล่ะถ้าหากว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาหมดสิทธิ์เลยพี่น้องไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาแล้วจะสามารถละหมาดได้ถูกต้องนี่ยากมาก เหมือนกับคนที่แบ่งมรดกแบ่งมรดกตามหลักการอิสลามเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องอาศัยความละเอียดอ่อนมากทีเดียวมีอยู่ที่หนึ่งผมไปแบ่งมรดกอิหม่ามมานั่งบรรดาอะไรนะอิหม่ามมานั่งแล้วก็ท่านครูที่อยู่ตำบล นั้นน่ะมานั่งแล้วก็มีสบุรุษมัสยิดใส่หมวกใส่สระบานเต็มแล้วมานั่งเขาบอกว่าจะดูที่ว่าแทงแบ่งมรดกถูกต้องผมเนี่ยเกรงมากเลยเกรงมากเลยว่าเอ๊ะโอ้โหมีนักวิชาการมานั่งทำกันเต็มเลย10กว่าคนน่ะนั่งผมก็ไปแบ่งมรดกเพราะผมสอนวิชามรดกมา 4-5 ปีแล้วก็ยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งมรดกเอาไว้ด้วยแล้วก็เราแม่นแล้วนะเรื่องมรดกอะไรต่ออะไรก็เริ่มแบ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ศาสนาอิสลามเนี่ยใช้แบ่งมรดกไปตามกฎเกณฑ์ที่อิสลามได้บอกเอาไว้พี่น้องแบ่งมรดกเนี่ยนะลูกผู้ชายเนี่ยจะได้สองเท่าของผู้หญิงลูกผู้ชายเนี่ยจะได้สองเท่าของลูกผู้หญิงการแบ่งมรดกทุกคนเนี่ยจะรู้เลยนักวิชาการเกี่ยวกับมรดกทุกคนผู้ชายจะได้สองเท่าของผู้หญิงไอ้คนในกลุ่มนั้นว่าจริงเหรออาจารย์ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะสบายเลยทีนี้ผมคลายความเครียดเลยขนาดเรื่องแล้วย่อยๆขนาดนี้ยังไม่รู้เลยนะไอ้เรื่องคนหนึ่งได้หนึ่งส่วนสามสามีถ้าหากว่าภรรยามีลูกสามีจะได้หนึ่งส่วนสี่ถ้าภรรยาไม่มีลูกสามีจะได้หนึ่งส่วนสองถ้าสามีตายภรรยาสามีเขามีลูกภรรยาได้หนึ่งส่วนแปดถ้าสามีไม่มีลูกภรรยาได้หนึ่งส่วนสี่ไอ้รายละเอียดอย่างนี้คงไม่ต้องพูดเลยคงไม่ต้องพูดเพราะว่าผู้ชายเขาได้สองเท่าของผู้หญิงลิซักริมิสโรฮัดิลุนไซยาอินกุรอานบอกว่าสำหรับผู้ชายนั้นได้สองเท่าของผู้หญิงการแบ่งมรดกเพราะนั้นพอเราไปนั่งดูแล้วอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีความรู้ก็คลายความเกรงไปนิดหนึ่งเพราะนั้นทุกอย่างต้องถูกต้องตามบทบัญญัติละหมาดนี่เหมือนกันพี่น้องพยายามนะเรื่องละหมาดเราต้องละหมาดกันทุกวันนะครับ ลูกของเราอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นผู้ละหมาดครบห้าเวลาลูกของเรานะแล้วก็ต้องละหมาดให้ถูกต้องตามบทบัญญัติข้อที่สองต้องมีความสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจใจนี่ก็บริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ร่างกายต้องทำไมนะต้องสะอาดละหมาดของเราจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่างกายของเราต้องสะอาดเสื้อผ้าต้องสะอาดที่สุญูดต้องสะอาดแล้วใจของเราต้องทำไมนะต้องสะอาดด้วยทีนี้มันก็มีคนเคยถามอาจารย์แล้วบางคนเนี่ยมันกินของฮารามมาเยอะเป็นสิบสิบปีแล้วกินของฮารามมันกินเหล้ากินอะไรมาเนี่ยเลือดเนื้อคงจะเป็นสิ่งที่มันเติบโตมาด้วยอาหารที่ฮารามนั่นเลยแล้วอัลลอฮ์จะอภัยโทษหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็เลยสงสารก็ผมก็บอกเอางี้นะตั้งใจเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ตั้งใจกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์แล้วทุกอย่างเนี่ยจะสะอาดเองอัลลอฮ์บอกว่าให้นบีมาสอนว่าอัตตาอิบูมินัซูนูบีกามัลลาซัมบะละคนที่อัลลอฮ์คนที่กลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะเหมือนไม่มีบาปอีกต่อไปมันไม่มีโทษอีกต่อไปก็เริ่มสะอาดบริสุทธิ์เริ่มศูนย์ใหม่เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้ตัวว่าเรากินอะไรไปในร่างกายของเราที่มันไม่ดีที่มันเป็นของฮารามตั้งใจแต่พี่น้องต่อไปนี้ฉันไม่เอาอีกแล้วยาอัลลอฮ์ฉันทำผิดไปแล้วเพียงแค่เป็นลูกผู้ชายจริงๆแล้วก็สารภาพผิดกับอัลลอฮ์ไอ้ที่มากขนาดไหนก็ตามแต่ที่เป็นความผิดอัลลอฮ์ยกให้หมดเลยอัลเลาะห์ยกให้หมดเลยเพราะนั้นประการที่2นี่ต้องสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจใจต้องสะอาดนะนะครับข้อที่3สงบเสงี่ยมเมื่อกี้อธิบายแล้วสงบเสงี่ยมมีความหมาย3อย่างใช่มั้ยว่าใจต้องซิกรุลลอฮ์ต้องไม่ร้อนรนต้องไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระนะฮะข้อที่4ก็คือนอบน้อมถ่อมตนก็คือด้วยความสงบไม่ร้อนรนนะฮะและข้อที่5ก็คือไม่รีบเร่งร้อนรนนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามทำให้ได้ถ้าหากว่าเราจะได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำความดีอะไรไปแล้วอัลลอฮ์ตอบแทนอย่างไรนะครับในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: وما وسق
1: والليل وما وسق
0: والقمر إذا اتسق
1: وال

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณในเนียมัตความโปรดปรานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อนะครับในวิชาอัตตัฟซีรจากหนังสือตัฟซีรของท่านเชคมุฮัมมัดบินซอลิห์อัลอุซัยมีนเราะฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาในซูเราะห์อัลกะฮฟีนะครับในทุกๆค่ำคืนวันเสาร์หรือเป็นเช้าวันศุกร์นะครับแล้วก็พอมักริบก็ตกเป็นคืนวันเสาร์เราก็นำตัฟซีรซูเราะห์อัลกะฮฟีที่มีซุนนะห์ให้เรานั้นได้อ่านแล้วก็ท่องจำนะครับใครก็ตามที่ท่องจำ10อายะห์แรกของซูเราะห์อัลกะฮฟีเนี่ยอุซิมามินฟิตนะติดดัจญาลเขาจะถูกปกป้องให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ความโกลาหลความวุ่นวายของดัจญาลนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์อัลกะฮฟีในวันศุกร์คืนวันศุกร์แล้วก็เช้าวันศุกร์นะครับในช่วงเวลานั้นอัลเลาะห์จะให้ใบหน้าของเขานั้นมีรัศมีถึง2ศุกร์ด้วยกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราก็ไม่ได้เรียนในศุกร์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็เราก็ย้อนกลับมาในเรื่องในอายะที่36ถึง41นะครับวันนี้เราจะเรียนอายะที่36ถึง41อินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะครับหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความง่ายดายการงานของเราในวันนี้ก็จะลุล่วงไปด้วยดีนะครับบิสมิลลาฮิตะวักกัลนาอะลัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์วะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์หน้าที่ของเราก็คือมอบหมายทำให้ดีที่สุดแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามาอ่านอายะอัลกุรอานกันก่อนนะครับอายะที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเดี๋ยวผมต้องขอย้อนก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวแบบต่อเนื่องนะครับมันเป็นเนื้อหาต่อเนื่องเป็นเรื่องที่หลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงการตอบแทนของชาวนรกนะครับในกุรอานในสำนวนของอัลกุรอานเนี่ยนะครับพี่น้องจำไว้นะครับว่าอายะในอัลกุรอานมีมากมายแต่เราจะเจอหรือว่าเราจะพบได้บ่อยถึงเรื่องราวเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พรรณนาหรือว่าตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษของชาวนรกอัลลอฮฺก็จะกล่าวนะครับหลังจากนั้นถึงการตอบแทนของชาวสวรรค์เพื่อให้มีการเปรียบเทียบนะครับว่าพฤติกรรมของคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺเมื่อเป็นแบบนี้แล้วพฤติกรรมของคนที่เชื่อฟังอัลลอฮฺล่ะเป็นแบบไหนแล้วก็ให้ผู้ที่มีสติปัญญานะได้เห็นถึงภาพนะครับการสื่อให้รู้ถึงผลตอบแทนของ2กลุ่มนะครับว่าบั้นปลายชีวิตเขาเป็นอย่างไรและให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้พิจารณาและใคร่ควรว่าเขาจะเดินอยู่บนหนทางใดและเมื่อผิดพลาดอยู่เนี่ยเขาจะต้องรีบกับเนื้อกับตัวเพื่อที่จะได้มีรับการตอบแทนนะครับของชาวสวรรค์ผู้ที่เชื่อฟังต่ออาภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ยกอุทาหรณ์นะครับนั่นก็คืออุทาหรณ์ของชาย2คนในตั้งแต่อายะที่32มาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตรัสว่าและจงเปรียบเทียบหรือว่ายกอุทาหรณ์หนึ่งแก่พวกเขาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ไปตอบโต้บรรดามุชริกีนที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพด้วยกับการยกอุทาหรณ์เป็นแบบเป็นตัวอย่างที่อัลลอฮ์ได้พรรณนาถึงชาย2คนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตในยุคใครไม่มีใครทราบได้นะครับแต่เราบอกว่าให้ไปยกอุทาหรณ์ชาย2คนนี้ชาย2คนนี้คือเราได้ให้สวนองุ่นนะครับเราได้ให้สวนองุ่นแก่คนหนึ่งจากทั้ง2คือให้ความร่ำรวยให้ฐานะมั่งมีนะครับให้ความเพียบพร้อมกับชายคนหนึ่งแล้วเราก็ได้ล้อมสวนทั้ง2ไว้นะครับก็คือ2สวนเนี่ยอัลลอฮให้มีชาย2คนแต่2สวนเนี่ยอัลเลาะห์ให้กับชายคนหนึ่งไปเลยนะครับแล้วมี
มีข้าราชบริพารนะครับมีผลหมากลากไม้ในสวนองุ่นนั้นก็เต็มไปด้วยกับรายล้อมไปด้วยกับต้นอินทผลัมแล้วก็ให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายที่ผุดขึ้นมาที่ถูกปลูกขึ้นไว้ในสวนนะครับถ้าเราลองจินตนาการดูเราจะเห็นได้ว่าสวนเนี่ยเป็นสวนที่เพียบพร้อมไปด้วยกับนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่จะสร้างความมั่งมีให้กับชายคนนี้เป็นอย่างมากและไม่ได้มีแค่สวนเดียวมีถึง2สวนนะครับแล้วก็แต่ละสวนเนี่ยก็มีผลผลิตออกมาอย่างมากมายอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่เคยลดน้อยแต่อย่างใดแล้วก็ยังนะครับยังไม่พอนะครับยังมีแม่น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ไหลผ่านตรงกลางสวนซึ่งเป็นสวนที่เพอร์เฟกต์สวนที่สมบูรณ์แบบมากๆในการที่จะเป็นโลเคชั่นเลือกคัดสรรสถานที่ในการที่จะเพาะปลูกและมีน้ำไหลผ่านอยู่ตลอดปีนะครับอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อและเขาได้รับผลผลิตดังนั้นเวลาได้รับผลผลิตมากๆนะครับโอ้โหทุกปีทุกปีฉันได้เงินนะครับมากมายสร้างความมั่งมีมั่งคั่งจากการมีสวนนี้แล้วเขาก็เอาตรงเนี้ยไปอู้อวดถากถางและหยามเหยียดชายอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนของเขาเนี่ยแล้วก็ขณะที่กำลังเยาะเย้ยถากถางนะครับมันก็เป็นอาการของการนัสซีฮะการตักเตือนการถกเถียงกันว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะแล้วชายคนนี้ก็บอกว่าแล้วคุณจะเอาอะไรมาสู้กับผมนะคุณไม่ได้มีอะไรมากกว่าผมเลยแต่ผมต่างหากล่ะที่นะครับอันอักซารุมินกามาลาวันว่าอาซุนาฟารอผมต่างหากล่ะที่มีทรัพย์สินมากกว่ารวยกว่าข้าราชบริพารมากกว่าคุณไม่ต้องมาเตือนอะไรผมหรอกคุณสู้อะไรผมไม่ได้แม้แต่ประการเดียวนะครับด้วยความเย่อหยิ่งจองหองด้วยกับความนะครับอวดร่ำรวยด้วยการดูถูกผู้อื่นแล้วก็นำสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลาให้เป็นเนี่ยมาของเขาเนี่ยมาเหยียดหยามผู้อื่นแล้วก็สองประการเนี่ยนะครับเชคอุซัยมินบอกว่ามันเป็นสองประการที่สร้างความเสียหายให้กับผู้คนมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังปัจจุบันก็ยังจะมีพฤติกรรมของจาฮิลียะแบบนี้อยู่นะครับถึงแม้ว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุค ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในยุค ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีพฤติกรรมญาฮิลียะเหล่านี้และก็พฤติกรรมนี้มันก็ยังคงอยู่ถึงแม้ว่ายุคนี้ไม่เรียกว่ายุคญาฮิลียะก็ตามนะครับในยุคสมัยยุคนี้ไม่ได้เรียกว่ายุคญาฮิลียะแต่พฤติกรรมนะครับที่มันยังสืบเนื่องและยังคงมีอยู่นะครับไม่เสื่อมคลายไปเลยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการโอ้อวดเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของข้าราชบริพารคนรับใช้ลูกหลานตระกูลใหญ่อะไรเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่มันยังจะคงอยู่ไปจนถึงวันกิยามะและเป็นพฤติกรรมที่ถูกตำหนิและใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเขากำลังทำบาปใหญ่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัมรุญญาฮิลียะฟีอุมมะตีอัรบะอุนมินอัมรินญาฮิลียะฟีอุมมะตีลายัตุรุกูนะหุ่นนะครับก็คือ4ประการจากการงานเรื่องราวพฤติกรรมของพวกจาฮิลียะที่ยังคงอยู่โดยที่ผู้คนยังไม่ละทิ้งมันยังไม่เสื่อมคลายออกจากนะครับอยากจากสังคมมนุษย์ถึงจะอยู่ในยุคนี้ก็ตามนบีพูดถึงอนาคตด้วยซ้ำนะครับเพราะเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์นั่นก็คืออัลฟัครุฟิลอะห์ซับการเอาเรื่องของวัตถุนะครับสินทรัพย์มาอวดอ้างกันเหยียดหยามกันนะครับถมทับกันแล้วก็อัตตออานูฟิลอันซับการดูถูกการเหยียดกันในเรื่องของตระกูลนะครับวงวานวงตระกูลนะครับเหยียดเผ่าพันธุ์เหยียดชาติพันธุ์เห็นไหมครับข่าวดังที่ผ่านมาก็เรื่องของการเหยียดคนอีสานบ้างเหยียดที่ใช้ศัพท์ยุคปัจจุบันที่เรียกว่าบูลลี่กันนะครับดูถูกกันนะครับทับถมกันอะไรต่างๆเนี่ยแหละพฤติกรรมเราเนี่ยถึงแม้จะคิดศัพท์ใหม่ๆมันไม่ได้หมายความถึงการพัฒนาและความเจริญต่อให้ศัพท์นั้นจะเป็นศัพท์ที่หรูหราทับศัพท์ยังไงก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่แสดงและยืนยันว่าพ
ฤติกรรมของเราเนี่ยมันย้อนกลับไปหาความจาฮิลียะเหมือนกับว่าอิสลามยังไม่ได้มานะครับเหมือนกับยุคที่อิสลามยังไม่ได้มาแล้วก็อันอิสติสกอบินอันวะการขอฝนจากดวงดาวเชื่อเรื่องของดวงดาวแล้วก็อันนียะฮะการคร่ำครวญเวลาคนตายตีอกชกตัวเองไม่ยอมรับในกอดอวัลกอดัรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและเห็นไหมเชคอุไซมีนก็บอกว่าเนี่ยเรื่องราวของอุทาหรณ์ของชายคนนี้มันไม่ได้จบเพียงแค่เขาปฏิเสธการฟื้นคืนชีพแต่สาเหตุของชีริกเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คืออัลกิบรความยะโสโอหังสาเหตุที่จะทำให้คนหนึ่งนะครับไปทำสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นชีริกสิ่งที่เป็นบิดอะห์อุตริกรรมเนี่ยสาเหตุหนึ่งเลยอัลญะฮลูหรืออัลคิบรูนะครับความเขาในเรื่องศาสนาหรือบางทีนะมีความรู้ในเรื่องนั้นดีแต่อัลคิบรูนะครับคิบรูความตะกับบดความเย่อหยิ่งจองหงความอวดล่ำอวดรวยความการอวดถึงสิ่งที่ตัวเองนั้นเหนือกว่าผู้อื่นแล้วก็เข้าใจว่านี่คือความสามารถของตัวเองนะครับถ้าพฤติกรรมอย่างนี้มีอยู่ที่ใครเนี่ยนะครับมันจะนำพาไปสู่ความหายนะอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับว่าอะไรที่ทำอยู่มันเป็นความสามารถของฉันนะครับมันเป็นความสามารถของฉันฉันทำได้เพราะฉันเก่งฉันเรียนมาสูงฉันนู่นฉันนี่สุดท้ายแล้วนะครับใครเตือนก็ไม่ได้ก็ไม่ฟังเหมือนกับชายคนเนี้ยเข้าใจว่าตัวเองเก่งมีความสามารถครอบครองสวนนะครับไม่มีใครมีรายได้เท่ากับเขาอีกแล้วเนี่ยดูคนงานเต็มไปหมดนะครับจนชายคนนี้ประกาศว่าเดินเข้าไปในสวนเขาแล้วก็บอกว่าสวนนี้ไม่มีวันพินาศได้ใครก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเหมือนกับเรือลำหนึ่งใช่ไหมครับคือมันจะมีหนังดังอยู่เรื่องหนึ่งที่เคยโฆษณาหลายสิบปีที่น่าจะหลักเกินหลักสิบปีนะครับที่บอกว่ามีคนออกแบบแล้วก็บอกว่าเรือเนี่ยพระเจ้าก็ทำให้มันอับปางไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนชายคนเนี้ยก็บอกว่าเข้าไปในสวนนี่โอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินสวนของฉันโอ้โหดูคนดูแลขนาดนี้ฝนตกน้ำท่วมก็สบายนะครับไม่มีใครที่จะทำอะไรได้หรอกมันไม่มีวันพังพินาศไปได้นะครับด้วยความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับแล้วก็มาสู่ประเด็นสำคัญของเราเลยนะครับอายะที่36เนี่ยแล้วเขาแล้วก็ชายคนนี้นะครับอัลเลาะห์ตรัสว่าวะดะคอลัจันนะตุฮุวะซอลิมุนลินัฟซิกอละมาอะซุนนุอันตะบีดะฮาซิฮิอะบะดาวะมาอะซุนนุซาอะตะกออิมะตะวะละอิรุดิตุอิลาร็อบบิลาอัจิดันนะค็อยรอมมินฮามุกอลาบานะครับแล้วเวลาเขาเดินเข้าสวนเขาเนี่ยก็มีความกระหยิ่มยิ้มย่องแต่อัลเลาะห์บอกว่าในสภาพของชายคนเนี่ยที่เดินเข้าไปในสวนเขาเนี่ยวะฮุวะซอลิมุนลินัฟซิเขากำลังอาธรรมตัวเองอาธรรมในที่นี้มีความหมายว่าเป็นกุฟรเป็นกาเฟรเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะครับความเมตตาความโปรดปรานความยิ่งใหญ่การให้การสร้างเป็นการเป็นรับของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลานะครับเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเก่งในการบริหารจัดการดูแลนะครับแล้วก็บอกว่าสวนนี่มันไม่มีทางพังพินาศหรอกแล้วก็ฉันก็ไม่ได้เคยคิดเลยว่าวันกิยามะนั้นจะเกิดขึ้นนะวันกิยามะจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังพูดแถมติดตลกนะครับเย้ยหยันกับสัจธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันถ้ามีจริงพระเจ้ามีจริงวันกิยามะมีจริงโอ้โหเนี่ยพระเจ้ารักฉันเนี่ยพระเจ้าให้ฉันหมดเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนกำลังถูกบททดสอบนะแล้วชายคนนี้บอกว่าอะไรวะลาอิดรูดิตุอิลาร็อบบีละอาจิดันนะคอยรอมมินฮามูกอลาบานะถ้าอัลลอฮ์มีจริงพระเจ้ามีจริงนะครับแล้วก็วันกิยามะมีจริงโอ้แสดงว่าตอนนี้พระเจ้าก็รักฉันอยู่พระเจ้าให้ฉันขนาดนี้มันแสดงถึงความว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อฉันนะดูชายคนนั้นสิมาเตือนฉันเขามีอะไรล่ะฉันมีเยอะกว่าเจ้าอีกวันกิยามะมันไม่มีหรอกแต่ถ้ามันมีจริงนะตอนนี้พระเจ้าก็รักฉันมากกว่าแกเพราะฉันได้ดีได้ดิบได้ดีนะครับแล้วถ้าหากว่าวันโลกหน้ามีจริงฟื้นคืนชีพฉันก็ต้องเจอสภาพที่ดีกว่านี้เพราะว่าในโลกใบนี้ฉันยังสุขสบายขนาดนี้โลกหน้าฉันต้องสบายกว่านี้นะครับเขาเรียกว่าการสร้างตรรกะวิบัติขึ้นมานะครับเข้าข้างตัวเอง
นะการคิดเข้าข้างตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการดูถูกเหยียดหยามตำหนิติเตียนนะครับในหลักการของพระผู้เป็นเจ้านะครับเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆกับกาเฟสทั้งอดีตและยุคปัจจุบันที่กำลังมีความคิดเช่นนี้อยู่นะครับบางคนก็นะครับไหนนะพระเจ้ามีจริงเอามาให้ดูตัวเป็นๆสินะครับเขาพูดกันอย่างนี้เลยนะครับไหนของที่มีต้องเห็นได้มาให้ดูตัวเป็นๆสินะครับนี่คือพวกปฏิเสธพระเจ้าในยุคปัจจุบันที่มีการถักถางนะครับเหยียดหยามความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วชายคนนี้ก็พูดเข้าข้างตัวเองว่าถ้าอัลเลาะห์มีจริงฉันก็เป็นคนที่อัลเลาะห์รักสิแล้วก็ถ้าฉันถ้าวันโลกหน้ามีจริงฉันก็จะมาในสภาพที่ดีกว่านี้เพราะในโลกนี้ฉันยังดีขนาดนี้โลกหน้าฉันก็ต้องได้ดีกว่านี้นะครับเนี่ยถ้าหากว่ามีใครมีที่วิธีคิดแบบนี้นะครับเขากำลังโดนบททดสอบอย่างหนักหน่วงเช่นฉันทำบาปฉันไม่ละหมาดนะเอ๊ะแต่ว่าริสกีฉันไม่เคยขาดมือเลยสุขภาพฉันก็ยังดีฉันยังไม่เคยเป็นโควิดอะไรเหมือนใครเขาเป็นเลยเนี่ยคนนั้นละหมาดยังเป็นเลยคนนี้ไปทำฮัจญ์มาแล้วกี่ครั้งฉันยังเป็นเลยฉันนี่เงินเต็มบัญชีฮัจญ์ก็ยังไม่เคยไปเงินเต็มบัญชีละหมาดฉันก็ยังไม่ละหมาดแต่ว่าโอ้โหอัลลอฮ์ให้กับฉันนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ยังรักฉันอยู่นะนะอัลลอฮ์ยังรักฉันอยู่นะครับเข้าใจไปเองว่าอัลลอฮ์รักเขาอยู่แต่ริสกีที่มีอยู่นะคือการหลอกให้ตายใจหลอกให้ตายใจกับคนที่ยิ่งฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับยิ่งเมื่อไรตายใจแล้วนะการคิดที่จะกลับเนื้อกับตัวมันก็ยากและสุดท้ายแล้วเมื่อเราจะลงโทษเขาในฉับพลันนะคนคนนี้จะเสียใจอย่างนะครับสุดหัวใจเลยว่าเขาไม่มีโอกาสได้กลับเนื้อกับตัวแล้วเขาก็จะโดนลงโทษอย่างหนักหน่วงนะครับเพราะคิดไปเองเสมอนะครับเข้าข้างตัวเองว่าขนาดฉันไม่ละหมาดฉันไม่จ่ายซะกาตฉันไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์ยังไม่ให้ฉันยากจนสักครั้งเลยในชีวิตของฉันมีแต่ความสุขสบายมีแต่ความสุขสบายมีรถมีบ้านมีนู่นมีนี่อยากจะได้อะไรดุนยาฉันมีหมดนี่แสดงว่าอัลเลาะห์ยังรักฉันอยู่สินะครับและสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้กลับเนื้อกับตัวสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็แต่ว่าคงไม่มีใครคิดใครคงไม่มีใครคิดนะครับถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยที่ว่าถ้าฉันอยู่มีสภาพแบบนี้เนี่ยโลกหน้าฉันก็ต้องกลับมาดีกว่านี้นะครับแต่นี่คือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาน่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยอัลเลาะห์รักถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าก็รักฉันอยู่และโลกหน้าฉันจะต้องได้ดีกว่านี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่เงื่อนไขนะครับเชคอุซัยมินบอกว่ามันไม่ใช่เงื่อนไขเลยที่บอกว่าถ้าคุณได้รับความดีในโลกนี้แล้วคุณได้รับเนี่ยมากความโปรดปรานในโลกนี้แล้วนะโลกหน้าคุณต้องได้และถ้าคุณเสียใจคุณอยู่ด้วยความโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์นะครับเศร้าโศกเสียใจในโลกใบนี้โดนบททดสอบหนักในโลกใบนี้โลกหน้าก็ต้องเจอความโศกเศร้าและหนักหน่วงไม่ใช่เงื่อนไขนะครับบรรดานบีทั้งหลายโดนบททดสอบมากมายพวกเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปโดนบททดสอบหนักอีกในโลกหน้าแต่อัลลอฮ์ได้เตรียมสวรรค์ให้กับพวกเขาคนดีๆมากมายในอดีตโดนบททดสอบอย่างหนักหน่วงเจอความทุกข์ความเครียดความเศร้าบททดสอบอย่างรุนแรงและหนักหน่วงโลกหน้าเขาก็ถูกสัญญาว่าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างกันกับฟาโรห์ฮามานกอรูนที่เป็นเจ้าคนนายคนเจ้าเมืองกษัตริย์นะครับที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลมีความผาสุกในโลกใบนี้อย่างเต็มที่แต่ในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าคนเหล่านี้คือชาวนรกนะครับนั้นไม่ใช่เงื่อนไขเลยว่าใครที่อยู่บนโลกใบนี้ด้วยความสุขโลกหน้าจำเป็นจะต้องได้รับความสุขใครที่อยู่โลกนี้ด้วยความทุกข์โลกหน้าจำเป็นที่ต้องพบกับความทุกข์อีกอัลลอฮ์สัญญาแล้วนะครับว่าโลกใบนี้มันเป็นเพียงแค่โลกแห่งการทำงานโลกแห่งการทำหน้าที่พิสูจน์หัวใจโลกแห่งการทดสอบนะครับจะโดนทดสอบต่างๆมากมายแต่โลกหน้าคือโลกแห่งการตอบแทนและโลกหน้าคือโลกแห่งความผาสุกที่จะได้รับจากการนะครับอดทนอดกลั้นยอมเหน็ดเหนื่อยในโลกใบนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนแต่ไม่เคยคิดที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่ระมัดระวังตัวเองนะครับเพราะหวังว่าจะได้รับความสุขในโลกหน้าน่ะคนคนนี้ต่างหากนะครับที่เขานั้นจะได้ที่กลับที่ดีที่สุดนะครับแล้วต่อมานะครับ
قال له صاحبه وهو يحاور أفك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم نطفة ثم سواك رجلا แล้วชายคนที่เป็นเพื่อนของเขาเนี่ยนะครับก็คุยกับเขาในขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่นะครับอักฟัรตบิลลาซีคุณเนี่ยพูดแบบเนี้ยคุณกำลังปฏิเสธผู้ที่สร้างคุณขึ้นมาจากดินนะครับและจากนั้นก็คือสร้างมาจากนุตฟะคือน้ำอสุจิหนึ่งหยดแล้วหลังจากนั้นก็ให้คุณเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเชคอุซัยมินบอกว่าอากาฟาร์ตาเป็นเหมือนกับประโยคคำถามนะครับประโยคคำถามตรงนี้มันอาจจะสื่อได้สองในภาษาอาหรับนะครับมันมีอิสติฟฮามลิตะอัจจุบกับอิสติฟฮามลินอิงการีนะครับลินอิงการก็คือเวลาตั้งคำถามเนี่ยเป็นการตั้งคำถามแบบเชิงปฏิเสธไม่เห็นด้วยหรือเป็นการตั้งคำถามแบบประหลาดใจมากว่าคุณพูดอย่างนี้มาได้ยังไงนะครับคือประหลาดใจมากว่าคุณพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงทั้งๆที่คุณเป็นบุคคลที่ได้รับเนียมมัดมากมายแต่ทำไมคุณมีวิธีคิดแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะสื่อได้ทั้งสองความหมายเพราะสองความหมายนั้นมีนัยยะที่เหมือนกันนะครับชายคนนี้ก็บอกว่าคุณกำลังปฏิเสธอยู่นะครับไม่เห็นด้วยคือกำลังจะบอกไม่เห็นด้วยเลยกับคำพูดที่คุณพูดออกมาแบบนี้นะครับคุณกำลังปฏิเสธอยู่ผู้ที่สร้างคุณขึ้นมาจากดินนะครับตรงนี้เนี่ยเชคอุซัยมินบอกว่าชายคนนี้กำลังจะพูดถึงบรรพบุรุษตั้งแต่มีการสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วก็หลังจากนั้นมนุษย์ถูกสร้างจากอะไรนะครับคนแรกแน่นอนว่าคนแรกคือมนุษย์ที่ถูกสร้างจากดินตูรอบนั่นก็คือนบีอาดัมนะครับนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินถูกสร้างมาจากดิน7สถานที่นะครับดินที่สีต่างกันแล้วก็มีหลายรูปแบบของดินจนกว่ามากลายมาเป็นดินเหนียวแล้วก็ปั้นแล้วก็เคาะมีเสียงแล้วก็เป่าวิญญาณนะครับทั้งหมดก็คือความหมายรวมๆของคำว่าอัตตุรอบก็คือดินนะครับและหลังจากนั้นล่ะมนุษย์คนที่2คือใครครับท่านหญิงฮาวาท่านหญิงฮาวาถูกสร้างจากอะไรกระดูกซี่โครงนะครับจากกระดูกซี่โครงซ้ายสุดที่งอสุดนะครับที่งอสุดนั่นก็คือลักษณะของผู้หญิงที่นบีได้เปรียบเทียบเอาไว้ดังนั้นนะครับผู้หญิงคนที่2หรือว่ามนุษย์คนที่2นั้นถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงนะครับที่งอที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นมนุษย์ที่มาหลังจากนั้นก็คือกอบีนฮาบีนลูกหลานของนบีอาดัมหลังจากนั้นมินนุตฟะนะครับจากน้ำอสุจินะครับจากน้ำอสุจิแต่2อายะห์นี้ไม่ได้อายะห์นี้ไม่ได้มีความขัดกันนะครับที่บอกว่าคุณจะปฏิเสธคนที่สร้างคุณมาจากดินแล้วก็สร้างมาจากน้ำอสุจิกระนั้นหรือกำลังจะบอกถึงนะครับบรรพบุรุษของเราแล้วก็มาถึงตัวเราเนี่ยนะครับมีการมีสิ่งถูกสร้างเป็นสิ่งถูกสร้างที่ถูกสร้างมาจากธาตุที่มีความแตกต่างกันทั้งธาตุดินทั้งอสุจินะครับแต่พวกเราหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับคือหลังจากที่ลูกของนบีอาดัมเป็นต้นมาเนี่ยจนไปถึงวันกิยามะห์ก็จะเป็นผู้ที่ถูกสร้างมาจากนะครับน้ำอสุจิแต่นบีอีซาอีซาอะลัยฮิสลามเนี่ยถูกสร้างมาด้วยกับกุนฟายกูนคือให้มีการเป่าวิญญาณเข้าไปในครรภ์มารดาโดยที่มารดาของท่านไม่เคยมีชายใดๆในโลกนี้เคยแตะต้องตัวนางมาก่อนอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษที่อัลลอฮ์ให้กับนบีอีซาอะลัยฮิสลามหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็จะมีมนุษย์เพียงแค่นะครับนบีอีซาเท่านั้นที่ถูกสร้างด้วยกับการเนรมิตของอัลลอฮ์ด้วยกับคำว่ากุนฟะยะกูลจงนำวิญญาณไปเป่าก็ถูกเป่าลงไปไม่ได้เหมือนกับมนุษย์โดยทั่วไปเพื่อที่จะให้นะครับเป็นหลักฐานยืนยันว่าลองดูสินบีอาดัมอะลัยฮิสลามถูกสร้างมาจากคนไม่มีพ่อมีแม่แล้วฉันจะถูกสร้างมนุษย์หลังจากนั้นโดยที่ไม่มีพ่อโดยที่ไม่มีพ่อแค่คนเดียวเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันแล้วการที่สร้างมนุษย์มาจากไม่มีต้นตอไม่มีพ่อไม่มีแม่มาก่อนแล้วการที่จะฟื้นมนุษย์ขึ้นมาจากสิ่งที่ถูกสร้างอยู่แล้วเนี่ยมันจะเรื่องยากมันจะเป็นเรื่องยากหรือสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ต่อมานะครับوَلَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا นะครับแล้วเมื่อถกเถียงกันปุ๊บเนี่ยนะครับชายคนนี้ก็
็นาซีฮัตชายคนเพื่อนของเขาว่าทำไมคุณถึงคิดได้แบบนี้คุณกำลังเนรคุณกับอัลลอฮ์อากาฟัรตาเนี่ยแปลว่าคุณกำลังปฏิเสธและเนรคุณกับพระเจ้าผู้สร้างคุณมาแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งสุดท้ายแล้วคุณกลายเป็นมนุษย์มานาขึ้นมาได้อย่างนี้เนี่ยนะครับคุณรู้ไหมว่าคุณผ่านเนี่ยมัดอะไรมากมายกว่าคุณจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยคุณผ่านเนี่ยมัดอะไรมามากมายถ้าอายะห์นี้เรามาคุยกันดีๆนะครับเราจะเห็นถึงเนี่ยมัดที่ชายคนนี้กำลังจะสื่อถึงเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ให้กับนะครับกับชายอีกคนหนึ่งนะได้เห็นว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนกว่าคุณจะมาเป็นมนุษย์และกว่าคุณจะมาเป็นเจ้าของสวนกว่าคุณจะมีสิ่งต่างๆมากมายเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจอะไรของคุณเลยนะครับตั้งแต่การเป็นมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินกว่าจะมาเป็นลูกหลานนบีอาดัมกว่าจะเกิดบรรพบุรุษของคุณเกิดจะพ่อแม่ของคุณตัวคุณกว่าจะได้รับการแข่งขันจากน้ำอสุจินะครับจำนวนมากมายกลายมาเป็นมนุษย์ที่ถูกคัดสรรมาอยู่ในครรภ์มารดาถูกปกป้องนะครับโดยที่เชื้อน้ำอสุจิตัวนั้นหรือว่าสเปิร์มตัวนั้นนะถูกปกป้องในรังไข่นะครับไม่ให้มีสิ่งใดไปรบกวนนะครับอยู่ในนั้นเป็นระยะเวลาที่คุณจะต้องอยู่ในครรภ์มารดาคุณได้รับอาหารต่างๆมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมานะครับให้ผ่านกระบวนการต่างๆจนกลายเป็นอาหารที่คุณได้รับประทานคุณออกมาอัลลอฮฺให้มีน้ำนมอาหารที่คุณอาหารต่างๆคุณยังไม่สามารถกินได้อัลลอฮฺให้มีน้ำนมจนกว่าคุณจะได้คุณจนกว่าคุณนั้นนะครับจะโตขึ้นมาแล้วมีอาหารคุณต้องดื่มนมจากนมของแม่แล้วใครเป็นผู้ทำให้มีกระบวนการการผลิตจากเลือดสู่น้ำนมอัลลอฮฺอักบัรแค่อายะนี้นะครับกำอายะสั้นๆแต่พูดถึงเนี่ยมัดมากมายให้ชายคนนั้นได้คิดแล้วเราก็ได้คิดนะครับถึงเดชานุภาพจังความรักความเมตตาที่อัลลอฮ์มีแต่ให้แต่เรานั้นมีแต่ลืมนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแต่ให้แต่เราต่างหากที่มีแต่จะลืมถึงเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วชายคนนี้ก็บอกว่าแต่ฉันเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยนะขอยืนยันว่าฮุวัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะมีสถานะที่ด้อยกว่าท่านจะดูถูกเหยียดหยามฉันแค่ไหนก็ตามแต่ตัวฉันนี้อัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันวะลาอุชริกุบิร็อบบีอะฮะดาและฉันจะไม่ตั้งภาคีใดๆฉันจะไม่แสดงถึงความน้อยเนื้อต่ำใจโดยไปย้ายไปศรัทธาหรือสักการะพระเจ้าอื่นต่อให้วันนี้ฉันจะได้รับเนี่ยมัดความโปรดปรานที่น้อยกว่าท่านฉันก็จะยังยืนยันว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันและฉันจะไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์ซุบฮานัลลอฮ์วันนี้นะครับมุชริกมีนิสัยแบบไหนชายคนนี้บอกว่าฉันจะไม่ตั้งภาคีแต่วันนี้มุชริกมีนิสัยแบบไหนครับน้อยใจเป็นแขกขี้น้อยใจขออัลลอฮ์มานานแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้แต่มีคนบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้เลยนะได้ทันทีเลยนะเห็นกับตาเลยนะก็เลยย้ายไปสักการะภักดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรครับขออัลลอฮ์มานานแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้นะครับยิ่งไปกว่านั้นบางคนไม่เคยขออัลลอฮ์โดยซ้ำแต่ใครบอกว่าพอมีใครบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสำคัญก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไปวะลัยยาซุบิลลาห์นะครับแต่ชายคนนี้บอกว่ายังไงต่อให้โดนดูถูกเรื่องราวมันต่อเนื่องต่อให้ท่านดูถูกฉันต่อให้ฉันจะได้รับเนี่ยมัดน้อยกว่าท่านนะครับฉันก็จะไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาต่อว่าต่อขานกับพระผู้เป็นเจ้าของฉันว่าฉันเนี่ยภักดีต่อพระองค์แต่ทำไมพระองค์ไม่ประทานสิ่งเหล่านี้ให้เท่ากับชายคนนั้นทำไมไม่ประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับฉันแต่ทำไมไปให้กับคนที่ปฏิเสธศรัทธาแต่ชายคนนี้บอกว่ายังไงก็ตามแต่ฉันจะยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์คือพระเจ้าจะเกิดทุกภัยอาเพศจะเกิดภัยพิบัติใดๆก็ตามแต่ลาอุชริกุบิร็อบบีอะฮะดานะครับฉันจะไม่ตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดนะครับฉันจะไม่ตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดต่อมานะครับอายะที่39แล้วชายคนนี้นะครับก็ยังไม่หยุดนะครับในการที่จะเตือนเพื่อนด้วยความรักนี่เป็นแนวทางหนึ่งของการดะวะของคนดีๆตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่เคยทอดทิ้งการดะวะเลยเรามาดูต่อนะครับในอายะที่39อัลลอฮ์ตรัสว่าวะลาอูลาอิซดะคันตะจันนะตะกะ
กุนตะมาชาอัลลอฮ์ลากุวะตะอิลลาบิลลาอินตารนีอะนาอักัลละมินกะมาลันวะวะลาดาทำไมล่ะเวลาที่คุณได้เข้าไปในสวนของคุณน่ะคุณเห็นอะไรที่มันสวยงามขนาดนี้ทำไมคุณถึงไปเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถหรือมันมาจากความสามารถของคุณทำไมคุณไม่กุนต้าไม่พูดล่ะว่ามาชาอัลลอฮุลากุวะตะอิลลาบิลลาซุบฮานัลลอฮ์เห็นไหมครับที่ผมกำลังบอกว่าต่อให้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเจ้าของสวนจะดูถูกเหยียดหยามพูดเชิงปฏิเสธพระเจ้าแค่ไหนแต่ชายคนดีคนเนี้ยพยายามที่จะเตือนพยายามที่จะด่าว่าพยายามที่จะดึงเขากลับมาให้ได้นะครับกลับมาสู่สัจธรรมกลับมาสู่เตาฮีดกลับมาสู่หลักการของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลานะครับทำไมละเมื่อคุณเข้าไปสวนนี้คุณถึงไม่กล่าวว่ามาชาอัลลอฮ์นะครับตรงนี้นะครับบรรดาอุลามะบอกว่าเวลาเราเห็นอะไรสวยๆงามๆแม้แต่กระทั่งสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราความเมตตาความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราเนี่ยเราก็ต้องกล่าวคำนี้บ่อยๆมาชาอัลลอฮ์ลากูวะตะลาฮาวลาวะลากูวะตะหรือลากูวะตะอิลลาบิลลาแปลว่าอะไรนี่คือพระประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประสงค์สิ่งนี้ถึงได้เกิดมาชาอัลลอฮ์กานะวะมาลัมยะชะลัมยะกุนมันเป็นอะกีดะห์ของชาวซุนนะห์นะครับที่เมื่อเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นเราก็จะบอกว่ามาชาอัลลอฮ์กานะอะไรที่อัลลอฮ์ประสงค์แล้วมันจะต้องเกิดไม่มีใครขวางกั้นได้ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้มันเกิดวะมาลัมยะชะแต่ถ้าอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้มันเกิดลัมยะกุนมันจะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอันขาดนะครับลากูวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังอำนาจใดๆสำหรับฉันเลยเว้นแต่พลังอำนาจของอัลลอฮ์เป็นการทอมตนเป็นการกดหัวใจของเราได้ดีที่สุดสำหรับถ้อยคำที่เรารู้จักความหมายดังนั้นผมพูดอยู่เสมอเลยนะครับว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องติดพฤติกรรมคำพูดของผู้ศรัทธาให้มากนะคำพูดของผู้ศรัทธาคืออะไรคำพูดของผู้ศรัทธาเนี่ยเขาไม่พูดหรอกครับเวลาเจออะไรสวยงามโอ้ my god อะไรเงี้ยนะครับเขาไม่พูดอะไรแบบนั้นหรอกนะครับพูดด้วยกับศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับโอ้สุดยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดแจ๋วมากเนี่ยเขาไม่ใช้กันแบบนั้นมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะนะครับเขาจะพูดอะไรแบบนี้จะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีให้กับท่านนะครับวะอิยากะเจอกันก็ให้สลามเจอกันก็ตอบสลามนะครับสบายดีมั้ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้ของอะไรก็อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์นะครับคำเหล่านี้เขาเรียกว่าคำศัพท์ของผู้ศรัทธาที่ควรจะติดปากนะครับถ้าว่าเราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีอีหม่านผู้ที่ศรัทธานะเหมือนชายคนนี้บอกว่าคุณนะเวลาเข้าสวนคุณพูดอย่างนี้สิคุณอย่าไปพูดว่านะมันกับอายะห์ก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ามาอัซุนนุอันตะบิดะฮาดิฮิอับดาฉันไม่คิดเลยว่าสวนเนี่ยมันจะพังทลายได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเข้าใจว่านี่มันคือความสามารถของฉันเก่งพลังอำนาจมันมาจากฉันเองทั้งหมดนะครับและก็ไม่คิดหรอกว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นพอไม่ต้องมาพูดอะไรนะครับโลกนี้เท่านั้นแล้วก็ตายไปคือลักษณะแบบนี้นะครับในอดีตจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าดะฮรียูนนะดะฮรียูนแปลว่าอะไรครับกลุ่มหลงผิดที่เชื่อว่าไม่มีวันฟื้นคืนชีพสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็เกี่ยวกับเวลาถึงเวลามันก็เกิดถึงเวลาก็ตายถึงเวลาดับสูญถึงเวลานะครับมันก็ถึงเวลามันก็จะมาเองแล้วก็ตายก็คือจบไม่มีวันฟื้นคืนชีพไม่มีการสอบสวนเขาเรียกว่าดะฮรียูนนะครับดะฮรียูนนะครับนี่คือกลุ่มชนตั้งแต่ในยุคอดีตตั้งแต่นะครับก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีซอบีอูนนะครับกลุ่มชนของนบีอิบรอฮีมที่บูชาไฟบูชาดวงจันทร์บูชาคือพวกมุชริกทั้งหลายนั่นแหละมันมีหลายกลุ่มมุชริกเองก็แตกเป็นหลายกลุ่มนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดะฮรียูนลายะฮลิกูนาอิลลัดดะฮรนะครับที่กลุ่มนี้จะมีอุดมคติว่าไม่มีอะไรมาทำให้ฉันพินาศได้ยกเว้นเวลาถึงเวลาคือเวลามันเป็นสิ่งที่เห็นพิสูจน์ได้
เวลาผ่านไป1 ปีของที่ใหม่ๆมันก็กลายเป็นเก่าเขาก็เลยเชื่อว่าเวลานั่นแหละคือเวลา

นะครับแล้วก็ชายคนนี้ก็บอกว่าให้พูดว่ามาชาอัลลอฮ์ลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีอะไรเราไม่มีความสามารถนะอันนี้เป็นความประสงค์เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อุลามะบอกว่ามาตัวเนี้ยเป็นมาเมาซูลนะครับอุลามะบางคนก็บอกว่าเป็นมาชาร์ตียะคือ2ความหมายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นมาเมาซูลก็ว่าก็เวลาเห็นอะไรที่เป็นความประทับใจดีใจเนี่ยให้บอกว่ามาชาอัลลอฮ์ที่แปลว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์นะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์หรือถ้ามาชัรติยะก็แปลว่าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ยังไงมันก็เกิดไม่ใช่พลังอำนาจของเรานะครับถ้าหากว่าอัลลอฮ์ประสงค์แล้วกานะมันต้องเกิดนะครับทั้งสองความหมายก็คือกลับไปหาในยะของชายคนนี้ทั้งหมดที่บอกว่ามันเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์และมันเป็นพลังอำนาจของอัลลอฮ์ถ้าไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดเด็ดขาดกำลังเตือนสติอยากจะฉุกนะครับให้อยากจะให้เขาฉุกคิดแล้วก็ยืนยันว่าโลกใบนี้มันมีผู้สร้างไม่ใช่พลังอำนาจของเราเราไม่สามารถทำอะไรเรามีแต่ความอ่อนแอแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเราตายไปคนอื่นก็ต้องมาดูแลส่วนนี้ต่อนะครับมันไม่มีพลังอำนาจอะไรใดเลยดังนั้นนะครับคำเหล่านี้ขอให้เราได้ใช้กันบ่อยนะครับแม้แต่กระทั่งว่าเราเนี่ยเห็นคนอื่นได้รับความเมตตาเนี่ยนบีบอกว่าให้ขอบารอกะนะครับขอบารอกะให้กับเขาฮัลลาบารอกตะบารอกตะอะไรที่แล้วทำไมคุณถึงไม่กล่าวบารอกะให้กับเขาล่ะเวลาไปเห็นอะไรที่เราประทับใจเราชอบเห็นความเมตตาความดีงามเนี่ยมาตรต่างๆที่เราประทานให้กับคนอื่นนบีก็บอกแล้วคุณขอความบารอกะให้กับเขาหรือยังนะครับบารอกัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์คำเหล่านี้เป็นคำที่จะต้องพูดมันเป็นการรักษาไม่ให้เกิดโรคอิจฉา1เป็นการกดหัวใจของเราไม่ให้อิจฉาคนอื่นด้วยนะครับไม่ให้โรคอิจฉาไปประสบกับคนอื่นแล้วก็กดหัวใจของเราไม่ให้อิจฉาเพราะคำว่ามาชาอัลลอฮ์นั้นแปลว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์มันเกิดถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์มันก็ไม่เกิดและไม่มีอำนาจใดๆที่เราจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเองได้นะครับกุนตามาชาอัลลอฮ์ลากูวะตะอิลลาบิลลาห์แล้วก็มอบหมายการงานเหล่านี้ให้กับอัลลอฮ์นะครับมันจะและหลังจากนั้นน่ะการมอบหมายก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรานะครับยืนยันแล้วว่าฉันไม่มีความสามารถแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้เกิดด้วยกับฉันได้พยายามทำสาเหตุแต่ความสำเร็จนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์มันจึงนำไปสู่การมอบหมายการทำให้มันปราณีการระมัดระวังการยึดเอาสาเหตุต่างๆแล้วหลังจากนั้นนะครับพอทำได้ดีก็อัลฮัมดุลิลละห์เกิดสาเหตุอะไรที่มันทำให้เกิดความเสียหายก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่หน้าที่ของเราคือทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไปหยุดที่การตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็พอใจนะแล้วก็พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราแล้วชายคนนี้ก็บอกนะครับก็ได้สนทนากับเพื่อนของเขาต่อที่เป็นกาเฟตที่เป็นมุชริกคนนั้นนะครับบอกว่าอิงตารอนิอานาอักลามิงกามาแล้ววาวาลาดาหากว่าคุณเนี่ยเห็นฉันนะว่าฉันเป็นคนที่ทรัพย์สินก็น้อยนิดกว่าคุณลูกหลานฉันข้าราชบริพารคนรับใช้ของฉันก็น้อยนิดกว่าคุณนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอินชาร์ติยะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดถึงประโยคเงื่อนไขถ้าเขาพูดแบบนี้มาเนี่ยแสดงว่าเขากำลังจะเกริ่นนำถึงประโยคคำต่อว่าเขากำลังจะพูดอะไรหลังจากนี้เป็นการเกริ่นนำเพื่อที่จะนำไปสู่คำตอบอีกประโยคหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาคุยกันละฉันดาวะคุณแล้วฉันเตือนคุณแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ฟังฉันเลยคุณยังกระยิมยิ้มย่องมั่นใจในความสามารถของตัวคุณเองและคุณยังมาดูถูกผมคุณยังดูถูกผมว่าผมเนี่ยไม่มีความสามารถอะไรเลยเพราะผมเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองที่น้อยนิดใช่ไหมและพอผมเป็นคนยากจนกว่าคุณใช่ไหมคำพูดที่ผมเตือนคุณเลยไม่เชื่อและคุณก็เข้าใจว่าถ้าอัลลอฮ์มีจริงแล้วในฐานะที่ผมเป็นคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้กับผมเท่ากับคุณตอนนี้คุณกำลังดูถูกผมใช่ไหมอ่ะต่อไปลองมาดูประโยคคำตอบของการเกริ่นบทนำของชายคนนี้ก่อนที่จะสิ้นสุดการด่าว่าของชายคนนี้นะครับคือชายคนเนี้ย

0: ขาพยายามละแล้วทีนี้เมื่อเขาไม่ฟังชายคนนี้เลยนะครับจึงมีคำตอบให้กับเพื่อนเขาว่ายังไงฟาอาซาร็อบบีอายุตียานิคอยรัมมินจันนาติกะวายุรซิลอะลัยฮาฮุสบานัมมินัสซะมาวะตุสบิฮาซออินดังซะลากอฟาอาซานะครับอาซาตรงนี้ในภาษาอาหรับเนี่ยมันมีหลายความหมายอุลามะบางคนก็บอกว่าอาซาตรงนี้ในอายะนี้เนี่ยมีความหมายแปลว่าหวังหรือเป็นการขอดุอาความหวังที่จะให้เกิดขึ้นนะครับหรืออาซาลิตตะวะกวะก็คือการคาดคะเนว่าบางทีคุณอาจจะได้รับแบบนี้อันแรกเนี่ยคือเป็นการขอจากอัลเลาะห์เลยให้คุณได้รับแบบนี้แล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือระวังนะฉันคิดว่าถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อีกระวังสิ่งเหล่านี้จะประสบกับคุณแต่อุลามะบอกว่าความหมายแรกเนี่ยนะครับน่าจะตรงประเด็นกว่านั่นก็คือชายคนนี้บอกว่าฉันหวังเลยฉันขอดุอาจากอัลลอฮ์เลยว่าอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันนะจะประทานสิ่งที่ดีกว่าสวนของคุณให้กับฉันอย่างแน่นอนคือชายคนนี้บอกว่าวันนี้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้มีเท่ากับท่านแต่ด้วยกับที่ฉันได้อดทนอีมานกับบททดสอบต่างๆแล้วศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันจะขอยืนยันอย่างนี้ตลอดจนกว่าชีวิตฉันจะหาไม่ว่าฉันจะไม่ตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์ฉันมั่นใจและฉันขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์นั้นจะประทานสิ่งที่ดีกว่าสวนของคุณที่คุณมีอยู่ในดุนยาเนี่ยและจากนั้นอัลลอฮ์จะยุรซิลอะลัยฮาฮุสบานัมมินัสซะมาอัลลอฮ์จะให้มีสายฟ้าฟาดฟันลงมาจากฟากฟ้ามายังสวนของคุณฟาตุสบิฮาซออีดันซะลากอแล้วก็มันจะกลายเป็นผืนแผ่นดินที่โล่งเตียนไม่มีอะไรเหลือหลอเลยนะครับตรงนี้เนี่ยที่อุลามะบอกว่าชายคนนี้ที่ได้ใช้คำว่าอาซาที่เปมีความหมายว่าตะรอจีเนี่ยเป็นความหวังหรือเป็นการดุอาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการขอดุอาสาบแช่งจะเป็นที่อนุญาตแต่การขอแบบนี้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยหนึ่งอุลามะบอกว่าเป็นการขอเพื่อให้เกิดมัสลาฮะกับเขาได้คิดได้ให้คิดได้ว่าที่คุณเย่อหยิ่งจองหองในหัวใจว่าเป็นความสามารถของคุณน่ะถ้าอัลลอฮ์ให้สายฟ้าฟาดลงมาหรือบาลาที่มาจากอัลลอฮ์แล้วทำลายส่วนของคุณในพริบตาเดียวเนี่ยแล้วมันจนกลายเป็นพื้นที่โล่งเตียนไม่เหลือหลออะไรเลยเนี่ยคุณยังจะคิดว่าคุณเป็นความสามารถของคุณอยู่ไหมและใครเป็นผู้ที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้เพื่อเป็นการเตือนสติเป็นการขอดุอาให้เกิดมัสลาฮะกับอีกคนหนึ่งในเมื่อเตือนแล้วพยายามทำสุดความสามารถไม่คิดจะกลับใจไม่ได้ฉุกคิดอะไรเลยกับคำตักเตือนคำนัสซีฮะตรงนี้เนี่ยก็เลยขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าฉันแล้วก็บอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณดูถูกผมเนี่ยผมจะได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์อย่างแน่นอนแต่คุณจะได้รับการบาลาในโลกใบนี้นะครับด้วยกับการที่อัลลอฮ์จะให้สายฟ้าฟาดลงส่วนของคุณจนกระทั่งมันกลายเป็นที่ลงเตียนตัวนี้นะครับที่เชคอุซัยมินบอกว่าการขอให้เกิดภัยกับคนที่มาอาธรรมเราด้วยกับขนาดหรือว่าจำนวนที่เขาทำเราอยู่ในกรอบที่เท่ากันเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่อย่าไปขอให้เขาได้หนักกว่าที่เขาได้มาทำกับเราอย่างเช่นถ้าเขาเป็นแบบนี้เขายังไม่กลับใจโอ้ล้อขอให้สิ่งที่เขาทำกับผมได้เกิดกับเขาเขาจะได้สำนึกการขอแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อห้ามในศาสนานะครับไม่ใช่ข้อห้ามในศาสนาคนนี้มาอาธรรมกับเราจนเราไม่มีความสุขเราก็บอกว่าโอ้ล้อขอให้ความรู้สึกแบบนี้ที่เกิดกับเราแล้วก็การที่เขาทำกับเราแบบนี้เกิดขึ้นกับเขาเหมือนกับที่เขาทำกับเรานะครับการขอแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับไม่ใช่เรื่องผิดเหมือนกับที่ชายคนนี้นะครับไม่มีอะไรเลยก็อยากจะให้อัลลอฮฺสุบตาเตือนสติเขาด้วยการที่อัลลอฮฺเอาสิ่งที่ประทานให้กับเขาคืนไปให้หมดให้มีสภาพเหมือนกับเขาและเขาจะเป็นอย่างไรความรู้สึกที่ตะกบฏเหล่านี้จะหมดไปไหมแล้วจะฉุกคิดได้ไหมนะครับแบบนี้ถือว่าไม่มีปัญหาในการที่จะขอในลักษณะแบบนี้เพราะต้องการที่จะให้เกิดมัสลาฮะผลประโยชน์ในการกลับเนื้อกับตัวของเขาให้เขาได้รู้สึกบ้าง ว่าถ้าเกิดแบบนี้กับเขาเขาจะกลับตัวได้ไหมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอายะที่41นะครับเอายุสบิฮามาอูฮาฆอรังฟะลันตัสตะตีอะลาฮูตอลาบานะครับแล้วชายคนนี้ก็ขอดุอาต่ออีกนะครับว่าถ้าไม่ใช่สายฟ้าที่มันฟาดฟันลงมาหรือน้ำที่มันหลั่งมาจากฟากฟ้าอย่างมากมายลงมาจนครั้งสร้างความเสียหายให้สวนของเขาเนี่ยนะครับได้รับโดนอุทกภัยจนเสียหายเนี่ยก็ขอให้น้ำนะครับน้ำที่อยู่ในสวนของเขาแล้วละแวกนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเหือดแห้งจนไม่สามารถที่จะไปพบน้ำที่ไหนได้อีกแน่นอนครับว่าสุดท้ายแล้วต้นไม้ก็ต้องตายนะครับความเสียหายที่ต้องเกิดขึ้นมาเนี่ยชายคนนี้ขอเพียงแค่ว่าให้สวนที่เขามั่นใจว่าเขามีความสามารถเนี่ยมันพังทลายไปแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยจากฟากฟ้าหรือว่าเป็นสายฟ้าฟาดที่ฟาดลงมาจนกระทั่งสวนนั้นไหม้หรือว่านะครับฝนตกลงมาจนน้ำท่วมหรือไม่ก็น้ำที่อยู่ในนั้นหรือว่าในละแวกนั้นนะครับมันแห้งเหือดไปจนหมดจนเขาไม่สามารถที่จะหามันเจอเขาต้องการที่จะเตือนสติชายคนนี้เพียงแค่นี้เองไม่ได้บอกว่าคนนี้จะต้องตายไปนะโดนบัลลาจนกระทั่งว่านะครับไม่ตายดีไม่ใช่นั่นไม่ใช่มัสลาฮะไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะชายคนนี้ยังรักและห่วงเพื่อนของเขาอยู่แต่ต้องการที่จะเตือนสตินะครับเลยขอดุอาแบบนี้นะครับตรงนี้อุลามะเลยว่าอาซาตรงเนี้ยเป็นอัตตะรอจีที่มีความหมายของความหวังและการขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้กับเพื่อนของเขาเราจะเห็นได้ว่าคนดีคนเนี้ยชายคนเนี้ยนะครับซุบฮานัลลอฮ์เขามีความอดทนอดกั้นกับเพื่อนของเขาเนี่ยด้วยความรักความห่วงใยต่อให้ชายคนนี้จะเย่อหยิ่งจองหองปฏิเสธพระเจ้านะครับเอาเรื่องพระเจ้ามาล้อเล่นการฟื้นคืนชีพเป็นเรื่องล้อเล่นชายคนนี้ก็ด้วยความหวังดีนะครับพยายามสุดความสามารถแต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาไม่ฟังแล้วเนี่ยก็เลยจะต้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนสติด้วยการบาลาเขานะครับในโลกใบนี้ก่อนที่เขาจะได้โดนบัลลาโดนบททดสอบอาซาบการลงโทษที่หนักหน่วงในวันสิ้นโลกและเนี่ยในอายะที่เราได้พูดมานี้นะครับว่าอากาฟัรตะบิลลซีคอละกะกะมินตุรอบินเนี่ยที่ชายคนนี้บอกว่าคุณพูดแบบนี้เนี่ยคุณกำลังปฏิเสธผู้ที่สร้างคุณมาจากดินผู้ที่สร้างคุณมาจากน้ำอสุจิอุลามะได้นะครับได้สังเคราะห์อายะนี้มาบอกว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธวันฟื้นคืนชีพนะครับหรือเหตุการณ์ใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เนี่ยนะครับคนนั้นเป็นกาเฟรทันทีอากาฟัรตะบิลลซีคอละกะกะนะครับที่คุณปฏิเสธการฟื้นคืนชีพคุณกำลังปฏิเสธผู้ที่สร้างคุณนั่นหมายถึงใครปฏิเสธวันฟื้นคืนชีพก็เท่ากับปฏิเสธอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าหลักอีมานเนี่ยมันเป็นหลักการศรัทธาแบบลูกโซ่ที่แยกจากกันไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะมาลาอิกะคือสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์และเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ส่งมาใช่ไหมครับมาลาอิกะไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ไม่มีพลังอำนาจเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ถ้าปฏิเสธมาลาอิกะปฏิเสธผู้สร้างคืออัลลอฮ์แล้วหลังจากนั้นปฏิเสธต่อบรรดาคัมภีร์บรรดาคัมภีร์ก็คือเป็นวจนะเป็นดำรัสนะครับเป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ดำรัสด้วยกับตัวของพระองค์เองนะครับเป็นอัลกุรอานที่ถูกประทานมาจากอัลลอฮ์ผ่านมาลาอิกะไม่ใช่เป็นคำพูดของมาลาอิกะดังนั้นปฏิเสธกุรอานก็เท่าปฏิเสธผู้ที่ตรัสถ้อยคำในอัลกุรอานคืออัลลอฮ์แล้วก็มาศรัทธาต่อบรรดานบีบรรดานบีบรรดารอซูลทั้งหลายเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาและอัลลอฮ์ก็แต่งตั้งขึ้นมาถ้าปฏิเสธนบีคนเดียวก็เท่ากับปฏิเสธผู้แต่งตั้งนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาต่อมาปฏิเสธแล้วก็เรื่องของอีหม่านต่อวันฟื้นคืนชีพนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างมนุษย์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นผู้ที่ให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรวจสอบสวนมนุษย์แล้วให้มนุษย์เข้าสวรรค์นรกมนุษย์จะไปอยู่ที่จุดใดในโลกหน้าเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ถ้าปฏิเสธวันอาคิเราะห์เท่ากับปฏิเสธอัลลอฮ์การกอดอกอดัดการลิขิตการกำหนดอะไรต่างๆมาจากการลิขิตของอัลลอฮ์เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็ให้เราเลือกตามที่เรานั้นมีความประสงค์ทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ถ้าปฏิเสธการลิขิตของอัลลอฮ์ก็ปฏิเสธอัลลอฮ์เห็นไหมครับดังนั้นชายคนนี้จึงบอกกับเพื่อนเขาว่า ถ้าคุณปฏิเสธว่าไม่มีวันฟื้นคืนชีพคุณกำลังปฏิเสธผู้ที่สร้างคุณมาจากดินนั่นหมายถึงปฏิเสธอัลลอฮ์เมื่อปฏิเสธอัลลอฮ์เขาก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับใครปฏิเสธว่าโลกหน้าไม่มีจริงหรอกฉันยังสงสัยอยู่เลยว่าโลกหลุมฝังศพมันจะมีจริงหรือเปล่าฉันยังลังเลอยู่เลยว่าฟื้นคืนชีพมามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าใครพูดแบบนี้นะครับสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้นะครับแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะมันเป็นรุกลที่แปลว่าเสาหลักหรือว่าองค์ประกอบสำคัญของคนที่จะเป็นมุมินเป็นมุสลิมแล้วจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เรื่องหลักๆนะครับไม่ใช่เรื่องปีกย่อยที่เข้าไปในประเด็นของโฮดบ่อน้ำมีซานตาช่างอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นเชิงลึกนะครับแต่เรื่องของวันฟื้นคืนชีพมุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อท่องมาตั้งแต่ฟาร์ดูอินและจะมีมุสลิมคนหนึ่งมาว่าเอาเหรอมุสลิมจะต้องฟื้นคืนชีพโลกหน้าเหรอเป็นมุสลิม DNA เกิดมาในสังคมมุสลิมเกิดมาในครอบครัวมุสลิมมีที่เรียนและจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับวันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็สอนกันเรียนกันนะครับมาจนจบอายะที่41อินชาอัลลอฮ์ในวันศุกร์หน้าเราก็จะมาพบกันใหม่นะครับในอายะที่12เป็นต้นไปนะครับคุยกันได้กี่อายะก็ไม่เป็นไรนะครับมาสร้างความรู้มาสร้างอีมานนะครับมาเติมเต็มในเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็มาเติมเต็มในเรื่องของอีมานให้มันแข็งแรงให้อีมานของเราเนี่ยมันเป็นอีมานที่ซิยาดะมันมีการขึ้นนะครับอย่าปล่อยให้มันลงและถูกกดนะครับเมื่อไรก็ตามที่อีมานมันลดเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่มะซียะการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการพูดคุยเรื่องศาสนาการเรียนศาสนาการฟังศาสนาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สนุกเหมือนกับทอล์กโชว์มันอาจจะไม่ได้สนุกเหมือนกับซีรีส์นะครับแต่แน่นอนครับว่ามันคืออาหารทางใจการเยียวยาหัวใจที่อ่อนแอการฟังศาสนานั้นช่วยได้นะครับก่อนจบนี้นะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงรักและเมตตาและพอพระทัยพวกเราทุกคนขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้รับการปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากโรคร้ายโรคระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ร้ายแรงกว่าโรคโควิดนั่นก็คือโรคหัวใจโรคชุบฮาตโรคชะฮวะความคุ้มเคือและก็การตามอารมณ์ไฟต่ำขอให้เรารอดพ้นจากโรคร้ายเหล่านั้นและก็ขอให้เรานั้นมั่นคงในอีมานต่ออัลเลาะห์แล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นคนที่รักที่จะเรียนรู้ศาสนาของอัลเลาะห์และเห็นความจริงเป็นความจริงปฏิบัติตามความจริงเห็นความเท็จเป็นความเท็จและออกห่างจากความเท็จอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมลิซาอิลิลมุสลิมีนกุลิซัมบฟัสตัฆฟิรุอินฮุวัลกอฟุรรอฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: فسوف يدعو ثبورا
1: فسوف يدعو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออีกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนมัสยิดดาริสสลามดาริสุนนะนะครับก็ดีใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ในเรื่องศาสนามีโอกาสผ่านบอกกับอิหม่ามผ่านเพราะว่าใช้เส้นทางนี้ไปแครายไปคลอง17พอมาฉันคนแครายนะก็ผ่านเส้นทางนี้แล้วก็บ้านแม่ยายก็อยู่ตรงคูซ้ายก็ขอบคุณนะครับท่านอิหม่ามนะมูรอดนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็อาจารย์อับดุลฮาดีแล้วก็สับบุรุษของมัสยิดทุกท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหัวข้อที่ตั้งเอาไว้เนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญอย่างมากเพราะเรื่องราวของการใช้ชีวิตในดุนยาแน่นอนพี่น้องเราจะต้องมีการลงทุนถ้าพูดถึงลงทุนพี่น้องก็จะนึกถึงการค้าขายการประกอบสัมมาอาชีพต้องบอกกับพี่น้องนะว่าอิสลามของเราเนี่ยไม่ได้สอนให้งอมืองอเท้าอยู่เฉยๆหายใจไปวันๆไม่ใช่แต่อิสลามของเรานั้นสอนให้มีการแสวงหาปัจจัยยังชีพท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบการแสวงหาริสกีเปรียบเสมือนนกที่บินออกจากรังในสภาพที่ท้องของมันนั้นหิวพี่น้องเมื่อกี้ผ่านแยกหนองจอกนกเพียบเลยนะไม่มีใครกินนะนกเยอะปรากฏว่านกในเวลามันออกไปพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนบีบอกว่าท้องของมันเนี่ยไม่มีอาหารมันหิวมันก็บินออกไปเจออาหารพี่น้องวันไหนที่มันเข้ารังไวหน่อยก็แสดงว่าแผ่นดินตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นมันอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดตรงนั้นมันแห้งแล้งนกมันก็จะบินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่มันเปรียบเสมือนผู้ศรัทธาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายก็ต้องแสวงหาไปเรื่อยๆบางวันอาจจะมีได้มากก็อัลฮัมดุลิลละห์วันไหนได้น้อยทำไงพี่น้องก็มีโอกาสทำบุญนะเวลาเหลือมาเนี่ยพี่น้องก็มีโอกาสได้เผื่อแผ่คนที่เป็นเพื่อนบ้านด้วยนี่พูดถึงเรื่องของการแสวงหาปัจจัยยังชีพส่วนสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในดุนยาแล้วก็หลังจากนั้นพอตายแล้วก็จบมันไม่ใช่เรามีหลักอะกีดะห์มีหลักความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วเราจะต้องกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด่านแรกพี่น้องที่จะต้องเจอก็คืออาลัมบัซซักคำว่าบัซซักก็คือเป็นสิ่งที่กั้นระหว่างดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์บัซซักจะจบเมื่อถึงวันกิยามะพี่น้องวันอาคิเราะห์เสร็จแล้วก็ฟื้นคืนชีพกิยามะนั่นแหละบัซซักจบคนที่ตายไปสมัยก่อนเมื่อ100กว่าปี200กว่าปีหรือในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นพันปีพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บัซซักโลกแห่งหลุมฝังศพพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเมื่อตายไป 1,400 กว่าปีหรือ 1,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีแน่นอนในหะดีษนบีบอกกุโบกว้างขวางมีนูรอยู่แบบสบายในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าหลับไปหลับเหมือนกับคนที่นอนกับ
คู่รักของเราหรือภรรยาของเราคืนแรกคือนอนแบบไม่ต้องมีกังวลแล้วก็มีความสุขถ้าบอกอิหม่ามต้องนึกหลายปีหน่อยนะมันเหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วมันมีความสุขแต่ถ้าเกิดอัลลอฮ์เรานี่เป็นคนเซซอคนไม่ดีพี่น้องฟาซิกก็คือคนชั่วเกิดอะไรขึ้นในหะดีษนบีบอกกูโบบีบแล้วบีบอีกบีบไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายพันกว่าปีถ้าตายเมื่อพันกว่าปีก็บีบมาพันปีแล้วบางคนบอกอาจารย์ฉันไม่เห็นได้ยินเลยพี่น้องถ้าได้ยินเนี่ยคนเต็มสุเหร่าจริงไหมถ้าได้ยินเนี่ยไม่มีใครไปผับหรอกพี่น้องไม่มีใครเข้าบอลหรอกก็ที่ไม่ได้ยินไงก็เลยเฉยๆพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดเอาไว้เขาเรียกว่าอินมุนกิบเป็นเรื่องที่เล่นลับสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสร้างเนี่ยได้ยินนะการลงโทษในกุโบยกเว้น2รายการที่ไม่ได้ยิน2ประเภทก็คือมนุษย์และก็ยินสัตว์4เท้าเนี่ยพี่น้องไม่ได้ยินครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่ม้าไปพี่น้องทะเลทรายท่านนบีขี่ม้าเก่งพี่น้องครับนะขี่ม้านี่เป็นเรื่องที่ศาสนาสนับสนุนยิงขี่ม้ายิงธนูเดี๋ยวนี้มีคนฟื้นฟูซุนนะตรงนี้นะปรากฏว่านบีขี่ม้าไปดีๆนี่แหละม้าของท่านนบีพยศพี่น้องเกือบที่จะตกซอบ้าถามว่าม้ามันเป็นอะไรอยู่ดีมันก็ตกใจคือมันปกติม้ามันก็จะสงบมันก็นิ่งแต่พอเวลามันผ่านตรงนั้นน่ะพี่น้องมันพยศขึ้นมาเลยนบีบอกว่าใต้นะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมีการลงโทษอยู่หลุมทบนะก็คืออะไรอารัมบัซซักเนี่ยมีการลงโทษอยู่ม้ามันก็เลยตกใจพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือเรื่องที่เราจะต้องมองให้มันทะลุไปไม่ใช่แค่ดุนยาเท่านั้นในกุรอานบอกว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งหลอกลวงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายถ้าเกิดเราเพลิดเพลินกับมันแต่อีกมุมหนึ่งดุนยาคือสถานที่มัซรอคือสถานที่เพาะปลูกเพาะปลูกเพื่ออะไรพี่น้องเพาะปลูกเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวผลของมันเวลาปลูกมะม่วงไม่ใช่ปลูกปั๊บแล้วได้เลยนะอันนั้นสวรรค์พี่น้องนะนึกอะไรปั๊บเราได้เลยแต่ในดุนยาถ้าอยากจะได้มะม่วงพี่น้องก็ไปตลาดอันนี้ซื้ออีกเรื่องนึงอันนี้ไวแต่พูดถึงคนที่เป็นโตกีโตวางเราเนี่ยเขาปลูกพี่น้องแล้วเขาก็ปลูกพันธุ์ไอ้คนรุ่นใหม่สร้างบ้านพี่น้องอยากจะโค่นต้นไม้อย่างเดียวอะแต่ลืมไปว่ากีน่ะปลูกเอาไว้แล้วกีปลูกไว้เนี่ยเขาเนียดอะไรเนียดให้เกิดประโยชน์ทั้งร่มเงาแล้วก็ผลด้วยดังนั้นเวลาจะตัดต้นไม้ดินะนึกให้ดีด้วยนะเพราะบางครั้งมันไปตัดผลบุญของคนที่เขาปลูกเอาไว้ด้วยเราก็ลืมนึกแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆนะอันนี้ว่ากันปรากฏว่าปลูกบ้านพี่น้องต้นมะม่วงอยู่กลางบ้านอิหม่ามไหวไหมนอนเข้าไปบ้านต้นอิหม่ามอยู่กลางบ้านนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันเออคือไอ้ขั้นสุดท้ายแล้วที่จะตัดเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดสามารถอนุรักษ์ไว้ได้อันนี้ดีนะหรือถ้าเกิดมันจะล้มมาใส่คนอันนี้เป็นอันตรายอันนี้ต้องตัดอันนี้วาญิบแล้วนะเกิดไปพลาดจะตกทับเด็กอันนี้ต้องตัดนี่ศาสนาสอนการลงทุนพี่น้องมัซรออะห์ก็คือแหล่งเพาะปลูกเพราะในดุนยาเนี่ยพี่น้องปลูกแต่ในวันที่วันอาคิเราะห์นั้นไม่มีการเพาะปลูกแล้วโลกหน้าเนี่ยพี่น้องถามว่าต้องละหมาดมั้ยไม่ต้องแล้วนะบางคนเผื่อเยอะละหมาดนี่สุดแค่ตอนไหนพี่น้องสุดแค่ตายนะถ้าตายแล้วไม่ต้องละหมาดเดี๋ยวมีคนละหมาดให้แล้วเวลาตายต้องตายให้เป็นอิหม่ามฉันบอกนะบอกว่าไงเวลาตายให้เป็นอยู่นิ่งๆอย่าขยับเพราะขยับเดี๋ยวคนเขาจะวิ่งอย่าขยับตายแล้วอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเขาจัดการเองนะ
แล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเมื่อตายแล้วหน้าที่ใครหน้าที่คนเป็นกษัตริย์นายาชีเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อยู่ที่อบิสซิเนียพี่น้องพอบอกอบิสซิเนียอะไรที่ไหนเอาให้มันเข้าใจหน่อยก็คือเอธิโอเปียกษัตริย์นายาชีพี่น้องเป็นอะห์ลุลกิตาบนะและตอนหลังเนี่ยมารับอิสลามแต่ปรากฏว่าคนในเมืองไม่รู้ก็จัดตามพิธีของเขาไปตามหลักความเชื่อของเขาไปแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีญิบรีลมาแจ้งบอกว่าตอนนี้กษัตริย์นายาชีเสียแล้วและก็เป็นมุสลิมศรัทธากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์รับอิสลามแต่ไม่มีคนจัดละหมาดญะนาซะฮ์ให้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนบีก็เรียกคนในเมืองมะดีนะห์ตายอยู่ที่ไหนอยู่ที่เอธิโอเปียละหมาดที่ไหนละหมาดที่มะดีนะห์เรียกว่าละหมาดกออิบนี่ที่มาเป็นละหมาดกออิบบรรดาอุลามะก็ให้เป็น2ทัศนะเวลาเรียนศาสนาพี่น้องต้องทำใจร่มๆแล้วก็ใจให้กว้างด้วยถ้าเป็นเรื่องที่เห็นต่างกันบนหลักฐานไม่ได้เห็นต่างจากความคิดบิเราะยีจากความคิดขึ้นมาเองแบบลอยๆไม่ใช่ทั้งหมดอ้างอิงไปที่หลักฐานแต่ความเข้าใจในหลักฐานต่างกันอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าสามารถที่จะละหมาดกออิบได้สำหรับคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับศาสนาเช่นเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือลูกศิษย์ลูกหาเยอะเป็นคนที่บริจาคหัวกับที่ดินสร้างช่วยเหลือคนยากคนจนนะแน่นอนคนอยากละหมาดเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นอาชญากรนะพี่น้องไม่เหอะนะไม่ค่อยมีใช่ไหมเดินเมาตกคลองตายอย่างเงี้ยบอกอิหม่ามก็ประกาศแล้วประกาศอีกนะอันนี้อิหม่ามชาฟีบอกอนุญาตให้ละหมาดได้แต่บางทัศนะก็บอกว่าถ้ามีคนละหมาดแล้วทำหน้าที่เพียงแค่ขอดุอาแต่แน่นอนดุอาถึงไหมถึงอยู่แล้วดุอาพี่น้องเวลาเห็นคนเสียชีวิตเนี่ยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญิอูนแค่นี้พอยังดุอาให้ด้วยสิอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูวะอัรฮัมฮูวะอาฟิฮิวะฟูอันฮูนะบางคนบอกเดี๋ยวต้องฮาด้วยเพราะอะไรเป็นผู้หญิงอ้าวใครเก่งนะฮูก็ไม่เป็นไรเป็นฮาเป็นฮูไม่มีปัญหาแต่ใครที่ไม่เป็นพี่น้องก็ใส่ฮูไปนั่นแหละถึงเราเนียดถึงอยู่แล้วพี่น้องนะอันนี้คือการขอดุอาแม้ว่าไม่รู้ชื่อก็ถึงนะอิหม่ามเอ๊ะแล้วไปละหมาดญะนาซะห์กันที่มักกะฮ์น่ะมีใครบอกชื่อไหมมีไหมอิหม่ามทุกเวลาเลยใช่ไหมห้าเวลาเนี่ยเขาก็บอกให้ละหมาดญะนาซะห์ใครอ่ะก็ไม่รู้ก็ขอดุอาไปถึงนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเมื่อเรารู้แล้วอ่ะในดุนยาเนี่ยมันคือโลกแห่งการลงทุนหรือเพาะปลูกก็ได้แล้วแต่จะใช้และในอาคิเราะห์เนี่ยเขาเรียกว่าโลกแห่งการเก็บเกี่ยวผลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่185บอกว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت อันนี้เราได้ยินบ่อยเวลาไปฟังคุตบะห์ที่ไหนก็จะได้ยินบทนี้เพราะแน่นอนพี่น้องมุสลิมเราต้องสอนให้นึกถึงความตายบ่อยๆเพราะนบีบอกนั่นคือคนฉลาดอยากเป็นคนฉลาดไหมล่ะต้องนึกถึงความตายบ่อยๆและในกุรอานก็บอกเตือนว่าและชีวิตเนี่ยต้องลิ้มรสชาติแห่งความตายซึ่งแน่นอนพี่น้องทั้งคนพูดและคนฟังเจอกันทุกคนหนีไม่พ้นอย่าไปหลงเชื่อนะบางคนพี่น้องสมัยก่อนดูหนังจีนเนี่ยเวลาเขาอวยพรฮ่องเต้เนี่ย
อิหม่ามกี่ปีรู้ไหมหมื่นปีไปดูประวัติเธอไม่ถึงร้อยเพราะเผลอขึ้นมาได้สองปีโดนปะโดนอะไรโดนโค่นล้มแล้วแม่พูดไปได้เป็นหมื่นปีเป็นดาวนี่ตีปากเลยพูดได้ไงหมื่นปีใครพี่น้องนบีนัวยังไม่ถึงเลย950หรือมากกว่านั้นวัลลอฮุอะลัมนะคือ100 950คือระยะเวลาที่ทำการเผยแผ่ศาสนาและมากกว่านั้นกุลูนับซินดาอิกอตุลเมาต์แต่ในชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายรู้แล้วพี่น้องว่าเราต้องตายว่าอินนามาตัวเฝ้านาอูจูรอกุมเยามันกิยามะและแท้จริงพวกเราจะได้รับรางวัลของเจ้าเนี่ยแบบครบถ้วนสมบูรณ์นั่นก็คือในวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาทุกวันนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในหะดีษนบีที่บอกผลบุญละหมาดญะนาซะห์เนี่ยนบีบอกว่ากิรอตกิรอตต้องแปลด้วยนะกิรอตก็คือจะบาลุนอาซีมุนภูเขาที่ใหญ่โตมโหฬารบางรายงานบอกว่าจะบาลอูฮุดภูเขาอูฮุดเนี่ยไปละหมาดญะนาซะห์เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดเอา10ล้อขนไม่หมดนะเนี่ย10ล้อที่วิ่งแถวคูเนี่ยถ้าไปขนภูเขาอูฮุดตายนะนั่นภูเขาภูเขาอะไรภูเขาหินนั่นผลบุญขนาดนั้นแต่ถามว่าเราจะเจอภูเขาอูฮุดเนี่ยผลบุญเท่ากิรอตตอนไหนวันกิยามะห์แต่ในดุนยาของเราเนี่ยพี่น้องเราได้เราะมะห์ได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์ไปละหมาดญะนาซะห์เนี่ยหัวใจก็เป็นไงเตือนตัวเองคนเวลาเข้ากุโบเนี่ยพี่น้องอย่าหัวเราะนะมันขัดใช่ไหมพอเห็นคนกำลังเสียชีวิตคนโยนนอนในหลุมเนี่ยกากได้ไงพี่น้องมันก็ต้องสลดแต่ยิ้มได้ทำไมยิ้มได้ล่ะเพราะว่าเจอพี่น้องของเราก็ต้องยิ้มอันนี้เป็นซุนนะห์นบีใช่ไหมแต่แน่นอนในหัวใจของเราไปไงต้องเศร้าแล้วก็ไปไงเตือนตัวเองไม่ใช่เศร้าเตือนตัวเองเสมอว่าวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นมัยยัตที่อยู่ในกุโบนี้ก็ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมรางวัลเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือในวันกิยามะห์ฟะมันซุฮซิฮาอานินนาร์และผู้ใดที่ห่างไกลจากไฟนรกวะอูดะคิลันญันนะห์และก็ได้เข้าสวรรค์แล้วไซฟะกอดฟาซานั่นแหละคือความสำเร็จหรือชัยชนะฟาซาตรงนี้ก็แปลว่าได้รับชัยชนะชัยชนะที่แท้จริงของผู้ศรัทธาก็คือวันที่เขานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาและปลอดภัยจากไฟนรกและแน่นอนของแถมที่ได้ด้วยก็คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าหากรู้ถึงการลงโทษที่มันรุนแรงของไฟนรกแล้วไซเนี่ยอันนี้จะออกเป็นสำนวนหน่อยนะหากว่าเรารู้ถึงการลงโทษที่มันมีความรุนแรงในไฟนรกเนี่ยพี่น้องและเราก็พอแล้วเราก็รอดเนี่ยเราก็จะไม่นึกถึงสวรรค์งงไหมอะไรไม่นึกถึงสวรรค์เพราะแค่รอดจากไฟนรกนี่ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วนะเหมือนกับคนพี่น้องกำลังจะไปสมมติกำลังจะไปเข้าเรือนหอสมมุติแล้วกันเห็นหน้าอิหม่ามแล้วนึกถึงจะไปเข้าเรือนหอปรากฏว่ารถคว่ำนะพี่น้องหมุนตลบตลบตลบตลบเปิดประตูออกมามีแผลถลอกหน่อยนึงอัลฮัมดุลิลละห์รอดจากอะไรรถคว่ำตอนนี้ไม่นึกถึงเรือนหอแล้วแค่ผ่านตรงนี้ได้ก็ถือเป็นไงล่ะโอ้โหเฉียดเป็นเฉียดตายไอตอนนั้นนี่ถือไว้ทีหลังละเหมือนกันมีน้องความรู้สึกก็คือว่าเมื่อเรารู้ถึงการลงโทษในไฟนรกมันมีความรุนแรงขนาดไหนเมื่อรอดพ้นจากไฟนรกแล้วเนี่ยสบายใจแล้วแต่แน่นอนสำหรับผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้อีก
และในท้ายอายะห์บอกว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุลกุรุดและชีวิตที่เป็นอยู่ในโลกนี้มิใช่อื่นนอกจากสิ่งที่อำนวยประโยชน์ที่มันเป็นไงที่มันหลอกลวงพี่น้องพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายหลายคนผ่านการค้าขายมีบางคนพี่น้องก่อนที่จะมาฟังศาสนาได้พี่น้องเพิ่งมาฟังศาสนาตอนผมเปลี่ยนสีนะตอนหัวดำเนี่ยยังหาทางไม่เจอสุราก็ไปไม่เป็นอิหม่ามไม่รู้แต่ไปตลาดไปทุกวันนะแต่มาสุราป้าไม่ถูกแต่พอเวลาผมเปลี่ยนสีแล้วอายุขึ้นเลขสีแล้วพี่น้องสีนี่เปลี่ยนสีอย่างอันนี้เยอะแล้วแต่นะอย่างของฉันนี่แทบจะขาวหมดอยู่แล้วยังไม่เลขสีเลยบางคนพี่น้องอายุ5อายุ6เอาว่ากันไปเอ๊ะสมัยก่อนทำไมตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยยังหาไม่เห็นมาฟังศาสนาเลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะยังตัดไม่ได้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดอิหม่ามแล้วดูด้วยนะวันศุกร์ก็ไม่หยุดจริงๆวันศุกร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องหยุดแต่ช่วงละหมาดวันศุกร์นี่ต้องหยุดเพราะเวลาละหมาดวันศุกร์แล้วนบีในกุรอานก็บอกว่าฟันตาชิรูฟินอัลก็ออกไปสิออกไปทำมาหากินในหะดีษนบีที่ให้อาซาน2ครั้งไม่ใช่ในหะดีษในสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานสมัยนบีอาซานครั้งเดียวพอมาในสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานให้ไปอาซานในตลาดก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีครึ่งชั่วโมงได้เอาไปอาซานทำไมในตลาดก็เพื่อเตือนไงที่กำลังค้าขายกันอย่างเพลินเลยกำลังทอนตังกันกำลังนับตังกันสนุกเลยเข้ากระเป๋าออกกระเป๋าพอได้ยินเสียงอาซานจะได้ไปไงพอแล้ววางแล้วพี่น้องจะเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยตอนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เมื่อกี้อาจารย์ภักดีพูดขอดุอานะนะให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องฮัจญ์ถูกพี่น้องหรืออุมเราะห์ราคาถูกเพื่อจะมีโอกาสได้ไปกันไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยถ้าอาซานแล้วพี่น้องอย่าไปซื้อของเอาทำไมอ่ะร้านปิดแล้วขายกันอยู่กำลังถ้าพูดง่ายๆกำลังจะตกลงกันอยู่แล้วเสียงอาซานมาเขาเป็นไงพี่น้องเขาดึงหน้าร้านปิดเลยนะอาจจะมีแง้มไปนิดๆนะอันนั้นอาจจะยังไม่ถอนตังค์อิหม่ามจ่ายแล้วอันนั้นซื้อก่อนซื้อก่อนลืมทอนตังค์ยังไม่ทอนตังค์อันยังแง้มไว้นิดนึงแต่ทอนตังค์จบปั๊บเข้าไปไงเขาดึงปิดเลยแล้วเขาบอกบะดัสซอลาเดี๋ยวละหมาดเสร็จค่อยมาใหม่ละหมาดก่อนนี่คือคนที่เข้าใจศาสนาอย่างแท้จริงแต่ในสมัยนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายช่วงเวลาที่วัดใจอย่างมากก็คือช่วงเวลาพี่น้องเช้ามืดโดยเฉพาะคนที่ขายของแบบเขาเรียกขายให้กับร้านใหญ่ๆ10โล20โลเนี่ยส่วนปลีกเนี่ยอย่างพวกเราพี่น้องนู่น7โมงค่อยไปซื้อโลนึงไก่แต่พวกร้านที่เขาขายส่งขายเยอะๆเนี่ยเขาต้องไปตั้งแต่ตี5แล้วจริงไหมตี3ปรากฏว่าบางคนพี่น้องขาดทุนตลอดชีวิตกำไรเรื่องอะไรเรื่องดุนยาแต่ขาดทุนอาคิเราะห์เพราะอะไรพี่น้องเพราะไม่ได้ละหมาดมีครอบครัวหนึ่งผู้ย้อมผู้มีอิหม่านทั้งหลายสมัยก่อนเวลาซื้อนี่เงินสดอย่างเดียวอิหม่ามทุกวันนี้เนี่ยฉันออกไปตลาดเนี่ยไม่ต้องพกตังค์นะพกโทรศัพท์อย่างเดียวแหละใช้อะไรคนละครึ่งตอนนี้ยังไม่มานะเดี๋ยวรอกุมภาก่อนคนละครึ่งวันก่อนมาถามอาจารย์ออกให้หมดได้ไหมอันนั้นไม่คนละครึ่งแล้วนี่ใจหมดใจเต็มก็ใช้โอนแต่สมัยก่อนนะพี่น้องเงินสดอย่างเดียวโอนไม่มีนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนปรากฏว่ายังไงไม่มีเวลาเอาเงินไปเข้าธนาคาร
พอเช้ามาก็ต้องขายขายของดีพี่น้องขายตั้งแต่เช้ายันมืดเงินที่ได้มาทั้งหมดพี่น้องใส่ถุงแล้วก็มัดรวมเอาไว้อิหม่ามถ้าเป็นเหรียญก็ใส่ปี๊บเอาไว้แต่ถ้าเป็นแบงก์ก็ใส่ถุงแล้วก็มัดเอาไว้เงินเนี่ยใส่เป็นถุงเป็นถุงจะเอามาจ่ายของก็หยิบมาเป็นกำหนึ่งก็มาจ่ายค่าของกำไรก็ใส่ไว้ในถุงผ่านมาหลายปีพี่น้องส่งลูกเรียนศาสนาคือมันก็ไม่ใช่ศาสนาแบบอย่างเดียวนะคือเป็นแบบบูรณาการนะคือเรียนสามัญด้วยแล้วก็เรียนศาสนาด้วยอันนี้ฉันว่าดีนะเพราะเราก็ต้องมีความรู้เรื่องอะไรด้วยเรื่องดุนยาด้วยเพราะอะไรพี่น้องเวลาเจรจาอะไรมันจะได้เขาเรียกว่ามีรู้เท่าทันเพราะรุ่นอิหม่ามจำได้ไหมรุ่นตะกี้ตะวางเราที่หลุดเป็นเส้นเขาให้มาปั๊มมือไอ้นี่ก็ปั๊มเส้นไม่เป็นน่ะก็ปั๊มไปปั๊มมาแป๊บเดียวกลายเป็นสนามกอล์ฟไปแล้วที่มุสลิมนี่ไงไม่มีความรู้เขาให้มาปั๊มก็ปั๊มไปไอ้ปั๊มน่ะกระดาษเปล่าพี่น้องแต่ไม่รู้มันทำยังไงสักพักนึงไปเขียนมาใหม่หมดไปกลายเป็นเอกสารโดนโกงและลูกหลานเราทำไงพี่น้องพอโกงไปมาอยู่ที่วากับใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะก็นี่ไงฉันนึกบอกว่าเรียนสามัญด้วยนะเรียนทางโลกด้วยแต่ศาสนาห้ามทิ้งเด็ดขาดปรากฏว่าลูกพี่น้องผู้มีอีมานเรียนเรื่องซะกาตมาพอดีเลยซะกาตเอ๊ะคนเป็นมุสลิมเนี่ยรุกนอิสลามมี5ข้อหนึ่งในรุกนอิสลามและอยู่คู่กับละหมาดด้วยอากีมุสซอละวะอาตุซซะกะละหมาดจะอยู่คู่กับซะกาตสมัยท่านอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุเกิดพวกมุรตัดดีนพวกตกศาสนาสิ่งที่เขาตกศาสนาละหมาดเขาเนี่ยเขาละหมาดอิหม่ามแต่เขาปฏิเสธเรื่องซะกาตปฏิเสธเรื่องซะกาตไม่จ่ายท่านอบูบักรทำสงครามเลยจัดการท่านอุมัรก็เลยท้วงนิดนึงว่าแต่เขาละหมาดนะเขาปฏิเสธซะกาตแต่เขาก็ละหมาดนะท่านอบูบักรก็บอกว่าในกุรอานพี่น้องละหมาดคู่กับซะกาตใครปฏิเสธซะกาตก็ถือว่าตกศาสนาด้วยเช่นเดียวกันคนละอย่างคนไม่จ่ายนะไม่จ่ายนี่บาปแต่ถ้าปฏิเสธว่าซะกาตไม่ใช่ฮุกกลมทางศาสนาไม่เป็นฟัรดูอันนี้ตกศาสนามันต้องดูนะไม่ทำนะเหมือนกันไม่จ่ายเหมือนกันแต่ไม่จ่ายเพราะอะไรไม่จ่ายเพราะงกขี้เหนียวอันนี้ยังเป็นคนมุสลิมอยู่เป็นแต่ว่าอยู่ในสถานะฟาซิกแต่ถ้าปฏิเสธฮุกกลมเลยฉันนุกลอิสลามมี4ยกเลิกซะกาตอันนี้หมดเลยพี่น้องริดดะตกศาสนาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายพอเรียนมาถึงเรื่องซะกาตเฮ้ ตังที่มะฉันเก็บเอาไว้ในถุงเนี่ยมันน่าจะได้นิสอบแล้วนิสอบแปลว่าพิกัดโฮลแปลว่าครบรอบปีโอ้โหไม่รู้กี่ครบแล้วจ๋าอ๋อจ้ะฉันนึกว่าจะเก็บเวทีแล้วจ้ะอยู่กันก่อนนะฉันอยู่นู่นพัฒนาการนู่นน่ะอ้าวถึงไหนแล้วนะฮอนเข้าครบรอบปีครบรอบปีเนี่ยไม่รู้จะกี่ครบแล้วอิหม่ามผ่านมากี่สิบปีแล้วขายเนี่ยถุงจะพูอยู่แล้วแล้วนี่สอบล่ะอ๋อหลอบรณาเพราะนิสอบของซะกาตเนี่ยไปเทียบกับราคาทองคำไม่ได้เทียบกับคริปโตนะเมื่อกี้มีคนมาคุยเรื่องคริปโตทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดก็คือทองคำนะจึงเป็นสิ่งที่ศาสนาให้ออกทุกวันเนี่ยที่เราออกซะกาตที่เป็นนุกูตก็คือธนบัตรเนี่ยจริงๆกระดาษมันไม่ได้มีค่าหรอก
แต่ว่ากระดาษเนี่ยมันคืออะไรมันคือแทนค่าทองคำแค่นั้นแหละดังนั้นจะสกุลเงินไหนในโลกนี้เนี่ยถ้าไปเทียบกับทองคำจำนวนนะ6บาทนะเท่ากับเป็นไงพี่น้องก็ถือว่าเข้านิสอบสมัยก่อนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายทองถ้าสมัยฉันนะเป็นเด็กฉันจำได้ทองบาทละ 7,000 สมัยอิหม่าม500ถึงไหม400มาไม่ซื้อซะเยอะๆตอนนั้นน่ะรวยเลยนะตังค์ไม่มีเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ 20,000 กว่าเมื่อก่อนไปขอสาวเนี่ยเรียกมาเฮ้อทองเฉยอย่างละ10ไปขอต่อเรื่องอะไรต่อเรื่องเงินทอง10บาทเงิน 10,000 แสนหนึ่งไปต่อเรื่องเงินเพราะว่าเงินมันเมื่อก่อนทองมันมีค่าน้อยเพิ่มทองได้ไหมจ๊ะทุกวันนี้ใครเรียกทองดีเกาหัวเลยนะวัสลามไปก่อนจ้าขอเป็นเงินอย่างเดียวได้ไหมเพราะทองมันแพงไปแล้วอย่างละ10นี่เท่าไหร่ทอง10บาทยีโอ้โหนะแต่อย่าทำแบบนั้นนะปรากฏว่าคนที่ทำแบบเนี้ย40แล้วยังไม่ได้แต่งเลยอิหม่ามเจอคนดีแต่งไปเฮ้อเออมหัดเนี่ยมหัดที่ดีคือมหัดที่สะดวกนะบีว่ามหัดที่ดีก็คือมหัดที่สะดวกนะเอาสะดวกปรากฏว่าพอไปเรียนเรื่องซะกาตมาก็เลยไปบอกกับมะเงินที่อยู่ในถุงเนี่ยมะเอามานับบ้างนะตอนแรกเนี่ยมะก็เออน่าจะนับเหมือนกันมันอยู่ในถุงเยอะเหมือนกันนะหรือว่าลูกอยากจะไปออกรถหรือเปล่าหรือว่าลูกอยากจะไปอะไรไปลงทุนเปล่าพี่น้องลูกบอกว่าเอามานับมะจะได้รู้ว่าเราต้องจ่ายซะกาตเท่าไหร่มาชาอัลลอฮ์ดูเด็กคนนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมะก็เลยเป็นไงบอกว่าเวลาขอโทษนะใช้คำว่ากูนะเวลาฉันเหนื่อยแล้วกันเวลาฉันเหนื่อยเนี่ยฉันก็เหนื่อยอยู่คนเดียวนะทำไมต้องไปให้พวกนั้นด้วยโอ้โหพี่น้องหลักการศาสนานี่ถ้าไม่ทำก็เงียบเถอะอย่าไปท้าทายเพราะถ้าท้าทายเมื่อไหร่ไปไงเจอดีหลังจากนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอัลลอฮ์ส่งไฟมาไฟไหม้บ้านพี่น้องครับกระดาษเมื่อโดนไฟเหลืออะไรจ้ะอิหม่ามไม่เหลือผงหมดเลยและหลังจากนั้นพี่น้องกลับมาขายของเหมือนเดิมพี่น้องคือผู้มีอีหม่านทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่เปิดให้แล้วร้านขายไม่ดีแล้วพี่น้องไม่รู้ว่ารถมือเปลี่ยนหรืออย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่มนุษย์คิดแต่เมื่ออัลลอฮ์ปิดประตูริสกีพี่น้องจบเลยเพราะอย่าลืมว่าประตูริสกีเนี่ยต้องมีเรื่องของอีหม่านมีเรื่องตักวาด้วยใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกและอัลลอฮ์จะให้ริสกีประทานริสกีแบบไม่คาดคิดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือตัวอย่างของคนที่อะไรมองแค่ในดุนยาขาดทุนในอาคิเราะห์แต่กำไรพี่น้องกุนยาแล้วสุดท้ายมันคืออะไรมันก็คือการขาดทุนอย่างแท้จริงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับฮะดียะห์เป็นแกะ1ตัวท่านรอซูลพอได้แกะมาก็ให้ท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงไอชะห์ทำการเก็บขาหน้าของแกะเอาไว้และที่เหลือล่ะที่เหลือก็เอาไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านการทำบุญกับเพื่อนบ้านนี่เป็นผลบุญที่มากเป็น2เท่าโดยเฉพาะยิ่งเป็นเครือญาติเพราะอะไรล่ะพอได้ทั้งเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติแล้วก็พี่น้องมุสลิมเขาเรียกว่า3ทบ3ต่อเป็นเพื่อนบ้านระดับ VIP แต่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าถ้าเพื่อนบ้านไม่ใช่มุสลิมแล้วให้ไม่ได้นะซะกาตนะให้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นซอดาเกาะเป็นฮะดียะห์อันนี้ให้ได้เพราะครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชะห์เคยถามนบีว่าใครสมควรที่จะได้ซอดาเกาะหรือได้ฮะดียะห์มากที่สุดนบีบอกว่าคนที่เปิดประตูไปแล้วเจอปรากฏว่าที่เปิดประตูไปเจอเนี่ยเป็นยะฮูดก็ให้ท่า
านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็ทำการพี่น้องแบ่งแจกจ่ายขาแกะไปและท่านหญิงรู้ว่าท่านนบีของเราเนี่ยชอบทานส่วนของขาหน้า

แต่ถ้าสำหรับฉันนะฉันไม่เท่าไรหัวเนี่ยเอาขาหน้าเหมือนนบียกหัวมาเครียดเลยเดี๋ยวเอาอะไรนะเอาขวานมาด้วยเอาสกุไรมาด้วยเอาหลออย่างจะมาทำบ้านกินแพะทีนึงมันต้องตอกแต่ไม่เป็นไรคนชอบเขาก็ทำเป็นไอ้เราไม่ชอบก็เอาเลยจ้ะฉันขอเป็นเนื้อแล้วกันปรากฏว่าก็เก็บขาหน้าไว้ท่านนบีทานพี่น้องภูมิมานทั้งหลายครับนบีเข้ามาในบ้านถามโอ้ไอชาเหลืออะไรไว้บ้างท่านหญิงไอชาบอกว่าเราไม่เหลืออะไรเลยเว้นแต่ขาหน้าของแกะท่านนบีของเราพี่น้องมองในอีกมุมหนึ่งท่านหญิงไอชาตอบไม่ผิดพี่น้องอันนี้มองแบบซอเฮดมองแบบเห็นของที่เห็นก็คืออะไรก็ขาหน้าวางอยู่ตรงนี้แต่นบีบอกแท้จริงแล้วเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยพี่น้องเหลือไว้หมดเลยทั้งหมดของแกะน่ะเหลือหมดยกเว้นที่ไม่เหลือคือขาหน้าอะไรอ่ะก็เราเอาไปแจกหมดแล้วแล้วจะเหลือได้ไงตู้เย็นเราก็ไม่มีตู้เย็นทำไมในหม้อแกงเราก็ไม่มีนบีกำลังบอกเตือนพวกเราว่าไอ้สิ่งที่เราใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์นั่นแหละคือสิ่งที่เหลือจริงๆส่วนของกินพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้ายังไม่เข้าปากยังไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวบางยีที่ประสานเอาใส่ถุงไว้เนี่ยยังไม่ใช่ของฉันนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาใช่ไหมเดี๋ยวใส่ถุงเอาไว้ยังไม่ใช่ของฉันขึ้นรถไปแล้วใส่ไว้ท้ายรถแล้วก็ยังไม่ใช่ของฉันจนกว่าฉันเนี่ยจะกลับไปที่บ้านแล้วก็หิวกลางคืนบอกกับภรรยาที่รักจ๋าอุ่นหน่อยจ้ะพอเคี้ยวเข้าไปในปากกินเข้าไปนั่นแหละของเราพอเข้าไปในร่างกายแล้วของฉันเนี่ยพี่น้องที่บอกไม่ใช่ของฉันเป็นยังไงรู้ไหมอิหม่ามถือไปดีๆนี่แหละเนี่ยไปบรรยายนี่แหละพวกมาให้แกงแพะมาไอเราก็เอาไปวางท้ายรถสิอิหม่ามใช่ไหมก็วางไว้ท้ายรถกับหนังสือพอถึงบ้านไปไงลืมก็ขึ้นบ้านไปนอนละมงละหมาดอะไรเรียบร้อยนอนตื่นเช้ามาเออเขาให้แกงแพะมานี่ว่าไปเปิดดูท้ายรถไปไงบูด ได้กินไหมอิหม่ามไม่ได้กินเห็นไหมไม่ใช่ของเราเออกี่มากน้อยแล้วถือมาพี่น้อง6ก็ไม่ใช่ของเรานบีสอนเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยใส่จนกระทั่งมันผุสลายนั่นแหละของเราแต่ถ้ายังใส่แล้วก็ยังดีอยู่นี่นะยังไม่แน่เพราะอะไรเพราะเมื่อไรฉันตายโต๊บนี่ก็มีคนใส่ต่อได้จริงนะอิหม่ามไซส์เดียวกันหรือเปล่าถ้าไซส์เดียวกันเอาไปได้เห็นไหมก็เป็นของอะไรเป็นของทายาทไปพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนี่คือเรื่องที่เราจะต้องมองให้ลึกมองให้เขาเรียกว่าเป็นคนมองการไกลพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับให้กำลังใจคนฟังศาสนาอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันขอแวะไปนิดนึงยังเห็นบรรยากาศและยังรู้สึกชื่นใจพี่น้องโดยเฉพาะอิหม่ามมานั่งนะรับฟังในเรื่องศาสนาด้วยพี่น้องรู้ไหมว่าเวลามีการเรียนศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีมาลาอิกะห์นี่ตะเวนในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมพี่น้องหะดีษยาวเลยมีมาลาอิกะห์นี่ตะเวนไปดูว่าตรงไหนมีมัจลิสอัซซิกรการรวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮฺหนึ่งในรูปแบบของการรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือการฟังศาสนานี่แหละพอเรานึกถึงอัลลอฮ์ไหมเวลาฟังศาสนานึกถึงสิใช่ไหมตอนที่นบีสอนฮันซอละเป็นไงเห็นสวรรค์เห็นนรกหมดเลยรำลึกถึงอัลลอฮ์หลังจากนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ก็ถามมาเลกาว่าพวกเขาทำอะไรพวกเขาก็นึกถึงข้าพวกเขานึกถึงพระองค์เขากล่าวสรรเสริญพระองค์เวลาฟังศาสนาพี่น้องพออันไหนที่เรารู้สึกขอบคุณ

0: อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์เวลาได้ยินพระนามของท่านนบีมุฮัมมัดเราก็กล่าวเลยด้วยศอลาวาตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ร่วมกันอัลลอฮ์อภัยโทษและอัลลอฮ์ก็ประทานเราะห์มะห์สกีนะห์ความสงบความสบายใจให้กับคนที่อยู่ในมัจลิสอยู่ในที่แห่งนั้นแต่มีมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งพี่น้องที่ถามกับท่านนบีว่าในบรรดาที่มาเนี่ยมันมีคนที่คุตตอเขาเรียกว่าผิดแปลกจากพวกเพราะเขานั้นมาเพราะหาญะห์มาเพราะเรื่องอื่นไม่ได้มาที่จะมีเนียดมาฟังศาสนาโดยตรงบางคนอาจจะขอโทษนะภรรยาไล่มาไม่ได้หุงข้าวก็เลยมาดูกับข้าวหน่อยไม่รู้หรอกอาจารย์อับดุลลาตีฟเขาบรรยายเนี่ยแต่อยากจะมาซื้อผัดไทยไม่รู้หมดยังเนียดมาฟังไหมไม่ได้มาฟังหรอกเฮ้ยได้ยินเสียงมันคุ้นๆเหมือนในวิทยุเสียงอิสลามเอาซะหน่อยเว้ยนั่งฟังเออแต่เนียดแรกกับเนียดกินผัดไทยวัยรุ่นบางคนพี่น้องกลับก่อนไม่ได้เพราะต้องเก็บโต๊ะจริงไหมก็เลยต้องฟังไปด้วยเอาแหละหูฟังแต่ว่าเนียดของเขาหลักก็คือเก็บโต๊ะว่ากันไปพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอัลลอฮ์บอกให้ผลบุญด้วยให้เราะห์มะห์ด้วยทำไมอ่ะแล้วมันจะไปขัดกับเรื่องเนียดไหมไม่ขัดพี่น้องคนที่เนียดมานั้นผลบุญเต็มๆอยู่แล้วแต่เวลาเราะห์มะห์ที่อัลลอฮ์โปรยเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเขาเรียกว่าลีมันยะชะสำหรับคนที่พระองค์ประสงค์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเช่นเดียวกันเวลาอัลลอฮ์ลงบาลาเนี่ยพี่น้องถามว่าคนดีจะโดนด้วยไหมถ้าเกิดในมูเก็มเนี่ยมีคนเซซอมีคนทำซีนามีคนกินเหล้าคนดีก็มีแต่เวลาโดนเขาได้ผลกระทบก็โดนไปด้วยแต่เหตุหนึ่งที่โดนเพราะอะไรเพราะคนดีไม่เตือนคนนี่น่ากลัวบางครั้งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคนในหมู่เก็มเลยเอาทั้งในหมู่เก็มเลยหาคนดีไม่ได้เลยอันนั้นแย่มากนะแต่อัลลอฮ์ก็ยังให้ฝนตกอยู่ฝนเป็นเราะห์มะห์ฝนที่มีประโยชน์ซอยีบันนาฟิอันฝนที่มีประโยชน์เป็นเราะห์มะห์พี่น้องเอ๊ะแต่พวกนั้นมันทรยศพระองค์ทำไมอัลลอฮ์ให้พี่น้องรู้ไหมอิหม่ามที่อัลลอฮ์ให้เพราะอะไรเพราะสัตว์สีเท้าอัลลอฮ์เมตตาวัวดังนั้นเจอวัวบางทีต้องขอบคุณมันนะถ้าเราเป็นคนแหละเป็นคนไม่ดีเนี่ยพ่อที่อัลลอฮ์ให้ตกเนี่ยเพื่อเจออะไรให้วัวมันได้ให้สัตว์ต่างๆมันได้ชุ่มชื่นให้ต้นไม้ต้นหมากรากไม้มันได้ชุ่มชื่นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่ก็คือเรื่องที่เราจะต้องมองให้มันลึกมาดูคำพูดของท่านอาลีบินอบีตอลิบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีบินอบีตอลิบนะเขาเรียกว่าหะดีษเมากูฟถ้าเป็นคำพูดของท่านนบีเขาเรียกหะดีษมารฟูอ์นะอันนี้มีสายรายงานเหมือนกันบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะเป็นคำพูดของท่านอาลีบินอบีตอลิบบอกว่าไงเอรตะฮาลัดดุนยามุดบิรอตันแท้จริงโลกดุนยานั้นเนี่ยกำลังจากเราไปเรื่อยๆวัตตาฮาลัดอาคิรอตูมุกบิลาตันและโลกอาคิรอเนี่ยกำลังเดินเข้ามาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือดุนยาจากเราไปทุกวันนะอิหม่ามนะกี่มากน้อยแล้วคนที่เราเห็นกันหลักๆนี่ภาษาคนโบราณหน่อยเห็นกันหลักๆปึ่งเห็นกันเมื่อกี้เห็นกันเมื่อวันซืนเผลออีกทีเป็นไงเสียไปแล้วนะวันก่อนเจอบางยียังปล่อยมุกอยู่เลยผ่านไปสัปดาห์หนึ่งอินนาลิลลาอัลลอฮ์เก็บแล้วแต่คนเราไม่รู้ไม่แน่นอนพี่น้องแม้กระทั่งคนพูดเหมือนกันนะดูอายฉันด้วยนะทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยดุนยามันก็จากเราไปทุกวันพี่น้อง แต่สิ่งที่เข้ามาใกล้เราทุกวันก็คืออาคิเราะห์วะลิกุลลิวาฮิดะตินมินฮุมาบานูนพวกเจ้าจงเป็นสาวกของโลกอาคิเราะห์มินอับบะดาอินอาคิเราะห์จงเป็นสาวกคำว่าสาวกนี่คืออะไรเวลาคนดูฟุตบอลก็บอกสาวกหงใช่ไหมคืออะไรคือคนที่แบบติดตามจริงๆอ่ะพี่น้องคือคนที่ให้ความสำคัญจริงๆคนเป็นสาวกเนี่ยเขาจะรู้ลึกรู้จริงรู้ประวัตินักเตะคนนั้นเกิดมานั้นรู้ทำไมก็ไม่รู้ย้ายคนนั้นย้ายคนนี้อันนี้พูดถึงดุนยานะถ้าเป็นสาวกอาคิเราะห์เขาจะรู้ถึงการปฏิบัติในเรื่องศาสนาหลักอะกีดะห์หลักมารยาทอาดับต่างๆอัคลากมารยาทรู้ในเรื่องศาสนาเบียดเป็นสาวกมีที่ไหนมีบรรยายศาสนาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ไปพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายผมนี่ซึ้งน้ำใจไปบรรยายที่ใต้เขาล้มแพะเลี้ยงเลยพี่น้องดีใจอาจารย์มาพาเราขึ้นรถกระบะไปพี่น้องครับข้างทางนี่มืดเตือยิ่งกว่าคูแถวนี้ไอเราก็บอกชัวนะ มันย้ายที่ไหนทำไมดูแล้วไม่มีวี่แววลึกโอ้โหแล้วพื้นที่เสียงด้วยเอาละหมูจ๊ะไปนะเอาละถ้าเราเสียเราตายก็อยู่ในหนทางศาสนานี่กำลังไปทำความดีคิดอย่างนั้นแหละพอไปถึงพี่น้องอัลลอฮ์มีชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยนั่งรอฟังศาสนาเขาดีใจมีโต๊ะครูจากกรุงเทพมาให้ความรู้อันนี้คิวรัดด้วยนะเห็นว่าไม่มีก็เลยเอาขึ้นรถพาไปเลยและแป๊บเดียวพอเขารู้ว่าจะมีมาเนี่ยแป๊บเดียวพี่น้องบรรยายเสร็จกำลังนั่งกินข้าวอีกรอบนึงเนี่ยเขาเลี้ยงสองรอบกำลังจะขึ้นรถกลับมีรถกระบะคันหนึ่งพี่น้องขับรถเข้ามาพอมาถึงปุ๊บกระโดดกอดฉันเลยโอ้ดีใจมากเลยเนี่ยได้เจอตัวอาจารย์จะมาบรรฟังบรรยายฉันบอกฉันจะกลับบ้านแล้วยีไปอยู่ไหนมาเนี่ยพอมือไปจับที่โซโรงพี่น้องเชื่อไหมว่าท่อนล่างนี่เปียกทั้งหมดเลยเพราะอะไรรู้ป่ะพี่น้องรถตกโค้งตกไปข้างทางหลงและเขาก็พยายามอ่ะนะไปกู้รถกู้ภัยนะไม่ใช่ไปกู้ชื่อและสุดท้ายก็คนพี่น้องมันไม่มีบ้านคนจนกระทั่งมีคนมาช่วยดึงรถขึ้นมาแล้วก็ขับมาหวังว่าจะได้มาฟังศาสนาแต่ไม่ทันผมบอกอัลลอฮ์ตอบแทนความดีโอ้โหฉันนี่แบบแทบจะอยู่บรรยายต่อนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวส่ง YouTube ไปให้ดูเพราะว่ามีถ่ายแล้วขับพี่น้องผู้มีหมันไม่ใช่พัฒนาการมาสังขติสุขนะเขาขับเป็นร้อยกิโลข้ามอำเภอเปรียบเสมือนเราขับไปแหละไปบางแสนน่ะนั่นคนอยากฟังศาสนาเนี่ยพี่น้องไกลกลายเป็นใกล้ถูกป่ะแต่คนไม่ยากนะข้างบ้านก็ไม่ฟังอิหม่ามจริงไหมล่ะไปทำบันไดเลื่อนมันก็ไม่มาเอาบันไดเลื่อนไปจอดนะบ้านก็ไม่มาอ๋อฉันธุระเยอะจงเป็นสาวกของโลกอาคิเราะห์นะวะลาตะกูนูมินอะบะนาอิดดุนยาและอย่าได้เป็นสาวกของโลกดุนยาเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเจ้าก็จะหาอะไรหาความดีไม่ได้เลยวันๆก็จะดูว่าเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่วันๆนึงก็จะดูว่าเป็นไงเห็นลูกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายความมั่นคงของลูกคืออะไรคนทั่วไปเวลาบอกว่าเนี่ยฉันประสบความสำเร็จเลี้ยงลูกประสบความสำเร็จดูยังไงเรียนจบถูกไหมบางทีรับปริญญาขอมาบนะบางทีหัวไม่คุ้มหรอกสำเร็จหรอทำงานมีงานมีอาชีพโดยไม่สนนะงานจะฮาลาลฮารอมงานดอกเบี้ยงานที่ไม่ได้คุมหัวงานที่ไม่ได้ละหมาดนี่งานไม่มีบารอกัตทั้งหมดเลยถ้างานที่ไม่ได้คุมหัวอันนี้บาปส่วนตัวถูกไหมอันนั้นก็บาปเรื่องของเขา แต่ถ้างานที่ไปข้องเกี่ยวกับเงินที่ไม่ฮาลาลพี่น้องไอ้เงินที่เอามากลายเป็นของฮารอมมาเลี้ยงดูครอบครัวอีกเรื่องใหญ่เขาดูกันแค่นี้ดูแค่นี้พี่น้องดุนยาเขาดูแบบเนี่ยลูกเรียนจบปริญญามาปริญญาโทปริญญาเอกเลี้ยงดูพ่อแม่ได้นี่คือคนโดยทั่วไปแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาบอกว่าเลี้ยงลูกสำเร็จดูยังไงพี่น้องมีอาเลมท่านหนึ่งเป็นยุคตาบีนท่านฟูดอยรอฮิมาฮุลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายลูกชายเป็นคนค้าขายเครื่องมือในการค้าขายพี่น้องต้องมีก็คือกิโลไม่ใช่เวลาซื้อของกะเอาอันนั้นไปทำกับข้าวไว้ขุงข้าวหมกกะได้แต่เวลาซื้อขายต้องชั่งตรงตวงอิสลามสอนถูกไหมชั่งตวงปรากฏว่าพ่อเนี่ยสังเกตลูกชายพี่น้องเรื่องละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องถือศีลอดเรื่องดีมากเขาเรียกว่าเรื่องหลักๆเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเข้าเส้นแล้วอิหม่ามนะแต่เห็นว่าลูกชายเนี่ยทำไมเช็ดตาช่างบ่อยเหลือเกินโดยเฉพาะเวลาจะช่างของให้กับลูกค้าเนี่ยเช็ดตลอดและในตลาดไม่ได้เทปูนแบบนี้มันก็มีฝุ่นมีอะไรใช่ไหมคนเดินไปเดินมาสิ่งที่ลูกชายตอบกับพ่อบอกว่าที่ฉันต้องเช็ดทำความสะอาดจานช่างบ่อยๆเนี่ยเพราะฉันกลัวเหลือเกินว่าฉันจะช่างฝุ่นให้กับคนที่ซื้อของฉันไปพอพ่อฟังแบบนั้นพี่น้องน้ำตาเนี่ยร่วงภูมิใจในลูกว่าลูกของเราเนี่ยพี่น้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องขี้ฝุ่นก็ตามเรื่องขี้ฝุ่นพี่น้องแต่ในอายะห์กุรอานก็บอกไม่ใช่เหรอว่าซัรเราะห์ต่อให้เป็นธุลีจะเป็นความชั่วหรือความดีอัลลอฮฺยะรอจะให้เห็นอย่าประมาทเรื่องฝุ่นปรากฏว่าไงพี่น้องปราชญ์ท่านนี้ก็เลยบอกเลยบอกว่าลูกเอ้ยพ่อภูมิใจในตัวลูกมากกว่าการที่ลูกไปทำฮัจญ์เป็น10ครั้งทำอุมเราะห์เป็น100ครั้งกับการกระทำของลูกและคำตอบของลูกในครั้งนี้นี่คือคนที่มองอนาคตพี่น้องเขาเรียกว่าลงทุนแบบให้ลูกสำเร็จอย่างแท้จริงพี่น้องภูมิอีหม่านทั้งหลายคนสมัยก่อนต้องยอมรับวิถีของเขาพี่น้องผูกพันกับเรื่องศาสนามะฉันย่อฉันวันนี้มาด้วยไม่เรียนหนังสือไทยเนี่ยกระติกกระดุนะแต่ถ้าไม่ไปเรียนหนังสือแขกขอมาอัพใช้อันนี้คือเราเรียกกันเองนะไปเรียนกุรอานนั่นแหละแต่ภาษาสมัยก่อนเรียนหนังสือแขกเรียนหนังสือฟัดดูอินไม่ได้ไปดูถูกอะไรนะแต่ถ้าคนอื่นเรียกเนี่ยไม่ชอบแต่เราเรียกเองไปเรียนกุรอานเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวันเอาลูกไปส่งสักยังไงครูถ้าเป็นสมัยนี้นะค่อยๆสอนมันนะครูต้องใจเย็นกับมันนะอย่าตีนะครูนะลูกฉันคนหัวอ่อนเดี๋ยวมันตะเลิดแต่รุ่นก่อนละครูเต็มที่จัดการเลยถ้าลูกฉันดื้อนะอัลลอฮ์อนุมัติครูก็เต็มที่เหมือนกันอัลลอฮ์ตียกแถวอิหม่ามเอ้ยไอคนข้างๆมันอ่านไม่ได้เวลาตียกแถวไม่รู้เหมือนกันทำไมเราโดนไปด้วยคราวนี้เกิดอะไรขึ้นกูไม่อ่านคนเดียวแล้วขอโทษมึงต้องอ่านด้วยอ่านถูกไหมเดี๋ยวโดนตียกแถวเออนี่จิตวิทยาครูสมัยก่อนเขาเรียกไม่ตัวใครตัวมันและศาสนาต้องช่วยกันจริงไหมอิหม่ามต้องช่วยกันเนี่ยไอเราอ่านคล่องคนเดียวอีกคนอื่นยังอ่านไม่คล่องปล่อยได้ไหมไม่ได้เพื่อนมานี่ติวหนังสือให้อ่านให้นะเดี๋ยวจบแล้วนะหมดเริ่มออกแล้วพี่น้องผู้มีมานี่คือคนสมัยก่อนหลังแตกก่อนจะอ่านแตกตัวสมัยนี้เหรอ แต่ภาษาอังกฤษนี่ฟุตฟิตฟอร์ไปเดี๋ยวนี้จีนก็ได้ญี่ปุ่นก็ดีฮะภาษาเต็มที่ไปหมดแต่กุรอานเป็นไงเขาพี่น้องอ่านไม่เป็นขอมาครับนะพี่น้องบางครั้งไอ้ความง่ายมันก็ทำให้เกิดความสับเพ่าถ้าเป็นภาษาคนโบราณเขาบอกว่าช่วยขอมาครับยังไงอ่ะเช่นเวลาจะให้ลูกอ่านกุรอานความที่อยากจะให้ลูกอ่านทำไงพี่น้องไปหากุรอานที่เขียนเป็นภาษาคาราโอเกะอิหม่ามรู้จักภาษาคาราโอเกะไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราก็ต้องอ่านจากตัวบากัสรอซีนบิสมิลตัวมีมเพราะเราจะได้อ่านมักรอดที่ถูกนะกีสอนอาจารย์ยูซุฟมิศิลปินนะมักรอดต้องอ่านถูกแต่ปรากฏว่าอ่านจากภาษาไทยบอใบไม้สละอิสอเสือบิสมอม้าสละอิไม่โทหรือไม่เอกดีต้องมาผันอีกตัวลอลิงพี่น้องเชื่อไหมว่าในภาษาไทยเนี่ยมันมีแม่กดแม่กลเพื่อนฉันเนี่ยชื่อว่ามูนีรภาษาอาหรับมูนีรมอม้าเนี่ยเหมือนสอนภาษาสละอูนอหนูสละอีรอเรือพวกเรามุสลิมอ่านมูนีรคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาอ่านอะไรอ่านมูนีนเพราะรอเรือแม่กลเพราะไม่มีใครอ่านการบ้านมีใครอ่านการบ้านไหมการบ้านการบ้านมันไม่ใช่ภาษาไทยกับภาษาไทยภาษาอาหรับก็คือภาษาอาหรับดังนั้นการที่จะเป็นอิหม่ามนำละหมาดรุกลของอิหม่ามจะต้องเป็นกอรีฟังแบบนี้เกาหัวเลยตายและฉันต้องเป็นกอรีต้องอ่านแบบเพาะๆไม่ใช่คำว่ากอรีตรงข้ามกับอุมมี่ก็คือคนที่อ่านจากภาษาอาหรับได้นบีเป็นอุมมี่นบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พูดภาษาอาหรับแต่อ่านจากภาษาอาหรับไม่ได้ส่วนคนที่เป็นอิหม่ามที่จะนำละหมาดได้ถ้าอ่านกุรอานจากตัวของภาษาไม่ได้เป็นไม่ได้นะต้องอ่านจากตัวของภาษาอาหรับแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องพอมาถึงอายะغ َ ي ْ ر ِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ไอ้คำว่าไกรเนี่ยจะใช้ตัวอะไรล่ะอิหม่ามคอละคังเหรอตัวอะไรมีเทียบได้ไม่มีเพราะตัวก็ตัวเกณฑ์เนี่ยมันเป็นเสียงเฉพาะของภาษาอาหรับภาษาไทยหาเสียงไม่ได้ดังนั้นต้องเรียนแบบตะละกีผมก็เลยบอกว่าพี่น้องอย่าง่ายนะหาอะไรหากุรอานมีภาษาไทยและให้อ่านการอ่านเริ่มต้นไม่ว่ากันมาถึงปั๊บปวดหัวเอาเริ่มต้นไม่ว่ากันแต่ท่านจะต้องศึกษาจากภาษาอาหรับไอตอนเบื้องต้นเหมือนกับหนังสือตะจวีดปัจจุบันนี้หนังสือตะจวีดทำสีง่ายไหมง่ายดิอีกฝ่ามีสีหนึ่งไอนั่นสีหนึ่งดีไม่ได้ว่าอะไรแต่ปรากฏพอไม่เจอสีอ่านไม่เป็นงานเข้าไหมแล้วสมัยก่อนถามว่าเราเรียนกุรอานเนี่ยเรียนกุรอานสีเหรอไม่มีที่สีเนี่ยมึกหกผมถึงบอกนี่ไงว่าบางครั้งไอ้การง่ายหรือจะกลายเป็นมักง่ายโดยซ้ำอ่ะนะมันก็ทำให้เกิดเป็นไงทำให้เกิดเราเนี่ยไม่สนใจในศาสนาหรือบกพร่องในเรื่องศาสนานี่ฉันยังบอกว่าต้องพยายามพี่น้องนะเรียนกันแล้วไม่ต้องบอกว่าลิ้นแข็งไอ้ลิ้นแข็งเนี่ยคือแสดงว่าเป็นลมบ้าหมูอิหม่ามอันนั้นอ่านไม่ได้แต่ถ้าคนปกติเนี่ยฝึกได้ไหมฝึกได้แต่มีอะไรมีกฎของมันว่าอัลลอฮ์จะไม่บังคับในสิ่งที่เกินความสามารถลาอยู่กัลลิฟุลลอฮุนับซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่จะมีความสามารถหรือจะไม่บังคับในสิ่งที่มันเกินความสามารถดังนั้นถ้าฝึกแล้วอะไรก็แล้วมันไม่ได้จริงๆอันนั้นไม่ว่ากันแต่นี่ไม่ฝึกไม่อะไรแล้วแต่อย่างอื่นได้หมดไม่ใช่ นี่คือการลงทุนพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายลงทุนที่ดีที่สุดพี่น้องคือการลงทุนเรื่องความรู้เพราะอะไรเพราะความรู้เมื่อเราสอนเป็นไงพี่น้องแม้ว่าเราไม่ได้ทำแต่ว่าเราก็ทำนะพอบอกแบบนี้แปลว่าสมมุติเราสอนให้คนคนหนึ่งเราทำอยู่แล้วแต่เราจะได้ผลบุญของคนที่อะไรด้วยคนที่ปฏิบัติด้วยวันนี้พี่น้องผู้มีมันทั้งหลายผมดีใจโปสเตอร์ของมัสยิดดาริสซุนนะมีเลขบัญชีเป็นธนาคารอิสลามใช่ไหมอิหม่ามใช่นะเป็นชื่อบัญชีมัสยิดผมเนี่ยก็ส่งไปในไลน์ส่งโปสเตอร์ไปปรากฏว่าโปสเตอร์บางอันที่ส่งไปเนี่ยคนที่เขารับเนี่ยอยู่ตราดบางคนอยู่หาดใหญ่อิหม่ามถ้าให้เขามาก็เนาะเกรงใจเขานะขับรถมาจากตาดอย่างเงี้ยนะหรือขึ้นเครื่องบินมาจากหาดใหญ่อัลลอก็เข้าใจมันไกลแต่เราเวลาส่งก็ส่งไปเพื่อที่จะให้ขอดุอาให้หรือให้รู้ว่ามีบรรยายหรือมีการขอรับบริจาคพี่น้องเชื่อไหมว่าพี่น้องที่มีหัวใจที่อยู่ในเรื่องศาสนาโอนสตังค์ทันทีเลยไม่ถามสุเราใครอิหม่ำชื่ออะไรถามทำไมอ่ะเราอยากทำบุญนี่ชื่อมัสยิดชัดเจนใช่ไหมทำเลยอาจารย์มาบรรยายทำโดยละโอนเข้าบัญชีมัสยิดเลยถามว่าอิหม่ำฉันนี่ได้บุญด้วยไหมได้สิและไม่ได้เสียตังค์ด้วยนะแต่ได้บุญทำไมได้บุญล่ะชี้เนะดัลล่ะชี้แนะให้คนคนหนึ่งได้รับความดีคนคนนั้นมิสตูอาจุรุกาฟาอิลีฮีผลบุญเท่ากับคนที่อะไรคนที่ทำเลยไอ้คนบอกเนี่ยดังนั้นวันนี้มีคนโอนตังค์มาเท่าไหร่ฉันไม่รู้ที่ส่งไปเพราะว่าเขามันก็ไม่บอกก็มีบางคนโอนลับทำผลซอดก็แบบมือขวามือซ้ายไม่รู้เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายฉันก็ได้รับผลบุญไปด้วยเพราะอะไรเพราะแนะให้เขานั้นได้ทำความดีไอ้เราก็ทำไปด้วยแต่เราคงไม่ได้ทำเยอะเหมือนคนที่ทำรวมๆกันรวมๆกันอาจจะเป็นหมื่นเราหยอดร้อยหนึ่งสองร้อยอัลลอฮ์ก็บันทึกให้แล้วและก็ยังได้ผลบุญของการที่เรานั้นชี้แนะให้คนนั้นได้ทำความดีด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายสุดท้ายนี้ปิดด้วยกับเรื่องของลูกที่ซอลแลห์ซะนิดพ่อแม่ท่านหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเลี้ยงลูกตัวของยอกับมะเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปเรียนเหมือนลูกเพราะต้องทำมาหากินก็ต้องเข้าใจนะสมัยก่อนบางครั้งไอ้น้องได้เรียนไอ้พี่ไม่ได้เรียนแล้วก็เกิดขึ้นในสมัยนบีด้วยมีพี่น้องท่านนึงเนี่ยพี่เสียสละอยู่กับไร่อยู่กับสวนน้องมาเรียนพี่ก็เลยมาบอกบ้างว่าเนี่ยน้องไปเรียนแต่ฉันไม่ได้เรียนนบีบอกว่าท่านได้ริสกีผ่านน้องทำไมอ่ะเพราะเสียสละให้น้องมาเรียนแต่เขาก็เรียนของเขานะแต่ไม่ได้มีโอกาสข้ามน้ำข้ามทะเลสมมติเหมือนคนสมัยนี้ที่มีโอกาสได้ไปร่ำไปเรียนเมืองนอกแต่ก็เรียนของเราเนี่ยแหละฟังเรื่องศาสนาฟังเสียงอิสลามเรียนตามทีวีอ่านหนังสือปรากฏว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำอามันได้ทำอามันไว้เยอะแต่ก็ทำนะในเรื่องที่เป็นพื้นฐานแต่พอในวันกิยามะห์พี่น้องพ่อแม่ได้รับการยกระดับผลบุญแล้วผลบุญเล่าผลบุญแล้วผลบุญเล่ามายังไงถามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลบุญนี้มาอย่างไรฉันไม่ได้ทำเพราะคนทำย่อมรู้อยู่แล้วเราเนี่ยไม่เคยตะฮัจญุดอะแต่มีผลบุญตะฮัจญุดมาอย่างไงก็แสดงว่ามีใครทำนะและผลบุญมาถึงด้วยในหะดีษก็เฉลยเพราะการขออภัยโทษอิสติกฟาร์ของลูกทำให้พ่อแม่เนี่ยเป็นไงได้ยกระดับขึ้นมาลูกทำอะไรลูกทำหน้าที่ในการที่ทำอามันอิบาดะห์ผ่านใครผ่านการส่งเสริมของพ่อแม่วันนี้ทุกอักษรทั้งในรอมฎอนนอกรอมฎอนที่ลูกของเราอ่านกุรอานมะเป็นคนจ่ายให้กับคนให้กับครูศาสนาพาไปส่งโรงเรียนพาไปเข้าค่ายกอรีแล้วแต่พาไปเรียนตะจวีดเอารู้เอาชี้ลูกอ่านกุรอานทุกอักษรผลบุญถึงพ่อแม่ จากหะดีษที่บอกว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ที่ชี้นะแนะให้ได้รับความดีคนคนนั้นได้ด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายดังนั้นเมื่อเราแนะให้ลูกของเรานั้นปฏิบัติในเรื่องศาสนาส่งลูกของเราเรียนศาสนาแล้วลูกเราปฏิบัติถามว่าลูกที่ดีลูกที่สอนและจะไม่สอนลูกของเขาเหรออิหม่ามเขาก็ต้องสอนต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าผลบุญแบบต่อเนื่องยาวๆไปเลยรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นได้มาเรื่อยๆแต่อย่าให้มันขาดนะเดี๋ยวไปมีเว้นซะก่อน เออรุ่นมาดีๆต่อมาอย่างดีเลยสุดท้ายไปขาดไปเจอเว้นโอ้โหแต่ว่าการเลี้ยงลูกนี่นะอย่าไปโทษพ่อแม่อย่างเดียวบางครั้งเด็กก็ดื้อด้วยตัวของมันเหมือนกับกันอานไงใช่ไหมกันอานน่ะลูกนบีนูฮ์ฉันน่ะเจอมาแล้วฉันบอกโอ้โหเนี่ยเขาเป็นลูกทั้งคนที่มีความรู้ศาสนาทำไมเขาทำตัวแปลกๆล่ะเขาบอกอัลลอฮ์อาจารย์ลูกนบียังไม่รอดเลยเออกันอานเนี่ยดื้อไหมล่ะแต่แสดงว่าแต่ก็กลับมาว่าพ่อแม่ทำหน้าที่ได้ดีมากแค่ไหนวันนี้ประมาณ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد นักเรียนผู้ที่สนใจติดตามวิชาประวัติศาสตร์และบุคคลผู้ที่สนใจทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์การเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะเป็นการสร้างอีหม่านสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นในหัวใจของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนและโดยเฉพาะนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่เมืองมะดีนะห์นั้นก็ได้มีเหตุการณ์ต่างๆอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสียสละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำสงครามเพราะนั้นการที่เราเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างนะครับแรงผลักดันและก็ความภูมิใจและความหวงแหนที่มีต่อศาสนาอิสลามให้เกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราเพราะหลังจากที่เราได้รู้นะครับว่ากว่าที่ศาสนาอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเผยแพร่กว่าที่อิสลามจะมาถึงพวกเราในวันนี้เนี่ยกลุ่มชนผู้ที่เป็นบรรพชนยุคแรกๆของเราเขาได้พบเขาได้ประสบกับความยากลำบากอะไรกันบ้างเนี่ยบางทีมันจะทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกหวงแหนในศาสนาอิสลามเพราะในยุคในสมัยปัจจุบันพี่น้องที่รักทั้งหลายเราคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับว่าจำนวนมุสลิมที่มีเป็นพันล้านคนแต่มีมุสลิมสักกี่คนสักกี่ล้านคนที่ยึดมั่นที่เอาใจใส่กับศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงภาพที่เราเห็นเราเห็นบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่ได้ชื่อผู้ที่มีชื่อด้วยกับภาษาอาหรับผู้ที่มีชื่อว่าอับดุลลอฮ์ผู้ที่มีชื่อว่ามุฮัมมัดผู้ที่มีชื่อว่าอาอิชะห์แต่ปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ดำรงตนหรือไม่ได้แสดงตนในการเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นบทเรียนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการที่เราเรียนรู้การที่เราศึกษาในชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราให้มีความรักในศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคาบที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงการอพยพของท่านนบีนะครับจนกระทั่งท่านนบีนั้นได้เดินทางถึงเมืองยัสริบหรือเมืองมะดีนะห์และก็ท่านได้พักที่ตำบลกูบะนะครับซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในเมืองยัสริบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พักอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นระยะเวลา2อาทิตย์หรือประมาณ14วันและที่นั่นเองหรือที่ตำบลกูบะเองเนี่ยนะครับท่านนบีก็ได้ให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับสร้างมัสยิดขึ้นเรียกว่ามัสยิดกูบะอายะห์กุรอานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงมัสยิดหลังนี้นะครับว่าละมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตตักวามัสยิดที่ถูกวางพื้นฐานอยู่กับการความยำเกรงที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นทุกๆมัสยิดบนหน้าโลกใบนี้จุดประสงค์ของการสร้างมัสยิดนั้นเพื่อที่จะให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นมีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัสยิดจึงไม่ใช่สถานที่ที่จะนำเราไปสู่ความขัดแย้งมัสยิดจึงไม่ใช่สถานที่ที่ใจมุสลิมนั้นมาแข่งแย่งชิงดีซึ่งกันและกันแต่ภาพที่เราเห็นกลับกลายเป็นว่าการสร้างมัสยิดในยุคในสมัยปัจจุบันเราแข่งขันกันนะครับในการสร้างมัสยิดให้มีความสวยงามหลังใหญ่หลังโตแต่เราไม่ได้สร้างบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาละหมาดในมัสยิดเราจึงเห็นภาพนะครับว่ามัสยิดหลังใหญ่แต่มีผู้ละหมาดเพียงจำนวนน้อยนิด
บางครั้งเนี่ยนะครับในบางเวลาของการละหมาดอย่างเช่นในละหมาดซุบฮีอย่างเช่นในละหมาดอัสรีเราพบว่าคนที่ละหมาดในมัสยิดในบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีจำนวนน้อยทุกวันนี้เราแข่งขันกันสร้างมัสยิดทุกวันนี้เราแย่งชิงในเรื่องของตำแหน่งในมัสยิดไม่ว่าจะเป็นกรรมการมัสยิดไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามมัสยิดแต่เราเคยคิดไหมครับว่าจุดประสงค์และก็เป้าหมายในการสร้างมัสยิดคืออะไรคือการที่ให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมได้มาปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทบาทของมัสยิดก็คือในเรื่องของการสร้างบุคลากรผู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมสร้างอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเคยคุยกับพี่น้องมาหลายครั้งนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยบทบาทของมัสยิดได้ถูกลดทอนจากหน้าที่แล้วก็บทบาทในยุคในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซะลาฟุศศอลิหของเราดังนั้นมันจึงเป็นคำตอบให้กับพวกเราได้เห็นนะครับว่าความตกต่ำการถูกอธรรมที่มันเกิดขึ้นต่อบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมหนึ่งในสาเหตุก็คือการที่เราไม่ได้ให้มัสยิดนั้นทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบของมันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างมัสยิดขึ้นที่ตำบลกุบะและที่กุบานี่เองนะครับท่านก็ได้เริ่มในการละหมาดวันศุกร์เป็นการละหมาดวันศุกร์ครั้งแรกของอิสลามเป็นการละหมาดวันศุกร์ครั้งแรกของอิสลามเกิดขึ้นที่เมืองยะสริบนะครับที่ตำบลกุบะหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พักอยู่ที่ตำบลกุบะเป็นระยะเวลา14คืน14วันเนี่ยนะครับหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เดินทางเข้ามายังเมืองมะดีนะห์หรือเมืองยะสริบและระหว่างทางที่ท่านนบีเดินมายังเมืองยะสริบหรือเข้ามาในเมืองมะดีนะห์เนี่ยชาวเมืองมะดีนะห์ก็พยายามที่จะชักจูงหรือพยายามที่จะเชิญชวนให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับพักที่บ้านของพวกเขาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวแก่พวกเขาเนี่ยครับว่าพวกท่านทั้งหลายจงปล่อยให้อูฐเนี่ยมันเดินไปตามทางของมันฟะอินนะฮะมะมูรอเพราะอูฐเนี่ยมันได้ถูกสั่งใช้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งอูฐเนี่ยนะครับได้เดินมาที่สถานที่ที่เป็นที่ตั้งของมัสยิดอันนะบะวีในปัจจุบันอูฐก็ได้โน้มตัวลงไม่ว่าใครจะพยายามที่ชักจูงอย่างไรนะครับอูฐก็ไม่ลุกแล้วก็ไม่เดินไปไหนท่านนบีก็ได้บอกนะครับว่าสถานที่นี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสร้างมัสยิดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอูฐก็ได้เดินไปได้หันหน้าไปยังอีกที่หนึ่งก็คือบ้านของท่านอบีอายุบอันอันซอรีนะครับท่านอบีอายุบอันอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเกิดความดีใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะนั่นก็หมายถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพักอยู่ที่บ้านของท่านจนกว่ามัสยิดอันนะบะวีและก็บ้านของท่านนบีนั้นจะสร้างเสร็จพวกเขาถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านอบูบักรท่านอบีอายุบอันอันซอรีนะครับก็ได้นำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายังบ้านของท่านและก็ท่านอบีอายุบเนี่ยก็ได้เสนอให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพักอยู่ที่ชั้นบนที่บ้านของท่าน บ้านของท่านอบูอายุบมี2ชั้นให้ท่านนบีเนี่ยนะครับพักอยู่ด้านบนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับว่าท่านอยากที่จะพักที่ด้านล่างเพราะว่ามันจะเป็นการง่ายในการที่จะมีบุคคลเนี่ยนะครับมาเยี่ยมแล้วก็มาสอบถามและมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามแต่ท่านอบูอายุบได้กล่าวนะครับว่ามันจะเป็นการลำบากสำหรับฉัน
พราะท่านกลัวนะครับว่าถ้าท่านพักอยู่ข้างบนท่านนบีอยู่ข้างล่างเนี่ยท่านอาจจะเดินผ่านนะครับตัวของหรือร่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านศีรษะของท่านนบีเนี่ยทำให้ท่านเกิดความรู้สึกที่กระอักกระอ่วนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าท่านอยากที่จะพักด้านล่างในคืนนั้นเองเนี่ยนะครับท่านอบูอายูบอันซอรีนะครับด้วยกับความกลัวเนี่ยท่านก็เดินท่านไม่เดินผ่านตรงกลางบ้านนะครับที่ชั้น2เนี่ยท่านเดินรอบๆตรงข้างๆกับกำแพงบ้านเพราะอะไรครับเพราะกลัวว่าถ้าเดินข้างบนเนี่ยจะเดินผ่านศีรษะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในเช้านะครับเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านอบูอายูบก็ได้มาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ขอร้องให้กับท่านนบีนั้นได้ขึ้นไปพักอยู่ที่ด้านบนของบ้านแต่ท่านนบีก็ได้ตอบรับนะครับในคำเสนอของท่านอบูอายูบอันซอรีและสถานที่ที่เป็นที่อูฐเนี่ยนะครับได้ไปนั่งพักเองเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เดิมเนี่ยเป็นกูโบร์นะครับของยะฮูดีและปัจจุบันเนี่ยเป็นของเด็กกำพร้า2คนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสร้างมัสยิดเด็กกำพร้า2คนนั้นนะครับก็ได้บอกว่าพวกเขาจะวากับจะมอบที่ดินผืนนี้เนี่ยให้กับท่านนบีเพื่อที่จะสร้างมัสยิดท่านนบีบอกไม่ได้ท่านนบีบอกว่าให้ตีเป็นราคาท่านต้องการที่จะซื้อนะครับ ท่านต้องการที่จะซื้อที่ดินผืนนี้เนี่ยโดยที่ไม่เอาจากเด็กกำพร้าโดยไม่มีมูลค่าก็ได้ตกลงกันนะครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ซื้อที่ดินผืนนั้นแล้วก็ท่านนบีเนี่ยนะครับก็ได้ให้ปรับพื้นที่แล้วก็ตัดต้นอินทผลัมนะครับแล้วก็ได้สร้างมัสยิดแล้วรวมถึงบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามาอ่านในหนังสือนะครับที่เป็นหนังสือแบบเรียนของเรานะครับ ในหน้าที่1เนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านศาสดาได้สั่งสานุศิษย์ของท่านได้อพยพไปยังเมืองยะสริบประกอบกับทราบข่าวว่าพวกกุเรชกำลังวางแผนจะสังหารท่านนบีอย่างแน่นอนและในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับวะฮีได้รับคำบัญชาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดินทางไปพร้อมกับท่านอบูบักรนะครับท่านนบีได้หลบออกจากบ้านในยามค่ำคืนโดยที่ให้ท่านอาลีบุตรของท่านอบูตอลิบนะครับซึ่งถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านเนี่ยซึ่งต่อมาท่านอิหม่ามอาลีก็เป็นลูกเขยของท่านนบีนอนอยู่บนเตียงของท่านภายใต้สถานการณ์ที่คนหนุ่มจากเผ่าต่างได้ล้อมรอบบ้านท่านเพื่อที่จะรอการสังหารท่านท่านได้หลบหนีนะครับไปกับอบูบักท่านอบูบักอัสซิดดีกในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งชื่อว่าถ้ำซูร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมักกะโดยไม่มีใครเห็นนอกจากอับดุลลอฮ์ลูกของท่านนะครับและก็น้องสาวของท่าน2คนก็คือท่านหญิงอัสมาและก็ท่านหญิงอาอิชะห์ซึ่งท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาขณะนั้นเองเนี่ยก็ได้แต่งงานหรืออากัดนิกะกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทั้งสองก็คือท่านนบีและก็ท่านอบูบักรเนี่ยนะครับได้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำเป็นเวลา3วันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันในครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้เราแค่จะมาทบทวนสิ่งที่อยู่ในหนังสือเท่านั้นเองและด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกกุเรชก็ไม่สามารถที่จะตามตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถึงแม้พวกเขาได้มาถึงปากถ้ำปรากฏว่าพอปากถ้ำเนี่ยมีใยแมงมุมและมีนกพิราบเนี่ยมาทำรังอยู่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นคิดว่าคงไม่มีใครที่จะเข้าไปอยู่ในถ้ำหลังนั้นโดยพวกเขานึกไม่ถึงนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอบูบักรเนี่ยจะหลบอยู่ในถ้ำเมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วนะครับในวันที่3ท่านนบีและท่านอบูบักรจึงได้เดินทางต่อโดยที่มีผู้นำทางคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกิดเนี่ยได้นำมาพร้อมกับพาหนะคืออูฐ2ตัวซึ่งได้นำทางทั้ง2ไปทางตอนใต้ของเมืองมักกะเมืองยะสริบหรือเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมักกะแต่ปรากฏว่าท่านนบีนั้นได้เดินทางไปยังทิศใต้นะครับและเดินทางไปยังเส้นทางที่ไม่มี
ผู้คนใช้ก็คือเดินทางเรียบทะเลแดงเพื่ออะไรครับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พบกับพวกกุเรชในวันที่12นะครับตกเลข1ไปนะครับในวันที่12เดือนรอบุญเอาวันนะครับนักประวัติศาสตร์บอกว่าตรงกับเดือนกรกฎาปีฮิจรัสปีคริสตศักราชที่622เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เดินทางมาถึงตำบลกุบะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองยัสริบเป็นระยะทางประมาณ6ไมล์และที่นั่นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างมัสยิดซึ่งมีชื่อว่ามัสยิดกุบะและถือว่าเป็นมัสยิดแห่งแรกในอิสลามถือว่าเป็นมัสยิดแห่งแรกในอิสลามและอย่างที่ผมเคยบอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าท่านนบีนั้นในทุกๆวันเสาร์เนี่ยท่านนบีก็จะขี่พาหนะไปยังมัสยิดกุบะเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนมัสยิดกุบะและท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าบุคคลใดก็ตามที่มาละหมาดซุนัต2รอกะอ์ที่มัสยิดกุบะเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเสมือนกับการทำอุมเราะห์นะครับและที่นั่นเองเนี่ยท่านนบีได้พักอยู่ที่กุบะเนี่ยเป็นระยะเวลา2อาทิตย์จึงได้เดินทางเข้าในเมืองยัสริบในวันศุกร์นะครับคือหลังจากละหมาดวันศุกร์ท่านก็ได้เดินทางมาเยือนเมืองยัสริบเหตุการณ์นั้นเรียกว่าเป็นการอพยพอันเป็นการเริ่มต้นศักราชของมุสลิมก็คือการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยก็ได้นำมาเป็นการตั้งนะครับฮิจเราะห์ศักราชถือว่าเป็นฮิจเราะห์ศักราชที่1นะครับนับตั้งแต่เวลานั้นมาการเวลาแห่งการประหัตประหารชาวมุสลิมหรือการข่มเหงที่เกิดขึ้นในเมืองมักกะก็เป็นที่สิ้นสุดและยุคสมัยแห่งเมืองมะดีนะห์ก็เริ่มขึ้นก็คือยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาอิสลามนั้นก็ได้เริ่มขึ้นภารกิจของท่านศาสดายังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ความสำเร็จนั้นก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นแล้วที่เมืองมะดีนะห์ท่านศาสดาไม่เพียงแต่ได้รับการต้อนรับอย่างมีเกียรติแต่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานหรือเป็นผู้นำของชาวชุมชนเมืองมะดีนะห์สถานะและอำนาจของท่านก็มีเพิ่มขึ้นและอิสลามก็ได้ตั้งหลักปักฐานมั่นคงขึ้นทุกวันที่เมืองแห่งนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีเรียกว่ามีอิสรภาพนะครับหรือมีความสะดวกในการที่จะเผยแพร่ศาสนาอิสลามและที่นี่เองศาสนาอิสลามนั้นก็ได้แพร่กระจายจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันสรวนีวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีน

ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: الله الرحمن الرحيم
1: คำว่ามะฮ์ชัรเนี่ยมาจากกิริยาคำว่าฮะชะรอคำว่าฮะชะรอในภาษาอาหรับเนี่ยมีความหมายหนึ่งนั่นก็คือหมายถึงการรวมกันคำว่าฮะชะรอแปลว่าการอัญญัมอัลฮัชรุวัลจัมเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดกันในวันนี้คือการรวมกันการถูกนำมารวมกันการชุมนุมกันณทุ่งมะฮ์ชัรแต่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าทุ่งมะฮ์ชัรเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อนะครับหากแต่ว่านำมาจากคำกิริยาที่เราเรียกว่าฮาชารอที่แปลว่ารวมกันนะครับการรวมกันในวันกิยามะห์เรียกว่าอัลฮัชฉะนั้นสถานที่คนจะต้องมารวมกันเนี่ยจึงเรียกว่ามะฮ์ชัรมะฮ์ชัรแปลว่าสถานที่ที่จะมีคนมารวมกันณที่นั้นไม่ใช่เป็นชื่อแต่ก็จะเราจะเรียกติดปากกันว่าทุ่งมะฮ์ชัรทุ่งมะฮ์ชัรนั่นเองฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีหมาทั้งหลายคำว่าอัลฮัชเหมือนที่ผมเขียนข้างบนอัลบาสคือการฟื้นคืนชีพแต่อัลฮัชคือการรวมกันในภาษาอาหรับในด้านภาษาเนี่ยคำว่าอัลฮัชรุหมายถึงอัญญัมหมายถึงการรวมกันนะครับแต่ในอัลกุรอานนั้นอัลลอฮฺตะอาลาใช้คำว่าฮัชรุนหรืออัลฮัชเนี่ยด้วยกัน2ความหมายนะครับความหมายที่1อัลลอฮฺตะอาลาใช้คำว่าอัลฮัชในกุรอานที่หมายถึงการรวมกันดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่ายะมะนะชุรุฮุมญะมีอานะครับวันกิยามะห์เป็นวันที่เราจะรวมพวกเขาเข้าด้วยกันทั้งหมดเราจะนำพวกเขามารวมกันทั้งหมดเลยในวันกิยามะห์ฉะนั้นอายะห์นี้คำว่าฮัชหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงรวมใช่ไหมครับความหมายที่สองอัลลอฮฺตะอาลาใช้คำว่าฮัชในความหมายที่ว่าอัสซาวอัสซาวแปลว่าอะไรครับแปลว่าการไล่ต้อนเหมือนเราไล่ต้อนสัตว์ใช่ไหมเราจะ

0: หลังไล่ต้อนมันไล่ต้อนแพะไล่ต้อนแกะไล่ต้อนวัวควายใช่ไหมครับฉะนั้นคำว่าอัลฮัชอัลลอฮ์ตะอาลาใช้ในอัลกุรอานที่มีความหมายว่าการไล่ต้อนเหมือนกันแต่ไล่ต้อนแบบไหนอัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกว่าวะยามายุฮชารุอาดาอุลลอฮิอิลันนารอัลลอฮ์บอกว่าจงระลึกถึงวันกิยามะวันนั้นจะเป็นวันที่บรรดาศัตรูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบรรดาพวกกุฟฟาร์นะครับบรรดาศัตรูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกไล่ต้อนยุฮชัรนะครับจะถูกไล่ต้อนไปไหนจะถูกไล่ต้อนไปยังไฟนรกฟะฮุมยูซาอูนถูกไล่ต้อนไปในสภาพที่พวกเขาจะต้องตั้งแถวเรียงรายพี่น้องเห็นนักโทษหรือเปล่านักโทษเนี่ยเวลาที่เขาถูกไล่เนี่ยถูกเดินไปเนี่ยเขาถูกโซ่ตรวนใช่ไหมเขาก็ต้องเดินเป็นแถวเรียงกันไปในวันกิยามะห์เหมือนกันชาวนรกเนี่ยครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้บรรดามะลาอิกะห์ไล่ต้อนชาวนรกไปยังนรกเนี่ยพวกเขาไปในสภาพที่ถูกตรวนเนี่ยถูกโซ่ตรวนไปแล้วเนี่ยและเป็นยังไงพี่น้องถูกจัดแถวเรียงรายไปด้วยฮัตตาอิซามาจาอูฮาจนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงไฟนรกชาฮิดะอะลัยฮิมسمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون นะครับพอเขาไปเห็นไฟนรกแล้วเนี่ยก็กลัวสิแล้วไม่ใช่ตัวเองกลัวอย่างเดียวนะมือเนี่ยกลัวใช่ไหมครับตากลัวผิวหนังกลัวสุดท้ายเราบอกว่าอะไรอัลลอฮ์เนี่ยไอ้นี่มันทำเนี่ยคือมันเป็นพยานในตัวเองไอ้คนนี่แหละมันทำแต่อะไรใครเป็นพยานมือตาผิวหนังนะครับฉะนั้นนี่คือสภาพหนึ่งของชาวนรกฉะนั้นในอายะนี้อัลลอฮฺตะอาลาใช้คำว่าอัลฮัชหมายถึงอะไรหมายถึงการไล่ต้อนคราวนี้คำว่าอัลฮัชในหลักในด้านของบทบัญญัติแล้วเนี่ยหรือในศัพท์เทคนิคแล้วในอิสติลาฮ์หรือชะรอนนั้นคำว่าอัลฮัชหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงจัมอุนนาสวะซอกอฮุมอิลันมาติฟหมายถึงการรวบรวมมนุษย์พี่น้องฟังนะฉะนั้นในด้านหลักบทบัญญัติแล้วคำว่าอัลฮัชหมายถึงที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยคือการรวบรวมมนุษย์และการไล่ต้อนพวกเขาและการต้อนพวกเขาไปยังอะไรอันเมากิฟไปยังสถานที่ที่พวกเขาจะต้องไปหยุดพักที่นั่นไปหยุดยืนที่นั่นอัลลอฮียะกีฟูนฟีฮินติซารันลิฟัสลิกอฎออีบัยนะฮุมซึ่งสถานที่ที่มนุษย์จะต้องถูกนำไปรวมกันถูกไล่ต้อนไปยังที่นั่นและจะต้องยืนอยู่ที่นั่นคือสถานที่ที่มนุษย์จะต้องยืนรอคอยการตัดศีลในระหว่างพวกเขาฉะนั้นสถานที่นั้นเราก็จะเรียกว่ามะห์ชัรคือสถานที่ที่รวมกันในวันกิยามะห์แล้วซุมมะฮัชะรุฮุมอิลาดาริมะกามะติมอิมมาอิลันญันนะติยาอวินนาร์แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็จะต้องถูกไล่ต้อนอีกครั้งหนึ่งให้พวกเขาไปยังสถานที่พำนักของพวกเขาไม่ไปสวรรค์ก็ไปนรก2ที่ฉะนั้นคำว่าอัลฮัชที่เรากำลังจะเรียนกันในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการชุมนุมการรวมตัวกันในวันกิยามะห์ณทุ่งมะห์ชัรนะครับแล้วก็ถูกไล่ต้อนไปยังนั่นและสุดท้ายก็ต้องถูกไล่ต้อนไปยังไปไม่ไปสวรรค์ก็ไปนรกนั่นเองคราวนี้พี่น้องหัวข้อต่อมาใครบ้างที่เขาจะต้องถูกนำมารวมตัวกันถูกนำมาชุมนุมกันณทุ่งมะห์ชัรในวันกิยามะห์ใครบ้างพี่น้องมีหะดีษมีอัลกุรอานปรากฏทั้งในกุรอานทั้งในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายต่อหลายบทว่าสิ่งที่จะถูกนำมารวมตัวกันมาชุมนุมกันในวันกิยามะห์เนี่ยมีทั้งยีนและก็มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อย่างเราอย่างเดียวนะพี่น้องยีนด้วยนะครับฉะนั้นไม่ว่าเราเนี่ยจะตายในสภาพใดในวันก่อนที่เราจะถึงวันกิยามะห์เนี่ยจะตายแบบไหนจะตายแบบว่าแผ่นดินสู่วะนียะตุบิลละจะตายแบบว่าตายในอวกาศนะตายในอวกาศนอกอวกาศนู่นขึ้นไปยานอวกาศขึ้นไปนอกโลกแล้วก็ตู้มตายข้างนอกนู้นร่างกายสูญสลายหายไปเลยหรือว่าถูกสัตว์ร้ายกินหรือว่าถูกนกนะตายแล้วนกก็อีแดงก็มากินสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยหรือว่าจมน้ำสุดท้ายจมน้ำตายแล้วก็ปลาก็กินซากไม่เหลืออะไรเลยตายสุดท้ายพอถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะนำทุกส่วนที่เราที่มันสูญสลายไปแล้วกลับคืนมาทั้งหมดแล้วนำกลับคืนมาทั้งหมดแล้วเรื่องการที่อัลเลาะห์ตะอาลาสามารถจะนำกลับคืนมานั้นเป็นเรื่องง่ายเหมือนที่บอกอะไรพี่น้องตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างในครั้งแรกนะไม่มีอะไรอยู่เลยเราไม่มีอะไรอยู่เลยเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลายังสามารถที่จะสร้างด้วยความง่ายได้แต่การสร้างครั้งที่2เนี่ยมีอยู่แล้วนะกระดูกก้นกบอยู่แล้วเนี่ยฮะมันมีอยู่แล้วมันมีแบบอยู่แล้วนะฉะนั้นการสร้างครั้งที่2จะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งเสียกว่าฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาบอกในกุรอานว่าอย่างไรพี่น้องบอกว่าไอ้นะมาตะกูนูยะติบิกุมุลลอฮุญะมีอาอัลเลาะห์บอกว่าไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ณแห่งหนใดก็ตามไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ณแห่งใดก็ตามอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงนำพวกเจ้ากลับคืนมาทั้งหมดเอากลับคืนมาทั้งหมด จะไปอยู่ตรงไหนจะตายแบบไหนอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอินกอดีรเพราะว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์สามารถที่จะกระทําได้มีความสามารถมีเดชานุภาพนะครับที่จะทําได้ในทุกๆอย่างนะครับแล้วการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะนําเรากลับคืนมาในวันกิยามะห์จะไม่มีใครหายไปด้วยพี่น้องไม่มีใครหายไปด้วยนะครับไอ้คนนั้นหายไปนะไอ้คนนี้หายไปเมืองนั้นเมืองนี้หายไปไม่มีพี่น้องอัลเลาะห์ไม่ลืมไม่หายนะครับและยิ่งไปกว่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลารู้ถึงจํานวนมนุษย์ด้วยมนุษย์ยินอัลเลาะห์รู้ว่ามีเท่าไหร่และพระองค์นับด้วยนะครับนับด้วยนะไม่ใช่บอกรู้ว่าจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยมันมีเท่าไหร่ก็ว่ากันไม่ใช่อัลเลาะห์ตะอาลานับด้วยนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาบอกในกุรอานบอกว่าอิงกุลลุมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎิอิลลาอาติรเราะห์มานอับดาอาติรเราะห์มานอับดาอัลเลาะห์บอกว่าในวันกิยามะห์นั้นทุกๆสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในชั้นฟ้าบรรดามาลาอิกะห์ใช่มั้ยครับที่อยู่ในชั้นฟ้าและมีชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้พวกเขาจะมายังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เป็นบ่าวคนหนึ่งเป็นบ่าวคนหนึ่งนะครับละกอดอะห์ซอฮุมวะอัดดะฮุมอัดดาซึ่งพระองค์รู้ถึงจํานวนของบรรดาพวกเขาบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ในชั้นฟ้าบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินบรรดามนุษย์บรรดายินเราจะรู้ทั้งหมดว่าพวกเขามีจำนวนเท่าไหร่วะอัดดะฮุมอัดดาและมีนำซ้ำพงนับจำนวนพวกเขาด้วยรู้ถึงจำนวนแล้วก็นับพวกเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยนะครับวะกุลลุฮุมอาตีฮิยามันกิยามะติฟัรดาแต่พอถึงวันกิยามะห์ดุนยาเนี่ยเรามีพรรคพวกเรามีลูกหลานมีภรรยามีนู่นนี่เต็มไปหมดแต่พอถึงวันกิยามะห์แล้วพวกเขามาหาอัลเลาะห์แบบไหนพี่น้องฟัรดามาเพียงลำพังมาคนเดียวนะครับตัวใครตัวมันตอนนี้แหละในดุนยาเนี่ยยังช่วยกันได้แต่พอถึงวันกิยามะห์แล้วช่วยไม่ได้แล้วนะครับอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกว่าวะฮัชัรนาฮุมฟะลัมนุกอดิรมินฮุมอะฮะดาในวันกิยามะห์เราจะให้พวกเขามาชุมนุมมารวมกันในวันกิยามะห์และเราจะไม่ปล่อยให้คนหนึ่งคนใดในพวกเขาเนี่ยรอดไปได้แปลว่าอะไรหนีไม่ได้นะครับเห็นสภาพแล้วฉันหนีดีกว่าฉันหนีฉันไม่ไปแล้วตรงนั้นตรงมาชัดไปไม่ได้นี้ไม่ได้เพราะมนุษย์พอมารวมที่ทุ่งมาชัดอัลลอฮฺตะอาลาจะให้บรรดามาลาอิกะห์ลงมาจากฟากฟ้าแล้วมาปิดล้อมพวกเขาเอาไว้ปิดล้อมมนุษย์เอาไว้ชั้นหนึ่งซึ่งพวกเขาจะหนีไปไหนไม่ได้แล้วอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่านี่อายะห์นึงบอกว่าวะยาวมายะชูรุฮุมญะมีอันอัลลอฮฺบอกว่ากิยามะห์พระองค์จะทรงทำให้พวกเขามาชุมนุมกันทั้งหมดยามะชะรอนญินแล้วพระองค์ก็จะทรงกล่าวกับบรรดาญินบอกว่าโอ้บรรดาญินทั้งหลายนะครับโอ้บรรดาญินกอดิสตักซัรตุมมินันอินแท้ที่จริงพวกเจ้านั้นได้ล่อลวงให้มนุษย์นั้นหลงทางให้พวกเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีมามากต่อมากแล้วนะครับฉะนั้นในอายะเหล่านี้ที่เราได้ฟังมา1 2 3 4อายะนี้ทำให้เรารู้ว่าคนหรือผู้ที่จะต้องถูกนำมารวมตัวกันในทุ่งมะชัรในวันกิยามะห์มีทั้งมนุษย์มีทั้งญินและก็มีทั้งบรรดามาลาอิกะห์ด้วยในวันกิยามะห์และยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้มีเท่านี้พี่น้องยังมีบรรดาสัตว์ด้วยสัตว์ก็จะต้องถูกทำให้ฟื้นคืนชีพและจะต้องถูกไล่ต้อนมารวมกันนะทุ่งมะชัรเหมือนกันเหมือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบอกไว้ในกุรอานบอกว่าวะอีซันวูฮูชุฮูชิรัตและเมื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายถูกนำมารวมตัวกันนะครับในที่นี้หมายถึงในวันกิยามะห์แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกไว้ในอีกอายะห์นึงบอกว่าวะมามินดาบะติฟิลอัรฎอัลเลาะห์บอกว่าไม่ว่าจะมีสัตว์ตัวใดที่อยู่บนหน้าแผ่นดินวะลาตออีรินบิญานาไฮหรือว่านกตัวใดที่มันบินอยู่บนฟ้าด้วยกับปีกทั้งสองของมันอิลลาอุมามุนอัมซาลุกุมอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเหมือนกับพวกเจ้าเป็นประชาชาติเหมือนกับพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์เราก็มีประชาชาติระหว่างมนุษย์เดียวกันประชาชาตินั้นประชาชาตินี้สัตว์ก็เหมือนกันมีประชาชาติเหมือนกันนะครับมาฟอรลอตนะฟิลกิตาบิมิงชัยอินอัลลอฮ์บอกว่าเรามิได้หลงลืมเรามิได้บกพร่องใดๆทั้งสิ้นในการจดบันทึกในเลาฮิลมะฮฟูซในสมุดบันทึกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บกพร่องแต่อย่างใดฉะนั้นทุกๆสิ่งอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้ดีที่สุดและผมก็บอกว่าซุมมาอิลาร็อบบิฮิมยุฮชะรูนดังนั้นพวกเขาทั้งหมดพวกมันทั้งหมดจะต้องกลับมารวมตัวกันณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้น2อายะนี้ทำให้เรารู้ว่าสัตว์ก็เหมือนกันจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์จะต้องถูกนำมาชุมนุมกันในวันกิยามะห์แต่หลังจากนั้นแล้วมันก็จะกลายไปเป็นดินกลายไปเป็นดินเป็นฝุ่นไม่ได้รับการตอบแทนว่าได้เข้าสวรรค์ได้เข้านรกเป็นการตอบแทนไม่ใช่นะครับแต่ถามว่าในสวรรค์มีสัตว์หรือเปล่า มีแต่มีแบบไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับมีคำพูดของท่านอบูฮุรอเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าและท่านได้พูดว่านะครับเป็นคำพูดของท่านอบูฮุรอเราะห์บอกว่ายะชุรุลลอฮุลคัลกุลละฮุมยะมันกิยามะท่านอบูฮุรอเราะห์บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงทำให้สัตว์จะทรงทำให้อัลคอลคือสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเนี่ยรวมตัวกันในวันกิยามะนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์อัลบาฮาอิมสัตว์สี่เท้านะครับสัตว์สี่เท้าวัดต้อยสี่เท้าหรือสองเท้าอัดต้อยคือนกนะครับวัดดาวาสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนะครับวะกุลลุชัยอินฟะยับลุกุมินอัดลิลลาฮิอายะคุซาลินจะมาอัยมินอัลกอรนะนะครับนั่นก็เพื่อที่จะให้เรารู้ถึงความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขนาดไหนพี่น้องสัตว์บางตัวที่มันชนกันตายที่เราเคยได้ยินหะดีษที่ท่านรอซูลบอกว่าสัตว์บางตัวที่มันชนกันตายสัตว์แกะที่มีขาวชนแกะที่ไม่มีขาวตายใช่ไหมครับแต่พอถึงวันกิยามะห์แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้สัตว์ตัวที่มันทำร้ายกันเนี่ยจะต้องมาชดใช้มากิซอสมาไถ่โทษกันที่มันเคยทำอีกตัวหนึ่งตายพี่น้องตัวนี้ทำให้เรารู้ถึงอะไรพี่น้องสัตว์เนี่ยเราคิดดูมันไม่มีสติปัญญาใช่ไหมมันไม่มีหัวใจเหมือนกับมนุษย์ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นโมกันลับหรือเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับมนุษย์ใช่ไหมแต่ด้วยกับความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัตว์ตัวหนึ่งชนอีกตัวหนึ่งตายพอถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตะอาลาจะนำสัตว์สองตัวนี้มายืนในวันกิยามะห์แล้วจะให้สัตว์ตัวที่เคยถูกชนตายเนี่ยชนไอตัวที่เคยชนมันตายในดุนยาเนี่ยเป็นการกิซอสเป็นการไถ่โทษที่มันเคยกระทำเอาไว้ทำให้เรารู้อะไรพี่น้องนี่ขนาดระหว่างสัตว์ด้วยกันแล้วระหว่างมนุษย์ล่ะใช่ไหมระหว่างมนุษย์ล่ะยิ่งสำคัญยิ่งเสียกว่าและยิ่งไปกว่านั้นระหว่างมนุษย์กับสัตว์ไอ้บางคนคิดว่าสัตว์มันก็คือสัตว์นั่นแหละจะไปทำไมก็จับมันมาตีกันจับมันมาชนกันสนุกดูก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้สุดท้ายถึงวันกิยามะห์เป็นยังไงพี่น้องระวังเอาไว้ใช่ไหมครับสัตว์ด้วยกันยังถูกนำมากิซอสแล้ววันกิยามะห์เราจะถูกไก่มาตีเราแล้วมันไปเล่นชนไก่กันน่ะอันตรายนะพี่น้องนี่บาปใหญ่นะครับแต่บาปใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าไอ้คนเขาทำกันคนเขาเล่นกันคนเขาเห็นใครว่าอะไรใครจะไปว่ามันได้ล่ะไอ้จนกระทั่งว่าใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยไม่ชอบพอสุดท้ายเห็นคนมันทำกันเยอะกันเลยเห็นมีอะไรใครเขาก็ทำใครจะไปพูดก็เหมือนกับใจเราเนี่ยยอมรับไกลๆแต่ใจเราต้องไม่ยอมนะพี่น้องถึงแม้ว่าเราพูดไม่ได้เราห้ามไม่ได้ใจเราเนี่ยอย่ายอมใจเราต้องปฏิเสธไม่ยอมรับในการกระทำนั้นๆนะครับฉะนั้นท่านอบูฮุรอเราะห์พูดต่อบอกว่าซุมมะยะกูลุกูนีตุรอบานะครับพอถึงวันกิยามะห์สัตว์2ตัวที่อัลเลาะห์ตะอาลานำมันมาทำไมพี่น้องนำมันมาชนกันใช่มั้ยพอชนกันไอ้ตัวที่เคยถูกชนตายเนี่ยในดุนยาเนี่ยมันชนในตัวที่มันเคยชนมันตายปุ๊บพอสุดท้ายพอตายปุ๊บอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่ากูนีตุรอบาพวกเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าคือพวกสัตว์เนี่ยจงกลายไปเป็นดินเป็นฝุ่นซะนะครับฟาดาลิกะกอลูฮูตะอาลาฮิกายะตันอันกุอิลอันกุฟาร์วะยะกูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุตุรอบาพอบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบรรดาผู้กุฟาร์เห็นสภาพของสัตว์เหล่านั้นเมื่อมันชนกันตายและสุดท้ายมันก็กลายไปเป็นดินเป็นฝุ่นพวกเขาเลยพูดเปรยขึ้นมาว่ายาไลตานีโอ้ชีวิตของฉันกุนตุตุรอบาฉันน่าจะเป็นดินไปเป็นฝุ่นเหมือนกับสัตว์พวกเนี้ยก็น่าจะดีใช่ไหมครับแต่เป็นได้ป่ะตอนนั้นเป็นไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเป็นไม่ได้เพราะเขารู้ถึงสภาพของเขาแล้วว่าเขาจะต้องเจออะไรหลังจากนี้นะครับและในเรื่องนี้เองเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮ์ ตะอาลาท่านพูดบอกว่าวะอัมมันบะฮาอิมุฟะจะมีอูฮายะห์ชุรุฮัลลอฮุอัซซะวะจัลละกะมาดัลละอะลัยฮิลกิตาบวัสซุนนะห์อิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮ์ ตะอาลาท่านบอกว่าส่วนสัตว์ทั้งหลายนั้นพวกมันจะต้องถูกนํามารวมกันทั้งหมดในวันกิยามะห์เหมือนกันนะครับเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับยินเหมือนกับบรรดามาลาอิกะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงนํามันกลับมารวมกันเหมือนกันดังที่ปรากฏหลักฐานทั้งในอัลกุรอานและในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวข้อต่อมาพี่น้องซิฟาตุลฮัชจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วจะเราจะมารวมกันแบบไหนเราจะมารวมกันในลักษณะยังไงนะครับมีหะดีษที่ปรากฏจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามนุษย์ในวันกิยามะห์พวกเขาจะถูกนำมารวมตัวกันในทุ่งมะห์ชัรก็คือตั้งแต่ลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพจนกระทั่งมารวมตัวกันที่ทุ่งมะห์ชัรเนี่ยพวกเขาจะมาในสภาพที่เสื้อผ้าใส่หรือเปล่าไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าไม่ได้สวมใส่รองเท้าไม่ได้ทำคีตานไม่ได้ทำสุนัขนะครับมาในสภาพแบบนั้นเลยเพื่ออะไรพี่น้องทำไมท่านรอซูลต้องบอกเช่นนี้ทำไมถึงต้องถึงขั้นที่จะต้องบอกว่าคนคนนั้นไม่ได้ทำคีตาน พราะอะไรรู้ไหมเพราะต้องการจะบอกให้รู้ว่ามนุษย์นั้นจะถูกกลับถูกนำกลับให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีสิ่งใดสูญหายไปเลยร่างกายเราเนี่ยเคยทำอะไรไว้เนี่ยทุกอย่างจะกลับคืนมาเหมือนเดิมที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นมนุษย์จะขึ้นมาในสภาพที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้ทำคีตานมีหะดีษบทหนึ่งท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยนะครับได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะชุรุนนาสยุห์ชะรุนนาสยามัลกิยามะติหุฟาตันอุรอตันกุรลาท่านรอซูลบอกมนุษย์จะถูกนำมาชุมนุมกันในวันกิยามะห์ในสภาพที่ไม่ได้สวมใส่รองเท้าในสภาพที่เปลือยกายไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าไม่ได้ทำคีตานนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในภรรยาพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยด้วยความที่ฟิตรอห์ของคนที่มีอีหม่านพี่น้องก็เอ๊ะแล้วด้วยความสงสัยอ่ะนะครับด้วยความละอายก็ถามท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อันนิซาอ์วัรรีญานญะมีอันยันซุรุบะอ์ดุฮุมอิลาบะอ์ดท่านรอซูลครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเขาไม่มองอัลเลาะห์ของกันและกันด้วยความฟิตรอห์ด้วยธรรมชาติด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยด้วยความละอายเนี่ยถามท่านรอซูลว่าท่านรอซูลถ้าฟื้นขึ้นมาแบบนั้นแล้วเนี่ยผู้หญิงผู้ชายไม่มองอัลเลาะห์ของกันหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอะไรพี่น้องท่านรอซูลบอกยาอาอิชะฮ์อาอิชะฮ์เอ้ยอัลอัมรุอัชดดุมิลอันยันซุรบะอ์ดุฮุมอิลาบะอ์ดเรื่องราวในวันนั้นมันน่ากลัวมันรุนแรงมันเลวร้ายยิ่งเสียกว่าการที่คนหนึ่งจะมาสนใจว่าโอ้คนนั้นเป็นแบบนั้นโอ้คนนี้เป็นแบบนี้ไม่มีใครสนใจเพราะแต่ละคนเนี่ยต่างกลัวต่างหวาดกลัวพี่น้องต่างหวาดกลัวว่าเขาจะเจออะไรนะครับพี่น้องนึกง่ายๆเนี่ยเรานอนตายไปแล้วเนี่ยอยู่ดีฟื้นขึ้นมาเนี่ยฟื้นขึ้นมาแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันฟื้นขึ้นมาแล้วเอาเสื้อผ้าไม่ได้ใส่ตกกระจายกลัวหูเสียงอะไรไม่รู้อะไรต่อมีอะไรขนเต็มไปหมดทุกคนเนี่ยเป็นเดินเป็นอัตโนมัติต้องเดินไปยังทุ่งมะห์ชัรไม่ใช่ว่าโอ้ฉันเหนื่อยฉันขอนั่งพักก่อนวันนี้ไม่ไหวแล้วขอนอนไม่มีพี่น้องเดินอย่างเดียวไปทุ่งมะห์ชัรอย่างเดียวเลยนะครับแต่ละคนต่างหวาดกลัวเพราะเราเนี่ยเคยเจอสภาพตอนตายมาแล้วเนี่ยตอนกำลังจะตายเนี่ยรู้แล้วจะเป็นชาวนรกชาวสวรรค์ใช่ไหมพอตายไปแล้วไปอยู่ในกูโบสก็ยิ่งรู้ใหญ่เลยยิ่งมั่นใจเลยว่าจะได้เป็นชาวนรกชาวสวรรค์พอฟื้นขึ้นมาเขาเนี่ยยิ่งกลัวใหญ่เลยไอ้คนชาวสวรรค์ก็ดีใจไอ้คนชาวนรกตายกูตายแน่วันนี้นะครับกลัวไม่มีใครสนใจของกันและกันหรอกครับนะครับฉะนั้นมีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นคุตบะห์ได้อ่านคุตบะห์นะครับอ่านคุตบะห์แล้วท่านรอซูลได้พูดในคุตบะห์นั้นบอกว่ายาอัยยูฮันนัสอินนะกุมมะห์ชูรูนอิลัลลอฮิฮุฟาตันอุรอตัลกุรลาท่านรอซูลบอกโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าทุกคนจะต้องถูกนำมาชุมนุมณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าไม่ได้สวมใส่รองเท้าไม่ได้ทำคีตานซุมมะกอลและท่านรอซูลก็อ่านดำรัสคือคำที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในกุรอานบอกว่ากะมาบะดะนาอัววะละคอลกินนูอีดุวะอะดันอะลัยนาอินนากุนนาฟาอิลีนอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าเหมือนกับเช่นที่เราได้ทรงให้พวกเจ้านั้นมีชีวิตขึ้นมาในครั้งแรกริเริ่มพวกเจ้าสร้างพวกเจ้าขึ้นมามีชีวิตในครั้งแรกในดุนยาเราจะนำพวกเจ้ากลับคืนมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและนี่คือสัญญาของข้าของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าและเราจะปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เคยสัญญาเอาไว้ฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพออ่านอายะห์นี้เสร็จท่านรอซูลก็พูดว่าอัลลาวะอินนะอัวลัลคอลาอิกยุกซาYawman Qiyamati Ibrahim ท่านรอซูลบอกว่าแต่หลังจากนั้นเพิ่งรู้เถิดว่ามนุษย์คนแรกที่จะได้สวมใส่เสื้อผ้าในวันกิยามะห์คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายอายะห์กุรอานเหล่านี้หะดีษเหล่านี้บอกให้เรารู้ว่าวันกิยามะห์เราทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพและเดินมุ่งหน้าไปยังทุ่งมะห์ชัรในสภาพที่ผ้าไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้สวมใส่คีตานไม่ได้ทำทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยและมนุษย์คนแรกนะครับและหลังจากนั้นบรรดานบีก็จะได้รับการสวมใส่อาภรณ์ในวันกิยามะห์น้องฟังนะแต่ลุกขึ้นมาในสภาพที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าแต่หลังจากนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้เมตตาได้ยกเกียรติให้บรรดานบีในวันกิยามะห์โดยการให้สวมใส่เสื้อผ้าและคนแรกที่ได้สวมใส่อาภรณ์ในวันกิยามะห์คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องรู้มั้ยเพราะอะไรในตอนที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจะถูกกลุ่มชนของท่านโยนลงไปในกองไฟเนี่ยใช่ไหมจะถูกเผาจะถูกเผาทั้งเป็นเนี่ยกลุ่มชนของท่านถอดเสื้อผ้าของท่านออกผู้คนเนี่ยยืนอยู่รอบกองไฟเห็น การที่ทำให้เราคนคนหนึ่งอายแบบนั้นเนี่ยเหมือนฆ่าทั้งเป็นแต่เราจะอาลัมเมตตาท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามยกเกียรติของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามและทำให้มนุษยชาติในวันกิยามะห์ประจักษ์โดยการที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นให้ท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามสวมใส่อาภรณ์เป็นคนแรกในวันกิยามะห์ฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือสภาพของเราทุกคนแต่ว่าแต่ละคนจะมาในวันกิยามะห์ไม่เหมือนกันนะพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอย่างเช่นบรรดาผู้ที่เย่อหยิ่งจองหองยะโสโอหังตะกับบดโอ้อวดเป็นยังไงพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายะบะอะซุลลอฮุยะมัลกิยามะตินาซันฟีซูรติซารริยะตออูฮุมุนนาสบิอักดามิฮิมท่านรอซูลบอกว่าจะมีคนกลุ่มนึงที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาและถูกนำมาชุมนุมกันในวันกิยามะห์พวกเขาจะตัวเล็กจะเป็นคนนี่แหละเป็นร่างกายของคนแต่ตัวเล็กเหมือนมดตัวเท่ามดพี่น้องมดเนี่ยพี่น้องเนี่ยหะดีษบอกว่าไงพี่น้องตะรอซูลบอกวันกิยามะห์เราจะอาลาจะให้มนุษย์กลุ่มหนึ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่ตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับมดนะครับยะตออูฮุมุนนาสุบิอักดามิฮิมวันกิยามะห์คนก็จะก้มไปมองที่เท้าของพวกเขาเนี่ยเอ้ฟายุกอนนะครับแล้วก็จะมีคนกล่าวว่ามาบ้านุฮาอุไลฟีซุวาริดดะนี่พวกเขาเป็นอะไรเนี่ยนี่พวกเขาเป็นใครกันเนี่ยทำไมตัวมันเล็กเหมือนมดเลยนะครับตัวมันเล็กมันมดเลยฟายุกอลฮาอูลาอินมุตะกับบิรูนฟิดดุนยาแล้วเมื่อนั้นก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าบรรดาคนเหล่านั้นคือผู้ที่มีความยะโสมีความยิ่งจองหองตะกับบดโอ้อวดในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้คนที่เย่อหยิ่งจองหองยะโสโอหังในดุนยาให้พวกเขามีสภาพที่น่าอัปยศอดสูอย่างมากนะครับพวกเขาเกิดฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่ตัวเป็นคนแต่ตัวเล็กเหมือนกับมดฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือสภาพหนึ่งของคนที่ยะโสโอหังในดุนยาสภาพที่สองใครที่มีภรรยาสองคนสองสามสี่ฟังหะดีษบทนี้เพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่าผู้ใดก็ตามนะครับอันนบีฮุไรเราะฮ์ رضي الله عنه ว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันกานะตละฮุมรออาตานีใครที่เขามีภรรยาสองคนนะครับหรือมากขึ้นไปฟะมาละอิลาอิฮดาฮิมาฟะมาละอิลาอิฮดาฮิมาแต่ปรากฏว่าขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยเขาให้ความรักกับคนเนี่ยมากกว่าไม่ใช่ความรักนะให้นาฟากอมากกว่าให้มากกว่าอีกคนนึงเอาไว้ง่ายๆไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมกับภรรยาของเขาให้อะไรก็ให้คนเนี้ยจะให้อะไรก็ให้คนเนี้ยจะซื้ออะไรก็ให้คนเนี้ยคนเนี้ยเอาไปเถอะแต่คนเนี้ยให้เยอะกว่านะครับวันกิยามะห์เป็นยังไงพี่น้องยะอายะมันกิยามะติวะชิกกุฮูมาอิลท่านรอซูลบอกพอถึงวันกิยามะห์พวกเขาเหล่านี้จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์จะมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่เดินเอียงมาเลยข้างนึงเดินเอียงมาเลยข้างนึงเป็นสัญลักษณ์และเป็นการบ่งบอกให้คนในทุ่งมะชัรรู้ว่าอ๋อตาคนนี้มันไม่มีความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมฉะนั้นในเรื่องนี้ความยุติธรรมในที่นี้หมายถึงยุติธรรมในเรื่องของนาฟากะในเรื่องของการให้ในเรื่องของการค้างแรมหมายความว่าถ้ามีมากกว่า1มี2ก็ต้องมีการค้างแรมกับภรรยาให้เท่าเทียมกันให้เท่าเทียมกันไม่ใช่อยู่กับคนนี้5วันอยู่คนนี้2วันนะครับนี่คือความไม่เท่าเทียมกันส่วนเรื่องของในใจนั้นเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่จะต้องมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เอาโทษเรื่องในใจว่าเรารักคนนี้มากกว่ารักคนนั้นมากกว่าไม่ได้เอาโทษแต่ต้องระวังว่าอย่าให้ความรักที่มันรักไม่เท่ากันเนี้ยมันนำพาไปสู่การกระทำที่มันไม่มีความยุติธรรมต่อกันฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเรานะครับฉะนั้นประการถัดมานะครับคือคนที่ฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์ก็คือบรรดาพวกกุฟฟาร์บรรดาพวกกุฟฟาร์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบรรดาคนเหล่านั้นพวกเขาจะฟื้นคืนชีพจะถูกนำมาชุมนุมกันในวันกิยามะห์ในสภาพที่ตาบอดในสภาพที่ตาบอดอัลเลาะห์ตะอาลาบอกในกุรอานบอกว่าวะมันอะอรอดะอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกาวะนะชุรุฮูยามันกิยามะติอะมาอัลเลาะห์บอกผู้ใดก็ตามที่เขาผินหลังให้การรำลึกถึงข้านะครับแท้ที่จริงเขาจะ ประสบพบเจอกับการมีชีวิตอย่างแร้นแค้นอยากอัปยศหดสูอย่างเบียดเสียดเยียดยัดไม่ว่าจะเป็นในดุนยาในอาลัมบารซักก็ตามนะครับวานะชูรูฮูและในวันกิยามะเราจะให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาให้เขามาชุมนุมกันมารวมตัวกันในวันกิยามะในสภาพที่ตาบอดกาลรับบิลิมะฮัชัรตานีอะมาวะกอดกุนตุบะซีรอพอถึงวันกิยามะเขาก็จะกล่าวกับอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าโอ้อัลเลาะห์ทำไมฉันฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่ฉันตาบอดทั้งที่ฉันเคยมีตาทั้งสองข้างมองเห็นดีๆในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาว่ายังไงพี่น้องกาลกะซาลิกะอัตตกะอายาตุนาฟะนะซีตะฮาวะกะซาลิกัลยอมตุนซาอัลเลาะห์บอกนั่นแหละเราเนี่ยข้าเนี่ยเคยให้สัญญาณต่างๆแก่เจ้าในดุนยาแต่เท่าเจ้าทำเป็นลืมเจ้าเป็นทำเป็นมองไม่เห็นทำเป็นลืมและวันนี้เจ้าก็ถูกลืมเหมือนกันตาของเจ้าก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันและที่ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาพวกกุฟาร์ในวันกิยามะห์พวกเขาจะถูกนำมาชุมนุมกันในวันกิยามะห์ในสภาพที่เดินแบบไหนพี่น้องใช้อะไรเดินใช้ใบหน้าเดินไม่ได้ใช้เท้าเดินนะแต่ใช้ใบหน้าเดินพี่น้องแปลกใจป่ะเดินยังไงไม่แปลกหรอกพี่น้องนึกถึงอะไรดูงูสิงูมันได้มีเท้าเดินป่ะไม่มีมันใช้ท้องใช้ลำตัวเดินใช่ไหมครับฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาสามารถพระองค์สามารถที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเดินด้วยกับเท้าทั้งสองฉะนั้นพระองค์ก็สามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งเดินด้วยกับใบหน้าของเขาเช่นกันดังหะดีษที่ปรากฏจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอซูลได้บอกว่ามีชายคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถามท่านรอซูลบอกว่ายานบีอัลลอฮ์ยุฮชะรุลกาฟิรุอะลาวะจิฮิฮิยามัลกิยามะท่านรอซูลครับโอ้นบีของอัลลอฮ์คนกาเฟรนั้นพวกเขาจะถูกนำมาชุมนุมกันในวันกิยามะห์ในสภาพที่เดินด้วยกับใบหน้าของเขาคือใช้ใบหน้าเดินกันนั้นหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไลซัลลซีอัมชาฮูอะลาริจลัยฟิดดุนยาقادرا على أي يمشيه على وجهه يوم القيامة ท่านรอซูลบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่สามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งเดินด้วยกับเท้าทั้งสองในดุนยานี้พระองค์ก็สามารถที่จะทำให้เขาเดินด้วยกับใบหน้าในวันกิยามะห์ฉะนั้นแล้วนี่คือสภาพของบรรดาพวกกุฟาร์ในวันกิยามะห์อีกชนิดหนึ่งพี่น้องคนที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยเขาเป็นคนชอบขอทานขออย่างเดียวเลยชีวิตบนดุนยาเนี่ยนะครับขออย่างเดียวนะครับบางคนมีมั่งมีจะกินว่าง่ายๆนะครับมีจะกินในช่วงเวลานั้นแต่ก็ยังไปขอคนอื่นอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีจริงๆเลยนะครับศาสนาก็อนุญาตแต่การอนุญาตนั้นมีขั้นมีตอนและมีระเบียบนะครับไม่ได้ว่าเปิดก็เปิดแบบเปิดกว้างเลยฉะนั้นคนที่เขาขอคนอื่นชอบขอนะครับหรือมีแล้วก็ยังขออยู่ในวันกิยามะห์เขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่ใบหน้านะไม่มีเนื้อแปลว่าอะไรแปลว่ามีแต่กระดูกพี่น้องเห็นหัวกะโหลกไหมหัวกะโหลกใช่ไหมมันมีแต่กระดูกใช่ไหมครับมีแต่กระดูกหน้าของมันไม่มีเนื้อฉะนั้นนี่คือสภาพหนึ่งของคนที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์พอมีหะดีษท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามายะซาลุรรอญุลยัสอะลุนนาสฮัตตายะตียะมัลกิยามะติไลซะฟีวะจฮิมุซอะตุลห์มินท่านรอซูลบอกว่าคนหนึ่งเขายังคงขอเที่ยวตะเวนขอเพื่อนมนุษย์ไปทั่วเลยนะครับจนกระทั่งพอสุดท้ายเขาตายไปในสภาพแบบนั้นแหละพอวันกิยามะห์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยใบหน้าของเขาเนี่ยไม่มีเนื้อเหลือเลยใบหน้าเนี่ยไม่มีเนื้อหลงเหลืออยู่เลยแปลว่าอะไรมีแต่กระดูกทั้งนั้นฉะนั้นการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มีแต่กระดูกของคนเหล่านั้นในวันกิยามะห์เนี่ยเป็นการลงโทษ1 2เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกให้มนุษย์ได้รู้ในวันกิยามะห์ว่าอ๋อนี่ไอ้คนชอบขอในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยานะครับมีหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันซะอาละวะละฮูมายุกนีฮิญาอะตยอมัลกิยามะติคุมูชุนเอาคุดูชุนเอากูดูหุนถ้าเราฟีวะจีฮีถ้าเราสู้มองกับผู้ใดก็ตามที่เขาขอเพื่อนมนุษย์ขอในขณะนั้นเนี่ยเขามีอยู่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าหากว่าเราไม่มีจริงๆเนี่ยก็สามารถกระทำได้แต่ในขณะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยยังไปขอถ้าเราสู้บอกในวันเกียร์มาคนแบบเนี้ยจะมาแบบไหนใบหน้าเนี่ยนะจะมีรอยจะมีร่องของการถูกเนื้อเนี่ยหายไป นะครับเนื้อนี่มันหายไปเป็นรอยเหมือนเวลาที่เหล็กแหลมๆกรีดมาที่หน้าเนี่ยเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องนะครับในมันเกียร์มันจะมาแบบนั้นนะครับและบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกีนาถ้าเราซูมครับแล้วแบบไหนล่ะถึงจะนับว่าคนคนนั้นเขามีแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอมซูนะดิรฮัมันเอากีมะตุฮามินัซซะฮับประมาณ50ดิรฮัม50ดิรฮัมหรือเทียบเท่ากับค่าของของทองฉะนั้นนี่คือบทลงโทษของคนที่เที่ยวชอบขอเพื่อนมนุษย์ทั้งที่เขามีอยู่แล้วมีความพอดีอยู่แล้วก็ยังอยากจะได้ให้มันมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นนี่คือบทลงโทษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษพวกเขาเพราะเขาไม่เหมาะสมที่จะได้รับเงินส่วนนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเขามีความเหมาะสมนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเราจะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่ก็เป็นเนื้อหาที่สำคัญนะครับของเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นั่นก็คือการชุมนุมกันรวมตัวกันณทุกมะชัรนะครับในเรื่องนี้ยังมีอีก 3-4 หัวข้อใหญ่ๆพี่น้องนะครับที่เรายังเหลืออยู่เดี๋ยวเราเก็บไว้ในสัปดาห์หน้านะครับยังมีเรื่องของสภาพของมนุษย์นะครับในวันกิยามะห์ในทุกมะชัรอีกยังมีสภาพอีกนะครับ2สถานที่พื้นแผ่นดินในทุกมะชัรในวันกิยามะห์จะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงมีลักษณะพิเศษด้วยและอีกเรื่องนึงนั่นก็คือระยะเวลาของการยืนกันอยู่ที่ทุ่งมาชัดมีระยะเวลาเนิ่นนานเพียงใดเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เราไว้เก็บไว้ในสัปดาห์หน้านะครับขอเราสุภานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาให้พวกเรานั้นมีอายุยืนแต่การมีอายุยืนนั้นเป็นอายุยืนที่มีคุณค่าเป็นการแสวงหาคุณงามความดีเพื่อความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาและตอบรับการงานของพวกเราและให้พวกเรานั้นได้รับประโยชน์จากความรู้ที่เราได้เรียนรู้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเจริญความเมตตาและทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านครับเช้าๆของวันพุธและวันพฤหัสเราจะมาเริ่มต้นด้วยกับการศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแน่นอนอัลกุรอานคือธรรมนูญชีวิตเป็นสิ่งที่จะนำทางเรามาสู่การรอดพ้นและก็นำชีวิตเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงพี่น้องครับเราอยู่ในซูเราะห์อันนะบะอายะห์ที่24ซึ่งได้อธิบายให้พี่น้องฟังในครั้งที่แล้วถึงสภาพของชาวนรกที่เขาจะถูกทรมานมากแค่ไหนเขาจะถูกลงทันอย่างสาสมอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาเองก็ไม่สามารถที่จะหาใครหรือสิ่งใดมาช่วยบรรเทาในความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของเขาได้เลยในความร้อนที่เขาได้รับไม่ว่าจะเป็นจากผิวหนังหรือลำไส้ของเขาอัลลอฮ์บอกว่าลายะซูกูนฟีฮาบัรดาวะลาชะรอบาพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใดๆในนรกเลยพี่น้องเห็นไหมแปลว่าความร้อนที่เขาสัมผัสจากภายนอกก็คือจากผิวหนังและสิ่งที่อยู่ภายในก็คือลำไส้ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกและภายในเขาจะไม่ได้รับการบรรเทาเขาจะไม่ได้รับสิ่งที่จะมาช่วยผ่อนคลายความร้อนและสภาพที่เขากำลังถูกทรมานได้เลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เห็นถึงสภาพของความทรมานของชาวนรกที่เขากำลังประสบในฐานะของการเป็นผู้ที่ดื้อดึงฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นซูเราะห์อัลกะฮฟไม่ว่าจะเป็นอายะห์ในซูเราะห์มุฮัมมัดหรือจะเป็นอายะห์ในซูเราะห์อัลฮัจญ์จะอธิบายสภาพของชาวนรกให้เราได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นที่บอกว่าวะอียัสตะกีซูยูกาซูบิมาอินกัลมุฮยัชวิลวุจูบิซัชชะรอบวะซาอัตมุรตะฟะกอที่บอกว่าและหากพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือก็จะถูกช่วยเหลือด้วยน้ำเสมือนน้ำทองแดงเดือดที่มันจะไปลวกที่ใบหน้ามันเป็นน้ำดื่มที่ชั่วช้าและเป็นที่พำนักที่เลวยิ่งนักอัลลอฮ์ได้ฉายภาพให้เราเห็นถึงนี่คือสภาพของชาวนรกที่จะร้องขอแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่เขาได้รับมันมิได้เป็นสิ่งที่จะมาลดหรือผ่อนความทุกข์ทรมานหากแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานขึ้นไปพี่น้องลองดูในซูเราะห์มุฮัมมัดได้อธิบายเพิ่มเติมซุกูมาอันฮามีมันฟะกอตตออัมอาอะฮุมและถูกให้ดื่มน้ำร้อนจัดและมันได้ตัดลำไส้ของพวกเขาเราอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเวลาเขาดื่มในความรู้สึกด้วยกับความร้อนที่เขากำลังสัมผัสเขาอยากจะได้รับสิ่งที่มาช่วยบรรเทา
หากแต่สิ่งที่เขาได้รับเข้าไปนั้นมันยิ่งเพิ่มทวีความร้อนแรงให้กับตัวเขาความร้อนมันเพิ่มทวีขึ้นกุรอานใช้คำว่าฟากัตตออะอัมอาอะฮุมไอ้เจ้าน้ำที่ดื่มเข้าไปเนี่ยมันไปตัดลำไส้ความที่มันร้อนพี่น้องครับพอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือภายในของเขาที่เขาอยากจะให้มีเครื่องดื่มมีสิ่งที่เขาดื่มไปแล้วมันรู้สึกบรรเทาความร้อนหรือสภาพของสิ่งที่เขากำลังได้รับอยู่ความทรมานที่กำลังสัมผัสอยู่อัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่มันเพิ่มให้กับเขายิ่งเป็นความทรมานในซูเราะห์ดูคอนได้พูดถึงภาพนอกภาพที่ผิวหนังของเขาที่เขาจะต้องถูกกระทำอย่างไรบอกคูซูมีเสียงกล่าวกับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เฝ้านรกว่าคูซูจงจับเขาไปคูซแปลว่าจงจับฟาติลูแล้วลากไปพี่น้องดูสภาพที่อัลกุรอานได้ใช้เนี่ยภาษาที่ใช้จับมันแล้วลากไปอิลาซาวะอิลญะฮีมอิลาซาวะอิลญะฮีมลากไปใจกลางนรกที่มีเปลวไฟลุกโชติช่วงอยู่ซุบฮานัลลอฮ์นี่คือสภาพของชาวนรกที่อัลลอฮ์ฉายภาพให้เราเห็นในซูเราะห์อัดดุคอนพี่น้องลองเปิดดูในอายะห์ที่47อายะห์ที่48อัลลอฮ์มีบัญชามีคำสั่งให้ผู้ที่ทำหน้าที่เฝ้านรกว่าจงปฏิบัติกับคนเหล่านี้แบบนี้จับเขาแล้วลากเขาให้ไปอยู่ในกลางไฟนรกซุมมาซุบบูฟาวกอรอซีมินอาซาบิลฮามีมและจงราดลงบนหัวของเขาซึ่งเป็นการลงทันแห่งน้ำเดือดแปลว่าเอาสิ่งที่ร้อนๆเนี่ยมาราดบนศีรษะของเขาบนหัวของเขาข้างในเนี่ยก็ดื่มน้ำที่เป็นเสมือนน้ำทองแดงมันไปตัดลำไส้เขาภายนอกอัลลอฮ์ให้ลากลงไปอยู่ใจกลางนรกแล้วราดไปบนตัวของเขาพี่น้องลองนึกภาพสิครับข้างในเนี่ยก็ถูกทำลายหมดข้างนอกผิวหนังร่างกายก็ถูกทำลายหมดแล้วตัวเองก็อยู่ใจกลางของเปลวเพลิงแห่งนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือภาพที่อัลกุรอานได้บอกอีกอายะหนึ่งฉายภาพชัดเลยซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะที่19อายะที่20ยูซับบุมินฟาวกิรูอูซีอิมรูอูซีฮิมอัลฮามีมน้ำร้อนเดือดนั้นจะถูกเทราดลงบนศีรษะของพวกเขายูซับบุมินฟาวกิรูอูซีฮิมอัลฮามีมน้ำร้อนที่เดือดถูกเทราดลงบนศีรษะลงบนหัวของพวกเขายุสฮารูบิฮีมาฟีบุตูนิฮิมวันจูลูดสิ่งที่อยู่ในท้องมาฟีบุตูนิฮิมตับไตไส้พุงลำไส้วันจูลูดและผิวหนังของเขายุสฮารบิมันจะถูกทำลายด้วยน้ำร้อนนั้นนะอัลซุบิลลาห์พี่น้องครับความร้อนของมันเนี่ยความร้อนของน้ำร้อนเดือดที่เทบนหัวของคนพวกนี้มันไปทำลายสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายแล้วก็ผิวหนังของเขาจนหมดสิ้นเลยมาฟีบุตูนิฮิมอัลอัมอะวะฮิยะบาตินุลจิสม์ค
คำว่าฟีบูตูนิฮิมเนี่ยก็คือบรรดาลำไส้ที่มันอยู่ในตัวเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยฟะมันกานะกะซาลิกฟะอินนะฮุมลายาซูกูนฟีฮาบัรดาวะลาชะราบะยุดฟิอุฮารารตบูตูนิฮิมแปลว่าบุคคลใดก็ตามที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยมันจึงบอกกับเราให้รู้ว่าลายะซูกูนฟีฮาบัรดาวะลาชะรอบะยุดฟิอุฮารารตบูตูนิฮิมเขาไม่มีสิ่งใดที่เขาจะไปสัมผัสลิ้มรสในความเย็นหรือเครื่องดื่มอะไรที่มันจะช่วยดับร้อนที่เขากำลังเผชิญอยู่เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้เราจะพบว่านี่คืออัลวาอีดอัชชะดีดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวสำทับและพระองค์ได้พูดถึงสภาพของอะห์ลินนารของชาวนรกไว้ในสิ่งที่เป็นภาพที่รุนแรงและน่ากลัวยิ่งนะฉะนั้นเราเองหากว่าเราเห็นภาพของนรกและชาวนรกที่เขาจะต้องได้รับสิ่งที่เขาได้กระทำไว้ในดุนยามันเป็นผลแห่งการกระทำที่เขาได้กระทำไว้ในเรื่องของการดื้อดึงฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของการละเมิดต่อคำสั่งของพระองค์ในเรื่องของการที่เขาไม่สนใจต่อคำสั่งของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงใช้หรือออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามก็ตามที่สำคัญที่สุดเขาปฏิเสธสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์หรือความสุขก็ตามเมื่อคนเหล่านี้ปฏิเสธอัลลอฮ์จึงฉายภาพให้เห็นว่าภาพของผู้ปฏิเสธที่เขาจะต้องได้รับในฐานะของการเป็นผู้ปฏิเสธในโลกหน้านั้นมันคืออะไรพี่น้องลองนึกภาพของไฟที่มันลุกโชติช่วงอยู่แล้วเราต้องถูกจับเอาไปไว้ตรงกลางเพลิงแห่งนั้นถูกราดด้วยน้ำร้อนเดือดที่เสมือนน้ำทองแดงดื่มน้ำที่มันไปทำลายลำไส้ของพวกเขาภาพทรมานอย่างนี้มิได้เกิดขึ้นเพียงชั่ว1นาที2นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง1วัน1อาทิตย์1ปีแต่มันเป็นภาพของการถูกทรมานตลอดไปพี่น้องครับเป็นการถูกทรมานอย่างไม่มีที่ยุติวันนี้เมื่อเราเห็นภาพที่อัลลอฮ์ได้ฉายให้เราเห็นในอัลกุรอานถึงแม้ว่ามันจะเจอเกินจินตนาการของเราถึงแม้ว่าเราจะไปเปรียบเทียบกับความทุกข์ความร้อนในดุนยาเราเปรียบไม่ได้อย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เราเห็นจากตัวอักษรแห่งอัลกุรอานได้บอกกับเราก็คือมันทรมานมากพี่น้องมันทรมานจนเกินที่จะบรรยายมันเป็นความทุกข์ที่เราไม่สามารถจะเอาความทุกข์ใดในดุนยาเนี่ยมาสาธยายให้เห็นภาพได้เป็นความทรมานที่เราไม่สามารถจะเอาการทรมานใดในโลกนี้มาเทียบได้นี่คือการตอบแทนสำหรับผู้ดื้อดึงฝ่าฝืนและปฏิเสธศรัทธาที่อัลลอฮ์ได้ยืนยันและบอกไว้ว่ามันจะมีจริงนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับเราเห็นอย่างนี้เราจะได้หันกลับมาได้มีเวลาในการที่จะตรวจสอบตัวเราตรวจสอบหลักอีหม่านของเราตรวจสอบสิ่งที่เป็นความ

รอเมื่อไรก็ตามที่ยังปฏิเสธในสิ่งที่เป็นการลงทันจากพระองค์เมื่อถึงวันนั้นเมื่อไปรับรู้ว่ามันมีจริงการรับรู้การยอมรับในวันนั้นมิได้เป็นประโยชน์อันใดกับชีวิตกับตัวเขาในแง่ของการผ่อนความทุกข์ผ่อนความทรมานได้เลยขอเราได้ทรงคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากการทรมานในสภาพดังกล่าวที่พระองค์ได้อธิบายให้เราได้รับทราบในอัลกุรอานและขอให้เรานั้นเป็นหนึ่งจากชาวสวรรค์ที่พระองค์ทรงเมตตาเพื่อที่จะให้ได้รับความสุขในฐานะบ่าวผู้จงรักภักดีพี่น้องครับวันนี้พบกับพี่น้องเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เรามาศึกษาในอายะห์ต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: خشي ربه
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับท่านพี่น้องผู้ติดตามรับฟังรายการนะครับจากเสียงอิสลามซึ่งก็ได้นำเสนอข้อมูลกับพี่น้องในแง่ของศาสนาเป็นการเฉพาะนะครับที่เป็นเรื่องของอิสลามที่แท้จริงนะครับด้วยจุดประสงค์เพื่อนำมาลำดับแรกคือความเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็มีความศรัทธามั่นต่อจากนั้นก็มีการกระทำหรือความประพฤติซึ่งถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวก็ง่ายต่อการที่จะเบี่ยงเบนหรือผิดเพี้ยนไปจากความถูกต้องของศาสนาและเมื่อมันเบี่ยงเบนผิดเพี้ยนไปแทนจะได้คุณค่าอานันต์กับกลายเป็นมีโทษมหันต์นะครับที่ไม่รู้ไม่ทราบก็คงจะถูกยกนะครับเพราะในหลักฐานของอิสลามนั้นบอกว่าปากกาจะถูกยกคือไม่ถูกจดไม่ถูกเอาเรื่องไม่ถูกเป็นความผิดนะครับก็คือ1อัลคอตะคอตะแปลว่าพลาดพลั้งที่เกิดความผิดเพี้ยนไปนั้นเพราะพลาดพลั้ง1แล้วนะอัลคอตะ2อันนิสยานเผลอหรือหลงลืมเผลอหรือหลงลืมแม้กระทั่งในเดือนรอมฎอนหลงลืมไปดื่มน้ำไปทานอาหารเข้ายังถือว่าไม่เสียเลยนะครับอย่างที่3อัลอิสติกรอการถูกบังคับบีบบังคับอย่างกับเช่นในเรื่องของสามีภรรยามีใครสักคนหนึ่งในครอบครัวไม่ถูกขี้หน้าไม่ถูกชะตาพูดหยาบหน่อยนะครับไม่ถูกใจก็ไปบังคับให้ลูกหย่าอย่างนี้ถือว่าถูกบีบบังคับที่ไม่เป็นผลแต่ถ้ามันไม่ถูกกับเรื่องเกี่ยวกับทางการศาสนาอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่พอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็คงจะหมดหรือพ้นจากมลทินของโทษหรือบาปไปในเมื่อว่าทำพลาดพลั้งเผลอหลงลืมหรือถูกบังคับแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าพอรู้แล้วรู้แล้วว่าสิ่งที่ชอบที่ประพฤติที่ทำอยู่นั่นน่ะมันไม่ถูกและในเงื่อนไขของการกระทำนั้นได้เคยบอกไปแล้วว่ามีทั้งสองทางเพื่อดุนยานี้ไม่มีปัญหาหรอกครับถูกใจอย่างไรก็ได้กันหมดแล้วครับแต่เพื่ออาคิเราะห์มันไม่ใช่ถูกใจนะครับมันต้องเป็นไปตามหลักบัญญัติถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนะครับถึงจะได้รับค่าตอบแทนของโลกอาคิเราะห์คือผลบุญมันต่างกับดุนยานะครับดุนยานี้ถูกใจได้หมดแล้วครับทั้งที่บางทีก็รุนแรงผิดเพี้ยนน่าเกลียดไม่พึงประสงค์แต่มันถูกใจอ่ะทำยังไงชอบอ่ะก็ได้หมดดูสิครับทั้งที่บางทีของที่มันน่าขยะแขยงสะอิดสะเอียนนะครับเอามาต้มเอามาผสมแล้วก็มานั่งดื่มมานั่งกินกันประเด็นเดียวนะครับทั้งที่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยทำไมถึงทำไปเพราะชอบครับชอบที่จะทำแล้วก็มีคนที่อารมณ์ตรงกันคือชอบด้วยกันก็เลยรวมกันเป็นแก๊งใหญ่ที่จะทำในสิ่งที่ผิดนั้น แล้วก็ยังไม่ถูกจับได้ยังไม่ถูกตรวจสอบก็ปิดบังต่อไปได้นะครับแต่เรื่องของผลบุญที่จะตอบแทนในโลกอาเครอห์นั้นไม่ใช่หวังอย่างเดียวหรือว่านึกเอาแล้วก็ได้อย่างที่นึกขนาดทำแล้วนะครับเหนื่อยตลอดชีพเสียสละตลอดชีพบากบั่นแสนเข็ญถ้ามันไม่ตรงกับ1รูปแบบ2เวลา3สถานที่4ชนิด5จำนวนโอ้โหทำไมเงื่อนไขเยอะก็แต่ละอย่างเขาวางไว้นะครับอย่างเช่นทำอิบาดะห์ก็มี2ภาคภาคฟัรฎุอีนหรือจำเป็นที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองให้คนอื่นทำแทนได้ไหมไม่ได้นอกจากสิ่งที่ทางศาสนาบอกว่าเอาอื่นแทนได้อย่างกระถือบวชสุนัตที่เคยบนบานเอาไว้บางทีนอกเหนือไปจากรอมฎอนก็ติดหนี้อยู่กับอัลลอฮ์เสร็จแล้วยังไม่ทันจะชดใช้ตรงนี้นะครับก็เสียชีวิตไปนั่นก็เป็นหนี้จะพ้นเมื่อไหร่เมื่อทายาทมาทำแทนต่อให้เมื่อรู้ข่าวส่วนละหมาดทำแทนได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้ต้องทำถ้าผ่านไปแล้วก็แล้วเลยเตาบัตให้ดีๆแล้วของข้างหน้ามาอย่าให้มันขาดก็จะไปชดเชยกันได้บ้างนี่ส่วนของการทำอิบาดะห์ที่ว่าต้องตรงเวลาตรงสถานที่บางอย่างตรงสถานที่อย่างกระทำฮัจญ์ต้องไปสถานที่ตรงนั้นในเวลาที่ถูกกำหนดไปตรงนั้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่เวลาถูกที่แต่ไม่ถูกเวลาก็ไม่ได้อีกนะครับตรงรูปแบบก็ต้องถือรูปแบบของศาสนาที่กำหนดไว้หลายอย่างนะครับอันนี้ตรงรูปแบบเนี่ยเช่นละหมาดต้องตรงรูปแบบทำพิธีละหมาดอย่างไรนะครับตรงรูปแบบต้องศึกษามาตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ไม่ใช่ชอบที่จะทำละหมาดแต่ก็ไม่ได้ดูเหนือดูใต้จากความรู้เลยอ่ะก็อาจจะเบี่ยงเบนหรือผิดเพี้ยนเพราะไม่ตรงรูปแบบตอนยังไม่รู้ก็ยังธรรมดาพอถูกรู้แล้วเนี่ยบางทีก็เถียงแข็งว่าโอ้ทำมาตั้งนานแล้วเอาความนานมาต่อรองไม่ได้นะครับต้องถูกต้องตรงเวลาตรงสถานที่ตรงจำนวนทำจำนวนเท่านี้ก็ต้องทำเท่านี้เห็นว่ามันอยู่ในท่าที่สงบอยู่ในท่าที่จะต้องให้มันมากก็เลยเขาบอกว่าละหมาด4ไปละหมาด5เลยให้มันมากไปอีกรักอัตไม่ได้ครับจะดีสักขนาดไหนก็ต้องอยู่ในกรอบที่จำกัดหรือตรงที่เขาอนุญาตผ่อนผันให้ลดอย่างกับเช่นการเดินทางเป็นแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สมควรจะผ่อนปลนตามนั้นเพราะเป็นอนุญาตที่พระองค์ทรงลดให้เป็นเกียรติกับท่านอย่างยิ่งก็กรุณารับการหยิบยื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ไปนะครับแล้วก็อย่างกับการถือศีลอดนี่ก็แทนได้ด้วยกับฟิดยะห์เป็นอาหารหลักประจำท้องถิ่นถ้ามีอุรสไม่สามารถจะแบกรับความลำบากหิวโหยของการถือศีลอดได้ก็ศาสนาอนุโลมให้จ่ายฟิดยะห์แทนชดเชยเป็นอาหารหลักถ้าข้าวสารก็1มุดนะครับ1มุดต้องเข้าใจนะครับคำว่ามุดกับซอกันตังนะครับมุด1กอบกันตังหรือซอ1ก็4กอบ4กอบนั้นเป็นเรื่องของซะกาตุลฟิตรีในเช้าวันอีดิลฟิตรีนะครับอย่าได้สับสนแล้วก็บางทีก็จะทำยังไงเขาบอกว่ากอบคนปลานกลางทั้งนักวิชาการก็มาอารุ่มอร่วยวิเคราะห์ว่าในเรื่องของถ้าจะชั่งจะดีกว่าก็เลยบอกว่าอย่าให้น้อยกว่า2กิโลครึ่งคือ25ขีดนั่นเองบางคนก็บอกว่า3ครึ่งก็แล้วแต่อันนั้นถ้ามันเกินก็เป็นซะดอกอห์ทานไปแต่อย่าน้อยกว่า2กิโลครึ่งนะครับมันจะหลุดจากฟิกัดที่ถูกกำหนดทางศาสนาเพราะมุด ไม่มีใครรู้จักนะครับเป็นลักษณะเครื่องตวงชนิดหนึ่งในประเทศอาหรับซ้อก็เหมือนกันนะครับก็เลยมาที่ต้นฉบับเดิมคือกอบเสร็จแล้วกอบนี่มันลำบากครับกอบเล็กกอบใหญ่กอบมากกอบน้อยก็มาเป็นตาช่างก็คงจะแน่นอนกว่านี่ก็เป็นเรื่องของการทำอิบาดะห์บอกแล้วว่าจะได้ผลงดงามเต็มสมบูรณ์แบบก็คือลำดับแรกเลยอัลอิคลาสวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนพวกเหล่านั้นหรือพวกเหล่านี้ก็คือได้แก่คนมุสลิมไม่ได้ถูกบัญชาใช้ใดๆเลยจากพระผู้เป็นเจ้าอิลลาเว้นว่ายะบุดุลลอฮ์ลิยะบุดุลลอฮ์ให้พวกเขาทำการอิบาดะห์อัลลอฮ์สักการะเคารพกราบคือละหมาดนั่นเองต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุคลิซีนละฮุดดีนอย่างบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติศาสนกิจนั้นนะครับแล้วเมื่อเป็นอย่างเช่นที่ว่าแล้วก็จะได้รับภาคผลอย่างงดงามจะได้รับค่าตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงภาพยังไม่ได้เพียงอากัปกิริยาที่แสดงออกยังไม่ได้ต้องอยู่กับความบริสุทธิ์ใจอันนียะหรือนียาตนะครับก็การตั้งเจตนาที่จะทำอิบาดะห์ชนิดนั้นนะครับด้วยการนึกในใจนะครับเสร็จแล้วที่ว่าจำนวนก็ว่าไปแล้วนะครับถ้าให้ละหมาด2ก็ต้อง2 3ก็ต้อง3 4ก็ต้อง4นะครับในเรื่องของฟัรดูถ้าจะลดอัลเลาะห์ก็จะผ่อนผันให้ในเมื่อว่ามีลักษณะที่ครบถ้วนที่จะลดก็คือการเดินทางก็มาเหลือว่าเดินทางนั้นนับกี่กิโลจากไหนไปไหนจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งทางนักวิชาการก็มาสรุปว่าประมาณ80กิโลนะครับ80กิโลอยู่ในระหว่างนั้นก็ละหมาดกอศอดได้นะครับแล้วมีบางคนก็บอกว่าถ้าไปถึงปลายทางแล้วก็ไม่ต้องกอศอดอันนั้นถ้าเราไปพักอยู่เกิน4วันนะครับก็วันที่5ก็ละหมาดเต็มได้ถ้าอยู่ใน4วันแล้วก็กลับเนี่ยยังกอศอดได้ตลอดนะครับตามนักวิชาการที่วิเคราะห์วิจัยเอาไว้นะครับนั่นก็คือทั้งระยะเวลาทั้งระยะทางทั้งจำนวนบอกไปแล้วชนิดล่ะมาชนิดเนี่ยก็เกี่ยวกับเช่นเรื่องของอากาศมีข้าวก็ต้องออกข้าวมีลูกเกดแห้งเซบีบก็ต้องออกแต่พิกัดเขาก็จะกำหนดเอาไว้กี่กิโลนะครับข้าวกี่กิโลประมาณ60ถังขึ้นไปถ้าน้อยกว่านั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ประเภทปศุสัตว์ก็มีแกะมีแพะนะครับมีวัวมีควายบางคนบอกว่าควายก็ไม่ได้ถูกระบุแต่มันเอาไปเทียบกับสัตว์อื่นๆที่เป็นปศุสัตว์นะครับก็ยังผ่อนผันให้เลยนะครับว่าเพราะปลูกที่เป็นนาไร่ที่วิดน้ำเองไม่ได้อาศัยน้ำฝนนี่เพียงครึ่งเดียวนะครับ10ถังออกถังหนึ่งสมมุติ10ถังก็ออกเพียงครึ่งถัง20ถังก็ถังหนึ่งนี่คือเมล็ดพืชที่ได้จากข้าวนะครับส่วนปศุสัตว์ล่ะที่ปล่อยไปตามท้องทุ่งแทะเล็มหญ้าที่อัลลอฮ์ให้เกิดมานั้นโดยธรรมชาติอันนี้ก็ออกไปตามเปอร์เซ็นต์อย่างกับเช่น40ตัวของแพะก็ออก1ตัวแต่ถ้ามีแพะ20มีแกะ20เอ้ายังไม่ครบนิสอบต้องของไข่ของมันนะครับไม่รวมกันและถ้าเลี้ยงอยู่บนคอกกินแต่อาหารนี้ครึ่งเดียวครับเหมือนกับข้าวนี่คือหลักการศาสนาที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยเพื่อเป็นการให้เกิดสะดวกง่ายดายแก่ผู้ที่จะปฏิบัติตามนะครับไม่ใช่เข้มงวดไม่ใช่หวงไม่จ่ายอะไรเลยนะครับถึงเวลาก็จ่ายไปตามกำหนดแต่ฝ่ายที่เก็บก็ไม่ใช่ว่าไปเคี่ยวเลือกเอาหัวกะทิที่ดีที่สุดอันนั้นจะเป็นการดอเล็บนะครับให้เอาปานกลางทั้งหมดนั่นนะครับก็คงจะสมควรกับเวลาในวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์สำหรับวันนี้ก็วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 13:00 น.ณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮะยีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิซอนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818081-422-1818ฮัจญีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถ้าชื่อเราไม่ถูกบันทึกในสวรรค์โดยอาจารย์บุคคลีอันการิมีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ณร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนูดีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 น.จนถึง 12:00 น.ณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยางานบรรยายศาสนธรรมของมุสลิมะโดยครูฟาและครูขนมปังงานแรกงานจิบชาชมสวนรันจวนใจในหัวข้อบุญในบ้านนักคิดถึงคาเฟ่ตรงข้ามซอยประชาร่วมใจ63ถึง65คูซ้ายในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 16:00 น.ถึง 19:30 น.งานที่2บรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออัตเตาบะณศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยซอยรามคำแหง2ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.มุสลิมะท่านใดสนใจที่จะรับฟังสามารถติดต่อและสำรองที่นั่งได้ที่086-101-9110 086-101-9110คุณนาฟิซะ
5: ข้าวโอ๊ตอาหารยอดนิยมที่ใครๆก็พูดถึงว่าดีต่อสุขภาพแต่รู้หรือไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกินข้าวโอ๊ตแล้วดีกลุ่มแรกที่ต้องระวังคือคนที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารหรือโรคลำไส้เช่น IBS หรือโรคลำไส้อักเสบเนื่องจากข้าวโอ๊ตมีไฟเบอร์สูงอาจทำให้ท้องอืดหรือปวดท้องได้คำแนะนำคือเริ่มจากปริมาณน้อยๆและเลือกข้าวโอ๊ตที่ต้มจนสุกนิ่มกลุ่มแรกที่ต้องระวังกลุ่มต่อมาผู้ที่แพ้กลูเตนแม้ข้าวโอ๊ตจะไม่มีกลูเตนตามธรรมชาติแต่กระบวนการผลิตอาจปนเปื้อนได้ควรเลือกยี่ห้อที่เขียนว่ากลูเตนฟรีเท่านั้นและถ้ามีอาการผิดปกติควรหยุดทันทีสุดท้ายคือคนที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถึงข้าวโอ๊ตจะดีแต่ถ้าเติมน้ำตาลหรือนมข้นหวานก็เสี่ยงระดับน้ำตาลพุ่งเลือกข้าวโอ๊ตไม่ปรุงรสและใส่ผลไม้สดแทนข้าวโอ๊ตไม่ได้เหมาะกับทุกคนเช็คร่างกายของตัวเองให้ดีและเลือกกินอย่างชาญฉลาดเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากความเข้าใจตัวเองสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
6: ดูอายามเช้า อัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
7: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะกุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีأسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
0: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่เคารพห้องสมุดพูดได้สำหรับในวันนี้ผมก็จะได้นำประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราในเรื่องของหน้าที่คำว่าหน้าที่ก็คือสิ่งที่เราได้รับมอบหมายมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พร้อมในการปฏิบัติด้วยความศรัทธาต่อพระองค์อันนี้ทุกวันนี้นะครับเรื่องการได้มาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่เราเรียกกันอยู่ติดปากวิชาการศาสนาเรื่องทำอิบาดะห์หรือวิชาการแขนงต่างๆที่เราจะประกอบอาชีพกันในโลกนี้หรือที่เรียกกันว่าเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาเกี่ยวกับเรื่องของอาคิเราะห์เราก็พอที่จะมีความรู้ความสามารถในการที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธตรงนั้นแต่ถ้าว่ามันมีประเด็นที่อยากจะได้กำชับหรือว่าฝากไปยังผู้ที่ร่วมงานก็ดีหรือผู้ที่จะได้มีส่วนในการจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามนี่นะครับอยากจะให้เน้นในเรื่องของการปฏิบัติเพราะว่าเราจะวางแผนดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดการปฏิบัตินั้นความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่วางแผนแต่อยู่ที่การกระทําแต่ถ้าใครวางแผนดีก็เป็นแนวทางที่จะไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาพูดกันในฝ่ายบริหารในการดําเนินการต่างๆตอนนี้ในหลักการของอัลอิสลามนี่เราจะเห็นได้ว่าในอายะห์อัลกุรอานจํานวนหลายสิบอายะห์ด้วยกันที่ใช้คําควบคู่กันไปคําว่าอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตบรรดาผู้ที่ได้มีความศรัทธาและผู้ที่ได้ปฏิบัติคุณงามความดีนี่แสดงให้เห็นว่าความศรัทธาที่เรามีต่ออัลเลาะห์กับการแสดงออกในทางปฏิบัติมันต้องควบคู่กันไปถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็มีประมาณ30กว่าอายะห์เห็นจะได้อามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตการศรัทธากับการที่ได้ประกอบคุณความดีที่อัลเลาะห์ได้กล่าวควบคู่กันไปนะครับจะผิดถูกอย่างไรก็อันนี้ก็ขอท่านได้ไปเช็คดูนะครับก็ต้องขอมาฟด้วยครับในเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเรารู้น้อยเรากำลังศึกษาเราก็ปฏิบัติให้ครบตามที่เราได้รู้มาแต่รู้มาแล้วนี่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในเมื่อว่าเราได้พบในสิ่งที่ชัดเจนกว่าหรือในสิ่งที่ดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนเราเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเหมือนกับเราเดินทางไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับว่าที่เราได้มานี่ตอนครั้งแรกเราว่าใช่แล้วเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะของชิ้นนี้แต่เวลาไปพบใหม่เขายืนยันชัดเจนว่าไอ้ที่ของที่เราหาอยู่นั้นไม่ใช่ชิ้นนี้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งในเมื่อมีหลักฐานอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าที่จะเป็นปัญหาใหญ่ในการที่เรามาโต้แย้งกันนะครับครับพี่น้องทั้งหลายที่ว่าเราจะต้องลงมือปฏิบัติอัลอิสลามเนี่ยเราจะต้องเข้าใจอย่างก็คือไม่ใช่เป็นภาพนิ่งอิสลามเขาเรียกว่าเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อิสลามสามารถที่จะเดินในตลาดร้านค้าได้อิสลามสามารถที่จะเดินอยู่ในมัสยิดอิสลามสามารถแสดงออกในโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยอิสลามเนี่ยเคลื่อนไหวได้ตลอดอิสลามไม่ใช่ภาพนิ่งว่าเราอยู่เฉยๆเราไม่ทำอะไรเลยแต่ใครอยากจะรู้ว่าเรื่องราวของอิสลามเป็นอย่างไรเราก็เปิดตำราอ่านนี่บทว่าด้วยเรื่องของการค้าขายว่าค้าขายต้องไม่โกงกันต้องไม่อะไรกันนี่คืออิสลามภาพนิ่งอยู่ในหนังสือแต่ถ้าว่าถ้าอิสลามแบบภาพเคลื่อนไหวได้เดินได้นี่ก็คือเช่นเรื่องราวของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องค้าขายนี่เป็นอย่างไรเราก็บอกให้เขาได้เห็นได้เลยนะครับนู่นกำลังฉาอยู่ในตลาดที่พ่อค้าที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาแสดงออกยังไงนี่แหละครับตรงนี้แหละครับคนที่
ให้ภาพอิสลามเคลื่อนไหวนั่นก็คือคนมุสลิมคนนั้นน่ะมีความเข้าใจในอิสลามมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเข้าใจเรื่องของอิสลามก็ได้ดําเนินไปเคลื่อนไหวไปตามอิสลามช่างตวงก็ไม่โกงก็ไม่ให้ขาดแล้วก็นําของดีไม่หลอกไม่อะไรไม่มีการช่อฉนไม่มีอะไรและเงินทอนเงินอะไรก็ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นแหละเขาเรียกว่าอิสลามนี่เดินได้อิสลามฉายภาพในตลาดแต่ไม่ใช่ว่าเวลามุสลิมเราขายของมีคนเขาก็ซิบว่าอย่าไปซื้อที่ร้านร้านแขกโอ้โหมันเบี้ยวเก่งไอ้ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ครับนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับก็อยากจะขอบอกพวกเราว่าอิสลามเดินได้ในสถานที่ทุกที่ที่ศาสนาไม่ได้ห้ามอิสลามฉายภาพให้เห็นเอาไปมัสยิดอิสลามก็ไปฉายแสงอยู่ในมัสยิดในรูปแบบที่เคลื่อนไหวได้คนมุสลิมที่จะเข้าไปละหมาดอาบน้ำละหมาดเตรียมตัวอะไรเข้าไปถึงมัสยิดละหมาดเตฮัตุลมัสยิดสองเราก็นั่งด้วยความสงบหรือว่าจะเอามาเอาอัลกุรอานมาอ่านค่อยๆซิกุรเลาะห์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เวลาคุตบะห์วันศุกร์ก็ตั้งใจฟังลักษณะต่างเหล่านี้คนก็เห็นภาพนี่คืออิสลามในมัสยิดถ้าหากว่าตามถนนหนทางก็ยิ่งชัดเจนกันไปอีกคนมุสลิมเดินถนนเห็นขวากน้ำก็หยิบออกนี่ก็คือเป็นเรื่องของความศรัทธานะครับเอาขวากน้ำเอาออกข้างทางให้เรียบร้อยคนเดินจะได้ไม่เหยียบโอ้นี่คนมุสลิมเนี่ยอย่างนี้เวลาเดินไปมีการเก็บน้ำออกเลยออกอย่างชัดเนี่ยคนก็จะบอกเลยโอ้นี่คนมุสลิมเนี่ยก็นำหลักการอิสลามมาใช้เรื่องความสะอาดในเรื่องอะไรต่างๆฉะนั้นการลงมือปฏิบัติอยากจะขอฝากกับท่านทั้งหลายว่าขอให้เราได้เน้นขอให้เราได้จริงจังกันนะครับเพราะถ้าเรามีการปฏิบัติกันจริงๆเช่นอย่างเราอบรมเยาวชนเนี่ยผมอยากให้มีการอบรมบ่อยๆเยาวชนของเราเนี่ยมันจะจดจำจากที่ผู้ใหญ่ได้ทำแบบเอาไว้ให้มันได้เห็นนะครับในช่วงของตุลาเนี่ยเดือนนี้นะครับก็มีการอบรมบางสถานที่ก็อบรม2อาทิตย์บางสถานที่ก็อบรม1อาทิตย์ตลอดทั้งวันมันก็มีเลี้ยงอาหารกลางวันบ้างบางคนก็พักค้างแรมอะไรก็มีก็พี่น่าชื่นชมและน่ายกย่องเพราะเป็นห่วงเยาวชนในเรื่องการปฏิบัติแต่ในเรื่องของความรู้นะไม่อยากไปในเรียนสามัญเวลานี้ก็มีการสอนในเรื่องอิสลามศึกษาก็รู้ยอมรับว่าเป็นผลดีในเรื่องความรู้แต่ในเรื่องลงมือปฏิบัติจริงๆเด็กมีเวลาน้อยที่โรงเรียนในการที่จะแสดงออกตามหลักการอิสลามเนี่ยมันมีเวลาน้อยในเมื่อมีเวลาน้อยก็มาเน้นกันบ้างว่าจะต้องทำอย่างไรทำอย่างไรเอาเป็นความรู้เท่านั้นเองตอนนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็หาโอกาสจะเป็นวันเสาร์หนึ่งวันหรือวันอาทิตย์สักครึ่งวันอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเรียนหยุดเรื่องเรียนปิดเทอมกลางในตุลาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเยาวชนที่มาอบรมได้ก็ขอฝากบรรดาอิหม่ามและก็บรรดาผู้ที่รับผิดชอบมัสยิดนะครับก็เสียสละกันเอาเยาวชนมาเยาวชนอยู่กับเรานั้นมันจะมากแค่ไหนก็ตามถ้ามันเป็นคนดีนะครับพวกเราสบายใจสบายใจในขณะนี้และสบายใจในวันข้างหน้าที่มันโตขึ้นนะครับเราอย่าลืมว่าเรายุ่งกับมันเราเหนื่อยกับมันในช่วงที่มันอบรมเนี่ยนะครับเด็กประมาณแต่ละสถานที่เนี่ยผมก็ว่าไม่เกิน100 100คน150คนไม่เกิน200คนนะครับลักษณะเช่นนี้เราเหนื่อยกับมันช่วงเวลา2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์อย่างมากในช่วงนี้นะครับแต่มันเป็นคนดีมีคุณธรรมจำนวนเด็ก100กว่าคน200คนเนี่ยถ้ามันเป็นคนดีทุกคนเลยเราสบายใจแล้วเราก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าหากเราไม่อบรมนี่เขาอาจจะเล็ดลอดเราก็ไม่ได้บอกว่าคนไม่อบรมนี่เลวทั้งหมดไม่ใช่นะครับแต่มันอาจจะเล็ดลอดไปโดยที่ว่าออกนอกลู่นอกทางไปหลอกทางไว้นะครับไม่ต้องมาหรอกครับคนสองคนนั้นก็เหนื่อยแล้วนะครับบรรดาตัวหม่ำนะครับเหนื่อยนะครับถ้าหากว่ามีลูกเกมเนี่ยมีลูกเกกันสักคนนึงนะครับเยอะไปแล้วนะครับถ้าหากว่ามีเด็กดีกี่ร้อยคนเนี่ยผมว่ามันก็อย่างน้อยไปเพราะเด็กดีเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทุกคนแต่ว่าถ้าหากว่าเด็กที่มันเกะกะเกเรเนี่ยอิหม่ามก็จะต้องเดือดร้อนขอโทษนะครับผมก็อิหม่ามเหมือนกันคนที่เป็นทำหน้าที่อิหม่ามเนี่ยก็อาวุโสกันทั้งนั้นเวลาเด็กมีปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะไปไล่ตาม

เนี่ยเราก็ทำใจไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาไล่ในเรื่องที่จะจับเด็กเสพยาก็วิ่งตรงไปที่บ้านอิหม่ามซะก่อนว่าอิหม่ามดูมุกเกมของท่านเนี่ยมีเด็กติดยาอิหม่ามอ้าวก็ต้องลงไปจากบ้านไปหาบ้านคนเด็กคนนั้นคนก็ไม่รู้ว่าอิหม่ามถูกจับหรืออิหม่ามนี่จะนำทางเขาไปก็วุ่นวายกันไปหมดนี่ความรู้สึกที่เราเห็นแล้วมันก็ลำบากนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้รู้ศาสนาในฐานะที่เราเป็นผู้นำในกำปงหรือในหมู่เก็บของเราครับพี่น้องทั้งหลายเราลงมาช่วยกันปฏิบัติกันจริงๆนะครับแต่การที่เราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอัตะมูรูนันนาซาบิลบิรีวะตันเซาะอัลฟุสกุมวะอันตุมตัตลูนัลกิตาบะอัฟลาตักิลูนพวกเจ้านั้นใช้ผู้คนให้ทำความดีแต่ถ้าว่าพวกเจ้านั้นลืมตัวของพวกเจ้าก็นั่นเหรอทั้งที่พวกเจ้าได้อ่านคัมภีร์พวกเจ้าไม่ได้ใคร่ควรไม่ใช้สติปัญญาเลยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานมาพวกเราอ่านอัลกุรอานพวกเราอ่านอัลกุรอานแล้วเนี่ยทำไมพวกเราถึงไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาดูหรือว่าเราใช้คนอื่นทำความดีแต่เราลืมตัวของเราเองนะครับฉะนั้นให้ลงมือปฏิบัติกันนะครับเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอีกอายะห์หนึ่งว่ายาอัยยุลลซีนาอามะนูลิมะตะกูลูนามาลาตะฟะอะลูนกาบูรมักตันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟะอะลูนบรรดาผู้ที่ได้มีความศรัทธานั่นน่ะเหตุฉะไหนพวกเจ้าจึงได้พูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่กระทำที่เป็นบาปใหญ่หรือน่ารังเกียจยิ่งนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่กระทำก็พูดกันง่ายๆว่าพูดกันอย่างเดียวพูดเช้าจดเย็นเย็นจดค่ำผลสุดท้ายแล้วไม่มีการกระทำอย่างนี้แหละครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่ากาบูรอมักตันอินดัลลอฮ์นะครับกาบูรอมักตันอินดัลลอฮ์นี่บางท่านก็แปลว่าเป็นบาปใหญ่บางท่านก็เป็นหน้ารังเกียจยิ่งก็สรุปแล้วไม่ใช่เรื่องดีเลยการที่พวกเจ้าได้กระทำในสิ่งที่การที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่กระทำครับพี่น้องทั้งหลายทุกวันนี้นะครับถ้าเราทำอะไรสักอย่างสองอย่างอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ลูกหลานเราได้เห็นกับการที่เราพูดมากวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ในเรื่องดีแต่เราไม่เคยทำความดีให้ลูกหลานเห็นเลยเนี่ยถามว่าลูกหลานของเรานั้นมันจะจับต้องตรงไหนได้นะครับเราพูดทั้งวันเรื่อง 108,009 ยกอายะอัลกุรอานยกหะดีษแต่ว่าตัวเองไม่เคยเข้าไปทำตามอัลกุรอานตามหะดีษเลยนี่แหละอย่างนี้แหละครับลูกหลานเราจะมีความรู้สึกอย่างไรมันไม่ได้มีความรู้สึกแต่เพียงว่าไม่ทำตามอย่างเดียวมันมีความรู้สึกรังเกียจและก็ต่อต้านผู้ที่นำมาบอกเพราะบางครั้งนี่นะพวกเราเป็นผู้ที่หยิบยื่นในสิ่งที่มาจากอัลเลาะห์และรอซูลให้เนี่ยเราลืมพิจารณาเรื่องเครื่องส่งเรามักจะพิจารณาเรื่องเครื่องรับอย่างเดียวเวลาไปบอกอะไรใครในเรื่องที่ห้ามปามในเรื่องชั่วแล้วก็ชี้นำให้ทำความดีเนี่ยเรามักบอกใครถ้าใครไม่รับเราก็มักจะโทษว่าอะไรทั้งกุรอานทั้งหะดีษมาบอกแล้วก็ยังรับไม่ได้แล้วจะเป็นมุสลิมที่ดีได้อย่างไรเราก็โทษแต่เครื่องรับอย่างเดียวแต่ทว่าเราไม่ได้ดูเครื่องส่งคือตัวของเรานั้นเราเป็นผู้ถ่ายทอดนั่นน่ะเราใช้ให้คนทำความดีแต่เราลืมตัวของเราเองบ้างหรือเปล่าในบางประเด็นบางปัญหานะครับเราก็ลืมเครื่องส่งว่าเครื่องส่งเราดีไหมเอาแต่ว่าเครื่องรับอย่างเดียวเองเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับพ่อแม่ที่ใช้ลูกใช้ไปใช้มาผลสุดท้ายแล้วลูกก็ไม่กระทำพอลูกก็ไม่กระทำแล้วเนี่ยผลสุดท้ายลูกอดทนไม่ไหวก็ย้อนกลับมาถามพ่อแม่ว่าแล้วพ่อแม่น่ะทำแล้วหรืออยากได้ใช้หนูนี่นะครับเราก็ลืมไปพอมานึกได้ก็เกิดความรู้สึกว่าเอ้ลูกเรานี่ทำไมมันแข็งกระด้างมันไม่เชื่อฟังเราแต่เราลืมดูตัวของเรานะครับฉะนั้นผู้ที่จะต้องลงมือปฏิบัติจริงๆนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นภาระของใครคนหนึ่งคนใดที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยผมอยากจะได้ทำความเข้าใจตรงนี้นะครับว่าในเรื่องกำชับกันในเรื่องดีห้ามปรามในเรื่องชั่วเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินมันเป็น

สิ่งที่ได้รับอามานะห์มาทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยทั้งสามีทั้งภรรยาด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะสามีอย่างเดียวบางคนบอกเรื่องที่จะดูลูกให้เป็นคนดีมีคุณธรรมส่งเรียนให้รู้ศาสนาเนี่ยต้องพ่อเขาไม่ใช่แม่ไม่ใช่นะครับหรือว่าใช่ลูกละหมาดเนี่ยพ่อต้องไปคนไปจัดแจงพ่อจะต้องเป็นคนที่ไปเอาจริงเอาจังไม่ใช่นะครับต้องร่วมกันที่ว่าร่วมกันเนี่ยเรามาดูในหลักการศาสนาเนี่ยจริงอยู่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบางทีทำหน้าที่คนละอย่างแต่มีหน้าที่เหมือนกันเขาเรียกว่าแต่ละคนมีหน้าที่แต่อาจจะแตกต่างกันประเภทของหน้าที่หนึ่งละส่วนอีกหนึ่งนั้นน่ะมีหน้าที่เหมือนกันแล้วก็ในหน้าที่น่ะเหมือนกันด้วยนะครับเหมือนกันด้วยก็ต้องทำรวมกันเหมือนกันเลยฉะนั้นตรงนี้แหละที่ผมอยากจะเน้นว่าหน้าที่อันหนึ่งที่เหมือนกันเลยตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะก็มีอะไรบ้างวัลมุมีนูนะวัลมุมีนาทุบะดุฮุมเอาลียาอุบะมุมินชายแล้วก็มุมินหญิงที่เรียกว่ามุมินะนะมุมินหญิงเนี่ยบางส่วนของพวกเขาแล้วก็เป็นมิตรกับอีบางส่วนก็เป็นบางส่วนซึ่งกันและกันบางส่วนก็คือมาจากอีบางส่วนเนี่ยนะบาดูมเอาลียาเป็นมิตรสนิทกันบางส่วนก็หมายความว่าต่างก็เป็นร่วมกันทำอะไรตกลงว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยหน้าที่เหมือนกันเลยทั้งสามีภรรยาสามีเป็นผู้ชายภรรยาเป็นผู้หญิงหรือยังไม่ได้คนที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันมีนายกนางขอก็อยู่บ้านไกลเดือนเคียงหรือห่างไกลกันก็ตามต่างก็มีหน้าที่เหมือนกันเลยเหมือนกันยังไงเรียกร้องที่จะออกไปทำงานเหมือนกันหรือเรียกร้องให้ซักเสื้อลูกเหมือนกันหรือไม่ใช่ที่ว่าเหมือนกันชัดเจนตรงนี้ก็คือยะมูรูนาบิลมารูฟพวกเขาเหล่านั้นทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยนะกำชับกันในเรื่องดีวยันเฮานะอานิลมุงกัดแล้วก็ห้ามปรามในเรื่องชั่วตกลงว่าลูกทำความเลวยับยั้งในเรื่องความเลวเนี่ยพ่อใช่ไหมแม่ใช่ไหมมีหน้าที่กำชับกันให้ละหมาดพ่อใช่ไหมแม่ใช่ไหมที่จะกำชับลูกใช่ทั้งนั้นเลยวายุกีมูนัสซอลาตะวายุตูนัสซะกาและพวกเขาเหล่านั้นก็จะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจ่ายซะกาวายุตีอูนัลลอฮะวะรอซูละและพวกเขาเหล่านั้นที่เหมือนกันก็คือต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์รอซูลเช่นเดียวกันอุไลกะซะยะรฮามูฮุมุลลอฮพวกเขาเหล่านี้ทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะเมตตาพวกเขาอินนัลลอฮะอะซีซุนฮะกีมแท้จริงแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงพลังเป็นผู้ทรงปีชาญาณนี่แหละครับพี่น้องทั้งหลายหน้าที่ที่เหมือนกันเนี่ยเรามาคุยกันด้วยว่าทำไมอีกคนนึงทำอีกคนนึงไม่ทำแต่หน้าที่ที่เราจะต้องแตกต่างกันเรามาโต้เถียงกันเองว่าภรรยาเนี่ยจะต้องออกไปทำงานในเหมือนสามีได้ไหมและก็สามีเนี่ยต้องทำงานในเรื่องที่คอยป้อนข้าวป้อนลูกเนี่ยเหมือนกันไหมก็ไอ้ตรงที่ศาสนาให้หน้าที่เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะประเภทของหน้าที่แตกต่างกันอันนี้ก็ต่างคนต่างทำไปส่วนหน้าที่ที่ต้องทำเหมือนกันกันชับกันในเรื่องดีและห้ามปรามเรื่องชั่วแล้วก็จ่ายซะกะแล้วก็ในเรื่องของดำรงการละหมาดแล้วก็ในเรื่องสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานตรงนี้นะครับคือเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์รอซูลอย่างนี้เหมือนกันเปรียบเลยไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาเราจงหันมารับหน้าที่ลงมือปฏิบัติกันจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: ากาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่พระดำรัสแห่งการลงโทษเป็นที่คู่ควรแก่พวกเขาที่จะเข้าร่วมอยู่กับหมู่ชนต่างๆแห่งพวกยินและมนุษย์ที่ได้ล่วงลับไปก่อนพวกเขาแท้จริงพวกเขาเป็นผู้ขาดทุนซูเราะห์อัลอะห์กอฟอายะห์ที่18
2: พี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซาตเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองท่านพี่น้องครับเมื่อดูจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสภาพต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเราจะเห็นว่าผู้คนมากมายนะครับชอบในการที่จะยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาชอบในการที่จะตรวจสอบในเรื่องราวต่างๆที่เป็นของคนอื่นเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าหลายคนรู้ทุกเรื่องของชาวบ้านรู้ทุกเรื่องของคนอื่นแต่น้อยมากที่จะเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อผิดพลาดของตัวเองหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของตัวเองก็ตามเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สำทับเตือนกับพวกเราทุกคนว่าในการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใส่ใจกับตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้มากๆแล้วก็สนใจกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของตัวเองให้มากๆนั่นหมายความว่าหน้าที่หลักในการดูแลครอบครัวหน้าที่หลักในการดูแลตนเองหน้าที่หลักในการดูแลคนใกล้ชิดก็คือหน้าที่ของพวกเราเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่ามันซะตะรออาวรอตอาคีฮิซะตะรัลลอฮุอาวรอตฮูยอมันกิยามะห์วะมันกะชะฟะอาวรอตอาคีฮิมุสลิมกะชะฟัลลอฮุอาวรอตฮูฮัตตายัฟดาฮูบิฮาเราะวะฮ์อิบนุมาจาท่านพี่น้องครับหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีก็บอกว่าใครก็ตามที่ปกปิดในสิ่งที่ไม่ดีของพี่น้องของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกปิดในสิ่งที่ไม่ดีของเขาในวันกิยามะห์และใครก็ตามที่เปิดเผยในสิ่งที่ไม่ดีของพี่น้องของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปิดเผยในสิ่งที่ไม่ดีของเขาให้สู่ให้นำมาซึ่งความอับอายเช่นกันตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้เยอะๆว่าเมื่อเราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันก็จะเห็นว่าเราต้องสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราต้องอยู่ร่วมกับคนเป็นจำนวนมากแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าเรามีชัยฏอนเป็นคู่กรณีของเราเรามีชัยฏอนเป็นอาดูบุญนะครับอินนะฮูละกุมอาดูบุญมุบินมันเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายนั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราว่าชัยฏอนนั้นก็คือศัตรูของเราที่เราต้องระมัดระวังและศัตรูของเราตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็พยายามในการที่จะยุยงเรายุยงผู้คนทั้งหลายนั้นให้ใส่ใจสนใจกับเรื่องของคนอื่นโดยลืมในสิ่งที่มันเป็นอามานะมันเป็นความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับตัวของพวกเราเพราะฉะนั้นคุตบะห์ในวันนี้ก็เลยอยากที่จะได้พูดถึงว่าสิ่งที่น่าจะต้องเป็นภาคปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติสำหรับพวกเราก่อนก็คือการตรวจสอบตัวเองและทำอะไรก็ตามให้ตระหนักเสมอว่าเราต้องไปรับผลของมันในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอัลกุรอานก็ใช้คำว่ากอดันหรือกอดินนั่นเองก็คือวันที่มันจะต้องมาอย่างเราอย่างแน่นอนนั่นก็คือวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นถ้าเราได้สำนึกแบบนี้เราได้ตระหนักแบบนี้อันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่เราทำเราจะทำด้วยความระมัดระวังเราจะทำแบบคนที่ฉลาดเราจะทำแบบตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันควรที่จะต้องได้อะไรกลับมาเป็นการตอบแทนเพราะนั้นอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่มุฮาซะบะตุนนัฟ ทบทวนตัวเองบ่อยๆหาความผิดพลาดของตัวเองบ่อยๆโดยไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาไม่ต้องไปชะเง้อว่าบ้านข้างๆเขาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจว่าพ่อบ้านเขาจะกลับกี่โมงกี่ยามไม่ต้องไปสนใจว่าลูกของเขาเนี่ยจะเข้าบ้านกี่โมงกี่ยามไม่ใช่หน้าที่ของเราครับแต่หน้าที่ของเราก็คือว่าสนใจว่าเราเนี่ยอยู่ในกรอบของศาสนาแค่ไหนสนใจว่าภรรยาของเราคุมฮิญาบเรียบร้อยไหมสนใจว่าลูกๆของเรานั้นอยู่ในคัลลองของศาสนาหรือเปล่านั่นคือหน้าที่นั่นคือความรับผิดชอบที่เป็นความรับผิดชอบใกล้ตัวมากที่สุดเพราะนั้นนี่คือวิธีคิดที่ฉลาดก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องดูในสิ่งที่มันเป็นอามานะหลักของเราก่อนแต่ถ้าหากว่าเราดีแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ตัวแล้วแล้วเราต้องการที่จะแบ่งปันในวิธีคิดในการปฏิบัติตัวแบบอิสลามให้กับคนรอบข้างก็ค่อยๆพูดจากันอย่าไปตำหนิกันและอย่าไปประจานกันอย่าไปจับผิดกันเพราะการจับผิดไม่นำมาซึ่งผลดีแน่นอนจะนำมาซึ่งการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันคนที่ฉลาดนบีให้วิธีคิดแบบนี้ครับท่านนบีบอกว่าอันกายิสุมันดานานับซะฮูอามินาลิมาบะดันเมาท์คนที่ฉลาดก็คือคนที่สำรวจตัวเองทบทวนตัวเองและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังตายนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราต้องพบกับเจอกับความตายกันทุกคนครับกุลุนัฟซินดาอีกะตุนเมาไม่มีใครนะครับที่จะรอดพ้นจากความตายไปได้และมันไม่ได้หมายความว่าการเสียชีวิตของพวกเราหรือว่าการตายแล้วจบกันไม่ใช่แต่แน่นอนว่าเมื่อตายจากโลกดุนยาใบนี้เราแค่เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนโลกของการอยู่แค่นั้นเองโลกของวิญญาณเราผ่านมาแล้วโลกของในท้องแม่คุณแม่เราผ่านมาแล้ววันนี้เราอยู่ในโลกดุนยาผ่านจากโลกดุนยานี้ไปก็คืออาลัมบัรซักหลังจากอาลัมบัรซักก็คือโลกอาคิเราะห์นั่นหมายความว่าสุดท้ายปลายทางเราต้องไปหยุดอยู่ที่นั่นเราก็ต้องไปสู่อาคิเราะห์กันทุกคนและสุดท้ายปลายทางในโลกอาคิเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างที่พำนักไว้ให้มนุษย์2ที่แค่นั้นครับสวรรค์กับนรกนั่นหมายความว่าคนดีต้องไปสวรรค์คนชั่วต้องไปนรกวันนี้เราจึงต้องอยู่แบบระวังตัวเยอะหน่อยเราจะต้องไม่อยู่แบบมักง่ายกับชีวิตเราจะต้องไม่ไปยุ่งกับเรื่องราวของชาวบ้านให้มากเกินความจำเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่ายุ่งไม่ได้เลยถ้าหากว่าคนคนนั้นเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นญาติโกโหติกาเราแล้วทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราบอกช่างมันไม่ได้ถ้าบอกว่าช่างมันเมื่อไหร่แปลว่าเราบกพร่องต่อหน้าที่เหมือนกันเพราะหลักของศาสนาเขาบอกแล้วว่าเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยกับมือถ้าทำได้ด้วยกับลิ้นด้วยกับหัวใจนั่นคือ3สเต็ป3ขั้นตอนที่อิสลามได้บอกถึงวิธีการในการที่จะได้เปลี่ยนแปลงเอาไว้อันนั้นคือสิ่งที่เราควรที่จะต้องปฏิสัมพันธ์ร่วมกันหรือดูแลร่วมกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าคิดถึงตัวเองให้เยอะนึกถึงตัวเองให้เยอะว่าอะไรก็ตามที่ทำในวันนี้วันข้างหน้าคือผลงานของเราเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าคนฉลาดเขาจะทำและเขาคิดเสร็จปุ๊บเขาจะคำนวณว่าอะไรที่เขาจะได้เป็นการตอบแทนแต่ถ้าคนโง่ล่ะครับคนโง่ก็จะทำตามอำเภอใจอยากจะทำอะไรก็ทำโดยไม่สนใจว่าสุดท้ายปลายทางเขาจะต้องเจอกับอะไรนั่นคือคนที่ท่านนบีใช้คำว่าอันอายิสุนะครับก็คือคนที่ยะตะมันนาอัลลอฮินอามานีก็คือคิดเรื่อยเปื่อยแล้วก็ทำไปโดยไม่ได้สนใจว่าผลของมันจะตามมายังไงบ้างเพราะนั้นคนที่มีปัญญาหรือคนที่ฉลาดเนี่ยอัลกุรอานสอนแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานุตตะกุลลอฮวันตันดุนัฟซุมมากัดดะมัรลิกอดวัตตะกุลลอฮอินนัลลอฮะคะบีรุมบิมาตะอามะลูนอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพอขึ้นต้นแบบนี้ปั๊บเราต้องตั้งใจฟังเราต้องสดับรับฟังเพราะเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อันใดก็ตามที่มันเป็นอายะห์อัลกุรอานและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราหรือเรียกพวกเราเราต้องสดับรับฟังเพื่อที่จะได้พยายามในการที่จะปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรากลัวอัลลอฮ์เราก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมไม่ใช่เพราะไอ้คำว่ายำเกรงเนี่ยนึกง่ายๆว่าตักวาหรือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็คือว่าสิ่งใดอันใดก็ตามคำสั่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ใช้เราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นแหละคือการตักวานั่นคือการตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อัลลอฮ์ใช้ให้เราทำการนมาดเรานมาดแต่ว่าเรามีตักวาวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามเรามีมารยาทที่งดงามกับคนรอบข้างแปลว่าเรามีตักวาวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราดูแลสำรวจตัวเองและคนในครอบครัวแล้วเราทำหน้าที่ตรงนี้แปลว่าเรามีตักวา พราะนั้นอันใดก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งแล้วเราทำนั่นคือเรามีตักวาอัลลอฮ์บอกว่าอย่าลักขโมยอย่าดื่มเหล้าอย่าเล่นการพนันอย่าปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วออกห่างแปลว่าเรามีตักวาเพราะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกกับพวกเราว่าอันดับแรกเลยอิตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงสำรวมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆแล้วหลังจากนั้นคำสั่งถัดมาอัลลอฮ์ก็บอกว่าวันตันยุดนัสุมมากัดดามัดลิกอดแปลว่าแต่ละชีวิตแต่ละคนก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับให้สำนึกให้ตระหนักว่าไอ้สิ่งที่ทำในวันนี้เนี่ยมันจะมีผลยังไงในวันพรุ่งนี้วัตตะกุลลอและในท้ายอายะก็บอกให้พวกเราได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราก็จะเห็นว่าไอ้คำว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีสองที่เลยในอายะนี้นั่นแสดงถึงความสำคัญว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตักวาต้องอยู่คู่กับตัวเราการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต้องอยู่คู่กับตัวเราตลอดอินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะอามะลูนเพราะท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่มาสาธยายและมาบอกในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติเอาไว้แต่ว่าอัลลอฮ์รู้ดีว่าเราทำอะไรวันนี้อาจจะไม่มีใครเห็นครับวันนี้ไม่มีใครไปแอบดูเราวันนี้ไม่มีใครเอาคลิปไปบันทึกไม่มีใครมารับรู้อะไรในพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามของเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์ที่อยู่คู่กับตัวเรามาโดยตลอดทั้งขวาทั้งซ้ายคอยจุดบันทึกอยู่แล้วถ้าเป็นความดีข้างขวาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปถ้าเป็นความชั่วข้างซ้ายเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปนั่นแปลว่าเราสำนึกเสมอว่าเราจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้คำสั่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราก็คือว่าอิตตะกิลลาฮะไฮซุมาคุนตะจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺให้มากๆไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าอัตบิสัยยะตันฮะซะนะตะตัมบูฮาและให้พยายามทำความดีเพื่อติดตามความชั่วนั่นหมายความว่าเอาความดีไปล้างมีสิ่งที่มันเป็นความชั่วสุดท้ายแล้วเราจะได้กลายเป็นคนที่บริสุทธิ์จากมลทินทั้งหลายนั่นเองว่าคอลิกินนัสบิกูลูกินฮัสซานินและในฮะดีษบทนี้นบีก็ได้ฝากให้เราเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามนั่นก็คือการปฏิบัติดีกับคนรอบข้างซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกดุนยาใบนี้เราอยู่กับคนมากมายเราอยู่กับสังคมเราอยู่กับใครต่อใครเราอยู่กับผู้ใหญ่เราอยู่กับเด็กแปลว่าเราต้องรู้จักมารยาททางสังคมซึ่งในปัจจุบันมันเริ่มน้อยมันเริ่มค่อยๆหายไปเพราะมันกำลังถูกเสี่ยมสอนจากวัฒนธรรมจากความเชื่อของชาวตะวันตกที่บอกว่าคนเท่ากันไม่จำเป็นที่จะต้องให้เกียรติอะไรกันมากมายหลายๆคนก็เลยไม่สนใจในการที่จะให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนก็ไม่มีเมตตากับเด็กซึ่งอันนี้ขัดต่อหลักการศาสนาอย่างแน่นอนเพราะในอัลกุรอานในฮะดีษต่างๆเนี่ยนะครับก็มาสนับสนุนว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีมารยาททางสังคมฮะดีษนบีเองก็มาบอกกับพวกเราว่าไม่ใช่พวกของฉันคนที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่และไม่เมตตาเด็กนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามคือศาสนาที่สอนเราทุกแง่ทุกมุมของชีวิตเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเป็นคนที่ไม่ขาดทุนในดุนยานี้และไม่ขาดทุนในอาคีรอห์นู้นด้วยนั่นเองเพราะนั้นถ้าหากว่าเราอยู่กับหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์อย่างอายะห์นี้ซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ได้สั่งให้ผู้ศรัทธานั้นยำเกรงต่ออัลเลาะห์และเขาทบทวนตัวเองบ่อยๆทำสิ่งใดก็ตามให้นึกเสมอว่าผลมันจะเกิดขึ้นในโลกหน้าเป็นยังไงหากว่าเราพิจารณาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลที่ตามมาเนี่ยมันก็คือการทำให้เรานั้นผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครก็ตามที่ผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีวันอดตายครับใครก็ตามที่ผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีวันหลงผิดครับใครก็ตามที่ผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเขาขอดุอาอัลเลาะห์ให้การช่วยเหลือครับแต่ถ้าใครก็ตามที่หันหลังให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าเขาจะพบกับชีวิตที่ลำบากเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรายังลำบากอยู่เราลองดูสิครับว่าเราหันหลังให้กับอัลเลาะห์หรือเปล่าถ้าเรายังเดือดร้อนอยู่เราลองดูสิครับว่าเราลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเพราะในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกชัดเจนนะครับว่ามันอะรอดอันดิกรีฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดังกะใครก็ตามที่หันหลังให้กับการรำลึกถึงฉันเขาจะมีชีวิตที่คับแค้นเขาจะมีชีวิตที่ลำบากเพราะฉะนั้นเงื่อนไขมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในชีวิตถ้าเราอยากเป็นคนที่รอดพ้นในการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เราจะต้องเป็นคนที่ไม่ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮฺสำทับเตือนให้พวกเรานั้นสนใจในพฤติกรรมของเราสำรวจตรวจสอบตัวของเราทำสิ่งใดก็ตามให้สำนึกเสมอว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งท่านอิบนุกะซีรนะครับซึ่งเป็นนักตัฟซีรได้อธิบายบอกว่าคำว่าพรุ่งนี้ในอัลกุรอานในความหมายตรงนี้ก็คือท่านทั้งหลายจงพิจารณาถึงสิ่งดีๆ ที่ท่านได้สะสมกันไว้ในวันนี้เพราะผลงานนั้นจะถูกนำเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นั่นเองนั่นแปลว่าวันนี้เราทำอะไรวันหน้ามันคือผลงานของเราถ้ามันเป็นผลงานดีอัลฮัมดุลิลละห์แม้ว่ามันจะเล็กน้อยอัลเลาะห์ก็ตอบแทนให้แต่ถ้ามันเป็นผลงานที่ไม่ดีที่เรียกว่าเป็นความชั่วแม้ว่าเพียงเล็กน้อยเราก็ต้องรับถึงผลกรรมที่ตามมาเช่นกันนั่นแปลว่าอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเหมือนกันนี่คือความยุติธรรมครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบ่าวของพระองค์ให้กับคนทุกคนนั่นแปลว่าวันนี้เราจึงต้องอยู่แบบระมัดระวังตัวให้เต็มที่ไม่ยากครับเราแค่เอาหลักการของอัลเลาะห์มาใช้แล้วเราก็พยายามในการที่จะตรวจสอบตัวเราเองและวิธีการตรวจสอบตัวเราเองทำบ่อยทำบ่อยๆในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปเราลองนึกดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้ทำอะไรที่มันเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์และวันนี้เราได้ทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์วันพรุ่งนี้ต้องมีเจตนาในการที่จะได้แก้ไขและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเพราะชีวิตของผู้ศรัทธาต้องไม่จะต้องไม่จมปลักอยู่กับที่นะครับจะต้องย่ำไปข้างหน้าต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงด้วยการมีอีหม่านด้วยการเอาอิสลามมาใช้แล้วเราก็จะต้องประคับประคองอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งจนกว่าเราจะกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคำสั่งชัดเจนก็ว่าวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจนกว่ายะกีนหรือความตายมันจะมาถึงนั่นแปลว่าอีหม่านจะต้องอยู่คู่กับตัวเราเพราะในการมีอีหม่านเนี่ยก็คือการที่เราต้องทบทวนตัวเราเองบ่อยเราจะต้องหาข้อผิดพลาดของตัวเราเองบ่อยๆมันจะได้นำมาซึ่งการเตาบะตัวมันจะได้นำมาซึ่งการสำนึกผิดมันจะได้นำมาซึ่งการแก้ไขนี่คือโอกาสครับของคนทุกคนในวันนี้โอกาสของพวกเราทุกคนในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ได้มีโอกาสแบบนี้นะครับไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้เพราะอะไรครับเพราะการงานของเขามันยุติการตั้งแต่วันที่เขาถูกเอาวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเพราะนั้นมันไม่มีสิ่งใดที่จะงอกเงยตามออกมาได้อีกเลยเว้นแต่3อย่างที่เราได้เรียนรู้จากคัมภีร์ของท่านนบีที่บอกว่าใครก็ตามมันอิดามาตะอิบนุอาดัมเมื่อลูกหลานของอาดัมเสียชีวิตลงอิงกอตะอามาลูฮูอิลามินซาลาสินการงานทุกอย่างยุติกันครับยกเว้น3อย่างด้วยกันซอดอกอตินจาริยาตินซอดอกอที่มันเป็นทานที่ไหลลินซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเวลาเราไปฟังบรรยายเวลาไปฟังเรื่องราวของศาสนาเขาก็จะเน้นย้ำเราในเรื่องแบบนี้เพราะมันคือเสบียงถาวรของเราวันนี้เราทำไว้เรามีชีวิตอยู่เราก็ยังได้ผลของมันถึงแม้ว่าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วผลของมันก็ยังช่วยเหลือเราในหลุมฝังศพได้และเมื่อเราไปโลกหน้าไปโลกอาคิเราะห์ผลของมันก็ตามไปเป็นเสบียงให้เราในโลกอาคิเราะห์ได้อีกเพราะฉะนั้นซอดอกอฮ์ญาริยะห์เราควรจะต้องทำกันไว้จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถเพราะเรื่องของซอดอกอฮ์ไม่ได้ถูกกำหนดนะครับว่ามันจะต้องเท่านั้นเท่านี้มันเป็นเรื่องของความใจถึงมันเป็นเรื่องของการมีอีหม่านในการที่จะปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมัสยิดการสร้างโรงเรียนการสร้างถนนการสร้างสิ่งต่างๆที่ทำให้คนเขาได้รับประโยชน์ทุกครั้งที่มีคนสู่อยู่ที่มัสยิดเราได้รับผลบุญด้วยทุกครั้งที่มีคนมาเรียนเรื่องราวของศาสนาเราได้รับผลบุญด้วยทุกครั้งที่มีคนเขาใช้เส้นทางที่เราได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อการสัญจรเราได้รับผลบุญด้วยนี่ครับนี่คือซอดาเกาะญาริยะห์แล้วก็อีกประการก็คืออินมินยุนตะฟูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่เราถ่ายทอดไว้ความรู้ที่เราสอนไว้วันนี้เนี่ยเราไม่ใช่เป็นก็ครูกันทุกคนก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจครับไม่ใช่เป็นเรื่องอับอายแต่อย่างใดเพราะเราสามารถให้ความรู้เรื่องราวของศาสนากับใครก็ได้ตามความรู้ที่เรามีตามความรู้ที่เรามีอย่าสอนเกินจากความรู้ที่เรามีเพราะเราต้องรับผิดชอบนั่นเองเมื่อเราต้องรับผิดชอบเราจึงต้องไต่ตองเราจึงต้องหาข้อมูลเรามั่นใจว่านั่นถูกต้องแล้วบอกส่งต่อครับเมื่อเขาเอาความรู้ของเราไปปฏิบัติแล้วเขาเอาไปถ่ายทอดต่อเอาไปสอนต่อมันผลบุญกลับมาหาเราด้วยเรามีชีวิตอยู่เราก็ได้บุญตรงนี้ด้วยเราตายไปแล้วเราก็ยังได้และก็วะลาดินซอลิฮินยะดะอูละฮูนี่คืออีกตัวช่วยนึงที่เราสามารถคาดหวังได้ก็คือลูกๆที่ซอแล้วขอดุอาให้แต่ว่าการที่จะเป็นลูกที่ซอแล้วได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เนี่ยผู้ปกครองก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยสนับสนุนหรือว่าเลี้ยงดูเขายังไงถ้าเลี้ยงดูเขาอยู่ในคันลองของศาสนาอินชาอัลเลาะห์ครับเขาเติบโตมาเป็นคนที่ดีในสังคมเขามาเป็นเด็กที่ดีในสังคมเสร็จแล้วเขาขอดุอาให้เราได้นั่นคือตัวช่วยครับที่เราสามารถยังจะได้รับเมื่อในวันที่เราไม่มีลมหายใจแล้วแต่ที่แน่ๆก็คือว่าวันนี้เรามีลมหายใจไงวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราจึงต้องทำให้กับตัวเองเยอะๆนะครับสำรวจตรวจสอบความผิดพลาดหาข้อบกพร่องแล้วแก้ไขทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีประคับประคองให้ตลอดรอดฝั่งอินนามันอาบาลูบินคอวาตีมนบีบอกการงานเขาดูกันที่บ้านปลายดูกันที่โค้งสุดท้ายของชีวิตวันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะยังไม่ใช่คนดีณตอนนี้แต่เราต้องพยายามพัฒนาตัวเอง และไอ้คนที่ดีในวันนี้ก็อย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าฉันจะต้องดีตลอดและฉันก็ตายจากโลกนี้ไปในการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะกี่มากน้อยมาแล้วครับว่าต้นทางเป็นผู้ศรัทธาแต่ปลายทางคือผู้ปฏิเสธและกี่มากน้อยมาแล้วที่ต้นทางเป็นผู้ปฏิเสธแต่ปลายทางเป็นผู้ศรัทธาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราแข่งขันกันเราแข่งขันกันทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและประทับประคองความดีของเราให้ตลอดรอดฟังเพื่อเอาสิ่งต่างๆที่เป็นความดีเหล่านั้นไปเป็นใบเบิกทางในการที่จะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับสวรรค์นั่นเองทีนี้ท่านพี่น้องครับท่านนบีก็บอกนะครับว่าให้เรานั้นได้รีบเร่งในการที่จะทํา7อย่าง7ประการต่อไปนี้นะครับก่อนที่เราจะหมดโอกาสเพราะต้องอย่าลืมว่าโอกาสของเรามีแค่หมดลมหายใจแค่นั้นถ้าเราหมดลมหายใจไปแล้วแปลว่าเราหมดโอกาสแล้วล่ะครับท่านนบีจึงบอกว่าบาดีรูบินอามาลิซับอันฮันตันซูรูนาอิลลาฟักรอนมุนซียท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งทำในสิ่ง7ประการนี้ก่อนที่จะหมดโอกาสฟักรอนมุนซียก่อนที่ให้รีบเร่งในการที่จะบริจาคก่อนที่ฟักรอนมุนซียก่อนที่ความจนมันจะมาประสบกับพวกท่านทั้งหลายเพราะต้องอย่าลืมว่าโอกาสในการบริจาคของพวกเรามันมีเฉพาะในช่วงที่เรายังมีสตางค์อยู่ถ้าเรามีสตางค์แล้วเราทำไม่สนใจกับหลักการของศาสนาไม่สนใจกับการช่วยเหลืองานศาสนาไม่สนใจกับการบริจาคเดี๋ยวเวลาเรายากจนเราต้องกลายเป็นคนขอซะดากะห์แล้วสุดท้ายแล้วเราหมดโอกาสตรงนั้นไปแล้วเพราะนั้นเมื่อมีโอกาสในการบริจาคก็บริจาคครับหรืออีกอย่างที่นบีเตือนเอาไว้ก็คือว่าเอายินันมุตตะกียันให้รีบเร่งในการทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีทรัพย์น้อยก็รีบทำบุญไว้บ้างเพราะไม่แน่นะครับถ้าหากกลายเป็นคนรวยขึ้นมามันอาจจะเป็นประเภทคนรวยไม่รู้เรื่องก็มีคนรวยไม่รู้เรื่องก็คือรวยแล้วหยิ่งผยองรวยแล้วก็ไม่สนใจกับใครทั้งสิ้นไม่สนใจในการจ่ายซะกาตไม่สนใจในการทำซะดะเกาะห์ไม่สนใจในการช่วยเหลือคนยากคนจนนี่เค้าเรียกคนรวยไม่รู้เรื่องหรืออีกประการที่นบีเตือนเอาไว้ก็คือมารอดอนมุฟซิดันเราต้องรีบเร่งในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ก่อนที่ความเจ็บป่วยที่มันทำให้เรานั้นสูญเสียโอกาสหลายคนเคยเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนวันนี้เนี่ยหลายคนไม่สามารถทำได้เหมือนในอดีตแล้วเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสัจธรรมไงนะเราเกิดมามันก็เริ่มต้นจากที่เป็นเด็กแบเบาะก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรพอเติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มมีกำลังร่างกายที่แข็งแรงตรงนี้แหละครับคือโอกาสเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าในฮะดีษของนบีจึงมีการเตือนกับพวกเราว่าวัยหนุ่มสาวระวังให้เยอะเพราะหนึ่งในคำถามที่ต้องถูกถามแน่นอนในวันเตียมาก็คือว่าวัยหนุ่มสาวพวกเจ้าใช้ไปยังไงนั่นก็หมายความว่าโอกาสของคนหนุ่มสาวกับโอกาสของคนที่อายุเยอะมันต่างกันเพราะฉะนั้นเอาละไม่เป็นไรครับถ้าเราพ้นวัยตรงนั้นมาแล้วเราสะสมความดีไว้มากพอแล้วก็ถือว่าเราสอบผ่านแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากว่าเราพลาดไปวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ใช้โอกาสตรงนี้ก็ยังได้นะครับเอาฮารอมันมุฟนิดันหรือจะรอให้ความชราที่ทำให้สมองนั้นเลอะเลือนมาเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราค่อยมาสำนึกผิดมาดีเกตมาขอบคุณต่ออัลลอฮ์มาซึ่งมันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะครับมันก็แค่ทำได้ในบางส่วนแค่นั้นเองเอาเมาตันมุจิรันหรือรอจนกระทั่งความตายมันมาโดยฉับพลันนั่นแปลว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าทุกคนต้องตายเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าทุกคนต้องตายไม่ต้องรอให้ความตายมาเกิดกับเราแล้วเราค่อยมาสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวหรือมาทำความดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาวิดดัจญาลฟะชัรรุนกออิบุนดุนตะซัดหรือดัจญาลนะครับนั่นก็หมายถึงสัญญาณวันกิยามะห์ซึ่งเป็นสัญญาณใหญ่แล้วเอาวิสซาอัฟซาอะตุอัฎฮาวะอะมัรหรือวันกิยามะห์นั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นแล้วเราค่อยมาสนใจในเรื่องราวของศาสนาไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นแล้วเราค่อยมาสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นแล้วเราค่อยมาหันหน้าเข้าหาศาสนาต่ออัลเลาะห์แต่วันนี้เราทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นในการที่จะเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไม่ว่าจะหลักการใดก็ตามที่เราสามารถทำได้ทำซะดะกอห์ได้ทำอิบาดะห์อื่นใดได้ทำถือศีลอดได้ถือศีลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีที่เราเรียนรู้มาครับเอามาใช้เอามาปฏิบัติเพื่อสะสมเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะเรายังมีชีวิตอยู่นั่นคือเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ครับการมีชีวิตอยู่ถึงเป็นเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามอันใดก็ตามที่อัลลอฮฺได้มอบให้กับเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะเพราะเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเรามีมากมายเหลือเกินนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตัวซูฮาหากพวกเจ้าจะนับเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้แล้วเราก็ไม่มีวันนับได้หมดก็ไม่ต้องไปนับครับไม่ต้องไปนับเพราะเรานับไม่หมดเรามีหน้าที่อย่างเดียวว่าอันใดก็ตามที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์และแ ปลี่ยนเป็น1อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์2บริจาคเป็นหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือช่วยงานศาสนาก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ครับคือสิ่งหรือว่าวิธีการในการที่จะทําให้เรานั้นอยู่ในดุนยานี้แบบไม่ขาดทุนก็คือการทบทวนตัวเองบ่อยๆหาข้อผิดพลาดของตัวเองบ่อยๆแล้วก็ทําการงานทุกอย่างเพื่อหวังผลในโลกหน้าและอินชาอัลเลาะห์ครับมันก็จะเป็นใบเบิกทางให้เราได้รับความสําเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะลากุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهيه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้เข้ามารับชมรายการทุกท่านครับวันนี้มารยาทมุสลิมก็คงจะเป็นการเสนอประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมารยาทต่อตนเองมารยาทต่อตนเองนั้นเป็นเรื่องราวของจิตใจนะครับเราจะต้องกำหนดจิตใจของเรานะครับว่าจิตใจของเรานั้นจะต้องเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นจิตใจที่สะอาดเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะทำความผิดได้เมื่อเราหลงลืมเมื่อเราเผลอตัวเราก็อาจจะไปทำในสิ่งที่ผิดนะครับอาจจะเผลอไปมองอะไรเข้าที่มันเป็นสิ่งที่ฮารามนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเมื่อเรากระทำความผิดครับสิ่งที่ผู้ที่มีมารยาทต่อตนเองจะต้องทำนั่นก็คือ1เราจะต้องตอบัตตัวก่อนที่จะตอบัตตัวบางคนเนี่ยจะต้องมีการประเมินบางทีเผลอไปครับว่าเดี๋ยวฉันจะรวบยอดทีเดียวถ้าเราสามารถทำได้ตอบัตทันทีเลยครับทันทีเลยครับวัตตะบิอะตุลซัยยิอะตุลฮะซะนะห์ตัมฮูฮาท่านรอซูลบอกว่าพวกท่านเนี่ยเมื่อท่านทำผิดแล้วก็ให้ทำในสิ่งที่ดีด้วยทำในสิ่งที่เป็นความดีด้วยทำผิดวันนี้เผลอทำผิดตอบัตกลับตัวแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีเพื่อที่จะให้มันหักล้างกันได้ลบล้างบาปที่เราทำผิดไปได้ดังนั้นพี่น้องรู้ไหมครับว่ามีการรายงานจากซอบ้าบางท่านก็คืออย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับเมื่อท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับมีการกระทำความผิดอย่างเช่นละหมาดช้าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ละหมาดนะครับละหมาดช้าครับไม่ทันญะมาอะห์หรือไปทันญะมาอะห์ที่2นะครับไปละหมาดที่มัสยิดแต่ไม่ทันในกลุ่มแรกไปทันในกลุ่มที่2ซึ่งตัวเองเนี่ยถือปฏิบัติมาตลอดเวลาว่าฉันยังไงก็ต้องละหมาดญะมาอะห์ท่านรู้สึกผิดพอในยามค่ำคืนครับรู้ว่าการละหมาดในยามค่ำคืนนั้นมีความประเสริฐพระองค์จะพอพระทัยเป็นอย่างมากสำหรับบ่าวที่ได้ละหมาดในยามค่ำคืนตัวเองก็เลยละหมาดทั้งคืนเลยเพื่อเป็นการลบล้างสิ่งที่ได้ทำพลาดไปก็คือละหมาดช้าลองมาดูตัวเราครับว่าเราเป็นยังไงบางคนเนี่ยเวลาเลยแล้วเลยอีกเขาละหมาดยะมาอยู่แล้วเห็นอยู่แต่ไม่ไปหรอกครับรอไว้ก่อนเรายังไม่สำนึกผิดเลยดังนั้นอีหม่านของเขากับอีหม่านของเรามันถึงได้ห่างกันขนาดนี้ดังนั้นพี่น้องครับเรามาเรียนรู้มาปรับตัวของเราให้เป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามนั่นก็คือสิ่งที่จะนำไปสู่การตอบะการปรับตัวหรือการสำนึกของเราได้นั่นก็คือการที่เราจะต้องประเมินตัวเองมีการรายงานนะครับว่ามีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ท่านรอซูลเนี่ยได้รับรองสวนสวรรค์กับเขาด้วยท่านรอซูลได้ประกาศนะครับหรือได้กล่าวกับหลายๆคนที่อยู่ในสถานที่ที่ท่านรอซูลได้สอนท่านรอซูลบอกว่าเดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งเดินทางเข้ามาหรือเดินเข้ามาทางประตูนี้ชายผู้นี้จะเป็นชาวสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์อาวุโสมีทั้งท่านอบูฮุไรเราะห์ก็อยู่ด้วยท่านอบูฮุไรเราะห์ก็เลยพยายามดูซิพยายามมองใครจะเข้ามาปรากฏว่าคนที่เข้ามาเป็นซอฮาบะห์ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเป็นซอฮาบะห์ที่ไม่ใช่อาวุโสหลายคนพยายามว่าเอ้ยน่าจะเป็นซอฮาบะห์ที่อาวุโสแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ท่านอบูฮุไรเราะห์จึงมีความแปลกใจว่าไม่ใช่เพราะอิจฉามีความแปลกใจว่าเหตุใดที่ชายคนนี้ได้เป็นชาวสวรรค์ก็พยายามที่จะติดตามชายผู้นี้นะครับติดตามอยู่หลายวันจนกระทั่งก็ไม่ได้รับคำตอบเพราะการปฏิบัติของชายผู้นี้ก็ปกติละหมาดไม่ได้มีอะไรที่ทำแบบพิถีพิถันแล้วก็ทำแบบว่าทำเยอะทำอะไรที่มันผิดแผกไปจากคนอื่นเลยทำเหมือนคนอื่นละครับละหมาดยะมาอะห์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนอื่นเลยจนกระทั่งท่านอุบัยร์เกิดความสงสัยก็เลยไปถามว่าฉันขอถามตรงๆเถิดเจ้ามีอะไรท่านมีอะไรที่เป็นการกระทำที่พิเศษไหมเผื่อที่ว่าฉันจะได้นำไปปฏิบัติกับตัวฉันบ้างแล้วหวังว่าฉันจะได้เป็นผู้ที่เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ดูสิครับนี่คือการเรียนเขาไม่อายกล้าถามจนกระทั่งชายผู้นี้ก็บอกว่าฉันก็คิดไม่ออกว่ามันมีอะไรนึกไปนึกมา
ปรากฏว่าอ๋อมีอยู่อย่างนึงที่ฉันทำเป็นประจำก็คือก่อนที่ฉันจะหลับตาลงในยามค่ำคืนฉันจะใช้เวลาครู่หนึ่งในการที่จะคุ้นคิดว่าในวันหนึ่งฉันทำอะไรไปบ้างฉันไปล่วงเกินใครบ้างถ้าหากว่าคิดได้นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เผลอไปล่วงเกินเถอะถ้าเกิดว่าเป็นบาประหว่างอัลลอฮ์ก็จะตอบัตทันทีแต่ถ้าไปล่วงเกินมนุษย์คนไหนเพื่อนคนไหนเข้าทั้งที่ตั้งใจและก็ไม่ตั้งใจก็จะไปหาเขาทันทีก่อนที่ฉันจะหลับตาลงเพราะฉันเกรงว่าในวันพรุ่งนี้เมื่อฉันหลับตาลงไปวันนี้ฉันไม่มั่นใจว่าในวันพรุ่งนี้ฉันจะได้ตื่นมาไหมดังนั้นรีบไปขอมาอัพไปขออภัยไปขอความเห็นใจจากคนที่ตัวเองได้ไปล่วงเกินลองดูสิครับนี่คือบรรดาซอบะพอมาเทียบกับเราแล้วมันค่อนข้างจะห่างไกลนะครับก็ฝากไว้กับท่านพี่น้องกับประเด็นตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.

0: آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ซื้อเอาเรื่องไร้สาระเพื่อทำให้เขาหลงไปจากทางของอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้และถือเอามันเป็นเรื่องขบขันหมายถึงคนที่ละทิ้งการทำความดีตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เอาแต่หาความบันเทิงเริงรมย์บนดุนยาชนเหล่านี้พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันอัปยศจากคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์ลุกมานอายะที่6
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอตอบคำถามพี่น้องข้อนี้ก่อนคือพี่น้องถามถึงเรื่องการบนการบนนี่ในบัญญัติศาสนาอิสลามนั้นมีอยู่สองอย่างภาษาอาหรับเรียกว่านะซัรนูนซานรอนะซัรบนหนึ่งบนมุกอยัดคือบนโดยมีเงื่อนไขสองบนมุตลักบนโดยไม่มีเงื่อนไขการบนโดยไม่มีเงื่อนไขนี้เช่นพูดว่านาแปลงนี้ถ้าฉันขายได้ถ้าฉันขายนาแปลงนี้ได้ฉันจะทำบุญเลี้ยงอาหารแก่พี่น้องมุสลิมถือว่าเป็นบนแล้วท่านนบีบอกอัลมุสลิมูนาลาชูรุติฮิมมุสลิมต้องปฏิบัติไปตามเงื่อนไขที่สัญญาเอาไว้เราได้สัญญากับอัลลอฮ์แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อขายได้วาญิบต้องทำตามที่บนกับอัลลอฮ์บังเอิญผู้ที่บนนั้นตายไปก่อนวาญิบทายาทจะต้องแก้บนให้เมื่อผู้ตายมีหนี้วาญิบทายาทจะต้องใช้หนี้ให้เขาไม่ทันใช้และท่านรอซูลถามซอฮาบะห์ว่าตอนที่แม่เขาบนไว้แล้วเขาตายไปก่อนรอซูลถามว่าถ้าแม่เจ้ามีหนี้เจ้าจะใช้ไหมผู้นั้นก็ตอบว่าใช้ท่านรอซูลบอกนี่อัลลอฮ์จำเป็นยิ่งวัลลอฮุอะฮักกุบิลวะฟาเพราะฉะนั้นเมื่อแม่บนเอาไว้แล้วก็ว่านานี่ขายได้แม่จะทำบุญเลี้ยงอาหารถือเป็นบนแล้วแต่นี่แม่ตายไปก่อนไม่ทันทำวาญิบลูกต้องทำแทนเพราะฉะนั้นทรัพย์มรดกไม่ใช่มาถึงเป็นมรดกเลยนะไม่ใช่ตายแล้วหนึ่งจัดการเรื่องเอามายัดลงหลุมสองจัดการเรื่องใช้หนี้สินถามจัดการเรื่องบุศยัตใช้หนี้สินบนนี่หนึ่งถือว่าเป็นหนี้อัลลอฮ์แล้วที่นบีบอกนะแล้วก็แม่สั่งให้ทำอะไรสี่ถ้าภรรยาตายสามียังอยู่แบ่งครึ่งทรัพย์ธรรมาได้ถ้าสามีตายภรรยายังอยู่แบ่งครึ่งทรัพย์ธรรมาได้ห้าถึงจะเป็นมรดกถึงจะแบ่งมรดกต้องเข้าใจตอนนี้บนอีกอันหนึ่งบนมุตลักบนมุตลักไม่มีเงื่อนไขต้องมีสัญญาว่าลิลลาฮิอะไรอ่ะเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะทำถ้าไม่ใส่คำว่าเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะทำไม่เป็นบนงั้นอ่ะถ้านี่นะถ้าฉันได้ลูกฉันจะทำกุรบานเกิดเมียติดท้องได้ลูกจริงๆวาญิบต้องทำกุรบานเพราะมีเงื่อนไขแต่ถ้าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยงัวตัวนี้จะทำกุรบานไม่เป็นบนต้องว่าเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะทำกุรบานถ้าไม่ใช้คำว่าลิลลาฮิอะไรเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะทำแล้วก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นต้องแยกกันนะถ้ามีเงื่อนไขไม่ต้องใช้คำใดๆเลยถือว่าเงื่อนไขนั้นเป็นข้อผูกมัดเลยนี่แหละถ้าขายนาแปลงนี้ได้จะทำบุญเนี่ยนะขายได้วายิบต้องทำบุญส่วนจะทำเท่าไหร่นั้นเราไม่จำนวนไม่ได้จำกัดจำนวนแต่ต้องทำกันละกันต้องทำและถ้าคนตายไปก่อนไม่ทันทำวาญิบลูกต้องใช้นี่ให้เหมือนนบีบอกนั่นแหละ ว่านี่มนุษย์ก็ต้องใช้นบีว่านี่อัลลอฮ์ยิ่งจำเป็นใหญ่คิดว่าผู้ถามคงเข้าใจดีนะเอาเรื่องของการอาบน้ำละหมาดแต่ก่อนอื่นพี่น้องอย่าเพิ่งดูในชีตนะดูคำอธิบายอารัมภบทที่อุลามะอธิบายว่ายาวฮารุสซอลาติวารุฮูฮาละหมาดมีทั้งตัวและมีทั้งวิญญาณหัวอัยตะซอวรอลอาบดูอันนะฮูอามามัลลอฮิตาลาให้เบาของอัลลอฮ์นั่นมีการสำรวมตนว่าฉันเนี่ยจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วนะเราอ่านละหมาดจะไปละหมาดนี่และลิกายะตะฮียะซิฮนูฮูลิซาลิกงั้นการอ่านละหมาดเนี่ยเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าฉันพร้อมแล้วที่จะไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์วะตะคัลละซุมินชะวะชะวะฮิลิลฮายาติและตอนนี้จะสะสางจะปลดเปลื้องไอ้ภาระยุ่งๆวางใจสักทีนึงเรามีวิทยุกันทุกบ้านถ้าวิทยุเราอะนะเวลาเปิดแล้วมันเข้าหลายฐานีกุ้มเสียฐานฟังไม่รู้เรื่องถ้ามันเปิดทีละฐานีแล้วก็ฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำใจอัลลอฮฺอักบัรไอตัวกรกอสุยูดไอปากก็อ่านฟาติฮะอ่านตัสบีฮ์อ่านอัตตะฮียะแต่ใจไปทำงานตกลงไอละหมาดก็ไม่ได้บุญไองานก็ไม่เสร็จใช่ไหมต้องทำใจอ้าวเราเป็นแม่ค้าขนมอัลลอฮฺอักบัรปากตักเบสอ่านสติฮาใจวิวขายขนมผลที่สุดขนมก็ไม่ได้ขายไอละหมาดก็ไม่ได้บุญต้องวางใจตอนนั้นว่าฉันเนี่ยนะฉันหมกมุ่นกับการประกอบสมาชีพเพื่อมาบำรุงไอเรือนร่างที่จะไปเป็นดินนี่แหละและฉันทำมาเต็มที่ต่อไปนี้เป็นเวลาที่ฉันจะปิดการบำรุงเรือนร่างเป็นดินทันทีจะเปิดว่าหาสิ่งที่จะมาบำรุงวิญญาณของฉันที่ฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ปิดฐานีอัลลอฮุอักบัรให้พยายามว่าให้พยายามทำนะเท่าที่ใครจะทำได้ตอนนี้ฉันอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ตอนนี้ระหว่างฉันกับอัลลอฮ์ฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์วันที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเรามีใครล่ะที่เป็นเพื่อนเราในวันนั้นนบีบอกแล้วเราจะชื่นใจนบีบอกว่ามุมินเนี่ยนะยัสริฮุมินนัสบิดดุนยาพอตายแล้วสุขที่สุดไม่ต้องมานั่งทำอะไรแล้วไปรับผลความดีที่ทำไว้ในกุโบสถ์ไบตุลวะดะเป็นบ้านแห่งความเปล่าเปลี่ยวเหลียวซ้ายแลขวาหาใครไม่ได้ส่วนมุมินเขามีเพื่อนเต็มเลยละหมาดมาเป็นเพื่อนถือศีลอดมาเป็นเพื่อนซะดากอฮ์มาเป็นเพื่อนวันนั้นมุมินจะมีเพื่อนเต็มเลยซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานมาเป็นเพื่อนตอนนี้แหละฉันจะต้องเตรียมเสบียงเพื่อวิญญาณฉันหลังจากหลับตาไปแล้วเพราะฉะนั้นทำใจแล้วอัลลอฮุอักบัรสู่หน้าต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถ้าสมมติว่าเรามีแต่ทรัพย์สินเรามีแต่งานที่จะบำรุงเรือนร่างให้ไปเป็นดินเท่านั้นแต่หลังจากหมดลมหายใจแล้วเราหาเพื่อนไม่ได้ชีวิตเนี่ยเสียชาติเกิดนะเพราะโลกนี้มันอยู่กันแค่ตายแต่ว่าหลังจากหลับตาไปแล้วมันจะอยู่นานแสนนานเราขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์เปิดทางให้เราเป็นเบาของพระองค์และเป็นชาวสวรรค์ของพระองค์ฟุริดัลบุดุกับลักียามิบิลอิบาดะน้ำละหมาดถูกกำหนดมาก่อนจากที่จะไปยืนเข้าเฝ้าต่อหน้าอัลลอฮ์เราจะไปเข้าเฝ้าต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยตามนั้นละหมาดเตรียมให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนั้นละหมาดมีความสำคัญตอนนี้ดูในชีตนะบาบุแปลว่าบทอัลวุดูอินนั้นละหมาดบทนี้ว่าเดี๋ยวนั้นละหมาดท่านชัยคุณอิสลามกล่าวว่าตามซุนนะห์ของท่านนบีซุนนะห์ก็คือตามแนวทางที่ท่านนบีสอนเราอะนะมาก่อนนี่เราคิดว่าซุนนะห์นี่มันคณะใหม่คนไหนไม่อยู่ในซุนนะห์ไม่ใช่มุสลิมซุนนะห์แปลว่าตามแบบฉบับท่านนบีมุสลิมคนไหนล่ะไม่ตามนบีถ้าไม่ตามนบีก็ไม่ใช่มุสลิมหรอกเพราะฉะนั้นไม่เราไม่มีคำว่าคณะใหม่คณะเก่าหรอกเราถูกหลอก เราเป็นมุสลิมพี่น้องกันแล้วอยู่ในซุนนะห์หมดตามนบีหมดตามซุนนะห์ของท่านนบีคือตามศาสนาที่ท่านนบีนำมาสอนนั่นเนี่ยให้ร่างกายออกห่างจากสิ่งสกปรกจะเป็นเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสกปรกและให้ทำความสะอาดที่ร่างกายถ้าเปื้อนสิ่งสกปรกก็ทำความสะอาดพร้อมทั้งจิตวิญญาณก็ให้ออกห่างจากสิ่งสกปรกด้วยไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะวิญญาณก็ออกห่างจากสิ่งสกปรกคือหัวใจที่คิดร้ายกับคนอื่นหัวใจที่คิดอิจฉาเขาหัวใจที่คิดจะไปทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามออกห่างซะและให้ทำความสะอาดเช่นกันถ้าใจยังสกปรกอยู่ก็ทำความสะอาดแต่ต่อไปนี้ฉันไม่คิดใส่ร้ายใครแล้วฉันไม่ว่าใครไม่นินทาใครฉันจะยืนหยัดอยู่กับศาสนาอัลลอฮ์ดังที่ท่านรอซูลสอนว่าอิซาเมื่ออิสไตก็รอได้ตื่นใครตื่นอาฮาดูกุ้มคนหนึ่งจากพวกท่านอาฮาดนอาฮัดนั่นหนึ่งกุ้มพวกท่านเมื่อคนหนึ่งจากพวกท่านได้ตื่นเม้นจากมานามิฮีการนอนของเขาฮีตัวเดียวกับเขาใครก็ช่างตื่นจากนอนฟัลยัสตันซิดเขาจงสั่งซาลาซันสามครั้งนี่สั่งที่จมูกนี่นะพอตื่นมาเนี่ยสามครั้งเดี๋ยวก่อนเราเคยทำไหมเนี่ยไม่ต้องตอบนะเคยหรือไม่เคยไม่ต้องตอบแต่ต่อไปเนี่ยทำนะพอตื่นนอนมาละกะสั่งที่จมูกนี่แหละสามครั้งเอ๊ะเรื่องอะไรล่ะฉันไม่ได้เป็นหวัดเนี่ยฟาอินนาเพราะอินนาตัวเดียวแปลว่าแท้จริงถ้าฟามาเข้าอยู่เป็นฟาอินนาแปลว่าเพราะเลยแสดงเหตุผลฟาอินนาแท้จริงอัชชัยตอนอะชัยตอนนั่นยาบีตัวมันมาค้างคืนอาลาบนคอยซูมีฮีโพรงจมูกของเขาคอยซูมโพรงจมูกฮีเขาโอ้เราไม่รู้เลยนะว่าตอนเราหลับนะชัยฏอนมาค้างคืนที่โพรงจมูกนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นบีบอกเราไม่รู้เพราะฉะนั้นตื่นมาสั่งนะสั่งให้ชัยฏอนมันหลุดออกไปก็สั่งให้แรงให้ชัยฏอนมันหลุดแต่ว่าทำเมียข้างๆเขากำลังนอนหลับโกนคอกๆอย่าไปสั่งแดงกังหูเขาเดี๋ยวเขาจะตกใจตื่นนึกว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรคือจำไว้อย่างนี้นะคนเราจะรักกันต้องรักษาน้ำใจกันจะทำอะไรก็ให้เกรงใจกันบ้างและเราจะอยู่กันนานและอีกหะดีษนึงท่านรอซูลสอนว่าอิซาเมื่อก็มาได้ยืนอาฮาดูกุ้มคนหนึ่งจากพวกท่านเมื่อคนหนึ่งจากพวกท่านได้ยืนขึ้นภาษาอาหรับมันก็เอากิยาแว่งหน้าเอาประธานตามหลังมินเนามีฮีมินเนามิไลเลจากการนอนกลางคืนตื่นขึ้นจากการนอนกลางคืนฟาลายากมิสเขาอย่าพึ่งไปจมยาดาหูมือของเขาฟิลอีนาอีในภาชนะตื่นนอนมาอย่าพึ่งเอามือจมไปในอ่างในน้ำอย่าพึ่งอย่าขอโทษอย่าพึ่งล่วงมือซาวมะข้าวตื่นนอนมาฮัตตาจนกว่ายากซีลาหาจะได้ล้างหามันมันน่ะคือมือซาลาซันสามครั้งก่อนตื่นมาอย่าพึ่งเอามือซาวมะข้าวเลยอย่าพึ่งจมน้ำตื่นมาล้างมือสองข้างสามครั้งก่อนเอ๊ะเราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยทำไมต้องล้างล่ะฟาอินนะแท้จริงอาฮาดากุ้มคนหนึ่งจากพวกท่านนะเพราะคนหนึ่งจากพวกท่านเนี่ยลาไม่ยะดรีรู้ไม่รู้หรอกไอ้น่ะที่ไหนบาตัดไปข้างคืนยะดูฮูมือของเขาเราไม่รู้ว่ามือเราไปข้างคืนที่ไหนตอนเราหลับนบีว่าตื่นมาให้ล้างมือสองให้สะอาดสามครั้งพอเราหลับเราไม่รู้บางทีมือเราเนี่ยนะมันไปกาวกำลังหลับยิ่งกาวยิ่งมันยิ่งคันยิ่งกาวไอ้แบคทีเรียมันก็ติดปลายเล็บหรือขอโทษมือเราอาจจะไปเที่ยวเขาอินมบ้างไปเที่ยวเขาน้ำตกบ้างเป็นไปได้ไหมได้แล้วมันก็หลับไม่รู้เรื่องตื่นมาล้างมือซะให้สะอาด อ้าววันนี้นี่ตื่นนอนมางั้นก่อนนอนนบีสั่งว่าไงก่อนนอนนบีสั่งว่า

ให้อ่านฟาติฮะก่อนนอนชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้เหมือนกันเอาเราจะอ่านอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลฮัยยุลกอยยูมลาตักูซูซินะตวะลานามุลลอฮุมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์มันซัลลซียัชฟะอ์อินดะฮูอิลลาบิอิซนิยะอ์ลิมุมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมวะลายุฮีตูนะบิชัยอ์มินอิลมิฮิอิลลาบิมาชาอ์วะซัยกุรซียุสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะลายะอูดูฮูฮิฟซุฮูมาวะฮุวัลอาลียุลอะซีมถ้าเราไม่จำอันฟาติฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนจนจบซูเราะห์และชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้สังเกตมั้ยก่อนจะนอนให้ขอคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้ไล่ชัยฏอนตื่นนอนมาสั่งออกเดี๋ยวชัยฏอนจะมาค้างที่โพรงจมูกนั่นว่าเป็นอันว่าเรากับชัยฏอนเนี่ยขอให้เราห่างกับมันเพราะเวลามันมาเนี่ยมันมายังไงรู้มั้ยอัลลซีวัสวิสุฟีซุดูรินนาสมันมากระซิบกระซากในสวงอกนี่แหละชัยฏอนเนี่ยกระซิบอันที่จริงเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะแต่ไม่ใช่พวกเรานะเมียที่บ้านเนี่ยสวยกว่าไอ้ผู้หญิงที่ไปเที่ยวเนี่ยอีกแต่ชัยฏอนมันกระซิบชวนไปนู่นเพราะอะไรเพราะนั่นอัลลอฮ์ห้ามเพราะไหนๆมันจะลงนรกมันก็หาเพื่อนพอมันหาได้เราก็เป็นเพื่อนมันจะได้ลงนรกกับมันมาหาเพื่อนแล้วก็ดูเมียที่บ้านน่ะสะอาดด้วยสวยด้วยผู้หญิงอย่างนั้นน่ะสกปรกแต่มันจะเป็นเรื่องอุปทานหรือเปล่าไม่รู้ครั้งหนึ่งฉันเคยไปที่ซ่องที่เขาสามมุกไปทำไมรู้ไหมไปตอนนั้นน้องชายถูกยิงเนี่ยก็ไปสืบตำรวจก็พาไปที่นั่นผู้หญิงก็ออกมาเต็มเลยนะหนุ่มน้อยห่มน้อยชะวับมันจะเป็นโรคประทานต่างเพราะมันมาใกล้ๆเรามีความรู้สึกว่ามันเหม็นเรามันคิดไปแต่เดิมว่าผู้หญิงนั่นไม่สะอาดเนี่ยนะมันจะเป็นโรคประทานหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อัลลอฮ์ออกห่างอ้าวงั้นพี่น้องจำไปนะก่อนจะนอนอ่านอายะห์กุรอซีถ้าไม่ได้อ่านฟาติฮะแล้วตื่นนอนมาสั่งที่จมูก3ครั้งแล้วก็ล้างมือทั้งสองให้สะอาดรู้ไหมเนี่ยมันเป็นการสะสมความดีวันช่างบุญช่างบาปมันกอรฮัรฟัมมินกิตาบิลลาฟะละฮูฮัสนะใครอ่านกุรอานอักษรหนึ่งได้หนึ่งความดีวัลฮัสนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาหนึ่งความดีได้สิบผลบุญฟาติฮาต้นหนึ่งเท่าไหร่อัลฮัมดุห้าอักษรนะอัลีฟลามฮามีมดานอัลฮัมดุนะ50ความดีและอ่านยันจบต้นเพื่ออัลลอฮ์สะสมผลบุญด้วยอาเครัตและเป็นการไล่ชัยฏอนบนหน้าดุนยาด้วยเตรียมเอาไว้และถ้าเกิดกำลังมีประจำเดือนล่ะฟังให้ดีนะทั้ง4มัซฮับเลยนะห้ามอ่านกุรอานนี่หญิงมีประจำเดือนที่ห้ามอ่านกุรอานเนี่ยถ้าอ่านเป็นอิบาดะห์อ่านเพื่อจะเอาบุญเนี่ยห้ามแต่ถ้าอ่านเพื่อขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์ไม่ห้ามและบุญน่ะอัลลอฮ์ให้เองเพราะฉะนั้นฉันจะไปนอนตรงไหนก็ได้ก่อนจะนอนฉันจะอ่านฟาติฮะเพื่อขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์แม้แต่มีประจำเดือนก็ไม่ห่างทั้ง4มัซฮับเลยอ่านเพื่อขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์แต่จะอ่านเป็นอิบาดะห์แล้วก็กำลังมีประจำเดือนห้ามให้ห้ามไม่อ่านถามหน่อยเถอะไปเยี่ยมกูโบสถ์ได้ไหมกำลังมีประจำเดือนได้ป่ะถ้าฉันบอกว่าได้หรือบอกว่าไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ให้ความรู้เขาเรียกบอกให้รู้แต่เราศึกษาต้องมีความรู้ว่าคนมีประจำเดือนห้ามอะไรบ้าง 1. ห้ามละหมาด 2. ห้ามอ่านกุรอานอ่านเป็นอิบาดะห์อ่านอาบุญ 3. ห้ามเข้ามัสยิด 4. ห้ามตะวาฟบัยตุลลอฮ์ 5. ห้ามร่วมประเวณี 6. ห้ามถือศีลอดห้าม6อย่างนี้นอกจาก6ไม่ห้ามงั้นคนมีประจำเดือนรับอาซานได้คนมีประจำเดือนเยี่ยมกุโบสถ์ได้ไปเยี่ยมกุโบสถ์ทำกี่อย่างทำ2อย่าง1ให้สลามกับชาวกุโบสถ์2ขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้ชาวกุโบสถ์อย่างน้อยที่สุดอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัลกุบูรหรืออัสสลามุอะลัยกุมดารกอมินมุมินีนขอความสุขจงประสบแด่ท่านชาวสุสานมุมินถ้าไม่จำเอาแค่นี้อัสสลามุอะลัยกุมชาวกุโบสถ์ทั้งหลายท่านเนี่ยจำละอย่างเงี้ยได้แน่ๆแหละแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ยกโทษให้ชาวกุโบสถ์ขอภาษาไทยก็ได้งั้นคนมีประจำเดือน5 6

0: นี้เท่านั้นนอกจาก6อย่างนี้ไม่ห้ามนะเอาดูในหะดีษต่อมาการอ่านละหมาดเป็นเงื่อนไขสำคัญของการละหมาดดังปรากฏในซอฮีห์บุคอรีมุสลิมจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งว่าอินนัลลอฮะลายักกบะลุศอลาตะอะฮะดิกุมอิซาอะฮะดะซะฮัตตายะตะวัดดุอาอินนะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นลายักบะลูจะไม่รับศอลาตะการละหมาดอะฮะดิกุมคนหนึ่งจากสู่เจ้าอัลลอฮ์ไม่รับอิซาเมื่ออะฮะดะซะเมื่อเขามีหะดัษมีหะดัษคือเสียละหมาดมีหะดัษก็ผายลมปัสสาวะอุจจาระมีหะดัษก็คือเสียละหมาดฮัตตาจนกว่ายะตะวัดดุอาจนกว่าเขาจะอ่านละหมาดซะก่อนก็แปลว่าอัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดของผู้ไม่มีนะละหมาดพี่น้องเคยได้ยินไหมตอนนั้นฉันกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสามลูกเคาะกระทุ่มรายก็มีคนพูดว่าละหมาดคนตายไม่ต้องมีนะละหมาดเพราะถือว่าละหมาดคนตายไม่ใช่ละหมาดไม่มีละเคาะไม่มีสุญูดถือว่าเป็นดุอาเฉยๆผลปรากฏว่าคนที่พูดนั้นผิดตรงไหนเพราะนบีบอกซัลลูอะลามังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อเขามีกะลิมะฮ์ลาอิลลัลลอฮ์เขาตายแล้วเจ้าต้องไปละหมาดให้นบีไม่เรียกดุอานบีเรียกละหมาดซัลลูอะลาซอฮิบิกุมท่านจงละหมาดให้กับพี่น้องของท่านเมื่อพี่น้องท่านตายเพราะฉะนั้นเมื่อนบีเรียกละหมาดเป็นอันว่าต้องเป็นละหมาดทุกละหมาดวาญิบต้องมีในละหมาดเอ๊ะทำไมไม่มีเราก็ไม่มีสุญูดเพราะชนิดของละหมาดคนตายไม่มีเราก็ไม่มีสุญูดทำไมละหมาดคนตายเราก็สุญูดไม่มีพี่น้องเรียนแล้วเรียนให้ลงเลยนะอัลลอฮ์เนี่ยไม่อนุญาตให้มนุษย์เบาอัลลอฮ์สุญูดกับสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นใครไปสุญูดกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์โทษฐานตกศาสนาเลยไม่อนุญาตตอนนี้ถ้าละหมาดคนตายมัญญัตตั้งข้างหน้าเรามีการสุญูดมองดูก็เหมือนสุญูดกับมัญญัตเลยใช่ไหมอันนี้ห้ามเพราะงั้นเวลาเราไปจะละหมาดคนตายเข้ามัญญัตมาตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ละหมาดมัญญัตจะละหมาดฟารดูกันก่อนต้องยกเอามัญญัตเนี่ยไปแอบไว้ข้างๆอย่าตั้งข้างหน้านะถ้าจะตั้งข้างหน้าต้องหาม่านได้มากั้นมัญญัตเอาไปแอบไว้ข้างๆไม่มีแล้วก็ไม่มีสุญูดชนิดของละหมาดคนตายมีสี่ตักบีรงั้นละหมาดคนตายก็ต้องมีน้ำละหมาดมีหลายคนนะละหมาดคนตายเนี่ยพอไปถึงอิหม่ามละหมาดแล้วเนี่ยไม่ตามอะรอให้เขาละหมาดเสร็จแล้วมาละหมาดใหม่เป็นมัสบุกไปเลยสิเพราะเราซูนสอนเอาไว้เราไปถึงเราตะเพ็ดอัลลอฮฺอักบัรตั้งใจละหมาดให้มายัดนี้ตามอิหม่ามตะเพ็ดไปเลยและเมื่ออิหม่ามให้สลามแล้วนบีสอนไว้สองอย่างหนึ่งเมื่ออิหม่ามให้สลามแล้วเราตะเพ็ดให้ครบสี่ครั้งแล้วเราให้สลามหรืออิหม่ามให้สลามแล้วเราเลือกพร้อมอิหม่ามเลยได้อาอิชะห์ถามท่านรอซูลว่ารอซูลสอนให้อาอิชะห์ไปละหมาดคนตายอาอิชะห์ว่าและฉันไปถึงเนี่ยฉันไม่รู้ว่าอิหม่ามเขาละหมาดไปกี่ตักเบสแล้วเนี่ยท่านรอซูลบอกฟักกับบีรีเธอตักเบสเป็นมะมุมเขาเลยฟักกับบีรีมาเสมียติเธอตักเบสตามเขาไปว่ามาฟาตะกีฟาลากอดออะไรกี่และอิหม่ามให้สลามแล้วเธอก็เลิกพร้อมอิหม่ามเลยอันนี้เป็นวิธีนึงแล้วตักเบสอัลลอฮฺอักบัรตั้งใจละหมาดให้มายัดตายอิหม่ามได้อิหม่ามแต่อัลลอฮฺอักบัรเพื่อเราเพื่อในสองหนเองอิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมเราให้สลามเลิกพร้อมอิหม่ามเลยก็ได้หรือเราจะตักเบียดต่อให้ครบสี่แล้วให้สลามก็ได้เพราะฉะนั้นหลายคนไปละหมาดคนตายเพราะว่าตักเบียดแล้วรอไม่เป็นมัสบุกละหมาดคนตายกันไม่เป็นแล้วก็ยืนอยู่นั่นแหละรออีกหน่อยรออีกหน่อยคนที่ยืนข้างหน้าน่ะแก่ด้วยแล้วก็ยืนนานแล้วด้วยนะได้เวลาก็ตักเบียดเถอะไม่เป็นไรเอแล้วทำยังไงเนี่ยละหมาดฟัรดูทุกเราก็อัดอ่านฟาติฮาเหมือนกันหมดแต่ละหมาดคนตายมันอ่านไม่เหมือนกันนะตักเบียดครั้งแรกอัลลอฮฺอักบัรอ่านฟาติฮา ตักเบครั้งที่สองอัลลอฮุซอลลาลามุฮัมมัดศ็อลลัตนบีตักเบครั้งที่สามพี่น้องมาทีหลังข้างหน้านี่ยังพอนั่งได้นะยังพอนั่งได้เดี๋ยวลงดูไม่พอก็อีเสริมให้นะตักเบครั้งที่สามอัลลอฮุมมะฟิรละฮูปรากฏหลักฐานชัดเจนเลยนะว่าดูอาละหมาดคนตายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอัลลอฮุมมะฟิรละฮูขออัลลอฮ์ยกโทษให้มายัดนี้ตักเบครั้งที่สี่ไม่อ่านอะไรเลยถ้าจะอ่านก็อ่านดูอาอีกเพราะงั้นจะอ่านรับบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะก็ได้เอาละนี่ประเด็นว่าถ้าเรามาไม่ทันอิหม่ามเราไม่รู้อิหม่ามตักเบครั้งเท่าไหร่เราจะอ่านอะไรจำง่ายๆละหมาดคนตายให้อ่านเรียงตามของเราอิหม่ามตักเบครั้งใหญ่ชั้นเขาตั้งใจละหมาดให้มายัดนี่ตามอิหม่ามอัลลอฮฺอักบัรครั้งแรกของฉันฉันอ่านตะทีฮะพออิหม่ามตักเบต่อไปอัลลอฮฺอักบัรครั้งสองฉันฉันสลาวาตนบีอัลลอฮฺซุลลาลามุฮัมมัดพอเสร็จแล้วอิหม่ามไม่สลามแล้วก็เลิกแค่นั้นเลยหรือตักเบต่อของเราจนครบสี่ย่อมทำได้และผู้หญิงหลายคนไม่ได้ละหมาดคนตายเนี่ยเสียดายนะผลบุญเท่าภูเขาอูฮุดนะพี่น้องนะงั้นไม่ได้ละหมาดอัลลอฮฺอักบัรตั้งใจละหมาดงั้นนี่อ่านตะทีฮะครั้งที่สองอัลลอฮฺบัตอัลลอฮฺสลาลามุฮัมมัดสลาวาตนบีอ่านไปถึงอินนะกะฮามีดุมมายีที่เราละหมาดนั่นแหละเราละหมาดอ่านได้แค่นั้นอ่านแค่นั้นครั้งที่สามอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮุมมะฟิรละฮูขออัลลอฮฺยกโทษให้มายันนี้อัลลอฮุมมะฟิรละฮูอัลลอฮุมฟิรละฮูอ่านไปเถอะไม่ต้องนับจนอิหม่ามตักเบครั้งที่สี่อัลลอฮฺอักบัรเราไม่ต้องอ่านอะไรคนเก่งเราไม่เกี่ยวนะแล้วก็เดี๋ยวก็ให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ผลบุญเท่าภูเขาอูฮุดนะที่อัลลอฮ์ให้กับคนละหมาดและพ่อตายทั้งทีแม่ตายทั้งทีทำไมลูกสาวไม่ละหมาดให้ล่ะสามีตายทั้งทีทำไมภรรยาไม่ละหมาดให้ล่ะเพราะเราไม่รู้ว่าผู้หญิงละหมาดให้คนตายนบีสอนให้อาอิชะห์ครั้งนึงอาอิชะห์จะไปไม่ทันบอกไซนาวมัดให้รอไปละหมาดคนตายด้วยซอบัตเนี่ยโอ้โหเขาบริสุทธิ์ใจในศาสนาอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งความที่หัวใจของเขาแน่วแน่นะว่ากำลังมากับเพื่อนมากดแต่เขาหยุดเพื่อนถามว่าหยุดทำไมตั้งใจใหม่ทำไมตะกี้ฉันมาละหมาดเพราะท่านชวนฉันก็นึกได้ว่ามาเพราะเขาชวนนี่หัวใจอย่างนี้ยังไม่ดีตั้งใจใหม่ฉันจะไปละหมาดให้พี่น้องฉันเนี่ยเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์กำหนดเราต้องไปละหมาดขอดุอาพี่น้องตั้งใจใหม่แล้วไปนะดูหัวใจของเขาอะนะว่ามาละหมาดเพราะชวนเนี่ยไม่เอาหรอกแล้วถ้าไปละหมาดเพราะเอาตังแจกล่ะยิงไปกันใหญ่สิ ยิงห่างลิฟไปเลยเนี่ยงั้นเพื่ออัลลอฮ์นะเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายไอเรื่องเจ้าภาพก็จะทำบุญในเรื่องเขาแต่เราตั้งใจละหมาดลิลลาฮิตะอาลาไปขอดุอาพี่น้องเราดูในหะดีษต่อมาเดี๋ยวถามนิดนึงนะของเราทุกคนต้องละหมาดคนตายได้นะถ้าใครบอกละหมาดไม่ได้ฟาติฮะห์ได้ไม่ได้ศ็อลาวาตนบีได้ไม่ได้ดุอาไม่เป็นนิดเดียวอัลลอฮุมมะฟิรละฮูแค่นี้แหละถ้าใครบอกไม่จำบอกเดี๋ยวจะเขียนทิ้งไว้ในกระดานพอไปท่องจำแล้วก็ไม่ต้องไปท้าให้ใครตายนะไม่ต้องเดี๋ยวตายก็ได้แล้วนะฉันละหมาดเป็นแล้วไม่ต้องท้าเขาหรอกบางทีคนท่าจะตายก่อนก็ได้นะและปรากฏในหะดีษมุสลิมว่าอัลวูดูน้ำละหมาดนั้นชัตรูครึ่งหนึ่งอัลอีมานนี่ของการศรัทธาของการอีมานโอ้โหคนอาบน้ำละหมาดเนี่ยถือว่าเขามีอีมานอัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมอาวลูมายูฮาเซวูฟีอัลอับดุยามัลกิยามัติสลาสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนก่อนเพื่อนในวันเกียร์มาก็คือการละหมาดเพราะฉะนั้นการละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากคนที่อ่านได้ละหมาดชัดเจนว่าเขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์เขาจะละหมาดเขาจะทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์เขาจะอ่านกุรอานต่ออัลลอฮ์การอ่านได้ละหมาดเนี่ยถือว่าครึ่งหนึ่งของอีหม่านแล้วนะเราไปเห็นใครอ่านได้ละหมาดเราชื่นใจเลยนะเนี่ยต่อมาและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กำหนดให้เป็นฟัรดูในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่6ยาอัยยูฮัลละซีนะ โอ้บรรดาผู้ซึ่งอามานูที่มีอีหม่านทั้งหลายอิดากุมตุ้มเมื่อท่านทั้งหลายจะไปอิลัสลาไปละหมาดทำยังไงฟักซิลูสู่เจ้าทหารจงล้างอูดูฮากุ้มล้างหน้าของสู่เจ้าอุลามาบอกว่ามาลายติมุลวาญิบุอิลลาบิฮิฟะวะวาญิบุนการล้างให้เกินข้อศอกทำให้นั้นละหมาดสมบูรณ์ฟะวะวาญิบุนแต่การทำให้สมบูรณ์อันนี้เป็นวาญิบอย่าล้างแค่ข้อศอกนะล้างให้เลยวัมซะฮูบิรูซิกุมบิรูซิกุมโอ้กุนาแก้สระด้วยเนี่ยเออไม่ได้ตรวจทานดูนะรูซิไม่ใช่รูซ่าหรอกนะใส่สระข้างล่างด้วยแต่ก่อนเขาเรียกดัตตาหรือฟัทฮะเดี๋ยวนี้ข้างบนเนี่ยนะข้างล่างเขาเรียกบาวะหรือกัสรอเดี๋ยวนี้เรียกสระอีใส่สระอีที่ซีนไปด้วยบิรูซีกุ้มซีนอีซีมันอ่านง่ายดีและสามให้ลูบศีรษะท่านนบีลูบให้ดูนะเอาสองมือเนี่ยมาตั้งจมน้ำแล้วมาตั้งเนี่ยบาดาบีมุกัดดามิรอซีฮีตั้งข้างหน้าซุมมาจาฮบาบีฮีลาบีฮิมาอิลากอฟาหูลากมือทั้งสองมาถึงต้นคอซุมมารัดดาฮูมาอิลันมาการเนลดีบาดามินูแล้วก็เอากลับมาที่เดิมมาซาฮาบีรอซีฮีวาฮิลาตันลูบศีรษะครั้งเดียวและจมน้ำมาเช็ดถูสามครั้งขอโทษนะอย่านึกว่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำเลยวิธีเช็ดถูจุ่มน้ำมาแล้วเอานิ้วชี้ใส่รอยพับด้านบนเนี่ยแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างขากลับเอาหัวมือจับหลังหูเนี่ยเอาออกอย่างเงี้ยจุ่มน้ำมาเช็ดถูสามครั้งลูบศีรษะครั้งเดียวอีกวิธีหนึ่งท่านนบีบอกอัลอูซูนาเนมินาร์รอซีหูทั้งสองถือเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะถ้างั้นเช็ดรวมกับศีรษะศีรษะเช็ดทีเดียวหูก็เหลือทีเดียวแต่เช็ดแบบนี้จุ่มเช็ดอย่างนี้แล้วกลับมาอย่างนี้แล้วนิ้วชี้มายกดึงมานี่เอามาเข้าหูนี่แล้วขากลับกลับอย่างนี้อย่างนี้ทีเดียวทั้งหูทั้งศีรษะพร้อมกันนบีเช็ดให้ดู3อย่างอีกอย่างนบีเช็ดนี้บนศีรษะมีสระบันอยู่นบีก็เลิกสระบันออกแต่แค่นี้นี่แต่แค่นี้แหละแล้วดึงสระบันกลับแล้วก็ลูบบนสระบันอีกทีนึงนี่แหละให้ลูบศีรษะวะรยูละกุมอิลัลกาบัยนี่และล้างเท้าทั้งสองท่าสองข้างจนกระทั่งถึงสองตาตุ่มดูปรากฏในหะดีษซะฮะหลายรายงานแต่ภาษาไทยนี่มีไว้ให้เรียบร้อยแหละอาทิเช่นรายงานหนึ่งของท่านรอซูลดูภาษาไทยบรรทัดที่3หน่อยนะท่านชัยคุลอิสลามได้อธิบายว่ารัศมีของน้ำละหมาดนั้นมีเฉพาะประชาชาติของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นก็คือพวกเรานี่แหละอุมัตนบีก่อนๆไม่มีดังปรากฏในหะดีษซอฮีหลายรายงานอาทิเช่นรายงานหนึ่งของท่านรอซูลกล่าวว่าอินนะฮุมแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นยุบอาซูน่ะจะถูกให้เกิดมาคืออุมัตของท่านนบีมัดนี่แหละพวกเรานี่แหละยาวมัลกิยามติในวันเกียมะวุรัลมุฮัจญาลีนะมีรอยรัศมีขาวสว่างสวัยมินอาซาริลวุดูจากรอยของน้ำละหมาดนั้นละหมาดถูกไปแค่ไหนเป็นรัศมีเท่านั้นดูภาษาไทยอ่านสักนิดนึงแท้จริงพวกเขาจะถูกให้เกิดมาในวันเกียมะโดยมีรัศมีของนั้นละหมาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำประชาชาติของท่านได้ด้วยรัศมีของนั้นละหมาดเพราะประชาชาติของรอซูลองค์อื่นๆไม่มีรัศมีของนั้นละหมาดในหนังสืออิบานตุลอากามเล่มที่1หน้า94อธิบายไว้ว่าอย่างงี้เดี๋ยวจะอธิบายเล่าตรงนี้นิดนึงก่อนว่าคืออย่างงี้นะวันนั้นนบีไปเยี่ยมกุบดบาเกียใครไปมาดีนาก็จะได้ไปเห็นแหละและนบีก็บอกว่าฉันคิดถึงพี่น้องของฉันพี่น้องที่เพิ่งมาทานอย่างข้างหลังขอเก้าอี้เสริมหน่อยนะข้างหน้าเนี่ยยังนั่งยังพอนั่งได้นะพี่น้องมามากจะขอเก้าอี้เสริมคือนบีก็บอกว่าคิดถึงพี่น้องของท่านบรรดาซอฮาบะห์อยู่ที่นั่นละท่านรอซูลก็พวกเรานี่ไม่ใช่พี่น้องท่านเหรอนบีอันตุมอัสฮาบีพวกท่านทั้งหลายเป็นซอฮาบะห์ของฉันเป็นสาวกของฉัน อุมัตของฉันที่ฉันคิดถึงเป็นห่วงเนี่ยคือที่เขาเกิดมาชั้นหลังหมายความนบีจากไปแล้วพวกเรานี่แหละนบีก็ไม่เคยเห็นเราเราก็ไม่ทันเห็นท่านนบีนบีเป็นห่วงและซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลท่านจากไปแล้วแล้วเขาเกิดมาข้างหลังเนี่ยเขาไม่เคยเห็นท่านท่านไม่เคยเห็นเขาวันกิยามะห์ยุบอซูนันนาซามินกูบูริมบะอะดามาติลินยะดามนุษย์ตั้งแต่อาดัมถูกเกิดมาหมดเลยมารับการตอบแทนแล้วท่านจะรู้ยังไงว่าคนไหนเป็นอุมัตของท่านอุมัตของรอซูลทั้งหมดเกิดมาหมดเลยนบีก็บอกนะว่าฉันจำรอยนั้นละหมาดที่ฉันให้ไว้ตกลงใครจะชื่ออะไรเกิดเมื่อไรก็ได้แต่รอยนั้นละหมาดที่นบีให้ไว้นบีจำรอยอันนี้แหละพี่น้องภูมิใจนะแล้วพอปรากฏในหะดีษมุสลิมว่าพอนบีจำได้แล้วนบีก็พาไปรู้ไม่พาไปไหนไม่ได้พาไปดูละครอับราฮัมที่โรงละครแห่งชาตินะพาไปบ่อเกาซัดและท่านนบีบอกว่าน้ำในบ่อเกาซัดเนี่ยถ้าใครได้ดื่มแล้วอัลลอฮ์จะให้ชุ่มชื่นตลอดไปนี่ท่านนบีไม่บอกเราไม่รู้ว่าน้ำในบ่อเกาซัดเนี่ยขาวรายงานหนึ่งบอกขาวกว่าน้ำค้างอีกรายงานหนึ่งบอกขาวกว่าน้ำนมหวานกว่าน้ำผึ้งและชุ่มชื่นภาชนะที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้ดื่มนั่นเท่ากับจำนวนดวงดาวบนฟากฟ้างั้นไปเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเข้าคิวกันหรอกนะไม่ห่วงไม่ห่วงได้เต็มที่แหละแล้วนบีพาไปขอเพียงว่าให้พวกเรามีรัศมีรอยนั้นละหมาดนี่แหละอย่างที่เราทำกันอยู่แหละงั้นเวลาพี่น้องเห็นลูกหลานนั้นละหมาดนะแต่นิดนึงเนี่ยบอกลูกเอ้ยลูกโลภไปตัวที่ศาลนะไปเป็นรัศมีในวันกิยามะห์นะลูกนะในหนังสืออิบาตุลอากามอธิบายไว้งี้วัลกุรตุวัตตะฮีโลตอนนี้ต้องทำเวลาเดี๋ยวนะเกินเวลา5นาทีแล้วผู้ฟังแย่ยังเนี่ยไม่แย่นะฮิลยะตุลมุมินีวะซีนะตุฮูยอมัลกิยามะติวัลกุรตุวัตตะฮีโลมินกอซอยซิลอุมมะติลมุฮัมมะดียะบิคิลาฟิลวุดูอ์ฟะไลซะมินกอซอยซิฮารัศมีของนั้นละหมาดนั้นเป็นเครื่องประดับและเป็นความสวยงามของมุมินในวันกิยามะเราจะมีทองมีเพชรอะไรก็จะหัวมันเถอะมันประดับไอตอนให้ใจได้แต่เครื่องแต่งตัวเราที่สวยงามวันเกียมาก็รัศมีรอยนั่นละหมาดอัลลอฮ์ยุติธรรมนะคนรวยก็สวยได้คนจนก็สวยได้อยู่บรรดาดุนยาใครไม่มีเงินซื้อทองไม่ได้ใครไม่มีเงินซื้อเพชรไม่ได้ซื้อหยกไม่ได้แต่ไม่สำคัญนี่สำคัญว่าไอ้สวยบรรดาดุนยามันสวยประเดี๋ยวๆหมดลมหายใจแค่ลมหายใจฉันจะไปสวยในวันอาคิเราะห์นี่อาบละหมาดไว้เราเห็นใครใส่ทองมาเรามันมีทองใส่ไม่อาบละหมาดเดี๋ยวฉันจะไปสวยในวันข้างหน้าเห็นใครใส่แหวนเพชรมาฉันไม่มีไปอาบละหมาดไว้เดี๋ยวฉันจะไปสวยในวันข้างหน้าแล้วแจ๋วเจอใครใส่ทองอาบละหมาดทีเดียวแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะก็ใส่เพชรงามๆมากลับไปบอกที่บ้านแหละดูสิบ้านนั้นน่ะโอ้ก็ใส่แหวนเพชรฉันน่ะไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวสามีว่าฉันน่ะอยากจะซื้อเพชรให้แกตั้งนานแล้วตอนนี้รู้ว่าเพชรมีปัญหาเลยไม่กล้าซื้อ เป็นเครื่องประดับและเป็นความสวยงามของมุมินในวันเกียรมารัศมีนั้นละหมาดอันนี้มีเฉพาะประชาชาติมุฮัมมัดเท่านั้นตากับนั้นละหมาดทุกๆประชาชาติของรอซูลก่อนๆมีการอ่านละหมาดนบีบอกรอซูลก่อนๆก็อ่านละหมาดแต่วันเกียรมัดอัลลอฮ์ให้อุมัดของฉันเท่านั้นมีรัศมีนั้นละหมาดนี่แหละนบีจำรัศมีรอยนั้นละหมาดที่ให้ไว้นี่แหละจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รายงานบอกว่าอันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลูอินนะอุมมะตียะตูนะยามัลกิยามะติกุรรัลมุฮัจญะลีนะมินอัซริลวุฎออิฟะมันอิสตะฏออะมินกุมอัยยุติละกุรรัตะฮูฟัลยัฟอันมุตตะฟะกุนอะลัยฮิคำมุตตะฟะกุนอะลัยฮิคือหะดีษบุคอรีกับมุสลิมรายงานมาตรงกันหลักฐานที่แข็งแรงที่สุดรองจากกุรอานก็คือนี่แหละหะดีษอย่างนี้แหละความหมายจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าประชาชาติของฉันจะเป็นรัศมีในวันกิยามะห์รอยที่ถูกน้ำละหมาดผู้ใดสามารถจะทำให้เกินเขตฟัรดูได้เขาจงทำจำเลยนะว่ามานิสตัวอายุติละมินกุมกุรตะฮู ใครสามารถจะทำให้เกินเขตฟัรดูได้ฟัลยัฟอันนบีบอกทำงั้นล้างหน้าล้างให้เกินเขตฟัรดูลูบให้ทั่วทิศะล้างมือล้างให้เลยก็ศอกล้างเท้าล้างให้เลยตะตุ่มนี่แหละไปเป็นรัศมีในวันกิยามะห์ตอนนี้ขอเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับผมอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงทำหน้าที่เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้กับพี่น้องทางเสียงอิสลามก็พี่น้องน่าจะคุ้นชินกับเสียงของผมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เสียงอิสลามยังต้องรับอย่างต่อเนื่องก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆนะค่าเช่าสถานีค่าวิทยากรเราหยุดไม่ได้เราก็ต้องจ่ายตังค์เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยผมในตัวแทนเป็นตัวแทนของยุสิงสลามเป็นตัวแทนของบรรดาคณาจารย์ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อขับเคลื่อนสถานีวิทยุเสียงอิสลามให้ได้ทำหน้าที่ต่อไปยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีพี่น้องทุกท่านขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
3: ์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา13นาฬิกาณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮะยีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิซ้อนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถ้าชื่อเราไม่ถูกบันทึกในสวรรค์โดยอาจารย์บุคอรีอันการิมีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนูดีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง ในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 นจนถึง 12:00 นณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
6: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี
1: อัลลอฮุมมะอินนีอัศบะฮตุอัชฮิดุกะวะอัชฮิดุฮะมะละตะอัรชิกวะมะลาอิกะตะกะวะญะมีอะคอลกิกأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك

0: ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด
0: อัลลอฮุมมะมาอัศบะฮะบีมินนิอ์มะตินเอาบิอะฮัดมินคอลกิกะฟันกะวะห์ดะกะลาชะรีกะลักฟะละกัลฮัมดุวะละกัชชุกร
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

0: ี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร